0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับวันนี้พุธที่2กันยายน2019ของเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนครับและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ทุกวัน31ผ่านแอปพลิเคชันที่แอปอย่างวันดีนะครับ Facebook YouTube TikTok ทุกช่องทางโซเชียลด้านหน้าฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุยข่าวกันได้ที่ข่าวช่องวันครับ
1: ก็เป็นวันพุธที่2ที่วันนี้นะครับเรือของสหรัฐ USS Abraham Lincoln เนี่ยจะมาพร้อมกับกำลังพลประมาณ 5,000 นายนะครับทีนี้เนี่ยมาเนี่ยมาเทียบท่าแล้วก็จะไปน่าจะช่วยสร้างเม็ดเงินสะพัดให้กับพื้นที่โดยเฉพาะที่พัทยาตอนนี้ผู้ประกอบการร้านค้านะครับสินค้าบริการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีการไปตรวจไปเช็คแล้วว่ากำชับว่าอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคานะต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับสไมล์ก็คือยิ้มต้อนรับไว้ก่อนนะครับภาพบรรยากาศเนี่ยเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาตรง Walking Street จะมีป้ายขึ้นป้ายเอาไว้ต้อนรับทหารเรือจากทางสหรัฐไหนดูป้ายหน่อยสิเนี่ยครับนี่ป้ายนี้นะครับแล้วก็การที่จะมาถึงเนี่ยหลายคนถามว่าจะมาถึงกี่โมงอ่ะเป็นข้อมูลด้านความมั่นคงเพราะฉะนั้นไม่ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนแต่ยังไงซะนะครับภายในวันเนี้ยอาจจะมาแน่แต่บางกระแสบอกอาจจะมาถึงช่วงดึกช่วงค่ำก็แล้วแต่แต่ว่าพอมาถึงปุ๊บแล้วเนี่ยอยู่ยาวไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับทีนี้ในเรื่องของการลงจากเรือมาไปตามพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะครับก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยเลยนะครับเพราะว่าทางพื้นที่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาตำรวจชลบุรีตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็สนที่กำลังกันไปตรวจสอบดูแลความพร้อมด้วยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆนะครับพัทยานะครับพื้นที่สภ.เมืองเนี่ยสภ.เมืองพัทยาเป็นพื้นที่ไข่แดงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีหมายความว่าจะเป็นหน่วยกลางที่คอยดูแลกรณีที่ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเหล่านี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าการมาถึงของกำลังพลสหรัฐเนี่ยน่าจะช่วยทำให้มีเม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนทั้งโรงแรมเผื่อเขามาพักนะร้านอาหารต่างๆร้านค้านะฮะสถานบันเทิงพวกสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับเงินสะพัดในพัทยาเนี่ยในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยเฉพาะจากการใช้จ่ายของคนบนเรืออาจจะสูงถึง100ล้านบาทนะครับแต่ต้องแบบบอกแบบนี้ว่าการลงจากเรือไม่ใช่ว่าลงมาพร้อมกันทีเดียว 5,000 คนหรือว่า 5,000 นายนะครับเพราะว่ามันจะมีการจัดสับเปลี่ยนกำลังในการให้ลงจากเรือมาทีละชุดมาทีละล็อตแบบนี้เสร็จจากอันนี้ก็แตะมือกันขึ้นเรืออีกชุดนึงก็ลงจากเรือมาเที่ยวกันต่อนะครับทีเนี้ยมันมีเรื่องของข้อห้ามเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่ากำลังพลของ USS Abraham Lincoln เนี่ยไม่ใช่ว่าพอลงจากเรือแล้วเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ทำได้นะครับยังคงเป็นทหารด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับสิ่งที่เป็นข้อกำหนดที่ถ้ามาเที่ยวเที่ยวได้แต่ห้ามไปไหนห้ามไปร้านขายกัญชานะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่แล้วเนี่ยถ้าเข้าไปใช้บริการไปซื้อพวกนี้นะครับบ้านเราบอกว่ามันก็ตามอัธยาศัยเนาะแต่ว่าทีเนี้ยในฐานะที่ว่าเป็นทหารเนี่ยนะครับถ้าไปเสพของพวกนี้มันก็อาจจะมีผลกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้คือลงจากเรือมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องขึ้นเรือก็ต้องเป็นกำลังพลต่อไม่ใช่กลับบ้านแล้วอยากทำอะไรก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีข้อห้ามกัญชาห้ามไปยุ่งและห้ามทำกิจกรรมทางน้ำที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นไปเล่นเจ็ตสกีนะครับเหล่านี้เพราะอะไรเดี๋ยวถ้าเกิดอุบัติเหตุขาแข้งหักขึ้นมาอ้าวทีนี้กลายเป็นว่าโอ้กำลังพลให้ลงมาพักผ่อนปรากฏลงมาทำความเสี่ยงแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับส่วนสถานบันเทิงบางโซนบางพื้นที่นะครับจะอนุญาตให้เฉพาะเป็นบางช่วงเวลาหมายความว่าพอหลังพระอาทิตย์ตกดินนะครับเป็นเวลากลางคืนแล้วเนี่ยบางโซนบางพื้นที่ห้ามเข้าแต่ก็แหมพัทยาเป็นเมืองกลางคืนนะครับทีนี้เกาะล้านถ้าอยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวได้นะครับทางเมืองพัทยาเขาก็ย้ำนะครับว่าตอนนี้มีการกำชับไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ให้คอยดูแลความปลอดภัยนะครับก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าบางซอยอย่างซอย6นะครับซอย6ในพื้นที่พัทยาเนี่ยห้ามหรือว่าแบนทหารสหรัฐไม่ให้เข้าไม่ใช่นะครับอันนี้ตามข้อเท็จจริงเมื่อกี้ที่เล่าไปก็คือว่าบางโซนเนี่ยคือหลังพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยไม่ให้เข้าอันนี้ด้วยกฎระเบียบนะครับเพื่อความเป็นเรียบร้อยและเพื่อความระเบียบของกำลังพลนะครับทีนี้ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับที่อยู่ในพื้นที่คอยเป็นหูเป็นตาเป็นเจ้าบ้านที่ดีเหล่านี้ถ้าหากว่าพบการกระทำที่มันสุ่มเสี่ยงจะผิดกฎหมายแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็191ก็ได้1155ก็ได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวดูกันว่าถ้ามาถึงเมื่อไหร่ภาพของการ ยกพลขึ้นบกภาพของการมาจับจ่ายใช้สอยภาพของการมาซื้อหาสินค้าไปเที่ยวโน่นนั่นเนี่ยคงจะมีรายงานเข้ามาแต่ว่าณเช้านี้ 7:06 นยังมาไม่ถึงนะครับ
0: ครับผมอ่ะร้านค้าก็เตรียมตัวกันแล้วครับกล่าวบรรดากลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเองก็เตรียมตัวเหมือนกันเตรียมตัวในการต้อนรับเออเอาอะไรต้อนรับกันดีงั้นเอาเป็นพวงมาลัยผ้าไทยมาต้อนรับกันน่าสนใจทีเดียวนะครับอ่ะมาดูภาพกันหน่อยครับนี่เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาครับไปกันที่สวนอาหารเรือนไทยที่พัทยาชลบุรีนี่แหละครับก็มารวมตัวกันแล้วก็ร่วมกันในการตั้งหน้าตั้งตาจัดเตรียมพวงมาลัยผ้าไทยมาเป็นของขวัญต้อนรับกำลังพลสหรัฐชุดแรกครับที่เดินทางมายังพื้นที่เห็นบอกว่าจะมาที่ฮาร์ดร็อกพัทยาวันนี้นะครับในการเตรียมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการนำเอาตัวผ้าไทยครับก็เป็นลวดลายแบบไทยๆนี่แหละแต่จริงๆแล้วมันคือผ้าพันคอนะครับเอามาผูกมาม้วนต่อเป็นลูกๆกันครับก่อนที่จะโค้งมาเป็นเหมือนกับพวงมาลัยแล้วก็มีการติดโบติดป้ายข้อความว่าอัศวินีฟอร์มพัทยาซิตี้หรือของที่ลึกจากเมืองพัทยาครับแล้วด้วยการที่ว่าใช้เป็นผ้าแบบไทยๆแบบนี้ครับแม่มันก็เหมือนกับว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยและพอได้รับไปแล้วเนี่ยก็สามารถแกะใช้คล้องคอเป็นผ้าพันคอได้เลยนะครับถือได้ว่ามีแบบฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจกันด้วยเบื้องต้นทางกลุ่มก็มีการเตรียมพวงมาลัยผ้าไทยชุดแรกเอาไว้จำนวน50ชุดด้วยกันแล้วก็เห็นบอกว่าเมื่อวานนี้ทั้งวันฮะตั้งหน้าตั้งตาทำกันใช้เวลาในการทำก็ประมาณสัก15นาทีต่อชิ้นอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าพวงมาลัยเหล่านี้จะถูกคล้องให้กับสหรัฐชุดแรกตอนช่วงกี่โมงกันนะครับ
1: ส่วนเรื่องนี้ก็เอามาเตือนกันนะครับเนื่องจากว่ามีคนไปยื่นใบสมัครจะสมัครหางานทำปรากฏว่าเอกสารที่ใช้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสำเนาเนี่ยมันก็เอาไปใช้อย่างอื่นได้คนที่เอาไปสมัครงานปรากฏว่าต่อมามีใบส่งแจ้งหนี้มาว่าคุณซื้อโทรศัพท์มือถือทีนี้เจ้าของเขาก็งงเลยนะครับเจ้าของใบเอกสารพวกนี้บอกไม่ได้ใช้ไปซื้อมือถือเพราะฉะนั้นต้องมีคนแอบอ้างเอาไปใช้อย่างแน่นอนครับเอาเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และมีผู้เสียหายกว่า30คนเนี่ยมาแจ้งความที่สภ.เมืองอุตรดิตถ์นะครับมีคนที่อ้างตัวเป็นพนักงานขายโทรศัพท์มือถือมาหลอกนี่เขาใช้คำว่าหลอกขอเอกสารส่วนตัวทั้งสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วมีการสแกนใบหน้าด้วยปรากฏว่าข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและถูกเอาไปใช้โดยที่เจ้าของข้อมูลเนี่ยเขาไม่อนุญาตนะครับคือมันเริ่มต้นจากการมีประกาศรับสมัครงานผ่านทางโซเชียลก็มีคนไปสมัครเนาะช่วงนี้ก็คือเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ค่อยดีคนก็อาจจะตกงานกันเยอะพอมีประกาศสมัครงานก็ไปสนใจกันนะครับอ้างว่าเอกสารหลักฐานเหล่านี้ใช้ประกอบการสมัครงานนะครับก็สมัครไปแล้วก็รอฟังผลใดๆแต่สิ่งที่มันมาก่อนที่จะแจ้งว่าได้งานหรือไม่ได้งานนะครับเป็นใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ส่งมาถึงบ้านยอดหลักหมื่นถึง 20,000 ทั้งที่ไม่ได้ซื้อก็แสดงว่ามีคนเอาเอกสารเนี้ยไปซื้อโทรศัพท์มือถือซึ่งผู้เสียหายนะครับบอกว่านี่ไงเป็นไงมันช้ำใจไหมล่ะไปสมัครงานคือนอกจากไม่ได้งานแล้วเนี่ยยังได้หนี้กลับมาด้วยนะครับบางคนซื้อจริงซื้อโทรศัพท์1เครื่องแต่ใบแจ้งหนี้มันยัดมาเป็น2เครื่องเพราะฉะนั้นหลายคนบอกก็ไม่มีเงินจ่ายหนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเป็นปัญหาติดในเครดิตบูโรอีกครับ
2: นะคะด้วยความที่เหยื่ออยากได้งานค่ะแล้วก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรก็เลยยอมให้สแกนหน้าค่ะก็เลยแบบมารู้ตัวอีกทีก็คือมีหนี้สินเชื่อแล้วค่ะ
3: ยอดถูกมั้ยครับ
2: ของหนูโดนประมาณ 18,000 บาทกว่าบาทอะค่ะ
3: แล้วของได้มาไหม
2: ไม่ได้มาค่ะ
3: เป็นอะไรครับ
2: เป็นมือถือค่ะ
3: โทรศัพท์มือถือ
2: ใช่ค่ะเป็นโทรศัพท์มือถือก็คือว่าทางบริษัทเขาเปิดรับสมัครอะค่ะซึ่งเขาเปิดรับทุกวันแล้วก็มีคนเข้าไปสมัครค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ได้ปิดรับสมัครนะคะก็รับไปทุกวันนะคะมันแบบมันผิดปกติ
1: ทีนี้กลายเป็นว่าพอมีผู้เสียหายมาแจ้งความกับตำรวจแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ตำรวจก็ต้องอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆนะครับเพราะว่าผู้เสียหายหลายคนเนี่ยคือแน่นอนว่าสิ่งที่เขาเอามาใช้ประกอบการสมัครงานไม่ได้อนุญาตให้เอาไปใช้ทำนิติกรรมหรือว่าเอาไปทำอย่างอื่นนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็เผื่อว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มเติมก็ไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองอุตรดิตถ์ได้นะครับ

0: นี้ถามกันหน่อยครับว่าใครติดซีรีส์แนวตั้งกันบ้างหลายคนติดกันนะครับเพราะฉะนั้นวันดีเราพร้อมเสิร์ฟครับกับวันดีช็อตนั่นเองแหละครับเพราะว่าแอปวันดีเขาขนซีรีส์ไทยมาเอาไว้มากมายเลยครับสุดแซ่บจริงๆและเสิร์ฟแบบจัดเต็มแล้วก็เรามีช็อตดราม่าจากจีนสุดไวรัลมาให้ดูแบบจุกๆกว่า160เรื่องด้วยนะครับก็มีทั้งรูปแบบภาคไทยซับไทยดูได้แบบยาวๆกดดูต่อเพลินได้ตลอดทั้งคืนครับเริ่มกันที่ฝั่งวันดีช็อตนะครับซีรีส์ที่ผลิตโดยคนไทยแซ่บถึงใจแบบจัดเต็มกันก่อนงานนี้บอกเลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟดูได้เฉพาะบนแอปวันดีเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเงาแค้นทวงคืนเกมแค้นที่มาพร้อมกับที่จะเอาคืนทุกความเจ็บหรือว่านี่ฮะกระเพราเทพเทวดาเชฟเทวดาครับซีรีส์สายป่วนที่มาพร้อมกับเรื่องราวสุดจะมันรวมถึงครับเรื่องต่อไปนี่พานโรงที่รักดูกันหรือยังครับเรื่องราวความรักที่สุดจะวุ่นแต่ว่าดูเพลินๆแบบเผลอกดดูต่อไปแบบไม่รู้ตัวจริงๆครับแล้วทั้งหมดนี้บอกเลยว่าดูได้ที่แอปวันดีพร้อมกับซีรีส์แบบสั้นๆหรือว่าช็อตนะครับให้ดูอีกเพียบครับดูง่ายตอนสั้นจบไวรับรองว่าดูตอนเดียวไม่มีอยู่จริงเพราะติดใจแน่นอนนะครับลูกค้า AIS ครับห้ามพลาดเพราะมีโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ครับพิเศษนะย้ำว่าเฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้นครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากปกติ149บาทต่อเดือนเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นครับวันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นสมัครกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกงานนี้ห้ามพลาดมาชมกันครับ
1: มันมีคลิปหนึ่งที่ถูกวิจารณ์กันเยอะนะครับอ่ะดูวันนี้ก่อนก็คือว่าใส่จีวรแล้วข้างหน้าเป็นนักร้องไปเต้นอยู่หน้าเวทีขนาดนี้นะครับเป็นงานที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วมันยังไงล่ะดูแค่นี้หลายคนบอกได้หรอก็มันทำไปแล้วอ่ะให้ทำไงอ่ะผลเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะPEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
4: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
5: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
6: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย
7: และเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: มิวเป็นไรอ่ะ
9: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
8: ไม่มี
10: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
11: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
12: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
13: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
12: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
14: Give me more.

0: ื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
1: ยังเบื่อง
2: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
3: ่ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
3: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี้

0: ทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
1: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดอร์มที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดอร์มผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดอร์ม 10% และไดอะบิเดอร์ม 20%
2: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่อัปปาเช
5: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
4: ่ I love อัปปาเช่
6: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะ
7: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
6: สัมผัสสบายเท้า
8: ฝุ่นคราบเยอะ
6: ใช้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
8: มาจิกคลีน
9: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: อ
10: ่
11: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย
13: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
14: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
15: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500 มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
17: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
18: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
19: อ 7:19 ดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่ชายแต่งกายคล้ายกับพระสองคนเนี่ยไปยืนเต้นอยู่หน้าเวทีแล้วก็เป็นคลิปที่ทำให้สำนักพุทธที่โคราชเนี่ยถึงกับควันออกหูครับ

0: อ่ะคลิปก็จริงๆยาวเป็นนาทีนะครับแต่จะบอกว่าบรรยากาศมันพาไปได้ไหมเพลงมันสนุกอ่ะถึงเป็นพระก็มันก็ต้องมีดนตรีในหัวใจนะครับอ่ะถ้าคิดแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าภาพเนี้ยมันนำมาสู่การวิจารณ์แล้วก็มีการเข้าไปด่ากันยับเลยเอาพูดง่ายๆเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่ไม่เหมาะสมเลยนะครับว่า1คือพระจริงเนี่ยทำได้เหรอ2ถ้าไม่ใช่พระจริงล่ะมันเป็นยังไงอ่ะนะครับเหตุการณ์เนี้ยมีคนถ่ายเอาไว้ก็คือจริงๆต้องบอกว่าเป็นการประกวดร้องเพลงนะครับแล้วก็มีการแสดงอยู่หน้าเวทีก็เลยเห็นเนี่ยคนแต่งกายคล้ายพระเนี่ย2คนเนี่ยไปยืนอยู่ด้านหน้านะครับเป็นงานส้มโอของดีเมืองสูงเนินซึ่งเอาเค้กคนที่เห็นก่อนถามคุณผู้ชมว่าเห็นแล้วรู้สึกยังไงอะไรนะจะไปเต้นตามไม่ได้สินะครับคือ2คนที่ไปใส่เป็นใส่เนี่ยจีวรไปเต้นหน้าเวทีเนี่ยทำให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมานะครับคือต้องเรียกประชุมกันเลยอ่ะนะครับเพื่อที่จะพิจารณาเกี่ยวกับคลิปเมื่อกี้นะครับว่าการแต่งกายคล้ายหรือเรียนแบบพระสงฆ์แล้วอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันตลกหรือว่าคุณคิดว่ามันสนุกหรอเอามาล้อเลียนเพื่อสร้างความตลกหรือทำคอนเทนต์เรียกยอดไลค์ยอดวิวผอ.สำนักพุทธโคราชบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมครับ
1: เพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเห็นคำพูดของพระเห็นการแต่งกายของพระเป็นเรื่องที่ตลกอย่างนั้นเหรอถึงมาทำแบบนี้เรียกยอดไลค์ยอดวิวแล้วก็อันนี้ผมเรียกว่าคอนเทนต์ขยะเป็นคอนเทนต์ที่จะเรียกยอดวิวคอนเทนต์เดรัจฉานด้วยซ้ำอย่าทำแบบนี้เลยแล้วก็เราไม่อยากให้มีการแสดงแบบนี้เกิดขึ้นหรือว่าล้อเรียนแบบอะไรต่างๆการแสดงอะไรคือเราทำอย่างอื่นมีเยอะแยะประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะทำเถอะครับถ้าทำดีคนมาดูแน่นอน
0: อ่ะทีเนี้ยก็คุณผู้ชม

0: ก็น่าจะดูคลิปที่ชัดๆจะได้เห็นว่าคือไม่ใช่พระหรอกนะครับเพราะว่าใส่กางเกงยีนด้วยนะครับแล้วก็อีด้านบนเนี่ยก็คือใส่เหมือนใส่ถุงน่องปิดหัวอยู่เนี่ยนะครับแล้วมันเกิดได้ยังไงงานเนี้ยนายอำเภอสูงเนินนะครับบอกว่าผู้ชาย2คนเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นว่าใส่จีวรมาเต้นอยู่หน้าเวทีเนี่ยเป็นนักแสดงก็คือเป็นทีมหนึ่งที่เข้ามาประกวดนะครับหลังจากที่2ตัวเอ้ย2คนเนี่ยเปิดตัวไปแล้วนะครับว่าเป็นพรุ่งเป็นพระเนี่ยพอหมดคิวของเขาเขาก็เลยลงมาหน้าเวทีมาเชียร์เพื่อนมาเชียร์เพื่อนที่เต้นอยู่บนเวทีนะครับในอำเภอบอกลืมเปลี่ยนชุดมันต้องรีบขนาดไหนนะลืมเปลี่ยนชุดนะแล้วก็งานนี้ในอำเภอก็เลยขออภัยจริงๆนะครับน้อมรับเอาไว้เป็นบทเรียนครับ
1: ทางอำเภอก็ต้องกราบขออภัยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาด้วยรวมถึงพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่มีการแสดงที่ไม่เหมาะสมออกไปนะครับซึ่งอำเภอเราไม่ได้มีเจตนาที่จะดำเนินการอย่างนั้นรวมถึงผู้แสดงด้วยนะครับซึ่งอย่างที่กล่าวว่าเราก็ขาดการคัดกรองที่ดีนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอโทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับ
0: ก็แสดงว่าไอ้ตอนที่แสดงบนเวทีมันอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอไปเต้นหน้าเวทีนะครับเรื่องนี้มันไม่ได้ผิดกฎหมายนะคุณผู้ชมเพราะว่าแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์แบบนี้ก็คือดูก็รู้แล้วไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับงานนี้ก็อาจจะเป็นบทเรียนที่ต้องนำไปสู่การระมัดระวังเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆมากขึ้นด้วยครับ
2: มาต่อกันที่เรื่องราวของที่ดินวัดกันหน่อยดีกว่าครับจริงๆแล้วที่ขอนแก่นกรณีพิพาทของเรื่องวัดป่าอดุญญารามเนี่ยยังไม่จบนะฮะแต่ว่าล่าสุดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นอีกเช่นเดียวกันเป็นอีกวัดดังวัดหนึ่งครับที่ทางด้านของวัดเนี่ยเตรียมตัวในการทำกำแพงล้อมพื้นที่ด้านหลังที่มีการเพิ่มพื้นที่ไปปรากฏชาวบ้านบอกว่าไม่ยอมเว้นไว้ได้ไหมจะเอาวัวเอาควายไปกินหญ้าเอาเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องขึ้นมาครับ
3: มันจำเจ้าผู้ใดผู้เดียวใจผู้ใดผู้เดียวก็ถามผู้ใดคือผู้ดีผู้ใดมันไม่ได้ใจผู้เดียวแต่ว่าผู้เดียวก็คนตายอ่ะมันว่าดอกผีตายก็เอาไปหนี
4: สงบตรงนั้นแกอยากให้มันสงบตรงนี้ครับ
3: ตรงนี้ถ้าแล้วร้องนี้แล้วเพิ่งได้หนีในวัดนั้นแล้วตรงนี้ชนะกันบ้านมันชนะกันคนไรหนีว่าผู้กองซีซี
4: แปด
3: ค
4: น
3: ไรเป็นหนีวันนี้ถ้าเปียกหนีเป็นไปเพื่อนหน้าวัดจะซีไหน
2: ย้ำว่านี่เป็นเหตุการณ์อีกพื้นที่หนึ่งนะครับไม่ใช่วัดป่าอดุญญารามนะคุณผู้ชมครับเป็นพื้นที่ในอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับคือชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะเขาไม่พอใจก็มารวมตัวกันแล้วบอกให้ทางวัดเนี่ยหยุดสร้างกำแพงปิดทางสัญจรโดยอ้างว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช้เส้นทางนี้เอาวัวเอาควายไปกินหญ้าเป็น10ปีขณะที่ปกครองก็ลงพื้นที่มาเจรจาไก่เกลี่ยครับเพราะว่าสถานการณ์มันส่อเขาว่าจะเกิดความวุ่นวายเพราะว่าพอยิ่งคุยยิ่งคุยแหมมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีมข่าวก็เลยต้องลงพื้นที่ไปสอบถามก่อนต้องบอกก่อนนะครับว่าเราต้องฟัง2ฝั่งแต่ฝั่งแรกก็คือทางด้านของคุณทวีศักดิ์ซึ่งเป็นสามีของเจ้าของที่ดินจำนวน1ใน5แปลงที่ขายให้วัดคืออย่างงี้ฮะวัดเนี่ยเค้ามีอยู่เดิมละปรากฏว่าด้านหลังวัดหรือท้ายวัดเนี่ยวัดเค้าต้องการขยายพื้นที่เพื่อจะให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยมาจำวัดแล้วมันสงบหน่อยก็เลยมีการติดต่อเจรจากับพื้นที่ก็คือเจ้าของที่ประมาณสัก5แปลงคุณทวีศักดิ์เนี่ยเป็นสามีของเจ้าของ1ใน5แปลงครับก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าคือเขาต้องการที่จะขยายพื้นที่วัดปี63วัดมาเจรจาขอซื้อที่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ตกลงจะขายทางวัดไปก็ไม่แพงหรอกนะเพราะอยากมอบให้ทางวัดด้วยพอปี64คือผ่าน63 64 1ปีวัดชำระเงินครบก็ว่าที่จะโอนที่ดินให้กับทางวัดก็ให้เอาโฉนดไปทางวัดเรียบร้อยแต่ถึงปัจจุบันนี้69ถามว่าโอนหรือยังยังครับแต่ว่าขณะเดียวกันล่าสุดเนี่ยชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็มาบอกว่าทางวัดเนี่ยเป็นไปได้ไหมพื้นที่ท้ายวัดเนี่ยคือถ้าหากว่าเราพาวัวพาควายเลาะเข้าไปทางเนี่ยมันจะไปตะทุ่งหญ้ากว้างแล้ววัวกับควายมันจะได้ไปกินหญ้ากันแล้วทำแบบนี้เป็นเวลานานมาประมาณสัก5ปีแต่ตรงเนี้ยมันตรงกันข้ามกับอีกฝั่งครับเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าไม่จริงฉันพาวัวพาควายเดินผ่านมา10ปีแล้วล่าสุดครับมิถุนายนที่ผ่านมาวัดก็เลยเริ่มต้นในการทำกำแพงแล้วก็ทำมาแล้วประมาณสักครึ่งหนึ่งครับปรากฏว่ากลุ่มบรรดาชาวบ้านที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วใช้เส้นทางนี้สัญจรเขาบอกว่าถ้าปิดกำแพงแบบนี้พวกฉันเดือดร้อนอ่ะไปลองฟังเสียงจากคุณทวีศักดิ์กันหน่อยครับ
5: ต้องการซื้อพื้นที่ถวายเพื่อเป็นธรณีสงฆ์ครับไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยทางเจ้าของที่ดินก็ยืนยันว่าก็ให้เป็นที่วัดครับผมก็
6: ไปให้ข้อมูลกันหมดแล้วทุกแปลง
5: ใช่ครับวันที่25สิงหาที่ผ่านมานี่ครับที่ดินเขาบอกว่าให้เป็นเรื่องของการถวายการที่เรื่องที่ซื้อเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วเขาก็ว่าอย่างนี้ทางที่ดินเขาแนะนำให้เป็นอย่างนี้
2: เบื้องต้นพอเมื่อวานนี้เป็นประเด็นขึ้นมาก็มีปกครองเข้ามาพูดคุยกันเห็นบอกว่าล่าสุดนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายจะลงพื้นที่ก็จะมีจากทางสำนักพุทธเองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินขอนแก่นรวมถึงฝ่ายปกครองและตำรวจสภ.พลเข้ามาช่วยในการตรวจสอบและหาแนวทางยุติข้อพิพาทนี้ร่วมกันนะครับ
0: เอากลับมาในพื้นที่กรุงเทพนะครับเพราะว่ามีคนที่เขาแจ้งมาว่าตอนเนี้ยจู่ๆเนี่ย data center เนี่ยก็คือเกิดขึ้นตรงนั้นตรงโน้นตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มันอยู่ในพื้นที่ชุมชนด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นำไปสู่ประเด็นที่จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องการขออนุญาตต่างๆตามมานะครับแล้วล่าสุดเจอปัญหาอะไรกับการมี data center บ้างหรือไม่หรือมีมากน้อยแค่ไหนเอาเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: ิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายาทั่วไป
3: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
4: ดีลเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: Lactosoy original. Number one brand Thailand. Lactosoy อร่อยคุ้มค่า. It's real.

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุ
1: ตสึไม่เดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้ไอเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไอเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
3: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
4: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
5: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
6: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Alliance อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
7: วันนี้ว่ายังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปล

0: ยก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม

0: Better Time ในอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอร์เฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
1: ่โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
2: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยคอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
3: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End Fan Con
4: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: 7โมง34นาทีนะครับกับเรื่องของการตั้ง Data Center จริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการขออนุญาตนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็อาจจะมีข้อยกเว้นบางอย่างที่ทำให้จู่ๆเนี่ย Data Center ก็เกิดขึ้นในชุมชนของเราอย่างข้อมูลนี้นะครับมีหลายฝ่ายที่พูดแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือส.ส.ของพรรคประชาชนบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ย45แห่งด้วยกันในคุณแบงค์สุพนัทบินชัยนันท์นะครับบอกว่าแล้วไอ้ Data Center ที่มันมีเนี่ยตอนนี้เท่าที่มีข้อมูลน่ะมันอยู่อย่างใจกลางพระราม9หรือว่าแถวรามคำแหงนะครับที่สำคัญก็คือปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายมากำกับดูแลกิจการประเภทนี้ Data Center นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างไอ้เป็นคล้ายๆกับเป็นตึกเป็นอาคารของ Data Center เนี่ยมันก็ก่อสร้างได้ถ้าหากว่ามันไม่ผิดกฎหมายเรื่องผังเมืองนะครับแล้วด้วยความที่มันเวลายื่นแบบก่อสร้างเนี่ยใช้คำว่าเป็นรูปแบบอาคารคลังสินค้านะครับก็ไม่จำเป็นต้องทำEIA ก็คือการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้มันเลยง่ายเลยมันเร็วด้วยนะครับทำให้ Data Center ที่ตอนนี้มีอยู่อย่างเช่นในซอยรามคำแหง28เนี่ยนะครับคุณแบงค์บอกเก็บน้ำมันเอาไว้อะประมาณ 500,000 ลิตรเพื่ออะไรเอามาปั่นไฟเผื่อว่าเป็นพลังงานสำรองนะครับซึ่งอันเนี้ยก็กังวลต่อมาอีกว่าโอ้โหน้ำมันเยอะขนาดนี้มันก็ระวังเรื่องฟืนไฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องก็คือมีไปยังกทมให้เร่งออกข้อบัญญัตินะครับเพื่อที่จะควบคุมแล้วก็ปรับปรุงเรื่องของผังเมืองฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ Data Center ครับ
6: ต้องบอกอีกครับว่าผมเองไม่ได้แอนตี้ Data Center ว่าประเทศไทยนี้ห้ามมี Data Center ไม่ใช่ผมคิดว่าเรามีได้แต่มีในปริมาณที่เท่าไหร่ที่จะมีความเหมาะสมทีนี้เนี่ยถ้าเราจะมีเราต้องมีกฎหมายกฎระเบียบในการกำกับเขาเพื่อจัดโซนนิ่งไม่ปล่อยให้เขาสามารถที่จะสร้างแบบสเปซสปานึกจะไปขอสร้างตรงไหนก็ไปขอสร้างได้อย่างทุกวันนี้ไปสร้างข้างโรงพยาบาลบ้างแล้วก็กฎหมายเราไม่ได้มีกฎหมายรองรับแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนกับเป็นสถานะแบบลูกผีลูกคนหมายความว่าก็เลยต้องไปใช้ช่องตีความตัวเองว่าตัวเองอ่ะเหมือนเป็นคลังสินค้าเพราะตัวเองเป็นคลังเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างในไปทั้งหมดนะครับแต่ด้วยสภาพมันไม่เหมือนกันคลังสินค้าคือเก็บไว้แต่อุปกรณ์นั้นน่ะมันไม่ได้ทำงานใช่ไหมครับแต่ Data Center เนี่ยมันเหมือนอุปกรณ์นั้นมันทำงานในมุมผมมันก็อาจจะเหมือนเป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่านะครับในมุม
5: เพราะฉะนั้นคือด้วยความที่มันยังไม่มีกฎหมายโดยตรงนะครับการบอกว่า Data Center เป็นอาคารคลังสินค้า

0: เป็นการเทียบเคียงข้อกฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อที่จะขออนุญาตในการที่จะเข้ามาตั้งหรือว่าประกอบกิจการตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็เลยส่งนักข่าวลงไปยังพื้นที่นะครับตรงพระราม9ที่บอกว่ามีการทำ data center ขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกงี้ครับว่าได้กลิ่นคล้ายกับน้ำมันดีเซลและกลิ่นสารเคมีเนี่ยต่อเนื่องมาเนี่ยประมาณ2เดือนแล้วนะครับเอาฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านหน่อยครับ
1: เช้ามาก็ได้กลิ่นเหมือนกลิ่นฟันรถกลิ่นแบบกลิ่นแบบคล้ายๆว่ามีสารพิษอะไรชนิดนึงอ่ะแล้วทำให้จมูกแล้วก็ตัวเนื้อคันจมูกแสบไปแล้วทุกวันนี้
2: ใช่เพราะว่าโดยรอบใกล้เคียงเนี่ยมันไม่มีอู่ซ่อมรถมันไม่มีบริษัทรับซ่อมรถหรือว่าบริษัทขายน้ำมันเครื่องหรือว่าเชียงคงแถวนี้มันไม่มีนะครับเราก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันอยู่มา20ปีแล้วไม่เคยเจอจะว่าเป็นน้ำมันจากตลาดใกล้เคียงก็ไม่ใช่เพราะว่ามันคือน้ำมันดีเซลซึ่งมันคงไม่มีพ่อค้าแม่ค้าที่ไหนเอาน้ำมันดีเซลมาประกอบอาหารถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่น้ำมันดีเซลรั่วลงระมังสาธารณะแล้วมันจะอาจต่อเนื่องถึงคลองสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงได
0: ้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตจากชาวบ้านซึ่งก็ต้องไปพิสูจน์อีกทีนึงนะครับว่าคราบน้ำมันอะไรต่างๆแม้กระทั่งกลิ่นเหล่านี้เนี่ยมันมาจากตัวอาคารที่ถูกระบุหรืออ้างว่าเป็น data center หรือไม่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีอีกหลายประเด็นที่ชาวบ้านเนี่ยอาจจะต้องรู้จักทำความเข้าใจกับเจ้า data center มากขึ้นนะครับว่าผลกระทบมันอาจจะมีมากกว่านี้หรือว่าในรูปแบบอื่นด้วยนะครับอาจจะไม่ได้มีเพียงเท่านี้คือประโยชน์มันก็มีแต่ขณะเดียวกันความน่ากังวลมันก็เกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับเพราะว่าอย่างในชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเหล่านี้เนี่ยจู่ๆเนี่ยมี data center เกิดขึ้นมาได้ค่อนข้างมากเนี่ยนะครับแล้วพอไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีใครตอบข้อมูลที่ชัดเจนได้สักอย่างหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วกิจการแบบนี้มาขออนุญาตในการที่จะมาประกอบธุรกิจในบ้านเราเนี่ยมันผ่านกี่คนเห็นนะครับหรือมันจะมีกี่คนที่รับรู้นะครับมาถึงวันนี้กลายเป็นว่าถ้า45แห่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็ต้องบอกว่ามีจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ11โมงเนี่ยอาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากทม.ก็จะมาให้ข้อเท็จจริงนะครับจะมาแถลงนะครับเกี่ยวกับกิจการ data center เดี๋ยวอาจารย์ชัดชาติเนี่ยมาพร้อมกับตัวแทนของสภาพัฒน์กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอันนี้เกี่ยวข้องกันนะครับจริงๆของ DE ก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็พอพูดถึงเรื่องนี้ผมพาไปดูที่อเมริกาหน่อยเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการทำ data center เหมือนกันนะครับแล้วมันเป็นประเด็นที่ถูกแอนตี้อันนี้ถูกแอนตี้ถูกคนอเมริกันเนี่ยเขาค่อนข้างไม่สบายใจเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ย data center เนี่ยมันผุดขึ้นเยอะมากนะครับทีนี้มันนำไปสู่กระแสต่อต้านจนทำให้โดนัลด์ทรัมป์ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าเหตุผลที่ชุมชนต่างๆในสหรัฐไม่ต้องการศูนย์ข้อมูลหรือไม่ต้องการ data center เพราะพวกเขาอยากจะกลายเป็นพวกล้าหลังและยากจนดีนะผู้นำเราไม่พูดแบบนี้นะครับอันนี้คือโดนัลด์ทรัมป์นะย้ำนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเหตุผลที่ชุมชนต่างๆในสหรัฐไม่ต้องการศูนย์ข้อมูลคือไม่อยากจะกลายเป็นพวกล้าหลังแล้วก็ยากจนนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าผู้นำก็มองมุมนึงเนาะจริงๆแล้วมันก็ต้องไปฟังเสียงของชาวบ้านด้วยว่าทำไมเขาถึงไม่อยากได้ถ้ามันเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับชุมชนสร้างงานสร้างรายได้เนี่ยคนก็อาจจะโอเคนะแต่อันเนี้ยชุมชนทั่วประเทศสหรัฐเนี่ยเขาออกมาคัดค้านเพราะอะไรนะครับแล้วก็คือหลายคนบอกอยากให้มีแต่ไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ในชุมชนตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องเนี้ยนักการเมืองของสหรัฐเองเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็มีหลายอย่างอ่ะอย่างเช่นพอมาตั้งในพื้นที่แล้วเนี่ยไอ้พวกData Center เนี่ยมันใช้งานมันมีคนใช้งานอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะตามมาก็คือมันเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะครับอย่างเช่นเรื่องของไฟฟ้าเพราะว่า Data Center เนี่ยมันต้องใช้อยู่ตลอด24ชั่วโมงมีคนใช้งานจากทั่วโลกที่ถามข้อมูลกันเข้ามาเพราะฉะนั้นเครื่องมันรันอยู่ตลอดแล้วนอกเหนือจากการกินไฟแล้วเนี่ยเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับความร้อนที่มันออกจากศูนย์ที่เป็นอาคาร Data Center ออกไปยังชุมชนรอบข้างนะครับอย่างเงี้ยก็คือได้รับไอร้อนไปด้วยนะครับพร้อมๆกับการต้องหาน้ำมาช่วยหล่อเย็นนะครับทีนี้ไอ้น้ำพวกนี้ก็คือเป็นการใช้ทรัพยากรเหมือนกันทรัพยากรน้ำที่ต้องเอามาใช้นะครับเหล่านี้มันใช้ทั้งน้ำมันใช้ทั้งไฟแล้วก็บางทีมันตามมาด้วยเรื่องของการปล่อยคาร์บอนก็คือในมุมของการสร้างมลภาวะเกิดขึ้นอีกนะครับ มันก็เลยเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมดทีเนี้ยพอในสหรัฐแล้วก็หลายประเทศเขาเริ่มแอนตี้เริ่มต่อต้านเนี่ยมันก็พุ่งไปอย่างประเทศอื่นที่อ้าแขนรับการเข้ามาของ Data Center นะครับเดี๋ยววันเนี้ยเข้าใจว่าคงจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เพราะว่าก็ต้องพูดอย่างที่คุณแบงค์บอกว่าไม่ได้

0: Party Data Center แต่ถ้าเข้ามาแล้วก็เทียบดูนะครับว่าเข้ามาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยกับประเทศไทยกับชุมชนที่ Data Center เข้าไปตั้งเนี่ยเทียบเคียงแล้วเนี่ยมันมากกว่าหรือมันน้อยกว่าผลประโยชน์ที่จะได้แล้วประโยชน์ที่จะได้นี้มันได้กับใครกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังแล้วกันเรื่องข้อกฎหมายที่จะออกมาในการกำกับดูแลกิจการประเภทนี้ไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนที่เข้าไปตั้งอยู่ในนั้นนะครับ
1: เรื่องไกลตัวนะครับขยับเข้ามาใกล้อีกนิดนึงครับคุณผู้ชมครับเมื่อเจ้าของบ้านรายนึงครับเธอบอกว่าเจ้าหน้าที่เขตโทรมาบอกว่าพี่สะดวกไหมมาเขตหน่อยมาย้ายคนต่างด้าวออกจากทะเบียนบ้านหน่อยเธอบอกย้ายเข้ามาตอนไหนมาโพสต์นี้เลยครับเริ่มเลยฮะโพสต์นี้เนี่ยเจ้าตัวออกมาเตือนภัยค่ะใครมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตดินแดงนี่เจ้าตัวโพสต์เองนะครับแล้วทะเบียนบ้านไม่มีการใช้งานทิ้งนอนเอาไว้รีบไปตรวจนะคะเพราะว่าเราโดนว่ามีรายชื่อบุคคลต่างด้าวเข้ามาแบบไม่รู้เรื่องเลยไปตรวจสอบมาเจอรายชื่อต่างด้าวโผล่มา18คนแบบงงสิครับเธอบอกแบบนี้อ้าวทีมข่าวติดต่อไปเลยครับไปพูดคุยกับเจ้าของโพสต์คนนี้กันซะหน่อยคือเธอบอกแบบนี้ว่าเธอแปลกใจก็เหมือนที่โพสต์นี่แหละตกใจเลยจู่ๆบอกมีต่างด้าวเข้ามาอยู่แล้วเธอตั้งประเด็นไว้แบบนี้ครับว่าคือมันไม่มีในเล่มทะเบียนแต่มันอยู่ในระบบงงไหมคุณผู้ชมงงเพราะอะไรเพราะเธอบอกว่าเธอเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเธอเนี่ยไปที่สำนักงานเขตบอกว่าจะย้ายหลานเข้ามาที่บ้านแต่จำนักเจ้าหน้าที่เขาบอกแบบนี้ว่าพี่ย้ายไม่ได้นะทะเบียนบ้านพี่เต็มแล้วฉันก็ดูในทะเบียนบ้านฉันแบบเป็นเล่มมี8คนทำไมมันเต็มมันเต็มได้ยังไงนะครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็กลับบ้านนะฮะเธอก็สงสัยปรากฏว่าวันดีคืนดีผ่านมาไม่กี่เดือนเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าช่วยมาย้ายต่างด้าวออกหน่อยเธอเองก็มีการสอบถามกลับนะครับบอกว่าเดี๋ยวนะมันไม่มีในเล่มเนี่ยมันอยู่ในระบบได้ยังไงแล้วใครเป็นคนย้ายเข้าเจ้าหน้าที่บอกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเธองงละหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เชื่อเลยว่าอาจารย์ชัดชาติจะเข้าไปตรวจสอบอย่างแน่นอนนะครับพอเธอโพสต์ปรากฏว่าก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกเฮ้ยโดนเหมือนกันแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อวานนี้พอมันเป็นข่าวออกมาเธอระบุว่าเป็นเขตดินแดงครับคุณผู้ชมด้วยความเคารพนะฮะทีมข่าวเราเองก็อยากฟังจากท่านผู้อำนวยการเขตดินแดงก็ไปนั่งรอท่านอยู่รอสักพักเขาบอกว่าท่านผู้อำนวยการติดประชุมสำคัญก็รอต่อไปอันนี้ตามข่าวคุณผู้ชมรอสักพักเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งมาบอกว่าไม่ต้องรอแล้วกลับบ้านเถอะทั้งผอ.ทั้งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเขาไปออกนอกสำนักงานไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าออกไปประชุมงานต่อเร่งด่วนหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ข้อมูลจากทางสำนักงานเขตดินแดงนะครับ
0: ส่วนเรื่องนี้นะครับหลายคนบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนนะครับก็คงถ้าเป็นกรณีแบบนี้คนนี้บอกไม่ทำความดีแล้วต่อไปเพราะว่าเซ็งเนื่องจากว่าเจอคนเสพยาแล้วพาส่งโรงพักเพราะว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยประสานญาติเขาแล้วเป็นช่วงที่ไปเนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นช่วงดึกดื่นแหละเพราะว่าเห็นว่าหลับกันทั้งโรงพักเลยนะครับพอไปปลุกปุ๊บแค่นั้นโดนตำรวจด่าเปิงเลยครับ
2: เลยตำรวจเดี๋ยวกูเสียหายกูฟ้องมึงเลย
0: เนี่ยจะมาก็ดูเวลาด้วยไหมล่ะบางทีคุณตำรวจเขาพักผ่อนอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยตามคลิปนี้เขาบอกว่าก็ไม่ได้ดึกขนาดนั้นนะมันเป็นช่วงเช้ามืดแล้วขนาดพระยังออกมาบิณฑบาตเลยทีเนี้ยก็เลยพาผู้หญิงคนเนี้ยมาส่งโรงพักนะครับเป็นสองสามีภรรยาบอกว่าขายของในงานสมโภชศาลหลักเมืองที่ปทุมแล้วไปเจอผู้หญิงคนนึงเขาสติไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าอาการเขาไม่ปกติด้วยความสงสารนะครับก็เลยเข้าไปดูแล้วพอไปเจอเนี่ยมันมากกว่าเขาอาการไม่ปกติก็คือนอกจากจิตฟั่นเฟือนแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเสพยาด้วยเนี่ยเจออุปกรณ์เสพยาเจอยาเสพติดแบบนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่างานนี้คือมันจะปล่อยผ่านไม่ได้ก็เรารู้ปัญหาแล้วไงด้วยความที่เขาเป็นคนจิตใจดีเขาก็เลยอยากจะแจ้งตำรวจนะครับให้มาตรวจสอบนะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือว่าเขาไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับพอไม่ใช่คนในพื้นที่ก็คือไม่ใช่ชาวบ้านแถวนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้ต้องตามหาญาติพูดไม่รู้เรื่องอีกนะครับก็เลยเอางี้งั้นไปให้ตำรวจช่วยหาคำตอบดีกว่าเพราะเป็นเราก็งงว่าต้องทำยังไงไปหาตำรวจดีกว่าตำรวจเป็นอะไรเป็นที่พึ่งประชาชนใช่ไหมก็ไปสภ.ลาดหลุมแก้วนะครับเพื่อให้ตำรวจเนี่ยช่วยประสานแล้วก็พยายามหาทางส่งผู้หญิงคนนี้กลับบ้านนะครับแล้วคือตอนนั้นอ่ะตัวของคนที่ไปเจอเขาก็ถาม191ด้วยนะว่าผมพาไปอย่างนี้ได้ใช่ไหมหรือผมต้องยังไงติดต่อพม.หรืออะไรเฮ้ยตำรวจไปสาย191บอกไปเลยไปสภ.ลาดหลุมแก้วได้เลยมันเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับพอไปถึงเป็นไงล่ะเจ้าตัวนะครับคนที่พาไป

0: ก็ก็มีความเกรงใจนิดนึงเพราะว่าหลายนายเนี่ยนอนหลับอยู่นะครับต้องเข้าใจนะคุณผู้ชมคนที่ไม่ได้ทำงานตามเวลาเนี้ยถ้าเกิดเป็นเวรที่ต้องหมุนกันมาเนี่ยมันก็อาจจะง่วงได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็หลับทุกคนก็หลับหมดถูกไหมเพียงแต่ว่าตอนนี้ตอนที่ไปอ่ะนานๆอาจจะมีเคสมาสักทีหนึ่งนะครับพอไปเจอคุณตำรวจหลับก็ไปปลุกพอปลุกปุ๊บเข้าใจว่าอาจจะฝันอยู
1: ่
0: นะครับกำลังฝันดีกำลังเคลิ้มไงนะครับเพราะมันตีสามตีสี่ประมาณเนี้ยก็ปรากฏคุณตำรวจเงยหน้าขึ้นมาเอามาทำไมโหถามอย่างนี้เลยเอามาทำไมเนี่ยคุณเป็นใครเนี่ยเหล่านี้นะครับนี่ถ้าเป็นเรานะเราเจอคนแล้วพาส่งโรงพักแล้วเราโดนแบบเนี้ยคุณผู้ชมเซ็งวะเซ็งใช่ไหมอ่ะฟังเจ้าตัวหน่อยครับ
2: เขานอนครับ
3: นอนอยู
2: ่นอนคนละมุมนะครับพอเขาตื่นปุ๊บมีอะไรมีอะไรผมก็เลยบอกว่าพอดีผมเอาพี่มาส่งพี่หนึ่งก็หนึ่งกับสภ.เมืองเขาให้มาส่งพี่เพื่อที่พี่พาเขากลับบ้านเขาบอกเอามาส่งทำไมเมืองไม่จัดการผมก็เลยบอกว่าเขาปล่อยตัวมาเพื่อให้พี่พากลับบ้านเขาอ้างมาว่าบ้านเขาอยู่เขตลาดหลุมแก้วอยู่บ่อเงินผมก็เลยไปส่งไปถึงที่จุดเกิดเหตุที่โรงพักตำรวจให้ท้ายเขา
4: ใช่ค่ะ
2: เขาก็เลยแบบว่าเถียงทุกคำนะครับเพราะทุกคำก็คือเกิดมีความโมโหอารมณ์ชั่ววูบนิดหน่
4: อ
2: ยเขาก็เลยบอกว่าจะแจ้งแบบว่าจะแจ้งความจับแฟนผมอีกว่าไปทำร้ายร่างกายเขาแล้วก็กักขังหน่วงเหนียว
4: แล้วโดยรวมแล้วตำรวจก็ใส่หนูใหญ่เลยว่าจะเอาหนูติดคุกว่าหนูพูดจานู่นนี่นั่นว่าแล้วถ้าเอาเขาไปประจานหรือไปโพสอะไรกูจะเอามึงติดคุกให้ได้ชื่อเสียงโซ
3: คำพูดของตำรวจ
4: ใช
2: ่ครับ
0: คือใจเย็นๆเรื่องนี้ใจเย็นๆค่อยๆคุยค่อยๆคุยนะครับเพราะว่าในมุมของคนที่เขาพาผู้หญิงไปส่งที่โรงพักเขาก็ถามไถ่แล้วนะครับคนในงานก็เป็นพยานได้นะครับว่าเจอตัวพยายามที่จะหวังดีอยากจะส่งเขากลับบ้านเพราะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตลาดมันเป็นพื้นที่แล้วเดี๋ยวไม่มีใครดูจันตรายอีกก็เลยพาไปโรงพักแล้วคุณตำรวจอาจจะแบบเมาขี้ตาอยู่พอตื่นขึ้นมาก็เลยเหมือนอ่ะมันก็อาจจะแต่ผมว่านะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับว่าไอ้เรื่องของการพูดคุยกันอะไรยังไงเนี่ยคุณตำรวจยังไงเนี่ยช่วยได้ผมว่าช่วยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมสภ.ลาดหลุมแก้วด้วยเนาะนะครับเพราะว่าอะไรที่มันเป็นแบบปัญหาที่ตำรวจพอจะช่วยได้เนี่ยผมว่าเขาก็คงไม่ปฏิเสธหรอกมั้งตำรวจมีตั้งหลายนายในโรงพักในช่วงเวลานั้นอาจจะปฏิเสธกันหมดก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าไอ้เรื่องข้อหาอื่นๆคือพูดขู่อื่นๆอันนี้ก็อาจจะทำให้คนฟังรู้สึกไม่ดีเดี๋ยววันนี้รอฟังแล้วกันเนาะว่าที่สภ.ลาดหลุมแก้วเนี่ยจะมีคำชี้แจงเรื่องนี้หรือไม่ยังไงแต่ผมก็ย้ำนะผมก็เชื่อว่าตำรวจทุกที่เนี่ยเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้เสมอนะครับ
1: ขยับมาที่กรุงเทพมหานครครับเป็นเรื่องราวที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาโทรแจ้งครับบอกว่ามีหนุ่มชาวจีนซึ่งอยู่ห้องเดียวกันนี่แหละฮะคลุ้มคลั่งอาวาสครับแล้วก็พยายามรื้อทำลายข้าวของพอตำรวจบุกไปปรากฏว่าชายคนดังกล่าวเอามีดขึ้นมาจ่อคอตัวเองจนสุดท้ายตำรวจต้องใช้ปืนไฟฟ้ายิงเข้าใส่แล้วเข้ารวบตัวครับ
5: แฮกเกอร์จังหวะต้องดูจังหวะถ้ามันล้ามีดลงถ้ามันล้ามีดลงพี่ยิงเลยนะมีดอะไรจับมีดจับมีดมั้ย
6: ท
5: ิ้
6: งแล้วทิ้งแล้ว
5: ทิ้งยัง
6: ทิ้งแล้วเดี๋ยวไปเจ็บมั้ยไปเจ็บมั้ย
1: นี่แหละครับเป็นจังหวะที่ชุดจับกุมตัดสินใจใช้ปืนไฟฟ้ายิงเข้าไปแล้วเข้าไปรวบตัวซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวไม่ใช่แค่เฉพาะใช้มีดขู่ที่จะทำร้ายตัวเองฮะยังขู่ด้วยว่าถ้าเข้ามานะโดดตึกตำรวจก็เลยต้องแบบค่อยๆนะครับใช้วิธีการคุยโดยละม่อมที่มีการยื่นมือถือไม่ใช่อะไรนะฮะพยายามที่จะทานเทเลตภาษาการให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยตำรวจเรามาดีเข้ามาช่วยเหลือแต่สุดท้ายเจ้าตัวน่าจะเสพยามาจนหลอนฟังไม่รู้เรื่องครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แขวงสามเสนนอกที่ห้วยขวางกรุงเทพมหานครนี่แหละครับก็เป็นเหตุที่รับแจ้งว่ามีชายชาวต่างชาติคุ้มคลั่งแล้วก็มีอาวุธอย่างมีดยาวถึง10นิ้วฮะยืนเอามีดแกว่งไปแกว่งมาขู่ทำร้ายตัวเองจนสุดท้ายรวบตัวไว้ได้นะครับหลังควบคุมตัวได้ก็ปรากฏว่าค้นห้องพักก็ตามที่ฝ่ายหญิงได้แจ้งมาว่าคือเจ้าตัวคือฝ่ายชายมีอุปกรณ์ในการเสพยาและไปเจอไอซ์ในซองพลาสติกใสก็ตรวจสอบพบอีกด้วยว่าชายคนดังกล่าวครับเป็นชายชาวจีนแล้วมาอยู่ในไทยเกินกำหนดแหมผิดกฎหมายนะฮะเนี่ยจากนั้นก็เลยนำตัวไปสอบที่สน.สุทธิศาลปรากฏคำถามคือเจ้าตัวเริ่มรู้สึกตัวสลดหรือเปล่าอ่ะดูภาพกันหน่อยฮะพอถ่ายภาพนี้นึกว่าเป็นศิลปินจีนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหชู2นิ้วกันด้วยอ่ะฟังเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อยครับ
7: ป
5: พอเขาไม่ยอมวางมีดสักทีเนี่ยก็ทางสายตรวจในชุดในทีมเราเนี่ยก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายครับกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับคนรอบข้างทราบว่ามีพฤติกรรมที่จะกระโดดหน้าต่างลงไปทางระเบียงครับพอเราสายตรวจในทีมเราเนี่ยเราก็เลยส่งสัญญาณกันว่าถ้าเกิดเขายังไม่ยอมวางมีดเนี่ยพอได้จังหวะเราก็ต้องใช้เทเซอร์เนี่ยยิงเข้าไปเพื่อระงับเหตุเพื่อระงับยับยั้งเขาครับ
1: ซึ่งคุณผู้ชมครับยาเสพติดนี่อันตรายจริงๆนะครับคือจากการที่ว่าจับกุมได้แล้วพูดคุยแล้วยังไม่พอนะฤทธิ์ยายังไม่หมดนะฮะขณะที่พยายามที่จะจับตัวคนดังกล่าวเข้าห้องขังชายคนดังกล่าวเอาศีรษะชนกองห้องขังอีกทดสอบความแข็งครับโวยวายพูดจาไม่รู้เรื่องสุดท้ายครับก็พยายามที่จะควบคุมตัวเข้าห้องขังกันไปแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาปรากฏว่าหญิงคนไทยที่แจ้งเหตุเนี่ยก็ถูกแจ้งด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าทั้งคู่ร่วมกันครอบครองไอซ์นั่นเองนะครับ
0: คุณผู้ชมเรื่องนี้นะถ้าเกิดว่าเรามีปัญหากับใครก็แล้วแต่แล้วเราก็ไปท้ากันว่าต่อยกันให้รู้เรื่องเลยใครแพ้ใครชนะก็จะได้จบกันไปแบบเนี้ยกฎหมายไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายกันเคสแบบนี้เลยก็คือว่ามีสิบเอกคนนึงซึ่งกับคู่กรณีจริงก็เป็นเพื่อนกันแต่ว่างานเนี้ยสิบเอกบอกว่าเฮ้ยมันหยามศักดิ์ศรีกันเพราะเพื่อนคนนี้มาขอเคลมเมียตัวเองก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นมาครับเดี๋ยวจะโดนกันทั้งวงนี้นะครับเพราะองจริงก็คือว่าห้ามได้แต่ไม่ห้ามเนี่ยเพราะว่าเนี่ยต่อให้เขาจะแบบเป็นศึกล้างตาถ้าจะต่อยกันถ้าต่อยกันบนเวทีเป็นเรื่องเป็นราวนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะแข่งขันกีฬาแต่นี่มันต่อยกันเนี่ยมวยใต้สะพานนะครับเอาฝั่งหนึ่ง10เอกต้นแข้งฟ้าประธานเจอกับเอฟหวังเคลมเมียนะครับ2คนนี้มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้จนในที่สุดต้องมานัดกันใต้สะพานเจษฎาบดินทร์ที่นนทบุรีเพื่ออะไรเพื่อจะมาเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะตัวของนายเอฟเนี่ยนะครับอันนี้ตามข้อมูลของ10เอกต้นบอกใครจะไปทนได้พี่มันหยามศักดิ์ศรีมันส่งข้อความอยากมีอะไรกับเมียผมนะครับทั้งที่ก็รู้จักกันขนาดนี้แล้วเอฟก็มีเมียของตัวเองแล้วด้วยนะครับทีเนี้ยหลังจากต่อยกันนะครับปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนายเอฟไปแจ้งความกับตำรวจแจ้งความกับตำรวจสภ.บางสีเมืองข้อหาทำร้ายร่างกายสิบเอกต้นรู้อยู่แล้วล่ะไอ้เรื่องนี้มันเป็นคดีทำร้ายร่างกายก็เลยจ่ายเงิน 3,000 เป็นค่าเอาไปหาหมอค่ารักษาตัวนะครับแล้วก็มันมีอะไรเสียหายก็คือจ่ายเพิ่มไปตรงนั้นด้วยแล้วที่สำคัญต้องให้เอฟเนี่ยลงชื่อว่าไม่ติดใจดำเนินคดีหรือเรียกร้องทางแพ่งและอาญานะครับไอ้คดีทำร้ายร่างกายแบบนี้มันตกลงแบบนี้ได้ไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคดีอาญาแผ่นดินด้วยนะคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยโอเคแต่เขาก็จบเรื่องตรงนี้ไปนะครับแพ่งก็ไปฟ้องละมุ่งละเมิดไม่ได้แล้วส่วน10เอกต้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยให้เหตุผลนะครับเรื่องหลักๆมันมาจากการทักขอเคลมเมียของ10เอกต้นนี่แหละมันก็เลยทำให้เลือดขึ้นหน้าครับ
3: แต่เรื่องหลักๆก็คือเขาทักมาคือมาแฝะเรื่องเมียอะไรเงี้ยครับมาแฝะแบบคือผมไม่ชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเป็นลูกผู้ชายครับมันเหมือนแบบอย่างศักดิ์ศรีครับคือแล้วคนเนี้ยเขามีพฤติกรรมที่เป็นแบบนี้ตลอดก็คือลูกเมียใครที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเขาจะทักไปแบบทักไปตลอดทักไปแบบไปพูดง่ายภาษาบ้านๆครับคือแบบไปมอบแฟนเขาอะไรครับเงี้ยประมาณนี้ครับ
0: ไปมอบศักดิ์ศรีก็ส่วนหนึ่งนะโมหะโทสะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับทีนี้แม่ของ10เอกต้นบ้างพอรู้ว่าลูกชายตัวเองเนี่ยไปดวลกับนายเอฟเนี่ยแม่บอกนี้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีปัญหากันมานานแล้วนะครับและพฤติกรรมของเอฟไม่ค่อยดีด้วยแล้วพอมันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้จริงๆอยากให้มาตกลงกันแบบลูกผู้ชายครับ
7: อยากจะฝากบอกว่าไม่ต้องแชร์ไม่ต้องลงอะไรที่มันเสียหายถ้าเราจบกันได้เราก็มาคุยกันแบบลูกผู้ชายครั้งหนึ่งคุณก็เคยเป็นลูกผู้ชายมาเคลียร์ใจกันไปแล้วแต่ครั้งนี้ทำไมถึงจะเคลียร์ใจกันไม่ได้อยากให้คุณเนี่ยมาคุยกันดีๆแล้วก็จบได้ก็ให้มันจบเพราะว่าเราก็แจ้งความดำเนินคดีไว้เหมือนกันเนื่องจากคุณทำอะไรไว้เราก็มีหลักฐานนะ แล้วก็เราก็กำลังจะไปแจ้งความที่สภ.บางกรวยเช่นกันค่ะถ้าจบได้เรามาคุยก
0: ันนี่ก็คือแม่แล้ว

0: ก็สิบเอกต้นเขาก็ให้ข้อมูลแบบนี้ว่านายเอฟเนี่ยแหมไม่ได้เลยอ่ะส่งข้อความมาจะมาเคลมเมียบ้านเขานะครับส่วนผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของเอฟอ้าวเขาจะว่าไงอ่ะนะครับก็บอกว่าก็ยอมรับจริงๆว่าสามีตัวเองก็พูดไม่ดีนะครับแล้วชอบทักแชทไปหาเมียเพื่อนนี่ก็เมียตัวเองรู้นะชอบทักแชทไปหาเมียเพื่อนแล้วเธอจะทนไหมไม่ทนนะครับเตรียมจะฟ้องหย่าครับ
1: เหมือนเราแบบชอบไปคุยกับเมียชาวบ้านเขาชอบไปคุยกับผู้หญิงอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: แล้วสาเหตุของการชกต่อยครั้งนี้ก็มีมูลเหตุจากที่เรียกว่าไปแซวแฟนของต้นด้วยถูกต้องไหม
0: เราคุยกับทุกคนแล้วยกเว้นเอฟคนเดียวที่ยังไม่ปรากฏตัวให้เห็นนะครับเผื่อมีอะไรอยากจะชี้แจงเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนผิดคาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงก็ยินดีเปิดให้เอฟได้ชี้แจงแต่ว่าเมียชาวบ้านก็อย่าไปยุ่งนะเมียฆ่าใครอย่าแตะใครดูหนังเรื่องนี้เปล่าครับ
3: คุณผู้ชมครับพาไปต่อที่นนทบุรีครับคือมันมีเหตุคนร้ายเนี่ยปีนบ้านครับไปลักทั้งทองลักทั้งเงินมูลค่ารวมเกือบ900,000 บาทแล้วกล้องวงจรปิดหมู่บ้านจับภาพได้ชัดแบบนี้ครับจับภาพได้ตั้งแต่ตอนขี่เข้ามาในหมู่บ้านปีนบ้านคนอื่นปีนออกมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีครับโอ้โหชัดแบบนี้ตำรวจตามเลยครับคุณผู้ชมเราต้องชมฮะวันเดียวจับได้โอ้ใครครับจับได้ก็คือตัวนายพีระโรจน์อายุ27ปีครับเป็นสาวประเภท2ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาลักทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่งตั้งแต่9โมงเช้าเมื่อวานนี้ครับ1กันยายนพอก่อเหตุเสร็จเจ้าตัวเนี่ยรีบเอาทั้งทองทั้งเงินไปใช้ครับเบื้องต้นก็ตามภาพไปเจอนี่ฮะหน้าร้านทองเอาทองมาขายครับแล้วประเด็นก็คือว่าพอขโมย9โมง11โมงไปขายปรากฏตำรวจสภ.บางบัวทองต้องชมเลยนะครับเพราะว่าตามจับกุมตัวได้16:30 นพร้อมของกลางบางส่วนพีระโรจน์บอกแบบนี้ว่าขอโทษจริงๆค่ะเอาเงินไปใช้หนี้พนันเอาได้ทองมาเท่าไหร่12.50 บาทโอ้ย800,000 กว่าบาทเงินสดอีก 10,000 บาทเบื้องต้นเอาไปขายแล้วบางส่วนเอาเงินมาใช้หนี้ครับ
4: ใช้หนี้ครับ
5: ใช้หนี้เป็นหนี้เยอะเหรอ
4: เยอะอยู่ค่ะ
5: เล่นการพนันป่ะ
4: เลิกไปแล้วค่ะพี่แต่ว่าเป็นหนี้ที่เอาไปเล่นการพนันนั่นแหละ
5: อยากจะขอโทษใช่มั้ย
4: อยากค่ะ
3: ขณะเดียวกันนะครับเจ้าของบ้านเองก็ออกมาขอบคุณคุณตำรวจครับบอกขอบคุณจริงๆอันนี้ก็บอกตรงๆนะว่าก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าตำรวจไทยเนี่ยทำไมทำงานเร็วขนาดนี้ชื่นชมบอกเลยว่าประชาชนพึ่งตำรวจได้ครับ
6: เร็วมากๆค่ะหนูไม่คิดว่าตำรวจไทยอ่ะจะทำงานได้ขนาดนี
5: ้
6: รู้สึกว่ามีเขาเรียกอะไรทัศนคติที่ดีกับตำรวจมากๆค่ะจากที่เราไม่คิดว่าเขาจะทำงานขนาดนี้หนูชื่นชมค่ะชื่นชมกับระบบตำรวจไทยมากๆ
3: เบื้องต้นก็แจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อส่งในการหลบหนีนะครับรวมไปถึงครับพอสอบถามผู้ต้องหาเพิ่มเติมเจ้าตัวบอกเอาจริงๆไม่ได้เล่นพนันอีกแล้วกะว่าถ้าได้เงินก้อนเนี่ยมาใช้นี่จะเลิกเล่นการพนันโดยเด็ดขาดแต่ดูท่าจะไม่ได้ละครับเพราะว่างานนี้ต้องโทษจำคุกแน่นอนนะครับ
7: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ติดตามข่าวกันต่อนะครับไปกันที่ตลาดบุรีรัมย์กันหน่อยแล้วก็ตอนนี้ตลาดหลายแห่งทั่วประเทศก็มีปัญหาเดียวกันก็คือปลาทูเนี่ยขยับราคาปรับเพิ่มขึ้นที่นี่นะครับที่บ้านด่านบุรีรัมย์บอกว่าปลาทูเนี่ยแพงที่สุดในรอบ30ปีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องปรับราคาขายแต่บางทีมันก็ปรับไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าจำเป็นคือลูกค้าเองเขาก็ไม่มีกำลังซับเพิ่ม

0: าจจะต้องปรับปริมาณหรือว่าขายปลาทูตัวเล็กลงแต่ว่าราคาเท่าเดิมครับ
1: ปีนี้แพงมากแพงที่สุดของทุกปีเลยใช่โลละร้อยค่ะโลละร้อยนะคะปลาทูตอนนี้ไม่มีลงเมื่อเช้าไปซื้อขึ้นอีก20บาทเป็นโลละ120กองหนึ่งตกเป็นพันกว่าบาทนะคะแล้วเรามาเอาขี้เอาอะไรออกเราก็ไม่ได้อะไรเลยแย่มากปีนี้เราลดปลา20อะไรลงเราก็ขาย30 35ขึ้นเพราะปลาตัวใหญ่ปลาตัวเล็กเรามาไม่ได้มันแพงขายไม่ได้ฝากถึงรัฐบาลให้ช่วยราคาปลาทูหน่อยให้ลงสักนิดสักหน่อยก็ยังดีค่ะไม่ใช่ขึ้นอย่างขนาดนี้แม่ค้าไม่ไหวประคองไม่ไหวแล้วมันแพงมากใครก็ได้แค่เดือนนี้เดือนเดียวเดือนหน้าก็หมดแล้ว
2: อยากให้ต่อไหมครับเอง
1: อยากต่อได้ก็ดีค่ะ
3: แต่ราคาแต่ก่อนมันก็700กว่าบาท800กว่าบาทมันก็ขึ้นตามแบบขึ้นทุกวันขึ้นเรื่อยๆค่ะตามเศรษฐกิจก็ต้องปรับค่ะอย่างนั้นมันไม่ได้เพราะว่าค่าแก๊สก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นนี่นะคะมันก็รวมหมดทุกอย่าง
0: ขึ้นไปหมดนะครับส่วนแม่ค้าปลาทูที่พิษณุโลกก็บอกว่าเดิมอ่ะปลาทูขนาด10โลรับมา880บาทตอนนี้ 1,200 แล้วดูสิเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้เนี่ยขายปลาทูมา 20-30 ปีไม่เคยเจอแพงแบบนี้มาก่อนเลยครับ
4: พาขึ้นเหนือกันบ้างคุณผู้ชมครับคือมันมีเจ้าของบ้านเนี่ยเขาย้ายบ้านออกไปปรากฏว่าเอาของไปหมดเลยฮะแต่ทิ้งหมาไว้2ตัวคนเขาเจอสลดใจเลยพาเจ้ามีตังกับเจ้าน้ำหวานไปส่งพระครูออสครับนี่ฮะโอ้นี่เอามาดูแต่ละตัวกันหน่อยครับไอ้เจ้าชาวตัวใหญ่ตัวเนี้ยนะครับเจ้ามีตังครับเจ้ามีตังเนี่ยอายุประมาณสัก 2-3 ปีส่วนน้ำหวานก็เป็นสุนัขเพศเมียครับก็เป็นอีกตัวนึงฮะนี่ก็เป็นภาพแรกที่พระครูออสเนี่ยเพิ่งมาเจออันนี้น้ำหวานคือน่าสงสารนะคุณผู้ชมครับคือคุณลุงคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่แถวฟ้าห้ามก็ในอำเภอเมืองเลยนะที่เชียงใหม่ครับปรากฏว่าเขาไปเจอว่าเจ้าของบ้านย้ายออกไปแล้วสภาพบ้านไม่เหลืออะไรเลยแต่มีหมาอยู่2ตัวแล้วดูแล้วเนี่ยมันก็ตากแดดตากลมดูหงิงหงิงรอเจ้าของก็เลยติดต่อมาพบกับพระครูออสนะครับเพื่อที่จะนำเจ้ามีตังแล้วก็น้ำหวานเนี่ยมาฝากตัดสินใจเรียกตุ๊กๆพามาส่งที่วัดเจดีย์หลวงส่วนพระครูออสพอเห็นความน่ารักของทั้ง2ตัวก็รับเลี้ยงไว้ทันทีเอาเบื้องต้นถ้าหากว่าใครที่อยากจะช่วยเหลือก็ไปต่อกันได้หรือจะไปขอรับก็ได้เพราะล่าสุดดูแล้วทั้ง2ตัวน่ารักเล่นดูเน
0: า
4: ะ
0: น้ำหวานมีตังเรียกแม่เร็ว
5: โอ้ยตายแล้ว แต่เวลาเลี้ยงจริงๆต้องผูกพันเนาะเวลาไปต้องเอาเขาไปด้วยนะเดี๋ยวกลับไปติดตามข่าวกันต่อค่ะฝั่งนี้มีความคุ้มค่ามาฝากคุณผู้ชมตอนนี้จะซื้ออะไรต้องคิดแล้วคิดอีกนะวันนี้คุ้มแน่นอนโปรตรงจากโรงงานมาขายของเองหยิบรังนกมาลดราคากันค่ะกับพี่ปอค่ะ
6: สวัสดีครับพี่บุ๊คครับวันนี้สองท่านด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการข่าวเช้าช่องวัน31ทั่วประเทศด้วยนะครับใครดูข่าวเช้าค้างไว้อยู
5: ่
6: เช้าวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้มาสดครับ8โมงอีก4นาทีหลังครบธงชาติเนาะเหมือนที่ผู้บอกครับผมมาตรงจากโรงงานนะเอารังนกแท้มาปรับลดราคาให้แฟนรายการข่าวเช้าช่องวัน11ครับพี่ผู้รังนกก็บอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินนี่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายคนจีนโบราณเขาเลยนิยามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒน
5: ะ
6: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดีแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวพี่ผู้เอาตรงๆนะหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพง
5: ใช่ค่ะ
6: แพงขนาดไหนอ่ะพี่ผู้วันนี้เป็นรังนกขวดสีทองด้วยปกติขวดสีแดงว่าแพงแล้วขวดสีทองแพงกว่าอ่ะพี่ผู้เคยเห็นขวดที่มันลักชัวรี่ขึ้นพรีเมียมขึ้นแบบนี้1ขวดราคาต่อขวดก็เห็นราคาที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
5: ถ้าสูตรนี้นะเคยซื้อ120เลยพี่ปอ
6: สีทองเนาะ
5: ใช่
6: ยังต่ำต้องมี120บาทนะเพราะปกติอ่ะสีแดงคือสูตรปกติอ่ะยังต่ำมี101แล้วพอไปสูตรสีทองทุกยี่ห้อนะยังต่ำมี120บาทกลับมาที่เฟรมเดิมพอขวดนึง120บาทอ่ะหลายคนเวลาจะซื้อพี่ผู้ส่วนตัวถ้าราคาต่อขวดประมาณ120บาทเวลาจะซื้อแต่ละทีรอโอกาสทําไหนบ้าง
5: รอเทศกาลเลยพ
6: ี่ปอเทศกาลอย่างเดียวเนาะปีใหม่ตรุษจีนวันแม่แบบนี้แต่หลักการกินนกอลงโตไปผู้มันต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบํารุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายคนจีนโบราณเค้าเลยนิยามมันว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยาวเมื่อก่อนคนที่มีโอกาสกินรังนกเนาะต้องเป็นจักรพรรดิเป็นเศรษฐีเป็นคนมียศ ถาบรรดาศักดิ
5: ์ต้องมีตังค์อ่ะ
6: ก็มีตังค์อ่ะในประเทศจีนถึงได้กินได
5: ้
6: สังเกตแบบนี้ครับเวลาเราไปเดินแถวเยาวราชครับรังนกขายเยอะมากแล้วคนจีนชอบไปกินมากหรือคนไทยเชื้อสายจีนชอบกินมากเพราะรังนกเขาเปรียบเปรยว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดีแต่ต้องย้ำว่ามันต้องกินทุกวันแต่แล้วคนไม่ค่อยกินบ่อยเพราะสูตรนี้ราคาแพงขวดแบบนี้พี่ผู้บอกแล้วราคาประมาณ120บาทกล้องจับที่เซตรังนกหน่อยเช้าวันนี้ครับผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวดครับ1ขวดประมาณ120บาท12ขวดอย่างต่ำต้องมี 1,440 บาทเนาะเอา120บาทตั้งเอา12คูณครับต้องชมจะรู้ราคาเลยว่าราคาจริงคือ 1,440 บาทแต่เช้าวันนี้อยากจะขายต่ำกว่าพันเพราะโรงงานมาเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าตรงกลางนะจาก 1,440 บาทวันนี้2กันยายน8โมงอีก6นาทีวันนี้มาสดนะผมปรับราคาไม่ถึงพันพี่ผู
5: ้
6: เหลือแค่800กับอีก20บาท
5: อันนี้สูตรสีทองนะ
6: สูตรสีทองพี่ผู้ไม่ใช่สูตรสีแดงไม่ใช่สูตรทั่วไปด้วยพี่บอกตรงๆนะถ้ามีเงิน800บาทเต็มที่นะได้แค่ขวดสีแดงประมาณเต็มที่8ขวดแต่วันนี้มีเงิน820บาทคุณได้สูตรสีทองสูตรพรีเมียมนะ12ขวดแล้วกลับมาที่เฟรมเดิมครับและเดิมก็820บาทผมเพิ่มรังนกขวดสีทองอีกพี่ผู้เอาไหม
5: เอาค
6: ่
5: ะ
6: ให้เลยอ่ะวางไว้ตรงนี้เลยครับ
5: ให้เพิ่มด้วยหรออ
6: ันนี้คือเพิ่มให้พี่ผู้อันนี้คือเพิ่มให้พี่ภูพี่ภูเอาตรงๆนะขวดสีทองเมื่อกี้คุยกันแล้วขวดหนึ่งพี่ภูก็เห็นประมาณ
5: 120
6: อ่ะ120บาททุกชมแบบนี้นะ6ขวดบวก6ครับบวก6ครับและบวก6เนา
5: ะ
6: 6ขวดครับ12ขวด18ขวดและ24ขวดยังตามนะ 2,800 ถึง 3,000 มีแต่เช้าวันเนี้ยผมคิดแค่นี้พอ800กับอีก20บาทเอา820บาทตั้งนะเอา24ขวดหานะเฉลี่ยต่อขวดอะหลัก30กว่าบาทเท่านั้นเอง
5: ถูกมาก
6: คุ้มมากพี่ผู้ถามความรู้สึกพี่ผู้แบบนี้เห็นราคาแบบนี้แล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างฮะ
5: ถูกมากจริงๆคุณผู้ชมนี่สูตรนี้จริงๆเขาเพิ่มอะไรเข้าไปเยอะมากเลยนะคะก
6: ็
5: คุ้มค่ามากๆเลยได้ราคา820นี่คือคุ้มมาก
6: คุ้มจริงๆพี่ผู้ตรงๆนะถ้ามีเงิน800กว่าบาทเต็มที่นะรังนกนะเอาสูตรทั่วไปไม่ใช่สูตรสีทองนะได้แค่8ขวด
5: จริง
6: 8ขวดค่ารถคาราเสียเองแต่820บาทที่โรงงานมาขายของเองน
5: ะ
6: ไม่ต้องผ่านพ่อค้าตรงกลางเอารังนกขวดทองไปทั้งหมด24ขวด2โหลกินกันแบบยาวเกือบ1เดือนอารมณ์ตัวไม่พูดถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองทำราคาแบบนี้ไม่ได
5: ้ได้ค่ะ
6: ให้ดูโรงงานของเรานิดนึงครับโรงงานของเราเป็นมหาชนครับจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนพี่พูดบนหน้าจอนะฮะทุกขวดเราผลิตภัณฑ์ทุกขวดเราใส่ใจใครไม่เคยเปิดใจกินนกท่านผู้ชมดูนะนี่คือลายผลิตระดับโรงงานมหาชนการผลิตรังนกขวดสีทองมันยากมากเพราะอะไรครับขอดูส่วนประกอบหน่อยเพราะรังนกขวดทองส่วนนี้พี่ผู้เราจะเพิ่มปริมาณเนื้อรังนกมากกว่าส่วนอื่นในท้องตลาดถึง2เท่าเพราะว่ากินส่วนนี้มันดับเบิลทุกอย่างดับเบิลความแข็งแรงดับเบิลความคุ้มค่าและดับเบิลทุกอย่างลงไปนะเพิ่มปริมาณนกมากกว่าสูตรต่างๆท้องตลาดอันนี้การยืนยัน2เท่าแล้วหนึ่งสิ่งที่คนกลัวมากสุดคือเรื่องน้ำตาลสูตรนี้เราใช้สูตรที่ปรับปริมาณน้ำตาลลงนะเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรปกติท้องตลาดลงถึง 25% แล้วเราเพิ่มวิตามิน3ครับเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพิ่มนานะครับดับเบิลเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายและเพิ่มซิงค์สังกะสีเข้าไปครับต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายอ่ะขออินเสิร์ตลงทั้งหมดปกติขวด120บาทนะ24ขวด200อย่างต่ำนะท่านผู้ชมครับราคานะเกือบ 3,000 บาทแต่วันนี้ยืนยันว่าโรงงานมาเองไม่ผ่านพ่อค้าตรงกลางและเป็นโรงงานระดับมหาชนครับขายแค่800กับอีก20บาทพี่พูดเจ้าผมว่าผมมีของแถมอีกนึงงบ820บาทเอามั้ย
5: เอาสิคะ
6: มีอะเบิกของแถมวางไว้ตรงนี้หน่อยอันนี้คือให้ฟรีในงบ820บาทและของแถมคุณต้องว้าวขออนุญาตกล้องจับหน่อยครับและขอรายละเอียดขึ้นหน่อยท่านผู้ชมพี่ผู้คือแบบนี้ครับคนเราพออายุมากขึ้นครับมันมีเรื่องของสายตาเวลาใช้สายตานานครับตามันจะแห้งมันจะผ้ามันจะมัวมันจะมองเห็นไม่ชัดพี่ผู้ถามพี่ผู้แบบนี้พี่ผู้ล้างตาครั้งสุดท้ายหรือทำความสะอาดตาครั้งท้ายเมื่อไหร่ครับ
5: จำไม่ได้พี่ปอนานมาก
6: อาบน้ำทุกวันไหมฮะ
5: อาบน้ำทุกวัน
6: ล้างหน้าทุกวันไหมฮะ
5: ล้างหน้าทุกวัน
6: สระผมบ่อยไหมฮะ
5: บ่อยค่ะ
6: แล้วล้างตาล่ะฮะ
5: จำไม่ได้เลยค
6: ่
5: ะ
6: ไม่เคยมีใครล้างตาถ้าไม่มีเหตุการณ์สุดผิดวิสัยถูกไหมเพราะอะไรท่านผู้ชมครับเพราะตาจริงๆแล้วมันต้องทำความสะอาดและต้องดูแลนะแล้วเวลาจะดูแลสายตามันต้องใช้อะไรครับส่วนผสมของพวกลูทีนโกเจบูรีและเบียวบูรีนี่คือ CL ตรนะครับหลักการทำงานง่ายถนอมและดูแลสายตาใครตาแห้งตาผ่าตามัวหรือไม่เคยดูแลสายตาผมให้ CL ตอนนั้นเอาไปกินฟรีดึงกล่องบรรจุ30แคปซูลกันเดือน2กล่อง2เดือน3กล่อง2เดือนแปลว่าของแถมเซตเนี้ยกินได้3เดือนแต่เงื่อนไขโทษนะพี่ผู้เวลาส่งขออนุญาตเก็บกล่องมาที่งานพี่ผู้เวลาเอากล่องไปทำอะไรฮะ
5: ยังไงก็ทิ้ง
6: ทิ้งนะ
5: งั้
6: นขออนุญาตส่งไปกระปุกแล้วกันนะเป็น3กระปุกกินได้3เดือนเก็บกล่องที่โรงงานเพราะมีต้นทุนเพราะอันนี้ให้ฟรีกลับไปที่เฟรมเดิมแล้วขออินเสิร์ตทั้งหมดหมดหน้าจอถามพี่ผู้เรื่องความคุ้มนิดนึง820บาทรังนกทองย้ำว่าทองนะ24ขวด2โหลผลิตภัณฑ์ดูแลสายตากินฟรีอีก3เดือนหมดเนี่ย820บาท ส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางด้วยพี่ผู้รู้สึกยังไงบ้างฮะ
5: เกินคุ้มอยู่ว่าแต่คุ้มเลยคือเกินคุ้มจริงๆแล้วส่งฟรีนี่น้ำหนักเกือบ300นะ
6: จริง
5: แล้วมาตรฐานการผลิตเมื่อกี้เห็นโรงงานเห็นแล้วนะว่าโอ้มั่นใจกินได้เลย
6: อ่ะขอโรงงานขึ้นมารอดก่อนบอกท่านผู้ชมเอาตรงๆนะเหมือนผู้บอกให้ดูโรงงานแบบนี้ไม่ใช่โรงงานมาเองยังไงก็ทำราคาแบบนี้
5: ได
6: ้โรงงานเราเป็นมหาชนจริงๆท่านผู้ชมลดแจกและก็แถมแบบนี้ได้อ่ะขอโปรรอบที่1ขึ้นเลยครับทุกท่านเฉพาะเช้าวันที่โรงงานมาเองนะแล้วโรงงานเราเป็นมหาชนครับรังนกปกติขวดนึงฮะ100กว่า

0: ป่า120บาทครับ24ขวดยังต่ำมีเกือบ 3,000 บาทเช้าวันนี้เอาไปแค่800กับอีก20บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกกินได้อีก3เดือนหมดหน้าจอ820บาท902 065 888ยังครับปกติรังนกขวดดึง120บาทสำหรับขวดสีทองนะ24ขวดราคาเต็มเกือบ 3,000 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือ800กับอีก20บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกครับหมดหน้าจอ800กับอีก20บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะ02-065-888ครับพี่ผู้บางคนอาจจะลังเลตัดสินใจอยู่ฝากพี่ผู้เชิญชวนแฟนรายการข่าวเช้าเช้าวันพุธแต่ว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: โอ้น่าสนใจมากไม่อยากให้ลังเลเลยคุณผู้ชมคือสีทองเนี่ยนะได้ราคาเนี้ยคุ้มมากราคาเนี้ยจะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ซื้อตุนได้ตุนกินเองก็คุ้มซื้อฝากก็ดี
0: ปกติเราเอาเฉพาะสีแดงมาเนาะเช้าวันนี้อยากลองเอาสีทองมาลดราคาบ้าง24ขวดครับ3,000นะโดยประมาณนะวันนี้ปรับราคาเหลือ820บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอ820บาทก็065-888ครับข้อเสนอประกอบรังนกขวดสีทองเพื่ออะไรครับสูตรนี้ผมย้ำนะครับปริมาณเนื้อรังนกมากกว่าทั่วไปท้องตลาด2เท่าน้ำตาลก็ปรับลงครับเสริมด้วยB3ครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินอยากให้ลองครับ24ขวดยังต่ำมีเกือบ 3,000 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่820บาทอ่ะขอโปรรอบที่2คืออะไรครับช่วยย้ำนะครับรังนกทอง24ขวดยังต่ำต้องมีเกือบ 3,000 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือ820บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอแค่820บาทส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางนะครับ02-065-888ยังก็02-065-888และเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากด้วยจากโรงงานนะครับขอโปรรอบสุดท้ายคืออะไรครับช่วยย้ำนะครับปกติรังนกขวดนึงท่านผู้ชม120บาท24ขวดราคาเต็มเกือบ 3,000 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือ820บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกกินได้อีก3เดือนหมดหน้าจอ820บาท902-065-888ยังก็02-065-888ย้ำนะครับรังนกปกติขวด120บาท24ขวดราคาเต็มเกือบ 3,000 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือ820บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรี3กระปุกเก็บกล่องไว้ที่โรงงานเนาะหมดหน้าจอ820บาท902-065-888เบิ้ล2ชุดเอาของแถมมาด้วยโทรก่อน 8:00 อีก15นาทีย้ำเบอร์ท้ายก่อนดูข่าวต่อครับ02-065-888ครับ
1: โหเลยคุ้มมากๆพี่ปอขอบคุณนะคะวันรับแขกหมดเวลาแล้วค่ะไปติดตามชมทิศทางข่าวกันต่อค่ะ
2: Data Center ผุดทั่วกรุงเทพมีข้อมูลมากถึง45แห่งหลายแห่งอยู่ใกล้ชุมชนนายสุพนัทสสพรรคประชาชนเปิดข้อมูล Data Center ในซอยรามคำแหง28มีน้ำมันเก็บไว้เกือบ 500,000 ลิตรใช้เป็นพลังงานสำรองให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้านชัยชนกรัฐมนตรี ED ยอมรับได้รับรายงานมาระยะหนึ่งพบหลายแห่งอยู่ในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ยังไม่ทราบจำนวนวันนี้จับตาผู้ว่าชัดชาติแถลงข้อเท็จจริงเจ้าบ้านดินแดงถึงกับงงสำนักงานเขตโทรแจ้งพบต่างด้าวโผล่ในทะเบียนบ้านทั้งที่ไม่เคยให้เอกสารหรือนำเรื่องนำใครเข้าบ้านซ้ำยังพบผู้เสียหายอีกหลายรายบางห้องมีชื่อต่างด้าวโผล่ 30-50 คนตั้งคำถามใครนำชื่อเข้าระบบด้านผอ.เขตดินแดงและหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเลี่ยงพบสื่อรีบบึงออกจากสำนักงานเขตพัทยาคึกคักรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐกว่า 5,000 นายที่มาถึงวันนี้อยู่ยาวจนถึงวันที่6กันยายน Walking Street ขึ้นป้ายต้อนรับแล้วขณะที่กองทัพสหรัฐวางกฎเข้มคุมกำลังพลช่วงขึ้นฝั่งห้ามเข้าร้านกัญชาทำกิจกรรมเสี่ยงเช่นเล่นเจ็ตสกีและอื่นๆรวมถึงจำกัดการเข้าสถานบันเทิงบางพื้นที่หลังพระอาทิตย์ตกดินผู้เสียหายกว่า30รายถูกพนักงานร้านขายโทรศัพท์ขอบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและสแกนใบหน้าหลังจากนั้นมีชาวบ้านได้รับใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ทั้งที่ไม่ได้ซื้อบางรายซื้อหรือผ่อนเครื่องเดียวแต่ถูกเรียกเก็บแพงกว่าที่ตกลงหรือมีหนี้เพิ่มเป็น2เครื่องจนบางคนติดเครดิตบูโรเชื่อเอกสารถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ขณะนี้เข้าแจ้งความแล้ว
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เงินทองต้องวางแผน
6: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
5: ความรู้การเงิน
7: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
8: สวัสดีครับนี่คือเงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจครับวันนี้ยังอยู่กับครูฝ้ายสอนแอร์อันดับหนึ่งนะครับคุณนารณาธีรวรรณครับสวัสดีครับครูฝ้ายครับ
1: สวัสดีค่ะ
8: วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของคณะธุรกิจการบิน
1: ครับ
8: มัน

0: มีการเรียนการสอนเกี่ยวเรื่องของการบินธุรกิจการบินก็เลยอยากจะถามว่าน้องๆที่เรียนอยู่ในคณะเนี่ยเรียนตรงสายแบบเนี้ยแสดงว่าเขาต้องได้เปรียบใช่หรือไม่
1: จริงๆก็ได้เปรียบในแง่ของความคุ้นเคยในด้านอุตสาหกรรมการบินเพราะว่าเขาก็โดนปลูกฝังมาให้รู้เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

0: ได้พี่ทินจริงๆนักเรียนฝ้ายมาจากคณะวิศวะสถาปัตย์นิติศาสตร์เยอะแล้วก็บัญชีเยอะมากผันตัวมาเป็นลูกเรือดังนั้นก็คือทุกคนสามารถที่จะมาทำงานในอาชีพนี้ได้หากเรามีศักยภาพที่เพียบพร้อมที่สายการบินมองหาค่ะพี
1: ่ไม่จำเป็นต้องเรียนตรงสาย
0: ไม่จำเป็นเลยค่ะพี่ส่วนใหญ่เรียนตรงสายคืออะไรก็คือธุรกิจการบินใช่ไหมฝ้ายเป็นฝ้ายมีเพื่อนจบคณะนี้เลยอ่ะทุกคนมาจากคณะหลากหลายมากมายแม้กระทั่งตัวฝ้ายเองเรียนมาทางด้านเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการที่ต้องเคยเห็นไหมที่เวลาผู้ป่วยต้องแบบว่าให้อาหารทางจมูกอ่ะฝ้ายเป็นคนทำอาหารนั้นน่ะซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการเป็นแอร์และในขณะที่คนที่ได้เป็นแอร์หลายคนก็มาจากคณะอย่างเมื่อกี้ที่บอกสถาปัตย์วิศวะบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี
1: ่หลากหลาย
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: อยู่ที่ใจอย่างงี้หรอ
0: มันอยู่ที่ว่าเขาอยากจะเลือกเดินสายอาชีพคือเขาอาจจะอิ่มตัวกับอาชีพเขาหรืออาจจะอยากลองทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาชีพลูกเรือเนี่ยมันก็เลยเป็นอาชีพที่เสน่ห์ของมันคือใครก็ได้ที่มีศักยภาพก็เป็นได้หมดขอเพียงแค่คุณจบปริญญาตรี
1: งั้นถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เป็นทุกลูกเรือกับยุคปัจจุบันมันมีวิวัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
0: ค่ะ
1: นะครับในวงการนี้นะฮะมิติในเรื่องของบุคลิกภาพมันมีเปลี่ยนไปไหมเรื่องของรูปแบบที่สายการบินเขามองหามันมีเปลี่ยนไปไหมหรือว่ามันยังเป็นคงเดิมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต้องพักสักครู่นิดเดียวสั้นๆแล้วสุดท้ายครูฝ้ายเคยบอกแล้วนะครับว่าทักษะอันดับหนึ่งเลยถ
0: ้
1: าอยากจะมาเป็นลูกเรือจริงๆคือภาษาอังกฤษ
0: ถูกต้อง
1: ถ้านอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้วยังมีทักษะอะไรที่มาเป็นอันดับ2
0: ค่ะ
1: พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
2: เงินทองของจริง

0: ้ยอันอุ้ยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วกล้วยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าว
2: เชี่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
5: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
6: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
4: ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนด้วยการสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐานพิถีพิถันในทุกขั้นตอนภาคละลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
7: เป็นทองของจริง
8: กลับมาต่อนะครับช่วงที่2เงินทองของจริงครับครูฝ้ายครับสายการบินนะฮะหรือว่าการเป็นลูกเรือในอดีตที่ครูฝ้ายเป็นจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมสิ่งที่สายการบินแต่ละสายการบินเขามองหาเนี่ยมันยังเป็นรูปแบบเดิมๆไหมหรือว่ามันมีการเปลี่ยนไปถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในมิติไหนบ้าง
9: จริงๆเปลี่ยนไปมากๆเลยสมัยก่อนคนที่อยากจะเป็นลูกเรือเนี่ยคนที่ได้ต้องเป็นคนที่ตัวสูงต้องสูงต้องสวยดังนั้นทุกคนก็เลยมองว่าอุ๊ยเป็นแอร์ต้องสูงหรออะไรเงี้ยทั้งที่ปัจจุบันเนี้ยคนที่สูง156ก็เป็นแอร์ได้พี่ทิน157ก็ได้ตับได้ก็ตามที่เขาสามารถเอื้อมแตะได้208เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยใช้แค่เกณฑ์ความสูงแต่ว่าสมัยเนี้ยใช้เกณฑ์ความสูงบวกกับการเอื้อมแตะด้วย
8: แตะอะไรอะ
9: arm reach สมมติว่าเขามีเกณฑ์ว่า208ซมคุณจะต้องสามารถที่จะ arm reach ให้ your finger เนี่ยเลยเส้นนั้นได้
8: ใช่

0: 180
1: ใช่เหตุผลเพราะว่าเวลาทำงานบนเครื่องบินเวลาที่เราจะไปปิดสโตเรจอะเราปิดไม่ถึง อย่างเครื่องบางเครื่อง777มันสูงคนตัวเล็กก็ปิดไม่ถึงพอปิดไม่ถึงปั๊บมันก็เลยทำให้มันเรเลทกับความปลอดภัยนะที่แบบมันไม่แลช
0: มันไปสัมพันธ์กับความปลอดภัยถ
1: ้
0: า
1: ใช่แล้วรวมถึงบนเครื่องบินเนี่ยมันจะมีแกลลี่ที่ใช้ในการทำงานก็คือครัวเนี่ยเขาก็จะเก็บของสูงไงเพราะว่าเขาเอาทุกพื้นที่ให้คุมให้หมดใช่ไหมล่ะดังนั้นหากคนตัวเล็กก็ไม่สามารถทำงานได้อันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งสิ่งที่สมัยก่อนนะก็จะมีแต่คนสูงแต่ว่าสมัยนี้คนตัวเล็กก็มีโอกาสเพราะบางสายการบินก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็คือเรื่องของอายุด้วยนะฮะคือเมื่อก่อนเนี้ยคือแบบโหอยากเป็นแอร์การบินไทยต้องอายุไม่เกิน25นะเขารับไม่เกิน25สมัยก่อนสมัยเนี้ยไม่เกิน30
0: อ๋อแต่ก่อนเขาจะรับอายุน้อยๆ
1: ใช่
0: หมายถึงว่าห้ามเกินเท่านี้จะเป็นได้แต่เดี๋ยวนี้อายุเพดานมันเพิ่มขึ้น
1: มันเพิ่มขึ้นแล้วแต่ว่าก็สมัยเนี้ยเด็กเก่งด้วยแหละพี่ทินก็คือกลายเป็นว่าเขาก็การคัดเลือกอาจจะยากกว่าสมัยก่อนเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่ทำให้เด็กสมัยเนี้ยเก่งแล้วก็กล้าแล้วก็มีไหวพริบก็เลยทำให้การคัดเลือกค่อนข้างที่จะแข่งขันกันสูงมาก
0: ๆมีคำถามเกี่ยวกับอายุฮะทำไมแต่ก่อนสมมติอายุน้อย25ห้ามเกินนี้ถึงจะรับแล้วตอนนี้เขาขยายอายุมาเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเหตุผล
1: เพราะว่าการที่เราสามารถรับคนที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะมาทำงานได้ดังนั้นเวลารับเด็กเนี่ยบางทีอาจจะมองว่าเด็กก็ดีก็คือมีความเฟรชมีความที่แบบว่าเออยังเป็นผ้าขาวที่แบบยังปูทุกอย่างได้แต่ไม่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าในการทำงานเนี่ยเราต้องเจอกับปัญหาหลากหลายเยอะแยะมากมายซึ่งถ้าหากคนที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยเขาสามารถแก้ไขได้เลยตรงนี้สายการบินก็เลยมองว่าเอ้ยงั้นเราลองเปลี่ยนมุมมองไหมเป็นแบบว่าจากที่เรารับแต่เด็กนะอ้ออ้ออะไรเงี้ยเราลองเปลี่ยนมาเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์มาด้วยน่าจะช่วยทำให้การบริการมันดียิ่งขึ้นได้อะค่ะ
0: ประสบการณ์นะที่นี่คือหมายถึงประสบการณ์ใช้ชีวิตประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
1: การทำงานเป็นทีมการสื่อสารการที่มีความกล้าในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
0: ได้ครับก็ลองติดตามครูฝ้ายดูนะฮะเผื่อได้ทริคดีๆนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาอยากสอบถามเรานะครับก็ทักเข้ามาที่ Facebook เงินทองของจริงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้นี่นะครับเรามี AI Assistant พร้อมคุยกับท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครูฝ้ายอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากนะฮะที่ให้เกียรติรายการนะครับทั้งหมดนี้คือเงินทองจริงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เงินทองของจริง
3: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
5: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
6: ่น้ำผลไม้ดีดอม้วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
7: อการเดินทางและการประจนภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้เขตจำกัดกับสกายนานี S to the N Fancon คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert
8: ไอพ็อปของฟาบาทอยู่ที่นี่แล้วและไอพ็อปคนนี้ก็จะยังเป็นไอพ็อปของฟาบาทตลอดไป
9: รักนะ
10: ทุกความดีงามของซีรีส์อรุณรุ่งไม่มีคำว่าจางหายแม้จะลาจอช่องวันแล้วแต่อยากจะตะโกนบอกดังๆว่ากลับไปดูย้ำๆซ้ำๆที่แอปวันดีแบบอันลิมิตและแม้ใครที่ตามติดทางหน้าจอไปแล้วก็อาจจะพลาดซีนหวานสุดฟินที่ทำให้ฮอปแบบที่หน้าจอทีวีให้ไม่ได้เพราะบนแอปพลิเคชันวันดีเขาเสิร์ฟความฟินแบบอันคัดจุใจเน้นๆทะลุเพดานโดยเฉพาะตอนจบไฟนอล EP ที่เพิ่มความยาวพิเศษอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวและฉากจบแบบเต็มอิ่มเสิร์ฟความฟินให้แฟนๆแบบจุกๆแน่นอนค่ะ
11: ในอันคัทอาจจะได้ยิ้มกันสุดนะครับดูสดอาจจะแบบนี้แต่ในอันคัทอาจจะ
12: อาจจะยิ้มเรียกว่าอะไรแบบว่าย
11: ิ้มกว้างที่สุดในชีว
12: ิ
11: ต
12: กว้างขึ้นกว่าเวอร์ชันทีวี
11: ใช่ครับแล้วก็สานต่อความเต็มอิ่มของผู้ชม
10: ตามไปดูคนเขาสาดความรักความหวานกันแบบเต็มๆไม่มีกั๊กที่รับรองความฮอปกับอรุณรุ่งอันคัดครบทุกตอนได้แล้วทางแอปวันดีนะคะ เรียกว่ามีเหตุการณ์ให้ได้ลุ้นและประทับใจกันตลอดทั้งงานสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่อย่างมาราธอนที่ล่าสุดนักร้องสาวเสียงใสอิงวรันธรได้เปิดใจถึงเบื้องหลังเหตุการณ์ขัดข้องทางเทคนิคบนเวทีที่ไม่ดับนานกว่า15นาทีรวมไปถึงโมเมนต์สุดประทับใจของเพื่อนรักอย่างนนทนนที่โผล่ขึ้นเวทีช่วยโบกี้ไลออนร้องเพลงหลังป่วยหนักค่ะ
9: เกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยค่ะทุกคนทำเต็มที่ในพาร์ทของตัวเองแล้วแหละแต่ว่าอาจจะมีเกิดข้อขัดข้องกันได้ค่ะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันทุกฝ่ายทำได้ดีที่สุดแล้วค่ะโบป่วยแล้วก็จริงๆนนเขารีบแต่งหน้ามากเพื่อที่จะลงไปช่วยโบกี้ร้องอะไรเงี้ยเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆมันเหมือนมันเป็นวันที่อบอุ่นขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโบน่าจะได้รับพลังดีๆกลับไปเยอะมากค่ะ
13: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็นบิ๊กเมาน์เทนวิลเลจใหม่โหนี่ก็ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน12-13ธันวาคม2569ที่ฟาร์มโชคชัย3เป๊ปซี่พรีเซนต์บิ๊กเมาน์เทนวิลเลจโหยแล้วก็ใหม่
14: เอ็นใจกันทั่วหน้าสำหรับชาวยูสุดน่ารักของแปดหนุ่ม IC ในงาน IC วันเดือนปีแฟนไซน์อีเวนต์ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะคะบรรยากาศก็ยังคงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและก็ความใกล้ชิดอย่างเป็นกันเองแถมยังจัดเต็มแฟนเซอร์วิสให้กับยูแบบครบครันทั้งร้องเพลงสมวิงเล่นมุกและความอ่อนจนใจเจ็บทำเอาแฟนๆทั้งประทับใจและก็หลงรักในตัวพวกเขามากขึ้นไปอีกแล้วค่ะ
15: ใจมากเลยครับที่ได้มาเจอทุกคนวันนี้ครับทุกคนก็น่ารักและใจดีมากเลยครับ
16: วันนี้วันที่สำคัญของพวกเรามากก็คือแฟนซาครั้งที่2ใช่ไหมครับเวลาผ่านไปเร็วมากครับตอนนี้ได้คุยกับทุกคนครับนั่งแลกเปลี่ยนพลังบวกให้กันก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่มาหาพวกเราในวันนี้ครับ

0: าร์ทแฟนชาเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่พวกเราเหนื่อยที่สุดแล้วในเพลงแล้วพอได้ยินเสียงแบบชาวยูทุกคนพูดเนี่ยมันก็จะแบบว่าเติมเต็มพลังให้พวกเราแล้วก็จะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ยินนะครับก็รู้สึกดีตลอดครับ
1: ที่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้ก็ไม่ต้องหน่อยกันนะคะเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยเชื่อว่าแปะหนุ่มเขาจะกลับมาจัดเต็มความสุขให้กับชาวยูแบบไม่อั้นอีกแน่นอนค่ะ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ฉันอยากจะรู้จริงๆว่าแกคิดอะไรอยู่ไม่มีพี่แกสักคนแกคงคิดอยากจะยึดภูนาราไว้เองใช่ไหม

0: มืออะไรอยู่นะเลศ
1: ผมออกมาเดินเล่นคิดอะไรไปเรื่อยคนเดียวนะครับ
0: นี่ว่างหรือเปล่าอาว่ากำลังจะไปออกรอบเล่นด้วยกันไหมนี่อาจำไม่ได้แล้วนะว่าครั้งสุดท้ายที่เราไปออกรอบด้วยกันเมื่อไหร
1: ่งานเลี้ยงฉลองวันเกิดคุณพ่อก่อนที่คุณพ่อกับคุณแม่จะเสียไปแค่วันเดียวพรุ่งนี้ผมว่าจะเข้าไปทำธุระที่กรุงเทพนะครับไว้ผมกลับมาเราค่อยมาออกรอบกันนะครับ
0: จะไปกรุงเทพเหรอได้ถ้างั้นเดี๋ยวกลับมาเราไปออกรอบกัน
1: ได้ครับ

0: ็นเลือดจะไปกรุงเทพมันจะไปทำไม
1: มันบอกว่าจะไปธุระแต่ไม่ได้บอกว่าไปทำอะไรฉันก็ไม่อยากถามให้มันมีพิรุธ
0: จะให้ผมไปตามสืบไหมครับว่ามันไปทำอะไร
1: มึงจะไปสืบทำไมมึงก็ตามไปเก็บมันเลยสิมันก้าวขาออกจากพูนาราแกอย่าให้มันเดินกลับมาได้อีกเข้าใจไหม

0: คุณตามมาส่งผมเหรอ
1: ไหนคุณนะปากทรายว่าจะช่วยกันหาเงิน10ล้านที่หายไปจากบัญชีของภูณรากับสืบหาคนบงการฆ่าคุณนรินทร์กับเรา2คนแล้วนี่อะไรคะอยู่ๆก็จะทิ้งกันไปอ่ะทรายไม่ขำนะนี่มันเรื่องซีเรียสนะ
0: ผมรู้ว่าเป็นเรื่องซีเรียสแต่ที่ผมขำอ่ะผมขำที่คุณคิดว่าผมจะทิ้งคุณไปคุณลืมไปแล้วเหรอเมื่อวานน่ะผมสัญญาคุณเอาไว้ว่าผมจะดูแลคุณดูแลภูณราแทนพี่นรินทร์นะแล้วผมจะทิ้งคุณไปได้ยังไง
1: ก็คุณกําลังจะไปอยู่นี่ไง
0: ผมจะไปหาตัวช่วยเรื่องที่เราต้องสืบหาหลักฐานกัน
1: ตัวช่วยเหรอคะ
2: พวกมันซุบซิบอะไรกันน่ะ
3: ได้ยินแว่วๆมาว่าตนเรศจะไปกรุงเทพค
2: ่
3: ะ
2: ขอให้มันไปแล้วไปรับแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเลยภูณราจะได้สูงขึ้นปลอดเชื้อไอ้พวกลูกเมียน้อย
3: และคราวนี้เราจะได้กวาดล้างพวกนางทรายได้อย่างสะดวกโยธินเมื่อไม่มีตัวช่วยอย่างตนเรศคอยเกะกะคราวนี้นางทรายจะต้องกระเด็นไปจากภูณราอย่างไม่มีเงื่อนไข
1: แล้วเขาจะยอมมาช่วยเราเหรอเขาอาจจะเอาชีวิตเขามาเสี่ยงก็ได้นะ
0: อย่าห่วงเลยทรายปกติชีวิตเขาเสี่ยงกว่าพวกเราอีกอย่างเดียวที่เขาจะไม่ช่วยเราคือผมหาเขาไม่เจอง
1: ั้นทรายเอาใจช่วยคุณขอให้คุณหาเขาเจอไวๆนะคะ
0: ผมไปแล้วนะ
1: รีบกลับมานะคะ
0: ทรายอยู่ทางเนี้ยก็ระวังตัวเองให้ดีนะอย่าเผลออย่าวางใจจะอยู่ที่โรงแรมหรือที่บ้านพักอ่ะก็ต้องดูหน้าดูหลังให้ดีเกิดอะไรขึ้นมาผมไม่ได้อยู่ช่วยนะ
1: ทรายจะดูแลตัวเองดีๆแล้วรอคุณกลับมา

0: ได้แล้วครับ
1: ทำไมพวกลือช้าจังวะ
2: ที่ตึกร้างมันกำลังตามหาใครอยู
3: ่มันจะไปหาใครก็ช่างหัวมันเถอะหน้าที่ของแกก็ต้องเก็บมันและเก็บมันให้ได้ในวันนี้เข้าใจไหมถ้าเกิดมากลับมาที่บุญดาราเนี่ยเราก็จะหาโอกาสเก็บมันได้ยากอีก
2: ผมก็ต้องหาโอกาสอยู่แต่ยังไม่มีจังหวะให้ลงมือเหมือนมันก็ระวังตัวเองอยู่เหมือนกัน
3: ก็มันอาจจะเริ่มสงสัยแล้วก็ได้ไงแกถึงต้องรีบลงมือ
2: ครับผมจะรีบลงมือ
3: ฆ่ามันให้ได้เข้าใจนะแกต้องตายอยู่ที่กรุงเทพนั่นแหละแล้วค่อยเป็นศพใส่ลงกลับมาที่ภูมิลา

0: ที่โรงแรมมีแอร์เย็นๆแล้วแกมานัดฉันที่ตึกล้างทำไมวะ
1: หมดเอาขึ้นรถไปโรงพัก
0: โทษทีว่ะเพื่อนพอดีงานเข้าตั้งแต่เช้าฉันก็เลยต้องจัดการก่อนเลยพาแกมาที่นี่ได้สองจ็อบจะได้ไม่เสียเวลาโอเคเอานะนะ

0: เขาเพิ่งไปไม่นาน7ปีที่ไม่มีเขาเรายังอยู่รอมาได้เลย
1: คุณสายครับมิสเตอร์ล็อบสันครับวันนี้มาออกรอบตีกอล์ฟที่นี่อยากจะคุยกับคุณสายครับ
0: ขอบคุณนะคะคุณเรชาติสวัสดีค่ะมิสเตอร์โรบสันเวลคัมทูพูนาราดกอล์ฟคลับนะคะ
2: ฮัลโหลคุณซายยินดีที่ได้รู้จักครับ
0: โอ้พูดไทยชัดมากเลยค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะ
2: ผมทำงานเดินทางไปมาระหว่างเมืองไทยกับเดนมาร์กมา10 กว่าปีนะครับ
0: แล้ววันนี้ปฏิกอล์ฟเป็นไงบ้างคะมีอะไรขาดตกบกพร่องหรืออยากให้ช่วยอะไรไหมคะ
2: ผมเพิ่งมามีโอกาสตีกอล์ฟและพักที่นี่เป็นครั้งแรกประทับใจมากเลยครับ
0: ขอบคุณนะคะดีใจมากเลยค่ะที่ประทับใจในภูนาราของเรา
2: ผมก็อยากให้ลูกค้าของผมประทับใจเหมือนกันผมอยากจะทําสัญญาจองห้องพักเวลาลูกค้าบินมาจากประเทศเดนมาร์กจะได้มาประชุมที่นี่นะครับ
0: ยินดีมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวทรายทําราคาพิเศษให้แล้วก็ดูแลด้วยตัวเองอย่างเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะ
2: ขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะ
2: Thank you so much
0: ขอบคุณค่ะ

0: เทสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
2: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
2: Formos Omega Smart Super Go
3: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
4: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
5: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
10: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
9: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดสังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์1252คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
10: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
9: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
10: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
9: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
10: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
9: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
11: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลดละกรอบมาก
13: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
14: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
15: ทหารเรือสหรัฐกว่า 5,000 นายขึ้นฝั่งที่แหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเช้านี้ก่อนเดินทางเข้าพักผ่อนที่พัทยาหลังปฏิบัติภารกิจกลางทะเลนานกว่า200วันโดยมีสื่อต่างชาติปักหลักรอรายงานขณะที่เรือลำดังกล่าวเคยร่วมภารกิจในตะวันออกกลางรวมถึงอิหร่าน
16: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
17: พวกเราทำงานในพวกแม่งแบบลับๆสุดท้ายพวกเราก็ต้องตายแบบลับๆว่ะ
18: ถ้าประชาชนอยู่ข้างเราเราก็ไม่ต้องการในพวกแก๊งอันธพาลอีกต่อไป
19: จะพูดอีกครั้งนะไอ้ปู่กูไม่ได้วางแผนฆ่ามึงอะไรที่ออกจากปากมึงคือคำโกหกไอ้แดง
20: ถ้าคุณทำงานให้ผมผมจะรับรองความปลอดภัย
21: ถ้ามึงลากแม่เข้ามาเกี่ยว
19: ยังไงวันนี้มึงก็ต้องตาย
21: มึงกับกูจะได้จบสักที
22: แดนไทเล่คืนนี้2ทุ่มครึ่ง
23: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
24: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
25: เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
26: ถ้าเราคว้าแชมป์ได้เราจะได้เงินรางวัล1ล้านบาท
27: ขอหนูคัดตัวด้วยคนนะคะ

0: ึงเราจะมีกันอยู่แค่นี้แต่เราจะสู้ด้วยทั้งหมดที่เรามี
1: บ้านโคกปังสู้เด
2: ้อดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: และตอบวัดข้อบังเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
4: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
5: 99บาทต่อเดือน
4: กดดอก5940โทรออก
6: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และ D Ribon
7: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส

โอ้ย

0: thank you party for my best friends เจ๊นี่คุณสายเขาจัดเซอร์ไพรส์เราจริงเหร
1: อใช่สิต้องใช่แน่ๆ
0: แล้วคุณสายเขาจะจัดเซอร์ไพรส์ให้เราเรื่องอะไรเจ๊
1: เป็นเรื่องที่เราช่วยหาข้อมูลเรื่องพ่อมาหักล้างเรื่องข่าวลือมั่วๆนั่นไงแ
0: ง่โอ้เออว่ะเจ๊แต่เจ๊แน่ใจนะว่าเป็นเรื่องนั้นอ่ะ
1: เฮ้ยก็แน่สิถ้าไม่ใช่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องอะไรอีกเล่าเฮ้ยโอ้โหของน่ากินทั้งนั้นเลยเอายืนเบื่ออยู่ทำไมแล้วมันนั่งสิทำดีไม่ต้องรอชาติหน้าอิ่มท้องชาตินี้ละแกเอ้ยดูเร็วท้องฉันร้องแล้วได้ค่ะ
0: มีวายด้วยของดีเนี่ยขอบคุณนะ
1: สักคำนึงเถอะ
0: หอมมากเลยเจ๊
1: อาหารอร่อย
0: ดนตรีก็ไพเราะ

ค่ะคุณลลิตามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะไม่มีค่ะแต่ท่าทางคุณบอกว่ามีนะคะมีอะไรบอกชายสิคะก็ลิตาบอกว่าไม่มีไงคะปล่อยลิตาค่ะอาการคุณร้อนใจแบบนี้ต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆ

0: นี่แกบอกธุระของแกได้ยังวะถึงขนาดมาหาฉันที่กรุงเทพมีเรื่องอะไร
1: เรื่องพี่ชายฉันที่หายตัวไป
0: ฉันก็ฟังข่าวอยู่อะไม่น่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับพี่แกเลยเสียใจด้วยนะเว้ย
1: มันอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้นะเว
0: ้
1: ย
0: แกพูดแบบนี้ฉันเดาได้2ทางนะเว้ย1พี่แกจงใจกระโดดน้ำตกฆ่าตัวตายกับ2มีคนทำลายพี่แกจนล่วงผ่านน้ำตกฉันเดาดูข้อไหน
1: ข้อ2
0: นี่มันคดีฆาตกรรมอำพรางเลยนะเว้ยใครทำลายพี่แก
1: ฉันยังไม่รู้ว่ะ
0: โอเคงั้นแกสงสัยใคร
1: ทุกคนน่าสงสัยหมด
0: แกจะมาสงสัยว่าพี่แกถูกฆาตกรรมไม่ได้นะเว้ยมันต้องมีหลักฐานให้สงสัยซะก่อน
1: หลักฐานน่ะมีเว้ย
0: อะไรล่ะ
1: ตัวฉันไงฉันกลับมาบ้านได้ไม่กี่วันฉันก็ถูกเก็บผู้ช่วยคนสนิทของพี่ชายฉันก็ถูกเก็บเหมือนกันแต่โชคดีที่พวกเรารอดมาได้แล้วที่ฉันถ่อมาหาแกถึงที่นี่วันนี้ก็เพราะว่าฉันอยากได้มืออาชีพไปช่วยสืบหาตัวคนร้ายแกจะคิดค่าจ้างเท่าไหร่ฉันพร้อมจ่ายนะเว้ย
0: โทษทีว่ะฉันไม่ได้ทำงานรับจ้างฉันให้แกจ้างฉันทำงานไม่ได้หรอก
1: ไอ้เมธแกฟังที่ฉันพูดก่อนที่ฉันบอกว่าฉันจะจ่ายค่าจ้างให้กับแกฉันไม่ได้จะดูถูกแกนะเว้ย
0: แล้วไง
1: ไอ้เมธฉันมาขอให้แกช่วยฉันก็ไม่อยากให้แกเดือดฟรีฉันก็เลยอยากให้ค่า
0: จะเอาเงินฟาดหัวฉันใช่ไหม
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องมาพูดเรื่องเงินกับฉันดิแกจำได้ไหมตอนที่ฉันจะสอบเข้าเป็นตำรวจแล้วไม่มีเงินแกให้ฉันยืมแล้วบอกว่าไม่ต้องคืนฉันบอกกับแกว่ายังไง
1: นานขนาดนั้นใครจะจำได้วะ
0: แต่ฉันจำได้ฉันบอกกับแกว่าถ้าฉันได้เป็นตำรวจเมื่อไหร่โจรทุกคนในโลกนี้จะถูกฉันตามล่าหัวซุกหัวซุนอยู่ไม่เป็นสุขถ้ามาทำให้แกเดือดร้อน
1: เออฉันจำได้แล้ว
0: จำได้แล้วฉันพูดแบบนี้แกก็ขำแบบนี้เป็นไงล่ะขำไม่ออกก็มีโจรมาตามล่าแกจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ไม่เป็นสุขแล้วเพราะฉันจะตามล่ามันให้แกแบบฟรีๆเดี๋ยว
1: ขอบใจมากนะเว้ยเมธ

0: มาดักรอที่คอนโดแล้วครับแต่มันไม่กลับมาถึงมันกลับมาผมก็ทำอะไรยากระบบรักษาความปลอดภัยของคอนโดมันเข้มมากผมแอบเข้าไปไม่ได้แน
1: ่ถึงยากแค่ไหนแกก็ต้องจัดการถ้าเก็บมันที่คอนโดไม่ได้ก็ไปเก็บมันที่อื่นฉันไม่ต้องการเห็นมันเดินกลับมาที่ภูมินารายณ์นี่อีกเข้าใจไหม
2: ไอ้เล่นมันมีร้านประจำอยู่ร้าน
1: เดี๋ยวแกส่งคนที่แกติดต่อไว้เข้าไปดูถ้าเจอมันที่นั่นจัดการมันได้เลย
0: ครับ

0: งานเสร็จแล้ว
1: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
2: ได้ไหมครับ
1: Formos Omega 369
3: เคยคิดไหมว่าวันวันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสารตกค้างหรือเปล่า
4: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
5: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทยเท่านั้นค
6: ่
5: ะ
6: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
7: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
8: ์ว้าว
7: ไม่รีบไม่เหลือนะ
9: พ่อปั่นไปฝากซื้อไข่หน่อยดิ
10: ไข่จ้ะ
9: คอแห้งไหมลูก
10: หวานร้อนสุดๆแถมข้าวหลามสองกระบอก
9: เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
11: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
12: ่เพียงใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวัน D Point และสมัคร e-bill
11: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
9: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
13: ย่าลืมสั่งแก๊ส
14: ส่งงาน
15: อย่าลืมการบ้านลูก
16: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
17: อย่าลืม
18: อย่าลืมปิดไฟ
19: จะเข้าขวานจ่ายอย่างนี้อ
20: ่
19: ะ
20: ไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
21: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
22: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
23: พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
24: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชาย
25: เพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PA e service
24: เรียบร้อยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ
25: PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
26: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
27: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
26: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
28: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
29: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อค3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
30: แค่โค้ก10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
29: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อค3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: ีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
4: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
5: ์ว้าว
4: ไม่รีบไม่เหลือนะ
6: ทำไงจะลดดีกัน
7: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
8: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
9: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
8: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
9: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
11: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
12: ์มิวเป็นไรอ่ะ
13: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
12: ไม่มี
13: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซาลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
14: ตราช้างสามเสียนตราที่คุณมั่นใจแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
8: น้องนี่ติ๊บนะแล้วก็เดี๋ยวเล่นเพลงนี่มันโยกโยกโยกให้หน่อยนะ ลืมได้ทีแล้วชอบชอบชอบ ถ่ายเอาไว้เลยเอาไว้เป็นหลักฐาน
15: นี่นี่นี่เดี๋ยวฉันไม่ใช่ลิงกินโต๊ะจีนนะฮะจะมาถ่ายเก็บหลักฐานอะไรกัน
8: ก็หลักฐานแฉเลขาเบอร์ใหญ่ของผู้มีอำนาจบริหารคุณลาใช้ห้องจัดเลี้ยงสั่งอาหารมาเลี้ยงฉลองส่วนตัวยังไงเล่า
16: เก็กท่าสวยๆหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวในรูปเนี่ยจะออกมาไม่สวย
15: นั่นปากหรือชักโครกอะฮะฉันไม่ได้จัดเลี้ยงเองซะหน่อยคุณทรายเป็นคนจัดเลี้ยงให้ฉันเองอย่า
16: ว้าวว้าวว้าวว้าวที่แท้ก็ผู้มีอำนาจในการบริหารคุณราเนี่ยใช้อำนาจสปอยลูกน้องตัวเองเหรอคะ
8: กฎของคุณราข้อที่10เนี่ยมันว่ายังไงนะ
16: ห้ามมีให้พนักงานใช้อำนาจหรือสิทธิพิเศษในการเปิดห้องพักหรือห้องจัดเลี้ยงเพื่อฉลองปาร์ตี้ส่วนตัวหรืออำนวยสิทธิพิเศษให้แก่ญาติสนิทมิตรสหายโดยเด็ดขาด
8: แล้วถ้าใครฝ่าฝืนกฎมีความผิดไล่ออกสถานเดียวเข้าใจป่าว
15: เฮ
8: ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยดีจับเลยวะเนี่ยคนทำความผิดอะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นต้องรับผิดชอบก่อน
17: นี่พวกฉันไม่ได้ทำความผิดอะไรนะเว้ยต้องรับผิดชอบอะไรวะ
15: เออนั่นแหละสิเร่งไป
18: ยังมีหน้ามาบอกไม่ได้ทำอะไรผิดหลักฐานออกทนโทษทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มแล้วก็คราบอาหารที่มันติดปากอยู่พอมีอำนาจบริหารภูนาราเขาหน่อยนางทรายก็เริ่มผลาญภูนาราปรนเปรอคิดฆ่ากับพวกของ
15: เปล่านะคะคุณทรายไม่ได้ทำแบบนั้น
18: อย่าเถียงฉันนะ
19: ถ้าสองคนเนี่ยหุบปากซะแล้วก็เก็บข้าวของออกจากภูนาราขืนยังพูดมากอาจจะโดนเสียค่าปรับค่าห้องจัดเลี้ยงแล้วก็ค่าอาหารเท่าไหร่นะลิซ่า
18: สิบเท่าค่ะว่าไงจะลาออกหรือว่ายอมเสียค่าปรับ

0: วันนี้ตั้งตรงนั้น
1: เชิญเข้ามาได้เลยค่ะปาร์ตี้ดื่มกินได้ตามสบายเลยค่ะนี่เป็นบริการต้อนรับพิเศษจากคุณราของเราค่ะ Welcome to Party ค่ะนี่ถึงขนาดวางแผนใส่ร้ายกันเลยเหรอเนี่ยลิตาได้ยินที่แม่กับแม่ใหญ่คุยกันแต่ว่าลิตาห้ามแม่ของลิตาไม่ได้จริงๆลิตาขอโทษนะคะที่ช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยแต่นี่คุณกำลังช่วยทรายอยู่นะคะที่เอาเรื่องมาบอกแต่ว่าตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วค่ะเพราะเลขาเพนกับเลขาเองคงไปถึงห้องจัดเลี้ยงตามที่แม่ใหญ่วางกับดักเอาไว้แล้วอะไม่มีอะไรสายเกินไปหรอกค่ะมันต้องมีวิธีแก้จะแก้ยังไงอะคะแค่เลขาเพนกับเลขาเอกไปถึงห้องจัดเลี้ยงแล้วกินดื่มฉลองเนี่ยก็ถือว่าแผนสำเร็จแล้วคุณก็ต้องติดตั้งแห่ทำผิดกฎของโรงแรมไปด้วยสุดท้ายพวกคุณก็จะถูกไล่ออกรู้แล้วค่ะว่าต้องแก้ยังไงแต่คุณลลิตาต้องช่วยทรายอีกแรงนะคะจะไม่ให้เกียรติแขกผู้มีเกียรติในงานหน่อยเหรอคะ

0: ันในฐานะตัวแทนของผู้บริหารและพนักงานภูนารากอล์ฟคลับทุกคนอยากจะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาเยือนภูนาราของเราทุกท่านคือแขกคนพิเศษของเราค่ะพวกเราสัญญานะคะว่าจะดูแลทุกท่านให้ดีที่สุดให้เหมือนญาติเหมือนคนในครอบครัวเหมือนเพื่อนสนิทขอให้ทุกท่านสนุกสนานและมีความสุขตลอดระยะเวลาในการอยู่ที่ภูนารานะคะ Thank you party for my best friend Cheers
1: Cheers

0: อีกสักครู่ติดตามชมพายุทรายหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ดีแฟลตเซลบายโอช้อปปิ้งนะคะแหมเช้าๆแบบนี้คุณผู้ชมเห็นเราสองคนไหมคะหวีผมเข้ารายการกันมาแต่เช้าเลยเพราะอะไรทุกคนนะเห็นผมยาวๆแล้วก็ชอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะอยากไว้ผมยาวแต่ถ้าเกิดส่องกระจกตอนนี้แล้วฉันซอยสั้นไปละฉันดัดหยิกฟูไปแล้วเพราะอะไรผมเรามันเหลือน้อยแล้วบนหัวใช่ไหมคุณพี่คุณแม่คุณป้าที่ดูอยู่ถ้าอยากให้ผมมันกลับมาสลวยสวยเก๋คุณป้องแนะนำหน่อยสิ
2: คือตอนนี้พออายุเยอะมันจะบางพอบางปุ๊บต้องไปตัดสั้นดูแก่ดูมีอายุว
1: ัน
2: นี้หลายคนหมดตังมาเยอะแล้วใช้อะไรผมไม่ขึ้นสักทีสังเกตนะคะที่เกาหลีเขาจะฮิตสมุนไพรที่เรียกว่าโสมแดง
1: โอ้ยแพงจะตาย
2: เขาจะเอาโสมแดงไปใส่อยู่ในทุกผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วง
1: แต่มันดีมาก
2: ขายขวดหนึ่งดีมากใช้แล้วผมขึ้น
1: ขวดเท่าไหร่
2: ขวดหนึ่งเป็นพันวันนี้นะคะไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วแล้วนะค
1: ะ
2: ไม่ต้องไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวป้องเอาขวดหลัก10มาให้เลยตอนนี้แชมพูโสมแดงมาอยู่ที่นี่แล้วนี่เขาสระผมหรือทอผมนั่นน่ะทำไมผมมันขึ้นหนาแน่นขนาดนั้นน่ะ
1: แชมพูโสมแดงสุกายะ
2: คือป้องบอกนะใช้อะไรแพงๆก็ไม่สู้ใช้โสมแดง
1: จริงเหรอ
2: จะหมดตังหลายพันบางคนถ้าไม่คิดจะไปปลูกผม 300,000 นะเอาตัวนี้ไปสระ
1: โอ้แต่ค่าปลูกผมมัน 200,000 จริงๆนะ
2: ใช่เอาตัวนี้คุณยูริ
1: คนนี้
2: พูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะ
1: เป็นคนเกาหลีแท้เลย
2: เขาบอกไปซื้อตัวโสมแดงที่เกาหลีขวดละเป็นพันวันนี้มาใช้โสมแดงสุกายะผมขึ้นดกดำหนาแน่นเย็นสบายหัวนี่ไง
1: คุณผู้ชมดูแกสระใหญ่เลยอ่ะอุ้ยอยากเลยแบบสะบัดแล้วมันได้แบบนี้เนาะเรียกว่าเป็นการฟื้นคืนชีพให้แม่มีความสุข
2: ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคือโปรขวดนึงอ่ะขายกันอยู่เนี่ยปกติเขาขายกันหลักพันหรือสุกายะปกติเนี่ยมันจะเป็นโปร6ขวดพัน
1: แล้ววันนี้จัดโปรยังไงให้
2: วันนี้เดี๋ยวป้องจะให้ไปเลยทั้งหมด8ขวดพันมีตังทอน

0: ี๋ยวจะให้ครีมอาบน้ำตัวหอมใครที่ผิวแห้งๆมีกลิ่นสาบเหม็นสาบค่ะเอาตัวนี้เป็นสบู่ตัวหอมให้อีก82
1: คือทั้งหมดที่เห็นบนหน้าจอเนี่ย4แถม4ขวดใหญ่ๆได้8ขวด
0: 8เดือน
1: 8เดือนเลยแล้วก็ยังแถมเป็นแชมเป็นสบู่อ
0: าบน้ำตัวหอม
1: อาบน้ำตัวหอมให้อีกท
0: ั
1: ้งหมดนี้999บาทเรื่องจริงเหรอเนี่ย
0: จริงๆค่ะเฉพาะวันเดียวนะคะตัวนี้ขายดีมากๆตอนนี้โสมแดงขายดีมากๆนะ
1: รีบโทรเลย1252ยังจะบอกคุณผู้ชมว่าแฟลชเซลทุกครั้งเนี่ยสายมันจะแน่นมากเพราะฉะนั้นพี่ๆแม่ๆป้าๆที่ดูอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะหยิบโทรศัพท์ก่อนกดก่อนค่ะ1252ทดแท้รอท้ายรายการเนี่ยของหมดมันจะไม่ทันวันนี้ส่งปุ๊บพรุ่งนี้ได้สะได้ใช้เลย1252 999นี้เก็บเงินปลายทาง
0: ไม่มีค่าส่งนะคะ
1: ส่งไม่ด้วย
0: อ้าวไปดูแม่อูมนิดนึงหม่อมอูมปัจจุบันนี้71
1: แล้วมีปัญหาอะไรอ่ะ
0: คือหม่อมอูมจะตัดผมสั้นแล้วแล้วก็จะดัดผมหยิกนี
1: ่เอ้าแต่ผมยาวแล้วนี
0: ่เลี้ยงไว้ผมแล้ว
1: ค
0: ือหม่อมอูมเนี่ยนะคะแก71มีอาการผมมันร่วงนะคะตามวัยนะคะ
1: แกเป็นนักแสดงต้องทำผมบ่อยด้วยมั้งคะ
0: โอ้โหหนังเปิดไปตั้งไหนเจอแต่นักหัวนะคะขาวไปหมดเลยเลยบอกแม่ลองเอาไปสระนี่
1: อย่าเพิ่งหมดหวัง
0: แม่เขาไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกแล้วนะตอนนี้แม่เขากำลังเลี้ยงผมยาวอยู่เพราะมันดูหน้าเด็กแล้วไว้ได
1: ้อ้าวผู้ชายก็ได้ด้วย
0: 80ค่ะพ่อรองของคดีตรงแกมีอาการคันหัวหนังหัวลอกไปสะเก็ดเลยหนังหัวแห้งมากกลางกระหม่อมเนี่ยมันเริ่มแบบเป็นไข่ดาว
1: เขาช่วยเรื่องหนังศีรษะแห้งด้วยเหรอ
0: หนังศีรษะแห้งหนังศีรษะลอกกลิ่นหนังหัวเขียวผมร่วงดูผมขึ้นขนาดนี้
1: ถ้าผู้ชายได้กลับมามีไรผม
0: ใช่
1: มหัวแบบนี
0: ้
1: มีความสุขดูหนุ่มขึ้นเลยนะ
0: คือสูตรนี้นะเขาชอบมากพ่อรองบอกตัวขิงเนี่ยมันดับกลิ่นหนังหัวดีมาก
1: ตอนนี้สายเยอะมากพ่อแม่ถ้าดูอยู่นะคะเหลือแค่70กว่าเซตสุดท้ายลงไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่อยากพลาดโปรโมชั่นวันนี้แฟลชเซลทั้งส่งฟรีทั้งลดทั้งแถมวันนี้ที่เห็น4ขวดเนี่ยไม่ใช่นะเราแถมเบิ้ลให้อีก4เป็น8ขวดใหญ่เป็นขวดปั๊มหมดเลยใช้ได้8เดือน
0: ใช
1: ่แล้วก็มีครีมอาบน้ำตัวหอมให้พ่อแม่ไปใช้อีก
0: 82รวมแล้ว8บวก8 16ชิ้นนะฮะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมรีบหยิบโทรศัพท์แล้วกด1252ค่ะ1252
1: ส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนมานะคะ
0: ใช่คือไม่มีอะไรสระหัวแล้วหัวสะอาดเท่ากับการใช้ขิงสระแล้วขิงตัวนี้นะใครมีกลิ่นหนังหัวนะเอาขิงไปสระเลย
1: นอกจากมีโสมแดงม
0: ี
1: ขิงด้วย
0: ใช่แล้วก็ใครที่มีปัญหาน
1: ะ
0: เขาเรียกว่าร่วงจากกรรมพันธุ์หรือร่วงจากพวกแบบฮอร์โมนอะไรพวกนี้นะใช่แล้วก็มันจะมีพวกปาล์มใบเลื่อยที่เขาไม่ใส่กันเพราะของมันแพง
1: เหรอนะคะช่วยเรื่องอะไรคะ
0: ค่ะตัวนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงนี่ดารานักแสดงช่องสามใช่คือสมุนไพรวันนี้เราใช้เป็นตำรับสมุนไพรโบราณนะคะพวกโสมแดงขิงปาล์มใบเลื่อยเทียนกิ่งใบไผ
1: ่
0: พวกมหาดนะคะพวกมะขามดีควายมะกรูด
1: แบรนด์สุกายะเนี่ยเขาเชี่ยวชาญในด้านของสมุนไพรไทยที่เป็นต้นตำรับอยู่แล้วนะ
0: คือบ้องบอกนะไม่ต้องไปเสียตังค์แพงๆซื้อแบบว่าอะไรแพงๆขวดละเป็นพันสองพันไม่ต้องนะ
1: กระบวนการผลิตสะอาดมาก
0: ใช่แพงแค่ไหนไม่สู้ใช้โสมแดงขวดนี้เอาจริง
1: ได้มาก
0: มันใช้ดีจริงๆคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: หลักพันน่ะ
1: แล้วเนี่ยสะนะคะคุณผู้ชมจะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากใครที่ชอบความหอมนะคะไม่ได้เหม็นเขียวต
0: ้
1: องลองนะคุณผู้ชมเพราะเยมใช้มาแล้วมีความรู้สึกว่าสะแบบมีความสุขอะกล
0: ิ
1: ่นมันอบอยากจะสะ2รอบ3รอบสะไปเลย
0: คือมันเย็นเยอะใช่มันเย็นแม่อูมเนี่ยนะจะตัดผมสั้นดัดผมหยิกพอคนอายุเยอะผมมันจะบางบางเสร็จปุ๊บต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกปัญหาโรคแตกใครที่จะไปปลูกผม 300,000 กว่าบาทวันนี้เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงจบ
1: คนเกาหลีแท้ๆ 100% พูดเกาหลีพูดไทยไม่ได้นะเขายังใช้เลย
0: แกคันหัวแล้วคันหัวเสร็จปั๊บหนังหัวลอกแล้วมีกลิ่นแล้วเสร็จปุ๊บผมมันก็ร่วงมันเป็นสเต็ปแบบนี้เลยน
1: ะ
0: นี่ดูโอ้โหดูสิ
1: เหลือแค่40กว่าเซตแล้ว
0: ใช่คือหนามากแล้ว
1: ค่ะ
0: แกไม่ต้องไปดัดหยิกเลยนะ
1: อย่ารอนะ
0: เพราะผมมันขึ้นหนาปั๊บหูต้องพี่แยมตอนนี้สายรอเป็นร้อยเลยตอนน
1: ี้ใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่ารอโทรก่อน1252เวลารายการเราเนี่ยเหลือ3นาทีสุดท้ายแต่เซตเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคุณรอท้ายรายการอาจจะไม่ได้โปรนี้ต้องบอกก่อนว่า1ขวด690บาทราคาเต็มแต่วันนี้ค่ะเหลือเฉลี่ยแค่60บาทเท่านั้นแต่คุณได้ทั้งหมดนี้ไปเลยนะคะไม่มีค่าส่งด้วยแค่999บาทโทรก่อนค่ะ1252โทรด่วนตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลย
0: ตกเดือนละ60กว่าบาท60กว่าบาทไม่มีทางได้ราคานี้แน่นอนแล้วใช้อะไรไม่จบเอาแชมพูโสมแดงสุกยะตัวจบถ้าตัวนี้ไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วพวกบอกเลยใครที่จะต้องแบบไปปลูกผม 3-4 แสนอย่าพึ่งนะลองใช้โสมแดงก่อนแล้วหลายคนนะคะต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกนะคะ40 50 60ผมมันจะบางไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
1: เราอยากไว้ยาวเพื่อหน้าดูเด็ก
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เกาหลีเนี่ยเขาใส่โสมแดงในทุกขวดที่เป็นผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วงทุกขวดที่ทำให้ผมมันขึ้นวันนี้ไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วนะ
1: เราก็มี
0: หลัก10นะคะวันนี้ให้โสมแดงในราคาหลัก10แล้วมันมีตัวขิงต้องบอกเลยนะชอบมาก

0: ลูดนะล่วงเป็นกำกำเลยนะ
1: เขาน่าจะต้องสระทุกวันเลยนะคะเพราะว่าต้องออกกำลังกายใช่ไหม
0: ใช่เลยบอกพี่แพทพี่ต้องใช้โสมแดงเพราะพี่อายุเยอะแล้
1: ว
0: ผมพ
1: ี
0: ่บางนี่ไงผมขึ้นเต็มเลย
1: คุณพี่คุณแม่ถ้าดูอยู่นะคะเราไม่เรียกป้าแล้วนะแบบนี้เราเรียกคุณพี
0: ่
1: อุ้ยคนนี้สวยมาก
0: ให้ดูนิดนึงพี่แป้ง
1: ค
0: ุณพี่แป้งแกทำกับข้าวแล้วก็ใส่หมวกทั้งวัน
1: มันอบมันอบ
0: อบหัวเฮิร์ตเนี้ย
1: มันก็จะเร่งผมร่วงนะ
0: กินคั้นพอคั้นเสร็จเก้าเสร็จผมร่วงเป็นกระจุกกระจุก
1: อุ้ยแสดงว่าโสมแดงเนี่ยมันช่วย
0: สุดยอดดูพี่โผดูพี่แป้ง
1: คุณผู้ชม
0: เป็นยังไงนี่คือพี่แป้งหลังใช้โสมแดงผมหนาฟูฟ่องไม่ต้องไปดัดหยิกเพราะแกใส่หมวกทั้งวันมันอบ
1: ทรงประมาณเนี้ยเป็นอะไรที่เราต้องการไม่
0: ใช่
1: สั้นดัดหยิกอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
0: วันนี้นะ
1: ถ้าอยากได้20กว่าเซตสุดท้ายแล้วคุณป้อง
0: แชมพูธรรมดาเอาไม่อยู่นะป้องบอกเลยแม่จะใช้แชมพูที่เขาสระทั่วไปธรรมดามันเอาไม่อยู
1: ่
0: ถ้าแม่อยากให้ผมหนาผมเด้งผมเงาผมเยอะลดปัญหากระหม่อมที่มันแบบบางๆอ่ะนะให้เอาเสียวโสมแดงไปสระแม่ไปซื้อข้างนอกเนี่ยนะที่เกาหลีเขาขายขวดเป็นพัน
1: ที่นี่690อ่ะ
0: ใช่วันนี้เหลือหลักเศษ
1: แต่วันนี้เหลือ60บาท
0: เหลือ60บาท18ชุดสุดท้ายเอาไม่ได้แม่ถ้าไม่คิดจะปลูกผม 300,000 บาทเอาโสมแดงไปสระเลย
1: ค่ะ
0: 1252 1252ค่ะ
1: 1นาทีสุดท้ายถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะสัมผัสผมตัวเองแล้วมันแบบได้หวีบ้
0: าง
1: ผมหนาบ้างมีวอลลุ่มบ้างแล้วก็ไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกไปตลอดชีวิตของฉันแล้วหรอรองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ได้ตั้ง8ขวดเนี่ยการที่กลับมาไว้ผมทรงแม่อูม
0: แม่อูมเนี่ยนะ
1: ด้วย71
0: เนี่ยเตรียมตัดผมสั้นแล้วนะเตรียมตัดผมหยิกแล้วน
1: ะ
0: ตอนนี้แกเลี้ยงไว้ผมยาวกลางบ่าแล้ว
1: ดูสวยขึ้นเลย
0: คือมันสามารถเลี้ยงผมได้เลย
1: ผมมันทำให้คนเราสวยขึ้นจริงๆนะ
0: จะต้องไปจ่ายแพงๆหลักหมื่นหลักพันไม่ต้องนะคะโสมแดงตัวจบเลยค่ะ
1: วันหมดแล้วคุณป้อง12เซตสุดท้ายแล้วตอนนี้คือจะหมดเวลาแล้ว20วินาทีเพิ่มให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ
0: ได้เท่าไหร่แต่ได้เท่าไหร่
1: เช็คให้หน่อยค่ะทีมงาน
0: เอาให้เพิ่ม50แม่ okay. เอาให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช้อะไรมาไม่หายผมร่วงมีกลิ่นหนังหัวมีอาการคันอยู่เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงสุกายะใช้แล้วจะบอกว่าดีจริงๆค่ะ
1: ย้ำวันนี้ได้ทั้งหมดแค่999บาท
0: ใช
1: ่โทรด่วน
0: หลักพันเหลือหลัก10 1252ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: วันนี้เราลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รีมอาบน้ำโชกุบุสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื่นขึ้นซิสเทมมา X Proxy พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ซิสเทมมา
1: ไม่ใหญ
2: ่โอ้สวัสดีค่ะคุณพิม
1: สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงอะค่ะ
2: คิดถึงเหมือนกันค่ะแล้วนี่คุณพิมมานานหรือยังคะ
1: เพิ่งจะมาถึงนะคะมาถึงก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีด้วยปาร์ตี้ดีจังเลยนะคะพุนราเนี่ย
2: ขอบคุณค่ะ
1: แต่ไม่ดีอยู่อย่างเดียวอะประหยัดเหลือเกิน
3: อะไรประหยัดเหรอคะ
1: ก็วายเนี่ยนะสิคะดื่มแค่แก้วเดียวก็เกลี้ยงแล้วว่าได้ยินมาว่าอยากดื่มไวน์ดีๆต้องมาที่ภูนราเนี่ยจะเสียเที่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้อะค่ะ
2: เออนิชาไปสั่งวางให้คุณพีมสิ
1: ฟรีเหรอ
2: เรียกว่าของขวัญพิเศษจะดีกว่าค่ะไม่ต้องจ่ายมิสหายของแม่ใหญ่ต้องได้ดื่มไวน์ชั้นหนึ่งเท่านั้น
1: โอ้เลิศว่ามากเลยค่ะดีค่ะขอบคุณนะคะแม่ใหญ่
2: นิชายืนเฉยอยู่ทำไมล่ะไปสั่งวายมาให้คุณพิมสิบอกว่าฉันสั่ง
3: ค่ะพี่ใหญ
1: ่ขอบคุณนะคะ
2: สนุกได้เต็มที่เลยนะคะ
4: วายที่สั่งได้แล้วครับ
1: ว้าวนี่มันวายขวดละเป็นแสนเลยนะเธอ
2: สำหรับคุณพีมแค่นี้จิบๆค่ะไปเปิดมาปะ
1: ขอบคุณนะคะแม่ใหญ
2: ่ด้วยความยินดีค่ะต่อแป๊บนะคะ
1: ค่ะ
2: มาสุมหัวคิกคักกันอยู่ตรงนี้นึกว่าจะรอดพาคนเข้างานปาร์ตี้ยังไงก็ต้องถูกไล่ออก
3: พวกเธอสองคนยังสวาปามาหาแล้วก็เครื่องดื่มชิดเธอเป็นคนจัดปาร์ตี้ให้
5: แต่ความจริงคือทรายไม่ได้สั่ง
2: แต่ทุกคนก็คิดว่าหล่อนสั่ง
6: นี่มันเรื่องอะไรกันครับ
3: คุณอิดมาก็ดีแล้ว

0: ได้มาเป็นพยานในการไล่นางทรายแล้วก็คนสนิท2คนออก
1: ไล่ออกด้วยเรื่องอะไรครับ
2: ก็นางทรายนี่ไงคะมันเอาอาหารและเครื่องดื่มจากโรงแรมน่ะมาบำเรอเลขา2คนทำผิดกฎภูนราแบบนี้โทษสถานเดียวคือไล่ออกใช่ไหมคะคุณอิทธิ
1: ถูกครับคุณทรายไม่น่าทำแบบนี้เลยนะครับก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดกฎภูนรา
3: ทรายไม่ได้ทำค่ะแต่ว่ามีคนวางแผน
0: เธออย่ามาโยนความผิดมั่วๆให้คนอื่นเขานะเธอทำผิดก็พาลูกน้องของเธอออกไปดีๆสิจะได้ไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลให้ภูนาราเสียชื่อ
3: ก็ได้ค่ะถ้าแม่ใหญ่ใช้อำนาจไล่ทรายออกทรายก็จะใช้อำนาจไล่แม่ใหญ่กับคุณนี้ออกเพราะว่าทำผิดกฎเหมือนกัน
2: นักปากเน่าเดี๋ยวฉันก็ล้อฟันออกให้หมดปากเลยฉันทำผิดกฎบ้าบออะไรฮะ
3: คุณเอกคะ
4: นี่ครับ
5: สำหรับคุณพีนแค่นี้จริงๆค่ะไม่เปิดนะคะ
3: แม่ใหญ่เปิดวายขวดละแสนให้เพื่อนดื่มฟรีๆแถมแม่ใหญ่กับคุณนิกก็ยังร่วมดื่มฉลองด้วยนี่ถือว่าทำผิดกฎหรือยังคะคุณอิด
1: ผิดครับ
2: ครับ
1: อยากให้ตายพอเลยคร
2: ับ
1: แม่ใหญ่
2: เนี่ยอย่าว่าแต่วายขวดละแสนเลยต่อให้ฉันปิดภูนาราเลี้ยงกดบ้ากดบอมันก็เอาความผิดจากฉันไม่ได
3: ้ถ้าอย่างนั้นกดอะไรก็มาเล่นงานสายว่าผิดไม่ได้เหมือนกันในเมื่อเจ้าของภูนาราคนปัจจุบันได้ทำบันทึกมอบอำนาจภูนาราให้กับทรายแล้วก็เท่ากับว่าทรายมีอำนาจของเจ้าของที่จะทำอะไรก็ได้โดยไม่ผิดกฎของภูนาราทรายพูดถูกไหมคะคุณอิด
1: ก็ถูกครับคือทั้งแม่ใหญ่แล้วก็คุณทรายเนี่ยต่างก็มีอำนาจในการบริหารภูนาราการที่จะจัดเลี้ยงให้ใครหรือว่าสั่งอาหารให้ใครสามารถทำได้ไม่ผิดกฎครับ
3: ชัดเจนนะคะแม่ใหญ่คุณนิทรายขอตัวไปดูแลแขกก่อนนะคะ
0: คุณนิคุณรู้ไหมว่าคุณทำอะไรลงไป
1: ผมทำอะไรครับ
0: ก็คุณเข้าข้างแม่ทรายหักหน้าพี่ใหญ่ไง
2: น่าสงสารลูกชายฉันจริงๆที่ต้องทำงานท่ามกลางคนที่ไว้ใจไม่ได
1: ้ผมเนี่ยนะครับไว้ใจไม่ได้ถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องบอกแล้วว่าแม่ใหญ่ผิดคุณทรายถูกนี่ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะครับผมยึดถือความถูกต้องผมถึงได้บอกไปว่าสิ่งที่แม่ใหญ่และคุณทรายทำเนี่ยสามารถทำได้ไม่ผิดกฎ
0: โถยึดถือความถูกต้อง
1: คุณนี้คุณข้องใจอะไรผมหรือเปล่าครับ
0: ฉันบอกตอนไหนคะเพราะฉันข้องใจคุณฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยฉันว่าคุณอย่าร้อนตัวไปเลยคุณผิด
2: ฉันไม่สนใจความถูกต้องอะไรหรอกนะฉันคือความถูกต้องครั้งนี้ฉันจะหลับตาทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วปล่อยไปครั้งหนึ่งแต่ถ้าครั้งหน้าฉันเห็นคุณเข้าข้างนางสายแล้วก็คุณได้เจอฉันแน่

0: รคจิตทั้งคู่ไม่ตายดีแน
1: ่นี่นอกจากเรื่องพี่ชายแกที่หายไปแล้วอะยังมีเรื่องรายลับที่กอล์ฟขับหายไปอีกเป็น10ล้านเลยนะเว้ยไม่เกี่ยวโยงกันหรือเปล่าวะ
2: เกี่ยวโยงกันยังไงวะ
1: เอ้าต้องลองคิดดูดิคนที่บงการฆ่าพี่ชายแกกับคนที่โกงเงินอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้ประมาณว่ามันโกงเงินแล้วพี่ชายแกดันจับได้มันก็เลยต้องฆ่าล้างหนี้หรือไม่อาจจะถึงขั้นที่ต้องการฆ่าล้างครัวพวกแกทิ้งทั้ง

0: เพื่อคุบธุรกิจหมื่นล้าน
1: ถ้างั้นแกกลับไปพูดเวลากับฉันเลยดีกว่า
0: ใจเย็นใจเย็นให้ฉันไปเคลียร์งานก่อนเว้ย
1: ฉันเย็นไม่ได้เลยเว้ยถ้าขืนพวกเราช้าพวกมันอาจจะฆ่าทรายเราก็ได
0: ้เฮ้ยทรายใครวะ
1: ผู้ช่วยคนสนิทของพี่นรินทร์ที่ร่วมมือกับฉันสืบเรื่องนี
0: ้ผู้ช่วยพี่ชายแกเป็นผู้หญิงเหรอวะเฮ้ยทรายทำไมชื่อมันคุ้นจังวะฉันเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนอะนึกออกแล้วไอ้เลด
1: อะไรแกนึกอะไรของแกออก
0: แฟนเก่าแกชื่อทรายเอ้าเงียบทำไมวะตอบดิแฟนเก่าแกชื่อทรายใช่ไหม
1: เออใช่
0: จุกดิผู้ช่วยพี่ชายแกดันชื่อเหมือนแฟนเก่าแก
1: ไม่ใช่แค่ชื่อเหมือนหน้าก็เหมือนเพราะว่าเขาคือคนคนเดียวกันเว้ย
0: เอ้ยเดี๋ยวจริงดิ
1: โอ้ยเก็บอาการหน่อยเก็บอาการหน่อย
0: โอ้ย
1: ก่อนที่ฉันจะหมั่นไส้แกจนถีบแกตกเก้าอี้อ่ะ
0: โอ้ยอย่าพานสิวะเออ
1: ฉันก็เพิ่งรู้ตอนที่กลับมาหาพี่นรินทร์นี่แหละ
0: ชีวิตแกตอนนี้เจอแต่เรื่องหนักมากเลยนะเว้ยทั้งเรื่องฆาตกรรมของพี่ชายแกเงินบริษัทถูกโกงแล้วยังรักครั้งแรกของแกอีกด้วย
2: หลอนนี่มันเป็นอสรพิษมากกว่าที่ฉันคิดเอาไว
3: ้อสรพิษไม่ใหญ่หมายถึงทรายเหรอคะ
2: ก็หมายถึงหลอนนะสิจะหมายถึงใครเล่า
3: ถ้าทรายเป็นอสรพิษอย่างที่ถูกกล่าวหาทรายจะไม่เอาคนที่วางแผนกำจัดทรายด้วยปาร์ตี้อุปโลงนี้ไว้เลยแกก็ลองดูสิยอมรับว่าเป็นความคิดของคุณเหรอคะคุณนี
4: ้คนอย่างแกเนี่ยมันก็สมควรแล้วไม่ใช่เหรอที่จะเจอแบบนี้ภูนารามมันไม่ใช่ของแกสักหน่อยมันเป็นของตระกูลภูสินแกน่ะเป็นใครเป็นแค่เห็ดแค่เห่าข้างถนนที่เกาะแพงเกาะขาตนรินมาเพื่อเหย่อขึ้นมาคุมอำนาจในภูนาราเอาไว
3: ้คุณพูดเหมือนเจ็บปวดมากเลยนะคะคุณนี้ที่ไม่เคยมีอำนาจอะไรเลยในภูนาราไม่มีอำนาจบริหารอยู่ในมือนะคะคุณยังพยายามใช้มันกำจัดทรายแล้วถ้าคุณมีอำนาจอยู่ในมือเมื่อไหร่อะไรจะเกิดขึ้นฝากเป็นข้อคิดให้แม่ใหญ่ด้วยนะคะ
2: หล่อนไม่ต้องฝากอะไรมาให้ฉันคิดหล่อนนั่นแหละที่ต้องคิดว่าพอหรือยังกับการเสวยสุขในภูนาราหล่อนควรจะใส่หัวไปจากที่นี่ได้แล้วศึกในภูนารามจะได้สงบสักที
3: ทรายยังไปไหนไม่ได้หรอกค่ะทรายต้องอยู่ดูแลภูนาราแทนคุณธนินทร์ก่อน
2: หล่อนอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์หล่อนเอาลูกชายฉันกลับมาไม่ได
3: ้แต่ทรายหวังว่าคุณนรินทร์จะกลับมาแล้วทรายจะหาความจริง
2: ความจริงที่ว่าหล่อนวางแผนฆ่าลูกชายฉันอย่างนั้นเหรอฮะ
3: ถ้ามีคนวางแผนฆ่าคุณนรินทร์จริงๆอย่ามาสงสัยทรายให้เสียเวลาเลยค่ะเพราะทรายคือคนสุดท้ายที่คิดจะทำแบบนั้นแม่ใหญ่ควรจะกลับไปคิดทบทวนมากกว่านะคะว่าใครคือคนแรกที่คิดจะฆ่าคุณนรินทร์
4: ทรายเ

ไรคะพี่ใหญ่อย่าไปฟังมันนะคะนางทรายเนี่ยมันเสี้ยมให้พี่ใหญ่ระแวงคนอื่นไปทั่วเพื่อเบี่ยงเบนความผิดของตัวเองค่ะมันนั่นแหละค่ะตัวดิมันเป็นคนที่น่าสงสัยเป็นคนแรกเลยนะคะพี่ใหญ่พี่ใหญ่คะ

จะกล้ายิงเพื่อนแกจริงหรอวะบอกมาพวกแกต้องทันเลยต้นดูชีวิตฉันบอกมาวางปืนลงวางปืนลงวางปืน

0: กแต่อะไรมันแค่กรอบโลตัสกรอบมาก
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
2: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอติมผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอติมช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติม
3: รับชุดไหนดีครับ
4: เอาชุด
5: ออสตางา
6: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
7: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
10: เดี๋ยวม
11: ัน
10: ก
11: ็
10: ด
11: ี
10: เด
11: ี๋
10: ยวมันก็ดีแน่
11: เด
10: ี๋
11: ยวม
10: ัน
11: ก็ด
10: ีเดี๋ยวมันก็ดี
9: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่
12: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
13: แค่สิบบาท
12: ดีนะ
14: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
15: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
16: ้พ่อปั่นไปฝากซื้อไข่ดี
17: ไข่จ้ะ
16: คอแห้งไหมลูก
17: หวานร้อนสุดๆแถมข้าวหลามสองกระบอก
16: เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
17: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
1: ่เพียงใช้แอป PAA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวัน D Point และสมัคร e-bill
17: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PAA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
16: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
18: ย่าลืมสั่งแก๊ส
19: ส่งงาน
8: อย่าลืมการบ้านลูก
5: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
4: อย
5: ่
4: าลืมล้าง
0: อย่าลืมลูกอย่าลืมปิดไฟ
14: จะเข้าฝาจ่ายอย่างนี้อ
13: ่
14: ะ
13: ไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
7: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
1: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
17: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชาย
1: เพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PEA e-service
17: เรียบร้อยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ
1: PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
16: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
19: ผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
19: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
12: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: เลอา
9: สบู่สมุนไพรเลอาซาวา
11: ประสาทพลังสมุนไพร
18: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
10: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
0: จาวาเรอ

0: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: ปากเหม็นแน
0: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
3: ข่าวเที่ยงช่องวันช่วงรอบวันเปิดบ้านต้อนรับแก๊งตรอกใบเล่จีสุธิรักแม็กซ์เจนมานะอูธนากรที่จะมาพูดคุยถึงเบื้องหลังการทำงานพร้อมสปอยความเข้มข้น2ตอนสุดท้ายซีรีส์แดงใบเล่รอพบกับ3หนุ่มได้เลยเที่ยงตรงวันนี้นะคะ
4: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขัดในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้ Let the sound
7: be your original 300
6: millilit like the soy original
7: number 1 brand ThailandLet the soy อร่อยคุ้มค่า It's real

0: ำไมไม่รับสายเนี่ยก็เพิ่งจะหัวค่ำยังไม่น่าจะนอนน่าจะรับสายกันสักหน่อย
1: ทำอะไรอยู
0: ่พอดีสายเพิ่งโทรหาคุณนเรศนะคะแต่คุณนเรศไม่ได้รับสายสงสัยคงจะยุ่ง
1: ทำงานตั้งแต่เช้าแล้วกลับบ้านไปพักผ่อนได้แล้วนะ
0: ค่ะสายกำลังจะกลับบ้านพักแล้วค่ะคุณอิดก็กลับไปพักผ่อนเลยค่ะ
1: งั้นพรุ่งนี้เจอกันนะ
0: ค่ะ

0: ไม้กับมันดิพี
1: ่เอามันไปที่รถไปเก็บมันที่อื่น

0: แกไหวไหม
1: ฉันไม่ตายง่ายหรอก
0: กำลังจะขึ้นรถแท็กซี่อยู่แล้วเชียวหูดันได้ยินเสียงปืนห่วงว่าแกจะเจอดีเลยรีบวิ่งมาดูพวกมันเป็นใครวะโจรมาปล้นแกเหรอ
1: ไม่น่าใช
0: ่ถ้ามันไม่ใช่โจรมาปล้นแกมันก็จะอุ้มฆ่าแก

0: 3ตัวนั้นหลบไปกบดานก่อนแค่นี้นะครับ
1: เรียบร้อยนี่แกแน่ใจนะว่าแกไม่เคยเห็นหน้าคนร้ายมาก่อนนะ
2: ฉันแน่ใจฉันไม่เคยแน่พวกคนร้ายแล้วก็ไม่เคยรู้จักกับพวกมันมาก่อน
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแกคืนนี้นะสนับสนุนข้อสงสัยของแกว่ามีคนบงการฆ่าพี่ชายแกและพยายามจะเก็บแกด้วย
2: แสดงว่ามันต้องส่งคนสะกดรอยตามฉันมาถึงกรุงเทพแล้วก็พยายามจะเก็บฉันอีก
1: ชัวคนที่บงการฆ่าแกเนี่ยมันต้องอยู่ภายในภูนารากอฟคัมนั่นแหละไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกมันถึงรู้ความเคลื่อนไหวของแกทุกอย่าง
2: อยู่ในภูนารากอฟครับก็มีแต่คนกันเองทั้งนั้นน่ะ
1: คนกันเองนี่แหละไว้ใจไม่ได้แต่จะเป็นใครฉันจะไปช่วยแกหาคนคนนั้นให้เอง
2: แล้วเมื่อไหร่แกจะมาช่วยฉันได้วะ
1: ทันทีเลยเพื่อนเพราะคดีที่เกิดขึ้นกับแกคืนนี้นะช่วยให้ฉันไปคุยกับหัวหน้าได้
2: นี่ฉันต้องขอบใจโจรพวกนั้นปะวะที่ตามมาเก็บฉันถึงที่นี
1: ่แกต้องขอบใจคนที่บงการนู่นที่คิดผิดส่งคนมาเก็บแกตอนที่แกมานัดเจอกับฉัน

0: างเดือดโกรธใครมา
1: พอดีเด็กทำงานผิดพลาดนะครับผมเลยต้องตามไปแก้ไข
0: ทำงานอะไรพลาด
1: ไม่มีอะไรหรอกครับผมจัดการเรียบร้อยหมดแล้วครับไม่ต้องถึงมือไม่ใหญ่หรอกครับ
0: ต้องสิอย่าลืมว่าฉันเป็นหนึ่งในสามผู้บริหารภูนาราฉันต้องรู้ทุกเรื่องคุณต้องมาบอกฉัน
1: ถ้าคราวหน้าเกิดอะไรขึ้นผมจะรีบรายงานไม่ใหญ่ครับผมขอตัวก่อนนะครับ
0: คุณอยู่อันดับที่เท่าไหร่คุณอิด
1: อันดับอะไรล่ะครับ
0: นางซานมันบอกฉันว่าถ้ามีคนที่คิดจะฆ่าลูกชายฉันมันอยู่อันดับสุดท้ายแล้วมันก็ฝากให้ฉันคิดดีๆด้วยนะว่าใครคืออันดับแรกที่คิดจะฆ่าลูกชายฉันคุณอยู่อันดับที่เท่าไหร่คุณอิด
1: ถ้าอย่างนั้นผมคงไม่มีอันดับหรอกครับเพราะว่าในหัวของผมเนี่ยไม่เคยมีเรื่องที่จะคิดฆ่าใครเลยนะครับ
0: จริงเหรอคุณไม่เคยคิดฆ่าใครจริงๆหรอ
1: จริงสิครับใครจะไปคิดเรื่องฆ่าคนครับหรือว่าไม่ใหญ่คิด
0: ใช่ฉันคิดแล้วฉันก็คิดทุกวันด้วยว่าอยากจะฆ่าไอ้คนที่ฉวยโอกาสตอนที่ลูกชายฉันหายไปแล้วก็เข้ามาแสวงหาอำนาจในภูนารา
1: ถ้าอย่างนั้นผมหวังว่าไม่ใหญ่คงจะหาคำตอบได้เร็วๆนะครับเพราะว่าผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งที่คิดจะฆ่าคุณดรินขอตัวกันนะครับ

0: อีกสักครู่ติดตามชมพายุทรายหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: โปรติดดาวคุณผู้ชมใครที่ดูเดียอยู่ตอนนี้นะลองเอามือลูบหน้าดูมันมีริ้วรอยไหมมันรู้สึกแห้งกร้านไหมและถ้ามันใช่วันนี้ค่ะมีเซรั่มสาหร่ายสีแดงจากเครือโรงพยาบาลวิภาวดีครั้งที่แล้วมาคือขายดีมากจริงๆไปเจอดร.แบงค์กันค่ะสวัสดีครับ
2: ตอนนี้ต้องบอกว่าหมดเลยเป็นเซรั่มที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งในทีวีแล้วก็โรงพยาบาลเลยแบงค์ต้องบอกว่าคนที่มีปัญหาริ้วรอยแม่จ๋าสาหร่ายสีแดงตัวนี้จากประเทศฝรั่งเศสช่วยในเรื่องของริ้วรอยโดยตรงเลยทำไมถึงขายดีรู้ไหมพี่เดียจ๋าต้องบอกว่าเซรั่มโดยทั่วไปคุณผู้ชมจ๋า30มิลลิลิตรเนาะแต่เซรั่มที่แบ่งให้ต้องบอกว่าใหญ่เป็น2เท่าของทุกแพลตฟอร์มที่ขายตอนนี้เลยคือใช้ได้นานเพราะฉะนั้นแม่เลยบอกว่าพลาดไม่ได้ต้องซื้อ
1: 40บวกโดยเฉพาะแม่
2: 40บวกโดยเฉพาะคุณผู้ชมจ๋าอย่างที่บอกอายุ40ปีขึ้นไปผิวเริ่มแห้งริ้วรอยเริ่มมาอายุ50ปีริ้วรอยล่องลึกมันมาแน่นอน60ปีแม่จ๋าอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยหน้ายับมากนะจ๊ะแม่ผิวทั้งเหี่ยวทั้งหย่อนทั้งยานทั้งคล้อยแต่ถ้า70ปีจะเป็นเหมือนคุณแม่คนนี้คือเห็นไหมฮะว่าผิวเนี่ยทั้งเหี่ยวทั้งหย่อนทั้งยานทั้งย่นบางทีคนอายุ60ปีขึ้นไปแม่จ๋าใช้ครีมอย่างเดียวไม่เพียงพอ
1: เอาไม่อยู่ใช่ไหม
2: เอาไม่อยู่จำเป็นที่จะต้องใช้สาหร่ายสีแดงตัวนี้ด้วยและแบงค์จะบอกให้ว่าเซรั่มเนี่ยเขามีข้อดียังไงคือ1เซรั่มเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยได้ดีกว่า2เขาจะซึมลึกและซึมเร็วและ3ถ้าใช้คู่กับครีมนี่คือเห็นผลมาก
1: นี่เพราะฉะนั้นเห็นผลขนาดนี้สายเริ่มเข้าแล้ว
2: สายมาแล้ว
1: 1
2: 2 5 2คุณผู้ชมจ๋าอย่างที่บอกว่าไซส์ใหญ่บิ๊กไซส์แบบนี
1: ้
2: 1ขวดปกติถ้าไปที่โรงพยาบาลคุณผู้ชมฮะ990บาทแต่วันนี้ซื้อ2แถม3 5ขวดใหญ่ๆแม่จ๋ารายการอื่นถ้าจบจากรายการนี้จะขาย 1,299 ละแต่วันนี้แม่จ๋า5ขวดนะ 1,099 บาทจ้ะยังได้ราคานี้อยู
1: ่ราคาดีมาก
2: ถูกต้องแต่ถ้าไปที่โรงพยาบาลวิภาวดีแม่จ๋า1ขวดเป็นพันน
1: ะ
2: แต่วันนี้คุณผู้ชมจ๋าเหลือแค่200นิดเดียวเท่านั้นเองแม่5ขวดวันนี้ไซส์ใหญ่นะถ้าเทียบกับขนาดทั่วไปคือได้10ขวดถ้าเทียบกับขนาดทั่วไปคือ10ขวดแม่จ๋า 1,099 บาท 1,252 จ้ะ
1: อันนี้40บวกคือต้องลองเลยใช่ไหม
2: ถูกต้องถูกต้องแม่จ๋า40ปีขึ้นไปผิวแห้งผิวเหี่ยว50ปีริ้วรอยล่องลึกมันมา60ปีแม่จ๋าผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานแล้วมาตรฐานของโรงพยาบาลเราจะต้องใช้โรงงานที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเลยสารสกัดก็เช่นเดียวกันแม่จ๋าเรานำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสสาหร่ายสีแดงตัวนี้เนี่ยเขาช่วย1ถ้าหน้าแก่อยู่แล้วเขาจะช่วยทำให้หน้าเด็กได
1: ้
2: 2ถ้าทาไปแล้วเนี่ยหน้าจะชะลอไม่ให้หน้าแก่แม่จ๋าวิตามินซีหน้าใสไนอะซินามายช่วยเรื่องฝ้าแดดและที่สำคัญเราเติมอะไรไปแม่เซรามายไฮยาและเติมคอลลาเจนให้ผิวเนี่ยดูอิ่มดูฟูดูฉ่ำดูวาวคือเราเติมสารพวกนี้ไปแม่จ๋า1หน้าจะไม่แก่2ถ้ามีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยโดยเฉพาะริ้วรอยโดยตรงเนี่ยแม่เขาช่วยเลยโดยเฉพาะพี่เดียลองทา
1: ขอลองดูเนื้ออุ๊ยนี่หยดลงไปคือเข้มข้นมากนะดร.ดูดิมันไม่ไหลไม่อะไรเลย
2: แม่จ๋
1: า
2: ตัวนี้เนี่ยเข้มข้นแต่ซึมลึกแล้วก็ซึมเร็วมาก
1: จริงอุ๊ยแล้วดูดิคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของเขานะอุ๊ยแล้วรู้สึกแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันซึมเข้าไปไวแล้วก็ชุ่มชื้นมากเลย
2: ถูกต้องแล้วแม่รู้ไหมว่าข้อดีของการใช้เซรั่มตัวนี้เนี่ยแม่คือแบงค์จะบอกว่าถ้ามันมีร่องเล็กๆบนผิวแล้วพี่เดียทาลงไปเขาจะซึมไปสู่ร่องผิวได้เลยและที่สำคัญถ้าริ้วรอยร่องลึกแม่จ๋าทาครีมไปบางทีเนี่ยมันไม่ซึมแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะซึมอ่ะ40ปีขึ้นไปมีปัญหาอะไรบ้างหน้าผากมันจะเป็นเส้นต
1: ี
2: นกามันจะหนาใต้ตามันจะโบร่องแก้มมันจะลึกแม่แล้วเมืองไทยต้องบอกว่ามันร้อนเพราะฉะนั้นแล้วฝ้าจะมา
1: อันนี้คือ40บวกนี่คือบอกครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหา40บวก50บวกแม่จ๋าเซรั่มตัวนี้ช่วยได้แน่นอนแล้วที่สำคัญแม่โรงพยาบาลของเราเนี่ยมีศูนย์ความงามคนอายุ70ปีมากันเยอะมากแล้วทุกคนจะเป็นแบบคุณแม่คนนี้จะเป็นเหมือนคุณยายคนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าคุณแม่คนนี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของผิวเยอะมากท
1: ั้
2: งผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานผิวคล้อยแม่จ๋าคนอายุ70ปีอ่ะจะเป็นแบบนี้แหละ
1: แล้วครีมทั่วไปอ่ะเอาไม่อยู่แล้วบางคนทาเข้า

0: ไปรู้สึกทำไมมันไม่ซึมเข้าผิวสักที
1: เพราะฉะนั้นการใช้ครีมมันดีแม่จ๋าแต่วันนี้ถ้าแม่ใช้ครีมร่วมกับเซรั่มตัวนี้มันจะเห็นผลคูณ2มันจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นครีมที่แม่ใช้อยู่ใช้ได้ดีแม่แต่ถ้าแม่ใช้คู่กับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยแม่ให้ดูปัญหาชัดๆ
0: ใช่อันนี้ปัญหาของคนวัย70เนาะที่แบบให้ซูมดูใกล้ๆเลยคุณผู้ชมค่ะว่าปัญหาเขาเนี่ยชัดเจนขนาดไหนนี่นะตรงนี้ก็เห็นชัด
1: นี้เหมือนที่โรงพยาบาลเลยคือคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตีนกาเนี่ยคือใต้ตาจะโบมากแล้วก็ล่องแก้มเยอะพอล่องแก้มเยอะแม่จ๋าคือปากมันจะคว่ำเป็นเพราะว่าหน้ามันเหี่ยวแล้วคุณแม่คนนี้คือมีฝ้าดำมากเป็นฝ้ามา40กว่าปีแล้วเห็นไหมฮะตรงโหนกแก้ม
0: ริ้วรอยชัดเจนมาก
1: แล้วก็หน้าผากก็คือเหี่ยวมาก
0: ค่ะแต่หลังจากใช
1: ้คนละคนเลยคือในความรู้สึกแบงค์คือตอนแรกอายุ70นะแม่แต่ดูเหมือนสาวอายุ50ปีเท่านั้นเพราะอะไรผิวดูตึงดูกระชับไม่เหี่ยวไม่หย่อนไม่ยานไอ้ร่องแก้มอ่ะดูสิคุณผู้ชมสังเกตไหมร่องแก้มมันดีขึ้นแล
0: ้
1: วก็ใต้ตาที่บอกว่าตาโบแม่จ๋าตอนนี้เนี่ยคือใต้ตาตื้นมากๆเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์เลยเหมือนไปร้อยใหม่ทำให้หน้าเนี่ยมันดูกระชับมันดูตึงเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยเลือกที่จะมาแล้วเอ้าแต่ตอนนี้เขาบอกว่าสายทะลุไปแล้ว
0: น้อยกว่า70แล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าฟังจนเพลินว่าเอ๊ะเรามีปัญหาแบบนี้จริงไหมพอ40บวกปั๊บอยากให้คุณเปิดใจทันที
1: ถูกต้องแม่จ๋า
0: อัน
1: นี้คือเซรั่มและขายดีเป็นอันดับ1ในโรงพยาบาลในตอนนี้แม่จ๋าวันนี้แม่ไซส์ใหญ่บิ๊กไซส์เป็นพิเศษเลย1ขวดของเราเทียบเท่ากับ2ขวดโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้แม่ซื้อ2แถม3เหมือนได้10ขวดแต่จ่ายแค่ 1,099 บาทไปโรงพยาบาลจ่าย 5,000 วันนี้ประหยัดเงินไป 4,000 จ่ายแค่ 1,099 บาทขวดนึง 1,000 บาทแม่แต่วันนี้เหลือแค่200นิดเดียวแบงค์สรุปแบบนี้แม่เงิน 1,000 ไปที่โรงพยาบาลได้ขวดเดียวแต่วันนี้แม่ได้ถึง5ขวดนะ1,252แล้ววันนี้แม่ใจดีมาก
0: คืออ
1: ีก200
0: คุณผู้ชมดูนะข้างกล่องนะ990แบบนี้ไปคลินิกไปโรงพยาบาลก็ราคานี้แน่นอนแต่ว่าวันนี้เนี่ยลดลงไปอีก200แล้วโปรเนี้ยดร.แบงค์จะหมดแล้วด้วยใช่มั้ย
1: หมดแล้วแม่ไม่เป็นไรแม่โทรเข้ามาก่อน1252ตอนนี้คอลเซ็นเตอร์บอกว่าแน่นมากไม่รู้ว่าหมดหรือเปล่าแม่ไม่เป็นไรแม่โทรมาก่อนจัดในแบงค์เคลียร์ให้นี่คือจะบอกว่ามาตรฐานของโรงพยาบาลเราจะไม่พูดปากเปล่าเรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร
0: ์
1: ป้าแตนอายุ46ปี
0: คือ
1: เราตรวจคือป้าแตนคุณผู้ชมสังเกตเห็นมั้ยอันนี้คือเครื่องทางวิทยาศาสตร์จะเห็นเลยว่าคุณป้าเนี่ยมีริ้วรอยเยอะมากใต้ตาตีนกาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้คือเครื่องที่มันเป็นสีเขียวๆนี่คือมันเป็นริ้วรอยล่องลึกที่แก้ไม่ได้แต่คุณผู้ชมสังเกตไหมอายุ46เหลือ36จากการที่ใช้เซรั่ม
0: อุ้ยจริง
1: จริงจริง
0: ก็คือตรวจผิวมาเลย
1: ตรวจผิวโกหกไม่ได้แม่จ๋ามาตรฐานของโรงพยาบาลเราตรวจด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร
0: ์
1: จาก46ผิวเหลือแค่36ปีเท่านั้นเองแล้วคุณผู้ชมจ๋าอยากจะบอกเลยว่าคนที่มีปัญหาริ้วรอยคุณแม่คนนี้เนี่ยอายุ50ปีแต่คุณเห็นไหมว่าเขาเนี่ยทำหัตถการเยอะขนาดไหนก็ตามแต่จำเป็นจะต้องใช้เซรั่มเพราะอะไรคุณผู้ชมสังเกตนะ
0: ค
1: ือปากจะคว่ำมากเพราะว่ามีร่องน้ำหมากเยอะมากแล้วใต้ตาคุณผู้ชมเห็นไหมว่าผิวเนี่ยมันยุบลงไปผิวมันยุบลงไปเพราะเนื่องจากความชราของผิวริ้วรอยมันมา
0: จริงค่ะแต่พอใช้เสร็จแล้วปั๊บดูคุณผู้ชมขา
1: ใช่
0: อุ้ยมันดูเหมือนแบบเอาจริงนะเหมือนข้างในเขาเปลี่ยนแบบเป็นคนละคนไปเลย
1: ทำไมถึงเปลี่ยนขนาดนี้ที่ดูสาวไปได้เพราะผิวดูเต่งขึ้
0: น
1: ด
0: ู
1: ตึงขึ้นผิวดูอิ่มดูฟูพอผิวกระชับแม่จ๋าผิวก็ดูเด็กเหมือนไม่ใช่คนอายุ50คือจริงๆหลายคนว่าเอ้ยคุณแม่อายุถึง40ปีหรือเปล่า
0: ใช่แล้วความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยดร.แบงค์มันเห็นชัดเลยนะมันมีความโกลว์
1: ถูกต้องถูกต้องแม่จ๋าแบงค์อยากจะบอกว่าครีมที่ใช้เนี่ยดีแม่แต่ถ้าแม่อายุ60ปี70ปีหรือ50ปีการใช้เซรั่มตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยจัดการในเรื่องของริ้วรอยเล็กๆบนใบหน้าได้ดีกว่ามันจะช่วยจัดการในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกที่บางทีเนี่ยทาครีมไปแล้วแต่มันไม่ซึมม
0: ัน
1: ไม่เข้าสู่ฮะ
0: และนี่1นาทีสุดท้ายคุณผู้ชมบอกแล้วนะดร.แบงค์ไม่ได้ให้โปรที่ลด200แบบนี้กันบ่อยนักแล้ววันนี้โปรนี้จะหมดแล้วด้วย1นาทีสุดท้ายเอาให้ทัน
1: เอาให้ทันแม่จ๋าอย่างที่บอกเนาะว่าวันนี้เนี่ยไซส์ใหญ่เป็นพิเศษเลยซื้อ2
0: สุดท้ายแล้ว
1: 5เซตสุดท้ายแม่จ๋าอ่ะซื้อ2แถม3แม่5ขวดวันนี้ถ้าไปที่โรงพยาบาลราคานี้ได้แค่ขวดเดียวแต่ถ้าซื้อวันนี้ได้ถึง5ขวดแม่จ๋าโดยเฉพาะริ้วรอยล่องลึกอยากให้ใช้มากๆแม่และอย่างที่บอกแม่ว่าวันนี้เนี่ย1ขวดของเราเท่ากับ2ขวดที่ขายใน
0: ดูขนาดสิคุณผู้ชม
1: ใหญ่เท่ามือ
0: ใหญ่แบบใช่คือเท่ามือเลยอ่ะใหญ่มากไม่เคยเห็นเซรั่มขนาดใหญ่อย่างนี้เลยดร.แล้วด้วยคุณ

0: คุณภาพเนาะสาหร่าย
1: ชี
0: เด็ดเราให้ปริมาณขนาดนี้คุณผู้ชม1252นะ
1: 1252จากวันนี้5ขวดแม่ลดไป 4,000
0: นะต่อเวลาเลย
1: ขอต่อเวลาแม่ไม่เป็นไรให้ไปเลยจาก1252โทรมาให้ติดนะ
0: ใช่
1: อยากให้ได้
0: อยากให้ได้จริงๆดร.วันนี้ขอบคุณสำหรับโทรนี้มากๆ1252รีบโทรมาค่ะ

0: คนอื่นป้าไม้มาใหญ่มาสงสัยฉันน่ะ
1: แล้วแม่จะร้อนตัวทำไมถ้าแม่ไม่ได้คิดอะไรกับพี่นรินทร์
0: แกหยุดเข้าข้างนางใส่สักทีได้ไหมแล้ววันเนี้ยเป็นเพราะแกฆ่าเผ่าไปบอกมันทำให้แผนของฉันต้องล้มหมดเลยเช่นแมริตาเป็นเพราะแกใช่ไหมถ้าแกแสบไปช่วยนางใส่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็แกจะไม่ได้อยู่ที่ภูนาราอีกเลย
1: แม่พูดอะไรอ่ะถ้าลิตาไม่อยู่ที่นี่แล้วลิตาจะไปอยู่ไหนคะ
0: ฉันจะส่งแกไปเรียนต่อเมืองนอกไง
1: ไม่เอานะแม่ลิตาไม่อยากไปอยู่เมืองนอกคนเดียวอ่ะแม่อย่าทิ้งลิตานะแม
0: ่ถ้าแกไม่อยากไปจากที่นี่แกก็หยุดยุ่งเรื่องนางสายตั้งแต่ตอนนี้เลยฉันจะไม่ยอมให้แกมาขัดขวางฉันอีกแล้วถ้าไม่เชื่อแกก็ลองดูถ้าไม่หุบปากไปจุนจ้านช่วยเหลือนางใส่อีกครั้งเดียวแล้วก็ฉันจะแพ็คกระเป๋าจับแกขึ้นเครื่องส่งไปอยู่เมืองนอกและถ้าชีวิตฉันยังไม่ได้ดีไม่สมหวัง

0: แรมมันเลวมันทิ้งเราสองคนเอาไว้ถ้าไม่ได้ครูนาราเป็นที่พักพิงวันนั้นฉันก็ไม่รู้จะอุ้มท้องแกไปอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นครูนาราเปรียบเสมือนบ้านเกิดของแกแกต้องช่วยฉันรักษาไม่ให้ใครมาไล่เราออกจากครูนาราเด็ดขาด
1: ช่วยยังไงอะแม่งั้นลิตาจะเรียนหนังสือเก่งๆแล้วก็มาช่วยลุงนาราบริหารที่ครูนารา
0: แค่นั้นมันยังไม่พอแกไม่ใช่ลูกจ้างแต่แกเป็นถึงหลานเจ้าของภูนาราแกจะมานั่งทำงานงงๆไม่ได้แกจะต้องทำให้เขารักให้เขาเอ็นดูแกมากๆนั่นแหละคือสิ่งที่แกต้องทำ
1: แต่ว่าทุกวันนี้ลุงนาราเขาก็ดีกับลิตามากเลยนะเขาทั้งส่งเงินให้เรียนแล้วก็ส่งเงินให้ใช้อ่ะ
0: โอ๊ยแค่นั้นมันยังไม่พอมันยังไม่พอเข้าใจไหม
1: ต้องแบบไหนที่เรียกว่าพอเรา
0: แกจะต้องอดทนแกจะต้องดีกับเขามากๆทำให้เขารักทำให้เขายอมแบ่งสมบัติให้แกเข้าใจไหม

แกฉลาดมีมารยาสักเล่มหนึ่งรู้จักเดียแค่เลยค่ะให้เหมือนนางใส่สักเสี้ยวเนี่ยนะป่านนี้แกคงจะได้ดิบได้ดีในปูนาราไปแล้วคนที่ไอ้นายดินมันจะไว้ใจให้ดูแลปูนาราก็คงจะเป็นลูกพี่ลูกน้องอย่างแกไม่ใช่ผู้หญิงที่เก็บมาจากข้างถนนอย่างนางทราย

0: พี่สมศรีมีอะไรป่ะครับ
1: มีช่วยหาเอกสารพวกนี้แล้วส่งไปให้พี่ด้วย
0: นี่มันเอกสารวางบินกรุ๊ปทัวร์ยุโรปปลายปีที่แล้วนี่ครับ
1: ใช่เธอเป็นคนดูแลเรื่องนี้นี่เอกสารคงอยู่ครบนะส่งให้พี่ด่วนเลย
0: พี่จะไปทำอะไรครับพี่สงสัยอะไรถามผมได้นะครับ
1: ส่งเอกสารมาให้พี่ก่อนเถอะนาถ้าพี่มีอะไรสงสัยพี่จะถามเธอเองแหละเร็วๆนะ

0: ได้แล้วครับเอกสารที่พี่ให้ผมหา
1: ครบไหม
0: ครบครับ
1: แล้วเป็นไฟล์ที่อยู่ในคอมล่ะส่งมาให้พี่ด้วยนะอย่าให้ตกหล่น

0: รื่องไม่ชอบมาพากลครับอยู่ๆจะป้าสมศรีก็มาขอเอกสารการเก็บเงินกรุ๊ปทัวร์ยุโรปปลายปีที่แล้วไปดูไม่รู้เหมือนกันครับว่าเอาไปทำอะไรแต่ผมไม่ได้ให้ไปทั้งหมดนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวป้าท่านคงตรวจสอบไม่เจอหรอกครับ
1: ไหนคะเจออะไรเงินส่วนหนึ่งที่หายไปอยู่ในรายจ่ายที่สั่งซื้อของสดสำหรับห้องอาหารและห้องพักทั้งหมดของภูนราค่ะรวมทั้งน้ำและเครื่องดื่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกไวน์และเหล้าค่ะ
2: คนที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องอาหารเครื่องดื่มและของสดทั้งหมดคือ
3: คุณนิชาค่ะ
2: เท่าที่สายทราบคุณนิชาดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้มานานแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะคุณนิชาได้รับความไว้วางใจให้ดูเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยคุณนรายังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งคุณนราเสียคุณนรินทร์ก็เข้ามาทำหน้าที่ดูแลคุณนราแทนคุณพ่อแต่ก็ยังให้คุณนิชาดำเนินเรื่องนี้ต่อค่ะ
4: โดยไม่มีใครคิดตรวจสอบอะไร
2: จริงด้วยค่ะเพราะเรื่องในครัวเป็นเรื่องจุกจิกทั้งเรื่องของสดเรื่องเครื่องปรุงผู้บริหารที่เป็นผู้ชายเลยไม่ค่อยได้ใส่ใจแผนกนี้เท่าด้านการบริหารและการตลาด
4: แต่อย่าลืมนะคะวัตถุดิบทุกอย่างพวกเนื้อสดเครื่องปรุงเครื่องดื่มส่วนใหญ่สั่งนำเข้าทั้งนั้นสเต็กชิ้นละเป็นพันคราเวียราคาเหยียบหมื่นวายขวดละเป็นแสน
3: ก็เลยไม่แปลกใจเลยที่ยอดการสั่งซื้อแต่ละเดือนจะเหยียบล้าน
2: คุณสมศรีคะเบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามีเงินรั่วไหลไปกี่ล้านนะคะ
3: ตอนนี้สีตรวจสอบได้แค่ล้านเดียวค่ะแต่สียังไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะ
2: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวทรายจะขอเอากลับไปตรวจสอบต่อเองอย่างละเอียดนะคะคุณสมศรีจะได้ไปตรวจสอบบัญชีอื่นๆให้ครบทุกแผนกค
3: ่ะได้ค่ะตอนนี้ศรีกำลังตรวจสอบฝ่ายจัดหากรุ๊ปทัวร์แขกที่เข้ามาพักจากยุโรปปลายปีที่แล้วคุณนรามีรายรับจากกรุ๊ปทัวร์ยุโรปเป็นจำนวนมากค่ะแต่อย่างที่ศรีบอกนะคะมีเงินรั่วไหลหายไป30ล้าน
2: ขอให้หาเจอนะคะว่าเงินมันรั่วไหลไปทางไหน
3: ศรีเองก็อยากรู้ค่ะศรีจะหาให้เจอค่ะ
4: ยายป้าออกมาจากห้องดับจิตของตัวเองมาเดินเล่นเพ่นพ่านอะไรอยู่แถวนี้เนี่ยพี่สมศรีคะวันนี้ท่าทางหิมะจะตกพี่สมศรีถึงได้ออกมาเดินเล่นนอกเซฟโซนของตัวเองได
3: ้ก็นั่งอยู่แต่ที่ทำงานฉันก็เลยออกมายืดเส้นยืดสายบ้าง
4: ภูนารามีมุมสวนหย่อมมุมน้ำตกมุมสวยๆต้องมากมายทำไมไม่ไปเดินเล่นทำไมถึงมาเดินแถวออฟฟิศ
3: ฉันไม่ชอบออกไปตากแดดข้างนอกมันร้อนฉันกลับไปทำงานแล้ว

0: ะดวกค่ะจะเอางานกลับไปทำที่บ้านต้องมิดชิดขนาดนี้เลยเหรอคะ
1: โกงภูณราเป็น10ล้านต้องไม่ใช่ระดับคนธรรมดาค่ะต้องคนวงในเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่าทรายกำลังจะตรวจสอบบัญชี
0: ถามจริงๆเถอะค่ะวงในก็มีอยู่ไม่กี่คนคุณทรายสงสัยใครคะคุณนี้เหรอคะ
1: คุณนี้ก็อยู่ในข่ายน่าสงสัยค่ะในฐานะที่ดูแลการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่คุณสมศรีตรวจสอบพบว่ามีเงินรั่วออกไปจากตรงนี้แต่ทรายก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะจนกว่าจะตรวจสอบแล้วเจอหลักฐานด้วยตัวเอง

0: นี่ผมทำคุณตกใจเหรอเนี่ยคือผมเห็นคุณเดินมาคนเดียวอ่ะก็เลยเข้ามาทักแล้วนี่คุณกำลังจะกลับบ้านพักใช่ไหมให้ผมช่วยถือไหมแต่ถ้าคุณไม่เต็มใจก็ไม่เป็นไร
1: แล้วคุณเต็มใจจะช่วยหรือเปล่าล่ะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: คือผมเพิ่งกลับมาถึงเมื่อกี้อ่ะ
0: ค่ะซายก็กำลังจะถามอยู่ว่าคุณกลับมาถึงที่แคมป์เมื่อไหร
1: ่ถ้างั้นผมกลับก่อนนะมีเรื่องจะคุยกับคุณน่ะ
0: สายก็มีเรื่องจะคุยกับคุณเหมือนกัน
1: ผมว่าในกล่องนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆ

0: เรื่องนี้ล่ะค่ะที่ซายอยากจะคุยกับคุณ
1: นี่มันรายการจัดซื้ออาหารของสดแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้ในคุณนราเนี่ยครับ
0: ค่ะคุณสมศรีบอกว่าเงินที่หายไปรั่วไหลออกจากตรงนี
1: ้ทั้งหมด10ล้านเลยเหรอ
0: ยังบอกไม่ได้ค่ะแต่เบื้องต้นคุณสมศรีตรวจพบว่าเงินหายไป1ล้านส่วนเอกสารที่เหลือซายเลยขอเอามาตรวจสอบเอง
1: เยี่ยมคุณสมศรีนี่หาเจอไวจริงๆนะ
0: แล้วคุณล่ะคะเจอเพื่อนหรือเปล่า
1: เจอสิครับแล้วมันก็รับปากเลยว่าจะช่วยสืบหาหลักฐาน
0: แล้วเพื่อนคุณจะมาเมื่อไหร่อะคะ
1: ป่านนี้น่าจะมาเราก็ได้นะครับ

0: ยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉบสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมาโยและผักสดกรอบจุใจยิ่งขึ้นกับชีสดัง

0: าชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด
1: ์ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
2: Magic Clean
3: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill
4: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทยเท่านั้นค
5: ่
4: ะ
5: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
6: ์แม่ไปหาหมอกัน
7: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Everycare บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
8: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
9: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
10: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
11: กระแสของเธอเหมือนโคจับ
12: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
13: ดีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
14: ตลกมีทุกรสชาติ
15: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
16: แอบน้ำตาคลอด้วย
17: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
18: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
19: รับได้ที่ฉันยัง
10: ป้าข้าจะมา
0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
3: มีมี
5: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
16: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกรอบฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
4: ้ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
2: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย
8: ์งานเสร็จแล้ว
1: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX Formos Omega 369
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
13: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
9: ์ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
14: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
9: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
14: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
15: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
12: จัดเต็ม
17: ว้าว
12: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
15: ผลผลิตดี
11: เต็มไ
12: ปปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
19: สีโพดำคืนนี้พบกับไพ่ใบพิเศษตุ๊กกี้สุดารัตน์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกสาวสายฝอขอเปิดตัวเขยอินเตอร
1: ์สจ AI
18: สจ AI
1: ใช่เป็นลูกของคุณปลัดใหม่ลูก
18: นี่คือผัวหนูในอนาคตเหรอคะผัวหนูในอนาคตเหรอคะ
1: ค่ะ
5: ใช่คร
18: ับ โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god
3: แต่ฉันว่าดีนะผู้ชายทรงโอ่งแบบนี้คิดดูสิถ้าเขาสักลายมังกรเข้าไปอ่ะ
6: ว้า
3: อุ๊ย
18: คิดถึงบ้านใช่มั้ยล่ะ
3: ใช่
19: คืนนี้ 3:00 น. ทางช่องวัน31ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
20: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
21: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
20: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อ
21: ่
20: ะ
21: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
20: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
21: คือเราว่าเราชอบบลูอ่ะ
22: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด

0: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
1: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
2: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปยังไง
3: จูเลียตแอนด์จูเลียต

0: เฮ้ยคุณ
1: คุณ
0: เฉยๆขอให้ผมดูหน่อย
1: ฉันไม่ได้เป็นอะไรคุณทำอะไรเนี่ยคุณอุ้มฉันทำไมเนี่ยไป
0: ผมจะพาคุณไปหาหมอ
1: พาฉันไปหาหมอทำไมฉันไม่ได้เป็นอะไรปล่อยฉันอยู่นี้นะปล่อย
0: นี่คุณถึงเลือดจะไม่ออกแต่ก็ไม่หมายความว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรนะสมองคุณอาจจะกระทบกระเทือนบวมช้ำภายในก็ได้
1: สมองคุณนั่นแหละกระทบกระเทือนฉันไม่ได้เป็นอะไรปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ปล่อย
0: ไม่ปล่อย
1: ฉันบอกให้ปล่อย
0: ปล่อยผมก็ผิดนะสิ
1: เฮ้ย
0: นี่คุณอยู่เฉยๆถ้าผมตีลูกกอล์ฟกระแทกหัวคุณแล้วไม่รับผิดชอบผมก็ผิด
1: คุณประสาทปะเนี่ยลูกกอล์ฟไม่ได้กระแทกหัวฉันปล่อย
0: เห็นคุณก้มหน้าก้มตาร้องไห้อยู่ตรงเนี้ย
1: ฉันร้องไห้ก็เรื่องของฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณ
0: คุณแน่ใจนะว่าผมไม่ได้ตีลูกกอล์ฟกระแทกหัวคุณผมจําได้ว่าผมตีลงมาตรงแถวๆเนี้ย
1: คุณจะตัดสินรู้ได้ไงว่านี่คือลูกกอล์ฟของคุณนะฮะ
0: คือ
1: ใครๆเขาก็ตีไปทางนี้ทั้งนั้นแหละ
0: คุณจะทําอะไรอ่ะ
1: ก็ให้คุณเลือกไงว่าลูกกอล์ฟลูกไหนของคุณ
0: เฮ
1: ้
0: ย
1: เฮ้ยว้าย
0: โอ้เข้าใจกันผิดนิดเดียวต้องโกรธกันด้วยเหรอดีนะว่าสวยโกรธไม่ลงว่ะ

0: ตอนนี้ผมไม่อยู่อ่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณบ้างหรือเปล่าม
1: ีค่ะแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงทรายเลยนะคะทรายเอาตัวรอดมาได้

0: เกิดเรื่องขึ้นกับคนที่กรุงเทพเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ไม่มี
0: งั้นแผลตรงเนี้ยก็คงโดนมดกัดสินะ
1: มีคนตามไปเก็บผมที่กรุงเทพ
0: แล้วนี่คุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าอ่ะ
1: ผมไม่เป็นไร

0: โชคดีที่มีเอเมนมาช่วยไว
1: ้สถานการณ์เลวร้ายมากขึ้นทุกวันเหมือนเขาพยายามกำจัดเราให้ได้เร็วๆอ่ะ
0: แล้วอย่างนี้คุณยังมีแก่ใจมาบอกผมว่าไม่ต้องเป็นห่วงคุณอย่างนั้นเหรอฮะตอนนี้ทุกนาทีในชีวิตของเราทั้งคู่อ่ะมีโอกาสที่จะพลาดได้ทุกเมื่อเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้

0: ายยังไม่พร้อมที่จะตายค่ะเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ต้องตามหาตัวไอ้โม่ให้เจอเร็วๆทั้งคนที่ยักยอกเงินแล้วก็คนที่บงการฆ่าทั้งเราทั้งคุณนรินทร
1: ์ซึ่งมันอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได
0: ้คนเดียวกันเหรอคะคุณรู้ได้ไงอ่ะ
1: ไอ้เบ้นเพื่อนผมมันตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้นะครับว่ามันอาจจะเป็นคนคนเดียวกันหรืออาจจะเป็นคนละคนก็ได้เรื่องนี้เราต้องพิสูจน
0: ์งั้นเดี๋ยวทรายจะตรวจสอบบัญชีให้เสร็จภายในคืนนี้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวผมช่วยมา

0: ไม่มีห้องพักอย่างนี้ก็ได้หรอครับผมโทรมาจองแล้วนะ
1: ประธานโทษนะครับคุณโทรมาจองไว้กับพนักงานคนไหนครับได้ถามชื่อไว้ไหม
0: นี่กฎข้อไหนที่ผมต้องจำชื่อพนักงานเวลาโทรมาจองห้องพักในเมื่อโรงแรมก็รับจองจากผมไปแล้วก็ต้องลงรายละเอียดไว้ในระบบของโรงแรมผมพูดผิดหรือเปล่าครับคุณพนักงาน
2: ไม่ผิดค่ะแต่ดิฉันหาชื่อคุณในระบบแล้วไม่มีชื่อคุณจองไว้จริงๆค่ะ
0: สุดว่ายังไงคุณต้องหิ้วกระเป๋ากลับออกไปเหรอผู้จัดการคุณพอจะช่วยอะไรผมได้บ้างหรือว่าจะให้ผมโทรหานเรศให้เขาจัดการหาห้องพักให้ผม
1: ในเมื่อเป็นความผิดพลาดของทางโรงแรมเดี๋ยวผมจะหาทางแก้ไขให้นะครับกรุณารอสักครู่นะครับ

0: อีกสักครู่ติดตามชมพายุทรายหลังจบรายการของเด็ด
1: สวัสดีค่ะรายการของเด็ดเช้านี้นะคะผู้ใหญ่บ้านไหนที่ชอบดื่มกาแฟหวานๆมันๆไม่อยากเสียสุขภาพนะคะต้องมาฟังแขกรับเชิญของเราค่ะคุณณวินค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมด้วยนะครับแหมวันนี้ขออนุญาตหน่อยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนดู
1: ค่ะ
2: ก็มาซื้อกาแฟสีแดงของพี่ย่านี่แหละนะครับแต่อยากจะบอกอย่างนี้เดี๋ยวให้คนดูเช็คตัวเองก่อนนะครับวันนี้ทานกาแฟหรือยังผมเชื่อว่าทานแล้วท
1: ุ
2: กคนทุกบ้านต้องมีกาแฟติดบ้านแต่เวลาคุณทานกาแฟคุณทานยังไงกาแฟ1ช้อนที่เหลืออีก 3-4 ช้อนเป็นไรน้ำตาลครีมเทียมนมข้นใส่เข้าไปแล้วทานแบบนี้ทุกๆวันเป็นเดือนเป็นปีไม่เคยตรวจสุขภาพเลยผมเป็นอย่างนั้นฮะคือตอนนี้กำลังจะก้าวเข้าสู่เลข5
1: ค่ะ
2: นะฮะอายุจะเข้าสู่เลข5แล้วสุขภาพเนี่ยเมื่อก่อนตอนทานกาแฟที่ผสมน้ำตาลนมข้นครีมเทียมนะมันเหนื่อยง่ายมันโซมมันดูแก่ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนี้กันทุกคนผมไปหาผู้เชี่ยวชาญนะเขาบอกเลยยืนยันเลยนะฮะไขมันเลวสูงมากคอเลสเตอรอลสูงมากไตรกลีเซอไรด์สูงมากแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณณวินอยากอยู่กับลูกยาว
1: ๆ
2: ลดเลยนะเบเกอรี่กาแฟเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบเลยอ่
1: ะ
2: เพราะเราไม่ได้ทานกาแฟครับเราต้องยอมรับแบบนี้ก่อนเราทานน้ำตาลนมข้นไขมันแล้วกาแฟมันนิดเดียวนะฮ
1: ะ
2: คราวนี้คุณหมอบอกว่าอะไรหยุดนะกาแฟเนี่ยต้องทานกาแฟดำ
1: น
2: ั
1: ่นไง
2: เชื่อไหมพี่
1: ย
2: ่
1: าม
2: ันไม่มีความสุขอ่ะมันแบบเฮ้ยทำไมชีวิตเราเป็นมนุษย์เราอยากบริโภคอะไรที่มันอร่อยอ่
1: ะ
2: เปิดทีวีเจอพี่ย่าเจอกาแฟซองนี้ถุงนี้แหละนะครับสีเลขพ
1: ี
2: ่ย่ารู้ไหมผมนะมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีนะครับซองเขียวๆแบบเนี้ยผมกินทุกวันผมยอมที่จะแบบว่าตอนแรกไม่เชื่อหมอนะ
1: ค่ะ
2: กาแฟดำไม่กินกินตัวนี้เพราะมันหวานเหมือนเดิม

0: มันเหมือนเดิมแต่เชื่อไหมว่าผมฟังพี่ย่าวันนั้นเนี่ยคือความหวานเนี่ยเดี๋ยวนี้ปี2026ความหวานเขาไม่เอาน้ำตาลกันแล้วถ้าเอาหญ้าหวานหญ้าหวานเนี่ยมันดีต่อสุขภาพนะครับส่วนความมันที่อยากจะมันอยากจะนัวกันเนี่ยนะฮะเขาเอาครีมเทียมที่มาจากสารสกัดจากมะพร้าวซึ่งไอตัวสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาคือเขาเรียกว่าเป็นไขมันดีเพราะไขมันดีก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วหอมกาแฟเนี่ยคืออาราบิก้าแล้วก็โรบัสต้าจริงอย่างที่พี่ย่าบอกเลยผมทานทุกวันแล้วเชื่อไหมผมกลับไปหาคุณหมอใหม
1: ่
0: ผมเอาซองนี้ไปด้วยหมอผมไม่ทานกาแฟดำน
1: ะ
0: กินไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญแบบเฮ้ยคุณไหนเช็คซิไขมันที่ขึ้นมาคืออะไรรู้ไหมไขมันดีฮะ
2: เล
0: ไขมันดีขึ้นมาแต่คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์มันลดลงหมดเลยผมชอบที่ความกลิ่นมันหอมมันหวานมันนัวมันอร่อยเหมือนเดิมไม่ต้องฝืนแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยผมขออนุญาตเรียกอันนี้นะฮะว่าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพก็แล้วกันผมออกกำลังกายผมใช้ชีวิตเนี่ยจะ50อ่ะผมออกกำลังกายอ
1: ่
0: ะ
1: แซ่บมาก
0: ผมต้องใช้แบบว่าแรงในการยกนะฮะเวทการย่อคือชีวิตของเรามันกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนเหนื่อยเมื่อก่อนโทรมยกยังไม่ไหวเลยเดินขึ้นชั้น2ยังไม่ได้เลยแล้วมันไม่ใช่แค่ความหอมหรือความหวานที่มันนัวแล้วมันดีต่อสุขภาพไม่ใช่อย่างเดียวนะฮะวันนี้สำคัญกว่าการออกกำลังกายคือการกินอินพุตของคุณอินพุตอะไรเข้าไปวันนี้เขามีส้มแขกกระบองเพชรที่เป็นสารสกัดก็อันนี้เป็นช่วยในการเผาผลาญอ
1: ี
0: กหนึ่งอย่างทำให้เราเนี่ยนะฮะคืออิ่มนานตัวนี้ผงบุกมีด้วย
1: ใช่
0: คือมันเป็นจริงหมดเลย
1: ที่แน่นมากอ่ะ
0: ที่ผมดูรายการทีวีแล้วผมเฮ้ยใช่แล้วเชื่อไหมพี่ย่าผมมายืนวันนี้ได้อ่ะผมคุยกับทีมงานผมสั่งบ่อยมากทีมงานบอกคุณณวินมาพูดกับพี่ย่าวันนี้ได้ไหมบอกคุณผู้ชมได้ไหมว่ากินแล้วมันอร่อยอร่อยจริงๆรับรองว่าคุณต้องติดใจแน่นอนอ่ะค
1: ุ
0: ณผู้ชมอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวผมให้ดูบนโต๊ะตรงนี้ก่อนนะฮะเหมือนวันนั้นที่ผมซื้อเลยคือ1ซองใหญ่ข้างในแกะมาเนี่ยมี30ซองย่อยอยู่ข้างในพกพาได้ไปไหนก็ได้นะครับวันนี้1ซองเนี่ยราคาปกติคือ690บาทนะปกติก็ซื้อ2ซองเนี่ยนะฮะพี่ย่าให้ในราคาถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณสัก690ประมาณน
1: ี้ใช่ๆๆ
0: แต่เชื่อไหมว่าผมครั้งแรกสั่งเนี่ยสั่ง2เซต
1: ค่ะโอ้2เซตเลย
0: 2เซตเลยคืออยากได้4ห่อไปกินยาวๆแบ่งที่บ้านกินด้วยนะฮะแต่ต้องจ่ายประมาณสัก 1,000 ประมาณ 1,390 1,400 พี่ย่าขอได้ไหมเอาเงี้ยผมว่ายืนตรงเนี้ยผมขอเลยแล้วกัน
1: ขอเลยค่ะ
0: ขอแบบเอาให้คุณผู้ชมเนี่ยอีกสักห่อสองห่อได้ไหมห่อใหญ่นะไม่ใช่ห่อเล็กนะ
1: แล้วยังไงอีก
0: ขอได้ไหมอ่ะ
1: หมายถึงขอเลยเหรอ
0: ขอเลย
1: แล้ว
0: ก็พี่ย่ามันต้องขอกาแฟพี่ย่า
1: ต้องขอกันตรงนี้แล้วจะให้พี่ปฏิเสธยังไงล่ะ
0: พี่ย่าเอา
1: เงี้ยเอาอย่างนี้อยากได้ราคาเท่าไหร่ว่ามา
0: อยากได้สี่ห่อพัน
1: สี่ห่อพัน
0: สี่ห่อพันอ่ะคุณผู้ชมผมเป็นตัวแทนหมู่บ้านอ่ะสี่ห่อพันได้ไหมล่ะ
1: แม่เตรียมมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเนี่ยสี่ห่อเนี่ย
0: ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย
1: ขอต่อหน้าลงอยู่ต่อหน้าคุณผู้ชมปฏิเสธได้ยังไง
0: สี่ห่อได้แล้วแล้วพันเงินได้ไหมเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ให้
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ได้แล้วอ่ะ
1: เพจโปรมา
0: ขึ้นมาแล้วอ่ะคุณผู้ชมวันนี้สองห่อใหญ่นะครับแล้วก็แถมอีกสองห่อใหญ่ทั้งหมดนี้คือ120ซองนะครับผมขอพี่ย่าเรียบร้อยแทนคุณผู้ชมนะฮะให้ในราคาพิเศษเพียงพันเดียวเท่านั้น
1: ได
0: ้02บอกเบอร์เลย10885430210885433หรือแอดไลน์หาเราก็ได้ที่แอดช็อปนะฮะแล้วก็เลข8
1: ค่ะ
0: แอดมาแล้วอย่าลืมกด1หรือส่งสติ๊กเกอร์ให้เรานิดนึงนะครับหรือง่ายกว่านั้นก็หยิบมือถือมาถ่ายหน้าจอไว้แล้วก็สแกน QR โค้ดก็ได้นะครับที่มุมจออ่ะผมให้ดูเมื่อกี้ผมเดินเข้ามานะคุณผู้ชม
1: ค
0: ือมัน
1: หอมเนาะ
0: มันหอมมาก
1: โรบัสต้าและอราบิก้า
0: ขออนุญาตค่ะ
1: แล้วเนี่ยอันนี้เตรียมมานี่คือยังไงเนี่ยกี
0: ่ให้คุณผู้ชมดูว่า
1: อันนี้กี่ถุงเนี่ย
0: คือ120ถุง120ห่อพกพาได้แล้วหอมอร่อย1ซองก็ใหญ่ด้วยนะครับคุณผู้ชมผมให้ดูอีกอย่างนึงขอโทษนะกล้อง close up มาใกล้ๆหน่อยกางเกงตัวนี้คือกางเกงที่เมื่อก่อนผมใส่แล้ววันเนี้ยผมผอมลงกางเกงเนี่ยคือผมต้องไปเอาเข้าอ่ะแต่นี่มารายการยังไม่เอาเข้านะฮะคือมือผมล้วงเข้าไปได้มันหลวมแล้วพี่ย่า
1: จริงเหรอเลิศอ่ะ
0: แต่ผมโอเคนะหลวมโอเคนะเพราะว่าเราหุ่นดีไงเราหุ่นดีเราออกกำลังกายได้ทีนี้ผมอยากให้ดูนิดนึงนะฮะว่าคือเวลาที่คนเขาทานกันเนี่ยนะฮะคือจะให้ดูว่าโอ๊ยเดี๋ยวนะทีมงาน
1: เหลือ8สายไวมาก
0: เหลือ8เซตจริงเหรอ
1: ก็คุณจัดโปรให้4ถุงพันนะ
0: คุณผู้ชมขอบคุณมาก
1: ติดไม่เคย
0: 8สายเท่านั้น8เซตสุดท้ายเท่านั้นนะครับเดี๋ยวกดมาหาเราในระหว่างนี้ผมให้ดูนิดนึงนะฮะว่าโปรของเราเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่เราทานอย่างเดียวนะเราทานอย่างเดียวเราทานได้แต่อย่าลืมให้คนที่เขาแบบว่าห่วงเรื่องน้ำหนักห่วงเรื่องสุขภาพนะฮะผู้สูงอายุนี่ทานได้นะ
1: ค่ะใช่
0: ได้แล้วผมบอกเลยทานได้ดีมากๆอันเหลือ30วิเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชม
1: เอางี้เพิ่มให้เลยอีก50สาย
0: ฮะ
1: เพิ่มไปเลยเพราะว่าเมื่อกี้
0: หมดแล้ว
1: เพิ่มเลยอีก50ค่ะ
0: ย่าให้อีก50สายอ่ะโทรหาเราด่วน02108 8543-02-08 8543หรือแอดไลน์หาเราที่แอดช็อปเลข8นะฮะหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่มุมจอก็ได้นะครับผู้สูงอายุทานได้นะครับใครดูแลเรื่องน้ำหนักทานได้นะครับแล้วคุณจะแฮปปี้กับชีวิตของเราไม่ต้องไปฝืนทนทานกาแฟดำมันไม่มีความสุขอร่อยกับสีเลสดีกว่าครับ
1: ใช่ค่ะได้ไปทั้งหมดนะ120ซองแบบนี้คุ้มมากค่ะทุกคนรีบจัดกันนะคะโปรนี่คือเรียกว่าคุ้มสุดๆเพราะคุณณวินของมาก็ต้องให้นะ
0: ดีจริง
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อิฐเป็นคนเก่าคนแก่ของพ่อฉันนะเขาเดินตามพ่อฉันมาตั้งแต่หนุ่มช่วยบุกเบิกสร้างคุณรามาด้วยกันแล้วก็เป็นคนที่พ่อฉันไว้ใจมากที่สุด
1: แล้วเขามีอำนาจอะไรในการบริหารคุณรา
0: ก็มีหุ้นอยู่ในคุณรานะ
1: หุ้นเยอะหรือเปล่าวะ
0: นิดหน่อยพ่อของฉันเห็นว่าเขาช่วยบุกเบิกคุณรามาด้วยกันก็เลยแบ่งหุ้นไว้ให้จะได้มีเงินปันผลไว้กินไม่ต้องลำบากอาอิดก็ขึ้นเป็นที่ปรึกษาใหญ่ให้กับพี่นรินทร์ที่มารับงานช่วงต่อให้พ่อของฉันแล้วก็ช่วยดูแลบริหารคุณรามีอำนาจตัดสินใจเพราะว่านอกจากพ่อของฉันแล้วอาอิดก็เป็นคนที่รู้จักคุณราดีที่สุด
2: สวัสดีครับคุณเป็นเพื่อนนาเล่นเหรอครับ
1: ผมไม่อยากจะใช้เส้นที่รู้จักลูกชายเจ้าของที่นี่หรอกนะครับแต่ถ้าผมได้รับการบริการที่ไม่ประทับใจผมก็จำเป็นต้องโทรไปรบกวนเขา
2: ไม่มีห้องว่างเลยเหรอ
3: ไม่เหลือเลยครับเหลือแต่ห้องเป็นเฮ้าส์ใหญ่ห้องเดียว
2: ถ้าอย่างนั้นกรุณารอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะหาห้องว่างให้ตอนนี้เชิญทานกาแฟอยู่ที่ห้องอาหารมาก่อน
1: ผมไม่รอผมจะพักห้องเพนท์เฮาส
2: ์ถ้าต้องการอย่างนั้นทางเราก็ยินดีครับแต่ไม่ทราบว่าคุณทราบราคาห้องเพนท์เฮาส์ของเราหรือยังครับ
1: ต่อให้คืนละแสนผมก็จะพัก
0: ฉันโอนเงินให้แกติดกระเป๋าไว้แล้วแกจะได้เอาไว้ใช้ในภูนาราตามแผนที่เราวางเอาไว
1: ้เฮ้ยนี่แกจะให้ฉันซื้อกอล์ฟคลับของแกเหรอวะทำไมโอนเยอะขนาดนี
0: ้เต็มที่เลยเพื่อนแกใช้ในภูนาราได้แบบไม่อั้นแกจะได้ทำงานได้อย่างสบายใจไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายไง
1: นี่แกกล้าท้าฉันใช้คำว่าไม่อั้นกับคนอย่างฉันเนี่ยนะนึกว่าฉันไม่กล้าเหรอ
0: ก็เอาสิเต็มที่เลยเพื่อนไม่ต้องเกรงใจเพราะถึงยังไงอ่ะภูนาราก็เป็นกิจการของครอบครัวฉันอัดยายซื้อขนมยายไว้รู้จักปะ
1: โอเคโอเคพูดอย่างนี้ค่อยสบายใจหน่อย
0: เสร็จกูแต่อะไร
1: นี่อย่าบอกนะว่าจบงานนี้แกจะคิดทั้งต้นทั้งดอกกับฉันไม่ได้ไม่ได้นะเว้ย
0: ไม่ใช่เว้ยฉันจะบอกแกว่าเล่นให้มันเนียนด้วย
1: เดี๋ยวจะหาว่าคุยนี่ถ้าฉันไม่ได้เป็นตำรวจนะฉันเดินเข้าวงการบันเทิงไปแล้ว
4: กฤติภูมิจะกลับแล้วเหรอ
5: กลับสิครับเลิกงานแล้วนี่ครับพี่สมศรียังไม่กลับอีกเหรอครับ
4: จะกลับได้ยังไงพี่ยังรอเอกสารวางบินของกรุ๊ปทัวร์ยุโรปอีกส่วนนึงจากเธออยู่เธอยังไม่ส่งไฟล์พี่เลยนะทำไมยังไม่ส่งมีปัญหาอะไรฮะ
5: จริงด้วยผมก็นึกอยู่ว่าผมลืมอะไรที่แท้ก็ลืมส่งไฟล์ให้พี่นี่เองผมรวบรวมไว้ในอีเมลพร้อมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมมาถึงผมรีบส่งให้พี่เลยนะครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับ
4: เดี๋ยวต้องส่งวันนี
5: ้พี่สมศรีครับผมปิดคอมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนี่ก็ออกมาแล้วด้วย
4: มือถือนี่ยังไงล่ะเธอทำเป็นไฟล์ไว้แล้วไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นก็ง่ายนิดเดียวแค่กดเซ็นส่งอีเมลมาพี่ไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้

0: าและกิจสบายๆกับเขาบ้างนะเว้ย
1: ใครมายืนรับรอบๆวะ
2: น้องพ่อนะเล่นนี่ว่ะ
3: เกียรติภูมิพี่สมศรีเขามีปัญหาอะไรกับเธอเหรอ
4: เปล่าครับ
3: โกหกฉันไม่ได้ตาบอดนะฉันเห็นยายป้าน่ะชอดชอดชอดใส่เธอ
4: เรื่องงานนะครับ
3: งานเธอไปทำอะไรผิดเขาล่ะ
4: ผมส่งงานป้าแกไม่ทันแกก็เลยต่อว่าผมนะครับ
3: งานอะไรพวกเธอทำงานการเงินการบัญชีก็คงจะไม่พ้นเรื่องเงินเงินทองทองของผู้นาราสินะ
4: ไม่มีอะไรหรอกครับคุณนี้ป้าแกก็โวยวายจู้จี้จุกจิกกับผมแบบนี้เป็นประจำใครๆเขาก็รู้ผมขอตัวกลับก่อนนะครับ
3: เธอยังไม่ได้ตอบคำถามฉันจะรีบไปไหนบ้านก็ไม่ได้หนีไปไหนนี
4: ่ผมเหนื่อยผมอยากกลับบ้าน
3: นี่ใช้แบบนี้เหรอ
4: ผมไม่ได้ตั้งใจครับผมขอโทษ
3: ไอ้กิตติภูมิ

0: ริปอะไรอะคะคุณนิดนี่กับคุณกฤติภูมิไปยืนซุ่มคุยอะไรกันตรงนั้นน่ะ
1: เหมือนอันนี้มาดักรอนายคนนี้อยู่อะเขาทะเลาะอะไรกันน่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะคะรู้แต่ว่าคุณกฤติภูมิอยู่ฝ่ายการเงินและบัญชีของภูนารามานานแล้วอยู่ก่อนที่สายจะเข้ามาที่ภูนาราอีกนะคะตำแหน่งรองจากคุณสมศรีเป็นคนของแม่ใหญ่ฝากเข้ามาทำงานนะคะ
1: แล้วเงินที่หายไปก็อยู่ในส่วนความรับผิดชอบของอันนี
0: ้คุณกำลังสงสัยเหมือนทรายเลยค่ะ
1: นายกฤติภูมิอาจจะมีส่วนร่วมในการยักยอกเงินครั้งนี้ก็ได้นะ
0: เป็นไปได้ค่ะงั้นเราต้องรีบตรวจสอบบัญชีจัดซื้อวัตถุดิบทั้งหมดบนโต๊ะนี้ให้เสร็จภายในคืนนี้และหาให้ได้ว่าเงิน10ล้านหายไปจากตรงนี้หรือเปล่าและสรุปให้ได้ว่าใครคือคนที่ยักยอกเงินไปคุณทานมื้อเย็นกันเติมกำลังสำหรับคืนนี้ที่ต้องอยู่กันยาว
1: โหน่ากินมากเลยนะเนี่ยคุณทำซอสเองเหรอ
0: ค่ะต้มเส้นเสร็จทรายก็เปิดขวดซอสเทใส่เส้นด้วยตัวเองเลย
1: ซอสขวด
0: ซื้อมาตั้งนานแล้วอ่ะได้เลิกเปิดกินสักที
1: นี่หมดอายุหรือยังเนี่ยที่ผมกินเข้าไปจะท้องเสียป่ะ
0: เออว่ะลืมดูเลยอ่ะว่าหมดอายุยังแต่ก็น่าจะยังหรอกกินได้จะกินไม่กิน

0: อยู่ๆมันก็ปวดท้องอ่ะโอ๊ย
1: โอ๊ยคุณมันอะไรอ่ะอาหารเป็นพิษเหรอสายไม่น่าให้คุณกินเลยอ่ะ
0: โอ๊ยปวดท้องอ่ะคุณช่วยของพี่ดิ
1: แล้วจะให้สายช่วยยังไงอ่ะกินยาเหรอหรือว่าพาไปหาหมอมั้ย
0: ห้องน้ำห้องน้ำ
1: นุ่นโอ๊ยคุณ
0: โอ๊ย
1: เฮ้ยคุณคุณไหวไหมเนี่ย
0: ไม่ไหวคุณปวดท้อง
1: ปวดท้อง
0: เหมือนตะคริวจะขึ้นนอกมา
1: ท้องเหรอ
0: นวด
1: ตรงไหนปวดท้องเหรอโอ๊ยโอ๊ยคุณ

แล้วคุณจะให้ผมทำยังไงถ้าผมไม่ให้ไฟล์ที่เหลือไปเนี่ยป้าสมศรีเขาก็ต้องรู้ว่าบัญชีนั้นมันมีรับลมคมในผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรเขาอาจจะไม่สงสัยอะไรก็ได้ก็แค่เอารวบรวมบัญชีไว้เฉยๆหรือถ้าเขาเอาไปตรวจสอบเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เจอว่าคุณยักยอกเงินก็ได้อะไรนะผมต้องรับผิดชอบทั้งหมดอย่างนั้นเหรอผมไม่เกี่ยวผมไม่เคยยุ่งกับเงินก้อนนั้นสักบาทนึงคุณใช้อำนาจมาครับให้ผมทำต่อไปเนี่ยผมจะไม่ทำแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคุณอีกและถ้าคุณมาบังคับผมอีกแล้วก็ผมจะแฉ

จะกลายเป็นแม่ใหญ่อีกคนแล้วอ่ะเป็นโรคเครียดเป็นโรคประสาทพ่อเอาแต่หมกมุ่นเรื่องสมบัติในพูนาราเนี่ยก็เพราะว่าฉันมีลูกอย่างแกไงลูกฉันไม่ได้ความอะไรเลยสักอย่างแกไม่เคยช่วยอะไรฉันได้เลยแค่ลิตากุมความลับของแม่โดยที่ไม่พูดอะไรเนี่ยก็ถือว่าลิตาช่วยมากแล้วนะคะนี่แกขู่ฉันแกจะแฉฉันเหรอถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆลิตาไม่ทำหรอกค่ะจำเป็นจำเป็นอะไรของแกถึงขนาดที่แกจะต้องทรยศแม่ของแกฮะจำเป็นต้องช่วยแม่ไงแม่ถลำลึกไปมากกว่านี้ถ้าอย่างนั้นแกก็ช่วยไปตายไปถ้าอยู่แล้วทำประโยชน์อะไรฉันไม่ได้เลยสักอย่างแกสมควรตายไปซะไป

0: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
1: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
2: ยังเบื่อง
3: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
4: ่ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
5: แม่จะทำอะไรอะคะ
4: ก็จะสอยมะม่วงสิ
5: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
4: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะมันไม่เหมือน
5: แพงจัง
6: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไว้อยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
7: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
4: ไหนล่ะรัฐก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
6: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
8: ค่อยๆเดินนะแม
4: ่อุ้ยลางร้าย
5: แม
6: ่หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4: ยังไหวอยู
6: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
4: อ้าวมาแล้วเด็กๆแกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
9: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
6: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065522ไทยประกันชีวิต
10: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารดัชชัยรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
11: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
12: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
11: ดูเม็กซ์ดูโกรสาม D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
13: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
14: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
15: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
16: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
17: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
16: ชิมซะหมดเลย
18: เฮ้ย ผมขาวไม่เป็นไร
19: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
19: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
5: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอสช
3: ้
5: าหร
3: ือ
5: ย
3: ัง
5: ใครตะโกนแบบวันแม่
12: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
0: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
8: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
12: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
7: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
11: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
18: ถ้าเป็นฉลากก่อนใช้ยา
4: ชัดชาติผู้ว่ากทม.เตรียมแถลงชี้แจงปม Data Center หลังส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตเรื่องความเสี่ยงและผลกระทบต่อชุมชนกรณีศูนย์ Data Center ผุดกลางกรุงเทพพร้อมชี้แจงปมแรงงานต่างชาติปรากฏชื่อในทะเบียนบ้านเขตดินแดงติดตามรายละเอียดในข่าวเที่ยงช่องวัน

เจอแล้วค่ะค่าไข่ปลาคาเวียร์ 400,000 แต่ทำบินเบิกจ่ายไป 850,000 ส่วนต่างที่หายไปตั้ง 450,000 ค่าวาย 700,000 ค่ะแต่วางบินเบิกจ่ายไป 130,000 เงินหายไปตั้ง 600,000 ซึ่งทั้ง2รายการนี้คุณนิดเป็นคนเซ็นเบิกจ่ายค่ะ

อนนี้ยอดเงินที่หายไปจากบัญชีที่เราตรวจสอบเจอวันนี้ทั้งหมด1.5 ล้านรวมกับที่พี่สมศรีตรวจสอบเจอก่อนหน้านั้น1 ล้านรวมเป็น2.5 ล้านยังขาดอีกตั้ง7.5 ล้านถึงจะครบ10 ล้านที่หายไปมันจะยังอยู่ในบัญชีนี้อีกเหรอที่เราก็ตรวจสอบใกล้จะหมดอ้าว

0: ทำไมคุณไม่ปลุกให้ผมมาช่วยอ่ะทำไมปล่อยผมหลับยาวถึงเช้าเนี่ย
1: อีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วค่ะสายทำคนเดียวได้
0: แล้วคุณเจอเงินที่หายไปเพิ่มไหม
1: ไม่มีแล้วค่ะ
0: สรุปว่าจากบัญชีอาหารของสดแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีเงินหายไปทั้งหมด2.5 ล้าน
1: โดยที่คุณนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยยักยอกเงินค่ะ
0: แล้วอีก7.5 ล้านมันรั่วไหลไปทางไหน
1: เราอาจจะได้คำตอบจากคุณสมศรีที่กำลังตรวจสอบบัญชีอื่นๆของภูนราอยู่อีกไม่นานนี้ก็ได้นะคะฮัลโหลค่ะพี่เพน
0: ว่าคุณเอกชัย
1: อะไรนะคะคุณปิติภูมิถูกฆ่าตาย

0: เห็นว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ค่ะ
1: รู้ได้ไงว่าฆ่าชิงทรัพย์เห็นว่าโจรบุกเข้าไปในบ้านค่ะแล้วก็รื้อค้นข้าวของกระจุยกระจายทั้งบ้านเลยเอาเงินไปหมดเลยค่ะ
2: เธอไปเห็นด้วยตาตัวเองหรือไงฮะ
3: เป็นตำรวจแจ้งเหตุมาตอนเจอศพค่ะพี่ใหญ
2: ่แหมเก่งจริงๆพอเห็นศพปุ๊บก็ฟันธงปั๊บว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์แล้วนี่คนของภูนาราไปไหนไม่ได้ไปอยู่ในที่เกิดเหตุหรือไง
3: เห็นว่าคุณอิดไปแล้วค่ะเดี๋ยวคงจะรู้ว่าเป็นโจรปล้นหรือเปล่า
2: เธออย่ามาพูดว่าโจรปล้นเพราะว่ามันไม่ใช
3: ่พี่ใหญ่มั่นใจเหรอคะว่ามันไม่ใช่โจรปล้น
2: ก็ถ้าฉันไม่มั่นใจฉันจะมาแหกปากพูดหาพระแสงอะไรฮะ
3: แล้วถ้าพี่ใหญ่คิดว่าไม่ใช่โจรปล้นใครจะเป็นคนฆ่ากิตติภูมิเหรอคะ
2: นี่แหละที่ฉันอยากรู้ใครฆ่ากิตติภูมิเด็กของฉันเธอหรือเปล่า
0: เปล่านะคะเราสองคนสนิทกันมากแล้วสมีจะฆ่ากิตติภูมิทำไมล่ะคะอุ๊ยเดี๋ยวว่าแต่ฆ่าคนเลยค่ะขนาดมดยุงจะตบจะตีอ่ะนิชายังกลัวบาปเลยค่ะ
2: หรือว่าเธอนิชา
3: พี่ใหญ่คะนี่เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆจะไปฆ่ากิตติภูมิทำไมล่ะคะแล้วอีกอย่างนึงเรื่องทะเลาะหรือว่าผิดใจกันก็ไม่มีสักหน่อย

0: แม่บ้านคนนี้เป็นคนพบศพผู้ตายเป็นคนแรกครับ
1: แล้วคนร้ายเข้าไปในบ้านได้ยังไงครับ
0: ไม่มีร่องรอยการงัดแงะประตูหรือหน้าต่างตรงไหนเลยครับนายกิตติภูมิอาจจะไม่ได้ล็อกประตูก็ได้คนร้ายถึงได้บุกเข้าไปในบ้านได้อย่างง่ายๆตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบลายนิ้วมืออยู่ครับ
1: ยังไงต้องรบกวนคุณตํารวจช่วยจับคนร้ายที่ฆ่ากิตติภูมิให้ได้เร็วๆนะครับ
0: ยินดีครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ

เขย่าประสาททุกวันตั้งแต่เข้ามาอยู่แก๊งยายแม่ใหญ่เนี่ยเหมือนอยู่กับคนบ้าคุ้มดีคุ้มร้ายคิดจะสงสัยว่าใครฆ่ากิตติภูมิก็สงสัยกันง่ายๆอย่างนั้นน่ะบ้าว่ะเดินมาสงสัยเรา

0: ิติภูมิมันต้องเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีของเราแน่ๆเลยล่ะค่ะ
1: ทำไมคุณสมศรีถึงคิดอย่างนั้นล่ะครับมีรางอะไรบอกเหตุหรือเปล่าครับ
0: ก็เมื่อวานศรีเพิ่งบีบเอาเอกสารบัญชีของกรุ๊ปทัวร์ยุโรปมาจากกิติภูมิตอนเย็นพอเช้าวันนี้กิติภูมิก็ถูกฆ่า
2: ไหวไหมคะคุณสมศรี
0: ถือยังไงศรีต้องตรวจสอบต่อไปค่ะถ้าการตายของกิติภูมิมีสาเหตุมาจากที่เราตรวจสอบบัญชีแสดงว่าต้องมีขบวนการ

ยกเงินอยู่ในภูนาราสียอมไม่ได้สีจะไม่ยอมให้เงินรั่วไหลหายไปอย่างลอยนวลภายใต้การดูแลการเงินของสีค่ะ

0: ังว่าเรื่องจะไม่บานปลายจนมีการตรวจสอบบัญชีกันเกิดขึ้น
1: ตอนที่คุณสมศรีขอไฟล์เอกสารบัญชีจากคุณกฤติภูมิเขามีท่าทีไงไหมคะ
2: ก็มีนะสิคะพยายามหลบหน้าบ่ายเบียงถึงกับหนีกลับทางประตูหลังเลยนะคะสีถึงได้สงสัยบีบเอามาจนได
3: ้คุณสมศรีจำได้ไหมครับว่าตอนนั้นประมาณกี่โมง
2: ตอนที่บีบเอาไฟล์เอกสารมาได้เหรอคะก็สักประมาณ6โมงเย็นถึงจะได้อะค่ะ
4: นายกฤติภูมิเจอกับอันนี้ตอน6โมง10
1: แปลว่าพอส่งเอกสารให้คุณสมศรีเสร็จก็เจอคุณนี้แอบดักรออยู
4: ่แล้วก็มีปากมีเสียงถกเถียงกัน
2: เดี๋ยวนะคะคุณสองคนคุยกันเหมือนกับสงสัยว่าคุณนี่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกฤติภูมิงั้นแหละ
1: เมื่อคืนทรายตรวจสอบบัญชีจัดซื้อวัตถุดิบและเครื่องดื่มที่คุณนี่รับผิดชอบอยู่พบว่ามีเงินหายไปอีก1.5 ล้านรวมกับที่พี่สมศรีตรวจสอบพบก่อนหน้านี้เป็น2.5 ล้านค่ะ
2: คุณพระช่วยนี่แสดงว่าคุณนี่เป็นคนยักยอกเงินอย่างนั้นเหรอคะ
4: แต่เราก็ยังตรวจสอบไม่เจอนะครับว่าเงินอีก7.5 ล้านรั่วไหลไปทางไหนแล้วจะใช่ฝีมือของนี้หรือเปล่าย
2: ังไงเราก็เจอต้นตอแล้วล่ะค่ะที่เหลือคงไม่ยากสีจะเป็นคนจัดการเองไม่เจอไม่เลิกค่ะ
5: พวกแกรู้เรื่องกิจภูมิใช่ไหมเพราะพวกแกฆ่าคนของฉัน
4: เดี๋ยวนะครับแม่ใหญ่ผมกับสายจะฆ่ากิติภูมิด้วยสาเหตุอะไรครับกิติภูมิไม่ได้มีอำนาจหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรในภูนารานะครับ
5: ฉันจะไปรู้กันเหรอคนชั่วมันคิดจะฆ่าใครมันก็ทำได้ทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะคนที่กีดขวางทางของมัน
4: เนี่ยอันนี้กำลังกล่าวหาผมอยู่นะครับ
5: กล่าวหาอะไรคะคุณหลานทำผิดก็ยอมรับสิโดยเฉพาะเธอนางทรายแต่ฉันว่าเธอคงจะไม่ยอมรับหรอกนะเพราะว่าเธอก็ทำบัตรสีบัตรเถลิงถูกคนซุบซิบนินทาเธอก็ยังหน้าด้านอยู่ในภูดาราได้โดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเพราะว่าเธอยังไม่บรรลุเป้าหมายที่จะฮุบภูนาราสินะ
1: แล้วที่คุณนิทําเป้าหมายคืออะไรเหรอคะ
5: ฉันทำมาแหละแกพูดมาดีๆนะ
1: ก็ได้ใช้อำนาจหน้าที่โกงราคาค่าอาหารวัตถุดิบและเครื่องดื่มในภูนาราแล้วก็หักหัวคิวเข้ากระเป๋าตัวเองไปตั้ง2.5 ล้านไงคะพี่สายเจอแค่เดือนเดียวนะคะแล้วเดือนอื่นๆปีอื่นๆที่คุณนิททำงานอยู่ในภูนาราเป็น10 ปีไม่รู้ว่ามันจะเยอะแยะสักแค่ไหนเชียวที่ยักยอก
5: ปากนั่นแหละสายนั่งปากหมาแกอย่ามากล่าวหาฉันลอยๆนะ
1: สายไม่เคยกล่าวหาใครลอยๆค่ะสายมีเอกสารชัดเจนจะเอาอะไรล่ะคะมีหมดทั้งบัญชีทั้งรูปแล้วก็มีคลิปที่คุณนี้แอบดักรอเจอคุณกิติภูมิเมื่อวานนี้แล้วก็มีปากมีเสียงกันก่อนที่คุณกิติภูมิจะถูกฆ่าตาย
5: ใจนี่เธอนี่เธอฆ่ากิติภูมิเด็กของฉันนี่เหรอเธอทำเหรอไม่จริงครับพี่ใหญ่อีเลวแกโยนความผิดให้ฉันอีสไตนี่
4: อันนี้ครับอันนี้
5: ปล่อยฉันปล่อยตาย
4: อันนี้
5: คุณแกจะกำจัดฉันออกไปจากเส้นทางของแกใช่ไหม
4: อันนี้
5: ชั่ว
4: อันนี้คร
6: ับ แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะครับวันพุธที่2กันยายน2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมอ๊อฟชัยนนท์ฐานะจอช่องวัน31เช่นเคยนะครับช่วยคุณผู้ชมคุยข่าวเข้ามาครับทาง Facebook YouTube ข่าวช่องวันและแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: กลางสัปดาห์มาพร้อมกับหลายข่าวใหญ่เลยนะคะวันนี้แต่ว่าเริ่มกันที่เหตุการณ์ระทึกก่อนหนุ่มจีนเกิดอาการคลุ้มคลั่งคุณผู้ชมแล้วถือมีดยาวจี้คอตัวเองนะคะสุดท้ายพอเจรจาไม่เป็นผลเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้ปืนไฟฟ้ายิงเพื่อสยบเหตุก่อนจะไปตรวจสอบปรากฏว่าเจอของกลางทั้งยาเสพติดและยังพบว่าอยู่ในประเทศไทยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะ
3: จังหวะต้องดูจังหวะถ้ามันล้ามีดลงพี่ยิงเลยนะ
4: มีดอะจับมีดจับมีดมา
5: ผมท
4: ิ
5: ้งแล้ว
4: ทิ้งยัง
1: เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมตัดสินใจต้องใช้ปืนไฟฟ้ายิงยับยั้งชายชาวจีนที่เกิดอาการคลุ้มคลั่งนะคะจนที่สุดเจ้าตัวก็ล้มลงไปกองกับพื้นอันนี้เป็นนาทีที่ยิงเข้าไปแล้วนะคะตำรวจก็เข้าไปควบคุมตัวก่อนจะปลดอาวุธมีดในมือและคุมสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์ในย่านสามเสนนอกเขตห้วยขวางเจ้าหน้าที่รับแจ้งชายชาวต่างชาติคนนี้เกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วถือมีดยาวเลยค่ะแกว่งไปแกว่งมาแล้วเอามีดจี้คอข่มขู่จะทำร้ายตัวเองด้วยนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เจรจาให้วางมีดนะแล้วก็เตือนว่าฝั่งตำรวจก็มีปืนไฟฟ้านะแต่สุดท้ายเจ้าตัวไม่ยอมนะคะยังเกิดอาการคลุ้มคลั่งต่อเนื่องก็เลยทำให้นี่ค่ะต้องยิงออกไปนะคะก็คุมสถานการณ์เอาไว้ได้ในที่สุดจากนั้นคุมตัวตรวจค้นในห้องพักต่อเลยอ้าวปรากฏเจอเลยค่ะไอ้ที่คลั่งนี่เพราะอะไรนะคะก็มีอุปกรณ์เสพยามีไอซ์นะคะและที่สำคัญพอไปดูหนังสือเดินทางชายชาวจีนคนนี้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.สุทธิสารดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วปรากฏว่าระหว่างที่พาตัวไปโรงพักเนี่ยนะเอาเจ้าตัวมีอาการยังไงเอ่ยยังสู้อยู่เหรอคะชู2นิ้วด้วยนะคุณผู้ชมนะเอาฟังเสียงเจ้าหน้าที่หน่อยค่ะ
6: เขาไม่ยอมวางมีดสักทีเนี่ยก็ทางสายตรวจในชุดในทีมเราเนี่ยก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับคนรอบข้างทราบว่ามีพฤติกรรมที่จะกระโดดหน้าต่างลงไปทางระเบียงครับพอเราสายตรวจในทีมเราเนี่ยเราก็เลยส่งสัญญาณกันว่าถ้าเกิดเขายังไม่ยอมวางมีดเนี่ยพอได้จังหวะแล้วเราก็ต้องใช้เทเซอร์เนี่ยยิงเข้าไปเพื่อระงับเหตุเพื่อระงับยับยั้งเขาครับ
1: คือปฏิบัติตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักละค่ะเพราะว่าความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคุณผู้ชมอ้าวส่วนคนแจ้งเหตุเป็นหญิงไทยอายุ24ปีนะคะบอกว่าอุปกรณ์เสพยาเนี่ยเป็นของชายคนนี้ซึ่งที่ผ่านมาเคยเสพยาคลุ้มคลั่งทำร้ายเธอมาแล้วตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาคือฝ่ายหญิงโดนด้วยเหมือนกันในการเรื่องครอบครองยาเสพติดนะคะแล้วก็มีรายงานว่าระหว่างนำตัวเข้าห้องขังเนี่ยชายชาวจีนยังไม่หยุดคลุ้มคลั่งนะคุณผู้ชมเอาศีรษะเนี่ยไปชนกรงห้องขังต่อ แล้วก็ยังคงส่งเสียงโวยวายพูดจาไม่รู้เรื่องทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระงับเหตุกันบนโรงพักอีกรอบหนึ่งก
2: ่
1: อนที่เจ้าตัวจะสงบสติอารมณ์นะคะฤทธิ์ยาเสพติดด้วยนะคะ
2: ครับพูดถึงฤทธิ์ของยาเสพติดเหตุการณ์ต่อไปก็ยังเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ก็ต้องฟังความทั้งสองข้างนะครับคุณผู้ชมคือมีสองสามีภรรยาเขาหวังดีนะเขาไปเจอผู้หญิงเนี่ยติดยาเสพติดก็ไม่รู้จะทำยังไงครับติดยาใช่ไหมงั้นนำตัวส่งตำรวจก็แล้วกันให้คุณตำรวจช่วยก่อนจะพาไปถึงโรงพักเนี่ยได้โทรหา191แล้วว่าสามารถพาคนติดยาคนเสพยาไปให้ตำรวจได้ไหมปลายสาย191บอกว่าได้แต่พอไปถึงโรงพักปรากฏว่าไปเจอตำรวจหลายนายฮะหลับเหตุการณ์มันซ้อนเหตุการณ์ตำรวจหลับปรากฏเขาก็งงว่าเอ้าแล้วจะยังไงล่ะทีนี้ตำรวจหลับตำรวจตื่นมาโวยวายพามาทำไมกลายเป็นเหตุการณ์บานปลายครับ
7: เดี๋ยวกูเสียหายกูฟ้องมึงเล
2: ยเนี่ยแล้วเขามีคลิปนี้เป็นหลักฐานนะฮะว่าตำรวจเหมือนกับไล่เขาด้วยอ่ะเนี่ยลงไปเลยลงแล้วเดี๋ยวกูเสียหายกูจะฟ้องมึง อ้าวอันนี้เดี๋ยวต้องฟังความทั้งสองข้างนะครับแต่เริ่มต้นจากเหตุการณ์นี้ก่อนช่วงเช้ามืดมีผู้หวังดีครับพาผู้หญิงที่เสพยามาส่งโรงพักหวังจะให้คุณตำรวจเนี่ยช่วยพาผู้หญิงคนนี้กลับบ้านหน่อยแต่กลับมาเจอเหตุการณ์คุณตำรวจกลับโวยวายใส่นะครับสองสามีภรรยาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นกำลังขายของในงานสมโภชศาลหลักเมืองปทุมธานีมีหญิงสาวลักษณะสติไม่สมประกอบเข้ามาขออาหารมาขอที่นอนก่อนจะขอให้พาไปยังศาลาสวดพระอภิธรรมของวัดแห่งหนึ่งด้วยความสงสารก็เลยพาไปปรากฏว่าไปเจอผู้หญิง2คนอยู่ในศาลาแต่หนักไปกว่านั้นครับมียาบ้า2เม็ดมียาไอซ์มีอุปกรณ์การเสพเนี่ยครับคุณผู้ชมจึงนิมนต์เจ้าอาวาสมาตรวจสอบปรากฏเจ้าอาวาสก็บอกโอ้ยอาตมาก็ไม่รู้นะเนี่ยว่ามีผู้หญิงมาอยู่ตรงนี้ก็เลยแจ้ง191ให้ตำรวจสภ.เมืองปทุมธานีมาตรวจสอบตอนนั้นเนี่ยก็คุมตัวหญิงสาวที่มีของกลางเป็นยาเสพติดเป็น1คนส่วนอีก2คนไม่เจอของกลางแต่หนึ่งในนั้นยอมรับว่าเสพยาแต่ไม่มีของกลางก็เลยไม่มีการควบคุมตัวทีนี้สอบถามไปยังหญิงที่เสพยาก็เลยรู้ว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้อยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วก็เลยอาสาพาไปส่งโรงพักลาดหลุมแก้วให้ตำรวจเนี่ยช่วยพากลับบ้านก็แล้วกันยืนยันว่าก่อนจะพาไปส่งที่ลาดหลุมแก้วที่เนี้ยได้โทรหา191แล้วได้โทรถามสภ.เมืองปทุมธานีแล้วว่าทำได้ไหมซึ่งตำรวจยืนยันว่าทำได้แต่ปรากฏว่าพอมาถึงปลายทางที่ลาดหลุมแก้วเนี่ยอันนี้เขาอ้างนะสองสามีภรรยาเนี่ยเขาบอกว่ามาถึงเนี่ยกลับเจอตำรวจหลายนายนอนหลับพอเข้าไปปลุกคุณตำรวจนี่พาผู้หญิงคนนี้เขาติดยาเนี่ยส่งบ้านให้เขาหน่อยกลับถูกตำรวจต่อว่าว่าพามาทำไมคุณเป็นใครตั้งคำถามว่าคุณมีสิทธิ์อะไรพาผู้หญิงมาแบบนี้อาจเข้าข่ายกักขังหน่วงเหนียวก็เลยออกมาเรียกร้องนะครับว่าโอ้โหนี่รู้สึกว่าตัวเองเป็นพลเมืองดีนะแต่เสียความรู้สึกอ่ะอยากจะช่วยตำรวจอยากจะพึ่งตำรวจแท้ๆครับ
5: เขานอนครับ
8: นอนอยู
5: ่นอนคนละมุมนะครับพอเขาตื่นปุ๊บมีอะไรมีอะไรผมก็เลยบอกว่าพอดีผมเอาพี่มาส่งพี่หนึ่งก็หนึ่งกับสภ.เมืองเขาให้มาส่งที่พี่เพื่อให้พี่พาเขากลับบ้านเขาบอกเอามาส่งทำไมเมืองไม่จัดการผมก็เลยบอกว่าเขาปล่อยตัวมาเพื่อให้พี่พากลับบ้านเขาอ้างมาว่าบ้านเขาอยู่เขตลาดหลุมแก้วอยู่บ่อเงินผมก็เลยไปส่งไปถึงที่จุดเกิดเหตุที่โรงพักตำรวจให้ท้ายเขา
9: ใช่ค่ะ
5: เขาก็เลยแบบว่าเถียงทุกคำนะครับเพราะทุกคำก็คือเกิดมีความโมโหอารมณ์ชั่ววูบนิดหน่
9: อ
5: ยเขาก็เลยบอกว่าจะแจ้งแบบว่าจะแจ้งความจับแฟนผมอีกว่าไปทำร้ายร่างกายเขาแล้วก็กักขังหน่วงเหนี่ยว
1: อ่ะทีนี้อย่างนี้กรณีที่เกิดขึ้นที่สภ.ลาดหลุมแก้วเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลจากฝ่ายผู้หวังดีนะคะทีนี้ก็ต้องรอคำชี้แจงจากตำรวจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งท
2: ี
1: นี้ล่าสุดวันนี้เลยเนี่ยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีก็สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน3วันนะคะโดยให้ผู้กำกับการเชิญผู้หวังดีมาให้ปากคำเพิ่มเติมพร้อมตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่นายใดปฏิบัติหน้าที่และข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนื่องจากคลิปที่เผยแพร่ยังไม่ได้เห็นเหตุการณ์ภายในโรงพักทั้งหมดก็ยืนยันนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายหากตำรวจย้อนยานใช้คำพูดไม่เหมาะสมก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดด้วยและบอกว่าที่ผ่านมาได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เสมอค่ะ
10: ผมได้สั่งให้ผู้กับลาดหลุมแก้วเนี่ยนะครับเชิญพลเมืองดีมาให้ปากคำว่าท่านเข้าไปท่านเจออะไรบ้างใครเป็นอะไรที่แบบไหนบ้างใครย้อนยานนะครับใครพูดไม่ดีครับไม่ต้องให้ความทำสองฝ่ายนะครับอันนี้ภายใน3วันครับ
11: แล้วในการใช้คำพูดคำจากับประชาชน
10: อันนี้เราในคลิปเรายังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะครับเป็นกรณีที่พลเมืองดีเขากล่าวหานะครับก็ขอตรวจสอบครับขอตรวจสอบครับ
1: ท่านผู้การรับปากแล้วนะคะเดี๋ยวต้องตรวจสอบนะทีนี้มันไม่น่ายากหรอกทุกโรงพักมันมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วว่าถูกไหมคะเปิดกล้องก็ทราบแล้วแล้วก็จริงๆมีอยู่แล้วใครปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรวันนั้นก
2: ็
1: ออกมาชี้แจง
2: เนาะตกลงหลับจริงไหมแล้วเนี่ยมันมีบางคำพูดเนี่ยที่เขาถ่ายคลิปไว้อ
1: ะ
2: ตกลงเรื่องราวในมุมของตำรวจนั้นเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวรอฟังรอติดตามกันละกันนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องวุ่นๆที่ต้องฟังความหลายข้างเช่นกัน
1: ค
2: ือเรื่องเป็นอย่างนี้ฮะมีไรเดอร์หนุ่มคนนึงฮะถูกเพื่อนของผู้โดยสารเนี่ยมารุมกระทืบเลือดอาบหน้าเลยแต่ปรากฏมันมีที่มาที่ไปคือผู้โดยสารเนี่ยเป็นผู้หญิงบอกว่าก็ไรเดอร์แชทมาคุกคามขอมีเรื่องอย่างว่าแล้วจะให้ค่าตอบแทนเธอก็เลยไปบอกเพื่อนไม่พอใจมารุมกระทืบเรื่องไม่จบปรากฏแฟนสาวของไรเดอร์ไม่พอใจเหมือนกันเอามากระทืบแบบนี้ได้ยังไงแล้วเธอบอกว่าแฟนฉันเนี่ยป่วยจิตนะต้องเห็นใจแฟนฉันไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
8: มันตีแบบก็แทนที่

0: น้องกล้าเลือกที่จะให้คนมาทำแบบนี้หรอใช่ปะอันนี้คือผิดแล้ว
1: คุณผู้ชมฮะนี่คือการโต้เถียงกันระหว่างแฟนสาวของไรเดอร์หนุ่มที่ถูกกระทืบไปแล้วนะกับผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงอ้าวแฟนของไรเดอร์เนี่ยไม่พอใจที่แฟนหนุ่มเธอถูกทำร้ายส่วนตัวผู้โดยสารหญิงก็พยายามชี้แจงว่าก็ไรเดอร์ก็คือแฟนพี่อ่ะมาคุกคามหนูไงเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกตีสามครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับจุดเกิดเหตุคือถนนเลียบชายหาดพัทยาจุดนี้แล้วดูสภาพไรเดอร์นอนแอ่งแมงอยู่ตรงนี
2: ้
1: เพราะว่าถูกรุมกระทืบจนซุดลงไปฟังผู้โดยสารก่อนผู้โดยสารผู้หญิงเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยทำงานเลิกดึกทุกวันนะจะกดเรียกรถในแอปพลิเคชันก็จะเจอกับไรเดอร์คนเจ็บนี่บ่อยมากจนให้มารับส่งเป็นประจำต่อมาครับ31สิงหาคมที่ผ่านมาเธอถูกไรเดอร์คนนี้แชทมาหาลักษณะคุกคามจ้างให้เธอทำเรื่องอย่างว่าแล้วจะจ่ายค่าตอบแทนให้นี่เธอมีแชทด้วยเธอก็โชว์แชทมาเธอบอกโอ้โหเห็นแบบนี้เธอไม่โอเคนะเธอก็บล็อกแชทไปแต่ปรากฏเมื่อคืนเธอกดเรียกรถเจออีกโอ้โหนี่ไรเดอร์บังเอิญอะไรขนาดนั้นมาเจอไรเดอร์คนเจ็บอีกเธอไม่อยากไปด้วยฮะก็เลยแกล้งบอกว่าขอเดินกลับไปเอาของก่อนจังหวะนั้นเนี่ยเธอกลับไปบอกเพื่อนๆว่าเธอกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะเจอไรเดอร์คนที่แชทมาคุกคามเพื่อนๆก็เลยมารุมกระทืบไรเดอร์ครับ
3: ตอนนั้นน่ะแบบคุยดีอยู่แล้วพอทีเนี้ยเขาก็ส่งแบบนี้มาแล้วหนูก็เลยบล็อกเขาแล้วเขาก็ทักไอจีหนูมาแล้วพอทีนี้หนูก็รู้สึกแบบหนูไม่โอเค
4: เขาทักมาลักษณะยังไงบ้าง
3: คุกคามเลยค่ะ
5: เขาวิ่งโบสใช่ไหม
3: ใช่เขาวิ่งแบบทักแบบคุกคามมาเลย
5: แล้วเลยเขาเคยไปส่งเราเหรอครับเขาเคยส่งเราใช่ไหม
3: เคยไปส่งที่คอนโดแล้วหนูกลัวว่าวันหนึ่งแบบถ้าสมมติว่าหนูเมาอะไรเงี้ยแล้วหนูไปกดโบสโดนเขาอ่ะหนูกลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดี
4: เขาทัก
5: ส่งข้อความไปหาเราทางไหนทางไลน์หรือทางอะไร
3: คุยกันอ่ะคุยกันในไลน์แล้วเขาแล้วหนูก็เลยบล็อกเขาเพราะเขาส่งรูปแบบนั้นมาให้หนูในไลน์หนูก็เลยบล็อกไป
5: กันนานไหมกว่าเขาจะส่งรูปให้เราอ่ะ
4: ที่เขาส่งมาเป็นรูปอะไรบ้าง
3: หนูคิดว่าน่าจะไม่เกิน5 วัน
5: แล้ววันนี้เกิดเหตุการณ์อะ
3: ไรเขาทักกันมาก่อนแล้วเขาก็บอกว่าจ้างอะไรเงี้ยค่ะทีนี้แล้วก็หนูก็เลยบอกว่าจะมาตามแบบนี้ไม่ได้นะเพราะหนูก็แบบมีแฟนแล้วอะไรเงี้ย
1: อันนี้ในมุมผู้โดยสารนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไรเดอร์จะมาแชทคุกคามแบบนี้ไม่ได้เขาก็มีแฟนเหมือนกัน
2: ถูกต้องอ้าวไรเดอร์ก็มีแฟนด้วยทีนี้โอ้ยลุงตุงนาง
1: ครับ
2: ปรากฏแฟนสาวไรเดอร์เนี่ยเขาก็ออกมายอมรับนะว่าแฟนหนุ่มตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้จริงแต่ก็กึ่งจะชี้แจงแทนว่าแต่ไม่มั่นใจนะว่ามันเกี่ยวกับที่แฟนตัวเองเนี่ยป่วยจิตเวชหรือเปล่า
1: คือป่วยจิตเลยไปทักคุกคามคนอื่นเหรอ
2: นั่นน่ะสิแล้วคำว่าป่วยจิตเนี่ยมันกว้างนะป่วยขนาดไหนถ้าป่วยจิตมากๆเนี่ยมาเป็นไรเดอร์ได้หรือเปล่าถูกไหมคะเพราะมันต้องไปเจอผู้โดยสารเขาแบบนี้แต่ฝั่งของแฟนไรเดอร์เนี่ยเธอมองว่าส่วนตัวก็ไม่ควรที่จะให้คนต้องมาถูกลุมกระทืบนะอันนี้แยกไปอีกกรณีหนึ่งถ้าอีกฝ่ายถูกคุกคามจริงก็ไปแจ้งตำรวจสิฟังหน่อยค่ะ
3: เตือนอยู่ว่าให้เรื่องนี้ใส่กับมีนะคะแต่เขาก็เหมือนแบบทำรับหลังตลอด
5: หมอยืนยันว่าเขาป่วย
3: ยืนยันค่ะ
4: ป่วยทางจิตเวช
3: เขาทำแล้วโดนประจานแล้วเขาก็เงียบไปแบบเลิกทำประมาณสักเดือน2 เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกลับมาทำผิดเข้าใจความรู้สึกน้องน้องก็คงแบบไม่โอเคที่โดนทุกข์ทามแบบประจานอะไรให้มันอับอายก็ว่าไปแต่ไม่น่าไม่ควรไปทำร้ายร่างกายขนาดนี้
1: อ่ะคือกลายเป็นว่านี่แฟนของไรเดอร์ก็บอกว่าเคยเตือนอยู่ด้วยนะ
2: ให้เลิกนิสัยแบบนี้แต่ทำลับหลังตลอดอันนี้เราในมุมผู้หญิงด้วยกันนะ
1: อ่ะยังไง
2: เฮ้ยมันก็ไม่ไหวนะแสดงว่าก็รู้อยู่เต็มอกว่าคือไม่ใช่เรื่องใหม่อ๋อเคยทำมาแล้วเพียงแต่รอบนี้ทำแล้วโดนกระทืบ
1: ใช่
2: หลักฐานน่ะทุกคนต่างเห็นแล้วแล้วก็คือด้วยความเคารพคุณผู้ชมเปิดที่ดูไม่ได้เลยอ
1: ่
2: ะ
1: ที่ส่งแชทไปถูกไหมทีนี้ผู้โดยสารเขาก็กลัวไงแต่ไอ้มุมเนี้ยเขาก็บอกว่ากลัวคุณก็ไปแจ้งความไม่ใช่เพื่อนมาลุมกระทืบถ
2: ู
1: กไหมต้องแยกก้อนกัน
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ตัวไรเดอร์แล้วว่ายังไงเนี่ยนอนแอ่งแม้งอยู่เนี่ย
2: แล้วป่วยจิตจริงหรือเปล่า
1: ปรากฏนักข่าวพยายามจะขอสัมภาษณ์นะฮะเจ้าตัวเงียบนอนอย่างเดียวไม่ยอมให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลก่อนนะครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ถ้าเกิดหายดีเมื่อไหร่จะเรียกตัวมาสอบสวนตามกระบวนการอีกครั้งกลายเป็นเรื่องวุ่นนะฮ
2: ะ
1: ว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยคืออย่าไปคุกคามใครตั้งแต่แรก
2: ถูกต้อง
1: แล้วการไปรุมกระทืบอันนี้ก็ไม่สมควรเช่นกัน
2: ค่ะนะหรือถ้าทำไปโดยป่วยมากๆไม่มีสติสัมปชัญญะอันนี้ก็ต้องมีคำเรียกว่าตรวจสอบจากแพทย์ที่ชัดเจนแล้วรักษาซะน้องๆผู้หญิงก็เรียกใช้บริการรถเนี่ยระมัดระวังตัวกันมากๆนะคะเพราะเราไม่รู้จริงๆอ่ะว่าเราจะเจอไรเดอร์แบบไหนแบบนี้หรือเปล่าข่าวต่อไปนนทบุรีคุณผู้ชมคะเป็นเหตุการณ์ดวลหมัดเดือดใต้สะพานเจษฎาบดินทร์ฝั่งนึงเป็น10เอกนะตีกันกับคู่กรณีเจ้าตัว

0: เนี่ยเขาบอกมีปัญหากันมานานแล้วแต่10เอกเนี่ยเขาเปิดใจอ้างว่าที่ทนไม่ไหวจนถึงขั้นต้องมีเรื่องกันเพราะถูกคู่กรณีพาดพิงมาถึงภรรยาเมียฆ่าใครอย่าแตะค่ะเชียร์มวย
1: เอาแล้วที่เหลือคือถ่ายคลิปแล้วก็เชียร์กัน
0: เป็นเชียร์มวย
1: โอ้โห
0: นี่ก็มวยตู้นะคะเอานี่คุณผู้ชมคะเราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะเป็นเหตุการณ์ชาย2คนต่อยกันจุดนี้อยู่ใต้สะพานเจษฎาบดินทร์ที่นนทบุรีนะคะฝั่ง1คือ10เอกต้นอีกคนคือใน F ทั้งคู่มีปัญหากันมานานและก่อนหน้านี้ตกลงดวลหมัดกันมีเงื่อนไขว่าถ้าเราดวลกันห้ามแจ้งความนะคะแต่วันนี้เป็นข่าวแล้วค่ะถ้าใครเจ็บต่างฝ่ายต่างไปรักษากันเองนะจะชกจนกว่าอีกฝ่ายจะยอมแพ้แต่เรื่องมันไม่จบนะคะหลังจากใน F เนี่ยทักแชทไปหาภรรยา10เอกต้นลักษณะไปขอมีเพศสัมพันธ์กับเขาทำให้10เอกต้นเนี่ยมองว่าแบบนี้มันหยามศักดิ์ศรีแล้วไม่ให้เกียรติภรรยาของเขา13สิงหาคม10เอกต้นอ้างว่าใน F ยังพูดต่อหน้าว่าเมียสวยขอมีอะไรด้วยสักคืนได้ไหมนะคะอันนี้พูดกับเขาแบบนี้เลยก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปแล้วก็เกิดเหตุชกต่อยกันโดยยังมีทหารเกณฑ์อีก2นายมาร่วมวงด้วยจากนั้นก็มีชาวบ้านมาห้ามนะคะหลังเกิดเหตุ13สิงหาคมใน F ปรากฏว่าไม่ทำตามข้อตกลงไปแจ้งความที่สภ.บางสีเมืองในข้อหาทำร้ายร่างกายอ่ะพอไปแจ้งความเสร็จจบลงด้วยการเจรจา10เอกต้นเนี่ยจ่ายเงิน 3,000 เป็นค่าทำแผลให้และซ่อมรถที่เสียหายแล้วก็มีการบันทึกนะลงชื่อกันไว้ว่าไม่ติดใจเอาความดำเนินคดีเรียกร้องกันต่ออีกล่าสุด10เอกต้นออกมายอมรับว่าทำไปเพราะโมโหนะคะแล้วก็อยากจะสั่งสอนอีกฝ่ายเพราะถูกหยามศักดิ์ศรีหลายครั้งแล้วโดยยืนยันนะว่าไม่อยากให้เรื่องนี้กระทบมาถึงการรับราชการของตัวเองนะคะ
2: แต่เรื่องหลักๆก็คือเขาทักมาคือมาแฝะเรื่องเมียอะไรเงี้ยครับมาแฝะแบบคือผมไม่ชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเป็นลูกผู้ชายครับมันเหมือนแบบมันอย่างศักดิ์ศรีครับคือแล้วคนเนี้ยเขามีพฤติกรรมที่เป็นแบบนี้ตลอดก็คือลูกเมียใครที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเขาจะทักไปแบบทักไปตลอดทักไปแบบไปพูดง่ายๆภาษาบ้านๆครับคือแบบเป็นมอแฟนเขาอะไรครับเงี้ยประมาณนี้ครับ
3: ขณะที่แม่ของ10เอกต้นนะครับก็บอกว่านาย F เนี่ยเคยพาภรรยาและลูกมาอาศัยที่บ้านเมื่อ 7-8 ปีก่อนแต่ภายหลังมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงขอให้ออกจากบ้านและอยากให้นาย F เนี่ยมาตกลงกันแบบลูกผู้ชายฮะ
0: อ้าวส่วนนางสาวตาลภรรยาของนาย F นะคะก็ยอมรับว่าสามีเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมพูดจาทักแชทผู้หญิงคนอื่นเนี่ยค่ะเธอก็เลยบอกว่าไม่ขอเข้าข้างผัวนะคะ
3: ครับ
0: แล้วจะฟ้องหย่าด้วยไม่ทนแล้วเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาตัวเธอเองก็เคยถูกทำร้ายแล้วก็ถูกบังคับให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยค่ะ
4: เขาจะเป็นเหมือนประเภทชอบไปคุยกับเมียชาวบ้านเขาชอบไปคุยกับผู้หญิงอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: แล้วสาเหตุของการชกต่อยครั้งนี้ก็มีมูลเหตุจากที่เรียกว่าไปแซวแฟนของต้นด้วยถูกต้องไหม
0: เมียยังทนไม่ไหวเลยนะคะก็เดี๋ยวรอฟังว่าแล้วฝั่งของเจ้าตัวจะมีการชี้แจงอะไรเพิ่มเติมด้วยหรือไม่นะแต่ว่านี่แหละค่ะจุดจบของการใช้ความรุนแรงนะมันไม่มีใครจบด้วยการชัยชนะหรอกมันแพ้ด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละนะคะ
3: แล้วเดี๋ยวก็จะมีคดีติดตัวต่างหาก
0: ต้องค่ะ
3: เพราะฉะนั้นอย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเลยดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปอันนี้ชาวพุทธหลายคนไม่สบายใจนะที่โคราชน่าจะพอได้เห็นกันบ้างแล้วน
0: ะ
3: กับกรณีที่มีชายแต่งกายคล้ายพระออกไปเต้นเย้ยๆหน้าเวทีเต้นจนจีวรหลุดนะฮะล่าสุดนี่มีคำชี้แจงแล้วนะฮะว่าตกลงแล้วชายกลุ่มนี้เป็นพระจริงหรือเปล่าครับ

0: ช่วยดูหน่อยฮะตกลงพระไม่พระ
1: ค่ะคือถ้าดูอย่างนี้ก็
0: พระถูกไหมฮะเพราะจีวรมาเลยอ่ะแล้วก็บนเวทีนั่นสาวๆเต็มเลยใช่ไหมฮะ
1: น้องแดนเซอร์โอ้สนุกแล้วอยู่หน้าใครเพื่อเลยนะเนี่ยติดขอบเวทีเลย
0: ใช่ไหมล่ะแล้วมีเด็กๆอีกอย่างเงี้ย
1: ซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมนะเพราะว่าเด็กก็เห็น
0: หลายคนไม่สบายใจกับคลิปนี้นะฮะคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นในงานส้มโอของดีเมืองสูงเนินประจำปี69นี่เป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะฮะที่โคราชนะฮะจริงๆคลิปเต็มเนี่ยประมาณ1นาทีนะฮะซึ่งชาย2คนที่แต่งตัวเรียนแบบพระสงฆ์แล้วถือบาตรยืนเต้นกันอย่างเมามันเนี่ยจนช่วงท้ายคลิปถึงขนาดว่าจีวรหลุดเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ผู้ชมคลิปนี้เนี่ยคนคอมเมนต์แบบดุเดือดบอกว่าไม่ช่วยกันรักษายังทำลายบางคนบอกไม่มีสมองบางคนบอกว่าคุณคิดว่ามันตลกแต่คนอื่นเขาไม่ตลกด้วยบางคนบอกว่าระวังนรกจะกินหัวต่างๆนานาเอาอย่างนี้คุณผู้ชม2มุมนะฮะมุมแรกผอ.สำนักพุทธโคราชออกมาแสดงความไม่สบายใจเรียกร้องให้ยุติพฤติกรรมแบบนี้การเอาเครื่องแต่งกายคำพูดบุคลิกของพระหรือสามเณรมาล้อเลียนเพื่อสร้างความตลกทำคอนเทนต์เรียกยอดไลค์ยอดวิวยอดแชร์ไม่เหมาะสมไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องปกติและในอนาคตอาจพิจารณาดำเนินคดีเลยนะครับกับคนที่ทำแบบนี้ปรากฏล่าสุดครับนายอำเภอสูงเนินชี้แจงแล้วครับเอาคลิปนี้มันเกิดขึ้นตอนที่มีกิจกรรมประกวดร้องเพลงส่วนชาย2คนในคลิปเนี่ยไม่ใช่พระจริงฮะที่ใส่ชีวรเนี่ยเป็นนักแสดงของทีมผู้เข้าประกวดแล้วแต่งตัวแสดงประกอบในช่วงอินโทรก่อนร้องเพลงแต่งกายประกอบการร้องเพลงภาพที่เกิดขึ้นคือแสดงเสร็จแล้วเลยลงมาเต้นมาเชียร์เพื่อนที่กำลังร้องเพลงโดยที่ลืมเปลี่ยนชุด
1: วันหลังเปลี่ยนชุดก่อน
0: เดี๋ยวคนคิดว่าเป็นพระไง
1: แล้วผมเผาอะไรมันก็ใช่หมดนะเน
0: า
1: ะ
0: เรื่องนี้เนี่ยนายอำเภอชี้แจงบอกว่าเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของทั้งคนแสดงและคนจัดงานเอาอย่างนี้นายอำเภอบอกว่าไม่ต้องโทษใครฮะขอน้อมรับไว้เป็นบทเรียนทางอำเภอขอกราบขออภัยสำนักงานพระพุทธศาสนาเลย
1: ค่ะ
0: พูดง่ายนายอำเภอรับจบฮะ
1: ค่ะ
0: รับไว้เองในฐานะนี่นี
1: ่
0: ยกมือไหว้ด้วยเลย
1: เป็นอันว่าก็เข้าใจแล้วค่ะท่านนะคะ
0: จริงๆผู้จัดงานกับชาย2คนนี้นี่แหมต้องมาขอบคุณนายอำเภอ
1: ขอบคุณนายอำเภอเนาะเอารู้เท่าไม่ถึงการละกันนะคะเอาแต่ก็ยังดีที่ตกลงว่าไม่ใช่พระจริงละกันนะอ
0: ้
1: าวแจงไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ข่าวต่อไปจะแจงได้หรือเปล่าอันนี้เรื่องใหญ่แล้วใกล้ตัวคนไทยมากๆนะคุณผู้ชมเรื่องของ Data Center นะคะซึ่งทุกวันนี้มันเป็นอะไรที่กำลังบูมมากบ้านเราเนี่ยกำลังจะเป็นฮับละเอามาสร้างเยอะมากเหมือนกับเป็นโกดังในการเก็บเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ซึ่งมันใช้น้ำใช้ไฟรวมไปถึงมีการกักเก็บน้ำมันจำนวนมากกลายเป็นว่าไอ้ data center แบบนี้คือมันมองไปเหมือนเป็นอาคารทั่วๆไปแต่มันอันตรายมีผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสุขภาพของคนไทยแต่กลับมาสร้างอยู่ใจกลางกรุงโดยไม่มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือทำ EIA ก่อนเหมือนเป็นช่องโหว่ของทางกฎหมายนะคะเรื่องนี้คุณสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนเนี่ยกังวลเกี่ยวกับการก่อสร้างดำเนินการ Data Center ในพื้นที่ชุมชนคือตอนนี้ถ้าไปแถวย่านพระราม9แถวย่านรามคำแหงอ่ะคุณผู้ชมอันเนี้ยอย่างร้านแถวเนี้ยคุณรู้ไหมว่าตึกเหล่านี้คือ Data Center แล้วอยู่หน้าบ้านท่านแล้วข้างในอ่ะมันอาจจะมีสิ่งที่เป็นผลกระทบกับชีวิตท่านในระยะยาวเพราะอะไรเพราะปัจจุบันเนี่ยเรามาอนุญาตให้เขาสร้าง Data Center แต่เราไม่มีกฎหมายกำกับดูแลผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาก็มาขออนุญาตก่อสร้างรูปแบบเป็นเพียงอาคารคลังสินค้ามันก็ไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดทำ EIA ไม่ได้แจ้งเหมือนเป็นโรงงานที่มันต้องตรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนชาวบ้านในพื้นที่เองไม่มีข้อมูลและไม่เคยได้ทำส่วนร่วมรับฟังผลกระทบไฟฟ้าน้ำความร้อนเสียงไปจนถึงการกักเก็บน้ำมันการตรวจสอบพบ Data Center อยู่ในซอยรามคำแหง28จัดเก็บน้ำมันเกือบ 500,000 ลิตรใครอยู่แถวซอยรามคำแหง28บ้าง ท่านรู้ไหมว่ามันมีคลังน้ำมันใหญ่อยู่ที่นั่น
0: ค
1: ือถามว่าทำไม Data Center ต้องมีน้ำมันเยอะขนาดนั้นเพราะต้องเป็นพลังงานสำรองให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขณะเดียวกันพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้เข้าเกณฑ์กำกับดูแลในระดับเดียวกับสถานที่ที่มีการเก็บน้ำมัน 500,000 ลิตรขึ้นไปทำให้ประชาชนไม่รู้เลยค่ะว่าเหมือนกับเรามีสิ่งอันตรายอยู่ในชุมชนเอาพูดตรงๆนะบางคนน่ะยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าData Center มันคืออะไร
0: นะทีนี้คุณสุพนัทก็เลยเสนอให้มีการจัดโซนนิ่งดีไหมตามขนาดการใช้ไฟฟ้าและน้ำของ Data Center ไม่ควรมาตั้งกระจัดกระจายในพื้นที่ชุมชนหรือว่าใกล้โรงพยาบาลเพราะก่อนหน้านี้นะครับฝ่ายค้านเคยทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนปี67 ตอนนั้นก็คุณอนุทินนี่แหละเป็นมท.1เพื่อขอให้มีการกำหนดนิยามของ Data Center หรือศูนย์ข้อมูลแต่เวลาผ่านไปก็ไม่มีการแก้ไขระเบียบใดๆทั้งสิ้นคุณสุพนัทเรียกร้องให้กทม.ด้วยครับเร่งออกข้อบัญญัติกำหนดนิยามและมาตรการควบคุมรวมถึงปรับปรุงร่างผังเมืองฉบับใหม่ก่อนประกาศใช้ส่วนกระทรวงทรัพยากรก็ควรเร่งผลักดันให้ Data Center เนี่ยต้องจัดทํา EIA ก็คือแบบสำรวจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมถามเขาก่อนน
1: ะ
0: เพราะว่า Data Center เนี่ยเมื่อกี้มีกักตุนน้ำมันใช่ไห
1: ม
0: ใช้ไฟฟ้าคายความร้อนตลอดเวลาคอมพิวเตอร์มันรันตลอดอาจเพิ่มภาระต่อโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมโดยรอบครับ
2: ถ้าเราจะมีเราต้องมีกฎหมายกฎระเบียบในการกำกับเขา

0: ื่อจัดโซนนิ่งไม่ปล่อยให้เขาสามารถที่จะสร้างแบบสเปซสปานึกจะไปขอสร้างตรงไหนก็ไปขอสร้างได้อย่างทุกวันนี้ไปสร้างข้างโรงพยาบาลบ้างแล้วก็กฎหมายเราไม่ได้มีกฎหมายรองรับแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนกับเป็นสถานะแบบลูกผีลูกคนหมายความว่าก็เลยต้องไปใช้ช่องตีความตัวเองว่าตัวเองอ่ะเหมือนเป็นคลังสินค้าเพราะตัวเองเป็นคลังเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างในไว้ทั้งหมดนะครับแต่ด้วยสภาพมันไม่เหมือนกันคลังสินค้าคือเก็บไว้แต่อุปกรณ์นั้นอ่ะมันไม่ได้ทำงานใช่ไหมครับแต่ data center เนี่ยมันเหมือนอุปกรณ์นั้นมันทำงานในมุมผมมันก็อาจจะเหมือนเป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่า
1: ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ครับก็เลยลงพื้นที่นะฮะเราส่งนักข่าวไปเลยนะครับหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่พระราม9จุดที่มีรายงานว่าไอเนี่ยตึกเนี่ยมันคือ data center ไหมหลายคนเล่านะครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องทนดมกลิ่นคล้ายน้ำมันดีเซลและกลิ่นสารเคมีต่อเนื่องมานาน2เดือนแล้วนอกจากกลิ่นเนี่ยยังมีคราบคล้ายน้ำมันในท่อระบายน้ำสาธารณะที่ไม่รู้มาจากไหนส่งผลต่อสุขภาพของชาวบ้านด้วยและกลัวว่ามันเป็นน้ำมันเนี่ยมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงเกิดไฟไหม้ลุกลามหรือสะสมจนกลายเป็นก๊าซพิษได้หรือเปล่าครับ
2: เช้ามาก็ได้กลิ่นเหมือนกลิ่นฟันรถกลิ่นแบบกลิ่นแบบคล้ายๆว่ามีสารพิษอะไรชนิดหนึ่งอ่ะและทำให้จมูกแล้วก็ตัวเนื้อคันจมูกแสบไปแล้วทุกวันนี้
3: ใช่เพราะว่าโดยรอบใกล้เคียงเนี่ยมันไม่มีอู่ซ่อมรถมันไม่มีบริษัทรับซ่อมรถหรือว่าบริษัทขายน้ำมันเครื่องหรือว่าเชียงคงแถวนี้มันไม่มีนะครับเราก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันอยู่มา20ปีแล้วไม่เคยเจอจะว่าเป็นน้ำมันจากตลาดใกล้เคียงก็ไม่ใช่เพราะว่ามันคือน้ำมันดีเซลซึ่งมันคงไม่มีพ่อค้าแม่ค้าที่ไหนเอาน้ำมันดีเซลมาประกอบอาหารถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่น้ำมันดีเซลรั่วลงระมังสาธารณะแล้วมันจะอาจต่อเนื่องถึงคลองสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงได้
4: เนี่ยมันกระทบไปหมดเลยนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ต้องไปถามนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอาจารย์สนธิคชวัฒน์นะคะที่ระบุว่า data center ที่มันเข้ามาตั้งในประเทศไทยเนี่ยแล้วพอมันไม่มีการทำ EIA ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วตอนนี้มันไม่ใช่แค่อยู่ในกรุงเทพอยู่ในพื้นที่ EEC ด้านตะวันออกด้วยแล้วมันจะมีการใช้ไฟเยอะน้ำประปาเยอะใช่ไหมคะตอนนี้ผลกระทบคือมันเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายได้อย่างเช่นน้ำมันดีเซลที่กักเก็บเยอะๆ data center ใช้น้ำใช้ไฟแล้วมันเปิด24ชั่วโมงเนื่องจากมันต้องใช้ระบบทำความเย็นเซิร์ฟเวอร์มารวมกันเยอะๆมันต้องมีระบบหล่อเย็นนะคะแล้วถ้าใช้ไฟเยอะถ้าเขาคิดอัตราค่าไฟแบบปกตินะคะสุดท้ายไอ้ต้นทุนส่วนเกินมันไปไหนรู้ไหมมันกลับมาอยู่ในบินค่าไฟของพวกเรานะคะนี่คือผลกระทบของทั้งประเทศเลยทีเนี้ยอาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าให้ไปดูประเทศอื่นๆเขาทบทวนชะลอการลงทุน data center ไปแล้วเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรสูงทั้งไฟฟ้าทั้งน้ำแต่ผลประโยชน์รายได้การจ้างงานกลับคืนสู่ชุมชนอาจจะไม่มากพอถ้าเทียบต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่เราต้องสูญเสียไป
1: ล่าสุดคุณผู้ชมไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะฮะผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมแถลงข่าวเรื่องนี้ยอมรับว่ากทม.เนี่ยมีความกังวลในเรื่องการก่อสร้าง data center เช่นกันก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาหารือถึงผลกระทบแล้วที่ผ่านมาได้รับแจ้งเกี่ยวกับการก่อสร้าง data center ยืนยันว่ากทม.ไม่ได้ปล่อยปละละเลยประมาณ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสั่งระงับการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมแล้วแล้วขณะนี้กรมธุรกิจพลังงานยังไม่ได้อนุญาตให้มีการสำรองคลังน้ำมันในกรณีดังกล่าวอาจารย์ชาติชาติบอกว่าในกทม.เนี่ยมีอยู่ประมาณ 30-40 แห่งบางส่วนเนี่ยคือเขาเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่เดิมใช้รองรับหน่วยงานตัวเองแต่ยอมรับว่าตอนนี้มีการลงทุน data center ขนาดใหญ่จริงๆ
4: ทีนี้ถ้าย้อนไปช่วงปี64ถึง65เนี่ยมี data center ขนาดใหญ่ยื่นขออนุญาตกทม6แห่งได้ใบอนุญาตไป3แห่งแล้วนะคะอีกครึ่งนึงเนี่ยอยู่ระหว่างการขออนุญาตหลังจากนั้นได้ถูกหยุดก่อนสั่งไว้เลยระงับนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญเนี่ยตอนนี้มันไม่มีกฎหมายนิยาม data center โดยตรงว่ามันจะเข้าข่ายอาคารแบบไหนเพื่อเอากฎหมายมาควบคุมมันก็ไม่ง่ายในการจะเข้าไปดูแลนะคะเอาฟังเสียงผู้ว่ากทม.หน่อยค่ะ
5: ได้สั่งให้มีการหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะตั้งแต่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทางทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมันนะครับนั่นก็คือเบื้องต้นว่าตอนนี้ทุกอย่างไม่มีการออกใบอนุญาตเพิ่มเติม
4: ทีนี้การไฟฟ้านครหลวงชี้แจง data center ในกทม.เนี่ยไม่ได้เป็นขนาดใหญ่ปกติจ่ายไฟแยกทำให้ยังไม่กระทบกับประชาชนนะอันนี้แจงมาแบบนี้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบางประเทศตอนนี้สิงคโปร์เขาออกกฎเข้มมาเลเซียเขาคิดค่าไฟแยกเลยเป็นอัตราสูงมากเหมือนกับของบ้านเราแล้วก็เมื่อวานที่เราเล่าข่าวไปคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีอีรับทราบเรื่องอยู่ระหว่างตรวจสอบทั้งหมดนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับสลับมาดูเรื่องราวในวิมานอากาศหน่อยนะครับกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ความลับของแต่ละครอบครัวเริ่มถูกเปิดออกมานะครับตอนนี้เกมของเหล่าแม่ๆ

0: และลูกๆ ก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการกลับมาของคนสำคัญและการเดินเกมที่เริ่มแรงขึ้นทำให้ไม่มีใครอยู่ในจุดเดิมอีกต่อไปนะครับใครกำลังถือไพ่เหนือกว่าใครกำลังซ่อนอะไรและใครกำลังขยับเข้าใกล้คำว่าที่1มากที่สุดใครยังไม่ได้ดูครับ2ตอนล่าสุดห้ามพลาดโหลดแอปวันดีแล้วตามเก็บให้ทันเพราะเกมของวิมานอากาศแห่งนี้กำลังเข้าสู่ช่วงที่หยุดดูไม่ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนพิเศษสำหรับลูกค้า AIS นะครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ
1: คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยที่ฮือฮาและเป็นกระแสไวรัลกันมาต่อเนื่องในโลกออนไลน์นะคะหลังจากจะมีทัพเรือสหรัฐมาขึ้นฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบังที่ไทยแล้วไปดูบรรยากาศ Walking Street เมืองพัทยาหน่อยถึงขั้นมีการขึ้นป้ายแสงสีเสียงต้อนรับทหารอเมริกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางการจับตาประเด็นล่อแหลมเกี่ยวกับเรื่องของการค้าประเวณีในไทยด้วยนะคะ
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
4: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
5: ่เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าร
6: อได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
7: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
8: ้เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
9: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ล

0: บไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16 ธันวาคมนี้
2: Go Go Mix

0: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแต่ใจวิแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึกโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
2: วันนี้มันยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้

0: นไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟูไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออตโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออตโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: Is that good?

0: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ตามนโยบายของนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเพิ่มโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กระทรวงพาณิชย์จึงเร่งเดินหน้าขยายตลาดสินค้าไทยในเยอรมนีบุกซูเปอร์มาร์เก็ตโกเอเชียกว่า70สาขาโดยนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับผู้บริหารซูเปอร์มาร์เก็ตโกเอเชียครั้งนี้มุ่งผลักดันให้มีการนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มขึ้นทั้งอาหารเครื่องดื่มผลไม้และสินค้าแปรรูปพร้อมเปิดโอกาสให้สินค้าไทยรายการใหม่ๆเข้าถึงผู้บริโภคที่มีความต้องการหลากหลายมากขึ้น DITP ยังเชิญชวนโกเอเชียเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้ากับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศรวมถึงเข้าร่วมงานไทเฟกอนุกาเอเชียในปี2570เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้พบสินค้าไทยใหม่ๆและเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยโดยตรงการเดินหน้าเชื่อมโยงสินค้าผู้ประกอบการและผู้ซื้อในตลาดโลกโดยใช้ช่องทางค้าปลีกอย่างโกเอเชียเป็นกลไกสำคัญที่มีเป้าหมายเพื่อขยายตลาดและพาสินค้าไทยเข้าถึงผู้บริโภคต่างประเทศมากยิ่งขึ้นในโอกาสเดียวกันอธิบดี DITP ยังเยี่ยมชมร้านบุรีรัมย์ไทยร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กประเภท1ดาวเป็นร้านอาหารไทยแบบดั้งเดิมที่มีจุดเด่นด้านอาหารไทยแท้ออเทนติกไทยกุยซีนมีเมนูหลากหลายพร้อมย้ำให้รักษาคุณภาพรสชาติและมาตรฐานความเป็นอาหารไทยรวมถึงเลือกใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงจากประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในตลาดเยอรมนี
3: ไมดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
4: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบต้าน้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
5: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
5: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: คุณผู้ชมคะหลังจากเป็นไวรัลข้ามสัปดาห์มานะคะคนไทยโดยเฉพาะที่พัทยาตื่นเต้นมากๆทหารอเมริกันจะขึ้นฝั่งหลังจากที่ทัพเรือของเขาเนี่ยปฏิบัติภารกิจคิดภาพนะอยู่ในทะเล200กว่าวันไม่ได้พักเลยแล้วมาขึ้นฝั่งที่ชลบุรีวันนี้ล่ะค่ะก็คือขึ้นบกแล้วนะคะแล้วเมืองพัทยาคึกคักมากๆมีการขึ้นป้ายต้อนรับด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรือของทหารเรือสหรัฐที่เขามาถึงท่าเรือแหลมฉบังที่ชลบุรีโดยมีกำลังพลประมาณ 5,000 นายนะคะก็จะทยอยขึ้นฝั่งตั้งแต่วันนี้คือ2กันยายนไปจนถึงวันที่6กันยายนมาพักผ่อนมาฟื้นฟูกำลังหลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลต่อเนื่องกว่า200วันแล้วเมืองพัทยาเขาก็เตรียมเลยนะคะอ้าวบรรยากาศคึกคักมาก Walking Street พัทยาใต้นะนี่ขึ้นป้ายไฟสว่างสวัยเลยนะคะยินดีต้อนรับนะมีภาพเรือของเขาเลยนะพัทยาซิตี้ Walking Street พร้อมที่จะดูแลด้านการท่องเที่ยวแล้วนะคะก็ทำให้บรรยากาศธุรกิจคึกคักมากคาดว่าเม็ดเงินในพื้นที่จะสะพัดไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทส่วนพื้นที่

0: องห้ามสำหรับกำลังพลเป็นระเบียบด้านความปลอดภัยของกองทัพสหรัฐอันนี้ไม่เกี่ยวกับคำสั่งเมืองพัทยานะคะคือห้ามเข้าร้านกัญชาหรือไปทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเช่นเจ็ตสกีหรือว่าแพลากร่มอาจเสี่ยงอันตรายได้นะคะก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ห้ามเข้าสถานบันเทิงใช่ไหมล่ะสถานบันเทิงบางแห่งเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขเวลาว่าไม่ให้อนุญาตให้เข้าใช้นะหลังพระอาทิตย์ตกดินเกาะล้านแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเดินทางเที่ยวได้ปกตินะคะเมืองพัทยาก็ย้ำผู้ประกอบการก็ให้บริการกันได้เหมือนเดิมแต่ถ้าพบความผิดปกติก็แจ้งตำรวจท่องเที่ยว1155ได้24ชั่วโมงทีนี้มันก็สวนทางกันคือคนก็มองเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีการปรับปรามเรื่องการค้าประเวณีแต่ว่าคนก็เอาไปเล่นเป็นมุกในโซเชียลแต่ว่าในความเป็นจริงsex workers ในประเทศไทยยังผิดกฎหมายอยู่นะคะ
1: ครับเรื่องนี้ก็อาจจะถือโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งไหม
0: เอาไงไงอาจจะเปิดไหมในเมื่อเขาก็เนี่ยสร้างเม็ดเงิน
1: ใช่ไหมฮะ
0: ก็เอาให้ถูกกฎหมายและจัดระเบียบหรือก็เอาซุกไว้แบบนี้แหละ
1: ใช่ไหม
0: ผิดกฎหมายแต่ก็ยังมีอยู
1: ่เพราะบางคนก็บอกว่าก็รู้ๆกันอยู่แล้วอ
0: ่ะเนี่ยค่ะ
1: ถูกไหมฮะอาจจะเอายังไงเดี๋ยวว่ากัน
0: ดีกว่ามีกฎหมายบอกเนี่ยทำไม่ได้แล้วไปเรียกรับ
1: นะอันนี้เป็นประเด็นข้างเคียงจากเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าพาไปดูชายแดนไทยกัมพูชานิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวลือออกมาว่าตกลงแล้วที่ช่องจอมเนี่ยเปิดไม่เปิดมีคนกัมพูชามาขายของจริงไหม
0: หรือถ้าเปิดมาก็จริงๆก็เห็นนั่นแหละมาทางไหนยังไง
1: สุดท้ายเนี่ยกองทัพยืนยันนะไม่มีคนกัมพูชานะฮะที่เห็นเนี่ยมีแต่พ่อค้าแม่ขายคนไทยนะครับเลยพาไปดูบรรยากาศตลาดการค้าชายแดนช่องจอมที่กาบเชิงสุรินทร์หน่อยนะครับปรากฏนักข่าวเราก็บอกว่ามันก็ยังเงียบเหงานะฮ
0: ะ
1: ที่เห็นเนี่ยคือเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยมาเปิดร้านตามปกติหลังเกิดกระแสข่าวในโซเชียลอ้างว่ามีคนกัมพูชาเนี่ยมาตั้งแผงขายสินค้าซึ่งกองทัพภาคที่2นะครับก็ตรวจสอบและยืนยันแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเราไปถามพ่อค้าคนไทยนะครับบอกว่าการค้าตรงนี้ซบเซามานานกว่าปีแล้วจากผลกระทบเรื่องการปะทะกันและการปิดด่านทำให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยขาดรายได้คนไทยเนี่ยมารวมตัวกันขายของด้วยกันเยอะๆเนี่ยอันนี้คือเพื่ออะไรรู้ไหมอยากให้คนมาเที่ยวบางทีเนี่ยขายได้นิดนึงก็ยังดีคนมาเที่ยวนิดนึงก็ยังดีอยากขอบคุณที่มาช่วยอุดหนุนคนไทยด้วยกันยังไงอยากเชิญชวนมาเที่ยวหน่อยนะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยปิดด่านไม่มีรายได้อะไรเลยยืนยันว่าตัวเองเป็นไทยแท้เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวหาว่ารับจ้างใครมาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอยากชวนคนไทยมาช่วยอุดหนุนคนไทยมาซื้อสินค้าไทยกันนะครับส่วนประเด็นคนกัมพูชามาเปิดร้านเนี่ยพ่อค้าแม่ขายคนไทยบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แต่ว่ามีบางรายงานที่เขาบอกว่าถ้ามีเข้ามาเนี่ยเป็นลักษณะบางคนคือเขานั่งเครื่องบินเข้ามาจริงๆแล้วเขาก็มีหนังสือเดินทางก็นั่งเครื่องบินก็มาลงที่สนามบิน International Airport อย่างเงี้ยแล้วก็
1: ต่อรถมา
0: แล้วก็ไปแบบดำเนินกิจการ
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องนี้เรามาขยายความเพิ่มเติมในเรื่องใหญ่รายวันตกลงมีไม่มียังไง
0: หรือถ้ามีเราจะเข้าทางไหนก็เราปิดด่านถูกไหม
1: จะจัดการกันยังไงต่อน
0: ะ
1: ฮะเนี่ยกัมพูชาเกลื่อนช่องจอมจริงไหมวันนี้3ท่านเลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับในมุมของการเมืองอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชนะครับตรงกลางนะครับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผอ.ศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชามาเคลียร์กันให้ชัดๆเลยและอีกหนึ่งท่านครับในฐานะอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งเที่ยงครึ่งวันนี้เรื่องใหญ่ไรวันห้ามพลาดครับ
0: ค่ะและแน่นอนวันนี้พลาดไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันกับรอบวันนะคะวันนี้อันธพาลมาครองพื้นที่รอบวันของเราเพราะมากัน3คนเลยตั้งแต่คนคุมแก๊งอย่างพี่อู๋ธนากรแดงใบเล่น้องจีสุดที่รักนะคะและแหลมสิงห์น้องแม็กเจนมานะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ
2: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
3: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเรียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของเจมินายใน Gemini Art Venture Concert
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
4: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
5: จี้กงแดงสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดง
6: เลตเตอร์ไซด
7: ์ Be your original
8: 300 ml
9: Let the soy original.

0: Number one brand Thailand. แลคโตซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
1: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
2: Magic Clean
3: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear

0: Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: ลองเลยวันนี้
2: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย
0: ์แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
3: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดี้พลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 080-5625
4: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2560
5: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
6: ์อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
7: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
8: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
9: กระแสเธอเหมือนโคตร
10: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
11: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
12: ตลกมีทุกรสชาติ
13: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
14: แอบน้ำตาคลอด้วย
15: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
16: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
17: แบบใดที่ฉันอยาก
18: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
19: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัดกลิ่นกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
20: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
21: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: ไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End FanCon
2: เราวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเปิดบ้านต้อนรับแก๊งนักเลงจากซีรีส์แดงใบเล่นี่เขาเดินทางมาถึง2ตอนสุดท้ายแล้วนะคะที่สำคัญต้องลุ้นเพราะอะไรนี่นายกในเรื่อง
0: ในเรื่องนะ
2: ในเรื่องคนนี้
0: เธออย่าเว้นวรรคงานได้ป่ะวันนี
2: ้พอดีไม่ได้พูดชื่อด้วยไม่ได้พูดชื่อ
0: เออนายกในเรื่องเอาให้มัน
2: ในเรื่อง
3: ยังไง
2: ในเรื่องนี่เลวมากพอได้ตำแหน่งปุ๊บ
3: ยังไง
2: สั่งเก็บนักเลงที่ช่วยตัวเองเนี่ยโกงเลือกตั้งทันทีเพราะอะไรไม่ได้เดี๋ยวความลับนี่เปิดเผยจะมีมลทินเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนานถูกไหมแล้วสงสารพี่แดงใบเล่ของเราทำเพื่อแม่มาโดยตลอดส
0: ุ
2: ดท้ายก็บอกว่างานนี้สุดท้ายแล้วนะแต่เท่าที่นับนะคืออาปัญญาพูดว่าสุดท้ายหลายทีแล้วนะแต่ไม่สุดท้ายสักทีซึ่งแดงก็คิดว่าครั้งนี้สุดท้ายแล้วแหละเป้าหมายถึงแล้วถูกไหมแต่ก็ไม่สุดท้ายจะโดนเก็บหรือไม่แล้วเพื่อนร่วมแก๊งล่ะจะช่วยได้ไหมขอต้อนรับพี่อู๋พี่จีพี่แม็กสวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: คร
5: ับ สว
4: ั
5: สดีครับ
2: นี่เริ่มต้นที่อาปัญญาก่อนเลยอาปัญญาดูเป็นคนดีไหม
5: เป็นวักนั้นดูเป็นคนอยู
2: ่แต่เป็นคนดีไม่น่าเหมือนแบบคอยคุมน้องๆคอยแบบสั่งการ
5: ผมว่าเขาก็มีมุมดีแล้วก็มุมแหมเป็นนักเลงมันก็คงมุมไม่ดีแหละ
2: ก็มีบ้าง
5: ผมว่ามันก็มีผสมกัน
2: แต่เห็นบอกว่า2 EP สุดท้ายที่เราจะได้ดูเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในตัวละคร
5: ครับ
2: ทำให้พี่อู๋บอกว่ารับเล่นเรื่องนี้เลย
5: คือเป็นความต้องการของผู้กำกับพี่หวอครับมันก็ผ่านการพิจารณาการกองแล้วว่ามันน่าจะไปทางเนี้ย
2: ค่ะ
5: น่าจะสนุกกว่าเราก็มีอะไรให้ลุ้นมากกว่าครับ
0: ทางนี้คิดตามแล้วนะฮะ
5: ครับ
0: ว่าที่เปลี่ยนไปนี่เปลี่ยนยังไงบ้าง
2: ท
0: ำยังไง
5: เป็นแม่คนที่สองของแดงใบเล่ครับ
2: ห่วงลูกอ๋อไม่ใช่รับดูแลแม่ของแดงใบเล
5: ่ไปดู
2: เฮ้ย
6: อย่าไว้ใจช่องวัน
2: แดงเรียกพ่อสิไปอย่างนั้นเลยเหรอ
3: พีคอย่างนั้นเลยเหรอ
2: มันพีคขนาดนั้นเลยไหมซึ่งสปอยไม่ได
3: ้จะ
2: ต้องรอดูเท่านั้นนะคะเบื้องหน้าเข้มข้นแต่เบื้องหลังนี่กองนี้เขาฟรุ้งฟริ้งมาก
0: ยังไงสิ
2: พูดเลยว่าจีเนี่ยนะคะกับแม็กซ์เนี่ยนะคะแอบชอบพี่หูอุ้ยจริงๆถูกไหม
6: ไม่ใช่แค่ผมกับพี่แม็กฮะ
2: ฮะ
6: ทุกคนฮะคุณไบคุณโมสพี่บิ๊กดีเจราทุกคนแบบตกหลุมรักกับ
7: เหมือนเป็นแบบเทคนิคของคนเท่
2: นี่
7: แบบว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราจะเป็นคนเท่ต้องเป็นยังไง
2: ไอ้ยา
5: ลุกคนลุก
7: อย่าลืมใจข้าวๆด้วยผม
2: เท่ยังไงเท่ยังไงครั้งแรกที่เราเจอในกองแล้วรู้ว่าเฮ้ยเราต้องเล่นเป็นแบบเอาง่ายๆก็คือเป็นลูกน้องแล้วพี่อู๋นะอะไรอย่างเงี้ย
6: พี่ถามใครนี่พี่ถามผม
2: ถามนี่มองตาติ
6: อ๋อครับพี่อู๋แบบว่าคือบางทีสารานุกรมคนเท่อะมันไม่ได้ระบุว่าต้องทำยังไงหรอกแต่ว่าคนเท่อะทำอะไรก็เท่นั่งเฉยๆยังเท่เลยครับเน
2: ี่
6: ย
5: มีถุงทรายไหมครับผม
2: จะลอย
6: แล้วเวลาพี่อู๋เข้าซีนนะครับบอกว่าตั้งแต่ EP แรกๆจนถึง EP สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเป็นลูกพี่เราใช่ไหมครับเขาก็จะแบบว่าเป็นแบ็คให้เราอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะอยู่หลังเขาเสมอเวลาเขาเล่นผมก็จะแบบยืนดูอาปัญญาด้วยสายตาของแดงแต่เขาแบบในใจผมก็แบบ
2: เท
6: ่เลยว่ะอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าลุงรักอีกคนนึงดูจากด้านหลังแต่อีกคนนึงไปดูการแสดงของพี่อู๋ในจอใหญ
0: ่
2: เราเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงคะแม็ก
7: ก็ไม่ถึงกับเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนก็ไม่แต่บอกว่าคือก็จริงๆผมก็คอยสังเกตเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นนักแสดงแบบว่าที่มันแบบเหมือนแสดงตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่อู๋แล้วก็แบบดูตอนที่แกเล่นอ่ะแกจะเล่นแบบช้าพูดเบาเงี้ยแต่พอไปดูตอนที่มัน post production เสร็จมาแล้วเนี่ยคือจังหวะที่เล่นเขาแบบจะเรียกไงเดี๋ยวซีนิมาติกมีความแบบว่าใจเย็นคูลคือแบบมันกลายเป็นว่ามันออกมาแล้ว impact ในจอมากกว่าในสิ่งที่พยายามเหมือนถ้าเกิดว่าเป็นแบบ ลุกกี้ก็จะแบบทำออกมาได้แบบไม่เท่านี้อะไรเงี้ย
2: น้อยแต่มาก
7: น้อยแต่มาก
6: ความเก่าความของพี่อู๋เนาะ
2: เราไม่ต้องรีบเล่นก็ได
7: ้
2: ถูกไหม
7: คุยกับไบร์เหมือนกันว่าเฮ้ยพี่อู๋แม่งพออยู่ในจอแม่งเท่จัด
2: เขามีเป็นเมาส์ก็ได้เน
5: า
2: ะ
5: ต้องอยู่ในจอนะ
2: ชีวิตจริงก็เท่เห็นไหม
5: เดี๋ยวผมจะไปตัดกรอบแล้วเดี๋ยวอะไรผมจะถือกรอบ
2: ให้อยู่ในจอเหรอ
3: รู้ตัวไหมคะว่าไอ้น้องๆเขามองเราแบบ
2: แล้วชายล้วนที่ปลื้มเราเลยนะคะ
5: ไม่ทราบ
2: อ
7: ๋
2: อไม่รู้เลยเพิ่งรู้วันนี
5: ้
2: เป็นไงบ้างที่แบบทำงานมาโดยตลอดไม่รู้เลยว่าน้องๆปลื้มเรา
5: ก็ยินดีอันดับแรกอะเจอกันแรกๆเขาจะเรียกอาเรียกนะ
7: ไม่เคยผมเรียกพี
5: ่ให้เรียกพี่ก่อนครับครับแล้วก็จริงๆอ่ะคุยเรื่องการแสดงกับจีซะส่วนใหญ
2: ่
5: นะครับก็วิธีการคุยกันเขาก็จะมีวิธีการของเขาเขาก็จะถามเราเราก็มีวิธีการของเราเราก็แลกเปลี่ยนกันครับสุดสำคัญที่สุดคือต้องเชื่อตัวละครเท่านั้นเองครับ
2: เหมือนแบบกินข้าวไปด้วยสอนไปด้วยคุยไปด้วยสอนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เนาะเพราะว่าจริงๆแม็กซ์เองเนี่ยซึ่งเล่นเป็นแหลมสิงเนี่ยหลายคนคุ้นเคยกับเพลงเขาอยู่แล้วว
4: ันนึงฉันเดินเข้าป่าแล้วเธออยากเล่นกีตาร์อย่างเดียวนักร้องเขานั่งอยู่นี่นี
7: ่ออฟก็ร้องให้ฟังได
4: ้
2: ไหนเธอร้องสิ
4: อย่าอย่าน
7: ักร้องมาก่อน
4: เวลาน้อยเวลาน้อย
2: อะไรอ๋อนี่แต่ว่าจีบอกว่าแม็กซ์ก็เท่และน่ารักไม่แพ้กันใช่ไหมยังไง
6: คือแต่ละคนจะมีคาริสมาที่แบบว่าแข็งแรงในรูปแบบที่ต่างกันออกไป
2: แต่เราเป็นชายล้วนเลยนะแก๊งเราอ่ะ
6: ใช่คร
7: ับมุ้งมิ้งมากครับจริงๆ
6: สบายชายล้วนที่มุ้งมิ้งมาก
2: มุ้งมิ้งยังไงยังไง
6: พี่แม็กก็จะเป็นแบบว่าเป็นมิสเตอร์ซอฟต์กายแล้วก็เป็นพ่อหนุ่มอบอุ่นรักครอบครัวอะไรอย่างงี
2: ้ถึงขนาดจีพูดว่าเลยว่าถ้าจีเป็นผู้หญิงนะจีจะจีบแม็กเป็นแฟน
6: เฮ้ย
2: จีแม็กเหรอ
6: คือผมรู้สึกว่าเขามีความเป
7: ็นเอาจริงนะ
2: เฮ้ยนายเป็นแก๊งเตอร์
6: คือพี่แม็กเขามีความเป็นแบบ boyfriend material มากๆแต่ว่าในแง่ของ realistic มากกว่าภาพของมายาคติที่บอกว่าจะต้องเป็นช่วงวัยรุ่นน่ะแต่ว่าในชีวิตจริงเขาก็เป็นคนที่น่าอยู่ด้วยมากๆเขาเป็นคนที่แบ่งเวลาให้ครอบครัวให้ลูกเขาจะพาลูกไปเดินป่าแบบ quality time กับลูกหรือแม้แต่กับภรรยาก็จะมี
2: ความฟรุ้งฟริ้ง
6: เวลาส่วนตัวและในขณะเดียวกันเขาก็จะให้เวลากับทุกๆคนและมุมมองของเขาต่อชีวิตอ่ะมันเป็นมุมมองที่มองโลกด้วยความโรแมนติก
2: เราแตะมือแตะโดนกันแล้วเรารู้สึกยังไงไหม
7: สปาร์กเนี่ยครับสปาร์กเนี่ยครับเหลือ
2: ขนาดนี้อะไรอ่ะ
7: แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยบางครั้งก็ไปสปาร์กกับคนอื่นบ้าง
2: กับบิ๊กดีเจลาด
7: กับบิ๊กดีเจลาด
2: กับไบนอ
6: คุณไบนอลกับคุณบิ๊กเขาก็มี energy อีกแบบนึง
2: ยังไง
6: อย่างพี่บิ๊กเนี่ยสมมติว่าพี่อู๋เป็น energy คนเท่พี่แม็กเป็น energy คนโรแมนติกที่เราครอบครัวพี่บิ๊กก็จะเป็น energy ของคน
7: นักปราชญ
6: ์นักปราชญ์ตั้งคำถามเกี่ยวกับความลับของจักรวาลเรื่องของแบบว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: แล้วใครคุยกับเขาอ่ะ
7: ผม
2: ไงแม็กเหรอ
7: ผมคุยกับมันบ่อยมากเลย
6: คือมันมีซีนแรกๆที่บอกว่าเราต้องถ่ายซีนในวัดนะครับแล้วผมก็ต้องเข้าไปประมาณ2ชั่วโมงก่อนผมเข้าไปเขาก็นั่งคุยเรื่องสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกผมเข้าไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงเขายังคุยเรื่องเดิมไม่จบเลยออกมา
2: เออ
6: ครับ
2: อันนั้นคือพี่บิ๊ก
6: แ
2: ล้วไบนอล่ะ
6: ไบนอลก็จะมีความเป็นอินโทรเวิร์ตที่ตกผลึกกับชีวิตในช่วงวัย energy เขาจะ calm มากช่วงนี
4: ้อยากเข้าไปอยู่ในกองนี้ไหม
2: เข้าเที่ยงกองนี้นอกจากไก่ทอดที่อยากไปกินแล้วน่าสนใจว่าคุยกันเรื่องอะไรแต่ละอย่างรู้แล้วทำไมพี่อู๋นั่งเงียบ
4: พี่อู๋ได้คุยกับน้องๆไหมฮะประเด็นต่างๆ
5: ได้คุยบ้างครับ
2: ค่ะ
5: ส่วนใหญ่จะเป็นคนฟัง
2: ใช่ไหมล่ะค่ะก็เพลิดเพลิน
5: ด
2: ีในแต่ละมิติในแต่ละวันเนอะซึ่งจีบอกว่าเนี่ยประทับใจอย่างนึงที่แม็กซ์เคยไปตอบคำถามแม็กซ์
7: ครับ
4: อย่าดูสคริปต์พี
2: ่อย่าดูสคริปต
7: ์ดูสคริปต์เผื่อตอบเผื่อเตรียมตอบ
2: ประทับใจไหมที่ตอบเรื่องอวัยวะที่แข็งแรงที่สุดได้
3: จ
2: ี
3: มาก่อน
7: เอาไว้ว่าอะไรวะ
6: ผมพี่ตอบว่า
7: หัวใจ
6: หัวใจอ๋อเหมือนตอนนั้นพี่ถ่ายคอนเทนต์กับเจ้าไบท์แล้วอาวุธอะไรที่ทรงพลังที่สุดแล้วพี่แม็กคนอื่นก็ตอบว่าระเบิดนู่นนี่นั่นปืนเปิ้ล
7: ผมตอบหัวใจคนเจ้าชู
6: ้หัวใจคนเจ้าชู
4: ้เพราะอะไรฮะเพราะอะไรฮะ
7: ก็คุณก็รู้ดีนี
2: ่เฮ้ยคุณก็รู้ดีนี
3: ่โยนมันหนักเลย
7: ไปเล่น
2: ยังไง
7: ไม่คือ
4: เขาพูดเล่น
7: เขาบอกคือมันเป็นเกมที่เล่นกับไบท์แล้วก็ถามว่ามีให้เล่นเหมือนแคตตาล็อกอาวุธอะไรเงี้ยเขาก็ตอบมีดปืนอะไรเงี้ยผมตอบหัวใจคนเจ้าชู้เป็นอาวุธที่รุนแรงที่สุดเลย
2: ว้าน
7: ี่ก็น่าจะเป็นเรื่องจริงครับ
2: แล้วเราไปทับประทับใจอะไรเขาล่ะจี
4: เฮ้ยเขามองหน้ากัน
2: จีแววตาจีมันไม่ปกตินะ
6: มันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งครับแต่มุมมองของเขาที่มีต่อสรรพสิ่งครับมันมองผ่านความโรแมนติกมีความรักอบอวลอยู
2: ่
6: เสมออะไรเงี้ย
2: ฟังจีเนี่ยชมคนนู้นคนนี้พี่อู๋ชมจีหน่อยสิคะการงานกับจี
5: ก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็จะมีระบบความคิดในการทำงานเมื่อเข้าไปเป็นตัวละครทุกอย่างมันจะเป็นระบบ
2: นี
5: ่ครับ
2: นี่คือคำชม
4: แล้วพี่แม็กเป็นไงครับพี่อู
5: ๋แม็กใช้ความสดใหม
2: ่
5: ซึ่งมันเรียลลิสติกมากครับ
2: มันจริงมาก
5: ครับ
2: แล้วนี่ล่ะ
7: ผมจะไ
2: ปอ๋อไม่เคยร่วมงาน
4: พี่อู๋ระบักใจแล้วเมื่อกี
2: ้พี่อู๋แบบอย่าถามอ้าวอย่างที่บอกว่า2ตอนสุดท้ายของแดงใบเล่ห้ามพลาดแม้ว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาจะแอบชอบกันเขาจะฟุ้งฟริ้งกันมากเขาจะแอบปลื้มกันในความเท่ของกันและกันเน
4: า
2: ะแต่ว่าเบื้องหน้าเขาบอกว่าเดือดมากและแน่นอนฉากที่เป็นการปะทะตะลุมบอลกันเกิดขึ้นนี่แหละจะมาปรากฏใน2ตอนสุดท้ายปุ๊มันยังไม่ตายมันกลับมาล้างแค้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพี่อู๋ฝากหน่อยค่ะ2ตอนสุดท้าย
5: ก็ยังมีอย่างที่จีบอกอย่าไว้ใจช่องวันนะครับสิ่งที่คุณคิดมันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นเสมอแต่รับรองว่าสนุกแล้วมีอะไรให้ติดตามในมุมที่มันหักไปหักงานเนี่ยแหละครับแล้วมันจะจบยังไงติดตามชมได้ครับ
2: นะคะวันนี้2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31และสามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อูพี่จีพี่แม็กขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณครับ
2: เราจะให้ออกเรือจีแม็กเลยไหมฮะ
7: ไปจีไบค์ก่อนก็ได้นะ
2: เอาแล้วแต่ยังไงก็อย่าลืมดูแดงใบเล่คืนนี้แล้วกันนะคะส่วนแน่นอนวันนี้เรายังมีอีก2นุ่มหล่อน่ารักจากซีรีส์มิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจนายแฟนบอยนะคะออนแอร์ไปแล้ว1 EP กระแสดีมาก
4: ครับ
2: เป็นเรื่องราวของลูกดิฉัน
8: ลูกจริงๆนะเนี่ย
2: ใช่ฉันเนี่ยเป็นแม่ของเคสทุกสถาบัน
4: ครับ
2: นะลูกดิฉันชื่อน้องว่านน้องว่านแสดงโดยน้องเซฟซึ่งว่านเนี่ยคือจะต้องไปออดิชั่นรับบทในซีรีส์เพราะอะไรนี่นางแม่นางแม่แม่ก่อเรื่องไปโดนคอลเซ็นเตอร์หลอกเงินไปหลายแสน
4: แม่ก็คือ
2: ฉัน
4: เธอ
2: ฉัน
8: หน้าเสียใช่ไหมเมื่อกี้
2: หน้าเสียเลยไงดวงตกไงแล้วก็แบบสร้างความเดือดร้อนให้ลูกลูกก็เลยต้องไปออดิชั่นเป็นนักแสดงแล้วบังเอิญเขามีนักแสดงดาวรุ่งกันอยู่แล้วถูกไหมชื่อเต๋อเต๋อแสดงโดยอู่อู
8: ่จ้า
2: แล้วอู่อู่เนี่ยเข้าใจว่าลูกของฉันเนี่ยเป็นเหมือนซาแซงเป็นแฟนคลับคอยแบบว้ายตายอยากจะมาใกล้ชิดอ้าวเห็นเจองั้นต้อนรับก่อนเลยอูอูและเซฟสวั
4: สด
2: ี
4: ครับ
2: คือในเรื่องเนี่ยแสดงเป็นเติร์ดถูกไหมเติร์ดเนี่ยเข้าใจว่าว่านเนี่ยเป็นซาแซงแล้วยังไงลูกต้องมาทำงานร่วมกัน
9: ก็เอาจริงถ้าเป็นเติร์ดนะก็รู้สึกไม่ดีครับรู้สึกว่าเฮ้ยใครเนี่ยแบบ
2: ใช้หน้าที่มาแอบใกล้ชิดหรือเปล่า
9: ใช่แบบมาเจอเราก็เจอที่ที่แบบมันไพรเวซี่อะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วมาทำงานใกล้ชิดกันอีกซึ่งก็เลยทำให้มีฉากปะทะอารมณ
9: ์ใช่ครับ
2: อุ้ยเราขึ้นเทรนเลยนะลูกนะ
7: ใช่
2: เลยทุกคนชื่นชมลูก
10: ครับผมก็ติดเทรนที่1ของโลกแล้วก
4: ็ว้าว
10: ที่1อีกหลายๆประเทศประมาณ27กว่าประเทศได
2: ้ยอดลูกแม่นี่เล่นดราม่าเก่งมาก
4: ครับครับพูดถึงฉากไหนฉากไหน
2: ฉากนั้นเป็นยังไงบ้าง
10: ฉากนั้นครับก็คือฉากที่แคสติ้งเนาะเป็นฉากที่แคสติ้งกับเติร์ดครับผมแล้วก็ฉากนี้ก็จะมีความแบบว่าอารมณ์ค่อนข้างแบบต้องไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเลยฮะซ
2: ึ
10: ่งฉากนี้ก็เล่นยากมาก
2: เพราะว่าถูกเติร์ดเหมือนแบบว่าบูลลี่อะเน
10: า
2: ะ
10: ใช่
2: ถูกป่ะ
10: แต่เอาจริงมันเป็นเพราะผมด้วยแหละ
2: ยังไง
10: ผมไปว่าเขาก่อน
2: อ๋อเราอย่าไปรับผิดสิลูกเรานี่เล่นแบบว่าโกรธจริงนี่น้ำตาคอเลยทุกคนแบบเฮ้ยเซฟเก่งมาก
10: ครับผมก็เอาจริงนะ
2: รู้สึกยังไงตอนนั้น
10: ตอนนั้นคือเรานี่หูวิงไปละรอบข้างคือไม่ได้เห็นใครแล้วตอนนั้นเห็นแต่ตรงหน้าอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะใส่เขาอย่างเดียวอยากจะสวนกลับอย่างเดียวเขาพูดอะไรมาเราพร้อมจะดีเฟนต์ตัวเองเราพร้อมที่จะพูดกลับอย่างเดียวเลย

0: ไปออกมาดีส่วนอูอูเองก็แบบต้องส่งให้เซฟเหมือนกัน
1: ใช่คือจริงๆแล้วผมแค่พูดแบบว่าตรงๆเฉยๆใช่ก็เขามาเปิดผมก่อน
0: เออเขามากลัวเราก่อนว่างั้นเถอะเขามาที่เราก่อน
1: ตอนแรกก็จะแบบว่ากะเล่นแบบฉากน่ารักน่ารักกันแหละยิ้มไว้แต่ว่าเขาเปิดอย่างนี้ผมก็เลยส่งอารมณ์ให้เขาอะไร
0: พี่ภูมิกับว่าไงบีว่าไงบีว่าไง
1: พี่กาใช่ไหมก็เอาจริงเขาบอกให้ผมแบบว่าพยายามทำตัวให้เหนือ
0: อ๋อ นี่คืออินเนอร์กันแหละ
2: ต้องคิดแบบนี
0: ้เหนือไว้ข่มไว้
3: ใช่แล้วก็รู้สึกงั้นจริง
0: เออ
3: โดนโอ้ยโดนเขาข่มจริงโดนเขาไอ้นี่จริง
1: แบบว่าต้องจี้ให้แบบติดผนังอะไรเขาเรียกว่าอะไรจี้ให้
0: ติดละ
1: ติดแบบว่าติดแบบตัน
0: อ
1: ะ
0: เอาเข้าทางตันให้ได
4: ้รอดไปเลย
0: อย่างนั้นได้แล้วซีรีส์เรื่องนี้นะเล่นใหญ่มากมีนักแสดงสมทบ500ชีวิตทำไมต้องมังขนาดนั้นนะลูก
1: ก็จริงอยากให้ซีนนั้นเป็นซีนที่เขาเรียกว่าสมจริงมากที่สุด
0: จ้ะ
1: ครับใช่ก็เลยใช
0: ้
1: พี่ๆนักแสดงสมทบถึง500กว่า
0: คนเพราะว่ามันจะต้องแบบวงการบันเทิงอ
3: ่
0: ะแล้วแฟนคลับอ่ะมันจะต้องให้แบบให้เห็นจริงๆ
4: มันต้องสมจริง
0: ใช่ถ้าไม่งั้นคือมาแบบกระหย่อม10-20มันไม่ได้
3: ใช่มันไม่ได้
4: โอ้โหดูสิเนี่ย
3: แล้วก็ฉากนี้ก็ใช้โลเคชั่นที่ไอคอนสยาม
0: โอ้โหยิ่งใหญ่ไปอีก
3: ใช่ครับผมก็เป็นฉากที่เรียกได้ว่าจัดเต็ม
2: ครับ
3: เพราะกลัวว่าจะออกมาไม่เวอร์เกินตามที่พี่ก้ากับพี่ออฟเขาอยากได้ผู้กำกับ
1: แต่ผมเห็นแม่ไปอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะ
0: ก็เราก็อยู่ด้วยกันไงแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวก็ถ่ายกรุงเทพไม่ได้ด้วยนะถูกไหม
3: ใช
0: ่เราก็ต้องไปถึงแหล่งจริง
1: ๆ
0: ไปร้านก๋วยเตี๋ยวจริง
4: ๆจริง
0: ต้องสมจริงทุกอย่างเนาะซึ่งแน่นอนเดี๋ยวเราจะได้ชม EP 2แล้วนะคะฝากหน่อย
3: ครับผมก็ฝากมิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจในแฟนบอยด้วยนะครับก็กำลังจะเข้า EP 2แล้วบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจากที่เราเห็น EP 1เนาะมันก็ค่อนข้างครบรสแล้วยังมีอีสเตอร์เอ็กหรือว่าเขาเรียกว่าพอยต์อะไรต่างๆที่ยังไม่ได้คลายปมก็บอกเลยว่า EP ต่อๆไปเนี่ยมันจะไล่เลเวลขึ้นไปเรื่อย
0: ๆนี
3: ่เราจะเห็นถึงตัวละครแต่ละตัวละครนะครับว่าเขาทำแบบนี้เพื่ออะไรแต่ละตัวละครเนี่ยมีเหตุผลแบบนี้เพราะอะไรมีเหตุและผลแบบชัดเจนแน่นอน
1: ใช่ก็อยากจะขอฝากทุกคนด้วยนะครับผมก็ติดตามได้ทางช่องวันเลยเวลาทุกวันเสาร์เวลา16:30
3: ครับผม
1: ก็สามารถดูอันคัดได้ทางแอปไอชีครับเวลา17:30ครับเป็นเวอร์ชันอันคัดแล้วก็เว็บ iq.com ด้วย
0: จ้ะ
3: ครับ
1: อุ้ยขอฝากอีกนิดนึงได้ไหม
0: ได้สิลูก
1: ก็จริงๆมี OST ปล่อยออกมาแล้วฝากทุกคนแบบสามารถเข้าไปฟังกันได้
3: นะครับผม
0: แล้วฝาก2คนด้วยติดตาม
3: ก็ฝากพวกเราด้วยนะครับอูเซฟ2คนฮะก็พวกเราตอนนี้ก็กำลังมีซีรีส์รักแสดงแฟนบอยนี่แหละแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่อิ่มกับมิสเตอร์แฟนบอยสามารถย้อนไปดู Your Sky ก็ได้ฮะก็มีพวกเรากันก็ออนทางช่องวันเหมือนกัน
1: จริงๆครับ
0: นะคะฝากอูแล้วก็ลูกเสฟด้วยนะคะขอบคุณมากๆจ้าทุกวันเสาร์นะคะ16:30ทางช่องวัน31นั่นเองนะคะส
3: ่
0: วนรอบวันของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี
3: ้
0: เดี๋ยวจะพาไปดูเมื่อลูกรักพระเจ้าถูกกระชากหัวจะเกิดอะไรขึ้นใครอยู่ทีมไหนอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องราวดีๆรออยู่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะรับแขกวันนี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกโปรตรงจากโรงงานเอารังนกมาลดราคากับคุณปอภาคภูมิค่ะ
6: สวัสดีครับพี่แยกครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีแฟนรายการช่องวัน31ทั่วประเทศด้วยนะครับหลายคนดูรายการค้างไปอยู่เนา
5: ะ
6: ปรับเปลี่ยนโรงกันนิดนึงครับวันนี้มาสดครับเที่ยงกันอีก17 นาทีวันนี้วันพุธ2 กันยายนวันนี้รายการสดเนา
5: ะ
6: วันนี้ผมเอารังนกแท้ครับราคาตรงจากโรงงานครับมาปรับลดราคาให้แฟนรายการช่องวัน31ครับรังนกก็บอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายคนจีนโบราณเขาเลยนิยามรังนกว่าอะไรครับว่าเป็นยาอายุวัฒนะครับยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายก็ยิ่งแข็งแรงแต่เอาตรงๆไม่ยากหลายคนไม่ค่อยซื้อรังนกบ่อยเพราะราคาแพงหลายคนเวลารอซื้อนกครับก็จะรอเฉพาะเทศกาลใหญ่ปีใหม่บ้างเหมือนวันแม่ที่ผ่านมาบ้างเดือนสิงหาคมเนาะแต่วันนี้โรงงานมาขายของเองข้อดีนะฮะไม่ต้องผ่านพ่อค้าตรงกลางหลักการกินนกจริงมันต้องกินทุกวันกล้องจับไปที่รังนกหน่อยถามพี่ย่าเลยครับและถามท่านผู้ชมไปพร้อมกันนะปกติรังนกไซส์45มิลลิเมตรวันนี้ส่วนตัวพี่ย่าซื้อราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
5: เป็น100ค่ะ
6: หลัก100เนาะ
5: ใช่ค่ะ
6: นั้นไม่แปลกใจว่าทำไมหลายคนมักจะรอซื้อรังนกเฉพาะโอกาสสำคัญสำคัญแต่หลักการกินนกมันต้องกินทุกวันนะเวลากินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายอ่ะกลับไปที่เฟรมเดิมปกติพี่ย่าว่าขวดนี้ราคาเป็น100เนา
5: ะ
6: จะซื้อแต่ละ

0: ทีก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเนาะหรือโอกาสสำคัญสำคัญอ่ะกล้องจับไปที่เราโน่นหน่อยวันนี้ท่านผู้ชมครับเที่ยงกันอีก19นาทีปกติขวดแบบนี้ราคาเป็นร้อยครับ12ขวด1โหลอย่างต่ำต้องมี 1,200
1: ใช่ค่ะ
0: แต่วันนี้ง่ายครับหลายคนช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอยากได้ต่ำกว่า1,000วันนี้จาก 1,200 ผมปรับราคาเหลือ

0: ครบทั้งหมดนะ6ขวดครับบวก6เป็น12ครับบวก6เป็น18และบวก6เป็น24ถ้าปกติขวดละ100บาท24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทแต่วันนี้ใครโทรก่อนเที่ยงครึ่งนะยืนยันจ่ายจบที่700กับอีก20บาทและทุกออเดอร์ไม่มีแอดออนหรือบวกอะไรเพิ่มเพราะผมจะบริการส่งฟรีเมื่อกี้เราคุยกันขวดนึงประมาณ100บาทเนาะตอนนี้เราคุยกันครับขวดนึงคือ720บาทหาร24ตกเฉลี่ยต่อขวดนะพี่ย่าเหลือแค่30บาทและไซส์เราคือไซส์ใหญ่คือ45 ml อ่ะถามพี่ย่านิดนึงเห็นราคารังนกเฉลี่ยต่อขวดแค่30บาท24ขวดแค่720บาทแล้วเป็นรังนกแท้ความรู้สึกของพี่ย่าเป็นไงบ้างฮะ
1: ราคาดีมากอ่ะ
0: จริง
1: ๆใช่เพราะรังนกแพงอ่ะ
0: รังนกแพงพี่ย่าปกติขวดนึงเป็น100นะครับ24ขวดอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทแต่วันนี้เหลือราคาต่อขวดแค่30บาท24ขวด2โหลเหลือแค่700กับอีก20บาทและทุกออเดอร์รอบริการส่งฟรีให้ดูโรงงานของเรานิดนึงพี่ย่าไม
1: ่
0: ใช่ว่าใครอยู่ดีก็มาทำราคาแบบนี้ได้นะครับผมมาตรงจากโรงงานครับและโรงงานของเราเป็นมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดนะชมดูขั้นตอนการผลิตรังนกของเรานิดนึงนะเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่นี่คือเครื่องจักรมาตรฐานระดับโรงงานมหาชนทุกขวดครับเราผลิตฐานทุกขวดเราใส่ใจและทุกขวดนะเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่และนี่คือเครื่องจักรมาตรฐานระดับโรงงานมหาชนและข้อดีเวลาโรงงานมหาชนมาขายของเองคือไม่ต้องผ่านประคำกลางรังนกทั่วไปในท้องตลาดขวดนึงยังต่ำนะต้องมีร้อยนิดๆวันนี้เฉลี่ยต่อขวดแค่30บาท24ขวดคือ700กับอีก20บาทให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดนึงครับรังนกของเราเป็นนกแท้ครับยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าแต่ความพิเศษของรังนกของเราคือนอกเหนือจากออกจากโรงงานมหาชนออฟเราเพิ่มนานะเข้าไปครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเราเพิ่มเซรามายเข้าไปครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและสูตรนี้ครับเราเพิ่มคอลลาเจนเข้าไปครับดูแลกระดูกข้อต่อเก่าอ่ะขออินเสิร์ตลงนิดนึงแล้วถามความรู้สึกพี่ย่าหนึ่งรอบปกติรังนกขวด100ครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทเที่ยงแบบนี้ได้ราคาแค่700กับอีก20บาทและทุกออเดอร์ผมส่งฟรีความรู้สึกของพี่ย่าเป็นไงบ้างฮะ
1: นี่ถ้าไปซื้อห้างต้อง 2-3,000
0: ต้อง 2,000 คาราคาซื้อเองนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่วันนี้ส่งฟรีพี่ย่าถ้าผมว่าในงบ720บาทผมมีของแถมอีกพี่ย่าเชื่อมั้ย
1: โอ้โหแถม
0: มี
1: สุดยอด
0: ในงบ720บาทขออนุญาตวางไว้เลยครับทุกคนครับคนเราเวลาอายุมากขึ้นอีกหนึ่งสิ่งที่มันตามมาคือความเสื่อมของร่างกายและหนึ่งสิ่งเวลาเสื่อมแล้วมันเห็นผลชัดเจนมากสุดคือบริเวณกระดูกข้อต่อเก่ามันส่งผลยังไงครับบางคนแค่ยืนตรงแบบผมแบบพี่ย่าลำบากนะยิ่งบางคนต้องขึ้นลงบันไดอ่ะยิ่งปวดยิ่งทรมานหรือคุณพ่อคุณแม่บางคนนะครับจะก้มกราบพระหรือนั่งขัดสมาธิทำไม่ได้หลายคนเวลามีปัญหามันเกิดจากอะไรครับกระดูกมันเปราะมันบางมันเป็นไปตามกาลและเวลาแล้วเวลากระดูกเปราะกระดูกบางมันส่งผลได้อะไรครับหัวเข่าเริ่มมีปัญหาวันนี้ผมเลยขออนุญาตในงบ720บาทนะตัวงาดำตัวนี้ขออนุญาตกล้องจับหน่อยครับและขอส่วนประกอบก่อนผมจะให้งาดำนะปกติเราขายอยู่กล่องนึง500กว่าบาทให้ไปกินฟรี3กล่องครับ1กล่องบรรจุ30แค่สูงแค่1เดือน2กล่อง2เดือน3กล่อง3เดือนซึ่งงาดำส่วนนี้ดูแลกระดูกข้อต่อว่าเขาใครกระดูกปอกกระดูกบางกระดูกไม่แข็งแรงงาดำช่วยได้และงาดำส่วนนี้ครับเรายังเติมคอลลาเจนประเภทไทรทูครับดับเบิลดูแลหัวเข่าเข้าไปแต่เวลาส่งเงื่อนไขที่เดียวฮะผมขออนุญาตเก็บกล่องที่โรงงานญาติเวลาเอากล่องไปทำอะไรฮะ
1: ทิ้ง
0: นะให้เป็นกระปุกไปครับเป็น3กระปุกกินได้3เดือนปกติกล่องขออนุญาตทิ้งให้เพราะมันมีต้นทุนอันนี้ให้ฟรีนะกลับมาที่เฟรมเดิมครับหมดหน้าจอยืนยันที่700กับอีก20บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินไปทางเบอร์อยู่ตรงนี้ครับ02ครับ265888ครับโปรรอบที่1ขึ้นไปเลยครับทุกท่านครับวันนี้ใครเปิดรอบวันอยู่ตอนนี้เที่ยงกับอีก23นาทีโปรนี้ให้โทรก่อนเที่ยงครึ่งนะมีเวลาให้ตัดสินใจอีกประมาณ7นาทีครับรังนกปกติขวด100ครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทเที่ยงวันนี้เอาไปแค่720บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายงาดำครับเอาไปดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าให้กินฟรีอีก3กระปุกกินได้อีก3เดือนหมดหน้าจอจ่ายจบแค่720บาท02ครับ265888ย้ำครับรังนกปกติขวด100ครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาตรงจากโรงงานนะไม่ผ่านมาเข้าตรงกลางเหลือแค่700กับอีก20บาทงาดำครับดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าให้กินฟรี3กระปุกหมดหน้าจอแค่720บาทครับ02-065-888ครับพี่ย่าบางคนอาจจะรังเลหรือตัดสินใจอยู่พี่ย่าครับฝากเชิญชวนแฟนรายการรอบวันหน่อยว่าโปรวันนี้เหลือแค่720บาทรังนกถึง2โหลและงาดำอีก3กระปุกน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: คือโปรตรงจากโรงงานถึงได้ราคานี้นะถ้าคุณไปซื้อห้างไม่มีทางเลย
0: ไม่มีทาง
1: ไม่มีทางเลย
0: ไม่มีทางพี่ย่าตรงๆนะ700กว่าบาทเต็มที่ได้แค่7ขวด
1: ใช่
0: แต่นี่720บาทนะโทษแล้วท่านผู้ชม24ขวด2โหลกินได้เป็นเดือนครับงาดำอีก3กระปุกครับกินได้อีก3เดือนดูแลกระดูกข้อต่อเข่าหมดหน้าจอ720บาท902-065-888ครับให้ดูส่วนประกอบของงาดำนิดนึงครับงาดำส่วนนี้ออกจากโรงงานมหาชนครับและมี ีเครื่องหมายฮารานครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยมุสลิมรับประทานได้งาดำย้ำอีกครั้งนะมีส่วนช่วยดูแลเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อประเก่ากระดูกปอกกระดูกบางกระดูกไม่แข็งเอาไปกินฟรี3กระปุกกินได้3เดือนอ่ะขอโปรรอบที่2คืออะไรครับชุดยมยา

0: นะฮะเฉพาะหลังนกจริงๆคุ้มแล้วแหละปกติขวด100ครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทหลังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นเนาะวันนี้ปรับราคาเหลือ720บาทงาดำกินฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอ720ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02-065-888ยังครับหมดหน้าจอ720นะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางรังนก24ขวดงาดำ3กระปุกครับ02-065-888และวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากด้วยขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นมาเลยครับทุกชมย้ำนะครับรังนก24ขวดยังต่ำต้องมี 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทงาดำกินฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอ720บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ02-065-888เบิ้ล2ชุดมีของแถมโทรก่อนเที่ยงครึ่งย้ำเบอร์ข้างท้ายครับ02-065-888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: รอตรงจากโรงงานถึงได้ราคานี้นะคะรีบๆจัดกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะผู้ชมยังอยู่กับรอบวันนะคะและอีกหนึ่งละครเวทีที่อยากจะบอกเลยว่ากรีเลือดออกมาเขียนว่าเมืองไทยรัชดาไลท์เธียเตอร์คือมีความเข้มข้นมีความเป็นมิวสิคัลมีความแบบว่าตบจริงอะไรจริงแล้วมีเรื่องจริงแล้วมีอะไรใหม่ๆสอดแทรกเข้าไปนุ้ยกำลังพูดถึงเมืองมารยาเดอะมิวสิคัลนั่นเองค่ะและแน่นอนเวลาที่ใครไปดูแล้วหรือคุณผู้ชมได้เห็นผ่านๆตาก็ดูออกเลยใช่ไหมคะว่ามีทีมเพียงดาวและทีมดีนี่นึกรู้ว่าฉันไม่รู้นึกรู้ว่าดูไม่ออกนี่เพลงนี้ค่ะอยู่ในเมืองมารยาเดอะมิวสิคัลนะคะแต่ว่าถูกคิดหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งใครที่ไปดูแล้วโดยเฉพาะคนวงการบันเทิงไปดูปุ๊บมีการเลือกข้างกันเกิดขึ้นไปดูดีกว่าว่าใครอยู่ทีมไหนค่ะ
2: and action ตบจริง
3: เข้มข้น
4: มึงน่าสลดเพราะว่าพี่ดาวแก่ไป
5: เพราะเป็นแบบนั้นหนังเลยไม่สดขอพูดเลยจากใจ
4: คือมันไม่เชื่อคงเพราะดาราต่างวัย
6: ถ้ายังไม่เปลี่ยนสักทีคงจบแล้วล่ะวงการหนังไทย
7: มันสนุกมากนี่คือเราละครเวทีของคนยุคใหม่มันแรงมันฟาดคือฟาด
8: ดีนี่ค่ะพี่ดาวนี่เป็นไอดอลของดีนี่เลยนะคะ
9: จะเหยียบทั้งทีก็ต้องเหยียบให้จมดินนะคะคุณแม
10: ่โอ้ยค่ะ
9: ใช่ไหม
10: ดีดีนี
9: ่
10: ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่างเพราะดีนี่ของคุณแม่แสนประเสริฐวุ้ยดีมันเทวดานางฟ้านะสวรรค์ลงมาเกิดเป็นลูกดีนี่ของคุณแม่
11: ก็ต้องเพียงดาวสิคะมันเห็นพัฒนาการของน้องแพทด้วยว่าแบบเฮ้ยหลากหลายมากขึ้น

0: ขอโทษพี่แพทด้วยนะครับทุกคนอย่าเป็นดีนี่ค่ะตอนนี
1: ้เขาเล่นดีมากมันหน้าเหมือนใต้แบบน่ารัก
2: เดี๋ยวเราไว้นัดกันใหม่นะ
3: มันไม่สามารถปฏิเสธเจมาได้เลยในทุกๆฉากที่เขาต้องการจะบรรเลงเพลงเรารู้สึกว่าแบบถูกทุกคอ
4: เธอเป็นคนที่ใครต่อใครชื่นชมแต่ไม่มีใครเห็นความจริงสักคน
5: แกว่าเขามีเสน่ห์ซึ่งกันและกันนะคะเวลาที่เขารับบทส่งบทกันกับตัวพี่แพทเองอ่ะก็รู้สึกอินตามไปมากๆเลยอะค่ะถึงความโรแมนติกของเขาอะไรอย่างเงี้ย
4: ไม่ต้องพยายามใดๆไม่ต้องพยายามเป็นใครแม้โลกกว้างใหญ
2: ่ตลกดีนะคะดีนี่เป็นคนไปแย่งผัวพี่เองแต่คนก็ยังสงสารดีนี่ลูกหลักพระเจ้าของเราทนเจ็บหน่อยแต่สอยดาวลงมาได้ดีนี่ว่าคุ้ม
6: อีสปีชี่เด็กดอกนี่มันก็มีทุกเจนเลยนะคะ
7: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวังได้ทั้งความแปลกใหม่ได้ทั้งสาระต่างๆ
8: ความเชื่อมันเสียงดังกว่าความจริง
7: ขณะเดียวกันก็สะใจอะไรหลายๆเรื่องเลยทุกฉากแบบเมื่อยมือมากอ่ะตบมือทุกอันเลยแบบว่าโอ้ยมันจะตบอะไรกันทุกฉากวะ
2: ดีใจนะคะที่ได้เห็นพี่ดาวออกงานก่อนที่จะออกจากวงการซึ่งก็คงจะอีกไม่นานแล้วเนาะ
9: ไปค่ะเราไปรวมตัวตบดีนี้กันเล่นได้หน้าหมั่นเคี้ยวมากๆเลยจริงๆนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะที่เมืองมารยาเดอะมิวสิคัลนะคะที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์แสดงแล้ววันนี้ก็แสดงนะคะถ้าเกิดใครชมแล้วแล้วบอกว่าเฮ้ยอยากดูวันนี้เลยได้ไหมได้เลยค่ะจองบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางนะคะแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่

0: 27กันยายนนี้นั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะจะบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยไปดูแล้วไม่ได้แค่พูดว่าเฮ้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนวงการบันเทิงหรือเปล่าจริงๆด้วยว่าเวลาไปดูแล้วเนี่ยยังได้แง่คิดอื่นๆอีกมากมายแม้ว่า2คนนี้จะมีเป้าหมายสูงสุดเหมือนกันนะแต่เขาใช้วิธีที่แตกต่างกันและที่สำคัญมีจุดเปลี่ยนแล้วสิ่งที่นุ้ยชอบคือมีมีมเยอะมากในละครเวทีเรื่องนี้ค่ะอยากให้ทุกคนไปดูนะคะนุ้ยเองยังจะไปดูอีก1รอบเลยวันศุกร์นี้ซื้อบัตรเองด้วยไปดูพร้อมๆกันได้เลยนะคะที่เมืองไทยรัชดาลัยกับเมืองมารยา The Musical นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้รายการรอบวันหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert
1: Alliance อยุธยา
2: ขอแนะนำเพียรจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: ครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมออฟชัยนนท์มาแล้วครับวันนี้ต้องกลับมาพูดคุยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงประมาณวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวลือหนาหูมากๆที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยด่านบริเวณจุดนั้นมันยังไงกันแน่นะครับแล้วชายแดนเนี่ยมีการเปิดอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับทำไมมีคนให้ข้อมูลมานะครับบอกว่าเนี่ยมีพ่อค้าแม่ขายชาวกัมพูชามาเปิดแผงขายของอยู่ที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์บางคนบอกเลยเอ๊ะเนี่ยมันมีคลิปเลยนะเขาพูดกันเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยนะเป็นภาษากัมพูชาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ทำให้หลายฝ่ายก็เลยกังวลนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมีการแอบลักลอบเปิดด่านหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทางกองทัพเองนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับยืนยันว่าบริเวณช่องจอมนั้นมีแต่พ่อค้าแม่ขายคนไทยเท่านั้นเนี่ยฮะแม่ค้าคนไทยครับบอกไม่ไหลตัวเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้อ้าวเพื่อให้เคลียร์กันทุกประเด็นนะครับทั้งเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆต้องมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันหน่อยกับ3ท่านในรายการกับเรานะครับต้อนรับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชานะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชและผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งครับอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสว
3: ั
5: สด
3: ีขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการนะครับก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตหันมาทางนี้ก่อนเลยนะฮะ
4: ยินดีครับ
3: ตกลงเรื่องช่องจอมเนี่ยเอาเคลียร์ให้ชัดๆเลยฮะมีคนกัมพูชาลักลอบเข้ามาขายของในดินแดนไทยจริงไหมครับ
4: จากการตรวจสอบของกองทัพภาคที่1กองกำลังสุรินทรียืนยันแล้วว่าไม่มีแต่อย่าลืมว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยผมลงพื้นที่ตรงนั้นมา2ครั้งแล้วก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าถ้าใครต้องการจะดูตรวจสอบวันที่7คือวันจันทร์เนี้ยผมก็จะพาสื่อมวลชนอีกกว่า100กว่าชีวิตทั้งต่างประเทศด้วยก็จะลงตรงนั้นนะครับ
3: 7กันยายนนี้นะฮะ
4: 7กันยายนเนี้ยก็จะไปลงพื้นที่ผมยืนยันว่าผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่หลายคนในพื้นที่ว่าไม่มีการเปิดด่านไม่มีการให้เข้ามาในพื้นที่เด็ดขาด
3: ครับ
4: อันนี้ไม่รู้ว่าผมพูดตรงนี้จะดีหรือไม่ดีเนาะแต่ว่าอยากจะพูดว่าน้องๆในพื้นที่ระดับผู้นำหน่วยบอกผมว่าทางนู้นน่ะมีการแบบอยากจะมอบเงินมอบทองให้น้องเขาปฏิเสธเด็ดขาดเพื่อจะขอผ่านเข้ามาไม่มีนั่นที่ผมไปลงไป2ครั้งแล้วนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการที่กองกำลังเข้าดูในพื้นที
3: ่
4: ต้องเรียนยืนยันครับว่าขณะนี้เนี่ยความตึงเครียดการบรรยากาศต่างๆของแนวชายแดนเนี่ยหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ก็พยายามดูแลเต็มที่ต้องระมัดระวังทราบว่าเป็นคนนอกพื้นที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าไปแล้วอาจจะสื่อสารอะไรบางอย่างออกมาว่ามันมีเข้ามาแล้วก็คาดเดา ประมาณคาดคะเนเองตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าข่าวสารต่างๆมันก็อาจจะทำให้เสียกำลังใจคนปฏิบัติในพื้นที่กองกำลังในพื้นที่เนี่ยเป็นระดับกองพันหลายกองพันที่ดูแลอยู่แล้วก็พยายามระมัดระวังได้ยินข่าวเขาก็รีบตรวจสอบแต่ว่าข้อมูลขั้นต้นเนี่ยไม่มี
3: นะ
4: แต่มันจะมีช่องทางหรืออะไรต่างๆนี่แต่อันนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบอีกทีนึง
3: หรือเป็นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยข่าวเรื่องไทยกัมพูชามันอาจจะซาซาไปบางคนกังวลนะครับว่าพอคนเริ่มไม่ให้ความสนใจอาจจะมีคนกัมพูชาบางส่วนเนี่ยลักลอบเข้ามาหรืออันนี้กระแสข่าวนะฮะต้องถามท่านนะว่าบางคนเขาบอกว่าบินมาลงที่สนามบินแล้วต่อรถคือไม่ได้ลอบมาทางชายแดนฮะมาลงสนามบินต่อรถแล้วไปที่ช่องจอม
4: โดยลอจิกมันจะคุ้มไหมค่าเครื่องบินค่าบินมาแล้วจะกลับยังไงจะพักที่ไหน
3: ครับ
4: คนกัมพูชาทุกคนที่เข้ามาในแนวชายแดนผมได้รับข้อมูลจากพื้นที่บอกว่าเขาเหล่านั้นจะถูกจับตาดูว่าเป็นสปายไหมมาหาข้อมูลไหมมาถ่ายรูปไหมเพราะฉะนั้นข่าวแบบนี้ต้องระมัดระวังครับว่าการสื่อสารโดยเฉพาะเราขยายต่อ คนที่ทำงานในพื้นที่ก็จะเสียความรู้สึกในการทำพื้นที่ในการดูแลเรื่องพี่น้องประชาชนเขาก็คอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องให้กับหน่วยกำลังอยู่แล้วยืนยันครับตรงนี้ในข้อมูลขั้นต้นของหน่วยในพื้นที่ไม่มีเข้ามาแน่นอนไม่มีเข้ามาแน่นอนอาจจะมีลีกในบางจุดไหนบางๆซึ่งชายแดนมันตั้ง800กว่ากิโลเนี่ยก็คงจะต้องรีบช่วยกันช่วยเป็นหูเป็นตาถ้าพบเห็นเจอที่ไหนและเป็นสิ่งต้องสัยแจ้งเจ้าที่เลยเราจะรีบดำเนินการนโยบายรัฐบาลชัดเจนว่ายังไม่เปิดด่านก็เข้าใจความรู้สึกของแนวชายแดนกับหลายภาคเอกชนหรือธุรกิจที่อาจจะแบบเคยทำธุรกิจอยู่อาจจะเดือดร้อนจะมีปัญหาแต่ต้องมองว่ามิติความมั่นคงไม่ได้มีเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวมีเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที
3: ่
4: เรื่องของทุนระเบิดกับระเบิดเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเรื่องการยั่วยุซึ่งจะเห็นว่าทุกเวทีกัมพูชาพูดเสียงเดียวกันถ้าเราหยิบสิ่งที่กัมพูชามาพูดมาขยายผลต่อแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือของกัมพูชาแล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องจริงโกหกหมดผมอยากจะขออนุญาตตรงนี้นิดเดียวผมมีเอกสารมาเล่มหนึ่งซึ่งทำเรียบร้อยแล้วเป็นอินโฟกราฟิกเป็นภาพอันนี้คือไทม์ไลน์นี่คือหลักฐานนี่คือแผนที่นี่คือไม่ว่าจะเป็นอาวุธเคมีระเบิดมาร์ก84ที่พูดถึง
3: อ
4: ยู่ในนี้หมดเรายืนหมดซึ่งเราก็ชี้แจงเป็นแฟกชีทชัดเจนแล้วกระทรวงต่างประเทศเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยประสานกับ GIC ใกล้ชิดถ้อยแถลงคำพูดที่จะออกไปเนี่ยจะต้องสามารถจะเชื่อถือได้ในเวทีระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็สามารถไปใช้ในเวทีต่างๆเวทีที่มีผลทางกฎหมายกัมพูชาพยายามที่จะใช้ข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไปหยิบตรงนั้นมาแล้วมาใช้ประโยชน์เนี่ยเราเป็นเครื่องมือเขาละผมก็อันนี้ก็อยากขออนุญาตนำเรียนข้อเท็จจริงแบบนี้ไว้ในขั้นต้น
3: นะฮะเดี๋ยวได้มาเจาะลึกขยายความบางส่วนเพิ่มเติมกันต่อนะฮะแต่ว่าเอาประเด็นเรื่องที่ช่องจอมหน่อยนะในมุมของอดีตนักการเมืองอย่างพี่เทพไทยบ้างตกลงยังไงฮะเนี่ยเรื่องน
5: ี้ผมเชื่อข้อมูลทางราชการก่อน
3: ครับ
5: ใช่ไหมคือข้อมูลราชการเนี่ยก็ชัดเจนแหละแหมเขาก็ผิดพลาดขึ้นมาเขาก็ต้องรับผิดชอบสองเนี่ยน่าจะเกิดจากพวกอินฟลูทั้งหลายแหล่พวกที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไง
3: ครับ
5: อย่างพวกผมอย่างเงี้ยไปอยากจะไปดูอยากไปเห็น
3: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอินฟลูไหมฮะ
5: คงยังไม่เกือบไปแล
4: ้
5: วว
4: ันจันทร์ไปด้วยกันไหมครับ
5: ชวนอินฟลู
4: เพิ่มให้ฟิตหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปดูพาไปดูตลาดด้วยพาดูพื้นที่ด้วย
5: ใช่คือไปพวกนี้พอไปปั๊บก็ถ่ายต้องการทำคอนเทนต์ใช่ไหมถ่ายเนี่ยก็พอเจอพ่อค้าที่พูดภาษาเขมรซึ่งก็ไม่รู้จักถ้าเป็นผมนี่ผมพูดได้บ้างไงเพราะผมคุยฮุนเซนบ่อยใช่ไหมล่ะ
3: ภาษาเขมรพี่ก็ได
5: ้พอได้บ้างไงพอรู้ว่าอันนี้คนไทยคือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคนไทยเขาเรียกเผ่าพันธุ์พื้นฐานซอกกราวเนี่ยนะเขาก็หน้าตาก็ละไม้คล้ายกันแหละสัญชาตินะเรื่องภาษาเรื่องอะไรเนี่ยคราวนี้คนต่างถิ่นไปเห็นปั๊บก็เฮ้ยใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ย
3: เขาสงสัยไง
5: สงสัยแล้วก็มาทำคอนเทนต์ก็เลยมันแชร์กันโซเชียลคุณก็รู้อยู่แล้วมันไปเร็วมากไงก็แชร์กันไปโดยไม่ต้องสนใจอะไรถ้าเป็นข่าวที่ประเทศทางลบแล้วแชร์เร็วนักถ้าหากว่าข่าวบวกก็ค่อยๆแชร์พิจารณาดูชัวร์ก่อนแชร์แต่ถ้าหากว่าข่าวลบเนี่ยมาก็แชร์ทันทีใช่ไหมสามเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นคนส่วนหนึ่งที่หวังผลทางการเมือง
3: ยังไงฮะ
5: อ้าวก็ถ้าไม่มีประเด็นปั่นเรื่องขบวนการรักชาติขบวนการพวกนี้เนี่ยดิสเครดิตกันเรื่องนี้เนี่ยเพราะคุณสังเกตดูดิไม่ว่าช่องไหนนะถ้าหากว่าพูดถึงเรื่อง
3: ไทยกัมพูชา
5: ไทยกัมพูชารับรองเรตติ้งกระฉูดคราวนี้คนก็คิดว่าโอเคก็ถ้าหากว่าเป็นเรื่องนี้มันก็มาปั่นเรื่องกระแสทางการเมืองได้อะไรอย่างนี้แหละ
3: แล้วคิดว่ามีไหมที่แบบถึงขนาดว่านั่งเครื่องบินมาลงแล้วก็นั่งรถไปขายของต่อ
5: มันจะมีปัญญาซื้อตั๋วหรอคุณซื้อผ้ามือสองมาขายมันยังไม่มีปัญญาซื้อเลยมันจะซื้อตั๋วได้ไงแล้วเดินทางกลับมันจะเดินทางไปยังไงจากลงจากสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองเนี่ยไปมันจะไปยังไง
3: ครับ
5: โอ้มันไม่ make sense เป็นไปไม่ได้หรอก
3: โอเคนะฮะอาจารย์วันวิชิตบ้างครับมองกรณีตลาดช่องจอมที่สุรินทร์ยังไงฮะเนี่ยเรื่องนี
6: ้ก็อย่างที่ท่านผู้ช่วยปตท.และก็พี่เทพไทยพูดเนี่ยก็ครบถ้วนอยู่แล้วนะครับว่าความไม่สมเหตุสมผลของการปั่นหรือการเลี้ยงกระแสของบรรดาผู้ใช้เพจโซเชียลหรืออินฟลูเอนเซอร์นะครับเพื่อต้องการให้เลี้ยงกระแสของความรู้สึกว่าการตั้งคำถามการทำหน้าที่ของฝ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งมันจะลดทอนขวัญกำลังใจนะถ้าทุกคนเห็นความจริงหรือคิดสงสัยนะผมคิดว่าง่ายเดียวเดินไปถามตำรวจหรือทหารที่เข้าเวรอยู่แถวนั้นน่ะ
3: ครับ
6: ลาดตระเวนหรือเงี้ยบอกเดินไปฟ้องเลยก่อนที่จะไปโพสอะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋อไม่ต้องอย่าเพิ่งถ่ายมาลง
6: เออถ้า
3: ก็ไปบอกเจ้าหน้าที่เลย
6: จะบอกเนี่ยใช้เขมรหน่อยช่วยตรวจสอบหน่อยสำเนียงอย่างเนี่ยคนสุรินทร์คนตรงชายแดนเนี่ยสำเนียงหรือภาษาเนี่ยใกล้เคียงกันมากภาพรูปลักษณ์ออกมาเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานยากมากขึ้นจะต้องมาอธิบายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องรายวันนะครับถ้าใครมีโอกาสไปเห็นช่องจอมเนี่ย ถ้าเขาเดินมาตรงๆมันเดินไกลมากนะเพราะว่าหนึ่งตรงสภาพตรงที่เป็นคาสิโนเดิมโรงแรมเดิมเนี่ยมันถูกทลายเพราะผลจากการกระทบกับการปะทะทั้งจรวดทั้งระเบิดเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยก็ยังยากลำบากเพราะมันไกลเพราะเราอะไรตรึงพื้นที่ไม่ให้เข้ามาลึกมากไปในทางที่ลึกมากแต่ด้านการลงทุนหรือการที่จะขนข้าวของมาขายเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรใช้คนเยอะนะครับ
3: ครับ
6: หรือประเด็นต่อมาที่คุณออฟถามว่าแม้กระทั่งคนเขมรที่มีตังจะมารักษาพยาบาลหรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่าว่าจะทำธุรกิจแค่รักษาพยาบาลถ้าในภาวะความสัมพันธ์ประเทศใดๆเนี่ยเราจะไม่ไปรักษาเพราะว่ากลัวเรื่องของการรับการบริการที่รู้สึกว่าจะอาจจะเกิดความไม่สบายใจ
3: ครับ
6: อย่าคิดว่าเขาจะมารักษาเนี่ยเขาก็รู้ตัวเองว่าถ้ามาแล้วเนี่ยหนึ่งถูกเพ่งเล็งสองมันก็เกิดความรู้สึกว่าจะเกิดความอึดอัดสายตาต่างๆที่มองจากที่เคยเข้ารับการบริการมันไม่เหมือนเดิม
3: คือถ้าเขาจะมาตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้ว
6: ดังนั้นคนมีตังเขาจะบินไปนู่นสิงคโปร์นะคนเขมรที่มีตังเขาไปสิงคโปร์นู่น
3: ครับ
6: ดังนั้นที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะมีเพจรายวันเนี่ยไทยต้องเปิดชายแดนเพื่อเปิดให้คนเขมรไปรับรักษาพยาบาลด้วยอย่างเงี้ย
3: ครับ
6: คือไม่รู้ทำทำไมไอ้ประเภทโพสต์อย่างเงี้ยบางทีมันก็ทำให้คุณค่าศีลธรรมของคนไทยมันดูต่ำเตี้ยไปเอง
3: ครับ
6: เล่นประเด็นอย่างนี้คือหนึ่งว่าจะไม่ให้เปิดแต่ชีวิตคนเนี่ยเอามาท้าทายว่าคนเขมรเนี่ยคุณค่าการมีชีวิตเนี่ยมันด้อยค่า คือเราต้องไม่ยั่วยุนะครับความขัดแย้งนะส่วนหนึ่งเขมรทำไม่ดีทำกระจอกอะไรต่างๆเรื่องไม่เป็นเรื่องมาปั่นใส่คนไทยเราก็ต่อสู้ไป
3: ครับ
6: แต่เราจะไปเล่นเกมฝ่ายต่ำแบบนั้นแข่งกับเขานะครับเราก็ต้องรักษาในมาตรฐานเพราะอะไรเส้นเรื่องที่มันไม่อะไรไม่เข้าท่าหรือนอกลู่นอกทางเนี่ยเขาจะถูกเอาไปสะสมเป็นข้อมูลให้กับบรรดาพวกชาติต่างๆทูตานทูตเห็นไหมไทยต่างหากเป็นคนรอเลี้ยงนะมูลเชื้อของความเกลียดชังผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าโอ้อาจารย์โลกสวยผมแม่ฟาดเขมรมาตีครั้งกี่ครั้งในรายการนี
3: ้
6: เพียงแต่ว่าเรานับจากเนี่ยเราต้องเล่นเกมเหนือกว่านะครับเกมเหนือจากนี้คืออะไรเราเห็นละความพินาศย่อยยับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเขมรนักท่องเที่ยวไม่มีใครไปเลยนครวัดนครธม
3: เงียบเหงา
6: สนามบินแทบจะเป็นป่าช้าโรคร้างเนี่ย
3: ครับ
6: เราก็เล่นเป็นประเด็นอย่างนี้และสิ่งสำคัญเราเคยตั้งคำถามกันมาพักหนึ่งแล้วว่า
3: ครับ
6: เราจะบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนยังไงถ้าเราไม่เปิดชายแดนจากนี้เราจะอยู่กันได้ไหมหาทางออกให้พี่น้องที่ทำค้าขายตามชายแดนมีทางเลื่อยเข้าไหมเพราะคำถามต่อมาที่ผมจะบอกคุณอ๊อฟนะรู้ไหมประเทศต่างๆในโลกที่เขาปิดชายแดนต่อกันยาวนานที่สุดในโลกอ่ะคือใครเกาหลีเหนือเกาหลีใต
3: ้เออ
6: 73ปี
3: ครับ
6: อันนั้นเป็นเรื่องอุดมการณ์เรื่องความมั่นคงปลอดภัยแต่ถ้าเรื่องการพิพาทชายแดนดินแดนมีไหมในโลกนี้ที่ปิดยาวนานมีแอลจีเรียโมร็อกโก
3: ครับ
6: 33ปีนะครับความขัดแย้งเรื่องตามชายแดนเรื่องการอ้างสิทธิ์ดินแดนเรื่องความอะไรต่างๆเรื่องการก่อการร้ายและการกล่าวหากันมี
3: อาจารย์เราจะบอกว่าไทยกัมพูชาอาจจะ
6: นี่1ปี3เดือน
3: ครับ
6: ถ้าเรารู้สึกว่าเกิดความไม่มั่นใจเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ท่านผู้ช่วยผบ.ตร.บอกเราต้องการสร้างพื้นที่ความปลอดภัยก่อนนะยังไม่เปิดหรอกครับตราบใดที่ยังมีไอ้กับระเบิดยังไม่เปิดหรอกครับถ้าตราบใดยังมีสแกมเมอร
3: ์
6: ยังไม่เปิดหรอกครับถ้าตราบใดพี่น้องประชาชนยังบอกว่าเฮ้ยรั้วกำแพงยังสร้างไม่เสร็จเลยดังนั้นไอ้พวกอินฟลูเอนเซอร์อย่าเพ้อเจ้ออย่าแสวงหาคนขายชาติอย่าแสวงหาคนเป็นสปายไส้ศึกผมรำคาญนะเจอหน้าจะไป
3: สักที
6: จะไปโอบกอดอะพี่
3: โอเคเดี๋ยวก่อนที่ผมจะถามทางผอ.ต่อเนี่ยผมขอนิดเดียวพอดีว่ามีคุณผู้ชมบอกมาในพี่เทพไทยบอกรู้ภาษาเขมรใช่ไหมเขาบอกให้พี่ช่วยแปลในคลิปให้ฟังหน่อยเดี๋ยวเราลองอันนี้แซวเล่นลองเปิดคลิปหน่อยที่เขาบอกว่าคุยกันเป็นภาษากัมพูชาในจริงไหมลองดูฮะมาฮะ
7: ก็ถามว่ามายังไงเขาบอกว่าเขานั่งเครื่องบินมาเขาพูดอย่างเงี้ยนะขึ้นเครื่องบินลงเทพแล้วก็ต่อรถมา
8: ไปอะไรขาดมันได้มันก็อยู่ได้ใช้ต่อให
7: ้ตรงนี้เขาไม่เปิดเขาไม่เปิด
9: ได้ถ้าเขาต้องกลับมาระบายของเขาคนเนี้ยแต่ผมถามบางคนว่าไม่มีพาสปอร์ตก็อยู่ได้แต่จะใช้เงินฟาดเอากระบอก
3: อันนี้เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่เขาอ้างว่านั่งเครื่องบินมาลงอะไรอย่างเงี้ย
5: ก็เซตอัพขึ้นมาคือเอางี้ว่าอินฟลูพวกนี้เนี่ยน
3: ะ
5: เรียกยอดวิวทั้งนั้นแหละผมดูแล้วนะหลายคลิปออกมาอะไรอันเนี้ยแต่ว่าคนสนใจไง
3: ครับ
5: มันเป็นเรื่องที่อยากคนอยากรู้ก็ดูก่อนเขาแยกรอดวิวธรรมดา
3: ไม่น่ามีอะไรถูกไหมฮะ
5: ไม่มีอะไรหรอกเชื่อท่านผู้ช่วยเถอะ
3: โอเค
4: ผมย้ำอีกทีว่าถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดพบจริงๆอ่ะ ทั้งตำรวจทั้งทหารในพื้นที่เนี่ยไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้หรอกครับ
3: ครับ
4: แล้วการที่ท่านทำแบบนี้เนี่ยถ้ามันพิสูจน์ทราบมันสามารถจะติดตามได้ถ้ามันผิดแล้วก็สร้างความปั่นป่วนก็อาจจะต้องมีมาตรการทางกฎหมายตามมา
3: ผมถามผู้ช่วยเพิ่มเติมด้วยความเคารพนะฮะคือมันมีบางท่านเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าโอเคอาจจะไม่มีจริงๆแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยหรือแม้กระทั่งนักการเมืองในพื้นที่เนี่ยบางคนเขากล่าวหานะครับบอกว่าสามารถยัดใต้โต๊ะเพื่อลักลอบพาใครเข้ามาเนี่ยอันนี้
4: ตรงนี้มันก็เป็นข้อกล่าวหาเป็นข้อกล่าวหาที่พูดกันลอยๆไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันผมมองว่าณปัจจุบันนี้เราสูญเสียทหารไปเป็นจำนวนมากพอสมควรนะก
3: ับ
4: การสู้รบแล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนสิ่งเหล่านี้ถ้าใครทำเนี่ยไม่มีทางเป็นความลับหรอกครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าโอกาสที่จะเกิดแบบนั้นน้อยแต่ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บเราจับได้หรือเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งจริงๆเนี่ยมาตรการทางกฎหมายก็คงต้องดำเนินการเต็มที
3: ่ครับ
4: ผมไม่เชื่อว่าจะมีลักษณะนั้นนะไม่อยากจะกล่าวหา
3: ครับครับ
4: แล้วตรงนี้ต้องระมัดระวังเลยข้อสังเกตเขาเล่าว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยอ่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วคนกับชอบสิ่งเหล่านี้แต่เป็นข้อเท็จจริงที่กองกำลังเสรีซึ่งเขาตรึงกำลังเขารับบินทอดในพื้นที่ชี้แจงอธิบายลงสำรวจพื้นที่แล้วกลับไม่ถูกขยายผลแต่จริงปัจจุบันนี้ทุกคนก็เชื่อแล้วแหละว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านได้กรุณาเพิ่มข้อมูลให้ครับ
3: โอเคเดี๋ยวจะได้เอาเรื่องของช่องจอมให้จบไปนะฮะอีกสักประเด็นหนึ่งนะฮะคือมันมีข้อมูลที่นักข่าวในพื้นที่เนี่ยส่งมานะฮะบอกว่าพ่อค้าแม่ขายที่เป็นคนไทยเขาบอกว่าคือเขาเข้าใจนะที่มีการปิดด่านปะทะสู้รบเนี่ยแต่ตอนนี้ที่ชายแดนเรื่องของเศรษฐกิจอันนี้ในมุมเศรษฐกิจนะฮะเดี๋ยวอาจถามทั้งสองท่านด้วยนะฮะเขาบอกว่าอยากให้คนไทยเนี่ยมาช่วยมาเที่ยวกันหน่อยได้ไหมแต่เอาใครก็กังวลเรื่องความปลอดภัยหรือเปล่าตรงนี้ถ้าในมิติของเศรษฐกิจเนี่ยทางกองทัพประเมินยังไง
4: คือที่ผมเรียนขั้นต้นว่าความมั่นคงไม่ได้มีเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวมีทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องการเมืองเรื่องการทหารเรื่องอะไรต่างๆในเรื่องของเศรษฐกิจนี่ผมได้ประสานกับทางรัฐบาลท่านก็พร้อมที่จะเยียวยาพร้อมที่จะดูแลสำหรับเรื่องการเข้ามาเที่ยวเนี่ยทางกองทัพที่สองก็จะมีการวิ่งออเนอร์วิ่งไปเนิน350เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามาเยี่ยมเนี่ยเราก็ทำเต็มที่ครับแล้วหลายท่านเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยเราถามคนหนึ่งคนสองคนก็อาจจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเนาะแต่หลายท่านที่เราไปพบเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสามารถปรับตัวเขาต้องปรับตัวเคยเป็น100อาจจะเหลือ50อาจจะเหลือ40แต่ก็ต้องอยู่เพราะในมิติเนี่ยถ้าเปิดไปแล้วมันมีความสูญเสียมันอันตรายก็จะเกิดภาพนั้นขึ้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องว่าในพื้นที่นั้นปลอดภัยผมไปหลายครั้งถ้าพวกเราชาวไทยแล้วมีโอกาสไปเยี่ยมไปเยือนไปให้กำลังใจให้กำลังใจทหารก็ดีเขาก็เปิดรับก็พร้อมผมเนี่ยลงพื้นที่เนี่ยผมได้รับจากภาคเอกชนหลายบริษัทนะฝากของผมไปเขาบอกว่ามีโอกาสจะไปดูแลน้องทหารก็ไปดูแลแม้กระทั่งเรื่องหนึ่งที่คงต้องพูดออกรายการก็คือตาข่ายที่เขาจะใช้เนี่ยผู้พันบอกผมเลยต้องการของเก่าๆแถวสนามกอล์ฟเนี่ยเอาไปให้ผมไม่ต้องเราระดมทุนกันแจ้งบริษัทแล้วก็ขนไปให้เลย400 500ผืนเพราะถ้าขอเงินราชการขอหลวงก็อย่างที่รู้อ
3: ่ะ
4: ไม
3: ่
4: ม
3: ี
4: ทางผมว่าลบกันไปอีก5ครั้งก็ยังไม่ได้ของพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องเป็นระบบของเราที่มันไม่ตอบสนองครับก็เป็นประเด็นนี้ครับ
3: ครับครับนะเอาถามทั้ง2ท่านหน่อยนะฮะประเด็นเดียวกันตอนนี้คนไทยตามแนวชายแดนพ่อค้าแม่ขายเค้าก็เริ่มโอดแล้วเพราะว่ามันปิดประมาณปีกว่าแล้วอย่างเงี้ยเรื่องของมิติเศรษฐกิจพี่ได้ภัยมองยังไง
5: คือเข้าใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านเค้าก็ไปมาสู่ค้าขายกันเป็นปกติ
3: ครับ
5: แล้วพอมาเจอปัญหาแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็คือคนไทยทั้งประเทศก็เป็นห่วงอ่ะก็อยากจะให้ปิดกระแสปิดเนี่ยสูงอยู่แล้ว
3: ครับ
5: คุณไปพูดให้เปิดวันนี้เนี่ยก็หาว่าคุณอะไรอ่ะคนไทยใจเขมรหรือเปล่าอะไรเนี่ย
3: ครับ
5: นี่จะด่าอย่างนี้จะเลิกเป็นแฟนผมก็มีแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยคืออย่างนี้ผมว่านะก็คือหมายความว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองของสองประเทศผู้นำเขาเนี่ยระบบฮุนเซนเนี่ยมันสร้างปัญหา
3: ครับ
5: ผมเนี่ยไม่อยากที่จะให้ชนในชาติในตั้งสองชนชาติเนี่ยเกิดความทะเลาะกัน
3: ครับ
5: หรือประเภทที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อกันเนี่ยผมไม่อยากมีเพราะผมรู้ว่าบ้านเหมือนกับเพื่อนบ้านอ
3: ่
5: ะติดกันแล้วเราก็อนาคตเราก็ต้องพึ่งพาแรงงานจากเขา
3: ครับ
5: แล้วคราวนี้ถ้าหากว่าคุณมาตัดขาดแบบนี้นะครับ
3: ครับ
5: โดยปิดด่านตลอดไปแล้วก็มีทัศนคติที่ไม่ดีแบบนี้มันจะทำให้ระยะยาวเนี่ยเราจะมีปัญหา
3: ครับ
5: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกแยะไม่ใช่ว่าไปเหมารวมต้องแยกแยะว่าโอเคผู้นำเขาล่ะผู้นำเขาก็หวังทางการเมืองถ้าผู้นำเขาดีเขามีทัศนคติที่ดีมันก็ปัญหามันก็จะได้ผ่อนคลายลงเพราะเนี่ยผมเนี่ยก็เลยเห็นว่าถ้าจะแก้ปัญหานะอันดับแรกก็การเมืองระหว่างประเทศต้องแก้ได้ก่อน
3: ครับแต่ถ้าฮุนเซนฮุนมาเนตเขายังอยู่แบบนี้ทำยังไง
5: ตอนนี้ก็ผมบอกแล้วไปล้มฮุนเซนระบอบฮุนเซนต้องไปล้มมันก่อนไง
3: แล้วความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาจะดีขึ้น
5: ก็มันแน่นอนเนี่ยคนมาใหม่มันก็ง่ายขึ้นไงคราวนี้คนมาใหม่เนี่ยถ้าหากว่ามันซ่าเราก็ถอนมัน มันเอาลงไม่ยากไง
3: อ
5: ุนเซนมัน40กว่าปีรากมันลึกไงคุณใช่ไหมล่ะเออมันมากกว่ารัฐบาลไทยกี่ชุด
3: เราเปลี่ยนไปไม่รู้เท่าไหร่
5: เปลี่ยนเท่าไหร่แล้วมันยังอยู่เพราะนั้นถอนมันยากแต่ถ้าเท่านี้

0: นะอเมริกาก็ไม่เอามันจีนก็ไม่เอามันแล้วเนี่ยนะเกาหลีก็ไม่เอามันประชาคมโลกไม่เอามันเราก็ในฐานะใกล้เคียงก็เป็นเจ้าภาพให้จัดการล้างระบบฮุนเซนเซียก็มาคนใหม่คนใหม่ผมว่าน่าจะง่ายกว่านี้นะถ้าเป็นต้นไม้ก็รากคงไม่ยังไม่ลึกสร้างมากก็ถอนทิ้งก็จบ
1: โอเคนะเอาถามในมุมของอาจารย์วันวิชิตบ้างฮะมิติเศรษฐกิจอาจารย์มองไงที่ชายแดน
2: ก็เป็นห่วงครับเพราะผมรู้ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเข้าใจความคิดของพี่น้องร่วมชาติมันได้รับผลกระทบจากพวกเขาโดยตรงแต่เขาไม่มีอยู่โอกาสหรือวิสัยที่จะพูดได
1: ้
2: ถ้าพูดออกมาเนี่ยก็จะหาว่าอย่างที่พี่เทพไทยอ่ะเอาละเห็นแต่ผลประโยชน์ของชาติไม่นึกถึงการเสียสละไม่นู่นนั่นนี่เนี่ยเขาอยู่ในภาวะที่ตั้งรับทางความคิด
1: ครับ
2: อันนี้เห็นใจแต่ถ้าบอกว่าเราก็ต้องหาทางระบายสินค้าหรือการช่วยหรือสร้างมิติการเพิ่มมูลค่าให้คนแบบรู้สึกว่าอยากไปเยือนในเขตอีสานใต้หรือพื้นที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณออฟรู้ไหมว่าคนไทยถ้าจะเล่นเรื่องการตลาดเรื่องกระแสความเป็นชาตินะฮะในนามความเป็นชาติเนี่ยในช่วงเทศกาลเราเห็นว่าคนไปเยือนปราสาทกลุ่มต่างๆใช่ไหมฮะถล่มทลายเลย
1: ไปกันเยอะมาก
2: ไปกันเยอะแล้วนี่แหละจะเกิดเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นนะตอนเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยการสร้างถนนหนทางที่มันลาดยางให้เกิดความสะดวกสบายเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าคนไทยเนี่ยถ้าเที่ยวไปพวกแหล่งพื้นที่ทางประวัติศาสตร์อนุสรณ์เนี่ยให้มากขึ้นก็จะเป็นอะไรเป็นวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่ง
1: ครับ
2: เพราะคนไทยจะเที่ยวอย่างเงี้ยเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะเจาะจงแต่เขาเนี่ยกลุ่มทุกเพศทุกวัยที่เขาไปเนี่ยระลึกสะดุดีถึงวีรกรรมนะแล้วก็เห็นว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรเนี่ยเราจะทบทวนฟุตปรินต์ต่างๆดิจิตอลฟุตปรินต์ต่างๆอย่างสมบูรณ์ไอ้ตรงเนี้ยเอาพวกสินค้าต่างๆเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่อย่างดังกล่าวในอนาคตอาจจะมีการก่อสร้างพื้นที่ให้มันเกิดความสะดวกมากขึ้นนะในมิติตรงนี้2อย่างที่ผมพูดนะครับว่าถ้าจริงๆเนี่ยอย่างเห็นด้วยพี่เทพไทยด้วยพื้นเพไทยกัมพูชาเนี่ยมันฝั่งนู้นก็ถูกพอกพูนเรื่องข้อมูลที่เป็นอคติกับไทยมาไม่กี่สิบปีหลังพบเรื่องกุศโลบายทางการเมืองของผู้นำคือฮุนเซนเนี่ยสร้างความบัดซบไว้เยอะมากนะครับ
1: ผ
2: มต้องพูดอย่างเงี้ยคือไม่กล้ากับเวียดนามเพราะว่าเวียดนามคือกลุ่มอพยพใหม่คือเป็นนิวโวเตอร
1: ์
2: คุณสังเกตไหมคนเวียดนามที่มาเกิดในกัมพูชาหรืออพยพเข้ามาเนี่ยกลายเป็นผู้สนับสนุนเป็นนิววอเตอร์ที่ตัวเองประเคนที่ดินที่ทำมาหากินให
1: ้แ
2: ล้วก็คิดว่าฝั่งไทยเนี่ยคือพื้นที่ที่จะสร้างคะแนนนิย
1: ม
2: ผมถึงบอกว่าวันหนึ่งคนทั้งสองชาติเนี่ยจะต้องมีทางลงในการพูดคุยถ้าไอ้ระบอบสองพ่อลูกเนี่ยมันล้มหายตายจากหรือหมดอำนาจลงไปนะครับแล้วถ้ามันเปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นชาติกระทัดต่อมากัมพูชาก็ต้องเกิดการก่อร่างคือการทำโครงสร้างต่างๆหรือการสร้างประเทศให้เกิดความเข้มแข็งเนี่ยหลังระบบพ่อลูกเนี่ยอย่างน้อย10ปีแต่10ปีจากเนี้ยไทยต้องสปีดตัวเองไปให้สูงขึ้นไปอีกในทุกมิติเศรษฐกิจมันความมั่นคงหรือความเข้มแข็งการเมืองระหว่างประเทศ
1: ครับ
2: นะรอบเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะสามารถให้เห็นเราสามารถซ่อมแซมจุดช่องโหว่เช่นการสื่อสารที่เราไม่เคยเจอบทท้าทายมาก่อนเราก็ต้องสื่อสารอันไหนที่เรากลายเป็นอะไรเรารู้สึกว่าเราไม่ทันเขา
1: ครับ
2: เราเสียเปรียบเขาสองการเมืองระหว่างประเทศเราต้องปรับโหมดในเชิงรุกมากขึ้นใช่หรือไม
1: ่ครับ
2: สามนะครับว่าการเมืองภายในประเทศต้องรับฟังเคารพความรู้สึกของผู้คนส่วนใหญ่ใช่หรือไม
1: ่
2: นะสี่เราต้องหากระบวนการว่าแม้พี่น้องประชาชนประมาณหลักล้านคนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยเจ็ดจังหวัดเนี่ยเขาได้รับผลกระทบแน่พี่น้องไทยร่วมชาติจะหาทางออกหรือทางที่จะจัดสมดุลให้เขารู้สึกว่าเขาเสียเปรียบหรือได้รับผลกระทบไม่น้อยสุดแหละจะเยียวยาเขาอย่างไรในภาวะที่เป็นอย่างนี้แล้วยังอยู่อีกสักพักหนึ่งยาว
1: ๆนะฮะซึ่งประเด็นตรงนี้ขออนุญาตถามทางผอ.เพิ่มเติมนิดนึงพอดีคุณผู้ชมถามมานะฮะบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่า1 นะฮะถ้าอินฟลูบางคนที่พูดไม่จริงเนี่ยเราดำเนินการอะไรได้หรือเปล่านะฮะกับ2คือบางท่านตั้งข้อสังเกตนะบอกว่าเดี๋ยวท่านลงไปวันที่7เนี่ยถ้าเขาอยู่เนี่ยเขาหนีไปหมดแล้วถ้าเขาอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยสองประเด็นนะท่าน
3: ครับก็มีกระบวนการเราก็ติดตามอยู
1: ่
3: ว่าเป็นใครยังไงแล้วก็คงจะมีมาตรการที่จะตามมาพอสมควรครับผมจะเพิ่มอย่างนี้
1: ครับ
3: ที่บอกว่าวันที่7เนี่ยคือจะพาสื่อมวลชนต่างประเทศไปดูพื้นที่ของโอสเมทที่เป็นสแกมเพราะว่าสแกมคอมปาเพราะว่าเขาบอกว่าเราไปยึดพื้นที่เขาเพราะว่าไปพื้นที่สแกมจริงๆไม่ใช่เราไม่รู้เลยว่าตรงนั้นมีสแกมคอมปา
1: ที่คุณเซนพูดวันก่อน
3: ใช่ใช่เราก็เลยจะพาไปดูเพราะสื่อต่างประเทศต้องการที่จะไปดูไปเห็นภาพจะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศเขาถูกหลอกอะไรมีพื้นที่อะไรที่มันดำเนินการมีมาตรการอะไรในการดำเนินการลักษณะเช่นนั้นถามว่าวันที่7เข้าไปก่อนไม่เป็นไรครับขณะนี้มีพื้นที่มีกองกำลังที่ไม่เกี่ยวกับพวกเราแต่จะไปดูว่าพื้นที่นั้นแล้วไปพบคนอื่นว่าเห็นจริงไหมก็สามารถจะพบปะได
1: ้
3: ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมอยากย้ำอีกทีเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยพวกเราต้องตั้งสติแล้วอย่าไปเล่นตามเกมของกัมพูชาที่เขาพูดประการแรกคือ

0: การความขัดแย้งเกิดจากกัมพูชาเริ่มเล่นก่อนตั้งแต่กรกฎาค
1: ม
0: มีเยาวชนจะปะทะกันเราปิดด่านเขาก็ยิงแล้ววันที่7ก็เขายิงทหารแล้วก่อนเราอพยพประชาชนแล้วเราถึงได้ตอบโต
1: ้
0: หลังจากนั้นมันจบลงวันที่27มีถ้อยแถลงร่วมด้วยกันซึ่งต้องลดความตึงเครียดต้องสร้างความปลอดภัยต้องไม่ยั่วยุเขาไม่เลยเขาทำทุกอย่างทุกเวทีก็พูดใส่ร้ายประเทศไทยพูดทางเดียวแม้แต่บอกว่าใช้ระเบิดเคมีอะไรซึ่งเราก็ตอบเป็นแฟกชีททั้งหมดเนี่ยเรารวบรวมแล้วก็ส่งให้กับกระทรวงต่างประเทศส่งให้ UNSC ซึ่งมีผลทางกฎหมายระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วแต่คนที่เขาจะพูดซ้ำๆๆแบบนี้เยอะมันเราต้องนึกถึงข้อแถลงร่วมเมื่อทุกอย่างบรรยากาศยังไม่ได
1: ้
0: ถามว่าไม่ว่านักการเมืองคนไหนจะมาเนี่ยใครจะกล้าที่จะดำเนินการได้ไหมมันมีช่องทางที่มันทวิภาคีอยู่แล้วว่า JBC RBC GBC ก็พร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทางออกเนี่ยมันน่าจะมีแอคชั่นแพลนอยู่2ทางนะว่าทางแรกก็คือพวกเราทั้งคนไทยคนกัมพูชาที่เดือดร้อนเนี่ยไปทำไงก็ได้ให้คุณเซนเขาลงจากอำนาจแล้วก็ทำให้เขายอมที่จะลดความตึงเครียดอย่าไปแบบโพธนาเวทีที่เขาพูดสร้างบรรยากาศต่างประเทศไม่ได้มีผลดีกับเขาเลยทำเราก็รู้สึกไม่ดีด้วยมันก็เลยเปิดด่านไม่ได้มันมีสองอันสำหรับในเมืองไทยก็ต้องนำเรียนว่าทางรัฐบาลทางผู้เกี่ยวข้องจังหวัดอำเภอแล้วภาคเศรษฐกิจก็ต้องเข้าไปช่วยกันเยียวยาช่วยกันดูแลอันนี้ก็ต้องเร็วต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายแต่ถามว่าถ้าในมิติความมั่นคงเราคงต้องรักษาถ้อยแถลงร่วมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นตามข้อ2ก่อนตามยึดถึงนึกถึงถ้อยแถลงร่ว
1: ม
0: นึกถึงบรรยากาศ2งานนึกถึงว่าใครคือจุดเริ่มต้นเราก็จะเห็นซึ่งตรงนี้ทาง JIC ได้ขอความร่วมมือได้อธิบายหลายครั้ง
1: ครับ
0: คร
1: ับ
0: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวผมมาขยายความประเด็นนี้ต่อกับทั้ง2ท่านด้วยนะฮะตอนนี้พักกันครู่เดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: หมิวเป็นไรอ่ะ
5: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่หน้าไม่มีหรอ
4: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders

0: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
2: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
4: ไม่เดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไม่เดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไม่เดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: อยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสน้ำผักผงชงดื่มทานง่ายอร่อยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูง
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: โอ้ชะถ้าอยากรู้นักทำอย่างไรให้อาหารทุกจานอร่อยได้ยิ่งอย่างนี
3: ้การปรุงอาหารให้อร่อยสำคัญอยู่ที่วัตถุดิบนั่นก็คือหอยเชลล์ซึ่งเป็นตัวชูรสเพิ่มรสชาติด้วยเกากี้พริกไทยดำและห้วยซัวความอร่อยจากห้องเครื่องวังมังกรซอสหอยเชลล์ตรามังกรสมบูรณ
4: ์อัมพลฟู้ด
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่อัปปาเช่
7: ลองยัง

0: เม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอรี
1: ่ I love อาปาเช
2: ่มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
3: มองเฟลอร์โอมิรัล
4: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
5: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
6: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับเราต่อเนื่องเรื่องของไทยกัมพูชานะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุยกับทางผอ.ศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชานะฮะได้เกริ่นมาบางส่วนแล้วนะฮะเรื่องที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฮุนเซนเนี่ยไปพูดในการประชุมสภาของเขานะฮะบอกว่าเนี่ยไทยเนี่ยใช้ข้ออ้างเรื่องปราบปรามสแกมเมอร์มารุกรานมายึดพื้นที่ขอฟังมุมการเมืองทางนี้หน่อยฮะพี่เทพไทยฮะนี
9: ่คือจริงๆเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากการเมืองภายในของกัมพูชา
8: ครับ
9: ฮุนเซนเนี่ยต้องการปลุกกระแสชาตินิยมนี่มันจะเลือกตั้งใหม่ไงแล้วรู้อยู่แล้วว่าลูกชายมันก็บ่มีไกลอ่ะใช่มั้ยล่ะ
8: เออจบนอกมานะ
9: ก็มันไม่ใช่สูตรนี้ดิไม่ใช่สูตรแบบของฮุนเซนเนี่ยใช่ไหมล่ะเป็นผู้ดีเป็นนักเรียนเวทปอยใช่ไหมล่ะเวลาทำอะไรมันก็ต้องระมัดระวังไงแต่พ่อมันเถื่อนนะมันดิบไงเห็นไหมนี่ขนาดนั่งเมื่อกี้ผมเห็นรูปไอ้ตอนนั่งกินน้ำชาเนี่ยมีคนประเคนมีคนยกมือไหว้ผมเฮ้ยมันขนาดนั้นเจ๋วก็เพิ่งรู้ว่าแกรักษาการพระมหากษัตริย์ด้วยใช่ไหมล่ะ
8: ค
9: ือมันเกิดจากการเมืองภายในประเทศเขาแล้วก็ปั่นกระแสชาตินิย
8: ม
9: คือการเลือกตั้งไม่ว่าครั้งไหนก็ตามนะถ้าจะได้คะแนนเยอะๆเนี่ยต้องปั่นกระแสชาตินิยม
8: ครับ
9: คุณเซนก็รู้ไงแล้วมาด่าเราฟรี
8: ๆ
9: แล้วมาแย่เราฟรีๆนี่ผมเป็นคนเดียวนะที่คุณสัมภาษณ์มาที่ผมฟันธงว่าไม่มีรอบ3นะผมคนเดียวผมไม่มีทางกล้ามันมึนๆอย่างเงี้ยนะ
8: แต่เข
9: าเสียงอย่างเงี้ย
8: ไม่เขาขยันพูดจังเลย
9: ก็มันพูดมันจะเอาคะแนนมันจะเลือกตั้งไงก็พูดฝ่ายเดียวไงลองแหลมมาดิผมว่าลองแหลมมาดิผมไม่เฝ้ารากมะม่วงเกลื่อนไปเลยอ่ะผมเลยฟันธงว่าไม่มีเพราะเป็นเรื่องการเมืองภายในประเทศเขาล้วน
8: ๆ
9: แล้วที่ก็งึมงำที่มาประชิดชายแดนมาอะไรก็สร้างภาพ
8: ที่พยายามจะเคลื่อน
9: ก่อนนั้นแล้วก็ถ่ายคลิปคุณดูทหารบ้าอะไรมาถ่ายคลิปให้คุณรู้พิกัดว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมล่ะก็ทหารเขมรนี่แหละ
8: ขยันเล่นโซเชียล
9: ขยันเล่นโซเชียลทหารเรามีไหมถามพี่ประภาสดูมีไหมล่ะไม่มีหรอกถูกไปขังคุกกี้ไก่แบบเนี้ย
8: ของเราไม่มีโพส
9: ไม่มีโพสมีของมันล้วนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ราคาเลยพูดก็พูดนะใครจะว่าแม่ผมคุณได้พูดได้คุณอดีตนักการเมืองไอ้แต่ผมนักเรียนวปอ.นะคุณนี่ในรุ่นพี่อาจารย์โอมนะเว้ยผมไม่รู้รู้เรื่องการป้องกันราชอาณาจักรก็รู้บ้างแหละเพราะผมควันธงเลยไม่มีทางกล
8: ้
9: าแย้มไทยหรอกและศักยภาพของทหารไทยนี่ไม่ได้พูดต่อหน้าทหารนะศักยภาพของทัพไทยเนี่ยผมว่าไม่ถึงไอ้เขมรน
8: ะ
9: ไม่ได้ขี้เท้าไม่พูดสุภาพเลยนะ
8: โอเคอาจารย์วันวิชิตบ้างฮะว่าทำไมเนี่ยช่วงหลังฮุนเซนขยันออกมาสื่อสารนี่แล้วหลังจากที่หายเงียบไปพักนึงใหญ
10: ่ๆก็เวลามันขมวดเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งนะครับแล้วก็คือตอนเนี้ยอารมณ์อารามของผู้คนในประเทศของเขาเขารับรู้แล้วว่าเขาสูญเสียดินแดนในความรู้สึกของเขาดังนั้นฝ่ายการเมืองจะต้องรีบออกมาดับเชื้อตรงนี้ได้ยังไง
8: ครับ
10: นะบอกว่าเขาก็ไม่อยู่นิ่งนะเขาก็ต่อสู้นะในเรื่องมิติต่างๆการเมืองระหว่างประเทศเรื่องทะเลก็ไปอันคอร์สแล้วนะ
8: ครับ
10: ต้องอันนี้คือเขมรตอนนี้ก็คือพูดง่ายแทบจะวัดวาหน้างานทุกอย่างจะจนแต้มเปล่าไม่รู้คือไปวัดวาหน้างานนะก็ซื้อเวลาซื้อจังหวะแล้วก็ใช้ความถนัดของตัวเองคือการคุมสภาพสื่ออย่างเบ็ดเสร็จ
8: ครับ
10: นะคุมสภาพสื่อเบ็ดเสร็จเนี่ยก็คือผลิตไปเลยป้อนความคิดยัดเยียดไปเลยทำได้นะไอ้เรื่องบัตรซบเงี้ยเขาถนัดผมลืมบอกไปว่าบัตรซบเนี่ยเรายืมมาจากภาษาเขมรนะครับ
8: แล้วฮะ
10: ซบเนี่ยแปลว่าเสื่อมทรามนะบัตรซบบัตรสีบัตรเถลิงอะไรต่างๆ
8: อ๋อคำมาจากเขาย
10: ืมมาเขาแม้กระทั่งจังไรจังงองูนะจังไรในภาษาเขมรเ
8: รา
10: ก็ปรับเป็นให้มันสุภาพฟังโทนเบาขึ้นดังนั้นเราก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องวิธีการไอ้ร้อยเล่เพทูบายในเรื่องอะไรลักษณะแบบอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเข้าในเกมถนัดของเขา
8: ครับ
10: เกมถนัดเกมท้าตีเกมยั่วยุว่าเราจะอดทนได้สักกี่น้ำ
8: ครับ
10: เพราะว่าการประเมินอย่างที่เขมรพลาดมาตลอดเขาคิดว่าทหารไทยไม่อึดไม่ทนเพราะไม่มีประสบการณ์ทางการรบเหมือนของเขา
8: ครับ
10: แต่ประสบการณ์การรบเนี่ยเฝ้ารากมะม่วงไปเท่า

0: ไปเขาแก่ตายไปก็เยอะเป็นมาลาเรียซะหลายไอ้คนรุ่นที่ปรับตัวเข้าสู่ทหารสมัยใหม่ก็รักความสบายแล้วไงเริ่มกลัวตายแล้วไงลูกเรียนหนังสืออินเตอร์ลูกไปเรียนสิงคโปร์ด้วยเงินทุจริตคอร์
1: ร
0: ัปชันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่มีใครต้องการกลับไปลำบากแบบนั้นอีกแล้วดังนั้นเขมรลืมดูสำรวจเงาตัวเองนะครับก็คิดเหมือนกันแต่คราวเดียวกันเราก็ต้องไม่ประมาทนะฮะผมต้องเรียนท่านพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมทุกท่านว่า
1: ครับ
0: เราดูถูกดูแคลนเขมรเนี่ยอย่าลืมเขาก็มีมือมีเท้าสามเขาเขมรตอนนี้30ปีที่แล้วกับ30ปีตอนนี้ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ดังนั้นเขาก็มีโอกาสขยับขยายที่จะต่อตีในลักษณะแบบอื่นเราจะต้องมาดูสำรวจเพิ่มนะฮะเสริมเขี้ยวเล็บความเข้มแข็งการสื่อสารก็ดีนะครับหรือมิติว่าตอนนี้ทหารกองทัพเราเนี่ยพูดตรงๆนะคุณอ๋อผมต้องบางทีก็น้อยใจทหารเนี่ยหลังๆในช่วง10ปีหลังไม่ได้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนคนก็ไปด้อยค่าว่าทหารอยากได้เปอร์เซ็นต์เรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์แต่จริงๆเนี่ยการจัดตั้งหน่วยหรือการอายุทุบกรแล้วมันล้าหลังมันเตรียมปลดประจำการก็เยอะถามพี่โกก็ได้ฐานอากาศเป็นไงโดยเฉพาะกองทัพบกกองทัพที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยหน่วยกองทัพที่ไปรบในพื้นที่ตามชายแดนใต้ในกองทัพภาคที่สองนะกองพลทหารม้าที่สามมีกรมทหารเพียงกรมเดียวซึ่งตามหลักมันไม่ใช่เป็นกองพลมาตรฐานตามอุดมคติแบบอเมริกันที่เราเรียนรู้กันมา
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งกองทัพภาคที่สามกองพลทหารราบที่7ก็มีกรมทหารอยู่กรมเดียวซึ่งมันควรมีกรม3กรมทหารราบหรือ1กรมฐานปืนใหญ
1: ่
0: หมายความว่าความพร้อมการเสริมเขี้ยวเล็บขีดความสามารถต้องพร้อมคือร่างกายหมายความว่าถ้าเราบีบกล้ามเบ่งกล้ามเนี่ยนะข้างขวาไม่มีกล้ามข้างซ้ายมีคุณออฟนี่ออกไหมมันขาดสมดุล
1: คือตอนนี้มันยังไม่เพียบพร้อมถูกไหมอาจารย์
0: ไม่เพียบพร้อมใช่ไหมตอนถึงตอนหลังแต่ว่าเนี่ยเรือรบฟรีเกตเราก็อยากได้นู่นนั่นนี่ฐานเรือในอนาคตเครื่องบิน F5 ปลดประจำการเป็นคุณปู่นะอายุไล่กับผมเนี่ย
1: ครับครับ
0: เนี่ยในอนาคตจะเป็นยังไงเราจะต้องกลับมาสำรวจตรงนี้คือส่วนเกม IO ที่เราจะไปผลิตจัดการเขมรก็เป็นฝ่ายหนึ่งหรืออย่างเงี้ยแต่ค่ะเดียวกันพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยตั้งคำถามว่าต้องบางทีบางเรื่องเนี่ยถ้าสถานการณ์ไม่ปกติทหารเนี่ยเป็นปราการหลักสุดท้ายนะที่จะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นดังนั้นเราก็ว่าอย่าไปมองเรื่องมิติเรื่องจุดจุดคอร์รัปชันยุคสมัยนี้มันมีสมุดปกขาวยุคสมัยนี้มันมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มข้นอยู่แล้วนะครับ
1: ครับครับนะผมต่อเนื่องประเด็นเมื่อสักครู่เลยนะฮะว่าจริงๆวันก่อนเนี่ยทางผอ.ได้ให้สัมภาษณ์ไปบ้างแล้วที่บอกว่าฝั่งนั้นอย่าตัดตอนมาเล่าวันนี้อยากให้ช่วยขยายความหน่อยครับประเด็นนี
2: ้ก็ผมเมื่อสักครู่ผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่าเขาบอกแค่ว่าเราเป็นผู้ลุกลาน
1: ครับ
2: ขออนุญาตว่าอย่าไปใช้คำซ้ำเขาเลยครับว่าผู้ลุกลานเราไม่ใช่ผู้ลุกลานประเทศไทยนี่รักสันติภาพถ้าเราลุกลานนะเหตุการณ์สองครั้งเนี่ยจะไม่หยุดแค่แนวชายแดนหรอกครับมันอาจจะต้องไปมากกว่านั้นอีกเยอะมากมาย
1: ครับ
2: ประเทศไทยเนี่ยแค่ใช้แผนป้องกันชายแดนเท่านั้นเองยังไม่ได้รบแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับเราต้องการดูแลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาต้องการจะสร้างความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศผมก็เลยจำเป็นต้องมาตอบว่าอย่าไปตัดตอนไทม์ไลน์ไปดูขั้นต้นก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยเกิดจากกรณีที่มันจะมีเยาวชนสองฝากมาแล้วก็วางลวดหนามเสร็จเขาก็ยิงฝั่งเราพอยิงมาปั๊บเราก็เป็นสิทธิ์ชอบธรรมตาม UN Charter ในการป้องกันตัวเองมาตรา51 self defense แล้วก็ป้องกันตัวเองตามสัดส่วนแล้วเขาก็ยิง BM 21มาลงพี่น้องประชาชนเราเยอะแยะมามากมายที่เสียชีวิตเราก็ถึงต้องตอบโต้ด้วยความสัดส่วนด้วยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งตรงนี้ต้องเรียนให้ทราบว่ากองทัพไทยเนี่ยถูกฝึกมาแบบนี
1: ้
2: เราเป็นกองทัพที่มีปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศมีขั้นมีตอนมีแผนรองรับแล้วที่เขาบอกว่าระเบิดเราเป็นลูกลงไปเงี้ยไม่จริงครับเครื่องบินทุกลำที่ทิ้งระเบิดมีกล้องบันทึกไว้หมดว่าระเบิดลงตรงไหนระเบิดเป็นอย่างไรข้อมูลเหล่านี้พิกัดนี้ต่างๆนี้เราส่งให้กับกระทรวงต่างประเทศไป UNSC อะไรเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเป็นแฟกชีทซึ่งเราก็ทำแล้วและแม้กระทั่งล่าสุดบอกว่ายังพูดอีกว่าเราใช้อาวุธเคมีซึ่งคือยาพ่นยุงเราก็ชี้แจงไปแล้วใช่ไหมฮะบอกว่าเราใช้ระเบิดลูกปลายเราไม่ได้ใช้ก็พูดไปแล้วเป็นระเบิดเก่าๆแล้วทำไมไม่พูดถึงทุ่นระเบิดที่มาวางอยู่ไม่มีประเทศไหนใช้มีเขาใช้อยู่คนเดียวแล้วก็เสียขาเสียเยอะแยะเนี่ยซึ่งอย่างเนี้ยเขาได้รับเงินในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเยอะแยะก็ไปใช้อย่างอื่นแต่ไม่ได้ทำซึ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่อยากจะนำเรียน
1: แปลว่าสถานการณ์เอาสถานการณ์จริงๆที่ชายแดนณวันนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรน่าห่วงถูกไหม
2: ครับครับทำลายเป็นไปตามนั้นสถานการณ์ตอนนี้ผมให้ความมั่นใจว่าจากลงพื้นที่แล้วก็คุยกับน้องๆตามตลอดแนวชายแดนที่เป็นทหารที่อยู่ในแนวหน้าเนี่ยยืนยันเรามีแผนรองรับแผนเผชิญเหตุทุกสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามีอะไรแอะขึ้นมาไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่นะมันก็จะมีมาตรการตอบโต้1 2 3 4 5ตามกระบวนการตามขั้นตอนที่เตรียมไว้แล้วที่สำคัญผมจะย้ำให้พี่น้องประชาชนว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบมากกว่าครั้งที่1

0: ขั้นที่2อีกขั้นที่1ขั้นที่2เนี่ยกว่าจะยึดได้แต่ละเนินเนี่ยเราอยู่ข้างล่างแต่นี่เราอยู่ข้างบนทุกอย่างพร้อมถ้าเข้ามาก็สูญเสียเยอะกว่าครั้งที่1ครั้งที่2แน่นอนแล้วเราคงจะผมใช้คำว่า imminent danger อะไรที่มันอันตรายและปรากฏชัดเจนจะไม่ยอมให้เขาทำก่อนมาเอารถถังมารวมกันเอาปืนใหญ่มารวมกันแล้วบอกจะยิงคุณไม่มีโอกาสได้ยิงแน
1: ่
0: ผมใช้คำนี้ก็เลยคุณไม่มีโอกาสได้ยิงแน่เพราะ1 2แล้วเตือนแล้วมีถ้อยแถลงร่วมแล้วต้องทำพร้อมกันแล้วแต่ก็ยังมาบทมาตรการยั่วยุนี่แหละคือเหตุผลที่มันถึงคุยกันต่อไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าถามว่ายังทะเลาะกันอยู่แล้วจะมานั่งคุยนั่งคุยแล้วไม่รู้ว่าคุยแล้วจะไปบิดเบือนอะไรอีกตกลงกันอย่างงี้ไปออกข่าวอีกแบบนึง
1: ครับ
0: ซึ่งทั้งประเทศเขาก็จะเป็นเรื่องเดียวกันผมจริงๆแล้วล็อบบี้ยิสต์ของทางฝั่งกัมพูชานี่ก็เป็นเพื่อนผมเคยเรียนด้วยกันอเมริกาเขาคุยกันเขาเคยมาพักที่ภูเก็ต
1: แล้วเขาว่าไง
0: เขาบอกเดี๋ยวจะหมดสัญญาพฤศจิกายนนี้เขาว่าอย่างนั้นนะแล้วเขาบอกว่าทีมของเขาปัจจุบันคือเขาก็เป็นเหยื่ออย่างที่เราเข้าใจแหละเขาเป็นเหยื่อเขาถูกลุกลานเขาต้องการที่จะด้านสิทธิมนุษยชนเขาจะเขียนประเด็นพวกนี้แล้วก็สื่อไปสื่อไป
1: ต้องพูดเรื่องนี
0: ้ต้องพูดเรื่องนี้แล้วเขาก็ทำเป็นเปเปอร์เป็นเมสเซจหลักแล้วก็แยกไปให้กับคนต่างๆทำซึ่งเราก็ตอบได้ทั้งหมดเราตอบอยู่ในนี้ตอบอยู่ในเอกสารตอบอยู่ในข้อเท็จจริงส่งกระทรวงต่างประเทศส่งให้ UNSC ก็ไม่ต้องตกใจกับสิ่งที่เขาพูดในทุกเวทีครับ
1: ครับนะอ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องการสื่อสารแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้เรากลับมาคุยกันต่อตกลงมิติการสื่อสารตอนนี้เป็นยังไงสักครู่ครับ
2: ทีมแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
5: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
8: Is that good

0: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: อร่อย
2: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่อัปาเช
5: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี
4: ่ I love อัปาเช
0: ่ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
10: ยังเบื่อง
11: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
0: ่น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: อร่อย
2: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ

0: เฮ้ยผมขาว
1: ไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
5: ์ Let the sound
6: be your original 300 milliliters
5: like the soyLike the soy original.
6: Number one brand Thailand. Like the soy, อร่อยคุ้มค่า. It's real.
7: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End Sancon
8: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับพูดถึงเรื่องของมิติทั้งการสื่อสารแล้วก็เรื่องของตัวบุคคลเนี่ยมีประเด็นนึงน่าสนใจนะขออนุญาตถามทั้ง3ท่านเนี่ยถามทางผู้ช่วยก่อนนะครับคือกรณีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกนะฮะมานั่งเป็นเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่เนี่ยมิติเรื่องการสื่อสารเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไงต่อหลังจากนี
9: ้โอ้ท่านยังไม่ได้ทำงานเนาะท่านยังไม่ได้ให้นโยบายด้วยแต่ผมมั่นใจว่าท่านเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างดีแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารในแง่ของผมว่ามี 2-3 ประเด็นขวัญกำลังใจของเราในพื้นที
8: ่
9: การให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนคนไทยแล้วก็การสื่อสารกับเวทีระหว่างประเทศคงจะต้องมีการกำหนดประเด็นแล้วก็คีย์เมสเสจสำคัญถามว่าตอนนี้เราด้อยกว่าเขาไหมก็ไม่ใช่นะเพราะว่าระหว่างคนพูดเท็จกับคนพูดความจริงอ่ะหลายเรื่องจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามจะหาประเด็นแล้วก็ตอบเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้แค่เอา AOT ลงไปในพื้นที่เขาก็อ้างว่า AOT รับทราบแต่จริงเขาเคยไปสังเกตการ
8: oh.
9: ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แล้วบางทีเขาก็ส่งข้อมูลไปในบางเวทีที่มันไม่เหมาะสมเหมือนเช่นเวทีผู้ช่วยตุลาการในต่างประเทศเนี่ยส่งข้อมูลเขาพูดไปก็โดยถูกดีนที่เป็นผู้ดูแลผู้ช่วยทูตด้วยกันก็ตำหนิว่าคุณมาทำอย่างนี้ไง oh. เวทีนั้นน่ะมันควรจะมีมารยาทเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปคุยกันในสิ่งดีๆไม่ใช่เอาเรื่องที่ตัวเองตีความข้างเดียวแล้วมาใช้เพราะฉะนั้นถามว่าท่านบิ๊กปูด้วงจะขึ้นมาเนี่ย ก็มั่นใจว่ามิติต่างๆก็เชื่อมโยงเพื่อนผมเองเพราะฉะนั้นการคุยต่างๆก็คงไม่ยากนักและบางทีแค่กระซิบว่าประเด็นนี้ประเด็นนี้เราก็สามารถจะเชื่อมกันได้ครับ
8: ครับนะฮะพี่เดฟไทยมองไงฮะเ
10: ทป
8: ูด้วง
10: ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่าได้ติดตามบทบาทนะก็ถ้าดูจาก2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายแดนกัมพูชาเนี่ยนะ
8: ครับ
10: ก็สายเดียวกับผมเลย
8: สายไหนฮะ
10: สายเหี่ยวมูเหี่ยว
8: โอ้
10: สายเหี่ยวเลยก็ดูท่าทีเราก็เห็นชัดนี
8: ่ลีลาแอคชั่นคำพูดของเทพด้วง
10: ตาต่อตาฟันต่อฟันเลยแหละ
8: ครับ
10: ไม่ยอมแต่ถ้าหากว่าไปดูท่าทีต่อสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นไหมจะไม่ไกลจะเป็นผู้ไล่ล่าแล้วเห็นไหมล่ะเพราะทัศนคติเนี่ยเราก็เห็นนะว่าเออไม่ธรรมดาถึงลูกถึงคนชัดเจนไม่ต้องขยับเสาคนนี้แน่นอน
9: ไม่ต้องแปลความ
8: ไม่ต้องแปลความ
10: นี่แหละชัดเจนมากผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะทำให้เข้มข้นขึ้นการด้านสภาความมั่นคงนะแล้วก็ดูท่าทางแกก็แฮปปี้ด้วยคือไม่ได้ไปด้วยความเศร้าหมองนะผมเห็นท่าทีตอนที่อยู่หาดใหญ่กับนายกเมื่อคืนน่ะยังร้องเพลงยังเชียร์ยังอะไรอยู่แสดงว่าแฮปปี้คนใครก็ตามถ้าหากว่าไปรับตำแหน่งด้วยความแฮปปี้ด้วยความสุขด้วยความสมัครใจแล้วงานก็จะดีออกมาดี
8: อาจารย์ประพิชิตฮะ
11: ผมคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ได้ตัวถูกฝาถูกตัวที่สุดนะครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเป็นคนที่เข้ามาในสถานการณ์ที่สังคมไทยต้องการผู้ที่สื่อสารเข้าใจตามจังหวะจากโคนตามสถานการณ
8: ์ครับ
11: นะครับตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นเสนาธิการทหารบกคนก็ไปวิจารณ์ท่านว่าเรื่องการไล่ล่าเรื่องอะไรเงี้ย
8: พูดแรงไปไหมอะไรอย่างเงี้ย
11: สถานะคือนั่นคือบทบาทของผู้ปฏิบัติลูกน้องเจ็บตายมันเป็นความเจ็บปวดของความเป็นชายชาติทหารนะครับสองโลกโซเชียลแกเป็นคนที่ติดตามความรู้สึกนึกคิดคนโซเชียลคนชอบวิจารณ์ทหารโอ้ยปวกเปียกออนแอร์โจรมันทำถึงขนาดนี้ไม่คิดทำอะไรเหรอดังนั้นการออกมาพาดหรือออกมาโต้กลับแบบนี้มันทำให้คนมันต้องได้อย่างนี
8: ้
11: ต้องได้ทหารอย่างนี้ออกมาพูดอย่างนี้บ้างส่วนในการดำเนินการหรือกระชับพื้นที่ก็ว่ากันไปส่วนเรื่องมิติตรงนี้นะครับว่าท่านเติบโตมาจากกรมยุทธการทหารบกคือแน่นอนว่างานด้านการทำแผนเรื่องยุทธศาสตร์เนี่ยสำคัญคนคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนเกมได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยเนี่ยมันทำให้ความครบถ้วนงานการสื่อสารงานด้านนโยบายความมั่นคงเนี่ยยกระดับตัวเองได้นะครับ
8: นะฮะ อ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปในช่วงท้ายกันเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับว่าหลังจากนี้ทั้ง3ท่านมีอะไรอยากจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนบ้างนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมครับทางหน้าจอช่องวัน31นะครับเรามีของดีมาฝากกันสำหรับมระขี้นกที่มีความขมนะครับแต่ว่ายุคนี้เนี่ยมีวิธีการกินที่กินง่ายครับห้ามพลาดนะวันนี้มีโปรดีมาฝากด้วยนะครับติดตามจากคุณเดียนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณออฟค่ะมีคำถามมาถามคุณออฟค่ะ
8: ว่า
1: หวานเป็นลมขมเป็นอะไรคะ
8: ขมเป็นเธอแล้วกัน
1: เป็นยาค
8: ่
1: ะ
8: ครับครับ
1: โอเคค่ะ
8: ไม่เตรียมกันก่อนก็อย่าง
1: น
8: ี้แหละ
1: นี่ไงก็ถามเลยขอบคุณคุณออฟค่ะ
8: เชิญครับเชิญ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะหวานเป็นลมขมเป็นยานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครไม่สะดวกนะกินมะระอะไรขมขมวันนี้มีอีกหนึ่งทางออกมาฝากกันด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยแขกรับเชิญของเดียเนี่ยเขามีอะไรอยากจะทักทายไปยังคุณออฟด้วย

0: ยสวัสดีนะอ้วน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะนี่พี่ตุ๊กยานีจงวิสุทธ์เป็นแฟนคลับพี่ออสอาจารย์ทั้ง3ท่านอาจารย์วันอาจารย์เทพแล้วก็ท่านด้วย
2: ครับ

0: มีอยู่จริงๆในมลพัสตัวนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มลพัสตัวนี้มาทีไรก็แล้วแต่โกดังแตกทุกครั้งนะครับ
1: ทุกครั้ง
0: แล้ววันนี้นะคะวันนี้ต้องดูเลยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้เลยนะคะซื้อ3ได้ไป6กระปุกเลยนะคะกินกันไป6เดือนวันนี้ 1,000 กับ99บาทถูกไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 1,000 กับ99บาทวันนี้ต้องรีบสั่งนะคะมีจำนวนจำกัดจริงๆโทรด่วนๆเลยที่1252แล้วก็หรือว่า LINE @shop 131หรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลย
1: ใช่วันนี้จำกัดให้150เซตซึ่งเอาจริงๆปกติอันนี้ถือว่าให้เยอะแล้วนะแต่เยอะยังไงก็หมดกลางรายการตลอด
0: แน่นอนเลยนะคะเพราะว่าตัวมะระพลัดตัวนี้นะคะมันเป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุล นะคะอย่างที่บอกว่าคนไทยปัจจุบันเนี้ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกินข้าวกินแป้งกินน้ำตาล
1: น้าอ้วนก็กินนะเนี่ยดูสิ
0: ก็อันนี้ไปเที่ยวโอ้โหนี่กินแหลกเลยนะนี่เพิ่งกลับมาจากโน่นเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวชายแดนประเทศเยเมน
1: โ
0: อ้คือฉันน่ะเป็นคนกินอาหารอาหรับแล้วก็กินของกินหวานกินอะไรต่ออะไรเยอะมาก
1: มันก็แป้งก็มันอะไรอย่างงี้ด้วยนะ
0: แต่ฉันก็ตามด้วยมะระพลัดตัวนี้1เม็ดทุกครั้งที่การกินนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากเป็นคนแก่ที่ไม่อยากวีลแชร์อยากเป็นคนแก่ที่ไม่อยากสโลไลท์ติดเตียงเราอยากนอนในบ้านที่อบอุ่นเราไม่อยากไปนอนในห้องสีขาวหรือมีคนไปเยี่ยมนะคะก็กินมะระพลัดตัวนี้วันละ1เม็ดนะคะมะระพลัดตัวนี้นะคะมีสารสกัดซึ่งอยู่ในแคปซูลตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นโครเมียมเนา
1: ะ
0: ที่ช่วยลำเลียงอินซูลินไปสู่เซลล์ได้นะคะมีพริกไทยดำมีวิตามิน B นะคะ B รวมด้วยก็เลยยังมีสารสกัดอบเชยด้วยเนาะเยอะแยะมากมาย
1: คือมีหลายอย่างมากๆนะคะอย่างโครเมียมที่น้าอ้วนบอกเมื่อสักครู่ก็คือช่วยการทำงานอินซูลินในการนำกลูโคสเข้าเซลล์แล้วก็ส่วนวิตามิน B12 เนี่ยนะคะก็ช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมตาม

0: ลังทั้งหมดเลยนะคะเขาจะอยู่ในแบบนี้เลยนะคะเป็นแคปซูลที่เป็นมังสวิรัติเป็นเจกินได้นะคะเป็นแบบนี้
1: อุ้ยละเม็ดเล็กกินง่าย
0: เป็นเม็ดเล็กอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครกินมะระขมๆไม่ได้ต้องกินเม็ดนี้เดี๋ยวไม่ต้องกินให้ดูนะคะ
1: ค่ะ
0: อย่างนี้
1: นี
0: ่แล้วก็กินแบบนี
1: ้น้ำตามไปเลยกินง่ายมากแล้วปกติแล้วนะอ้วนจะกินตอนไหนอ่ะ
0: ก็จะกินหลังอาหารมื้อใหญ่ที่เราคิดว่าเฮ้ยแป้งและน้ำตาลมันเยอะจนเกินไปแล้วก็กิน1เม็ดนะคะเอาวันนี้โปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นโกดังแตกแล้วก็ไม่เคยขายถูกขนาดนี้มาก่อนซื้อ3กระปุกกิน3เดือนนะคะได้ไปถึง6กระปุกกินไป6เดือนนะคะ 1,099 บาทมี150เซตนะคะโทรด่วนๆมาที่1252หรือ LINE @shopone31 โทรทันทีนะคะ
1: ใช่ตอนนี้คือถ้ามาทั้งหมดทั้งมวลมี180แคปซูลก็กินได้ครึ่งปีกว่าเลยนะ
0: ใช่อ
1: ันนี้คือคุ้มมากกับการลงทุนครั้งเดียวเพราะว่าจริงๆผู้ใช้จริงอ่ะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นถามน้าอ้วนเลยว่าคนที่เขากินจริงก็เยอะแต่ว่าใครควรที่จะทานมากที่สุดคะ
0: คนเครียดคือจริงๆคนที่เริ่มมีอาการรู้สึกงงๆอย่างนี้เวลาทำอะไรนะคะหรือว่าลุกเข้าไปฉีดในห้องน้ำบ่อยๆนะคะจริงๆแม่อ้วนก็เคยมีอาการต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยกระปี้กระเป๋ามากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบขับรถเองทำอะไรต่ออะไรเองนะคะแล้วก็ท่านควรด้วยนะคะท่านขาท่านควร1เม็ดนะคะหลังอาหารเพราะตรงนี้มีนิดนึงแล้วนะคะเดี๋ยวท่านไม่หลอกตรงนี้นะคะบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายของเรากระปี้กระเป๋าแล้วก็มันทำให้ร่างกายเราอะรู้สึกว่าใช้คำว่าอะไรกระปี้กระเป๋า
1: แล้วก็กระฉับกระเฉง
0: กระฉับกระเฉงเออใช่ก็ปัจจุบันเนี่ยฉันอายุเกือบ70ปีนะแต่ว่าฉันก็ยังไปเที่ยวนะเพิ่งไปเที่ยวประเทศเยเมนมานะ
1: แล้วไปเที่ยวทีนี่คือแบบแอดเวนเจอร์นะคะไม่ได้ไปเดินนั่งกินข้าวในร้านแบบว่านิ่งๆอะไรแบบนี้ด้วยนะ
0: คือเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆนะคะก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือถ้าเราเลี่ยงแป้งเลี่ยงขนมถุงเลี่ยงอาหารที่เป็นน้ำตาลเป็นอะไรต่ออะไรไม่ได้เราจำเป็นที่จะต้องกินมะระพัดตัวนี
1: ้
0: 1เม็ดเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะมะระพัดซึ่งมีสแลนตินจริงใครซื้อในรายการได้ของจริงไม่ใช่ได้ของเล่นแบบของปลอมนะคะ
1: อยู่30เซตสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมขา3นะวันนี้เอาไปเลยอีก3กระปุกนะคะ 1,099 บาทค่ะ1252กดมาหรือว่าแอดไลน์ช็อปวัน31ก็ได้คือวันนี้ถ้าคุณได้ไปเอาขมไปไล่หวานเพราะปกติบางทีคนเรามันก็ให้ความสุขตัวเองด้วยของกินแต่เพราะฉะนั้นกินเข้าไปแล้วก็เอาขมไปไล่ออกมาเพราะถ้าเป็นมะระพลัสของแท้เนี่ยเขาจะมีชาแลนตินแน่นอนนะคะแล้วก็มีโครเมียมรวมทั้งวิตามิน B12 และสารสกัดอื่นๆอีก
0: นะคะนี่พี่ตุ๊กยานีส่งข้อความมาบอกว่
1: า
0: ซื้อให้คนละ4กระปุกนะคะนี่ท่าน
1: จริงเหรอ
0: วันนี้ใครอยากได้นะคะซื้อ3นะคะคุณจะได้ไปถึง6กระปุกกินกัน6เดือนเลยนะคะแต่ต้องรีบโทรจริงๆเพราะว่าวันนี้6กระปุกคุณไม่ต้องจ่ายหลายพัน 1,099 บาทเท่านั้นน
1: ะคะ
0: โทรมาที่1252 LINE @shopone31 หรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลยนะคะเรื่องเล็กๆนะคะที่สามารถทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าสดชื่นได้ด้วยการกินมะระที่นกนะคะในแบรนด์มะระพัด1เม็ดแล้วขอโทษนะคะอาดีที่นี่เรื่องมากจริงๆกว่าจะทอดทำสินค้าเอามาขอหน้าอาดีหน่อย
1: อุ้ย
0: ยากมากใครอยากได้ผลิตภัณฑ์ของโอช้อปปิ้งนะคะของ GMM แกร GMMแต่ไม่นะคะเพราะว่าที่นี่คือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทำสินค้าออกมาแต่ละตัวจะต้องทรงพลังแล้วก็คนซื้อจะต้องซื้อแล้วรู้สึกคุ้มค่าโทรมาตอนนี้3กระปุกได้6กระปุก1252หรือ LINE @shopone31พี่ตุ๊กบอกให้ซื้อคนละ4กระปุกให้พวกเธอนะ
1: นี่นะคะ
0: พี่ยานีขอบคุณก่อน
1: อุดหนุนด้วยเพราะฉะนั้นจองมาก่อนได้แล้วก็เก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะซื้อไปก่อนจ่ายเงินปลายทางกันได้เลย
0: วิ่งงาน
1: วิ่งงานนี่ไปอีกแล้วคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบ5หมู่จะได้กระฉับกระเฉงแบบน้ำอ้วนแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืม1252ค่ะ
2: ขอบคุณครับใครสนใจรีบกดไปนะฮะโอ้พี่วันรีเทิร์นอุตส่าห์มาโฆษณาขายของขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายนี้นะครับทั้ง3ท่านให้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาทิ้งท้ายหน่อยนะครับเชิญทางผอ.ครับ
3: ผมอยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าณขณะนี้สถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยในแง่ของความมั่นคงทางด้านการทหารเรามีความพร้อมที่ปกป้องประเทศต่อเนื่องแล้วก็จนกว่าทุกอย่างจะยุติลงผมอยากจะเน้นย้ำว่าถ้าพวกเราได้ยินข่าวอะไรต่างๆเกี่ยวกับเขมรหรือลงต่างๆขอให้หยุดเอ๊ะนิดนึงอย่าเพิ่งรีบแชร์อย่าเพิ่งรีบดำเนินการ
2: ครับ
3: ถ้าอยากจะรู้ข้อเท็จจริงอยากจะให้ไปหาจอยสเตทเมนต์หรือถ้อยแถลงร่วมเนี่ยมาอ่านเมื่อวันที่27ธันวาว่าเรามีมาตรการลดความตึงเครียดเรามีอะไรต่าง1 2 3มาก็ขอให้ไปดูตรงนั้น

0: ดำเนินการแบบนั้นไทยรักสันติภาพไทยไม่ต้องการไม่ได้ยิงก่อนแล้วไทยก็ไม่ต้องการไปยึดครองแผนที่พื้นที่ของเขมรก็อยากจะเป็นจุดตรงนี้เป็นสำคัญและสุดท้ายประเทศไทยปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยอยู่บนกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแล้วก็เซลฟ์ดีเฟนซ
1: ์
0: โดยเฉพาะกระทรวงต่างประเทศเนี่ยพยายามจะดูถ้อยคำดูสิ่งต่างๆที่จะสื่อสารในเวทีต่างๆที่มันมีผลทางกฎหมายระหว่างประเทศไอ้ที่จะพูดไปอะไรต่างๆไปไม่มีผลเลยมีแต่เรื่องของงุนงิดก็อย่าไปฟังครับ
1: ครับครับพี่เดชไพครับ
2: ก็ขอให้คนไทยเสพข่าวอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพไทย
1: ครับ
2: เพราะว่าเราก็เชื่อว่า2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุจากเข้ารุกรานเก่าเราก่อนเราก็ตอบโต้แบบมีสัดส่วนแต่ว่าถ้าหากว่ามีครั้งที่3ผมก็เชื่อว่าอาจจะเกินสัดส่วนไปบ้างก็ขอให้เชื่อมั่นอ่ะเพราะว่ามั่นใจนะเออแล้วเราก็ผมว่าคนไทยก็หวังว่าจะเกินสัดส่วนบ้างแหละซะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าไม่มีรอบ3ผมมั่นใจอย่างนั้นนะ
1: ครับครับครับอาจารย์บำวิชิตครับ
3: ครับผมอยากเรียนท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามการเสพข้อมูลข่าวสารต้องมีสติดูสื่อแพลตฟอร์มที่มันมีเป็นสื่อกระแสหลักบางครั้งอินฟลูเอนเซอร์ก็ต้องเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาติดตามงานอย่างต่อเนื่องอย่างพี่เล็กวาสนานานุ่มเนี่ยบางทีท่านโพสต์แต่โพสต์เพื่อให้ทหารเขามีชุดคำอธิบายไว้แล้วไม่ต้องตื่นตระหนกจนเกินควรหรือแชร์ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ใช่ครับดังนั้นบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขามีประเด็นในการโพสต์เนี่ยเพื่อให้กองทัพทำงานได้ง่ายขึ้นเพื่อให้กระทรวงต่างประเทศมีโอกาสเปิดช่องอธิบายเพื่อให้ฝ่ายการเมืองเขามีช่องทางในการที่จะดำเนินการเชิงรุกในมิติอื่นๆดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดครองสติให้มั่นครับแล้วเชื่อมั่นการทำงานของกองทัพไม่มีใครหักหลังต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่เขาแบกความรู้สึกความคาดหวังของพี่น้องของร่วมชาติทั้งสิ้น
1: นะครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงสถานการณ์ชายแดนด้านอื่นๆของประเทศด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านที่มาร่วมรายการกันนะครับขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: วันนี้เรื่องใหญ่รายวันลาไปเท่านี้นะครับพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: อดของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะฉันกับสามีไม่ต้องการให้น้องเพชรแพ้เด็กที่ชื่อจริงนั่น
1: ปีนี้เรายังมีอันดับหนึ่งร่วมด้วยอีกหนึ่งคนนางสาวจินิตาอ่อนมโน
2: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้านจริงจริงจะต้องอิจฉาลูก
3: นี่ก็ถ้าพวกแกสองคนเนี่ยเก่งเหมือนพี่เชลีฉันก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้แล้วทั้งเกรดดีพอร์ตก็ดีเพอร์เฟคขนาดนี้เขาถึงไปฮาร์วาร์ดได้ไง
4: พี่เชลีกับผมก็คนละคนกันป่ะผมกับน้องทำไม่ได้หรอก
3: แกเปลี่ยนความคิดสมัยได้แล้วถ้าพี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
0: ้น้องพราวทำให้ได้แค่ครึ่งหนึ่งของพี่เขาเนี่ยแม่ก็จะดีใจมากละ
5: หล่อนจะต้องรักษาสถานะของตระกูลฉันไม่ให้ตกต่ำเธอจะต้องทำทุกอย่างหลานของฉันจะต้องเรียนจบโรงเรียนแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกเพื่อให้สายเลือดหมอหลวงสูงส่งยิ่งขึ้นไป
6: แกเป็นถึงหมอทำไมถึงไม่เอาเชื้อพ่อแกมาบ้างทำไมยิ่งเรียนเก่งมันยิ่งตกถ้าดื้อขนาดนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วออกไปเลยจะไปอยู่ที่ไหนก็ไป
7: คิดว่าเนี่ยคือหน้าแม่นายที่กำลังโกรธอยู
3: ่แกอยากจะไปไหนแกก็ไป
8: เพราะฉันไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้อยอย่างแก
7: พ่อก็เป็นพ่อที่ลอยถ้อยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
8: พ่อของผมเจ็บนี่กว่าดีกว่ามึงนะคิดทบทวนว่าการที่มึงเกิดมาเป็นลูกผู้ชายหน้าที่ของมึงคืออะไรแล้วมันอยู่ไหนกูจะไปฆ่ามัน
9: ลูกทิ้งเราไปแล้วเราจะไม่ม
8: ีโอกาสอยู่ไหน
9: เราจะไม่มีโอกาสได้เจอลูกอีกแล้ว

0: 26พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเดอะกรันด์โชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
1: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
2: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
3: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
4: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
2: ตลกมีทุกรสชาติ
5: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
6: แอบน้ำตาคลอด้วย
7: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
2: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
8: เมื่อมีอาการคันจากเชื้อราซีมาครีมตัวยาคลอไพรมาโซล

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ละครเรื่องนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว
2: ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความบันเทิงเหตุการณ์และการกระทำของตัวละครเป็นเหตุการณ์สมมุติมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดพฤติกรรมอันไม่สมควรหรือสถานการณ์อันผิดศีลธรรมอันดีของสังคมรวมถึงเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้

0: มอยากมีความสุขกับคุณริน
1: เหตุผลดีฉันยอมแต่งกับคนแก่แต่มีข้อแม้นะ
0: ข้อแม้อะไรหรอ
1: คุณต้องเอาตุ๊กตาหมีที่ฉันเคยให้มาเป็นของขวัญวันแต่งงาน
0: ผมขอโทษนะคุณลินคือผมทำมันหายอ่ะ
1: ทำหายงั้นไม่แต่ง
0: แต่ว่าตอนที่ผมทำมันหายผมก็รีบกลับไปหาเลยนะคุณแล้วผมก็พยายามหามันทุกที่แล้วแต่ผมก็หาไม่เจอผมก็เลยไปที่ร้านแล้วก็ไปซื้อตัวนี้มาเพราะว่าสีตัวเดิมมันไม่มีแล้วอ่ะคุณผมขอโทษจริงนะมันมาอยู่ที่คุณได้ยังไงอ่ะ
1: ก็เจ้าของเขาอ่ะไม่รักษาให้ดีๆยังไงล่ะคุณคนเราเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะได้ของที่ทำหายเจอทุกครั้งหรอกนะถ้าคุณไม่รู้จักดูแลรักษาทนุถนอมคุณอาจจะไม่เจอมันอีกเลยก็ได้

0: ดูแลตัวนี้ที่ฉันให้ส่วนฉันก็จะดูแลตัวนี้ที่คุณซื้อให้มันฉันสัญญาว่าจะดูแลรักษามันอย่างดีไม่ให้มันหายไปไหนอีกส่วนคุณก็ห้ามทำมันหายด้วย
1: ผมจะไม่มีวันปล่อยให้คุณหายไปจากชีวิตผมอีก

0: ฮัลโหลค่ะพี่เดือน
1: อะไรนะคะพี่เดือนออกมาแล้วเหรอถ้าพี่เดือนเข้ามารีสอร์ทเราโทรหาฟ้าอีกรอบก็ได้ค่ะโอเคค่ะ

0: ยินดีด้วยนะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: แล้วคุณฟ้าก็เป็นยังไงบ้าง
1: ฟ้ากับลูกแข็งแรงดีครับตอนนี้อยู่กับคุณพ่อที่รีสอร์ทส่วนเรื่องคุณกับคุณฟ้าผมว่าคุณให้เวลาฟ้าอีกนิดนะครับ
0: ผมเข้าใจดีครับผมก็คงไม่กล้าเรียกร้องอะไรจากคุณฟ้าหรอกแล้วนี่คุณจะกลับรีสอร์ทเลยหรือเปล่าครับ
1: ยังครับยังมีธุระที่ต้องจัดการอีกเรื่องนึง
0: ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคุณเอกและผมก็ขอให้คุณมีความสุขกับชีวิตคู่อย่าทำผิดเหมือนผม

0: ท่านโกรธมากเลยนะฟ้าสัญญาการโอนหุ้นที่คุณออนทำครั้งนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์คิดว่าคุณออนน่าจะใส่รายละเอียดอะไรสักอย่างไม่ครบอ่ะ
1: แปลว่านายแม่ต้องการจะหลอกท่านใช่ไหมคะ
0: อันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจคิดว่าคุณออนน่าจะวางแผนไว้มากกว่านะแล้วตอนนี้ทางกฎหมายเองอ่ะเขาก็แจ้งมาว่าการโอนหุ้นครั้งนั้นน่ะถือว่าเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นตอนนี้หุ้นทั้งหมดก็ยังคงเป็นของคุณอรวีอยู่แต่พี่ว่าตอนนี้คุณออนไม่น่าจะกลับมาบริหารโรงแรมได้แล้วล่ะฟ้าตอนนี้พนักงานเดือดร้อนมากๆเลยนะแล้วพี่ก็กลัวว่าโรงแรมจะมีปัญหาฟ้าต้องช่วยเรานะ

0: ร้อน
1: ครับ
0: อ่ะค่าแรงของนาย
1: แต่วันนี้ยังไม่สิ้นเดือนเลยนะครับเฮียจะไล่ผมออกเหรอ
0: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่นายจะทำงานที่นี
1: ่ทำไมอ่ะเฮียผมทำอะไรผิดครับ
2: ไม่ผิดหรอก
1: พี่เอก

0: คุณพ่อเป็นคนฝากให้นายมาทำงานที่อู่นี่เองแล้วนายก็ได้พิสูจน์แล้วว่านายไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีก
1: ครับผมคงไม่กล้ากลับไปยุ่งกับมันอีกแล้วอ่ะแล้วตอนนี้พี่พีเป็นยังไงบ้างครับ
0: เดี๋ยวนายกลับไปถามพี่พีเองดีกว่านะ
1: ยังไงครับ
0: เดี๋ยวเราไปรีสอร์ทกันคุณพ่ออยากให้นายไปทำงานที่นั่นตอนนี้ยังไงนายก็มีเหลือญาติในกรุงเทพแล้วนี่

คิดเรื่องท้องอยู่ใช่ไหมพี่ก็ท้องเหมือนกันยังไงเราก็เป็นแม่ด้วยกันครั้งแรกพี่ว่าพีคุยกับพี่น่าจะดีที่สุดนะหนูพยายามที่จะไม่คิดแล้วค่ะพี่ฟ้าพยายามทำจิตใจให้สบายแต่ว่ามันก็อดคิดไม่ได้จริงๆหนูไม่รู้ว่าเด็กคนนี้จะเกิดมาเป็นยังไงหนูจะเลี้ยงจะสอนเขายังไงแล้วถ้าเขาไม่มีพ่อเขาจะขาดความอบอุ่นไหมหนูจะเป็นแม่พี่ก็ไม่ต่างจากพี่หรอกคิดดูสิเราเป็นน้องสาวต่างสายเลือดจากพี่ชายเหมือนกันท้องเหมือนกันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันด้วยแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะที่เรามีเหมือนกันคือเรามีครอบครัวที่ดีมีพี่ชายมีพ่อพี่มีพี่และพี่ก็มีพี่และเพราะครอบครัวนี่แหละที่จะทำให้เราสองคนผ่านไปได้ด้วยดี

0: ขอบคุณนะคะพี่ฟ้า
1: ถ้ามีอะไรเนี่ยมาคุยกับพี่นะเราอะเป็นมือใหม่ด้วยกันทั้งคู่มันจะผ่าน

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ฟ้ามาหาพี่มีอะไรหรือเปล่าหรอ
1: พอดีว่าฟ้ามีเรื่องจะปรึกษาค่ะ
0: ได้สิงั้นตอนรอพี่แป๊บนึงนะ
2: ครับ
1: จริงๆเราไปเดินเล่นตรงริมน้ำก็ได้นะตอนนี้น่าจะอากาศดีมากเลย
2: ได้ครับ
1: เขาดูเปลี่ยนไปมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่จริงๆแล้วรอนพื้นฐานเขาเป็นคนดีนะแต่สังคมที่เขาอยู่ทำให้เขาต้องเป็นคนแบบนั้นแต่ตอนนี้เขาคิดได้แล้วแหละพี่กับพ่อก็เลยอยากให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่ง
1: ฝากเขาอยากจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน

0: พอดีว่าตอนนี้ไม่มีคนทํางานที่โรงแรมอะค่ะพี่เดือนก็เลยมาตามไอ้ฟ้ากลับไปทํางานแต่ว่าพ่อเพิ่งมาขอไอ้ฟ้ามาทํางานที่รีสอร์ทฟ้าควรทํายังไงคะยิ้มอะไรฟ้าเครียดอยู่นะ
1: ฟ้าเรื่องแค่นี้เองพี่ก็นึกว่าฟ้าจะเครียดเรื่องอื่นซะอีก
0: มันไม่ใช่เรื่องแค่นี้นะนี่ฟ้ากำลังเครียดอยู่ฟ้าไม่รู้ฟ้าจะทำยังไงดีอะ
1: ฟ้าฟ้าเป็นน้องสาวของพี่นะฟ้าเป็นเด็กที่เข้มแข็งมาโดยตลอดเราไม่ว่าฟ้าจะทำอะไรก็ตามฟ้าจะคำนึงนึกถึงความสุขของคนอื่นก่อนเสมอแต่ว่าครั้งนี้พี่อยากให้ฟ้าลองคิดถึงความสุขของตัวเองดูก่อนลองคิดทบทวนดูให้ดีสุดท้ายแล้วไม่ว่าฟ้าจะตัดสินใจอะไรก็ตามพี่กับพ่อก็จะสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอและพี่ก็รู้แล้วด้วยว่าฟ้ามีคำตอบในใจอยู่แล้ว
0: ขอบคุณนะคะ
1: ก็บอกแล้วไงว่าพี่จะปกป้องและดูแลน้องสาวของพี่ตลอดไป
0: รู้แล้วค่ะ

0: อีกสักครู่ติดตามชมไฟสิ้นเชื้อหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: คุณผู้ชมวันนี้เอาจริงเดียตื่นเต้นมากนะที่จะได้เอาของดีๆมาเปิดตัวให้คุณผู้ชมที่นี่และเห็นหน้าเขาคนนี้ไหมอยู่ข้างๆเดียโอ้โหนี่นะคะวันนี้จะเอารังนกจากถ้ำธรรมชาติชื่อแบรนด์ว่าเบลมาให้คุณผู้ชมเลยวันนี้มีโปรพิเศษมากๆแล้วความเชื่อถือของเขานะคะคือนี่ถึงขั้นว่าพี่หนุ่มกรรชัยทานทุกวันจนเป็นพรีเซนเตอร์ในที่สุดแล้วแบรนด์เบลนี้จับมือกับสุภาพโอสถเท่ากับว่าเรามี3ความน่าเชื่อถือแล้วนะที่สำคัญใครอยากจะเป็นลูกค้าวันนี้อยากจะลองกินรังนกตัวนี้ดูนะคะวันนี้ลดไปเลย300บาทกดให้ทันก่อน1 2 5 2แล้วไปพบกับดร.ปอค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับหลายๆคนก็เชื่อรังนกอยู่แล้วนะครับแล้วรู้ว่ารังนกเนี่ยราคาแพงรังนกคนจีนทานมาหลายพันปีแล้วนะครับแล้วถ้ารังนกไม่ดีจริงไม่อยู่จนถึงปัจจุบันไม่ว่าเราจะได้ยินตลอดนะครับว่าช่วยดูแลร่างกายทำงานเหนื่อยๆหรือว่าจะได้รับเป็นของเยี่ยมเพราะว่าเวลาคนป่วยเนี่ยครับเขาจะทานรังนกเพื่อฟื้นฟูอันนี้เป็นความเชื่อที่มาถึงปัจจุบันเลยนะครับซึ่งรังนกต้องเป็นรังนกแท้ทำธรรมชาติด้วยแต่พอโดยทั่วไปเราอยากกินรังนกขวดนึงเป็น100บาทเราก็จะไม่ค่อยทานจะรอกินตอนกระเช้านะครับก็กินตอนของเยี่ยมแต่ที่บ้านผมเนี่ยครับปกติที่บ้านผมจะไม่กินรังนกขวดจะกินรังนกต้มเองเลยนะครับเป็นรังนกธรรมชาติจนทั้งกว่าผมจะคัดสรรมาอย่างดีเนี่ยครับในงานเปิดตัวเพราะว่าพี่หนุ่มเลือกรังนกเบลแล้วเราก็เลือกที่จะร่วมงานกับรังนกเบลนะครับเอาความเชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรมาเติมเข้ากับรังนกเพราะฉะนั้นคนที่มีการทานรังนกอยู่แล้วนะครับบำรุงร่างกายมีฤทธิ์เย็นแก้ร้อนในช่วยบำรุงผิวบางคนเนี่ยรู้สึกว่าชอบเจ็บคอบ่อยเสียงแหบบ่อยก็จะทานรังนกควบคู่อย่างนึงนะครับก็คือหล่อหางกล้วยสุภาพโอสถก็เลยเอารังนกแท้ธรรมชาติมาวิจัยพัฒนาแล้วเพิ่มสมุนไพรก็คือหล่อหางกล้วยเข้าไปด้วยเป็นสูตรเฉพาะของเบลพี่หนุ่มกรรชัยและสุภาพโอสถครับ
1: คือเป็นความหวานจากธรรมชาติที่เราไม่ได้เป็นแบบสารให้ความหวานอะไรพวกนั้นเลย
2: เพราะเราอยากกินเพื่อใส่ใจตัวเองเพราะนั้นสารเคมีสารให้ความหวานเราจะไม่ใส่เลยนะครับที่สำคัญคือรังนกจากที่ขวดเป็นร้อยปกติอยากทานแต่ไม่อยากซื้อเองนะครับวันนี้เอามาดูแลตัวเองด้วยโปรโมชั่นพิเศษที่ผมจัดมาให้ครับ
1: อุ้ยจัดมาเลยค่ะวันนี้มันต้องพิเศษมากๆเลยค่ะดร.
2: แน่นอนครับรังนก1กล่องมี6ขวดนะครับกล่องที่มีพี่หนุ่มกรรชัยอยู่หน้ากล่องปกติอยู่ที่690บาทวันนี้นะครับซื้อ4กล่องมีอยู่24ขวดผมแถมอีก4ขวดให้รวมทั้งหมดเป็น28ขวด28ขวดที่ทานได้ทั้งเดือนเลยนะครับจากราคาเกือบ 3,000 บาทปกติโปรโมชั่นนี้ลดแล้วลดอีกอยู่ที่ 1,590 บาทแต่ผมมาเปิดตัวรายการนี้ครั้งแรกผมลดให้ทันทีอีก300บาทเพราะฉะนั้นจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นตกขวดละ46บาทไม่ถึง50บาท
1: อุ้ยอันนี้คือคุ้มมากแล้วปกตินะที่เดียเคยเห็นนะถ้าเป็นราคานี้เนี่ยไซส์มันจะอยู่ที่ประมาณ40
2: ml
1: 42มั้ย
2: ตัวนี้เป็นขวดใหญ่นะ

0: ครับแล้วก็รีบโทรก่อนรีบโทรก่อนนะครับเพราะสายเริ่มเข้านะครับ
1: 12522
0: มีไลน์ @shop131นะครับซึ่งตัวแรกก็คือของเราเนี่ยเป็นรังนกเข้มข้นถึง 1.4% นะครับรังนกเนี่ยแน่นๆเต็มขวดเลยนะครับแล้วก็รังนกเราต้องพิสูจน์ว่าเป็นรังนกแท้หรือเปล่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าปกติที่บ้านผมเนี่ยมัมม่าจะต้มรังนกกินเองเพราะเด็กๆผมไม่ค่อยสบายป่วยบ่อยกลับโรงเรียนมาก็น้ำมูกยืดไอจามเจ็บคอตลอดแล้วเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ารังนกมีประโยชน์มัมม่าแต่ก่อนจะต้มอย่างเงี้ย1หม้อนะครับใช้รังนก1รัง1รังแบนๆอย่างเงี้ยครับรังนึงที่หลายพันเนี่ยครับได้ทั้งหม้อเลยเพราะปกติรังนกมันจะบานขึ้นมา20เท่านะครับแล้ววิธีการทดสอบรังนกแท้นะครับรังนกใช้การตุ๋นที่ต้องตุ๋นข้ามคืนเลยปกติมัมม่าจะตอนคืนจะมาเลือกรังนกเพราะเรารังนกถ้ำมันเลยมีขนนกเลือกเอาแล้วก็ตุ๋นตอนกลางคืนเปิดตื่นมาตอนเช้าเราจะได้รังนกมานะครับเนี่ยทานทั้งบ้าน1รังทานทั้งบ้านแต่วันนี้เพื่อความสะดวกเรารูปแบบขวดตัวทั้งเนี่ยเวลาตุ๋นมันจะเป็นเงี้ยครับ
1: อันนี้คือถ้ารังนกแท้จะเป็นแบบนี
0: ้ถูกต้องรังนกแท้จะมีเท็กซ์เจอร์ตรงนี้ซึ่งปกติผมเอารังนกมาหลายแบรนด์บอกมาม่าอายุเยอะแล้วไม่ต้องเลือกรังนกตอนกลางคืนเอารังนกขวดมากินซึ่งมาม่าบอกว่ากลัวว่าจะเป็นรังนกแท้หรือเปล่าเพราะว่าทำรังนกเองเหมือนคนจีนเนี่ยแหละครับทางนกเองมานานผมเอารังนกมาหลายแบรนด์มาให้หมาม้าเลือกส่วนทั้งหมาม้าเทสแล้วเทคอีกนะครับก็เจอว่ารังนกเบลนี่แหละเป็นรังนกแท้ผมบอกว่าเอ๊ไม่รู้จะรู้ได้ไงประสบการณ์เราไม่มีเหมือนหมาม้านะครับที่ต้มมาตั้งแต่รุ่นอาม่ามาหมาม้าผมเอาไปตรวจแลบ2กล้องจุลทรรศน
1: ์
0: นะครับเพราะนั้นสุภาพสดเราคัดแล้วว่าแบรนด์ที่หมาม้าเลือกเรามาตรวจแลบต่อจนทั้งเจอว่ารังนกเนี่ยเป็นรังนกแท้เลยนะครับแล้วคุณภาพเต็มที่เราเข้าแลบนะครับตรวจว่ามีสารนานะหรือเปล่ามีไกลโคโปรตีนหรือเปล่าแล้วไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูเนื้อเยื่อมันนะครับจนทั้งเรามาร่วมมือกับเบลซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องรังนกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เบลเนี่ยก็มีพี่หนุ่มกันชัยที่กว่าจะเลือกไปพรีเซนเตอร์พี่หนุ่มกันชัยบอกว่าใช้เวลาตัดสินใจนานมากร่วมกับความเชี่ยวชาญของซอฟต์บอสดที่เราใส่หล่อหางกล้วยเข้าไปนะครับแล้วหล่อหางกล้วยตัวนี้ครับรู้จักไหมเวลาร้อนในเลยกินน้ำหล่อหางกล้วยเจ็บคอเสียงแห้งกินหล่อหางกล้วยบางคนไม่รู้จักแต่ว่าน้ำจับเลี้ยงเนี่ยแหละครับส่วนประกอบหลักของจับเลี้ยงก็คือหล่อหางกล้วยกินแล้วจะมีความเย็นมีฤทธิ์เย็นนะครับคนร้อนในทานได้อย่างผมเดี๋ยวนี้หมาม้าไม่ต้องตื่นมานะครับแล้วมาเลือกรังนกทีละอันแช่ตู้เย็นไว้เลยแล้ววันไหนเนี่ยรู้สึกว่าพูดเยอะเจ็บคออากาศเปลี่ยนเจอลมเจอแดดนะครับกลับมาทานได้เลยจะเปิดทานเย็นๆก็ได้นะครับใส่เข้าตู้เย็นหรือจะทานร้อนก็ได้หรือจะใส่ในของหวานก็ได้เห็นไหมแน่นๆเข้มข้นต้องเคี้ยวนะแล้วเนี่ยครับรังนก 1.4% มันจะบานมาเต็มขวดเลย
1: ใช่คือจริงคุณผู้ชมคือรสชาตินะแค่แบบแตะลิ้นครั้งแรกอะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันกลมกล่อมมันอร่อยจังเลยแล้วพอมันเข้าไปในปากปั๊บมันต้องเคี้ยวมันไม่สามารถกลืนได้เพราะว่าเนื้อรังนกมันเยอะมากๆอ่ะด็อกเตอร์
0: เนี่ยครับแล้วรสชาติที่หวานหอมอร่อยมาจากหล่อหางกล้วยหล่อหางกล้วยไม่ได้เน้นความอร่อยอย่างเดียวนะครับยังมีประโยชน์ด้วยชุดนี้คุ้มมากๆเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วนะครับที่สำคัญคือ28ขวดทานทั้งเดือนแล้วปกติจากราคาเต็มนะครับที่ซื้อตาม Modern Trade เนี่ยเกือบ 3,000 บาทลดแล้วผมลดให้อีก300บาทตอนนี้เลยนะครับเพราะนั้นจ่ายเพียง 1,290 บาทตกขวดละ46บาทไม่ถึง50บาทคุ้มจริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนเอารังนกเนี่ยไปดูแลตัวเองไม่ต้องรอหิ้วกระเช้ามาหรือไม่ต้องรอเนี่ยเอาคนมาเยี่ยมเราสามารถทานเองได้ทุกวันเลยครับ
1: ดร.รู้ไหมว่าปกติเวลาเดียทานรังนกนะ1ขวดนะเดียอึกเดียวนะฟรึบหมดแต่เนี้ยกระดกถึง3ครั้งค่ะเพราะว่าอะไรเนื้อรังนกเขาเยอะมากจริงๆมันต้องเคี้ยวในปากอะแล้ววันนี้คุณผู้ชมจะได้โปรไปที่แบบราคาดีมากนะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ย28ขวดนะคะลดไปเลย300นะเหลือ1,290บาทค่ะ1252นะคะหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยคือเอาจริงๆดร.พี่หนุ่มเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์เดียก็ว้าวแล้วนะเพราะปกติแล้วอ่ะพี่หนุ่มอ่ะเขาไม่ได้รับพรีเซนเตอร์ง่ายๆอันนี้ใครก็รู้นะ
0: แล้วพี่หนุ่มทานเองพี่หนุ่มบอกว่ากว่าตัดสินใจเนี่ยครับมีรังนกเบลวางที่โต๊ะเนี่ยกินทุกวันจนตัดสินใจเป็นพรีเซนเตอร์ส่วนผมก็มั่นใจเพราะว่าผมเอาไปเทสแลบแล้วนี่วิธีการเทสง่ายๆนะครับคนที่บางทีซื้อรังนกอยู่หลายแบรนด์หลายราคาไม่มั่นใจเอารังนกเข้าไมโครเวฟหรือรังนกตุ๋นอย่างนี้เลยก็ได้เท่ารังนกตุ๋นนะครับเจอความร้อนๆถ้าเป็นวุ้นมันจะละลายถ้าเป็นรังนกแท้เนี่ยครับจะมีเท็กซ์เจอร์อย่างเงี้ยก็อันนี้คือรังนกแท้นะครับแล้วรังนก1ขวดของเรานะครับสามารถทานเย็นก็ได้ทานร้อนก็ได้นะครับหรือว่าเวลามีขนมหวานมีลอดช่องนะครับมีธัญพืชต่างๆแกะรังนกใส่เข้าไปบ้านผมเนี่ยพอกินรังนกนี้นะผมมีเต็มบ้านเลยเวลาผู้ใหญ่มาแล้วเป็นของฝากเทศกาลต่างๆก็เป็นของฝากนะครับแล้วเวลาเราทานข้าวนะเอาขนมมาเนี่ยลอดช่องแปะกล้วยอะไรพวกนี้แกะ1ขวดใส่ไปในถ้วยใหญ
1: ่
0: อร่อยนะครับแล้วก็กินได้หลายคนเลยครับ
1: ไม่น่าเชื่ออันนี้อุ๊ยอันนี้ตกใจจริงๆนี่คือแค่ขวดเดียวเหรอคะ นี่คือแค่ขวดเดียวที่วันนี้ตกขวดละ46บาทแต่คือเนื้อรังนกขนาดนี้คุณผู้ชมแล้วเขาเทสมาแล้วทั้งเข้าแลบทั้งเอาไปต้มคือทำทุกทางเลยจริงๆอ่ะทั้งวิธีการวิทยาศาสตร์และวิธีบ้านๆก็พิสูจน์แล้วจริงๆว่านี่คือเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วคือดูดิมันเยอะมากๆจริงในขวดเดียวอ่ะดร.จริงๆมันต้องเคี้ยวหลายรอบมากเลยนะ
0: แน่นๆราคาเต็มเนี่ยขวดเป็นร้อยนะครับวันนี้ผมทำโปรโมชั่นพิเศษให้จำนวนจำกัดนะครับแล้วบอกว่าคนจีนวัฒนธรรมจีนเนี่ยครับกินมาหลายพันปีแล้วปัจจุบันก็ยังกินอยู่ซึ่งคนจีนปกติเนี่ยครับที่กินเพราะว่าอากาศเขาเนี่ยมีฝุ่นเยอ
1: ะ
0: นะครับไหนจะเรื่องฝุ่นไหนควันต่างๆเพราะนั้นตอนนี้เราเผชิญมลภาวะต่างๆมากมายอยากใส่ใจอยากดูแลตัวเองนะครับรังนกทานง่ายๆทุกอาชีพทุกคนทานได้หมดเลยเพราะว่าโปรโมชั่นนี้ชุดใหญ่ๆตกขวดนึง46บาทเยี่ยมคันไม่ว่าเทศกาลไหนชุดนี้นะครับเอาไปฝากได้4บ้านเลยไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยกล่องนึงคุ้มมากๆนะคร
1: ับ
0: พันต้นๆได้ไป4กล่องฝากที่4บ้านแล้วก็กินเองเนี่ยครับผมอยากเอาว่าตัวนี้ไม่ใช่ซื้อเป็นของฝากเท่านั้นนะครับผมอยากทุกคนใส่ใจตัวเองเพราะผมทานประจำ
1: อุ๊ย1นาทีสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมขาวันนี้จำนวนจำกัดจริงๆ100เซตคุณจะได้ไปทั้งหมด28ขวดนะย้ำว่า28ขวดนะคะ 1,290 เท่านั้นโทรมาเลย1252อันนี้คือการจับมือกันระหว่างความน่าเชื่อถือของ3ฝ่ายนะพี่หนุ่มกันชัยนะที่รับเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ทานเองทุกวันนะคะรวมไปถึงแบนเบลนะคะที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของรังนกเนี่ยมาหลายปีมากๆและสุภาพโอสถนี้เดียก็ทราบเลยว่าอุ๊ยถ้าเกิดว่าเขาไม่พิสูจน์มาแล้วว่าดีจริงก็จะไม่มีการจับมือร่วมกันอย่างแน่นอน
0: ครับแล้วตัวนี้นะครับมีทั้งมาตรฐาน
1: สุดท้ายแล้ว
0: GMP ฮาลาลพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได้นะครับแล้วผมย้ำนะครับว่ารังนกตัวนี้เราเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆที่สำคัญคือเราเป็นรังนกแท
1: ้
0: นะครับผมพิสูจน์ให้แล้วนะครับว่าเอาไปเข้าไมโครเวฟเอาไปอบร้อนเนี่ยถ้ารังนกแท้ๆที่มีคุณภาพที่ช่วยดูแลร่างกายนะครับเราเป็นราคาที่ดีที่สุดแล้วแล้วซื้อรังนกตัวนี้ครับทานได้เต็มๆได้28วันเอาเป็นของฝากก็ได้ทานเองก็ดีนะครับอยากย้ำว่า
1: ดร.ขอต่อเวลาได้ไหมคะตอนนี้เวลาหมดแต่สายยังมาอยู่เลยค่ะ
0: ผมบอกแล้วเตรียมมาให้ร้อยเซตต้องหมดแน่นอนเอางี้เดี๋ยวผมเก็บให้ทุกสายเลยครับต่อให้5นาที
1: โอเค
0: 5นาทีเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะ5นาทีรีบโทรมาคุณผู้ชมวันนี้โปรคุ้มจริงๆดร.วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชม1252กดมาเลยค่ะ

ันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.ครีมอาบน้ำโชกุบุสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื่นขึ้น

0: เนาะ
1: เหนื่อยจริงจะบอกว่าไม่เหนื่อยหรอ
0: ไม่ใช่หมายความว่าเหนื่อยโอ้น้ำแรงมาก
1: แรงสิไม่ก็ว่ายกลับมาได้แล้ว
0: ใช่มันจะไปค้างตึงกลางน้ำใช่ป่ะออโทษทีเปล่าหน้าเปียกนะ
1: ตกน้ำมาให้หน้าแห้งไ
2: หมพี่พี
3: ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหม

0: ถ้าไม่เป็นไรแล้วก็รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วเราก็รีบพาหลอนไปด้วยเดี๋ยวก็ไม่สบายกันหมดหรอกให้หลอนใส่เสื้อผ้าพี่ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อกันใหม่เพราะยังไงหลอนก็น่าจะอยู่ที่นี่อีกนาน
1: อยู่ที่นี
2: ่ก็พ่อกับพี่ของเธอให้เรามาทำงานที่นี
0: ่ไปได้แล้วเดี๋ยวไม่สบาย
1: ไหวไหมเนี่ย
3: เราเธอเนี่ยไปเลย
2: ไหวปะเนี่ย
1: ไหวสิ

พี่ไปเจอคุณเบนมาด้วยนะพอดีเอาการ์ดแต่งงานไปให้เขาพี่ว่าตอนนี้คุณเบนเขาเปลี่ยนไปมากแต่พี่ก็เชื่อว่าคุณเบนเขายังรักแล้วก็เป็นห่วงฟ้าอยู่พี่ไม่ได้หมายความว่าให้ฟ้าให้โอกาสคุณเบนนะแต่พี่อยากให้ฟ้าให้โอกาสหัวใจตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วฟ้าก็อย่าลืมว่าตอนนี้ฟ้าไม่ได้มีหัวใจแค่ดวงเดียวอย่าลืมฟังหัวใจอีกดวงด้วยล่ะ

0: เอาเสื้อมาเดี๋ยวเอาไปซักให
1: ้
0: ถอดมาให้หมดสิเร็ว
1: พี่พีเราขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะเราไม่คิดว่าเรื่องจะแบบ
0: พอเถอะเราไม่อยากฟังเรื่องเก่าๆแล้วอะที่ผ่านมาเรารู้นะว่าเธอไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นอะแค่นี้เราก็ดีใจแล้วแต่ถ้าต่อจากนี้ต่อไปเนี่ยเธอทำให้เราเสียใจเราจะให้พ่อกับพี่ชายจัดการ
1: เราจะไม่ทำให้เธอเสียใจอีกเราสัญญาง
0: ั้นก็รีบถอดเสื้อมาได้เล่าถ้าไม่สบายขึ้นมาจะดูแลเราได้ยังไง
1: เอาเราจะถอดได้ยังไงเราก็เธอยืนหันหน้าอยู่เงี้ย
0: หันหลังเล่า
1: ต่อเลยนะ
0: เร็วๆสิ
1: แอบมองนะ
0: ไม่ได้มอง
1: ถอดแล้วนะเสร็จแล้วเฉพาะข้างล่าง
0: แล้วข้างบนน่ะ
1: อยากดูเหรอ
0: ใครจะไปอยากดูเร
1: ็
0: วๆ
1: เอาถือกางเกงก่อนอย่าถอดสกาฟก่อน
0: ถอดสิจะบอกทำไมหรอก
1: ไม่ให้มองนะนี่ปิดเลยหันมาได้แล้ว
0: ไม่เอาอ่ะ
1: หรืออยากดู
0: ไม่ได้อยากดู
1: หรือเปล่า
0: เข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วเร็ว
1: ๆแล้วไม่มีสบู่อ่ะจะถูให้ปะเนี่ยโอเคเข้าห้องน้ำแหละ
0: ว่า
1: เฮ้ยเห็นไหมแอบมองเลย

ฮัลโหลว่าไงเปี้ยวตอนนี้เหรอก็เวียนหัวง่ายเมื่อกี้ก็

หน้ามืดตกน้ำอ่ะใจเย็นๆดิไม่ได้เป็นอะไรแล้วพอดีรอนผ่านมาช่วยอ่ะดีกันแล้วแหละพี่เอกกับพ่อเขาให้รอนมาทำงานที่นี่ให้อภัยสิเพราะทุกครั้งที่กูมองตารอนรอนทำให้กูแน่ใจว่าเขายังรักกูอยู่และที่สำคัญกูก็ยังรักรอนอยู่เหมือนกันแค่นี้แหละ

0: ยังไงคุณต้องจัดการให้ฉันให้ได้นะคะต้องจัดการให้ได้ค่ะนี่คุณผู้หญิงเขาแต่งงานครั้งเดียวในชีวิตนะคะถ้าคุณไม่จัดการให้ฉันฉันย้ายไปจัดงานแต่งที่อื่นนะคะดีค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะ
1: เป็นอะไรอ่ะคุณเหนื่อยมากเลยเหรอคุยเรื่องอะไรกัน
2: เหนื่อยสิคุณคุยเรื่องเตรียมงานแต่งนี่แหละฉันไม่คิดเลยนะว่าจัดงานแต่งงานน่ะมันจะต้องเหนื่อยขนาดนี้ไหนจะเชิญแขกเตรียมอาหารเลือกสถานที่ชุดเจ้าสาวอีกฉันทอดคุณคนเดียวเลยมาขอฉันแต่งงานกับทันหันขนาดเนี้ยพอเจ้าสาวฉันยังไม่ได้เข้าเลยอ่ะยังจะมายิ้มสายอีกคนเหนื่อยนะเนี่ย
1: ก็เห็นอยู่ว่าเหนื่อยที่คุณทำทุกอย่างเนี่ยก็เพราะว่าคุณอยากแต่งงานกับผมไงผมก็เลยยิ้ม
0: รู้ก็ดีแล้วค่ะ
1: เก่งมากเหนื่อยหน่อยนะ
2: ยังโชคดีนะคุณที่งานเราอ่ะจัดแค่เล็กๆเชิญแต่ญาติกับคนสนิทไม่งั้นนะฉันเหนื่อยตาเป็นหมีแพนด้าแล้ว
1: พูดถึงเรื่องแต่งงานนะคุณวันนี้ผมออกราฟให้คุณเบนด้วยนะ
2: เขาก็คงบอกว่ายินดีด้วยแต่ไม่ไปงานแต่ง
1: แล้วคุณรู้ได้ยังไงเนี่ย
2: คุณถ้าฉันเป็นคุณเบนอะนะทำเรื่องหนักๆกับคุณฟ้าไว้ขนาดนั้นอะใครจะกล้ามาเจอหน้า
1: แต่เขาเปลี่ยนไปมากเลยนะคุณแล้วผมก็อยากให้เขาสองคนมีโอกาสได้เจออีกครั้งนึงได้คุยได้เคลียร
2: ์แล้วคุณรู้ได้ไงอะว่าถ้าเขาสองคนกลับมาคุยกันแล้วเรื่องมันจะดีขึ้น
1: ผมเชื่อนะว่าเขาสองคนยังรักกันอยู่คุณผมนึกออกแล้วว่าจะช่วยเขาสองคนยังไง
2: ยังไง
1: ก็คุณไง
2: ฮะฉัน
1: ผมอยากให้คุณไปชวนคุณเบนมางานแต่งของเราเขาสองคนจะได้เจอกันแล้วก็เคลียร์กัน
2: ไม่ต้องเป็นฉันด้วยอะ
1: ก็เพราะว่าคุณเป็นตัวช่วยของผมไงแล้วอีกอย่างคุณก็เป็นครูคุณสามารถพูดจาโน้มน้าวได้ผมเชื่อเพราะว่าผมเจอมาเองกับตัวเลยนะครับตัวช่วยที่น่ารักของผมนะ
2: ไปคุยให้ก็ได้แต่ฉันไม่รู้นะว่าเขาจะปฏิเสธฉันหรือเปล่า
1: ไม่ต้องห่วงหรอกผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้าปฏิเสธคุณ
2: เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนพูดจาน่าเชื่อถือใช่ไหมล่ะ
1: เปล่าหรอกคุณดุ
2: ดุใช่ไหมดุ
1: ตีเลยตีเลย
2: โอ้ยเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าคุณ
1: ใครมาเห็นอ่ะแล้วทำไมอ่ะคุณเราสองคนกำลังจะแต่งงานกันแล้วนะตายทำไมล่ะคุณนรินผมดีใจนะมีคุณอยู่ข้างๆ

0: ทำไมคุณถึงมาเจอผม
1: เมื่อวันคุณเอกมาส่งการ์ดเชิญคุณไปงานแต่งของเราใช่ไหม
0: ใช
1: ่คุณก็คงตอบว่าไม่ไป
0: ผมไม่อยากไปแล้วทำให้คนอื่นเขาอึดอัดยิ่งเป็นงานมงคลแบบนี้ผมไม่อยากทำให้มันเสีย
1: ถ้าฉันเชิญใครมางานแต่งฉันแล้วคนนั้นก็ไม่จำเป็นต้องกลัวว่าทำให้เสียบรรยากาศหรือเสียงานถ้าฉันเชิญใครมาแปลว่าฉันอยากให้เขามาแสดงความยินดีกับฉันและคุณเองจริงๆ
0: แต่ต่อให้ผมอยากจะเจอคุณฟ้ามากแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณฟ้าเขาอยากจะเจอผมนะ
1: แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณฟ้าไม่อยากเจอคุณ
2: ไฟมันเผาใจ
3: เนี่ยหลายปีแล้วเชื่อไหมผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
4: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป้งถ่ายหายาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่หนึ่งเดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
3: เพราะเราคู่ควร
5: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQ UST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQ UST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S-School
9: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่

0: ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: กลับบ้าน
3: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี้
4: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
5: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
6: ้รับชุดไหนดีครับ
7: เอาชุด
8: ออสตางา
9: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัว Secret สุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
10: แม้ซีรีส์อรุณรุ่งจะลาจอช่องวันไปแล้วแต่ทุกความฟินหวานแบบฉ่ำๆของภพทีและธินกรยังมีแบบแน่นๆอันคัดที่แอปวันดีค่ะ
11: ก็สำหรับใครที่คิดถึงพวกเราก็สามารถไปชมนะครับที่แอปวันดีนะครับผมดูได้ทุกตอนเลยแบบ
12: ไปเก็บความทรงจำไปเก็บโมเมนต์คิดถึงพวกเราก็ไปเปิดหาพวกเรากันตลอดได้ครับผม
13: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
14: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
15: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
16: ้ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
17: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
18: กระแสของเธอมันโคตร
19: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
20: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
21: ตลกมีถูกรสชาติ
22: ดีนี
21: ่
22: ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
23: แอบน้ำตาคลอด้วย
24: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
25: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
26: พวกเราทำงานพวกแม่งแบบลับๆสุดท้ายพวกเราก็ต้องตายแบบลับๆว่ะ
27: ถ้าประชาชนอยู่ข้างเราเราก็ไม่ต้องการในพวกแก๊งอันธพาลอีกต่อไป
28: จะพูดอีกครั้งไหนกูไม่ได้วางแผนฆ่ามึงอะไรที่ออกจากปากมึงคือคำโกหกไอ้แดง
29: ถ้าคุณทำงานให้ผมผมจะรับรองความปลอดภัยให้คุณ
28: ถ้ามึงลากแม่เข้ามาเกี่ยวยังไงวันนี้มึงก็ต้องตายมึงกับกูจะได้จบสักที
30: แจ้งไปเลยคืนนี้2ทุ่มครึ่ง
31: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
32: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
33: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
32: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
34: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
32: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
33: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
35: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
36: ตัวเกี่ยวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
33: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
37: จูเลียนแอนด์จูเลียนเสาร์นี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา2ทุ่มครึ่ง
31: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
38: หัวหน้าไปโดนอะไรมาครับ
39: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
40: สงสัยมือถือแบตหมด
41: มีจิงโจ้มั้ยล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
42: ไฟมันเผาใจไฟมันลุก
43: Systema Xpoxy พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ Systema มีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัว Feel Good Everyday Richest Yogurt
44: ผู้ชายก็แบบนี้แหละคุณชอบคิดไปเองคิดว่าทำแบบนั้นดีแบบนี้ดีเอาแต่ใช้เหตุผลใช้แต่อารมณ์แต่ไม่เคยใช้หัวใจฉันรู้ว่าความผิดของคุณอ่ะมันไม่น่าให้อภัยแต่คุณจะปล่อยให้สิ่งที่คุณทำผิดแล้วคุณก็อยู่เฉยๆปล่อยมันผ่านไปอย่างนั้นเหรอ

ฉันกับคุณเอกอะเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณเห็นว่าคุณยอมรับผิดแล้วคุณก็พยายามจะแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นแต่ฉันว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องแก้ไขเรื่องของคุณกับคุณฟ้าไม่ใช่แค่เรื่องตัวเองคนเดียวฉันเชื่อว่าคุณยังรักคุณฟ้าอยู่แล้วทุกคนก็รู้ว่าคุณฟ้าก็ยังรักคุณอยู่เหมือนกันคุณเป็นคนผิดคุณก็สมควรจะเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ต้องลองพิสูจน์ความรักของคุณสองคนดูแรกๆมันอาจจะไม่ได้ดีแต่คุณก็ต้องแก้ไขมันฉันอยากจะมาบอกคุณแค่นี้แหละที่เหลือคุณก็ตัดสินใจเองนะ

0: นี่จ้ะเอกสารธุรกรรมทั้งหมดที่เอื้อประโยชน์กับท่านมนตรีรวมไปถึงเอกสารการโอนเงินให้ท่านด้วยฟ้าแน่ใจจริงๆหรอว่าจะทำแบบนี้มันอาจจะมีผลกับคุณอรวีก็ได้นะ
1: แต่เราจะปล่อยท่านมนตรีทำผิดนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่สู้เนี่ยเขาก็จะไม่หยุด
0: พี่ดีใจที่ฟ้ากลับมานะจ๊ะ

0: วัสดีค่ะดีเจพี่อ้อยนภาพรนะคะเรายอมรับไหมล่ะว่าวันนี้เราค่อนข้างกลัวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะวัยที่เราทำงานกันมาโดยตลอดเราไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเอาเงินที่ไหนใช้เพราะเรี่ยวแรงของเรามันก็ค่อยๆถอยลงไปเรื่อยๆเรามาซื้อความมีอนาคตของพวกเรากันดีไหมคะวันนี้พี่อ้อยมีแผนประกันที่น่าสนใจมากค่ะจากไทยประกันชีวิตนะคะต้องบอกว่าพี่อ้อยเองสนใจเรื่องนี้มากๆบุพการีมีเงินใช้แต่พี่อ้อยรู้มาแค่นิดเดียวแต่พาคนที่มีความรู้เยอะกว่าพี่อ้อยแน่ๆมาอยู่ตรงนี้ค่ะเชิญพบกับตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะน้องณัชชาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแบบประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นการวางแผนการเกษียณนะคะให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะบางทีกังวลเรื่องการเป็นภาระของลูกหลานแน่นาเพราะฉะนั้นค่ะแนะนำเลยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเป็นแผนประกันที่ลูกค้านิยมทำกันเยอะมากๆเลยนะคะสมัครง่ายมากแล้วก็เงื่อนไขไม่ยุ่งยากค่ะและที่สำคัญผลตอบแทนยังคุ้มค่าด้วยนะคะแล้วเรายังทำเป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวหรือว่าเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะค่าเบี้ยคงที่ค่ะตลอดอายุสัญญาเลยนะคะพี่อ้อยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้นนะคะ
0: วันละ9บาทเท่านั้นเองเหรอ
1: ใช่ค่ะเริ่มต้นวันละ9บาทเท่านั้นค่ะ
0: พี่ๆและเพื่อนๆวัย50ถึง70ปีเรามาฟังเงื่อนไขกันดีกว่าค่ะว่าเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เชิญน้องณัชชาค
1: ่ะได้เลยค่ะโครงการนี้นะคะจะมีเงินคืนก้อนแรกค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งให้คืนตอนอายุ75ปีและเงินคืนก้อนที่2ค่ะจะมีให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเลยนะคะเมื่ออายุครบ90ปีอยากซื้อความสุขให้กับตัวเองในอนาคตก็ได้นะคะและที่สำคัญหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับเงินก้อนสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทด้วยค่ะพี่อ้อยคือทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานด้วยก็ได้และหากมีการเสียชีวิตใน2ปีแรกนะคะก็จะมีการจ่ายคืนค่าเบี้ยที่ชำระเข้ามาแล้วบวกเพิ่มให้อีก 5% ของเบี้ยดังกล่าวและหากมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะมีการจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยด้วยค่ะเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับก็คือ50ถึง70ปีไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์022-06-5589ค่ะโทรได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ
0: โอ้โหฟังแบบนี้ปั๊บเข้าใจเลยว่าทำไมหลายๆคนถึงสนใจเพราะว่าได้เงินคืนถึง2ต่อ
1: เลยค่ะ
0: แต่อันหนึ่งที่ต้องเน้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพจริงๆค่ะ
1: สำหรับพี่ๆอายุที่50ถึง70ปีหลายๆคนอาจกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราอายุเยอะเนี่ยเงื่อนไขจะต้องเยอะแน่เลยคืออยากจะบอกว่าสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าโครงการบุพการีมีเงินใช้ไม่มีการตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
0: การมีแผนประกันชีวิตหลังเกษียณเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะพี่อ้อยก็คิดกับตัวเองเหมือนกันว่าถ้าในอนาคตเรายังแข็งแรงอยู่แต่ตอนนั้นเราจะหาเงินที่ไหนใช้เราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเราจะฝากภาระชีวิตของเราไว้ที่ลูกหลานอย่างเดียวจริงๆหรือทำไมเราถึงไม่วางอนาคตของเราไว้ก่อนหรือแม้แต่นะคะลูกๆดูอยู่เอ๊ะเราอยากซื้อประกันชีวิตนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่จังเลยซึ่งก็สามารถซื้อได้ด้วย
1: จะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ทำไว้เป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวแล้วก็เป็นมรดกให้กับลูกหลานวางแผนการเกษียณให้กับตัวเองในอนาคต
0: จริงๆแล้วเรื่องความอุ่นใจเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะนอกเหนือจากความอุ่นใจที่จะแบบเฮ้ยลูกหลานไม่ต้องลำบากอีกอันนึงคือเราจะได้มีเงินที่ใช้อย่างอิสระด้วยนะคะเป็นอิสระทางการเงินเรามาฟังเงื่อนไขกันชัดๆอีกครั้งนึงนะคะว่าบุพการีมีเงินใช้เป็นแบบประกันจากไทยประกันชีวิตมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างให้น้องณัชชาย้ำให้ฟังอีกรอบค่ะ
1: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยทีเดียวเมื่ออายุครบ75ปีเงินคืนก้อนที่2นะคะรับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทหากมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันและเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้นย้ำนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับค่ะพี่อ้อย50ถึง70ปีไม่ต้องตรวจและก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้นะคะหรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ022-06-5589ค่ะ
0: สมมติพี่อ้อยมีประกันตัวอื่นๆอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ซื้อเพิ่ม มันจะมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าเราซื้อได้หรือเปล่า
1: ซื้อเพิ่มได้แน่นอนค่ะพี่อ้อยเพราะว่าลูกค้าเราหลายๆท่านนะคะก็มีประกันหลายตัวอยู่แล้วหลายโครงการอยู่แล้วก็สมัครกันเพิ่มมาเยอะมากๆเพราะว่าแบบประกันบุพการีเมียนใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเรียกได้ว่าทำไว้เป็นเงินเก็บให้กับตัวเองนะคะเราก็จะมีหลักประกันให้กับตัวเองเอาไว้ใช้จ่ายซื้อความสุขให้ตัวเองหรือว่าจะทำไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานก็ได้ปัจจุบันนี้ค่ะพี่อ้อยคือรายได้ทางเดียวเนี่ยไม่พอแล้วนะคะเรียกได้ว่าการที่เรามีเงินเก็บหลายกระเป๋าดีกว่าเรามีกระเป๋าเดียวแน่นอนค่ะ
0: เวลาที่อายุเยอะขึ้นเรากลัวความไม่แน่นอนอย่างหนึ่งคือหุ้ยเบี้ยประกันเราจะจ่ายไหวหรือเปล่าจากตอนแรกเราเริ่มต้นนะคะก็บอกว่าเอ้ยเพียงวันละเริ่มต้นแค่9บาทแต่พอนานๆเข้ามันจะยิ่งเพิ่มขึ้นไหมอันนี้พี่อ้อยถามแทนเลยนะเพราะพวกเราทุกคนกังวลเหมือนกันจริงๆ
1: ค่ะเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าสบายใจได้เลยค่ะหมดความกังวลเรื่องนี้ได้เลยนะคะพี่อ้อยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้เป็นโครงการที่เบี้ยประกันคงที่ตล

0: อดอายุสัญญาเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายไปไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมลูกค้าถึงนิยมทำโครงการบุพการีมีเงินใช้เยอะมากๆเลย
1: เพื่อทำให้สิ่งที่เราจ่ายไปมันงอกเงยและที่สำคัญค่ะความอุ่นใจที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่เป็นภาระลูกหลานจะเป็นวัยไหนก็ตามเราอยากมีอิสระทางการเงินเราไม่อยากซื้ออะไรแล้วแบบไม่ได้อะแต่เราทำมาก่อนแล้วไงคะและนี่เป็นการวางแผนที่ดีเรามาฟังสิทธิประโยชน์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันค่ะว่าบุพการีมีเงินใช้คือแบบประกันที่พวกเราจำเป็นต้องมี
0: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีค่ะหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญารับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานได้เลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทนะคะอายุที่เริ่มรับค่ะตั้งแต่50ถึง70ปีนะคะที่สำคัญโครงการนี้ค่ะไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรด่วนตอนนี้ได้เลยนะคะ022-06-5589ค่ะ
1: มีอาชีพไหนบ้างคะที่ตอนนี้เห็นบอกว่าฮิตมากเหลือเกิน
0: หลากหลายมากเพราะว่าโครงการนี้ค่ะเป็นที่นิยมสำหรับทุกขั้นอาชีพแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะสำหรับหลายๆท่านที่อายุถึงเกณฑ์ก็ติดต่อเข้ามาทำเยอะมากผลตอบแทนเนี่ยคุ้มค่ามากๆการที่เราทำประกันไว้ค่ะเราก็ทำเป็นการวางแผนเกษียณในอนาคตเพราะว่าในอนาคตเนี่ยรายได้เราลดน้อยลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินเก็บไว้ดีกว่าแล้วก็แม่บ้านหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าบางทีเรามีเงินเก็บไว้เอาเก็บไว้ใช้ก็ไม่ได้งอกเงยอะไ
1: ร
0: เอามาทำประกันตัวนี้ไว้เป็นเงินเก็บแล้วสร้างมรดกให้กับลูกหลานดีกว่าเพราะว่าเงื่อนไขของเราก็ง่ายมากไม่ยุ่งยากด้วยค่ะ
1: ค่ะถือว่าเป็นแม่บ้านที่เข้าใจเลือกมากๆเลยนะคะไม่ต้องฝากอนาคตไว้ที่ใครค่ะเพราะที่สุดแล้วความไม่แน่นอนสอนเราอยู่ทุกวันนะ
0: คะ
1: เน้นอีกครั้งนึงค่
0: ะ
1: สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้ไปฟังกันดีๆอีกครั้งนึงนะคะนี่คือบุพการีมีเงินใช้ค่ะ
0: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนนะคะก้อนแรกจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยนะคะพี่อ้อย
1: ค่ะ
0: ซึ่งโครงการนี้นะคะจะให้ตอนอายุ75ปีนะคะแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000 บาทเมื่อมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000 บาทเช่นกันและหลายๆท่านอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเงื่อนไขจะยากหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าคือเงื่อนไขของเราง่ายมากค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นนะคะย้ำเลยว่าเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาและที่สำคัญนะคะโครงการนี้ยังเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่สามารถติดต่อเข้ามาเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาแทนก็ได้นะ
1: คะ
0: และอันนี้อยากเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงการของเราเงื่อนไขง่ายมากไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่ดูอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์022-06-5589นะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ022-06-5589ค่ะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่นะคะตอนนี้สายโทรเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะ
1: ดีจังโทรได้เลยค่ะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในอนาคตที่เราไม่อยากจะเป็นภาระลูกหลานอยู่แล้วลูกหลานด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่สุดแล้วดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลทั้งความเป็นอยู่ดูแลทั้งความเป็นสุขด้วยและขอเน้นย้ำนะคะบุพการีมีเงินใช้นั้นไม่จำเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพและก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: พร้อมแล้วสามารถกดโทรศัพท์ตอนนี้ได้เลยวันนี้ขอบคุณน้องณัชชามากๆนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะฝากความไม่แน่นอนในอนาคตไว้ที่มือพวกเราเพราะเราสามารถมีสิ่งที่การันตีความไม่แน่นอนในอนาคตได้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอกันพี่ให้ตัดสินใจว่าพี่ให้ซื้อเพิ่มแน่นอนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ

0: ุณลินคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยังไงพี่ชายจะทำให้คุณมีความสุขค่ะ
1: คุณฟ้าหมายถึงเรื่องอะไรอะคะ
0: ก็พี่ชายรักคุณมากไงคะคุณไม่ต้องกังวลกับการแต่งงานครั้งนี้เลยนะ
1: เรื่องนั้นไม่ได้กังวลเลยค่ะเพราะถ้าพี่ชายคุณ

0: ไม่น่ารักนะคะคุณฟ้ารอดูเลยว่าพี่ชายคุณจะเจออะไรบ้างค่ะพี่ฉันว่าคุณเนี่ยนะต้องเป็นห่วงพี่ชายคุณมากกว่าฉันนี่ค่ะ
1: เราไม่กี่ที่ฟ้าเห็นคุณลินทำหน้าเครียดนี่เป็นไรหรือเปล่าคะ
0: คือเมื่อคืนตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณฟ้าฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะก็เลยเผลอกินดึกไปหน่อยตื่นมานี่ชุดแน่นไปหมดเลยค่ะคุณฟ้ามันไม่มั่นใจเลยค่ะ
1: คุณลินคะวันนี้คุณลินสวยที่สุดแล้วนะคะเชื่อฟ้านะมาเดี๋ยวฟ้าช่วยดูความเรียบร้อยให้ค่ะมันก็ไม่ได้แน่นขนาดนั้นค่ะคุณลินเนี่ยดีแล้วมั่นใจนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: คุณลินคะฟ้าดีใจนะคะที่ได้คุณลินมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราฟ้ามีความสุขมากเลยค่ะ
0: ฉันหวังว่าคุณฟ้าเนี่ยจะมีความสุขมากกว่านี้ค่ะ

0: ี่จะไปไหนคะเนี่ย
1: เขามาหาฟ้านี่แหละ
0: แน่ใจเปล่าว่าจะมาหาฟ้าไม่ใช่จะไปหาคุณลินนะ
1: ทำไมอ่ะถ้าพี่อยากไปหาเจ้าสาวของพี่ไปไม่ได้หรอ
0: ไม่ได้เขาไม่ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเจอกันก่อนงานเริ่มเดี๋ยวจะไม่ได้แต่ง
1: ใครบอก
0: ไม่รู้อ่ะแต่เขาถือกันเอาไว้ว่าทำตามไปเถอะแล้วนี่มีอะไรฟ้าช่วยเปล่า
1: อ๋อคือพอดีพี่ลืมของไว้ที่รถน่ะอยากให้ฟ้าไปเอาให้หน่อย
0: ได้สิคะมามันคืออะไรอะคะ
1: เดี๋ยวฟ้าไปฟ้าก็จะรู้เองแหละ
0: โอเคได้เลยค่ะไม่ต้องแอบไปเจอเจ้าสาวเลยนะ
1: จ้าก
0: ลับไปเลย
1: ไปได้แล้วอุ๊ยคุณ
2: เฮ้ยเป็นอะไรคุณไม่เคยเห็นคนสวยเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อกี้ผมคุยกับฟ้ามาฟ้าบอกว่าเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวไม่ควรเจอก่อนแต่งงานน่ะไม่งั้นจะไม่ได้แต่ง
2: แล้วใครบอกคุณฟ้ามา
1: อะไรดี
2: ใช่แต่ฉันจะบอกคุณเลยนะว่าถ้ามาถึงวันนี้แล้วคุณไม่แต่งกับฉันเนี่ยฉันจะฆ่าคุณแน่
1: แหมเก่งจังเลยนะครับตัวแค่นี้เอง
2: เก่งสิไม่งั้นจะจัดการคุณได้ไงล่ะแล้วงานอะไรบ้าง
1: ก็ต้องรอดูฟ้าว่าฟ้าเขาจะว่ายังไงบ้างคุณสวยมากเลยนะ

0: ุณมีคนให้พี่ชายมาหลอกให้ฉันมาเจอคุณใช่ไหม
1: ความจริงผมละอายใจมากเลยนะที่ต้องมางานแต่งเพราะผมรู้ตัวว่าผมต้องเจอคุณ
0: แล้วคุณจะมาทำไม
1: พี่ชายคุณเตือนสติผม

ชีวิตผมไม่เคยรักใครจริงๆสักคนเลยนะฟ้าแถมยังสนุกกับความรักที่คุณนั้นให้มาตลอดผมไม่เคยให้ความสำคัญกับมันแถมยังโยนทิ้งยังไม่เห็นค่าของมัน

ุณยังคงจำได้ใช่ไหมครั้งแรกที่เราสองคนเจอกันมันแทบจะไม่มีความประทับใจกันเลยแถมคุณยังตบหน้าผมด้วยและหลังจากนั้นเราก็ต้องมาเจอกันแต่งงานกันทั้งที่เราสองคนไม่ชอบหน้ากันเลยคุณยิ่งเกลียดผมมากแค่ไหนผมก็ยิ่งไม่ชอบคุณมากเท่านั้นแต่คุณอย่างผมจะพูดว่าผมรู้จักคำว่ารักเพราะคุณพูดไปก็คงไม่มีใครเชื่อเพราะขนาดตัวผมเองผมยังไม่เชื่อเลย

แต่คุณทำให้ผมรู้จักคำว่ารักนะฟ้าผมรู้ตัวว่าผมจะขอโทษคุณอีกกี่พันครั้งคุณก็คงไม่ยกโทษให้ผมหรอกแต่มันมีสิ่งนึงที่ผมอยากจะทำเพราะวันที่ผมมีโอกาสได้ทำผมกลับไม่ได้ทำมัน

คุณเก็บแหวนไปเถอะฉันรับไว้ไม่ได้หรอก

ตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้นใหม่ด้วยความรักฉันเองก็อยากเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะ

0: เดี๋ยวฉันว่าซ้ายดีกว่าซ้ายซ้ายเอาสูงสูงหน่อยสูงเดี๋ยวมันไม่เหมาะนะขวาเหมือนเดิมหรือว่าจะซ้ายดีกว่าซ้ายก็ได้ซ้ายเดี๋ยวมันต้องขวานะขวากันแล้วกัน
1: คุณลุงคะสรุปคือจะซ้ายหรือจะขวาคะ
2: ครับสรุปฝั่งไหนดีครับ
3: โอ้ยมันต้องซ้ายค่ะอย่าหาว่าเผือกนะคะได้ยินอยู่นานแล้วค่ะซ้ายค่ะเพราะว่าขวานี่มันเยอะแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
0: ซ้ายเหรอ
3: ค่ะให้มันโล่งๆเหมือนผมเฮียค่ะซ้ายนี่นะคะ
0: เฮ้ยแล้วก็ขวาดีกว่าค่ะ
3: เฮียขาเฮียเชื่อหนูนะคะซ้ายค่ะเพราะว่าขวามันแน่นแล้วค่ะเฮียตาไม่ดีนะคะซ้ายกับซ้าย
0: ขวาดีกว่านะ
3: โอ้ยเฮียเนี่ยไม่ต้องไปมองดอกไม้แล้วเฮียไม่ต้องยุ่งกับการจับดอกไม้ต้องให้เป็นเรื่องผู้หญิง
0: เอาเล
3: ยเฮียไม่ต้องมองดอกไม้นะ
0: มอง
3: อ่ะมองนี่ไปแล้วกันนะ
0: เฮ้ยทำไมไม่มอง
3: ซ้าย
0: ทีแรก
3: ซ้ายกับซ้าย
0: มีคนคนเดียวแล้วขนมาทั้งซอยเลยเนี่ยอยากจะรู้ว่าตอนเนี้ยมีผัวหรือยัง
3: เคยมีแต่ผัวตายไปแล้ว
0: เหรอแต่เนี่ยคงกระพันตายยากมันจะตายทุรนทุรายหลายชั่วโมง
3: เฮียอย่าพูดเล่นนะ
0: ทำไมอ่ะของวันนี้ไม่ลองไม่รู้หรอก
3: จริงเหรอช่วงนี้สอดด้วย
0: สดเจอสดอะไรจะเกิดเธอก็สดฉันก็สดสองคนสองสดเจอกัน
3: ตามใจเฮียขวาก็ขวา
0: ง่
3: าย
0: มาแค่ต้องได้อย่างนั้น
2: ขวานะครับ
0: ขวา
3: เลยขวา
0: ใส่
3: ไปเยอะๆขวาก็ได
0: ้ตามใจละกันขวาก็ได้แล้วจ้ะ
3: เฮีย
2: อันนี้เก็บไว้เสียบกันไหมครับ
0: เออดอกนี้โอ้ขอไม่เสียบแต่อยากจะให้แทนใจเฮีย
3: อุ้ยเฮียนี่โอ้ยขอนะ
0: มันจะบาดไปหน่อยแต่มันก็ยังบริสุทธิ
3: ์อ๋ออันนี้เดี๋ยวจะเอาไปสตาร์ท

0: แม
1: ่
0: ถามจริงเถอะไปเกาหลีนิดได้ไปคุยงานมาหรือเปล่า
1: อ๋อคือแม่ไปไม่ถึงโรงงานหรอก
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็ไปเจอคลินิกเขาจัดโปรชุดใหญ่สิก็เลยจัดก่อน
0: ไม่ใช่แล้วแม่ไปทำอะไรที่คลินิก
1: ไม่ได้ทำอะไรเลยก็แค่ฟิลเลอร์ก็หมดคลินิกก็เท่านั้นแหละแล้วสวยไหมล่ะ
0: ก็สวยอ่ะ
2: ตัวเอง
1: จะดีเหรอเฮีย
0: แม่ใจเย็นแม่ไม่ใช่วันนี้นะขอโทษนะครับ
1: เขาคงจะได้ผัวเร็วๆนี
3: ้แล้วนี่พ่อผมไปไหนอะคุณเขายังไม่มาเลยอะ
2: เฮ้ยใจเย็น

0: ็นยังไงวันนี้เราสองคนก็ต้องแต่งงานกันไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกพายุจะเข้าแผ่นดินจะไหวจะมีการประท้วงหรือจะเกิดโรคระบาดกุกาบาดจะตกใส่โลกนี้ยังไงก็ต้องมีพิธีการแต่งวันนี้เกิดขึ้นแน
1: ่โอ้โหพ่อคะให้โอกาสหนูได้แต่งเถอะเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าหนูไม่ได้แต่งวันนี้ชาติไหนหนูจะได้แต่ง
1: อ้าวอ้าวพ่อหนูลูกพ่อแล้วเนี่ย
0: หยอกหยอกไม่อยากให้เครียดใจเย็นใจเย็น
2: ไฟมันเผาใจไฟมันลุก
3: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
4: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
5: แม่จะทำอะไรอะคะ
6: ก็จะสอยมะม่วงสิ
5: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
6: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
4: มันไม่เหมือน
7: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
8: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
6: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
7: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
9: ค่อยๆเดินนะแม
6: ่อุ๊ยหลางหลาย
7: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4: ยังไหวอยู
7: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
4: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
6: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
4: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
7: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร 022-06-5530 ไทยประกันชีวิต
10: Is that good?

0: วยใกล้บ้านคุณ
1: จุดด่างดำวนลูกแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดละซองลองเลยจากการ์เนีย
2: แม่กำลังกลับนะ
3: ลืมล้างจานให้แม
2: ่ใช้นี
4: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
2: กลับมาแล้ว
5: ล้างเก่งมาก
4: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
6: ่ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
7: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
8: ดูเม็กซ์ดูโกรสาม DI รถพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
9: แบ็คเหรอ
10: แม่มีแบคทีเรีย
11: ไหนไม่เห็นมีเลย
9: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
12: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
13: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
12: ภูเขาไฟลาวา
13: Formos Omega Smart Super Go
14: นายปานเทพพัวพงพันธ์เปิดหลักฐานใหม่คดีตังโมพาขวัญอุษามณีแจ้งความยืนยันภาพเรือในสำนวนเป็นเรือขวัญไม่ใช่เรือตังโมส่วนธงไม่เถียงคุณจตุพรพรหมพันธ์และทนายอันบุรีรัมย์ร่วมแฉพิรุษ36ลากไส้หัวสวยับเยินเท้งมาแล้วเปิดวอนนายกชมสดพร้อมกัน 15:45 นช่องวัน31
15: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
16: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
17: ว้าวว้าวว้าว
16: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวๆบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป

0: รินต่อไปนี้ห้ามเรียกว่าคุณอาแล้วนะต้องเรียกว่าคุณพ่อส่วนเอกเอกเป็นคนดูแลน้องดีอยู่แล้วแต่ดูแลน้องให้ดีกว่าเดิมดูแลดีตลอดไปอย่าให้คุณปู่คำลนเขาเสียใจ
1: ได้ครับพ่อ

0: พ่อจะกลับแล้วเหรอครับพ่อต้องพาแม่เข้าไปรับโทษเรื่องที่แม่เขาทำเอาไว้อะ
1: นายแม่คะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวหนูจะไปเยี่ยมนายแม่เองแล้วหนูก็จะไม่ทิ้งนายแม่ไปไหนอีกหรอกค่ะ

0: อีกสักครู่ติดตามชมไฟสิ้นเชื้อหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ที่มีปัญหาฟังทางนี้ปัญหาเกี่ยวกับผิวค่ะผิวแห้งกร้านฝ้ากระจุดด่างดำผิวหมองคล้ำต่างๆทุกคนเคยได้ยินบัวหิมะไหมวันนี้มาดามโกคือแบบขายดีมากๆแล้วคือแบบบอกเลยว่าเวลาใช้นะปุ๊บนะผิวสว่างขึ้นกระจ่างขึ้นอีกหนึ่งระดับแล้ววันนี้ค่ะเปเดด้วยลดมากๆเลยลดทันทีนี่ดูจัดหนักมาก 3,831 บาทลดเยอะมากปกตินะกระปุกละนะ690วันนี้เหลือกระปุกละ140ฝ่าฝ่าเท่านั้นเองอ่ะสวัสดี
2: ค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: ทำไมลดเยอะอ
2: ่
1: ะ
2: แม่อ๋อมบัวหิมะแพงนะ
1: จริง
2: เขาขายกันเป็นพันนะไม่รู้ของจริงของปลอมอีกก็ไม่รู้อีกอันนี้ของแท้ๆไม่ต้องไปหิ้วนะสมัยก่อนคนมีตังค์ใช้ได้น
1: ะ
2: วันนี้เหลือกระปุกนึงแค่100ต้นๆถูกมาก
1: แต่ก่อนแม่ซื้อเป็นพัน
2: ใช่ไหมไปเจอคนนึงมาแม่อายุ60จะ70แล้วนะหน้าตึงเปี๊ยะ
1: หรอ
2: กะฝ้าไม่มีเลย
1: เออ
2: ไปบอกแม่
1: ทำ
2: กับคงกับแล้วแกทำกับข้าว
1: โอ
2: ้โหหน้าเตาก่อร้อน
1: ออ
2: ไอ้อย่างเงี้ยฝ้ามาแน่นอน
1: ออ
2: ไ
1: อ้อ
2: ย่
1: าง นี้นอนดูแบบร้อนอ่ะ
2: แล้วความร้อนเลยนะเลยบอกแม่แม่ต้องเจอสมุนไพรฤทธิ์เย็นอย่างตัวพวกบัวหิมะพวกว่านหางจระเข้พวกดอกบัวตั๋นแล้วทาป๊อกแม่ดูสิเนียนไหมเนียนตึงเลยไหม
1: คนเดียวกันเหรอ
2: คนเดียวกันเป๊ะ
1: ไม่จริง
2: จริงจริง
1: นี่ตาคน
2: เนี่ยถึงบอกไงว่า
1: คนเดียวกันจริง
2: ใช่คือเราก็ถามบอกแม่แม่ใช้อะไรคนจะ60กว่าจะ70เนี่ยนะทำไมหน้าเนียนหน้าตึงหน้าผ่องขนาดนี้แกบอกแกใช้ครีมบัวหิมะ
1: อุ๊ยแต่บัวหิมะนี่คือเขาแบบทุกอย่างเลยนะ
2: บอกเลยใครจะไปซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรแพงๆกระปุกละเป็นหมื่น
1: อ่ะ
2: ไม่เอาบัวหิมะจบจบเลยเป็นตัวจบถ้าบัวหิมะไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วตัวนี้คือตัวจบเลยแล้วบอกเลยน
1: ะ
2: สมัยก่อนเนี่ยโอ้โหพระนางซูสีไทเฮาราชวงศ์จีคนที่มีสตางค์สตุ้งสตางค์เขาถึงใช้กัน
1: ของแพงหายาก
2: แพงมันหายากสูงกว่าระดับน
1: ั้
2: น
1: ทัน
2: ท
1: ี
2: คือมันสรรพคุณบดีมากสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องใช้กันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วไม่ต้องไปฝากเขาแล้วเพราะว่า
1: ลองที่ดูเนื้อครีมเป็นยังไง
2: แม่ให้คุณผู้ชมดูนะ
1: เข้มข้นมาก
2: เนื้อครีมมีความเข้มข้นมากเอาแบบนี้เดี๋ยวป้องทาให้ดูเลยดีกว่าเขาทาหน้าโชว์ไปเลยดีกว่า
1: ป้องทาหน้าเลยเหรอลูก
2: ทาเลยแม่จะได้เห็นเลยว่ามันเนียนมันผ่องก็เนี่ยพอทาปั๊บนะหน้าตรงไหนเนียนตรงไหนเหี่ยวยับย่นทาไปเลยบัวหิมะทำงานแล้วระหว่างนี้ทำไมหน้าผ่องขึ้นหนึ่งสเต็ปป้องใส่ตัวผงไข่มุกไข่มุกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่เป
1: ็
2: น
1: แบบนี
2: ้แม่ผิวสวยมาก1 2และ3แม่คุณผู้ชม
1: ขอดูใกล้ๆหน่อยดิ
2: เน
1: ี
2: ่ยเนี่ยผิวสวยไหมเนี่ย
1: ให้
2: ด
1: ู
2: ผิวสวยไหมเนี่ยนะคุณผู้ชมดู
1: เนี่ย
2: เห็นปะเห็นปะคือผิวแบบยิ่งทา
1: ข้างเดียวไม
2: ่
1: ได้ทา
2: ไม่ได้ทาแม่ทาข้างเดียวจะได้เห็น
1: หมายความว่าทาแล้วสว่างขึ้นกระจ่างขึ้นเลยนะเห็น
2: ไหมแม่สวยปะสวยไหม
1: สายเข้าละ1252เบอร์นี้ทุกคน
2: คืออย่างนี้วันนี้กระปุกนึงเนี่ยแม่มัน100กรัมให้คุณผู้ชมดูกระปุกมันใหญ่
1: ใช่
2: เพราะว่ากระปุก30กรัมมันไซส์นี้เห็นปะเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ได้3เดือนปกติขายกระปุกละ 1,290 วันนี้จะลดให้เหลือกระปุกละ999และเดี๋ยวแถมให้อีกรวมเป็น5กระปุก
1: ฮะคืออะไรนะ
2: นั่นหมายความว่า
1: ความซื้อกระปุกเดียวแถมไป5เหรอ
2: ใช
1: ่
2: ปกติกระปุกเดียวเนี่ย 1,290 วันนี้ลดไปเลยเหลือ999บาทและให้ไปเลย5กระปุกแล้วยังไม่พอ
1: ใครอีกอ่ะ
2: หน้าแห้งแต่งหน้าไม่ติด
1: แม่อ๋อมเนี่ยแหละแก่แล้วไงหน้าแห้ง
2: เซรั่มธรรมดาเอาไม่อยู่มันต้องใช้เป็นเซรั่ม5น้ำมันยกหน้าเซรั่ม5น้ำมัน
1: เจมจนเจมจน
2: น้ำมันเบาปรับน้ำมันอะโวคาโดงาดำทับทิม
1: อุ้ยใส่เยอะมากเลยอ่ะ
2: ให้ไปด้วยมารุมนะคะให้ไปด้วยทั้งหมดเนี่ยเอาไปใช้ขวดใหญ่ๆแล้วแอมเอาอีก2ขวดขายขวดละเป็นพันนะ
1: เหลือ85เซนแล้วจ้ะหมายความว่าหนูให้อีก2ขวดเหรอตัวเนี้ย
2: ปกติขายอยู่หลายตังค์วันนี้จะให้ไปทดลองใช้กันฟรี
1: ๆ
2: 2ขวดเบ็ดเสร็จวันนี้7ชิ้น999บาทหยิบโทรศัพท์แล้วกด12521
1: สแกนเลยสแกน QR โค้ด
2: ค่าส่งไม่มีนะคะหนักเกือบ 2-3 โลค่าส่งไม่เก็บนะคะอุ๊ยดูคุณแตนสิหน้าใสจังเลย
1: คุณแตนไปทำอะไรมาโอ้คุณแตน
2: ดูคนนกเลยมั้ยพอทาปั๊บมันผ่องค่ะพอเจอไข่มุกเข้าไป
1: เดี๋ยวคุณอ๋อมขอทาด้วยนะ
2: ได้เลยแม
1: ่แม่ก็แม่อ๋อมขอทาด้วย
2: ทาปั๊บนี่คน2สีไม่ต้องกลัวหน้าเทาหน้าวอกหน้าลอกนี่ผิว2สีหน้าผ่องขึ้นมา1สเต็ปพอเจอไข่มุกเข้าไปเจอดอกเบอร์ตันเข้าไปเจอแอป
1: พ
2: ลิเคชันเข้าไป
1: ชุ่มชื้นอ่ะ
2: มันเลยทำให้หน้าผ่องหน้าเนียนเจอทับทิมเข้าไปทับทิมเนี่ยโอ้โหเขาเอาไปกินให้มันตัวขาวอันนี้เอามาทาให้หน้ามันผ่องเห็นไหมแม
1: ่มันซึมเข้าไปเลยอ่ะ
2: แม่ผิวแม่สวยมาก
1: สวยจริงอันนี้เธอซึมไปเลยอ่ะ
2: นี่ไง
1: ว้าย
2: อุ้ยแม่
1: สวยมากเลยแก
2: เห็นไหม เห็นไหมคุณผู้ชมกล้องซูมมาเร็วให้ดูผิวแม่หน่อย
1: ดู
2: แม่เดี๋ยวแม่ผิว
1: ใช่หรือเปล่า
2: แม่
1: เธอเป็นใครเนี่ยคนนี้เธอเป็นใคร
2: แม่ผิว
1: อะไรนะผอมหรอ
2: ผิวชมแม่ผิวชมผิวชม
1: คือองมากแกง
2: แม่ขนลุก
1: ขนลุก
2: ขนลุก
1: อันนี้แบบว้ายน่ากลัวมาก
2: แม่แม่ออกไปคุณผู้ชมนี่รายการสดนะแม่ก็ทากันสดๆตรงนี้เลยนะ
1: ทำไม69เซนแล้ว
2: เอาเร็วๆที่ผิวสวยผิวดี1บัวหิมะขายดิบขายดีหาซื้อก็ยากอุ๊ยหน้าผ่องเป็นยองใหญ่ซูมมาแล้วหน้าเป็นกระเบื้องเคลือบหน้าเนียนหน้าผ่องหน้าใสยังไม่พอใส่ตัวทับทิมใส่ตัวมะนาวใส่ตัวผงไข่มุกมันก็เลยผ่อง
1: สูตรเก่งมากเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อะไรที่ดีที่สุดทั่วทุกมุมโลกเอามาใส่ให้หมดอะไรที่เขาว่าแพงๆแล้วบัวหิมะน
1: ะ
2: บางทีไปเจอของดีไม่ดีของปลอมอีกต่างหาก
1: มีปลอมด้วยหรอ
2: แม่เราก็
1: ระวัง
2: ก็นั่นไงวันนี้เลยบอกเอาตัวนี้มาให้แล้วทีเด็ดอยู่ตรงนี
1: ้
2: เด
1: ี๋
2: ยวผมจะให้ดูเซรั
1: ่มอะไรอีกทีเด็ดเนี่ย
2: แม่ใครแต่งหน้าไม่ติดหน้าลอกหน้าแห้งหน้าเป็นขุย
1: ก็บอกแม่อ่อมไงแก่แล้วเนี่ยแหละ
2: หน้าเหี่ยวยับย่นเอาตัวนี้ทาเลยแม่
1: ทาตรงไหน
2: คือป้องอ่ะตาป้องจะเหี่ยว
1: หมายความว่าทาก่อนทาโบฮิมะหรอ
2: ก่อนทาโบฮิมะเป็นเซรั่มน้ำมันล้างหน้าเสร็จปั๊บทาตัวนี้ป้องทาใต้ตาป้องทารองน้ำมัน
1: ทาได้หมดเลยเหรอลูก
2: แม่อีสองจุดเนี้ยกังวลเพราะหน้าใต้ตามันจะเหี่ยวเนาะแล้วก็รองน้ำหมักมันจะเหี่ยว
1: ตัวนี้ทำให้ดูแก่ล
2: ูกแม่ตัวนี้นวดยกหน้าเป็นเซรั่มนวดตึงดึงหน้าแม่เซรั่มยก
1: ไปบ้านแม่เดี๋ยวได้ไหมดูนวดแล้วเธอแบบดูสบาย
2: แม่แล้วเขาเอาไปนวดกัวซากันนะส่วนใหญ่เวลานวดกัวซาเขาจะใช้น้ำมันนวด
1: อะไรอ่ะ
2: มันคือการนวดยกหน้า
1: อ๋อหรอ
2: นวดเดรนน้ำเหลืองนวด
1: ทาตัวได้ไหมอันเนี้ย
2: ใครที่แบบว่าข้อศอกดำกระดำกระด้างใครที่แบบว่าเพิ่งคลอดลูกมาแล้วหน้าท้องแตกลายต้นขาแตกลายขาหนีบแตกลายทาตัวไปเลย
1: สองเซตแล้ว
2: ว้าย
1: ว้ายมาก
2: คืออย่างนี้จะบอก
1: เก๋มาก
2: คืออย่างนี้จะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยขวดละเป็นพันเดี๋ยววันนี้ให้ไปทดลองใช้อีก2ขวดเพราะฉะนั้นวันนี้นะแม่นะเฉพาะวันเดียวนะวันเดียวนะ1กระปุกเนี่ยลด300จาก 1,290 เหลือ999ซื้อ1วันนี้แถมอีก4กระปุกเอาไปเลย5กระปุกแม่ใช้ต้อง15เดือนเพราะกระปุกนึงใช้ได้3เดือ น5กระปุกคือ15เดือน
1: ดีกว่า
2: ตกเดือนละ66บาทจริง
1: ๆเอาตอนนี้ประหยัดอะไรประหยัดได้แล้วของดีก็ต้องซื้อแล้วล่ะ
2: โอ้ย
1: โอเลยว้า28เซตสุดท้ายแล้ว
2: ไม่ต้องไปซื้อของแพงแบรนด์เนมอะไรหรอกป้องบอกเล
1: ย
2: ไม่มีอะไรดี
1: มาแล้ว
2: ว่าหิมะแล้ววินาทีนี
1: ้ฉ่ำมากเลยใช่ไหมรีวิวอ่ะ
2: เดี๋ยวไปดูกัน
1: ออ
2: คุณแม่แกทำกับข้าว อยู่หน้าเตาเจอพริกเจอกระเทียม
1: อ
2: ากาศก็ร้อนอารมณ์ก็ร้
1: อ
2: นหน้าดำค่ำเครียดหนองค่ำดำ
1: ตมตรงหน้าปื้นๆเหมือน
2: นั่นแน่นั่นเอานี่ทาสวยไหมล่ะแม
1: ่เออจริงสว่างขึ้นเลย
2: คือทาพอกไว้ก่อนนอนตื่นเช้ามาปั๊บน่าจะเนียนผ่องวันนี้นะ40
1: ต
2: ึ
1: งด้วยเนาะ
2: ตึงคอเคอตึง
1: ใ
2: คร40 50 60ต้องบัวหิมะ
1: ต้องบัวหิมะ
2: ทีมธรรมดาเอาไม่อยู่วันนี้ใครที่บอกว่าไม่ได้คิดที่จะไปกรีดหน้าแล้วดึงหน้าตึงที่ต้องเสียตังค์ 2-3 แสนเนี่ยเอาตัวนี้ไปทาก่อนแม่แกทำสวนโอ้โหหน้าสู่ฟ้าหลังสู่ดินโอ้โหหน้าหมองค้ำดำซ้อม
1: ถ้าเจอแดดขนาดนี้แล้วก็
2: นั่นแหละสวัสดี
1: สวัสดี
2: เลยบอกเอาท้าแม่ดูสิสวยไหม
1: โอ้
2: สวยไหม
1: จริงสวยจริง
2: เป็นคุณหญิงไหม
1: ผิวสวยเลย
2: เป็นคุณนายไหมแม
1: ่เป็นเลย
2: ดูออกไหมแกทำสวนเนี่ย
1: ไม่ดูไม่ออกเลย
2: นี่ไงแกทา

0: วันนี้ถึง
1: แล้วน่ารักเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใส่ไหมแม
1: ่ใส่เลย
0: ผิวสวยไหมฮะ
1: จริง
0: นี่แหละคือตัวเนี้ยนะยิ่งทายิ
1: ่งของพื้นดำๆก็แบบกระจ่างไปเลย
0: มันแลดูจางเลยแม
1: ่
0: เนี่ยพอทาปั๊บนะคุณผู้ชมนะผิวมันจะเนียนผิวมันจะผ่องเป็นกระเบื้องเคลือบเดี๋ยวนี้มันต้อง
1: เหลือสิบเซตอะ
0: อะไรสิบชุดสุดท้ายเดี๋ยวก่อนจะเย็นๆสิเดี๋ยวยังขายไม่หมดขอขายก่อนอย่าเพิ่ง
1: ไม่ใช่ไม่หมดจะหมดแล้วเหรอ
0: จะหมดเอาสิบเซตทำยังไงล่ะทีเนี้ยเอายังไง
1: เนี่ยเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนบัวหิมะ
1: ขายแล้ว
0: ตอนเนี้ยนะหาของก็ยากบัวหิมะก็ราคาแพง
1: มาทีเนี่ยวันนี้เปเดย์ด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: แม่ดูดิดูสีดิ
1: สวย
0: ม
1: ัน
0: สวยมันผ่องแบบโอ้โหมันสวย
1: ข้างขวาตัดทิ้งได้ไหม
0: ไม่ได้แม่ต้องใช้งานอยู่นี่ให้ดูเนี่ย
1: อ
0: ันนี้คือแบบเนี่ยคุณผู้ชมพอทาก็ผ่องพอทาก็ใส
1: ใสอ่ะ
0: มองคล้ำดำโซมทาไปเลย
1: ทาไปเลย
0: ก่อนทาครีมพอกเซ็ต
1: หมดแล้ว
0: นั่น
1: ไงใส่เลนมาไม่ทันแล้วหมดแล้วเห็นไหม
0: เอายังไง
1: ใส่เลนพังอีกแล้ว
0: เอายังไงได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่แล้วเน
1: ี่ย
2: สายร้อน
0: อะยังไงอะยังไงแม่เดี๋ยวป้องขอรับปากก่อนนะรับปากเองเดี๋ยวรับผิดชอบเองให้10นาทีตอนนี้กี่โมงไม่รู้แหละให้อีก10นาทีเดี๋ยวจะจัดส่งให้วันนี้เลยสั่งวันนี้เดี๋ยวส่งให้วันนี้เอาเป็นว่า100กว่าสายที่รออยู่รับปากจะให้โปรกระปุกนึงแค่60กว่าบาทโอเคเดือนละ60กว่าบาทโอเคมั้ยตกเฉลี่ยเดือนละ60กว่าบาทท ั้งหมดนี้7ชิ้นเอาไปหมดหน้าตักนี่เลยเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้น
1: ราคาเนี้ย
0: ต่อสายรอไว้นะ1252 1252อย่าเพิ่ง
1: มาเนี่ยเขาไม่ฟังเราแล้วโรงงานเขามาเองเขาขายได้ไง
0: ค่าส่งก็ไม่เก็บ
1: ค่าส่งก็ไม่เก็บอัน1 2 5 2ต่อเวลาเท่าไหร่นะ
0: 10นาที
1: 10นาทีขอให้ทุกคนโชคดีโทรทันนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแบบ
0: แต่ละบุคคล
1: แต่ละบุคคลถ้าเกิดว่าใช้แบบก็ต้องใช้สม่ำเสมอนะจ๊ะว
0: ัน
1: นี้ขอบคุณนะล
0: ูกขอบคุณนะคะแม่อ๋อมค่ะ
1: โรงงานมาเองได้ราคานี้คือดีมาก1 2 5 2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมีมีดไม้มาตัดแขนข้างนี้หน่อยไม่สวยเลยข้างเนี้ยค่ะ

อนนี้ที่โรงแรมกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะฟ้าสัญญาว่าจะดูโรงแรมที่สร้างมาให้ดีที่สุดนะคะแม่

0: จะกลับโรงแรมเลยไหมเดี๋ยวพี่ไปส่ง
1: ค่ะพอดีว่าวันนี้ฟ้ามีนัดกับพี่เดือนแล้วก็หัวหน้าฝ่ายไว้อะค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งฟ้าที่โรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะกลับไปดูพีพีที่รีสอร์ทหน่อยตอนนี้คุณพ่ออาคำรณรอนแล้วก็นรินทร์เขาไปดูที่ที่ภูเก็ตนะเขาจะไปทำรีสอร์ทกัน
1: พอลูกๆแต่งงานกันนี่พ่อก็ร่วมทำธุรกิจกันเลยนะคะเนี่ย
0: ตอนนี้ที่เดิมมันลอยตัวแล้วถ้าได้ที่ที่ใหม่ที่ภูเก็ตพ่อกับพี่จะได้ไปช่วยดูแลส่วนรีสอร์ทที่เก่าให้รอนดูแลต่อว่าแต่เรื่องคุณเบนเถอะเป็นยังไงบ้างได้เจอกันบ้างไหม
1: ไม่ได้เจอกันเลยค่ะพอดีว่าช่วงนี้คุณเบนอยู่ต่างประเทศอะค่ะตอนนี้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์คุณเบนก็ขยายไปต่างประเทศเยอะ
0: แล้วไม่ได้เจอกันเนี่ยส่งข้อความคุยกันบ้างหรือเปล่า
1: ไม่มีค่ะไม่ค่อย

0: ีเวลาให้กันนะช่วงนี
1: ้ตอนนี้ที่จีนอากาศดีมากเอาไว้มีโอกาสเรามาเที่ยวด้วยกันนะ
2: ยิ้มแบบนี้คุณเบนใช่ไหม

0: ค่อยบ่อยหรอกเนาะ
1: เป็นห่วงเรื่องของตัวเองก่อนดีไหมคะ
2: คุณฟ้าอยู่กับคุณเอกใช่ไหมบอกเขาให้ด้วยนะคะว่าฉันพยายามโทรหาเท่าไหร่ก็ไม่ติดมีงานมากขนาดไหนก็ต้องโทรกลับมาอย่าทำตัวแบบนี้ไม่งั้นกลับไปเจอโดนตีแน่แน่
0: เฮ้ยฟ้าเดี๋ยวพี่ไปชาร์จโทรศัพท์ที่รถก่อนนะฟ้าตามมานะพี่ต้องคุยกับคุณลิงก่อน

0: แม่มีเรื่องที่ต้องไปจัดการให้จบแม่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่แม่เลยอยากเขียนบอกลูกเอาไว้ก่อนเผื่อแม่ไม่ได้มาบอกด้วยตัวแม่เองนอกจากที่แม่ต้องขอโทษเรื่องที่แม่เป็นแม่ที่ไม่ดีใช้พีพีเป็นเครื่องมือแก้แค้นและไม่เคยแม้แต่ให้ความรักกับพีพีเลยแม้แต่น้อยแต่แม่รับปากว่าแม่จะใช้ชีวิตที่เหลือแก้ไขเรื่องนี้และแม่ก็มีอีกเรื่องที่อยากจะบอกพีพีไว้เผื่อว่าแม่ไม่มีโอกาสได้บอกแม่มีอีกครอบครัวนึงแม่ทิ้งลูกของแม่อีกคนนึงไว้เพื่อที่จะมาแก้แค้นเรื่องของแม่เมื่อแม่คิดได้แม่ได้กลับไปหาเขาแต่เขาก็เกลียดแม่และไม่มีทางให้อภัยแม่ไปซะแล้วชีวิตนี้ของแม่ไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากได้ลูกทั้งสองของแม่กลับคืนมาและแก้ไขในสิ่งที่แม่ทำผิดแม่ขอโทษ
1: Dark blue ใช่ไหมใช่ปะแล้วท่านี้สีอะไร
2: อันนี้สีฟ้าสีฟ้าอันนี้ dark blue อันนี้สีฟ้าอะไร
3: blue
2: เก่งมากมาดูผลไม้แล้วมันเข้าสิ่งหมด
4: คุณอรวีมีเคล็ดลับอะไรถึงทำให้ชีวิตคู่ดูสมบูรณ์คะ
5: ฉันเหรอคะ ฉันน่าจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีค่ะที่มีสามีที่ดีคอยดูแลฉันในทุกๆเรื่องตลอดเวลาค่ะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราฉันมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบก็เลยมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้ค่ะ
6: ไม่หนูไม่ไปหนูอยู่บ้าน
2: ไปลูก
6: ไป

0: พี่ใช่ไหม
1: พี่คือ
0: ใครพี่มึงกูรู้คนเดียวแต่พวกมึงมาทำอะไรกันพวกมึงกลับไปเดี๋ยวนี้นะแล้วอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีก
1: เดี๋ยวก่อนค่ะพี่คือ
0: กูบอกให้กลับไปไงอยากจะไปยังไงวะ
2: เฮ้ยทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยวะพูดกันดีๆก็ได้นะ
0: เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมึง
1: พี่เอกอย่าค่ะ
0: แล้วอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกนะ
1: แม่เสียแล้วนะคะ

0: ไป
1: แม่อยาก
0: อย่ามาเรียกตัวเองว่าแม่กูไม่มีแม่
1: แม่ขอโทษนะลูก
0: ขอโทษเหรอจะขอโทษทำไมวะแล้วอย่าเรียกตัวเองว่าแม่กูบอกแล้วไงกูไม่มีแม่แม่กูตายไปแล้ว

0: ูเข้าใจเขานะพี่เอที่เขาทำแบบนี้พอหนูเห็นแววตาเขาหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีมากไม่ว่าแม่จะเลี้ยงดูหนูยังไงแต่แม่ก็ไม่เคยทิ้งหนูแถมหนูยังมีพ่อกับพี่เอคอยดูแลอีกแต่พี่เขาไม่มีใครอยู่ตัวคนเดียวโดนทิ้งตั้งแต่เด็ก
1: พี่ก็เข้าใจเขานะแต่ถ้าเขาเลือกที่จะไม่รับฟังอะไรเลยมันก็ยากที่จะคุยกันรู้เรื่อง
0: หนูไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกพอแล้วอะกับความแค้นความเสียใจจากครอบครัวหนูอยากให้มันหยุดจบลงที่หนู

0: ทำไมน่าเครียดจังเลยอะคะหรือว่าโดนคุณลินดุมาเรื่องมือถือแบตหมดมีอะไรหรือเปล่าคะเนี่ย
1: นาวิมีลูกอีกคนหนึ่ง

0: ที่ควรจะทำยังไงดีทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นแล้วแต่มันนั้นกลับไปอยู่จุดเริ่มต้นใหม่อีกพี่สงสารแล้วก็เห็นใจพีพีมากที่เขาต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วย
1: ตอนนี้พีพีอยู่ไหนคะ
2: ก็กำลังหาเงินให้อยู่นี่ไงจะโทรมาทวงอะไรนักวะก็บอกว่าเดี๋ยวคืนก็คือคืนเออมันแค่นี้นะ
1: พี่เดือดร้อนอยู่เหรอให้หนูช่วยไหม
0: ฟ้าพี่ไม่อยู่อ่ะไม่รู้อยู่ไหน
1: หรือว่าพีพีพี
2: ่กูบอกแล้วไงอย่าเรียกกูว่าพี่กูไม่มีน้อง
1: สบายเหรอ
2: ไม่ต้องมายุ่ง
1: พี่มีอะไรบอกหนูได้นะ
2: ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครอยู่ฟังกูสักคนแม่ก็ทิ้งไปทำเรื่องไม่เป็นเรื่องพ่อก็ชิงตายตามอีกแล้วมึงเป็นใครจะมาฟังกูอ่ะ
1: หนูเป็นน้องพี่ไง
2: แล้วมึงมีเงินไหมล่ะ
1: พี่ต้องการเท่าไหร่อ่ะ
2: 500,000
1: พี่จะเอาเงินเยอะขนาดนั้นไปทำอะไร
2: ถ้ามึงไม่ช่วยก็ไม่ต้องมาเสนอ
1: หนูขอปรึกษาพ่อก่อนได้ไหม
2: มึงกลับไปแล้วอย่าให้กูได้ยินเรื่องพวกนี้อีกนะ
1: พี่พ่อต้องช่วยพี่แน่ๆ
2: กูบอกแล้วไงอย่าพูดเรื่องพวกนี้อีกกูไม่อยากได้ยินคำว่าพ่อแม่มึงไม่เข้าใจเหรอวะดูไปดูมาหน้ามึงก็โอเคเหมือนกันนะ
1: พี่คิดจะทำอะไร
3: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองไทยกันอย่างต่อเนื่องนะครับประเทศไทยเรามาถึงจุดนะประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งนะกำลังเดินทางไปสู่วันที่14กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งผมบอกแล้วนะฮะทุกสายตาจับจ้องไปที่บอร์ดใหญ่กกต.แล้วครับว่าสรุปท่านจะเลือกเดินทางไหนเกี่ยวกับคดีหัวสว.ท่านจะเลือกเดินหน้าส่งสำนวนให้ศาลฎีกาชี้ขาดทั้งหมด229คนหรือจะส่งแค่บางส่วนหรือตัดสินใจตัดตอนคดีด้วยการยกคำร้องทั้งหมดตามรอยคณะอนุกรรมการชุดที่36แนะนำมาเพราะหากมติออกมาค้านสายตาประชาชนผมบอกเลยนะครับอาจจะเป็นอีกจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์สำคัญถ้าค้านสายตาประชาชนค้านความรู้สึกประชาชนไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเชื้อไฟแห่งความไม่พอใจมันจะลุกลามลงสู่ท้องถนนหรือไม่วันนี้ผมอยู่กับบุคคลระดับตำนานที่พาผู้คนลงถนนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ครับสวัสดีครับคุณตู่คร
1: ับสวัสดีครับ
0: ส่วนอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นตัวชนเครือข่ายสีน้ำเงินอีกท่านหนึ่งนะฮะหลังจากเดินหน้าตรวจสอบ3มหากาพย์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสีน้ำเงินไม่ว่าจะเป็นข้อหาหัวสว.หรือโกงสอบท้องถิ่นและข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงนะครับทนายอันบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับนายอันครับขอบคุณทั้ง2ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาประเด็นแรกก่อนนะทนายอันพี่ตู่ครับเราพุ่งเป้าไปที่กระบวนการพิจารณาภายในของกกต.ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับโดยอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ออกมาแฉนะฮะว่ามีบันทึกการประชุมของชุดที่36เพิ่มเติมว่าผู้มีบทบาทในการประชุมคดีประวัติศาสตร์มีเพียง3คนหลักเท่านั้นเดี๋ยวก่อนกกต.มีทั้งหมด7คนไม่ใช่หรอฮะแต่อาจารย์สมชัยบอกว่าหลักๆมีแค่3คนในขณะที่กรรมการท่านอื่นนั่งเงียบตลอดการประชุม3ชั่วโมงเต็มไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อซักถามไม่มีการอภิปรายเห็นด้วยหรือคัดค้านหรือให้ข้อเสนอแนะใดๆแต่พอถึงเวลาลงมติก็ลงมติได้ทันทีเวลาเรานั่งประชุมเรื่องใหญ่ระดับชาติขนาดนี้มันต้องมีการถกเถียงกันใช่หรือไม่ต้องมีการเสนอแนะกันใช่หรือไม่แต่นี่ไม่พูดคุยอะไรเลยนะฮะตามที่อาจารย์สมชัยบอกนะ7คนน่ะ3คนเป็นตัวหลักอีก4คนนั่งเงียบแต่เวลาลงมติลงได้เลยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอพี่ตู่ครับ
1: ก็เขาไม่ได้มีภารกิจมาให้พูด
0: เอ้า
1: เขาจะพูด
0: นายอันกูล้อเลยเดี๋ยวก่อน
1: เขาจะพูดเอาไว้เป็นหลักฐานทำไมอาจารย์สมชัยยังไม่เข้าใจอีกเพราะว่าพูดมันถูกบันทึกในรายงานการประชุม
0: ครับ
1: ถ้าเป็นสภาก็บันทึกโดยโชว์เลขนอกจากบันทึกเป็นภาพวิดีโอแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่36ก็ภารกิจเพื่อยกเลิกชุดที่26เนี่ยคือเรื่องนี้ผมเล่าสั้นๆว่า
0: ครับ
1: ความที่ว่ารัฐบาลเศรษฐาอุ๊งอิงเนี่ยนะครับที่พรรคเพื่อไทยข้ามขั้วแล้วไปรวมภูมิใจไทยนั้นเนี่ยมันมีปัญหาความขัดแย้งเช่นเรื่องที่เขากระโดงกับอันพายเห็นไหมแล้วก็เรื่องไอ้เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับกับเรื่องที่ดิน99ปีนะครับแล้วก็รวมกระทั่งนะครับท้ายที่สุดก็มีการจัดการเรื่องหัวสว.
0: ครับ
1: 229นี้นะครับมาจากสายสีน้ำเงินสายเดียววันนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณภูมิธรรมประธานคณะกรรมการคดีพิเศษจะเอาเรื่องนี้เข้าเป็นคดีพิเศษแต่แพ้ในบอร์ดนะครับต่อมานี่นะครับข้อมูลส่วนนี้เนี่ยก็ยกไปที่อนุชุดที่26วันนั้นถ้ากกต.ชุดนี้มีสติสักหน่อยเนี่ยก็บอกว่าถึงไหนก็ถึงไหนแล้วก็ทำมาให้หมดทุกสายไม่ว่าสายสีส้มสายสีแดงหรือสายสีใดก็ตามอ่ะ
0: เอาให้ครบ
1: เอาให้ครบและทำลักษณะเดียวกันเลยและไอ้ที่ต่อสำรองก็ถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเวลาโยกเกื้อมาเดี๋ยวมีปัญหาต่อทำให้ครบมาในคราวเดียวกันเอาลักษณะพฤติกรรมไม่ว่าการเส้นทางทางการเงินการใช้โทรศัพท์เบสโทรศัพท์หรือภาพการปฏิสัมพันธ์ใดๆขึงทั้งหมดแต่ว่านี่ครับความมึนไงก็พอมีมติเนี่ยนะครับชี้โครมก็ให้229 วิธีแก้ง่ายนิดเดียวก็คือมี35คณะก็ตั้งเพิ่มคณะขึ้นมาใหม
2: ่
1: ไปเอาคุณชวนะซึ่งเป็นอดีตเลขาที่การศาลรัฐธรรมนูญมานั่งเป็นประธานคุณชวนะนี่เขาผ่านงานใหญ่กว่านี
2: ้
1: ก็มานั่งเขาจะพูดทำไมนะครับพูดให้เป็นหลักฐานทำไมระดับเขา
2: ครับ
1: นะครับท้ายที่สุดก็ไปยกเลิกพูดง่ายๆไปยกเลิกมติเดิ
2: ม
1: คือความเห็นสวนเลยจากสั่งฟ้องและไม่สั่งฟ้อง
2: ครับ
1: ทีนี้พอมีมติเนี่ยก็ไม่กล้าเอาเข้าที่ประชุมใหญ่ทันทีก็ลากเรื่องเห็นไห
2: ม
1: เห็นไหมจนกระทั่งถึงบั้นปลายในวันนี
2: ้ที่เราอยู่กันตรงนี้แ
1: ล้วทีนี้ถามว่านี่ครับเอกสารในทั้งชุด2636เนี่ยมือดีที่คาดไม่ถึงเนี่ยคนเข้าใจเนี่ยนะครับว่าเป็นคนในรัฐบาลเป็นผู้ใดคนสงสัยคุณทวีสอดสองบ้างสงสัยคนนี้บ้างคนนี้บ้าง
2: ครับ
1: แต่ว่าคนที่ไม่น่าสงสัยที่สุดนั่นแหละคนนั้นส่งเอกสารผมไม่อยากเอ่ยชื่อว่าคนที่ใครไม่คิดว่าเขาอะ
2: แล้ว
1: นะครับเห็นหน้าปึ๊ดไม่นึกเลยนะครับเหมือนไอ้ซีซ่าถูกบลูตูธอ
2: ๋
1: อเป็นเจ้าด้วยหรือเพราะเป็นคนที่ไม่นึกถึงที่สุด
2: คุณตู่ได้ข้อมูลมาจากไหนอะ
1: ผมนี่ชัดอยู่แล้วนะครับ
2: แต่ไม่บอกว่าเป็นใคร
1: อ๋อเป็นเจ้าด้วยหรืออ
2: ย่างนี้เลยเหรอฮะ
1: ดังนี้เหมือนซีซ่านี่ครับคนนู้นก็มาแทงคนนี้ก็มาแทงแต่คิดไม่ถึงว่าไอ้คนแทงกี่คนเอา
2: คนนี้เองเหรอ
1: เป็นเจ้าด้วยเหรอทีนี้พอเอกสารหลุดวันแรกก็รู้อยู่แล้วว่ามาจากชุดที่26นะครับซึ่งระดับเจ้าหน้าที่เขารู้เอาเอกสารทางราชการมาเผยแพร่ต้องไปแจ้งความวันแรกแต่ตกใจไงไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวดีอะไรคงจะทำกระทรวงยุติธรรมคงจะทำกระทรวงยุติธรรมเดี๋ยวกกต.ทำปล่อยจนกระทั่งไอติมไอรออันสามอเขาเนี่ย
2: สาม
1: อก็พวกนี้ก็ไอกันมาหมดเลยน
2: ะ
1: เปิดจนกระทั่งถึงโค้งสุดท้ายไปแจ้งความว่าเอกสารทางราชการมาเผยแพร่โดยมิชอบเท่ากับไปยอมรับว่าเป็นของจริงไปสแตมป์เห็นไหมทีนี้พอ DSI ไปสแตมป์เสร็จไม่พอกกต.กลัวน้อยหน้าคันชิดปฏิบัติราชการแทนแสวงไปแจ้งความเหมือนกันเอาเอกสารมาเผยแพร
2: ่
1: ก็ไปสแตมป์อีก
2: ว่า
1: เป็นของจริงถ้าไม่เป็นของจริงจะมาเผยแพร่ได้ยังไงทีนี้เนี่ยนะครับก็เหลือกกต.ทั้ง7แล้วในวันที่14เขาจะเลือกยังไง
2: ซึ่งเดี๋ยวผมจะถามคุณตู่นะฮะว่าคุณตู่คิดว่าวันที่14จะออกมาในมุมไหนนะครับแต่ตอนนี้ตัดภาพมาที่คุณอั๋นคุณอั๋นฮะฟังที่คุณตู่พูดเนี่ยมันจะมี1คนเหรอฮะที่อ้าวคนนี้เหรอเป็นคนปล่อยข้อมูลสงสัยนะว่าเป็นใครไม่รู้คุณอั๋น
3: คือหลักฐานไอ้ชุดคณะ26เนี่ยผมน่าจะเป็นคนได้รับคนแรกผมเปิดมากระทั่งกกต.ถูกไล่ออกอ่ะเปิดเส้นเงินว่ากลุ่มหัวสวอำนาจเจริญโอนเงินให้ 800,000 ให้กับไอ้คนเนี้ยสุรชัยเนี่ยจนถูกไล่ออกผมเป็นคนเปิดคนแรกแต่ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเขาไม่แจ้งความผมทีนี้วันนี้เนี่ยผมก็ต้องชื่นชมว่าวันนี้เปิดประเด็นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะครับประเด็นว่ากกต.ตั้งคณะ36ขึ้นมานี่คือหัวใจจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีหัวสว.วันนี้เนี่ยถ้าจะดูกันเอาแบบตรงไปตรงมาเนี่ยคณะ26เกิดจากไหนเกิดจากกกต.แล้วคุณไปบอกให้เขาไปทำการสอบสวนไต่สวนจนได้ข้อมูลมาเกือบ

0: กือบ 100,000 หน้าคุณปัดเขาทิ้งง่ายๆด้วยการมาตั้งคณะ30คณะอนุ36และหนักกว่านั้นคณะอนุ36มีคำสั่งยกคำร้องหมดเลยโดยไม่อ่านไม่แตะสำนวนแม้แต่นิดเดียว
1: เดียว
0: โทษนะ
1: โทษนะคุณอันคุณไปกล่าวหากกต.ชุด36ไม่อ่านไม่อะไรเลยเหรอฮะ
0: อ้างอิงจากรายงานประชุมเขาไม่มีการแจกจ่ายสำนวนไปให้ศึกษาและทำความเห็นเป็นรายบุคคลมาดูแค่คณะดูแค่การแปะหน้าซึ่งผมเข้าใจว่าอย่างเงี้ยนะครับหลังจากคณะอนุ26ส่งสำนวนไปให้กกต.แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องส่งให้กกต.เลยต้องผ่านคณะในชั้นของตาแหวงพี่แหวงเขาเรียกว่าสำนักงานเลขาโดยมีท่านแสวงบุญมีเป็นหัวหน้าสำนักงานแล้วคุณแสวงบุญมีฉลาดมากจ่ายสำนวนแบ่งออกเป็น5กลุ่มให้ลูกน้องทำ5กลุ่มแต่ยังไม่จ่ายสำนวนเลยนะครับดึงโฮไว้กับตัวเองนี่หลายอาทิตย์ผมไปกระทุ้งจนกระทั่งจ่ายสำนวนจ่ายออกให้เป็น5กลุ่มแล้วแต่ละ5กลุ่มก็ทำสำนวนมาจาก 100,000 หน้าคุณแสวงรวมแล้วเข้าใจว่าน่าจะประมาณสัก800หน้าหรือ 1,000 หน้าเป็นสรุปและผมเชื่อว่าไอ้สรุปตัวนี้แหละที่นำสู่การประชุมของคณะ36โดยไม่ได้อ่านสำนวน 100,000 หน้าผมเข้าใจอย่างนั้น
1: ไม่อ่านเลยคุณผู้ชม
0: อาจจะเหมือนที่พี่ตู่พูดไม่มีหน้าที่ให้ถูกตั้งมาให้อ่านเนี่ยให้มาแค่เซ็นเนี่ย
1: เอ้าแสดงว่ามีธงอยู่แล้วเหรอ
0: ก็คงจะอย่างนั้นนะผมเข้าใจอย่างนั้น
1: เอ้า
0: ใช้บริบทเดียวกันการบริหารงานของกลุ่มนี้แบบเดียวกันคือแบบแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงเหมือนที่สวได้รับคำสั่งจากผู้มีอำนาจถ้าแอปเปิลแดงเนี่ยใครจะมาวันนั้นมีมติของการลงรับรองว่าจะเอาใครมาเป็นองค์กรอิสระถ้าวันนั้นแอปเปิลแดงลอยมาจากเขากระโดงแสงว่าห้ามให้มติเขาผ่านห้ามโหวตให้ผ่านนะถ้าได้แอปเปิลเขียวค่อยโหวตให้ผ่านผมก็เข้าใจว่าแบบนี้เลยเนี่ยนะครับคณะ36ก็น่าจะมีหน้าที่แค่ไหนมีหน้าที่แค่พูดไม่พูดมีหน้าที่เซ็นอย่างเดียวอะไรอย่างนั้นนั่นครับ
1: ซึ่งไปสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์นะฮะคุณตู่คุณอั๋นนะครับเขาโพสต์อย่างนี้ครับเขาบอกวิธีการในการประชุมวินิจฉัยและโพสต์อยู่บน Facebook ของเขาเองนะฮะของอาจารย์สมชัยนะครับบอกว่าข้อมูลเอามาจากรายงานการประชุมครั้งที่12/2569วันพระศุกร์ดีที่12กุมภาพันธ์2569ใช้เวลาประชุมประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับคุณผู้ชมฟังตามผมนะครับโดยการประชุม1ครั้งมันจะมีแพทเทิร์นประมาณนี้นะครับสรุปมาให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆขั้นตอนที่1คณะอนุที่36เขาจะมีทีมเลขาอนุทำงานให้อีกทีคือให้ทีมเลขาอนุเนี่ยสรุปสำนวนแต่ละคดีมาให้โดยเลขาอนุเขาต้องไปอ่านคดียาว 4-10 หน้าสรุปโดยมีพยานบุคคลเส้นทางการเงินพยานวัตถุโพยรูปถ่ายคลิปบันทึกเสียงนี่คือขั้นตอนที่1นะฮะขั้นตอนที่2ครับทีมเลขาอนุก็จะสรุปคดีมาพร้อมกับความเห็นของคณะที่26และความเห็นของเลขาธิการกกต.ส่วนขั้นตอนที่3คืออนุกรรมการมีมติหลังจากฟังการนำเสนอของทีมเลขาอนุฮะงงไหมหมายถึงว่าให้ทีมเลขาไปดูทุกอย่างแล้วสรุปมาแล้วฟังครับฟังอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วมีมติหลังจากฟังคำการนำเสนอของทีมเลขานุนี่คืออาจารย์สมชัยพูดอย่างนี้นะครับมันก็งงฮะเพราะอะไรเพราะทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคุณตู่คุณอั๋นตามที่อาจารย์สมชัยโพสต์นะเกิดขึ้นภายในเวลา2ชั่วโมงครึ่งครับแล้วเขาอ่านสำนวนไปกี่หน้าแล้วครับอาจารย์สมชายเขียนว่า39หน้าครับคดีหัวสวมีตั้ง 90,000 กว่าหน้าไม่ใช่เหรอครับเท่าที่เราติดตามข่าวสารมาเขาทำไปเป็นปี
0: ๆซูเปอร์ AI ยังไม่มีปัญญาประมวลผลได้เร็วขนาดนั้นนะครับ
1: คุณตู่อันนี้คือ standard operating procedure แล้วคือวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
2: ก็ถือว่านานเหมือนกันเพราะเขามีหน้าที่มาทำอะไรป่ะเป่า
1: อุ้ยเป่าอะไรเป่ากาแฟร้อนๆให้เป่าให้เย็นแล้วกิน
2: ไม่ถึงเวลาตำรวจเนี่ยบางพวกเราไปฝากสมัยก่อนตำรวจไปทำตามตรงไปตรงตามกฎหมายนะทำยังไงครับหลุดเป่าทีนี้เอาสมมติถ้าเอาจริงอ่านเนี่ย
1: ครับ
2: อ่านทั้ง 90,000 กว่าหน้าอ่านแล้วมันจะไม่กล้านะอ่านแล้วจะมีความรู้สึกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปฟังทำไมอ่ะอ่านทำไมอ่ะ
1: ฟังเอาสรุปมายังไง
2: ถ้าอ่านกล้าจะไปยกมือไหม เห็นไหมเดี๋ยวต่อมสำนึกส่วนดีมันทำงานเพราะฉะนั้นอย่าเสพส่วนดีมาเข้าใจ
1: ไหมไม่รู้นะอันนี้จริงๆอยากจะถ้ามีโอกาสอยากจะให้ทางคณะอนุที่36อธิบายว่าสิ่งที่อาจารย์สมชัยโพสต์อย่างเงี้ยมันจริงหรือเปล่า
2: ก็นี่ไงอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ชุดที่อำนวยการส่งเอกสารจะอ้อมหรือจะตรงอะไรก็แล้วแต
1: ่
2: คือถ้ากกต.ตั้งหลักตั้งแต่ทีแรกเขาให้สอบหมดวันนี้สถานการณ์อีกอย่างหนึ่งนะทั้ง200คนและที่สำรองคนก็ได้ลุ้นกันทุกรอบทิศทางแต่ก็ชัดเจนว่าไอ้ชุดที่ทำเรื่องนี้ก็มุ่งเฉพาะสายสีน้ำเงินสายเดียวไม่แตะสายสีส้มไม่แตะสายสีแดงและความมึนก็คิดว่าใช้วิธีชุดสี36คอแห้งไปตามๆกันเพราะมีหน้าที่เป่าอะ
1: ถ้าอย่างนี้คุณตู่คุณอั๋นวันที่14กันยายนคิดว่ากกต.จะมีมติออกมาอย่างไรข้อที่1ข้อที่2ทนายอั๋นพูดชัดเจนนะครับถ้าวันที่14กันยายนไม่ส่งฟ้องทั้งหมดหรือส่งแค่บางส่วนหรือไม่ส่งฟ้องเลยเนี่ยโดนทนายอั๋นจะเดินหน้าครับประกาศจุดยืนชัดเจนคือจะไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายในกรอบเวลา5วันทันทีและจะฟ้อง157ด้วยพักสักครู่ครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามในช่วงหน้าครับ

0: ยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
1: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
2: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
3: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
4: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
5: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
7: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
8: กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไปเถียงในช่วงนี้นะฮะอยู่กับทนายอัดนะฮะและคุณตู่จตุพรนะครับเอาอย่างงี้คิดว่าวันที่14ที่จะถึงนี้นะฮะ14กันยายนนะทนายอัดคิดว่ามติจะออกมาหน้าไหนก่อนที่ผมจะถามพี่ตู่เอาคุณอัดก่อน
9: 60 40 60คือไม่ส่งเลย 40% ค้างไว้ก็คือส่ง9คน
8: ไม่ส่งเลยกับส่งบางคน
9: 9คน
8: 9คนด้วย
9: ครับ
8: จะตรงไปเลยส่งแค่9คน
9: ครับ
8: เฮ้ยแค่9คนเองเหรอจาก229นะ
9: ครับ
8: ทำไมเป็น9คนเนี
9: ่ย8บวก1 8คือชุดที่ถูกแจ้งก็กล่าวหาเส้นเงินชัดเจนจากสายเครือข่ายสุราษฎร์ธานีซึ่งประกอบด้วยสวสำรอง2สวตัวจริง2คนนอกนั้นเครือข่ายพรรคการเมือง
8: ครับ
9: บวก1ก็คือไปหยิบเอาอำนาจเจริญ1คนมาใส่8บวก1เป็น9
8: ที่มีเส้นเงินชัดเจนอย่างนี้
9: ชัดเจนใช
8: ่คิดว่าจะเป็นหน้านั้น
9: ครับ
8: เอาละไม่ส่งเลยกับส่งแค่9
9: ไม่ส่งเลยมากกว่า 60% ครับ
8: ส่งทั้งหมดไปไม่ได้
9: ไม่มีทางนี่ไงจะบอกว่าเดี๋ยวแก้ผ้าวิ่งอีกเดี๋ยวเป็นประเด็นอีก ไม่มีทางไม่มีทาง
8: โอเคอย่างนี้ทนายอันให้เคยให้สัมภาษณ์ประกาศจุดยืนชัดเจนบอกว่าหากวันที่14กันยายนมีมติยกคำร้องหรือส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องทั้งหมดนะฮะในฐานะที่เป็นผู้รับมอบอำนาจจากกลุ่มผู้สมัครสวสำรองจะเดินหน้าใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายในกรอบเวลา5วันทันทีควบคู่กับการไปยื่นฟ้องกกต.ต่อศาลฎีกาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในมาตรา157ใช่ไหมฮะฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเอ๊ะตกลงไงฮะมันยังมีช่องอีกเหรอครับ
9: มีนิดนึงนะครับหมายถึงว่ากรณีของผู้มีส่วนได้เสียก็คือสวสำรองเห็นว่ากกต.เนี่ยนะครับมีมติที่ไม่ชอบธรร
8: ม
9: นะครับก็ยังเปิดช่องเล็กๆให้กับทางสวสำรองเนี่ยนะครับไปใช้สิทธิ์ผ่านศาลฎีกาในการพิจารณาว่ากกต.มีมติเช่นนี้นะครับชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
8: ก็คือในนามของสวสำรอง
9: ถูกต้องครับในนามสวสำรอง
8: เพราะที่เราเข้าใจมาตลอดบอกว่าถ้าสมมติกกต.สมมติได้ยกคำร้องปุ๊บมันจบแล้วน
9: ึ
8: กออกไหมฮะก็คือไปต่อไม่ได้แล้วแต่นี่ยังมีช่องไปต่อ
9: ยังมีช่องนิดนึง
8: แล้วสวสำรองนี่เขายินดีที่จะ
9: คือตอนนี้เขาเตรียมร่างคำร้องไว้หมดแล้วนะครับร่างว่างประมาณว่าเป็นกรณีของการอุทธรณ์คำสั่งอะไรเงี้ยนะครับกรณีที่สภกกต.มีมติไม่ส่งเลยนะครับซึ่งก็น่าจะก็ผมเชื่อว่านอกจากตัวผมวันนี้เนี่ยนะครับประกาศชัดเจนเครือข่ายทั่วประเทศไทยน่าจะใช้หลักเกณฑ์หนึ่งมาตรา157กกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในฐานที่เป็นเจ้าพนักงานทั่วประเทศอาจจะมีการไปกล่าวโทษไปแจ้งความดำเนินคดีผมเชื่อนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเหมือนที่คุณทินว่านะครับ
8: แล้วถ้าสมมุติเกิดเขาส่งฟ้องแต่มากกว่า9คนอาจจะส่งฟ้องจำนวนหนึ่งไม่รู้ที่มันเป็นข่าวก่อนหน้านี้ประมาณหลายสิบคนจนถึงประมาณร้อยกว่าคนเนี่ยถ้าส่งฟ้องขนาดนั้นคุณยังจะเดินหน้าไป
9: วันนี้เนี่ยนะครับคนไทยผมเองที่พูดจะพูดในฐานะที่ผมติดตามเรื่องนี้มา2ปีกว่าด้วยงบประมาณของผมเองทุกบาททุกสตางค
8: ์
9: คดีนี้อย่าลืมเด็ดขาดครับนี่เป็นสิ่งการกระทำขึ้นในรูปแบบของขบวนการคำว่าขบวนการก็คือแบ่งหน้าที่การทำมันชัดเจนว่าคนนี้ทำหน้าที่อะไรมีชั้นในชั้นนอกชั้นกลางอะไรต่างๆฉะนั้นเครือข่ายของเขาต้องถูกส่งไปทั้งเครือข่ายไม่ใช่เลือกหยิบออกสำหรับพวก VIP อย่างนั้นไม่ถูกครับ และก็มันมีการเชื่อมโยงถึงว่ามันเป็นขบวนการทั้ง229คนนี่ชอบแล้วแจ้งข้อกล่าวหา229คนความจริงมากกว่านั้นด้วยแต่โอเคละ229คือตัวเลขที่โอเคที่สุดบางคนมีเส้นเงินบางคนมีการใช้โทรศัพท์ร่วมกันมีการสั่งการข้อความไลน์คุยกันมันคอมพิวต์หมดแล้วครับ229คนฉะนั้นเมื่อคุณตัดรู้ไหมครับว่าขั้นตอนแรกเลยเนี่ยของการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองเนี่ยสิ่งแรกที่เขาทำในคดีนี้คืออะไรรู้ไหมครับกกต.ทำหนังสือถามไปยังดีเอสไอว่าสรุปแล้ว1นะพรรคการเมือง2ผู้บริหารพรรคการเมือง3สมาชิกพรรคการเมืองพรรคภูมิใจไทยถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วหรือยังกกต.ถามไปยังดีเอสไอเพื่ออะไรฮะก็ดีเอสไอก็ต้องตอบว่ายังสิเพราะยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็เป็นเหตุให้กกต.เอามติเอาคำตอบหนังสือตอบจากดีเอสไอไปเป็นเหตุในการจะยกคำร้องอันนี้คือสเต็ปแรกนะหัวใจเขาทำอย่างนั้นสเต็ปที่2พอย่ามใจดูแล้ววัดกำลังปูใหญ่เว้ยในประเทศนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยไปและท้ายที่สุดวันนี้บอกเลยว่าน่าจะยกคำร้องหมด
10: อุ้ยคุณตู่มองตรงกันไหมฮะ
11: คืออย่างนี้คือจะไม่ใช่แนวทางทั้ง26 36แต่ผมเชื่อถ้าไม่มีเหตุอะไรเปลี่ยนเสียงน่าจะอยู่ประมาณสัก4ต่อ3ก็มีการกลับไปกลับมากันอยู
10: ่หมายถึงใน7คน
11: ครับ
10: 4ต่อ3
11: 4ต่อ3แต่ว่าก็มีการกลับลังหันกันหนึ่งในนั้นทีนี้เนี่ยนะครับน่าจะ1อย่างไรก็ส่งฟ้องไม่ครบ229อยู่แล้ว
10: อ่ะโอเคนี่เห็นตรงกันว่ายังไง229ไม่มี
11: แต่ว่าตัวเลขผมว่าเกิน100
10: อู้ตรงนี้มา9
11: ครับ
10: เพราะคุณอั๋นบอกว่า9เพราะอะไรเพราะมันมีเส้นชัดเจนส่งแค่9ส่วนคนอื่นๆไม่ชัดเจน
11: คือขณะนี้เนี่ยเขาดักกันหมดเลยนะครับแบบท่านอาจารย์ยุทธพรผมก็บอกไม่ฟ้องเลย
10: อ
11: ันนี้นายกตัวอย่างคุณอันนี่ก็9คนนะครับหลายเครือข่ายบ้างกว่า10คนบ้างอะไรบ้างคือดักหน้าดักหลังนะครับคือหมายความว่าถ้าเอาถ้าผลนะครับของอนุ2ชุดมันไม่หลุดเนี่ยมันเล่นอะไรก็ได้แต่พอเอกสารมันหลุดเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยากมากที่สุดผมเชื่อว่ากกต.แต่ละคนวันนี้ต้องไปหาพระที่วัด
10: ทำไม
11: แล้วก่อนจะลงมติก็ควรจะปรึกษาลูกเมียก็ผมเห็นนะครับอดีตกกต.ไปติดคุกพร้อมกันกับผมอ่ะนะครับผมเจอเขาทุกวัน
10: อ
11: ่ะนะครับเพราะว่าอยู่ในคุกเดียวกันไม่รู้จะไปไหนเนอะว่ายังไงก็ต้องเจอกัน
10: ครับ
11: ผมเองก็เห็นว่านะครับสองคนนู้นน่ะเบามากถ้าเทียบกับเหตุการณ์ณขณะนี้เนี่ยเพราะนี่นะครับไม่ว่าจะประกาศคุณสมบัตินะครับที่เป็นปัญหาผิดกฎหมายเนี่ย 1,767
10: ครับ
11: ซึ่งหลักการมันต้องประกาศก่อนที่จะมีการลงคะแนนแต่นี่มาประกาศหลังจากนั้น2ปีไอ้นั่นก็เหนื่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าวันที่14เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าผลแบบอันเขาว่าเนี่ยหลังจากวันที่14เนี่ยก่อนถึง28เนี่ยวุ่นวายที่สุดคือแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับ 100% ไม่ได้เป็นอำนาจของรัฐบาล
10: ครับ
11: นะครับเป็นอำนาจของกกต.ซึ่งเป็นอำนาจที่เด็ดขาด
10: ครับ
11: นะครับในการที่จะส่งสารผมก็ยังมองว่ามันเป็นแรงกระแทกใหญ่เพราะอย่างที่บอกว่าข้อมูลพอประชาชนได้รับรู้เนี่ยนะครับเป็นร่วมเดือนเนี่ยคลิปเนี่ยแทบจะไม่รู้อยากจะดูอะไรคลิปเยอะไปหมดนะครับจนกระทั่งความเชื่อมันไปแล้วเนี่ยผมว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากที่สุด
10: อ้าวก็ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อเท็จจริงสิฮะ
11: ถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่ยากมันจะต้องไปหาพระทำไมต้องปรึกษาครอบครัวทำไม
10: ถึงหาพระแล้วเหรอ
11: ไม่ผมว่าเขาก็
10: เปรียบช่วยอะไรได้เนี่ย
11: มันก็ต้องเปรียบเลยให้ฟังว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับพกความตึงเครียดทั้งนั้นนะครับผมก็มีพวกที่รู้จักเขาเหล่านี้บ้างเนี่ยนะครับอ้อมกันไปไม่รู้ผมไม่รู้จักตรงอยู่แล้วแต่ผมมีคนที่รู้จักอ้
10: อมเขาเครียดใช่ไหม
11: สติ๊กเกอร์เหมือนหัวจะแตกอ่ะเวลาจะส่งกันเหมือนหัวจะแตกอ่ะ
10: เจ็ดท่านนี่นะฮะ
11: นะครับ
10: กกต.
11: เป็นบางคน
10: เป็น
11: บางคนนะครับเพราะว่ามันเห็นข้อคือข้อเท็จจริงเนี่ยถ้ามันไม่เผยแพร่ในที่สาธารณะเนี่ยทำอะไรก็ได้แต่วันนี้มันเห็นกันไปหมดเลยจะทำยังไงนุ่งผ้าแดงแฝงกระดิ่งปล้นกลางแดดอ่ะจะทำยังไงแต่ว่าผมก็ยังมองว่านะครับกกต.นี่ตัดสินใจเนี่ยนาทีนี้นะ
10: โอเคอ
11: ย่างน้อยเกินร้อย
10: อย่างนี้คุณอันพูดชัดเจนบอกว่าถ้าส่งนะส่งแค่9ก็คือเส้นที่มีเส้นเงินชัดเจนถูกต้องไหมแต่ของคุณตู่เนี่ยร้อยเกินร้อยร้อย
9: คือวันนี้ผมขออนุญาต นะครับถามผมถามใครนักวิชาการนะหรือแม้แต่ไปถามผู้มีอำนาจที่เขากระโดงก็ไม่รู้ตัวเลขแท้จริง ไม่มีทางพอกตัวกกต.ผมเชื่อว่าไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะต้องยังไงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะมีเหตุอาจจะมีแว็บหน้าลูกเมียหรืออาจจะมีสถานการณ์อะไรที่จะท้ายที่สุดผมเชื่อวันนี้ตัวเลขไม่มีใครรู้แน่นอนแต่เป็นการคาดการณ์จาก
10: ผมที่ทำมาคาดการณ์อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับไม่ได้ยืนยันนะฮะแต่แน่นอนล่ะเราวิเคราะห์และคาดการณ
11: ์
10: เป็นการคาดการณ์แต่คุณตู่ร้อยกว่าคนนี่คือใครบ้างอ่ะคือมันตอนนี้มันมีประมาณ91คนที่เป็นฝั่งของนักการเมืองถูกต้องไหมที่เหลือ120กว่าคนเนี่ยมันคือฝั่งของสว.ตกลงไอ้ร้อยกว่านี่มันฝั่งไหนอ่ะฮะ
11: เอาว่านี่ครับ
10: ทั้งสองฝั่งเหรอ
11: เอาว่านะครับคอยดูผลวันที่สี่เกินร้อยยายผมชี้ขนาดนั้นเลย
10: เกินร้อยอ่ะ
11: เกินร้อยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไงว่าแต่ละคนรู้ถึงมาตรา157กันทั้งนั้นและที่สำคัญเนี่ยศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งวินิจฉัยแค่แชทนี่ก็ผิดแล้วนะ
10: ครับครับ
11: นะครับนี่ไม่นับไม่เกี่ยวเส้นทางการเงินไม่ว่าจะโอนตรงไม่โอนตรงหรืออะไรก็ตามหลากหลายเรื่องราวแต่ว่าเอาแค่แชทนะครับหรือว่าการใช้โทรศัพท์ในการต่อรองเนี่ยก็ดูคำวินิจฉัยเนี่ยนี่ก็เพิ่งมีคำวินิจฉัยออกมาเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่าทุกเรื่องนี่มันเหนื่อยทีนี้ว่าถ้าจะส่งทุกสีความจริงไม่เหลือสักคนนะสำรองที่จอก็ไม่เหลือด้วยเอา
10: ทุกสีเลยล่ะ
11: ทุกสีก็กติกาแบบนี้ไม่หัวได้ยังไงไอ้ที่เขียนกติกานี่หัว 100% เพียงแต่ว่าหัวกันแบบไหนมันก็ผิดกันทั้งนั้นน่ะก็คุณมีชัยเขาวางระเบิดเวลากันเอาไว้นะครับแล้วอาจารย์บวรศักดิ์นี่นะครับหายไปนานนึงโผล่มาได้เนี่ยแล้วก็มายำซะเละเนี่ยก็เห็นกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วแต่ตรงไหนโดนตรงนั้นนะเพียงแต่ว่าณขณะนั้นเป็นการปฏิบัติการด้านเดียวถ้ากกต.มันมีสติกันสักหน่อยเนี่ยเขาบอกว่านั้นทำมาให้ครบมันจะได้แก้ไขปัญหาของชาติในคราวเดียวกัน
10: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเอาอินโฟกราฟิกประเมินฉากทัดนิดนึงของกกต.ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับทนายอันคุณตู่ดูไปพร้อมกันนะเมื่อกี้นี้เห็นขึ้นอยู่นี่ประเมินฉากทัดที่จะเกิดขึ้นในวันที่14กันยายนที่เราคาดการณ์นะครับฉากทัดที่1ก็คือส่งศาลฎีกาทั้งหมด229คนซึ่งจะตรงกับคณะอนุที่26ส่วนฉากทัศน์ที่2ก็คือยุติเรื่องทั้งหมดไม่ส่งใครเลยนั่นหมายความว่าอะไรคุณนัน
9: ยก
10: กกต.รับแรงกระแทก
9: ครับ
10: เป็นคนรับจบอ่ะรับจบอ่ะตาม36รับจบส่วนฉากทัศน์ที่3ส่งสารเฉพาะบางคนคุณนันบอกว่าเฉพาะบางคนเนี่ยที่เห็นชัดๆแหละที่คุณอ่านคาดการณ์ว่า9คนเนี่ยชัดน่าจะส่งแค่9คนนี้แต่คุณตู่บอกว่าอาจจะส่ง100มากกว่า100เอาละ
11: เกิน100
10: เกิน100เนี่ยเอาเป็นว่าจะเท่าไหร่อะไรยังไงก็แล้วแต่ผมบอกแล้ววันที่14กันยายนเนี่ยทุกสายตาจับจ้องไปที่กกต.แล้วแหละคราวนี้ถ้ามันเป็นฉากทัศน์ที่2ไม่ส่งใครเลยเนี่ยอันนี้สิครับผมอยากจะให้ทั้งวิเคราะห์หน่อยทั้ง2ท่านวิเคราะห์ทนายอันคิดว่าโอกาสที่ไม่ส่งเลยอ่ะมันมีสูง
9: ที่สุด
10: คราวนี้นั่นหมายความว่าถ้าส่งไม่ส่งเลยเนี่ยกกต.รับจบใช่หรือไม่หมายถึงว่ายอมติดคุกยอมอะไรยอมอามาจบที่ฉันใช่หรือไม
9: ่ใช่ครับ
10: เขาก็มีลูกเมียมีครอบครัวนะแล้วเขาจะไปฝืนความถูกต้องแล้วยอมจบที่ตัวเองนั้นเลยเหรอ
9: วันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจากวันนี้จนถึงวันที่14เนี่ยนะครับเขาคงไม่ได้คิดถึงคนไทยไม่ได้คิดถึงกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการให้ได้มาซึ่งเขามีหน้าที่โดยตรงคือการจัดการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมคงไม่ได้คิดพวกนั้นคิดว่าไอ้สิ่งที่เขาได้รับมาแล้วกับสิ่งที่เขาจะเจอในอนาคตเวทน้ำหนักกันเท่านั้นเองครับคือจะมาจุดแบบนี้จะมาจุดที่เราต้องมาถกเถียงมาพูดคุยกันเนี่ยคิดว่าเขาไม่ได้อะไรมาก่อนล่ะครับไม่ได้ผลประโยชน์มาก่อนล่ะครับต่อให้คุณบางคนไม่ได้จบกฎหมายนะครับคุณเป็นแค่การระดับสูงมาเนี่ยนะโดยเฉพาะท่านประธานเป็นหัวหน้าคณะในศาลฎีกาอย่างเงี้ยท่านจะไม่รู้ล่ะครับท่านรู้มากกว่าผมอีกไม่รู้กี่เท่ามันคืออะไรที่แรงเป็นเหตุจูงใจที่จะทำให้พวกท่านไม่ดูแบบตรงไปตรงมาล่ะก็คนไทยก็มีสิทธิ์มองว่าคุณได้รับผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่อย่างไร
10: ตั้งเป็นคำถาม
9: ตั้งเป็นคำถามไอ้ส่วนนั้นแหละครับจะมาเวทกับไอ้สิ่งที่คุณจะต้องเจออยู่แล้วอะนั่นก็คือเขาเรียกอะไรนะครับไอ้เนี่ยนะครับลาดยาวคอมเพกอะที่คุณต้องเข้าไปอยู
10: ่อ
9: ะเวทกันแค่นั้นเองว่าเอายังไงจะเดินหน้าถอยหลัง
10: คุณตู่คิดยังไงในประเด็นนี้ที่ผมถามก็คือว่ากกต.ยอมฮาราคิรียอมรับจบคนเดียวเป็นไปได้ไหม
11: ยากคือแต่ละคนที่มาเราอาจจะพูดเรื่องที่มากันนะแต่ว่าทุกคนก็มีชีวิตในวันข้างหน้าเพราะว่าในแต่ละเรื่องนี่มันมากผมดูเวลาคนที่มันดิ้นนะ ก็คือคนที่ไม่คิดไม่ขวัญว่าเขาจะต้องดิ้นรนขนาดนั้นเพราะว่าเขาย่อมที่จะรู้ดีที่สุดว่าทำอะไรเอาไว้บ้างพอมาถึงหน้าขนาดนี้เนี่ยเอาประธานกกต.เขาเป็นศาลมาเขาย่อมรู้ที่สุดและผมก็เชื่อว่าเสียงประธานกกต.เนี่ยในความเชื่อผมเนี่ยนะผมว่าเขาต้องยึดหลักเพราะเขารู้เนี่ยเขาเคยตัดสินคนมามากมายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขาไม่รู้ว่าเขาควรจะตัดสินอย่างไรส่วนนี้นะครับความสัมพันธ์ที่มาอะไรก็ตามนั้นถ้าปลายทางว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยและถ้าโหวตเป็นรายคนนะต้องไม่ลืมนะนับเป็นกรรมแล้วจะวุ่นนะผมจะบอกให
10: ้
11: นับเป็นกรรมแบบขึ้นศาลอาญาทุจริตทั่วไปอ่ะ
10: ยาวเลยเนี่ย
11: ยาวดินะครับขนาดว่าชุดก่อนหน้านี้ที่โดนนะ2ปีเนี่ยเต็มแม็กกว่าจะได้รับการพักโทษนะครับถือไม้เท้ากันทั้งนั้นอ
10: ่
11: ะผมก็ยังมองว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาคือเกมเนี่ยมันเดินผิดพลาดมาตามลำดับแต่ว่าไปมันไปใช้ชุด36เปลี่ยนเนี่ยนะครับมันรับฟังไม่ได
10: ้
11: นะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงยิ่งอาจารย์สมชัยนำมาเปิดมันก็เห็นอยู่แล้วว่านี่นะครับว่าการทำหน้าที่ระหว่างชุดที่26โดยข้อมูลชั้นต้น DSI ทำนั้นเนี่ยนะครับกับชุดที่36เนี่ย
10: ม
11: ันหักล้างกันไม่ได
10: ้
11: นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเชื่อผมเถอะว่าถึงที่สุดแต่ละคนก็รักตัวกลัวตายไอการที่จะพลีชีพให้กับใครในโลกนี้มีไม่เพียงไม่กี่คนหรอกที่ยืนไปรับกระสุนหรือจะไปแลกชีวิตแทนอะไรกันได้บางคนนี่นะครับเติบโตมาถึงขนาดนี้ผ่านข้าราชการจุดสูงสุดในชีวิตมาแล้วเนี่ยเขาย่อมที่จะต้องคิดอ่านถึงอนาคตอย่างที่ผมบอกว่างานนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องปรึกษาผู้รู้หรอกปรึกษาลูกเมียก็พอว่าจะต้องไปไกลกันนะ
10: ก็ไม่รู้นะฮะวันที่14จะออกมาหน้าตาอย่างไรคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆมีท่านหนึ่งพูดคำนี้ออกมาก็สะอึกนิดนึงนะครับลูกไอ้ขี้คุกด้วยความเคารพนะฮะท่านรุตพลซัดเดือดซัดใครล่ะครับคนที่นั่งข้างๆผมฮะทนายอั๋นจริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของหัวสวแต่มันมาจากเรื่องของเขากระโดงครับคุณผู้ชมเล่าสั้นๆจริงๆเรื่องนี้มาผ่านมาหลายวันแล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาให้สัมภาษณ์นะครับโดยกล่าวถึงคำพูดติดปากของทนายอั๋นที่มักจะใช้คำว่าไอ้หอกหักโดยระบุว่าเป็นการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพและเกรงว่าเยาวชนจะเอาเยี่ยงอย่างปรากฏว่ามีคำนี้หลุดออกมาไอ้ลูกขี้คุกเอ้าเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

คู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนโดยการสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐานพิถีพิถันในทุกขั้นตอนผ้าคละลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครสนใจสินค้าสั่งซื้อ

0: ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ใครส่งให้ถึงมือ
1: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
2: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
3: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
2: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
1: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
2: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
1: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
4: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
1: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยอธิบดี DSI สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่2นายที่ถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับกุมอดีตผู้สมัครส.ส.ที่เรียกรับเงินช่วยเหลือทุจริตสอบท้องถิ่นรวมทั้งอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลว่ายังมีเจ้าหน้าที่รายอื่นเกี่ยวข้องหรือไม
6: ่แดงใบเล่ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา20:30
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
8: กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถงไม่เถียงฮะคุณตู่จตุพรนะฮะทนายอั๋นนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้อย่างที่ผมกล่าวไปเรื่องนี้ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะอัปเดตกับทนายอั๋นเพราะทนายอั๋นไม่ได้มารายการก่อนหน้านี้วันนี้มาแล้วก็จะพูดคุยกันนิดนึงนะครับต้องขออนุญาตทนายอั๋นนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หลายคนก็บอกโอ้โหท่านรัฐมนตรีไม่น่าจะใช้ถ้อยคำแบบนี้นะไปเรียกลูกไอ้ขี้คุกได้อย่างไรอ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนครับ
9: โดยส่วนตัวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้านานแล้วนะนานตั้งแต่ผมเป็นรับราชการแล้วก็เคยจับทางพ่อของท่านนายอั๋นนะครับกับเพื่อนครูด้วยกันนะครับในเรื่องของการจำหน่ายยาเสพติดนะครับตั้งแต่ปี41แล้วก็ทราบว่าโดนจับอีกคดีนึงนะครับอีกพื้นที่อื่นนะครับศาลตัดสินตลอดชีวิตหรือยังไงนะครับผมทางผมเนี่ยจับแต่พ่อนะครับส่วนแม่เนี่ยถูกจับในพื้นที่อื่นนะครับตัดสิน25ปีหรือไงนะอันนี้เป็นการแบบการตามหน้าที่นะครับไม่มีเรื่องส่วนตัวเลยนะผมก็ยืนยันถ้ามาเรื่องแรกกับทางผมก็ดำเนินการให้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของทางกระทรวงที่ต้องดำเนินการนะครับแต่ว่าเขาไปยื่นตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยไปยื่นที่ DSI นะครับแล้วก็มีการพูดกัญชาซึ่งผมว่ามันถือว่าไม่เหมาะไม่สมนะครับจะต้องพูดถึงใครก็ต้องมีแฮชแท็กไอ้หอกหักอะไรเงี้ยขออนุญาตนะผมว่าไม่สุภาพนะครับถ้ากระทั่งผมเองนะก็พูดไอ้หอกหักเลยผมไม่ถูกต้องผมยกตัวอย่างว่าถ้าเนี่ยถ้าต่อไปเนี่ยถ้าทนายอั๋นทำอะไรเนี่ยแล้วมีคนมาสมมตินะมาแฮชแท็กทนายอั๋นลูกไอ้ขี้คุกเงี้ยผมว่าเขาก็ไม่สบายใจถูกต้องไหมฮะซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะที่ผมพูดเนี่ยแต่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเกรงว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนนะโดยส่วนตัว
8: สิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คือสิ่งที่ทนายอั๋นทำเดินหน้าเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องไหมครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณวันนี้นะฮะแต่ว่าคำพูดนี้ทนายอั๋นผมได้ข่าวคุณเดินหน้าฟ้องตกลงไงฮะในประเด็นนี
10: ้ฟ้องครับแล้วก็ศาลรับฟ้องในชั้นผ่านชั้นตรวจฟ้องเรียบร้อยผ่านกระบวนการที่มีประกาศคำแนะนำของประธานศาลฎีกาบอกว่าถ้าประชาชนฟ้องกันเองแบบที่ผมฟ้องเนี่ยนะครับจะต้องมีกระบวนการในการกันกองฟ้องก่อนซึ่งก็เป็นเหตุให้ศาลไม่รับฟ้องเยอะมากหลายเปอร์เซ็นต์อาจจะมากกว่าครึ่งโดยซ้ำไปแต่ผ่านกระบวนการขั้นตอนนั้นมาแล้วนั่นหมายก็ว่าวันที่30พฤศจิกายนช่วงเช้าศาลอาญาเนี่ยเขาต้องหาทนายความมาซักค้านผม

0: ข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อย
1: อันนี้ทนายอันฟ้องตรง
0: ฟ้องเองเป็นทนายความให้กับตัวเองด้วย
2: ก็อยู่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
0: ครับ
2: โอเค
0: คือวันนี้เนี่ย

0: ือผมก็คือไม่รู้จะพูดคำไหนเอาละวันนี้แกออกมาแถลงทำนองบอกว่าดีแล้วที่ผมไปฟ้องจะได้เอาข้อมูลมาว่ากันในศาลโทษนะครับข้อมูลอะไรดูคดีของคุณเสรีพิสุทธิ์ที่คุณเนวินไปฟ้องมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคดีนั้นกรณีของคุณเนวินไปบอกว่าเขาคุณเสรีพิสุทธิ์ไปบอกคุณเนวินโกงที่อะไรลักษณะทำนองอย่างนั้นแล้วคุณเสรีพิสุทธิ์บอกไม่เป็นไรฟ้องมาเดี๋ยวเอาข้อมูลในส่วนของคดีเขากระโดงมากลางว่ากันในศาลแต่วันนี้เนี่ยผมฟ้องคุณก็บอกดีแล้วจะเอาข้อมูลเนี่ยไปว่ากันในศาลข้อมูลอะไรฮะข้อมูลอะไรก็คลิปมันก็โทษนะในคำฟ้องผมก็ถอดมาจากคลิปเต็มนั่นแหละนะยังไงเสียเนี่ยผมไม่มีคือจะได้รู้จักคำว่าทนายอันบุรีรัมย์นะครับผมก็เป็นเพียงทนายความบ้านนอกตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่คนอย่างผมไม่เคยสูเอียไม่เคยนะครับยอมจูบปากกับใครนะโดยเฉพาะเครือข่ายพวกคุณเจอกันในกระบวนการยุติธรรม
1: ครับซึ่งวิวาทะนี้นะครับคุณพินิจอินทรสมบัตินะฮะท่านเป็นอดีตส.ส.พัทลุงออกมาโพสต์ Facebook แสดงความคิดเห็นแบบดุเดือดเลยนะคุณตู่ครับตำหนิบอกว่ารัฐมนตรีมีพฤติกรรมที่ไม่บรรลุนิติภาวะทนายอันเป็นเพียงประชาชนคนธรรมดาที่กล้าลุกขึ้นมาตรวจสอบอำนาจรัฐซึ่งหาได้ยากยิ่งในสังคมปัจจุบันนะฮะคุณนิพิษพูดอย่างนี้แต่รัฐมนตรีแทนที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงกลับใช้ถ้อยคำด้อยค่าและทำลายผู้ตรวจสอบพร้อมทิ้งท้ายข้อความสะท้อนความรู้สึกว่าสะอิดสะเอียนตอนนี้แน่นอนที่ทนายอันบอกกับฟ้องไปแล้วนะครับในความผิดฐานหมิ่นประมาทใช่ไหมหม
0: ิ
1: ่นประมาทโดยการโฆษณาเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่30พฤศจิกายนนะครับคุณตู่มองประเด็นนี้ยังไงครับจริงๆสังคมเขาตั้งคำถามเรื่องนี้มากเลยนะฮะเลยหยิบมาพูดคุยก
2: ัน ก็ถือว่าความจริงนะครับอันเขาน่าจะดีใจเพราะถือว่าเป็นการถูกยกฐานะยกระดับว่าเป็นคู่ประกบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและต่อไปก็จะต้องถูกประกบเรียงกันตามลำดับเพราะฉะนั้นนะครับพอมันเกิดเรื่องเนี่ยน้อยคนนักที่กรรมการสิทธิ์จะโดดขึ้นมาปกป้องนะแล้วก็สิ่งที่กรรมการสิทธิ์เขาให้เหตุผลนั่นจะเป็นสาระที่สำคัญมากที่สุดคือการเมืองณขนาดนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่านะครับแต่ละฝ่ายก็ต้องใช้สติสัมปชัญญะในการอธิบายความในแต่ละเรื่องนะครับเพราะว่าในบางเรื่องเนี่ยความเป็นจริงตำแหน่งก็ค้ำคอเหมือนกันแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังแต่ในความเห็นผมเนี่ยนะครับอันเขาก็เริ่มเติบโตกันตามลำดับนะครับก็คือหมายความว่าก็ถูกยกฐานะให้กลายมาเป็นคู่ต่อสู้นะครับบัดนี้ก็ชัดเจนนะครับระหว่างรัฐมนตรียุติธรรมกับทนายอันก็เป็นคู
1: ่
2: นะครับ
1: คู่ใหม
2: ่เป็นคู่ใหม
1: ่
2: ความเป็นจริงผมวันก่อนพูดในบางรายการกับอันก็บอกคำว่าไอ้หอกหักคำโบราณนะเป็นคำสบถนะครับไม่มีใครเรียกว่าคุณหอกก็ไอ้หอกกันทั้งนั้นคือมันเป็นคำสบถอ่ะมันไม่ใช่เป็นคำใหม
1: ่
2: นะครับเพียงแต่ว่าเอาเถอะแต่ผมถือว่ารัฐมนตรีนั้นเนี่ยตัดสินใจไปเร็วที่ออกมาพูดเรื่องแบบนี
1: ้โอเคอ่ะคุณผู้ชมครับสแกน QR code ให้ผมหน่อยฮะตรงหน้าจอครับเดี๋ยวเราไปออนไลน์กันนะฮะ YouTube ใน Terror Digital Facebook คือถกไม่เถียงเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์นะครับยังมีประเด็นคุณสุประชัยใจสมุทรนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยออกมาโพสต์นะฮะโต้กลับที่มีการปล่อยเอกสารของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับคุณผู้ชมโต้กลับอย่างไรนี่เดี๋ยวมาว่ากันในออนไลน์รวมถึง Data Center ผมอยากคุยเรื่องนี้เหลือเกินแต่ไม่รู้คุณผู้ชมอยากจะฟังหรือเปล่าถ้าอยากฟังคอมเมนต์เข้ามานะฮะ Data Center ตอนนี้อาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาของประเทศไทยนะฮะที่พระราม9กับรามคำแหงนะฮะคุณผู้ชมเรื่องใหญ่ของประเทศครับต่อกันในออนไลน์ครับขอบคุณทั้ง2ท่านทางทีวีก่อนครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เจอกันในออนไลน์ชมไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: ำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
0: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัส

0: วิน
1: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
2: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่2กันยายน2569ค่ะ
3: เราก็ไม่ปล่อยสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับก่อนหน้านี้กองทัพชี้แจงแล้วไม่มีพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาเข้ามาขายของที่ช่องจอบนะครับแต่ชาวบ้านหลายคนบอกก็ยังสงสัยอยู่ดีถูกไหมครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาเข้ามาขายของกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้จะมีชาวกัมพูชาชาวบ้านบอกว่าสงสัยจะเป็นชาวกัมพูชาลักลอบเข้ามาเปิดขายของในพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์แถมพ่อค้าชาวกัมพูชาบางรายบอกว่าด่านปิดก็นั่งเครื่องบินเข้ามาก่อนจะมีการต่อรถมายังตลาดชายแดนส่วนใครไม่มีหนังสือเดินทางก็มีการจ่ายเงินเพื่อให้อยู่ในพื้นที่อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับ
4: เรื่องนี้ก็ทำให้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาออกมาเตือนอย่าเชื่อทุกอย่างในโซเชียลชาวกัมพูชาที่อยู่ในไทยใช่ว่าจะผิดกฎหมายทุกคนก็ต้องดูประเภทวีซ่าและสิทธิ์ในการทำงานให้ชัดเจนยืนยันว่าทหารในพื้นที่ตรวจสอบแล้วไม่มีชาวกัมพูชาลักลอบเข้ามาขายของในตลาดทหารยังตรึงกำลังเข้มงวดและไม่มีการรับสินบนในเรื่องการผ่านแดนเด็ดขาดค่ะ
3: เอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับวันที่7กันยายนนี้ทางกองทัพ บอกว่าถ้าให้ทุกคนสบายใจเดี๋ยวจะพาสื่อมวลชนของไทยและต่างประเทศประมาณ100ชีวิตลงพื้นที่ที่ด่านช่องจอมเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงขอให้ระมัดระวังเรื่องของข่าวสารจากอินฟลูเอนเซอร์นอกพื้นที่ที่มีการคาดเดาข้อสรุปไปเองจนบั่นทอนกำลังใจของทหารผู้ปฏิบัติงานย้ำนะครับนโยบายรัฐบาลชัดเจนว่ายังไม่มีการเปิดด่านและกองทัพมีความพร้อมและมีแผนเผชิญเหตุในการปกป้องประเทศอย่างเต็มที่นะครับ
4: คุณผู้ชมคะมากันที่กลุ่ม BJC Big C นะคะที่มุ่งมั่นเคียงข้างผู้บริโภคและผู้ประกอบการไทยเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมค้าปลีกอย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานค่ะ
1: กลุ่ม BJC Big C ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเผยภาพรวมการดำเนินธุรกิจช่วงครึ่งปีแรกเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจพร้อมมุ่งเน้นนโยบายการบริหารงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนกับการก้าวเข้าสู่ปีที่145ในปี2570
5: ภาพรวมของธุรกิจเราก็อาจจะเน้นเรื่องของการทำ cost optimization ต่างๆค่ะเพื่อให้ภาพรวมของกำไรยังเติบโตแล้วก็ยังมุ่งมั่นตั้งใจค่ะดูแลตลาดไทยให้เติบโตไปกับตามศักยภาพนะคะ
6: คือเราเป็นฟู้ดเดสทิเนชันนะครับครัวเรือนที่เราเสิร์ฟอยู่22ล้านสมาชิกที่เราดูแลอยู่เนี่ยคือเราดูแลเรื่องความกินดีอยู่ดีนะครับในราคาที่คุ้มค่าให้กับลูกค้าของเรา Big C เนี่ยได้นำสินค้าต่างประเทศสินค้าดีเข้ามาเยอะมากเครื่องดื่มก็ครบครันในราคาคุ้มค่าแล้วก็เราได้รับการตอบรับที่ดีมากทีเดียวก็จะเข้าไปใกล้บ้านคุณละไม่ว่าจะเป็นให้ร้านอาหารได้เอาไปดำเนินการเพื่อสร้างรายได้ให้เขาหรือว่าคนบริโภคใน
1: ปัจจุบัน BJC Big C ยังเดินหน้าขยายธุรกิจและพัฒนาระบบอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมค้าปลีกทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคพร้อมร่วมเป็นกำลังใจสำคัญในการช่วยผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง
3: ดูความคืบหน้านะครับเรื่องของข้อพิพาทวัดป่าอดุลยารามนะครับเหลือเวลาประมาณ2อาทิตย์ป้าดาเนี่ยต้องเข้าพบตำรวจตามหมายเรียกรอบ2ตำรวจบอกถ้าไม่ไปรอบนี้รอหมายจับซึ่งล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของป้าดาเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
7: Number one brand Thailand. Like the soy, อร่อยคุ้มค่า. It's real.
8: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
9: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วย
8: นี่เลยดาวนี่ลักซ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่า
9: ใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
10: ดาวนี่ลักซ
11: ์สู้ฝ่าแดด
0: ใสริ้วรอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
10: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
11: ้แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow

0: ื่อออกทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
2: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น Big Mountain Village ใหม่ใหม่โหนี่ก็ใหม่ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย3 Pepsi Present Big Mountain Village โหยแล้วก็ใหม
3: ่ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Oceanด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์

0: เธอถามหน่อยดิ
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุกไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุ
2: ตสึมั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
3: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
6: ค่า forecast พร้อมใช้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด
7: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: กลับมาตามเรื่องของคดีพิพาทวัดป่าอดุญญารามนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของป้าดาที่มีการไปบุกรุกปิดพื้นที่วัดก่อนหน้านี้
9: ซึ่งต้องบอกว่ามีเวลา2สัปดาห์ป้าดาเนี่ยจะต้องไปพบตำรวจแล้วนะครับ
8: รอบนี้เจ้าตัวบอกจะไปนะแต่ว่าล่าสุดเลยทางฝั่งท่านเจ้าอาวาสเองก็เดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ประเด็นเรื่องของการบุกรุกที่ดินวัดด้วยนะคะเอาล่าสุดนะท่านเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามและลูกศิษย์นะคะไปด้วยรถ2แถวนะคะไปหาตำรวจให้ปากคำเพิ่มเติมกรณีป้าดาและพวกปิดทางเข้าออกวัดเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีทนายความไปด้วยค่ะให้คำแนะนำด้านกฎหมายซึ่งทนายความบอกว่าวันนี้เจ้าอาวาสมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่มาของวัดและวันเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นบ้างมีใครเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะโดยตำรวจจะสอบปากคำพยานแวดล้อมรวบรวมหลักฐานประกอบสำนวนคดีบุกรุกนะคะ
9: ซึ่งตำรวจมีการส่งหมายเรียกครั้งที่2ให้ป้าดาเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับมีทนายความฝั่งของป้าดาติดต่อกับพนักงานสอบสวนแล้ว

0: แต่ก็ยังไม่ทราบกำหนดว่าป้าดาเนี่ยจะเข้าไปพบวันไหนครับ
1: ตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องที่เห็นเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุมีอะไรบ้างใครเกี่ยวข้องยังไงบ้างประมาณนี้นะครับหลวงพ่อรู้เห็นอะไรบ้างประมาณนี้นะครับเห็นว่ามีทนายติดต่อเข้ามานะครับอันนี้ผมยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะนัดกันวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาให้ปากคำ
0: คือป้าดาเนี่ยต้องเข้าพบกับตำรวจก่อนวันที่18กันยานะครับไม่งั้นจะโดนหมายจับนักข่าวถามป้าดาเหมือนกันนะป้าบอกว่าไปแต่ตอนนี้ยังไม่บอกว่าไปวันไหนนะครับ
2: ค่ะอ้าวส่วนนายวรเดชช่างบุอดีตที่ปรึกษาของทางทายาทที่ประกาศจะไม่เข้าไปขอขมาเจ้าอาวาสนะคะทนายอนันชัยแจ้งว่าเดี๋ยวรอให้ครบ7วันก่อนก็ตรงกับเสาร์นี้นะคะถ้าไม่มาเนี่ยเดี๋ยวก็จะดำเนินการต่อไปค่ะ
0: กำลังสนุกสลับอารมณ์ไปดูแดงใบเล่ดีกว่าอ่ะเชิญวรภาได้เลยครับ
3: ขอบคุณนะคะแดงขอบคุณพี่ๆค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณผู้ชมซีรีส์แดงใบเล่เดียจะใช้คำนี้เลยนะโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆคือตอนนี้เข้มข้นมากเพราะถึงแม้ว่าแดงเนี่ยเขาจะเลิกเป็นนักเลงแล้วก็พาแม่โฉมไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่ต่างจังหวัดคือเขาตั้งใจแบบนั้นแต่เส้นทางชีวิตของแดงไม่ได้เป็นแบบที่ตั้งใจเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใน2ตอนสุดท้ายนี้คุณผู้ชมเดียขอย้ำว่าคุณไม่ควรพลาดจริงๆนะเพราะว่าไอ้เรื่องความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนแล้วก็การหักหลังในกลุ่มแก๊งนักเลงเนี่ยมันจะรุนแรงมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่จุดจบที่ชี้ชะตาชีวิตของทุกตัวละครอะก่อนที่จะได้รับชมกันในวันนี้นะคะทั้งแดงปุ๊แหลมสิงแล้วก็เดชาเขาเลยขอมาเป็นตัวแทนค่ะสปอยความเข้มข้นพร้อมขอบคุณแฟนๆที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีตั้งแต่ EP แรกค่ะ
4: อยากจะขอขอบคุณทุกๆการตอบรับทุกๆความมีน้ำใจ
5: พอผลงานที่เราพยายามทำออกมาเนี่ยแล้วทำออกมาแล้วคนดูชอบก็ขอบคุณมากครับที่ทุกคนชอบครับ
6: ถ้าทุกคนได้ดูจนจบอ่ะจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงได้รีบูทแดงใบเล่เวอร์ชันนี้ขึ้นมาพร้อมกับชีวิตของทุกตัวละครทุกคนจะเข้าใจเลยว่าทำไมเราถึงหยิบสิ่งนี้ขึ้นมาตีความใหม่อีกครั้งนึง2ตอนสุดท้ายเนี่ยนอกจากความเข้มข้นแล้วเนี่ยมันจะหักหลบหักเลี้ยวจนคุณเดาตอนจบไม่ถูกแน่อะไรที่คุณคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะช่องวางเขาจะหักไปทางขวาแต่เมื่อคุณคิดว่ามันไปทางซ้ายอ่ะช่องวางเขาจะพาขึ้นฟ้าเลยครับ
7: ก็อย่าไว้ใจช่องวางมันไม่ได้เดาง่ายขนาดนั้นแล้วก็อย่าคิดว่าทุกอย่างจะไปตามล็อกยอดนิยมมันมีอะไรมากกว่านั้นครับ
3: มันยิ่งไม่สบายใจกว่าเดิมอีกค่ะหลังจากฟังหนุ่มๆพูดนะคะคุณผู้ชมเอางี้มิตรภาพศักดิ์ศรีความรักโอ้โหและเส้นทางชีวิตของทุกคนกำลังมาถึงจุดที่ชี้ชะตาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรอติดตามซีรีส์แดงใบเล่ได้คืนนี้นะคะเวลา 20:30 ทางหน้าจอช่องวัน31และสามารถดูออนไลน์ได้แบบยาวๆทางแอปวันดีถูกไหมคะพี่
0: ๆครับเดียครับเพราะว่าแดงใบเล่เดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายเหลืออีกเพียง2 EP จากทั้งหมด8 EP นะครับเรื่องราวเดินทางมาถึงช่วงที่ทุกคนต้องดูการตัดสินใจของแดงนะครับกำลังจะพาเขาไปสู่ปลายทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ยังยิ่งดูเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าเราอาจจะได้เห็นแดงไม่ได้มีแค่ด้านของนักเลงแต่เขาคือผู้ชายคนหนึ่งที่มีทั้งความรักของลูกที่มีต่อครอบครัวความรักในฐานะคนรักความผูกพันกับเพื่อนและความรู้สึกที่มีต่อคนรอบข้างและทุกความสัมพันธ์เหล่านี้แหละครับล้วนมีส่วนกำหนดว่าเขาจะเลือกเดินไปในทิศทางไหน
2: ลองมาทำความรู้จักแดงใบเล่ในมุมของความเป็นมนุษย์มากกว่าชื่อที่เคยได้ยินและตามดูให้ถึงบทสรุปว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะคะกับ2 EP สุดท้ายที่พลาดไม่ได้รับชมย้อนหลังกันได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะหรือว่าเปิดแอปวันดีแล้วก็ดูรวดเดียวไปพร้อมกันตั้งแต่ EP แรกได้เลยค่ะ
0: สำหรับลูกค้า AS ก็ห้ามพลาดนะครับเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำนะครับพิเศษสำหรับลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้สมัครเลยนะครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกห้ามพลาดเลยครับ
2: คุณผู้ชมคะกลายเป็นประเด็นร้อนมากที่ทำเอาช็อกกันทั้งสังคมมหากาพย์คดีคุณแตงโมนิดาผ่านมา4ปีวันนี้อาจารย์ปานเทพจะพลิกคดีอีกครั้งได้สำเร็จหรือไม่กับการเปิดตัวพยานใหม่นางเอกสาวขวัญอุษามณีค่ะที่มีภาพของเธอปรากฏอยู่บนเรืออีกลำในวันเดียวกันแล้วอาจารย์ปานเทพบอกคุณกระติกนำภาพนี้ไปใช้แอบอ้างในสำนวนคดีด้วยนะคะและแน่นอนสังคมก็ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมเพิ่งโผล่มาตอนนี้มีคำชี้แจงด้วยเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ

0: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดนนอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
2: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้ Give me more

0: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆอ่ะ
1: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งคาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
0: ถึงรสหมูเต็ม
1: ๆเช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
2: ่นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
3: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
4: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
5: ไม่ทันแล้วค่ะ
3: ต้องกินตั้งแต่เกิด
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: แม่กำลังกลับนะ
9: ลืมล้างจานให้แม
8: ่
10: ใช้นี
11: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
12: กลับมาแล้ว
13: ล้างเก่งมาก
11: สันไลเลมอนสูตรใหม
14: ่ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตรา
0: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
3: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวคืนนี้
4: ช่วงเวลาที่บอกว่าอยู่กับลูกๆ
5: ค่ะ
4: ก็ใช้เวลานั้นไปหาผู้หญิงแต่ละคนมีบางวันเขาไปเจอผู้หญิงพร้อมกัน 3-4 คน
3: คืนนี้ 5 ทุ่มทางช่องวัน 31
6: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQUST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองHiQUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S Cool
7: ป้าเขาจะมา
8: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
9: ไม่มี
6: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
10: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Skynani S2N FanCon คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert
12: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
13: เรื่องของคุณแตงโมกันบ้างนะครับเสียชีวิตไป4ปีแต่ปรากฏว่าวันนี้กลายเป็นข่าวใหญ่นะครับแม่ของคุณแตงโมและอาจารย์ปานเทพไปที่นนทบุรีนะครับแจ้งความเอา

0: ผิดกับกติกข้อหาก็คือว่ามีการนำภาพเนี่ยไปบิดเบือนนะครับหลักฐานต่างๆเนี่ยมีการเปิดเผยเข้ามาแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตกันเยอะเหมือนกันไล่เรียงแบบนี้คุณผู้ชมครับคุณแม่ก็คือคุณแม่พนิดาเนี่ยแม่ของแตงโมพร้อมกับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินไปแจ้งความเอาผิดกติกในข้อหานำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนคดีแตงโมนะครับวันนี้มีพยานคนสำคัญก็คือดาราสาวขวัญอุษามณีนะครับมาเป็นพยานด้วยหลังถูกแอบอ้างนำภาพไปใช้ในสำนวนอาจารย์ปานเทพระบุนะครับว่าหลักฐานที่สำคัญนี้จะไม่ถูกเปิดเผยออกมาเลยหากไม่มีการนำรูปภาพขวัญอุษามณีที่อยู่บนหัวเรือไปใช้ในสำนวนคดีโดยอ้างว่าเป็นแตงโมกับกระติกอยู่บริเวณหัวเรือแต่เมื่อตรวจสอบว่าไม่ใช่ความจริงภาพนี้ถูกถ่ายโดยน้องชายของคุณดาด้าพยานคนสำคัญซึ่งคุณดาด้าเนี่ยได้นำภาพนี้ไปโพสต์ในโซเชียลเราจะเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูยืนอยู่บนหัวเรือคนนั้นก็คือคนนี้ครับคุณผู้ชมซ้ายมือที่ดูขวัญอุษามณีนะครับอาจารย์ปานเทพระบุว่ากระติกนำภาพนี้ไปใช้อ้างในสำนวนทั้งที่ความเป็นจริงเรือของแตงโมกับกระติกยังแล่นมาไม่ถึงจุดที่ถ่ายภาพเพราะเพิ่งจะออกจากร้านอาหารครัวตนิดได้ไม่นานจึงยืนยันได้ชัดเจนว่าเป็นเรือคนละลำกันนะครับ
1: ค่ะเอาส่วนประเด็นที่ว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าคนที่อยู่บนหัวเรือคือคุณขวัญอุษามณี
0: ครับอ
1: าจารย์ปานเทพบอกว่ามีพลเมืองดีค่ะเคยเห็นรูปถ่ายในสตอรี่ Instagram ของขวัญว่ามีการถ่ายภาพชุดสีชมพูอยู่บนเรือเอาไว้ก็เลยโทรศัพท์ไปถามซึ่งขวัญเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าเป็นภาพของตัวเองที่ยืนอยู่บนหัวเรือและถูกถ่ายในปีเดียวกันนั้นจริงแม้จะเป็นการลงเรือวันเดียวกันไปแถวสะพานพระราม8เหมือนกันแต่ก็เป็นเรือคนละลำไปกันคนละกลุ่มเดินทางมาคนละเวลาชัดเจนพิรุธข้อแรกก็คือมีการอ้างนะว่าคุณกระติกเอาภาพเรือของคุณขวัญของจริงซึ่งถ่ายนะคะตอน 2:32 ไปสวมรอยวาดถ่ายในช่วง 3:00 กว่าๆและบอกเป็นเรือลำที่แตงโมกับกระติกนั่งอยู่ด้วยกันโดยอ้างว่ากระติกนั่งอยู่หัวเรือมีแตงโมเป็นคนถ่ายภาพให้แล้วก็สร้างหลักฐานเพื่อให้เชื่อว่าคุณแตงโมเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้น
0: 2คุณผู้ชมครับมีการตั้งข้อสังเกตก็คือมีการตัดต่อซ้อนภาพภาพถ่ายชุดเวลา 3:57 ในมือถือของกระติกเดิมมี4ภาพแต่ถูกนำเสนอเข้าสำนวนเพียง1ภาพผลการตรวจสอบทางเทคนิคพบว่าเป็นการตัดต่อซ้อนภาพมีการลบภาพเดิมในเครื่องแล้วก็นำภาพจากภายนอกมาถมดำแล้วนำไฟล์ภาพที่ตัดต่อเป็นกระติกกับแตงโมใส่กลับเข้าไปในเครื่องภายหลังเพื่อทำให้เป็นภาพคู่กระติกแตงโมบนเรือนะครับและข้อ3ก็คือปรับเปลี่ยนเวลาในการถ่ายภาพโดยภาพถ่ายของกระติกที่ถ่ายเดี่ยวๆถูกนำไปออกรายการโทรทัศน์และใช้เบิกความในชั้นศาลอ้างว่าเป็นเวลา 4:13 ขณะเดินทางกลับจากสะพานพระราม8แต่เมื่อตรวจสอบเวลาที่แท้จริงของภาพคือ 3:57 การเลื่อนเวลาแบบนี้ส่งผลต่อการลำดับเหตุการณ์ขากลับทำให้เชื่อว่าแตงโมยังมีชีวิตอยู่บนเรือและเป็นคนถ่ายภาพกระติกให้ทั้งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปประเด็นพิรุธเรื่องของภาพเรื่องของเรือทีนี้มาดูเรื่องของแชทนะคะก็มีการไปพบข้อผิดสังเกตเกี่ยวกับการแชทตอบคุณแอนนานะคะในวันนั้นเนี่ยเหมือนกับคุณแตงโมไปตอบพิมพ์แชทว่าได้แป๊บๆนะคะแต่ผลการตรวจสอบมือถือของคุณแตงโมพบว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งมาจากมือถือของแตงโมแต่มีคนอื่นค่ะที่เหมือนล็อกอินผ่านอุปกรณ์อื่นนะคะเข้าไปตอบแทนคุณแตงโมผ่านทาง Instagram แล้วก็ยังมีคนบนเรือลบแอปนี้ทิ้งไปซึ่งตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นใครนะคะเดี๋ยวจะมีการเอาหลักฐานยื่นเพิ่มเข้าสู่สำนวนด้วยอาจารย์ปานเทพก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ถูกหลอกลวงจนเชื่อหรือเข้าร่วมในการบิดเบือนคดีความเสียเองขณะเดียวกันก็ได้มีการสรุปสถานะทางกฎหมายว่าคดีแตงโมจะถูกแบ่งเป็น3ส่วน1นะคะคดีเดิมคือคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมในปี65ทีมงานได้ยื่นอุทธรณ์เพราะไม่เห็นด้วยกับการกลัดกระดุมเม็ดแรกที่ตั้งข้อหาเพียงประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ร้องขอให้มีการไต่สวนความจริงใหม่ทั้งหมดซึ่งอยู่ในการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ส่วนที่2คือคดีกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐที่ร้องทุกข์กับปปช.ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนสำนวนคดีและประเด็นที่3ก็คือคดีใหม่นี่เลยการแจ้งความดำเนินคดีกับคุณกระติกวันนี้ที่นำหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนคดีค่ะ

0: คลาดเคลื่อนว่าแตงโมมีขาไปเป็นภาพคู่กระติกแตงโมขากลับเป็นผู้ภาพกระติกเดียวแตงโมถ่ายภาพให้และแตงโมยังถ่ายภาพให้อยู่ในเวลา 22.13 ซึ่งไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเราหวังว่าวันหนึ่งจะต้องมีการรื้อคดีครับถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าทุกอย่างมันเท็จหลายอย่างมันเท็จภาพตัดต่อเท็จแก้ไขเวลาแก้ไข GPS เรือแผลไม่ได้เกิดจากการตกเรือหงายหลังและโดนใบพัดเรือถ้าเราพิสูจน์ได้ทั้งหมดก็แปลว่ามีการบิดเบือนคดีความจริงถ้ามีการบิดเบือนคดีความจริงก็ต้องนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปครับแล้วความจริงคืออะไรมันจะทำได้ก็ต้องรื้อฟื้นคดีซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐต้องทำครับมันจะเป็นลูกโซ่แน่นอนครับผมยืนยันได้เพราะมันจะลามต่ออีกหลายกรณีครับ
1: ประเด็นสำคัญที่หลายคนถามต่อคือเอ๊ะแล้วทำไมขวัญอุสามณีเพิ่งจะออกมาเคลื่อนไหวยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับขวัญอุสามณีเปิดใจว่าสาเหตุที่ตนเองเพิ่งออกมาเคลื่อนไหวหลังคดีผ่านมา4ปีก็เพราะเพิ่งจะรู้เรื่องเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับยืนยันว่าคืนเกิดเหตุมีเรือสัญจรในแม่น้ำจำนวนมากไม่ได้มีแค่2ลำเวลานั้นเรือของตนเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแต่อย่างใดในเรือมีทั้งหมด6คนด้วยกันก็คือเรือของคุณขวัญ นะครับยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับกติกเป็นการส่วนตัวคนที่รู้จักมีเพียงแค่พี่แตงโมคนเดียวเท่านั้นที่ผ่านมาไม่เคยรู้มาก่อนว่าภาพเรือที่ตัวเองนั่งจะส่งถูกนำไปใช้จนส่งผลกระทบต่อสำนวนคดีของแตงโมในฐานะที่ตนเองเป็นลูกตำรวจคนหนึ่งที่ต้องการรักษาความถูกต้องจึงมาแสดงตัวยืนยันข้อเท็จจริงทั้งหมดไม่ให้ข้อมูลทุกอย่างคลาดเคลื่อนและให้กระบวนการยุติธรรมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดครับ
2: ว่าทำไมขวัญถึงมาบอกตอนนี้ก็ขวัญเพิ่งทราบแม่น้ำเนี่ยคือมีเรือหลายลำถึงแม้ว่าเราจะไปวันเดียวกันเราก็ไม่ทราบว่าเรือของขวัญเนี่ยมันมีผลกระทบกับคดีของพี่แตงโมด้วยทุกคนที่ติดตามในเรื่องข่าวของพี่แตงโมก็ไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเพราะว่ามันอยู่ในสำนวนถ้าคุณแม่ไม่คัดเราขวัญเองก็ไม่ทราบว่าอันนี้ไปอยู่ในหลักฐานของศาลแต่พอตอนนี้เรามีเรื่องราวต่างๆที่มันสามารถมาประกอบเป็นรูปเป็นร่างได้มันก็น่าจะเกิดอะไรที่มันดีขึ้นแล้วก็ความจริงก็จะปรากฏแล้วก็เชื่อว่าพี่โมก็จะได้รับความยุติธรรมในที่สุดค่ะ
3: คือคุณขวัญคุณแตงโมจริงก็คือนางเอกร่วมช่องเดียวกันมาก่อนใช่ไหมคะก็เหมือนเป็นพี่น้องกันมาก่อนนะแต่ว่าคุณขวัญในวันนี้แจ้งว่า4ปีที่แล้วทำไมวันนั้นไม่พูดสักคำเลยว่าวันนั้นอยู่บนเรืออีกลำนึงอยู่ในแม่น้ำเจ้าพยาเธอก็บอกว่าด้วยความที่มันเป็นคนละเรื่องกันจริงๆแล้วถ้าออกมาพูดมันก็สุ่มเสี่ยงคนจะหาว่าออกมาหาแสงหรือเปล่า
1: ซึ่งจริงๆเธอบอกว่ารู้จริงๆคือ30สิงหาคือวันสองวันที่ผ่านมานี่เอง
3: มันรู้ว่าจริงๆอ่ะภาพตัวเองไปเกี่ยวละว่ามันไปอยู่ในสำนวนถึงได้ตัดสินใจมาพูดนะทีนี้คุณดาด้าเจ้าของภาพถ่ายที่ถูกเอาไปแอบอ้างในสำนวนเนี่ยร้องไห้เลยนะคะก็ยืนยันว่าภาพนี้น้องชายของเธอเนี่ยถ่ายไว้นะคะเธอเนี่ยทำวงกลมสีแดงด้วยนิ้วเองกับมือก่อนโพสไม่รู้มาก่อนว่าถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลบิดเบือนว่าถ่ายโดยคนบนเรือก็เลยมาแจ้งความนะคะโดยรอตำรวจดำเนินการและหวังว่าแตงโมจะได้รับความเป็นธรรมค่ะ
2: โจทย์อย่างหนึ่งกับโพสต์ของเราที่สามารถคลี่คลายช่วยพี่แตงโมได้ค่ะอย่างน้อยมันก็ไม่ได้มากอะไรแต่มันก็ยังทำให้มีวันนี้ได้มันเป็นรูปของด้าเองเนาะจากที่น้องชายด้าส่งมาให้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีเขาเอาไปอ้างในสำนวนตำรวจได้เพราะได้เห็นในสำนวนตำรวจแล้ว
1: คุณแม่บอกว่าดีใจที่ขวัญอุสามณียื่นมือเข้ามาเป็นพยานให้ถามว่าติดต่อกับคนบนเรือไหมบอกติดต่อกับปอเนี่ยมีการไลน์มาถามสารทุกข์สุขดิบแต่เรื่องคดีไม่ได้คุยกันนะครับส่วนกติกตั้งแต่จบคดีในชั้นศาลก็ไม่ได้ติดต่อหรือคุยกันเลยอ่ะฟังคุณแม่หน่อยครับ
4: ไม่ว่ากรรมใดใครก่อเนาะกรรมใดใครก่อค่ะพูดสั้นๆไม่คุยหรอกเขาไม่คุยกับคุณแม่หรอกก็มีปอโทรมาไลน์มาถามถึงความทุกข์สุขอะไรคุณแม่ก็ถามถึงเขาสบายดีไหมอะไรเงี้ยแค่นี้ค่ะเรื่องอื่นเราก็พยายามทั้งคู่พยายามเซฟตัวเองไม่ถามเขาลึกๆเขาก็ไม่ถามเราลึกๆ
3: ส่วนฝั่งคุณกระติกทีมข่าวพยายามติดต่อไปนะคะแต่มีผู้หญิงรับสายแทนแจ้งว่าคุณกระติกไม่สะดวกกำลังประชุมและเดี๋ยวจะมีการบันทึกชื่อคนโทรไว้แล้วให้ติดต่อกลับนะคะแล้วมีเสียงผู้หญิงคนแทรกถามว่าใครผู้หญิงที่รับสายตอบเป็นนักข่าวและผู้หญิงคนนั้น

0: ก็บอกว่าไม่ต้องไปคุยไม่ต้องบอกอะไรทั้งนั้นนะ
1: แต่ว่าคนที่คุยเนี่ยคือทนายเดชานะครับทนายไลฟ์บอกว่าการที่แม่แตงโมจะไปแจ้งความอยากให้แม่คิดดูให้ดีนะตกเป็นเครื่องมือของใครหรือเปล่านะครับลองฟังเสียงทนายเดชาดูครับ
2: ต่อภาพกระติกกับแตงโมถ่ายรูปคู่กันจะตัดต่อจะแต่งภาพมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญในคดีมันไม่ได้เป็นข้อแพ้ชนะนะครับนะเพราะว่าความผิดฐานเบิกความเท็จเนี่ยมันต้องเป็นกรณีข้อสำคัญในคดีประเด็นแพ้ชนะผมเบิกความแล้วกลายเป็นไม่ประมาทประมาทนะครับคุณแม่ต้องระวังนะคดีแตงโมไม่ได้มีพยานหลักฐานว่าใครทำร้ายแตงโม
1: เอาเดี๋ยวรอดูกันต่อนะครับคุณผู้ชมความเคลื่อนไหวของแตงโม4ปีแล้วนะครับขณะเดียวกันวันนี้มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ใหญ่ระทึกโรงเรียนตัวเมืองกำแพงเพชรเลยคุณผู้ชมครับครูนักเรียนหนีตายกันวุ่นเลยวัยรุ่นผู้ชายอ้างเป็นลูกตำรวจควงปืนบุกยิงกว่า10นัดเกิดคำถามสะท้อนเลยฮะเอ๊ะไหนก่อนหน้านี้นายกบอกเรื่องปืนเนี่ยเป็นมาตรการที่ต้องปราบอย่างจริงจังเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
3: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
4: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
5: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
4: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
1: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
2: ์ GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
3: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมนะปาทัง
2: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
4: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของตายอรทัยไพพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
2: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย1252รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
5: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
2: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวอจิราวัตรวชิรสรัญพัฒ
6: น์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
2: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อนาคเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรทัย
7: ไ
2: ทยพงศธร
8: รู้ไหม
2: มนแคนแก่นคู
8: นเจ้าตัวว่าฮักอ้าย
2: สิริพรอำไพพง
9: เป็นสิ่งของ
2: หมายไทยใจตะวัน
9: ใจบ่มักดี
2: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: Third time now
1: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
2: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
1: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: โบทั้งเหม็นทั้งเนอะคุมผมไว้ก่อน
1: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยสเลย
5: ดวลเพลงชิงทุนพบกับหลานชายที่ขอมาสู้เพื่อสารฝันครั้งสุดท้ายของยา
6: ที่ผมมาในรายการดวลเพลงชิงทุนวันนี้นะครับก็เพราะว่าอยากได้เงินสักก้อนเพื่อไปทำห้องน้ำใหม่แล้วก็ห้องครัวใหม่ให้คุณย่าครับ
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
8: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
8: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
9: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
10: คุณผู้ชมคะเกือบจะเกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยเองนะคะเราเพิ่งอ่านข่าวโรงเรียนที่นนทบุรีที่เกิดเหตุร้ายเนี่ยเพิ่งกลับมาเปิดเรียน
11: แต่สุดท้ายคุณผู้ชมบ่ายๆกำแพงเพชรฮะอันนี้คือหนักเลยนะครับ
10: ค่ะ
11: 15ปีเท่านั้นเอง
10: นักเรียนชายเอาอีกแล้วถือปืนเข้ามาในโรงเรียนแล้วมีการยิงปืนด้วยนะคะคุณครูนักเรียนนับร้อยชีวิตต้องหนีตายกันจ้าละหวั่นเลยค่ะเนี่ยสดๆร้อนๆช่วงบ่ายวันนี้เลยคุณผู้ชมที่โรงเรียนชื่อดังในตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะนี่เป็นนาทีที่มีคนถ่ายขณะที่นักเรียนชายอายุ15ปีเดินเข้ามาในโรงเรียนค่ะแล้วนี่ถือปืนด้วยแต่นี่ภาพละเอียดอ่อนนะคะเดี๋ยวขอนำเสนอแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคุณผู้ชมแล้วเนี่ยเหมือนยิงขึ้นไปทั่วบริเวณเลยนะคะเป็นปืนขนาด9มิลลิเมตรครูนักเรียนนับร้อยชีวิตต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันอลหม่านไปหมดหลังจากนั้นตำรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรระดมกำลังปิดล้อมจุดเกิดเหตุกั้นผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ค่ะก่อนจะคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทันท่วงทีนะคะก็ยังเคราะห์ดียังไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วพอไปตรวจร่องรอยในโรงเรียนก็เจอว่ามีการยิงเข้าไปตามจุดต่างๆเยอะมากแล้วมีปลอกกระสุนตกอยู่ไม่ต่ำกว่า10ปลอกคิดดูเยอะแค่ไหน
11: เยอะมากนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนบอกนะครับว่าระหว่างกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าเห็นผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาด้วยหน้าตาคือเคร่งเครียดเลยก่อนจะยิงปืนใส่ตัวเขา1นัดโชคดีวิ่งหนีทันนะครับจากนั้นตะโกนให้ครูนักเรียนหลบไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อนประสานเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเหตุการณ์นะครับแม่ของผู้ก่อเหตุเขาเล่าให้ฟังถามลูกชายก็เลยไปพบปมก่อเหตุบอกว่าต้องการระบายสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจหลังมีภาวะเครียดสะสมมานานจากการที่ครอบครัวไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเนื่องจากเธอและสามีซึ่งเป็นตำรวจแยกทางกันนะครับประกอบกับป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานาน4เดือนรวมถึงเขาบอกเขาถูกเพื่อนแกล้งบ่อยๆจึงตัดสินใจใช้ปืนเนี่ยคุณผู้ชมขโมยพ่อนะฮะ
10: ก็คือพ่อเป็นตำรวจไง
11: ใช่ก็เลยเอาปืนของพ่อที่เป็นตำรวจเนี่ยมาก่อเหตุตอนนี้อยากจะขอโทษสังคมอย่างมากที่ดูแลลูกไม่ดีพอและขอน้อมรับผิดชอบแทนลูกทุกอย่างต่อการกระทำที่เกิดขึ้นครับ
12: เพื่อนห้องสองนะจะแกล้งเขาตบหัวทุกวันเขาก็เก็บกดมาตลอดจนเขาเป็นความเครียดนะพี่เขาบอกอยากไปหาหมออยากคุยกับหมอแม่ก็พาไปจิตเวชอ่ะสามครั้งแล้วนัดอีกวันศุกร์ที่ที่สี่เขาก็กินยาตลอดเนี่ย
10: ขนาดว่ากินยาตลอดด้วยแต่ทีนี้อันนี้เดี๋ยวต้องถามทางโรงเรียนด้วยอ่ะน้องคนนี้คือถูกเพื่อนตบหัวทุกวันอย่างเงี้ยมันเป็นความคับแค้นที่คุณแม่บอกลูกก็เลยมาทำแบบนี้นะคะอ้าวทางคดีผู้กำกับการสภ.เมืองกำแพง

0: พชรบอกว่าเดี๋ยวเตรียมนำเด็กผู้ก่อเหตุสอบปากคำร่วมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพนะคะเพื่อดูว่าสาเหตุที่แท้จริงมีอะไรบ้างนะประสานกรมสุขภาพจิตเร่งประเมินสภาพจิตใจคนที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งหยุดเรียน2วันนะคะโดยให้เด็กๆเรียนออนไลน์กันไปก่อนและเตรียมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้นค่ะ
1: ครับเอาดูเรื่องใกล้ตัวนะดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยคือช่วงนี้ฝนอาจจะเบาบางหรือลดน้อยลงแต่ก็มีการเตือนเหมือนกันคุณผู้ชมว่าฝนจะกลับมาหนักสุกนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือและก็อีสานล่าสุดเองขึ้นเหนือไปเชียงใหม่นะครับเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นครับ
2: นะครับหลังจากที่ว่าปีแล้วนะครับได้ช่วยกันผมนะครับเป็นข้านตอนนี้ก็พุทนะครับไปตั้งเส้นเก่าแล้วจุดนี้นี่ก็เที่ยวขนาดนะครับที่น้ำขึ้นสูงครับสังเกตตั้งเหนือกับมาเรื่อยๆอยู่นะครับจากทางใต้นะครับเก็บของขึ้นที่สูง
1: นี่มีการเตือนกันไว้นะลงคลิปแบบนี้บอกเก็บของขึ้นที่สูงกันไว้นะครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะจุดนี้เขาเรียกว่าบ้านท้องฝายตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับฝนตกหนักติดต่อมาหลายวันแล้วในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงถนนลูกรังริมแม่น้ำแม่แจ่มถูกกระแสน้ำกัดเซาะเสียหายไม่สามารถใช้งานได้นะครับชาวบ้านบอกเดือดร้อนมากสัญจรไปไหนก็ลำบากจากรายงานเบื้องต้นพบว่าน้ำป่าได้มีการล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรใน2ตำบลก็คือที่ช่างเพิ่งและท่าผาหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบครับล่าสุดระดับน้ำของแม่น้ำแม่แจ่มเริ่มลดลงหลังฝนหยุดตกไม่มีฝนตกที่ต้นน้ำแต่ฝ่ายปกครองบอกว่าต้องเฝ้าระวังและเร่งสำรวจความเสียหายเตือนประชาชนริมลำน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทีเดียวครับ
0: ส่วนที่จังหวัดน่านนะคะเมื่อคืนนี้ชาวบ้านหลายอำเภอต้องกลับมาเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากกันอีกครั้งโดยเฉพาะอำเภอปัวและท่าวังผาหลังเพิ่งเจอน้ำท่วมใหญ่ไปไม่นานหลายครอบครัวยังไม่ทันได้ฟื้นตัวต้องมาหนีน้ำกันกลางดึกนะคะโดยเฉพาะที่บ้านป่าตองดอนทรายทองตำบลศิลาเพชรของอำเภอปัวชาวบ้านบอกว่าหลังฝนตกหนักตั้งแต่4ทุ่มต้องรีบขับรถกลับมาที่บ้านพ่อแม่ช่วยกันขนข้าวของไปไว้บนที่สูงย้ายรถออกไปไว้ที่ปากซอยและเริ่มมีน้ำไหลเข้ามาจากการที่น้ำล้นลำห้วยนะคะหลายคนก็เลยไม่นอนแล้วค่ะทั้งคืนเลยนะเคลียร์กิ่งไม้เศษวัสดุจากปากท่อก่อนแล้วที่น่าห่วงก็คือบ้านแต่ละหลังส่วนใหญ่ไม่มีรั้วหรือกำแพงกันน้ำอยู่แล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้ถูกกระแสน้ำพัดพังเสียหายไปไม่ทันได้ซ่อมค่ะชาวบ้านบอกก่อนฝนตกเนี่ยนะทุกคนก็หลับสบายอากาศเย็นแต่ทันทีที่ฝนตกหนักเนี่ยมันกลายเป็นว่าหวาดผวาไปหมดต้องลุกขึ้นมาแม้แต่ได้ยินเสียงน้ำไหลยังหวาดกลัวเพราะยังไม่รู้ว่าจะเจอน้ำท่วมหนักอีกเมื่อไหร่นะคะ
1: ทีนี้ไปดูทางภาคอีสานกันบ้างเตือนนะพวกจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับเอาภาพนี้คือนครพนมฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งคืนนะครับทำให้นครพนมถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงที่ทางสทนชเนี่ยเขาเตือนเอาไว้ระดับน้ำโขงมันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะมีการล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำโขงสาเหตุหลักๆมาจากร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และก็มีตัวแปรจากสถานการณ์น้ำท่วมที่สปป.ลาวโดยเฉพาะที่หลวงน้ำทาและก็หลวงพระบางนะครับฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำโขงยิ่งทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย4จังหวัดคุณผู้ชมฟังไว้นะที่คุณต้องเฝ้าระวังก็คือหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารนะครับแจ้งเตือนประชาชนริมโขงและพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงพร้อมกับรับมือกับน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำระบายไม่ทันด้วยรายชื่ออำเภอต่างๆและจุดเสี่ยงคุณผู้ชมเราอยู่ที่หน้าจอนะนี่ฮะแคปได้นะเพราะว่ามันจะมีหลายอำเภอที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะครับ
0: ค่ะขณะเดียวกันที่บึงกาฬนะคะฝนยังตกต่อเนื่องระดับน้ำโขงกลับมาเพิ่มสูงอีกครั้งล่าสุดเช้าวันนี้จุดวัดบ้านพันลำอำเภอเมืองบึงกาฬวัดได้ 10.28 เมตรเพิ่มจากวันที่30สิงหาคมมา 1.53 เมตรแม้ยังต่ำกว่าตลิ่งแต่ว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนนะคะระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอาจล้นตลิ่งดังนั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดยาวไปถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะขณะที่ชลประทานบึงกาฬสั่งปิดประตูระบายห้วยคาดทั้ง6บานในอำเภอปากคาดนะคะเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงป้องกันน้ำโขงไหลย้อนเข้าลำห้วยค่ะ
1: ทีนี้คุณผู้ชมดูภาพรวมของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่1 นะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะจะมีผลกระทบตั้งแต่4ถึง7กันยายนนี้โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือและอีสานนะครับ จะมีอยู่6จังหวัดคุณผู้ชมดูนะจังหวัดสีแดงไล่ไปตั้งแต่เชียงรายพะเยาน่านบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับแต่ขอบอกข่าวดีแล้วกันนะผู้ประสบอุทกภัยที่ก่อนหน้านี้คือถูกน้ำท่วมใช่ไหมครับคุณสามารถเตรียมลงทะเบียนรับเงินเยียวยาช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับเขาจะเปิดลงทะเบียน2ช่องทางก็คือผ่านแอปทางรัฐหรือคุณสามารถยื่นเอกสารที่องค์กรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็ได้นะครับสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะง่ายๆนะครับให้คุณเข้าไปที่แอปก่อนแล้วเสิร์ชคำว่าอุทกภัยเลือกไปที่หมวดบริการจากนั้นเลือกยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติครม.เราอยู่ที่หน้าจอคุณผู้ชมแคปเอาไว้ก็ได้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของปภ.สีเหลืองนะครับกดเข้าไปแล้วก็เขียนรายละเอียดว่าคุณอยู่จังหวัดไหนกดยืนยันและลงทะเบียนกรอกรายละเอียดความเสียหายที่สำคัญก็คือว่ามีรูปก็จะดีมากนะในการแนบคำร้องนะครับสิ่งสำคัญที่คุณต้องเตรียมอยู่ฟังข้อมูลที่อยู่อาศัยที่ประสบภัยคุณต้องมีการถ่ายภาพและรายละเอียดความเสียหายที่สำคัญผูกพร้อมเพย์กับธนาคารหรือบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะครับเพราะไม่ฉะนั้นถ้าคุณไม่ผูกพร้อมเพย์หรือมีเลขบัญชีธนาคารมันจะโอนให้คุณไม่ได้นะครับ
0: ค่ะอ้าวส่วนอีกเรื่องคุณผู้ชมคะกำแพงเพชรนะคะมีกรณีของหญิงอายุ48ปีหายตัวไป3วันแต่ว่าสุดท้ายไปถูกเจอกลายเป็นศพคว่ำอยู่ในสระน้ำแล้วนะคะ
1: หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะปริศนาการเสียชีวิตเนี่ยเป็นยังไงกันแน่นะครับ
0: เพราะว่าที่ศพอ่ะไม่มีผมเลยเนี่ยก็เลยเกิดการตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้เจ้าตัวเสียชีวิตเองหรือมีใครก่อเหตุแล้วเอาศพมาทิ้งอำพรางคดีนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเช้าวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหญิงในภาพคือนางสาวรสมาลินอายุ48ปีสวมเสื้อสีชมพูกางเกงขาสั้นสีดำเดินออกจากบ้านพักที่อำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีจังหวัดกำแพงเพชรตอน 7:30 นะคะแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยญาติและชาวบ้านก็ช่วยกันโพสต์ตามหาในโซเชียลไปแจ้งความตำรวจสภ.ขานุวรลักษณ์สระบุรีประสานกู้ภัยชาวบ้านช่วยกันตามหาทั้งวันทั้งคืนนะคะเพราะทุกคนก็ทราบว่านางสาวรสมาลินชอบเดินไปเดินมาในชุมชนเป็นประจำหากเดินไปไหนสุดท้ายมักจะกลับเข้าบ้านแต่รอบนี้ผิดปกติก็คือหายไป3วันก็ไม่พบตัวจนเช้าวานนี
1: ้
0: เจ้าหน้าที่และชาวบ้านขยายพื้นที่การค้นหาคราวนี้เจอค่ะไปพบร่างนางสาวรสมาลินคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำพื้นที่เนี่ยประมาณ1ไร่เลยนะคะจุดที่พบศพเป็นที่ดินรกร้างห่างจากถนนเข้าไป200เมตรโดยเจ้าตัวยังใส่เสื้อผ้าชุดเดิมก่อนที่จะหายไปค่ะ
1: ทีนี้ตอนเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบเนี่ยมันมีพิรุธหลายอย่างนะเราไล่เรียงแบบนี้พิรุธแรกผู้ตายมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงซึ่งคนใกล้ชิดบอกว่าปกติเธอชอบเดินอยู่ตามถนนในชุมชนไม่ค่อยเดินเข้าไปในพื้นที่เปลี่ยวแต่ว่าจุดที่พบศพบริเวณนี้เป็นสระน้ำกลางพื้นที่รกร้างต้องเดินเข้าไปจากถนนก็คือลึกเข้าไป200เมตรเลยนะครับพิรุธที่2สภาพบริเวณก่อนถึงจุดพบศพเจ้าหน้าที่คนที่พบศพคนแรกบอกว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันมีร่องรอยคล้ายกับการสไลด์ลงไปขณะที่บริเวณป่ารกใกล้จุดเกิดเหตุมีลักษณะลาบเตียนผิดปกติคำถามก็คือร่องรอยเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเกิดขึ้นก่อนหรือหลังที่จะมีคนเสียชีวิตนะครับพิรุธสำคัญคุณผู้ชมครับก็คือสภาพศีรษะของผู้ตายไม่มีเส้นผมหลงเหลืออยู่เลยนะครับชาวบ้านบางส่วนก็สงสัยอาจจะมีใครทำร้ายหรือเปล่าก่อนนำร่างมาทิ้งเพื่ออำพรางหรือไม่ชาวบ้านบอกว่าผู้ตายเนี่ยอาศัยอยู่กับลูกอายุ19ปีและเคยเป็นเจ้าของสถานีวิทยุชุมชนนะครับแต่ว่าป่วยซึมเศร้ามาประมาณ10ปีมีข่าวลือว่าเห็นชาวเมียนมาเนี่ยนั่งรถจักรยานไปด้วยอ่ะเขาว่าอย่างนี้นะแต่ไม่รู้ว่าไปที่ไหนจึงสงสัยว่าอาจจะเป็นชนวนเหตุการเสียชีวิตเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะครับ
3: รูปที่เห็นตอนนี้ก็มีความคิดที่จะสงสัยอยู่ค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วผู้ตายเขาจะไม่ค่อยเดินเข้ามาตามที่เปรียวถ้าเดินจะเป็นเดินที่แบบตามทางมากกว่าไปเรื่อยๆไปแล้วก็กลับบ้านก็คิดไปก่อนค่ะพี่อาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่อำพรางมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดเขาเสียชีวิตแบบว่าเดินไปเองก็หมดข้อสงสัยตรงนั้น
1: ก็มีข่าวลือนะแต่ยังไม่ยืนยันว่ามีชาวเมียนมาเนี่ยพานั่งรถจักรยานไปแต่ไม่รู้ว่าเอาไปที่ใดนะครับก็เลยเป็นชนวนเหตุอีกหนึ่งชนวนด้วยนะครับ
0: ค่ะเอาอีกด้านหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าแล้วเส้นผมของผู้ตายเนี่ยหายไปได้ยังไง
1: นั่นน่ะสิ
0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยพบร่องรอยคล้ายมีการกัดแทะ มีรอยขีดข่วนที่ใบหน้าและร่างกายแต่ก็ไม่มีบาดแผลว่ามีการทำร้ายร่างกายอย่างชัดเจนนะคะซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีคุณหมอหมูนะคะซึ่งเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์

0: าสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒบอกว่าเส้นผมที่หายไปเนี่ยมันอาจเกิดได้จาก3สาเหตุนะคะคือการเน่าเปื่อยตามธรรมชาติเพราะศพอยู่ในน้ำที่มีความชื้นสูงหรืออาจจะมาจากถูกสัตว์กัดแทะทำลายร่างกายหลังเสียชีวิตก็เป็นไปได้นะคะนอกจากนี้ก็ไม่ตัดทิ้งประเด็นที่ว่าผู้ตายนั้นอาจถูกบุคคลที่3โกนศีรษะก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะ
1: ดูจากสถานที่เกิดเหตุคือลักษณะของการตัดก่อนที่จะเสียชีวิตหรือโกนหลังจากเสียชีวิตเนี่ยมันจะไม่ต่างกับการตัดตรงบริเวณโคนผมนะครับซึ่งเราจะดูออกได้แต่ถ้าเกิดพบว่ามีหนังศีรษะหลุดลอกด้วยอะไรตามมาด้วยเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเจอสัตว์แทะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเน่าเปื่อยที่มันหลุดออกมาเองครับ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นนะคะรวมถึงความเป็นไปได้ว่าถูกทำร้ายก็รอส่งศพไปผ่าชันสูตรแล้วรอฟังคุณหมอวินิจฉัยออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรนะคะ
2: ครับไปอุบลราชธานีก็เป็นคดีปริศนาเหมือนกันนะครับเพราะว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านอายุ65ปีถูกฆ่าอย่างเป็นปริศนาเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่นะครับเพื่อจะไปหาหลักฐานตามจับคนร้ายครับตำรวจสภ.โคกจานครับระดมกำลังกันนับ10นายครับไปตรวจสอบบริเวณริมห้วยคำป่าเสียงตั้งอยู่ตำบลตะการอำเภอตะการพืชผลอุบลราชธานีพยายามจะหาหลักฐานเพื่อจะคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของนายไพบูลย์อายุ65ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านโพนเมืองนะครับพบว่าถูกยิง2นัดกระสุนเนี่ยเจาะเข้าที่ท้องและก็ถูกแทงที่ลำคอเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาอยู่ในจุดดังกล่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเจอวัตถุคล้ายปลอกกระสุนตกอยู่เพียงแค่1ปลอกจึงเก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานนะครับสอบปากคำลูกชายผู้เสียชีวิตก็เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ที่จะมีการพบศพเนี่ยนายไพบูลย์บอกเพียงว่าจะออกมาหาหญ้าให้วัวกินจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยก่อนจะได้รับข่าวร้ายว่าคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับปมก่อเหตุลูกบอกไม่ทราบเพราะว่าที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยมีศัตรูที่ไหนอยากให้ตำรวจเร่งคลี่คลายคดีและจับคนร้ายให้ได้ครับ
3: แกยังไม่กลับแกยังไม่กลับทีนี้แม่โทรมาตามแกไม่รับสายน้องโทรมาแกก็ไม่รับสายแกไม่รับโทรศัพท์คือมันมืดแล้วก็เลยขึ้นมาตาม
0: เรื่องนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีสั่งประชุมทีมชุดสืบสวนก่อนจะทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะคือนายเกรียงศักดิ์อายุ40ปีหลานผู้ตายจึงระดมกำลังไล่ล่าและรับแจ้งจากสายว่าเจอรถกระบะผู้ก่อเหตุจอดอยู่ริมถนนสายบ้านนาเอือดบ้านทุ่งบุญอำเภอศรีเมืองใหม่ห่างจากจุดที่พบร่างอดีตผู้ใหญ่บ้านถูกยิงไปประมาณสัก40กิโลเมตรนะคะตรวจสอบในรถตำรวจพังงะเลยค่ะหลังนายเกรียงศักดิ์ใช้ปืนกระบอกเดียวกันที่ยิงอดีตผู้ใหญ่บ้านยิงตัวเองเสียชีวิตแล้วพร้อมกับนางฤทัยรัตน์แฟนสาว
2: ครับคือจากข้อมูลเขาพบนะครับว่าก่อนหน้านี้นายเกรียงศักดิ์นัดหมายให้อดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาเจอที่ริมห้วยจะเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินแต่สุดท้ายตกลงกันไม่ได้ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวนะครับก่อนจะขับรถมุ่งหน้าไปหาแฟนสาวอ้างจะพาไปกินข้าวแต่เมื่อสบโอกาสก็เลยตัดสินใจยิงแฟนสาวและก็ยิงตัวเองตายตามเพื่อหนีความผิดนะครับ
0: คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ต่อไปนะสาวสุดทนเลยนะคะร้องขอความช่วยเหลือ2พี่น้องถูกเพื่อนในชั้นเรียนรุมทำร้ายแล้วยังมีการตามมาข่มขู่คุกคามไม่เลิกเลยนะคะจนเด็กเนี่ยผวาแต่สุดท้ายแจ้งเรื่องไปทางโรงเรียนกลับเมินเฉยนะคะหญิงอายุ24ปีก็พาหลาน2คนคนนึงอายุ12ปีอีกคนอายุ15ปีเดินทางจากอุดรธานีมาพร้อมคลิปหลักฐานขอความช่วยเหลือหลังเด็กทั้ง2คนถูกกลุ่มเพื่อนนักเรียนที่โรงเรียนในอุดรธานีตามคุกคามล้อเลียนบูลลี่ทำร้ายร่างกายอย่างหนักโดยผู้เสียหายเล่าว่าเหตุการณ์เริ่มขึ้นหลังจากพี่สาวที่อายุ15ปีเรียนอยู่ม.2ปฏิเสธเพื่อนที่จะมาขอลอกกันบ้านวิชาคณิตศาสตร
2: ์
0: อีกฝ่ายไม่พอใจก็แชทนัดเคลียร์กันอ้าวเดี๋ยวนี้ไม่ให้เพื่อนลอกกันบ้านต้องมีการเคลียร์ด้วยนะเอาทีนี้พอพี่สาวมีปัญหาปั๊บน้องอายุ12ปีที่เรียนอยู่ป.6ไปเห็นแชทที่ว่านี
2: ้
0: กลัวพี่จะโดนทำร้ายและพี่ป่วยอยู่น้องรักพี่เลยขออาสาไปเคลียร์ปัญหาให้แทนกลายเป็นน้องที่จะไปเคลียร์เนี่ยนะถูกอีกฝ่ายรุมทำร้ายตามที่เขามีการบันทึกคลิปนี้มา
2: เอาพี่สาว15ปีซึ่งป่วยเป็นโรคลมชักมาตั้งแต่กำเนิดนะครับยังถูกกลุ่มคู่กรณีคุกคามและข่มขู่หนักขึ้นดึงหูฟังบ้างทำลายแว่นสายตาล้อเลียนสารพัดถูกสะกิด แล้วก็หยิกบริเวณไหล่จนเกิดอาการมือเกร็งชาที่ทั้งแขนทั้งขานะครับโดนข่มขู่ว่าตัวเองเนี่ยต้องเข้าสถานพินิจน้องสาวก็ต้องติดไปด้วยนะครับและที่น่าเศร้าก็คือครูและผู้บริหารโรงเรียน

0: เยาวชนแต่ผู้ปกครองเนี่ยจะต้องรับผิดชอบหากบุกหลานไปทำร้ายคนอื่นนะครับ
1: น้องๆที่เป็นคู่กรณีแต่นี่พี่บอกทางกฎหมายไม่ต้องมีใครติดคุกหรอกแต่ผู้ปกครองเนี่ยนะครับที่เป็นคนโตเนี่ยท่านจะต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนที่ไปทำน้องเขาไปทำลูกเขาอันนี้เป็นหลักการขั้นพื้นฐานเพราะไม่รู้จะทำยังไงเนื่องจากว่าเป็นเยาวชนเป็นเด็กทั้งหมดไปแจ้งความก็ไม่ติดคุกติดตารางหรอกแต่พ่อแม่ต้องรับผิดชอบครับตามกฎหมายนะครับ
2: อ้าวกลายเป็นว่าอันนี้เป็นความรู้กฎหมายนะลูกไปละลานคนอื่นเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบได้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเพื่อความชัดเจนนะอยากฟังทางโรงเรียนแจ้งหน่อยว่าเพิกเฉยต่อปัญหานี้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเราอ่านข่าวเราเตือนทุกวันแม้กระทั่งวันนี้ที่กำแพงเพชรที่เด็ก15ปีไปยิงเนี่ยคุณแม่เด็กก็อ้างว่าเกิดจากลูกเนี่ยถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกที่โรงเรียนนะคะ
0: ครับเอาอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับผู้เสียหายคนนี้อายุ23ปีมาร้องขอความเป็นธรรมหน่อยบอกแท็กซี่ชนแล้วก็หนีนะครับพอไปถามตำรวจแจ้งความกับตำรวจตำรวจบอกว่าคดีไม่มีความคืบหน้าเพราะว่าไม่มีหลักฐานกล้องวงจรปิดทางผู้เสียหายบอกว่าฉันไปหามาเองหลักฐานจากกล้องวงจรปิดคมชัดมากครับ

0: ธอบอกคุณตำรวจนี่ไงหลักฐานที่คุณตำรวจบอกไม่มีกล้องวงจรปิดและนี่ผู้เสียหายเขาไปหามาเองนะครับนี่คือภาพหลักฐานที่ผู้หญิงอายุ23ปีบอกเป็นภาพสำคัญที่เธอตามหาด้วยตนเองหลังถูกแท็กซี่ชนมอเตอร์ไซค์ของเธอที่จอดอยู่ก่อนจะเร่งเครื่องหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดประมาณ 03:00 วันที่20สิงหาคมบริเวณ3แยกสนามบินน้ำนะครับที่นนทบุรีแรงชนเนี่ยทำให้มอเตอร์ไซค์ของเธอจอดอยู่หน้าร้านถูกอัดเข้าไปกับเสาไฟจนตัวจนขาด2ท่อนนะคุณผู้ชมถ้าดูตามภาพเขาบอกขาด2ท่อนเสียหายหนักมากเธอเล่าให้ฟังบอกหลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความอยากให้ตำรวจช่วยติดตามรถแท็กซี่คันก่อเหตุมาชดใช้ค่าเสียหายแต่ตำรวจแจ้งบอกว่าบริเวณจุดเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดที่จะใช้เป็นหลักฐานได้เลยอ้างว่ากล้องเสียบ้างเธอบอกเธอก็พยายามไปไล่เช็คดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางใกล้จุดเกิดเหตุจนเธอบอกว่าเธอก็ได้ภาพหลักฐานนาทีเกิดเหตุมาอ้าวตำรวจหาไม่เจอแต่ผู้เสียหายดันหาเจอนะครับอยากให้ตำรวจเร่งติดตามรถแท็กซี่คู่กรณีมารับผิดชอบตอนนี้เธอเดือดร้อนหนักมากรถพังซ่อมไม่ได้และยังมีประตูร้านที่ถูกชนได้รับความเสียหายด้วยครับ
1: อยู่แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนรถชนกันก็เลยวิ่งออกมาดูอีกทีก็มองไปก็ไม่เห็นรถชนกันแต่ว่าเห็นแท็กซี่ขับไปแต่ว่าหันมาอีกทีก็เห็นรถตัวเองโดนชนไปแล้วคิดว่าไม่เมาก็น่าจะหลับในก็อยากให้มารับผิดชอบอะค่ะทำคนอื่นเดือดร้อนก็อยากให้มารับผิดชอบ
2: ส่วนประเด็นที่ผู้เสียหายระบุว่าตำรวจแจ้งว่ากล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุใช้การไม่ได้และไม่มีหลักฐานทีมข่าวติดต่อไปที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนะคะก็คือท้องที่ที่ผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความตำรวจชี้แจงว่าไม่ได้ปฏิเสธการช่วยเหลือเพราะหลังรับแจ้งความตำรวจได้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามแยกจราจรแต่กล้องบริเวณดังกล่าวขัดข้องจริงๆพอทราบว่าผู้เสียหายไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดของเอกชนในละแวกใกล้เคียงมาใช้เป็นหลักฐานตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวก็เอามาใช้ประกอบสำนวนคดีได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเร่งติดตามรถแท็กซี่คู่กรณีแล้วก็นำตัวมาสอบสวนต่อไป
0: ตำรวจหาไม่ได้แต่ว่าทางผู้เสียหายเนี่ยหาได้
2: เขาหาจากเอกชนไงคุณตำรวจจะต้องหาจากเอกชนแล้วล่ะ
0: ยังไงเนี่ยคุณผู้ชมถ้าไปแจ้งความนะถ้าคุณเป็นผู้เสียหายก็ต้องหาดูว่าแถวนั้นมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่านะครับ
2: ค่ะส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมคะชาวบ้าน2อำเภอนะคะที่เชียงรายรวมกันมากว่า200คนเขาคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะนะคะเพราะว่ากลัวจะกระทบวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็อยากให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยตรวจสอบผลกระทบอย่างรอบด้านก่อนนะคะชาวบ้านจากอำเภอเทิงและอำเภอพานของเชียงราย200กว่าคนชูป้ายคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะมีการเสนอจุดก่อสร้างอยู่ที่ตำบลทานตะวันและตำบลแม่เย็นแกนนำบอกว่าชาวบ้านต่อสู้คัดค้านมานานกว่า4ปีแล้วป้องกันโครงการเดินหน้าแล้วสายเกินแก้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้วมันก็อยู่ใกล้ชุมชนด้วยนะคะ
0: นอกจากใกล้ชุมชนคุณผู้ชมครับน้ำมันก็ไหลผ่านไปยังพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหางชาวบ้านกลัวว่าจะเกิดผลกระทบกับแหล่งน้ำพื้นที่ทางการเกษตรมีปัญหาสุขภาพรวมถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะนอกจากนี้ทางชาวบ้านยังประกาศอีกว่าหากไม่มีการสั่งยกเลิกหรือยุติโครงการชาวบ้านจากทุกตำบลในอำเภอเทิงอำเภอพานรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงจะเดินทางมาปักหลักชุมนุมที่ศาลากลางจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนครับ
3: เราไม่ต้องการโรงไฟฟ้าขยะนะครับและสัญ

0: แรงงามก็มาร่วมแสดงความยินดีนะครับที่เราจะต่อสู้ด้วยกันนะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายทั้งอำเภอพานและอำเภอเทิงครับ
1: เราจะสู้ไปด้วยกัน
0: ชาวชูด้วยกัน
1: ถ้าหากไม่ยุติโครงการ
2: ไม่ยุติโครงการ
1: ถ้าหากไม่ยุติโครงการเราจะมาศาลากลางทุกเดือน
3: ล่าสุดนะคะรองผู้ว่าเชียงรายรับหนังสือและข้อเรียกร้องแล้วรับปากจะส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบเพราะว่าอำนาจในการจะอนุมัติเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนกลางนะคะ
4: ครับไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่มหาสารคามกันหน่อยนะครับบอกเดือดร้อนหนักเลยคนร้ายเนี่ยบุกมาแอบตัดสายไฟที่ใช้ต่อกับเครื่องสูบน้ำพอเครื่องสูบน้ำมันใช้การไม่ได้พืชผลเสียหายหมดเลยนะครับเป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรนะตำบลโคกก่ออำเภอเมืองมหาสารคามเรียกร้องกับสื่อครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยบุกมาลักลอบตัดสายไฟในแปลงผักทำให้พวกเขาไม่มีไฟฟ้าใช้ที่จะต่อเครื่องสูบน้ำใช้ลดน้ำผลผลิตทางการเกษตรนายบนตรีอายุ62ปีเขาเล่าให้ฟังผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตอนนี้พืชผลทางการเกษตรมันเริ่มเหี่ยวมันเริ่มเฉาแล้วก็ตายเนื่องจากขาดน้ำนะครับลำพังเนี่ยจะไปซื้อสายไฟใหม่มาต่อกับเครื่องสูบน้ำไม่มีเงินครับคุณผู้ชมตอนนี้เตรียมนำข้าวเปลือกที่เก็บไว้กินไปตะเวนขายเพื่อเอาเงินไปซื้อสายไฟใหม่เบื้องต้นมีการแจ้งความไว้ที่สภ.ดอนหว่านเรียบร้อยแล้วนะครับ
5: ว่าให้เล็ดตนชาวสวนแน่คือน้ำเมื่อเช้านี่เขาสิมาหัวสวนแล้วมันไม่มีสายไฟแล้ววันนี้ซาว่าเขาจะเริ่มต้นใหม่ๆก็คือของเขาน่ะมันเหี่ยวแล้วไก่สงสารเขาแน่ซุ่มสิมาหลากสายไฟนั่นน่ะจะจะเห็นได้แก้ได้หลายถ้าบ่มีขอกันก็ยังได้เงินแต่ว่าคันหลักแนวนั่นมันเครื่องมือของการทําการเกษตรฮดสวนฮดหยังของเฮา
4: ทีนี้ตํารวจว่ายังไงคุณผู้ชมครับตํารวจบอกว่าจากการตรวจสอบตอนนี้นะมีเหยื่อเยอะมากครับไม่ต่ำกว่า5รายในพื้นที่แล้วเบื้องต้นตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะสั่งการให้ชุดสืบเนี่ยเร่งไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับแต่ว่าในพื้นที่ทางการเกษตรอ่ะจะหาวงจรปิดค่อนข้างยากนะ
3: ใช่ค่ะเอาฝากช่วยเหลือด้วยนะคุณผู้ชมนะส่วนข่าวนี้หลังจากที่ช่องวันนำเสนอข่าวกรณีของคุณลุงอายุ72ปีอยู่ที่ภูเก็ตนะคะต้องกลายเป็นเสมือนบุคคลไร้ตัวตนเพราะว่าบัตรประชาชนหายไปกว่า30ปีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีสิทธิ์จะไปรักษานะคะแล้วก็ประกาศตามหาญาติล่าสุดปรากฏว่าหลังเราออกข่าวไปญาติของคุณลุงที่จังหวัดศรีสะเกษติดต่อมาแล้วนะคะและเตรียมประสานขอพารับกลับไปอยู่ด้วยกันค่ะ
6: ในร้านอะได้นี
7: ่ไม่ได้ผัวแล้วบ
6: ่ในผัวในเลนในรอนแล้ว
7: โอ้ยข้าคนเนาะผมมาอยู่ภาคใต้หลายปีแล้วเนาะถ้าบอกว่าทิศละวันทิศละมึงไปเฮ็ดงานบ่ได้เฮ็ดงานแน่นี
6: ่แม่น
7: งานทําบ่มี
6: ดีใจค่ะดีใจ
8: ดีใจนะ
6: ตามหาตั้งนานแล้ว
3: โอ้เราฟังเรายังดีใจด้วยแล้วคุณลุงยิ้มเลยเห็นไหมคะญาติไม่ได้ทอดทิ้งนะเขาตามหาตั้งนานแล้วแต่ไม่เจอ
4: แต่ว่าได้ทีวีนี่แหละคุณผู้ชม
3: ใช่
4: เป็นสื่อกลางนะทำให้ทุกๆคนได้เห็นทีวีแล้วเอานี่ญาติฉันนี
3: ่ดูผ่านช่องวันของเรานะเห็นข่าวนะเอาลุงค่ำใหญ่อิ่มอายุ72ปีนะคะที่เห็นเมื่อสักครู่นะคุยโทรศัพท์กับญาติที่ศรีสะเกษด้วยความคิดถึงพลัดพรากกันมากว่า30ปีแล้วถามสารทุกข์สุขดิบกันใหญ่เลยนะคะญาติบอกดีใจมากเลยกลับมาอยู่ด้วยกันที่ศรีสะเกษนะลุงนะลุงค่ำเองเนี่ยก่อนหน้านี้เดินทางจากบ้านเกิดที่ศรีสะเกษมาหางานทำที่ภาคใต้ตั้งแต่อายุ25ปีนะคะแล้วก็ขาดการติดต่อกับครอบครัวไปก่อนจะกลายเป็นคนเสมือนไร้ตัวตนเพราะว่าทำบัตรประชาชนหายไปกว่า30ปีแล้วกลายเป็นไม่ได้เข้าถึงสิทธิ์ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเลยนะคะก็ใช้ชีวิตหาเช้ากินข้าวรับจ้างเล็กๆน้อยๆประทังชีวิตไปเจ็บป่วยต้องซื้อยากินเองจนช่องวันของเรานำเสนอข่าวของคุณลุงและช่วยตามหาจนเจอญาติในที่สุดนะคะ
4: ดีใจด้วยนะครับตอนนี้คุณลุงนะยังอยู่ที่แคมป์คนงานก่อสร้างของหัวหน้าก็คือในหัวคนหนึ่งในพื้นที่ที่เลิกกิจการไปแล้วอยู่ในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับและเตรียมเก็บเสื้อผ้าข้าวของกลับไปอยู่บ้านกับลูกๆหลานๆโดยผู้ช่วยแป้นก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ช่วยติดต่อญาติๆให้เตรียมชุดใหม่ไปให้คุณลุง1ชุดนะเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีฟ้าอ่อนพร้อมกับกางเกงยีนให้ลุงนี่คุณผู้ชมฮะได้ชุดใหม่ใส่กลับบ้านนะ
3: ค
4: ุณลุงบอกว่าคิดถึงบ้านที่ผ่านมาไม่รู้ว่าจะติดต่อครอบครัวได้ยังไงเพราะว่าตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมไม่ถนัดเทคโนโลยีใช้คำนี้แล้วกันนะขอบคุณทั้งผู้ช่วยแป้นและนักข่าวขอบคุณช่องวันของเรานะครับที่ช่วยเหลือจนทำให้

0: วันนี้มีโอกาสจะได้พบกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นนะครับพี่ซันพี่ซันก็คือคนขวามือนะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยจะขับรถพาคุณลุงข้ามไปส่งจากภูเก็ตไปไหนรู้ไหมศรีสะเกษฮะ
1: ค่ะ
0: จะขับจากภูเก็ตไปศรีสะเกษด้วยตนเองนะครับในวันอาทิตย์นี้ญาติของลุงข้ามมีการช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำมันให้
1: น่ารักจังเลย
0: น่ารักจังเลย
1: แสดงว่าเขาอยากเจอจริงๆเอาในถามความรู้สึกหน่อยนางพุทธพี่สาวลุงค่ำอยู่ที่ศรีสะเกษบอกตามหาน้องชายมาครึ่งค่อนชีวิตเลยไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าน้องเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแม้แต่วันที่แม่เสียชีวิตญาติๆก็พยายามตามหาเพื่อแจ้งข่าวแต่ไม่พบตัวทันทีที่เห็นข่าวก็รีบติดต่อมาที่ทีมข่าวทันทีนะคะพี่สาวบอกดีใจจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยอยากให้น้องกลับมาอยู่กับลูกกับหลานทุกคนพร้อมดูแลนะคะแล้วไม่อยากให้น้องต้องกลับไปใช้ชีวิตตามลำพังในช่วงบั้นปลายชีวิตอีกค่ะ
2: ดีที่ใช่หลายนิ่มน้องดีนิ่มขาวมากมาหาเอื่อยเด้อน้องกระทาเอื่อยกระทาให้มาเงินมาสั่งคือหอดแต่ได้มาเด้อน้องเอ้ยมาคำเอ้ยมาเด้อ
0: เอากำนันบุญทันใจงามครับโอ้โหนามสกุลเพราะด้วยนะใจงามนะครับกำนันตำบลก้านเหลืองอำเภออุทุมพรพิสัยเป็นหลานของลุงค่ำเตรียมเดินทางไปที่ว่าการอำเภอไปปรึกษาไปคุยกันหน่อยจะดำเนินการอย่างไรนะครับเรื่องของบัตรประชาชนให้กับคุณลุงเบื้องต้นคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลา 2-3 วันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบและสอบประวัติรวมถึงตรวจสอบข้อมูลเอกสารอย่างละเอียดป้องกันการสวมสิทธิ์หรือว่าการออกบัตรผิดตัวนะครับ
1: แล้วที่แท้หลานตัวเองเป็นกำนันเองด้วยนะเอาเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยก็น่าจะช่วยได
0: ้
1: ดีขึ้นมีความเข้าใจเรื่องของขั้นตอนเรื่องเอกสารเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วชื่นใจมากๆเลยกับการนำเสนอข่าวของวันช่วยได้และสุดท้ายเราได้ช่วยให้คนคนหนึ่งที่พลัดพรากจากครอบครัวมาเกือบทั้งชีวิตวันนี้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ท่านใดที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือประสานขอความช่วยเหลือผ่านทางเพจ Facebook ข่าวช่องวันมาได้เลยนะคะแล้ววันช่วยได้จะเข้าไปช่วยเหลือคุณค่ะ
0: พาคุณผู้ชมไปที่บุรีรัมย์นะครับปรากฏว่าที่อาคารเทศบาลนครบุรีรัมย์มันเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นไม่ได้เกิดครั้งเดียวนะเกิด2ครั้งแล้วพนักงานเนี่ยตกใจครับวิ่งลงมาข้างล่างกันหมดเลยนึกว่ามันเกิดเหตุแผ่นดินไหวหรือเปล่
1: า
0: เจ้าหน้าที่เทศบาลนครบุรีรัมย์นะครับหวั่นผวาเลยคุณผู้ชมนี่แต่ละคนเฮ้ยมันเกิดอะไรกันเกิดขึ้นรีบวิ่งลงมารวมตัวกันนอกอาคารนะครับแล้วเฝ้าสังเกตการประมาณบ่าย2โมงที่ผ่านมาเนี่ยจู่ๆอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ซึ่งถ้าดูนะมันสูง5ชั้นเกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างแรงทุกคนบอกว่ารู้สึกได้ตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปและชั้น5เนี่ยสั่นแรงที่สุดถึงขั้นโต๊ะทำงานเคลื่อนพัดลมตั้งพื้นโยกแล้วก็ล้มนะครับพนักงานและเจ้าหน้าที่กว่า100คนต้องวิ่งหนีออกจากตัวอาคารอย่างโกลาหลเพราะต่างฝ่ายต่างคิดว่ามันน่าจะเกิดแผ่นดินไหวพอวิ่งออกจากอาคารมาได้บางคนขอกลับบ้านทันทีเพราะว่ากลัวนะครับ
1: ขณะที่นางสาวนิชาภาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าขณะที่อาคารมันสั่นสะเทือนเนี่ยมันไม่ได้เกิดครั้งเดียวแต่ว่าสั่นถึง2ครั้งแล้วครั้งหนึ่งก็ประมาณสัก10วินาทีเห็นจะได้นะคะก็คือบางคนถึงขั้นเวียนหัวเลยข่าวของโยกไปโยกมาน่ากลัวคือเกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยนะคะ
3: เพราะเราไม่แน่ใจว่า
4: เพื่อความปลอดภัยเนาะ
3: ใช่ค่ะว่าเพราะอะไรก็นายกท่านก็สั่งให้กองช่างไปสำรวจว่ามีอะไรเสียหายในตึกร้าวไหม
4: แต่เบื้องต้นยังไม่ทราบเน
3: า
4: ะ
3: ยังไม่ทราบค่ะเพราะวันแรกก็มีทุกอาคารของอปจ.อปจ.เก่าแล้วกสน.
4: อ
3: ่ะก็ยังไม่เห็นสั่นเหมือนวันนี้เลย
4: ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกัน
3: ยังค่ะยังตอนนี้ช่างกำลังไปสำรวจรอบๆอยู่ค่ะ
1: เนี่ยคุณผู้ชมที่น่าสนใจก็คือว่าแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครรู้จริงๆว่าเกิดจากอะไรเพราะอะไรคือถ้าแผ่นดินไหวเนี่ยมันต้องรับรู้กันทั่วหรืออาคารอื่นเนี่ยมันต้องสั่น
0: และที่นี่ล่ะ
1: ปรากฏว่าอาคารสูงที่อยู่ใกล้เคียงไม่สั่นแต่ก็ไม่มีข้อมูลเลยนะคะว่ามันเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ชาวบุรีรัมย์ดูข่าวเย็นช่องวันอยู่เนี่ยมีท่านไหนรับรู้แรงสั่นสะเทือนไหมถ้าหากว่าไม่ใช่ที่เทศบาลนครบุรีรัมย์แต่อย่างนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบสิ่งแรกเลยโครงสร้างอาคาร
0: เป็นยังไงบ้าง
1: มันมีอะไรหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวจะสร้างความมั่นใจให้นะตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการเข้าตรวจสอบรองผู้ว่าบุรีรัมย์ก็ลงพื้นที่ไปหาสาเหตุแรงสั่นสะเทือนแล้วนะคะแต่เบื้องต้นเขาพบว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมีการทุบอาคารอยู่นะจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
0: คือท่านรองผู้ว่าเนี่ยบอกอย่างนี้นะครับพอลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาคารเนี่ยผลตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบรอยร้าวใหม่ถูกไหมฮะและไม่พบความเสียหายต่อโครงสร้างยืนยันว่าอาคารยังมีความปลอดภัยและเทศบาล จะเปิดทำ

0: การตามปกติพรุ่งนี้นะครับขณะเดียวกันชาวบ้านที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าบางส่วนรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะคะ
1: ตกลงว่ามีคนรับรู
0: ้ถูกไหมฮะรองผู้ว่าก็เลยประสานกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวซึ่งมีสถานีตรวจวัดอยู่ที่อำเภอนางรองพบว่าไม่มีปรากฏการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในบุรีรัมย์อ้าวงงแล้วฮะวันนี้มีรายงานแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาซึ่งก็อยู่ไกลมากคนละภาคกันเลยคุณผู้ชมสะเทือนไม่แรงด้วยตอนนี้ก็เลยยังไม่สรุปว่าไอ้ที่มันเกิดเหตุไหวที่บุรีรัมย์ที่ตรงเทศบาลเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
1: ค่ะแล้วก็เนี้ยเมื่อสักครู่ที่เราเห็นในภาพอะรอยร้าวเนี่ยมันก็เป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปของอาคารที่เคยใช้งานมาหรือเกิดจากแรงสั่นสะเทือนรอบนี้ไหมยังไงอันนี้เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาตรวจสอบเอาทีนี้พอตึกร้าวแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่นั่นหรือว่าเราเป็นชาวบ้านจะไปติดต่อทำธุระเนี่ยเราไม่ค่อยกล้านะคะ
0: แต่ถ้าลองบอกว่าพรุ่งนี้เปิดปกติ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะ
1: ค่ะก็ฝากดูความปลอดภัยเป็นลำดับแรกด้วยนะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมไปดูที่กระบี่หน่อยนะคะผู้นำชุมชนเขาร้องให้ตรวจสอบบอกเอ๊ะจู่ๆได้เหรอคะแบบนี้เอกชนมีการมาปรับพื้นที่กลางหุบเขากว่า50ไร่แล้วจัดสรรเลยแบ่งขายไร่ละ2ล้านบาทแล้วพื้นที่ตรงนั้นนะคะมันเป็นพื้นที่เชื่อมโยงป่าต้นน้ำแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดด้วยนายบรรทูลภูมิพมรนายกอบต.เขาครามพร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองจิกไปตรวจสอบป่าต้นน้ำหมู่2ของตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่หลังร้องเรียนว่ามีเอกชนปรับพื้นที่กว่า50ไร่แบ่งแปลงขายประมาณ 5-7 ไร่แล้วราคาสูงไร่ละ2ล้านบาทเบื้องต้นนะคะพบมีการปรับพื้นที่แล้วจริงๆนะคะก็คือตัดต้นไม้ตามแนวภูเขามีการจัดทำคอกเลี้ยงสัตว
0: ์
1: ชาวบ้านก็กังวลเลยถ้ามีการก่อสร้างในอนาคตแล้วไม่มีระบบจัดการน้ำเสียรวมถึงควบคุมอย่างเหมาะสมจะไปกระทบป่าต้นน้ำและระบบนิเวศคลองท่าปอมซึ่งเป็นคลองสองน้ำน้ำในคลองมีสีฟ้าใสอมเขียวมรกตเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดด้วยค่ะ
0: นี่เปรียบเทียบคุณผู้ชมซ้ายมือเนี่ยเป็นสีเขียวคนไปถ่ายภาพกันถูกไหมชาวบ้านก็เลยกังวลนะปัจจุบันเขาบอกว่าพอฝนตกทีไรเนี่ยน้ำดินโคลนมันก็เลยไหลลงคลองทำให้น้ำมันมีสีขุ่นกังวลต่อระบบนิเวศ
1: แบบทางด้านขวา
0: ถูกไหมฮะ
1: แบบนี
0: ้มันไม่เหมือนเป็นสีที่เขาเคยเห็นนะปกติและที่สำคัญคือมันกระทบการท่องเที่ยวระบบประปาหมู่บ้านด้วยนะครับนอกจากนี้ชาวบ้านยังมีข้อกังวลเรื่องของการถือครองที่ดินแทนชาวต่างชาติพูดง่ายๆกังวลนอมินีนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ครับ
2: นี่จะมีต้นไม้ละไม้นี่จะซับน้ำก่อนที่อะไรลงท่าปอมน้ำจะใสแต่ตอนนี้ภูเขามีการถางหมดถางหมดเลยแล้วก็ทำพวกสัตว์ติดกับภูเขานะครับเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเราถามว่ามูลสัตว์นี่เมื่อมีการเลี้ยงแล้วฝนตกกระชากลงเหมือนท่าปอมทำให้ระบบนิเวศโดนทำลายเปลี่ยนไปเขามาซื้อพื้นที่ถูกนะครับก็แบ่งขายจะราคาแพงส่วนมากคนต่างชาตินะครับทั้งนั้น
1: เนี่ยการตั้งข้อสังเกตตรงนี้ฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบต่อด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเข้าไปตรวจรังวัดพื้นที่เพิ่มเติมตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างเพราะว่าอย่างคอกสัตว์เนี่ยอยู่ใกล้แนวเขามากๆเลยนะคะเขาก็มีกฎหมายกำหนดนะคะว่ามันต้องเว้นระยะจากแนวภูเขาเท่าไหร่ยังไงอันนี้ทำถูกต้องไหมม
0: ี
1: กวางอันนั้นนกยูงใช่ไหมคือมีสัตว์เยอะมากเลยมาเลี้ยงอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้องดูด้วยว่ามีการขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือเปล่าหลายประเด็นมากเลยนะเรื่องนี
0: ้ครับคุณผู้ชมครับขึ้นเหนือไปเชียงรายกันหน่อยวันนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเขามีการสนธิกำลังกันนะครับบุกไปตรวจโรงงานแปรรูปไม้ในพื้นที่นะครับคือเขาสงสัยว่าจะมีขบวนการลักลอบตัดไม้อยู่ด้วยหรือเปล่านะครับและอธิบดีไปเองเลยคุณผู้ชมอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินำกำลังตำรวจปทส.ก็คือตำรวจป่าไม้ DSI แล้วก็ฝ่ายปกครองไปค้นโกดังเก็บไม้ในพื้นที่ตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับหลังเขาบอกมีข้อมูลเชื่อมโยงขบวนการลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับการตรวจสอบครั้งนี้ขยายผลมาจากคดีเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มีการบุกเข้าไปจับกุมผู้ต้องหาได้3คนในพื้นที่ป่าห้วยไม้แดงจังหวัดอุตรดิตถ์มีการยึดไม้ประดู่ยึดเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดและแปรรูปไม้ก่อนพบเบาะแสว่าไม้บางส่วนเนี่ยถูกส่งต่อมาที่จังหวัดเชียงรายนะครับจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบไม้สักไม้ประดู่และไม้แปรรูปจำนวนมาก รวมถึงแท่นเลื่อยอุปกรณ์แปรรูปไม้กองที่เลื่อยกระจายอยู่เต็มพื้นที่สะท้อนว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอาจจะถูกใช้เป็นสถานที่แปรรูปไม้มาอย่างต่อเนื่องแล้วเจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ป่าไม้ในข้อหาตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนะครับอายัดไม้ทั้งหมดตรวจสอบที่มาที่ไปหากผู้ครอบครองสามารถนำเอกสารมายืนยันได้ว่าไม้ที่ยึดไว้มาถูกต้องตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จะพิจารณาคืนไม้ให้แต่หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมาอย่างถูกต้องก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายการตรวจครั้งนี้เป็นการขยายผลสกัดขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าของไทยนะครับ
1: คุณผู้ชมตอนนี้ประเด็นเรื่องของ Data Center เนี่ยเป็นประเด็นใหญ่มากๆเลยที่สังคมให้ความสนใจเพราะว่ามันกระทบกับเรื่องของการใช้ชีวิตสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนและมีรายงานว่าอาคารที่เป็นเหมือนโกดังเก็บเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆ Data Center เนี่ยมันมาอยู่ใจกลางกรุงมันถูกต้องหรือเปล่าและที่สำคัญมีรายงานว่ามีการเก็บน้ำมันจำนวนมากเอาไว้แล้วก็กลายมาเป็นข้อร้องเรียนที่ชาวบ้านย่านพระราม9เขาบอกเอ๊ะเขาได้กลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำมากว่า2เดือนแล้วนะคะวันนี้มีความคืบหน้านะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาไปเจออาคารที่ปุ่นน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตชาวบ้านย่านพระราม9ร้องเรียนผ่านสำนักข่าววันนิวส์เรื่องผลกระทบจากกลิ่นคล้ายน้ำมันที่โชยจากท่อระบายน้ำสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านบางคนปวดหัวแสบจมูกคันผิวหนัง
0: ค
1: ือเป็นแบบนี้มาเนี่ย2เดือนแล้วนะคะวันนี้นางสาวทิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งใกล้กับจุดร้องเรียนเจ้าตัวก็บอกว่าเคยส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบในอาคารแห่งนี้แล้วพบมีการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ประมาณ 200,000 ลิตรแล้วก็ไม่ได้มีการขออนุญาตก่อนแม้ผู้บริหารโครงการจะชี้แจงว่าน้ำมันดังกล่าวเนี่ยถูกนำมาเตรียมไว้สำหรับใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในกรณีฉุกเฉินแต่มันก็เข้าข่ายผิดกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกระทรวงพลังงานจึงเตรียมมอบหมายฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะความผิดนี้มีโทษจำคุกสูงสุด2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทและสั่งหยุดการออกใบอนุญาตไปก่อนสำหรับการเก็บน้ำมันสำรองของศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ในชุมชนหนาแน่นเพราะต้องประเมินทั้งเรื่องไฟฟ้าน้ำประปาสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อชุมชนส่วนสาเหตุที่ชาวบ้านบริเวณรอบโครงการยังได้กลิ่นน้ำมันทางคุณทิติพัชร์เนี่ยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะมันอาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้ายน้ำมันออกจากพื้นที่ค่ะแต่หลังจากนี้ต้องไม่มีอีกค่ะ
3: เขาก็อ้างว่าอาจจะเป็นช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายน้ำมันออกไปข้างนอกนะคะผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วว่ามันไม่มีเนี่ยต้องไม่มีอีกแล้วเราก็จะสุ่มมาตรวจอีกหากพบอีกคุณก็ผิดเพิ่มขึ้นไปอีกต่างกรรมต่างวาระเราดำเนินการตามแบบนี้ค่ะ
1: แม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่าคราบน้ำมันในท่อเนี่ยเกิดจากการรั่วไหลของถังภายในอาคารศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ที่เป็นข่าวใหญ่อยู่ในตอนนี้นะคะแต่การพบประวัติการเก็บน้ำมันจำนวนมากโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกับมีคราบมีกลิ่นในพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบให้ชัดเอาก็ฝากทีมชุดคุณทิติพัชร์มาสุดซอยเรื่องนี้ต่อเลยละกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเลยไม่ใช่แค่คนกรุงเทพอย่างเดียวภาคตะวันออกก็มีการสร้าง Data Center แบบนี้เยอะมาก
0: และที่สำคัญคุณผู้ชมครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันอาคารที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยใช้เวลาในการก่อสร้างรวดเร็วมากเลย
1: ค่ะแล้วถามว่ามันใกล้พวกเรายังไงคือถามว่า Data Center คืออะไรที่เป็นข่าวกันเยอะมากตอนนี้ก็คือถ้าพูดภาษาบ้านๆมันเหมือนเป็นโกดังแล้วเก็บเซิร์ฟเวอร์เป็นตู
0: ้
1: แล้วมันเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลดิจิตอลข้อมูล AI ทั้งหมดแม้กระทั่งคุณผู้ชมเสพความบันเทิงผ่านสตรีมมิ่งคุณผู้ชมเปิดแมปแผนที่ในมือถือหรือการแชทกับ AI ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีศูนย์เก็บมันก็คือไอ้ data center เนี่ยซึ่งถามว่ามันมีได้นะคะมันไม่ได้ผิดแต่มันต้องตั้งอยู่ในจุดที่ถูกต้องและไม่เป็นผลกระทบกับชุมชนแต่ทุกวันนี้มันไม่ถูกระบุนิยามให้เป็นโรงงานมันก็เลยเหมือนเป็นสร้างบอกเป็นอาคารคลังสินค้าก็ทำให้ไม่มีการตรวจ EIA หรือว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกันก่อน
0: และที่สำคัญคือเราไม่มีกฎหมายรองรับอะไรเลยนะฮะ
1: เงินลงทุนมาก่อน
0: ครับ
1: กติกากำลังจะตามมาน
0: ั่นแหละฮะคุณผู้ชมครับและลึกสภาพน้ำมันเยอะๆอยู่ใจกลางเมืองแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นโดยที่ไม่มีกฎหมายหรืออะไรควบคุมเลยอ่ะ เราไม่อยากให้มันเกิดนะแต่มันต้องแก้ไขไว้ก่อน
1: แล้วเรื่องการใช้น้ำเยอะๆใช้ไฟฟ้าปริมาณมหาศาลที่หลายฝ่ายกังวลแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้ต้นทุนส่วนเกินจะวกกลับมาอยู่ในบินค่าไฟของคนไทยด้วยไหมอันนี้ขอคำตอบด้วยนะคะ
0: ครับมีเรื่องคุณผู้ชมมาเตือนภัยกันหน่อยวัดต่างๆเตือนหน่อยนะครับหลายวัดโดนแล้วนะมีคนเนี่ยไปที่วัดบอกว่าหลวงพ่อขอยืมอุปกรณ์ของวัดไปจัดงานบุญที่บ้านได้ไหมปรากฏว่ายืมไปแล้วหายเงียบไปพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆเอาวงจรปิดมาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับวัดแห่งนี้ก็คือวัดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจับภาพผู้ชายคนหนึ่งขับ

0: รถเก๋งเข้าไปจอดในวัดไปติดต่อเจ้าหน้าที่และบอกว่าจะขอยืมอุปกรณ์เครื่องครัวจัดงานที่บ้านครับที่บ้านไม่มีอุปกรณ์ขอยืมหน่อยผลปรากฏว่าทางวัดเนี่ยเวลาไปยืมเขาก็จะต้องให้กรอกรายละเอียดลงในใบยืมตามขั้นตอนนะครับจากนั้นชายคนดังกล่าวก็เริ่มทยอยขนของหลายรายการขึ้นรถมีหม้อสแตนเลสหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาดใหญ่มีถังแก๊สและจากนั้นก็ขับรถออกจากวัดไปเมื่อถึงกำหนดผู้ชายคนดังกล่าวไม่ได้นำของมาคืนนะครับขณะที่ทางวัดก็มีการเอาพยายามติดต่อตามหมายเลขที่ระบุไว้ในใบยืมคนรับสายบอกว่าอยู่คนละจังหวัดกันค่ะไม่รู้เรื่องในการยืมเลยค่ะไม่เคยมายืมของจากวัดที่เมืองใหม่ก็คือวัดที่เมืองใหม่เป็นวัดที่ชลบุรีนี่แหละไม่เคยเลยไม่เคยรู้จักอ้าวปรากฏว่าทางวัดก็เลยสงสัยว่าชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ชายคนนี้กรอกในเอกสารเอาข้อมูลที่ไหนมากรอกมันอาจจะเป็นข้อมูลปลอมหรือเปล่าและน่าจะมีพฤติการตะเวนขอยืมอุปกรณ์ของวัดอื่นๆแล้วไม่ยอมคืนแบบนี้ครับ
1: อยากจะฝากถึงคนที่ทำแบบนี้บ้างไหมพี
2: ่ก็ทำงานดีกว่าครับมันไม่ดีหรอกครับวัดก็ไม่ได้ร่ำรวยใช่แล้วก็กระปับกระเป๋าครับของเราก็มีชิ้นสองชิ้นบางทีพวกหม้อข้าวหม้อไฟฟ้าอะไรเงี้ยเราก็มีที่อย่างเดียวบางทีคนเขามายืมครับเดี๋ยวก็ถึงก็ถิ่นนี
3: ่คนที่จะมายืมต่อไปก็ลำบากไม่มีของ
0: เอาวัดเมืองใหม่ที่ชลบุรีฝากเตือนไปถึงวัดต่างๆนะเพิ่มความระมัดระวังหากมีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาขอยืมอุปกรณ์ให้ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายทะเบียนรถของคนมายืมและที่สำคัญถ้าเขากรอกหมายเลขโทรศัพท์ลองโทรซิไอ้หมายเลขต่างๆมันใช่เจ้าตัวที่มายืมจริงหรือเปล่าจะได้ป้องกันกันไว้นะคุณผู้ชม
4: ค่ะทุกวัดตอนนี้ระวังกันด้วยนะคะกลายเป็นต้องมาระแวงเลยใครจะคิดว่าโอ้โหจะทำแบบนี้นะคะ
0: แต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแพงนะครับคุณผู้ชม
4: ใช่สิเอาบาปกรรมด้วยนะ
0: ครับ
4: คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของทีวีเมื่อสักครู่พี่หนุ่มยังคุยกันข่าวคุณลุงค่ำเจอญาติเนี่ยก็ดูข่าวผ่านทางทีวี
0: ถูกต้องเราอยากเป็นสะพานบุญในการช่วยเหลือคนอื่นๆต่อด้วยนะ
4: คะหรือว่าการแจ้งเตือนภัยข่าวสารสำคัญทีวียังเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือและมีความสำคัญมากๆแต่ตอนนี้อนาคตของทีวีดิจิตอลก็ยังไม่ทราบชะตากรรมจริงๆอะค่ะ
0: วันนี้ประชุมกสทช.ล่มอีกแล้ว
4: นับไม่ไหวแล้วอะครั้งที่7แล้วนะคะ7ครั้งแล้วนะคะก็กลัวว่าเอ๊ะภาวะสุญญากาศเนี่ยมันจะไปกระทบกับอนาคตทีวีดิจิตอลไทยและการจ้างงานในอนาคตด้วยนะคะการประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ล่มเป็นครั้งที่7ติดต่อกันหลังกรรมการบางส่วนไม่เข้าร่วมนะคะอ้างปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสถานะของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.หลังคณะกรรมการสรรหามีมติวินิจฉัยว่าเจ้าตัวขาดคุณสมบัติทำให้การประชุมเนี่ยองค์ประชุมไม่ครบและไม่สามารถพิจารณาวาระ171เรื่องที่ค้างอยู่ได้แล้วมีวาระเร่งด่วนรออยู่ใน71วาระเลยค่ะรวมถึงรถแมปทีวีดิจิตอลซึ่งผู้ประกอบการกำลังกังวลเนื่องจากใบอนุญาตเนี่ยก็จะทยอยหมดอายุในปี72ด้วยนะคะ
0: ทีนี้เราพูดภาษาชาวบ้านคือการประชุมวงแตกเป็นรอบที่7แล้วกันคุณผู้ชมนายแพทย์สรณะเองก็สั่งเลื่อนการประชุมไปนะบอกเอาอย่างนี้วันนี้คุยไม่ได้พรุ่งนี้เริ่มประชุมใหม่ 13:30 นก่อนที่จะเดินออกจากห้องประชุมไปท่ามกลางสื่อมวลชนที่มารอความชัดเจนแต่ก็ต้องกลับไปมือเปล่าเหมือน6ครั้งที่ผ่านมา1คำถามที่เกิดขึ้นในใจก็คือแล้วเมื่อไหร่คณะกรรมการกสทช.จึงจะยอมประชุมกันได้แล้วเมื่อไหร่อนาคตของชาติอนาคตของทีวีดิจิตอลไทยมันจะมีแสงสว่างสักทีนึงนะครับ
4: ค่ะอ้าวขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้นะคะศาลปกครองกลางได้นัดฟังคำสั่งกรณีที่คุณหมอสรณะเนี่ยได้มีการยื่นอุทธรณ์ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องขาดคุณสมบัติจนต้องพ้นจากตำแหน่งโดยมองว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะซึ่งวันนี้เจ้าตัวไม่ได้เดินทางไปที่ห้องพิจารณาไม่ได้ส่งทนายมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรับคดีที่หมอสรณะยื่นขอเพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาแล้วนะคะโดยเห็นว่ามติดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อสถานะของคุณหมอเพราะหากมีผลทำให้เจ้าตัวต้องพ้นจากตำแหน่งและไม่สามารถทำหน้าที่ประธานกสทช.ต่อไปได้ก็จะถือว่าเจ้าตัวเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนก็คือมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลแม้ก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางจะไม่รับคดีแต่ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นด้วยสั่งให้รับไว้พิจารณานะคะพร้อมทั้งพิจารณาคำขอนี้ที่ขอให้คุ้มครองชั่วคราวซึ่งเจ้าตัวก็ขอบคุณศาลแล้วก็เรียกร้องว่าตอนนี้ศาลคุ้มครองชั่วคราวคำสั่งเพิกถอนสถานะแล้วเนี่ยงั้นกรรมการกสทช.ให้กลับมาประชุมร่วมกันก่อนได้ไหมคุณหมอว่าแบบนี้นะทีนี้กรรมการจะเอาด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่า
0: ต้องรอดูอีก
4: มันก็ไม่มีใครชี้ขาดไงเพราะว่าการที่ศาลรับคำร้องก็ยังไม่ได้ระบุว่า
0: ไอ้ที่มันมีมติก่อนหน้านี้มันถูกหรือผิด
4: ใช่
0: ยังไงคุณผู้ชมรอดูพวกนี้กันต่อนะ

0: 13:30 น.กสทช.ล่มแล้วล่มอีกเขาใช้คำนี้นะส่วนอีกหนึ่งปัญหาคุณผู้ชมครับเมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ปราจีนบุรีใช่ไหมครับเจอที่ศรีมหาโพธิ์แต่ปรากฏว่าวันนี้เจออีกกองนึงแล้วนะครับไปเจอที่กบิลบุรีครับนี่ฮะเหมือนลักลอบเอามาทิ้งแต่มันอันตรายนะนักข่าวไปดูกองเศษขยะอุตสาหกรรมถูกนำมากองทิ้งกลางไร่อ้อยนะครับพื้นที่รอยต่อตำบลลาดตะเคียนกับตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบิลบุรีปราจีนบุรีโดยภายในกองขยะเนี่ยไปเจอพวกเศษอุตสาหกรรมนะโดยเฉพาะสายไฟแต่สายไฟเนี่ยมันบดอัดปะปนอยู่ร่องรอยของการใช้เครื่องจักรตักเศษขยะเอาไปโรยในไร่อ้อยนอกจากนี้ยังพบเศษสายไฟแล้วก็ชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์กระจายอยู่ตามพื้นดินรวมถึงมันจะมีของเหลวสีแดงไหลอยู่ในไร่อ้อยเนี่ยตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับกำนันตำบลเขาไม้แก้วระบุนะครับว่ากองขยะที่พบเนี่ยมองเผินๆจะเห็นลักษณะเหมือนคล้ายๆนี่คุณผู้ชมดูชาวบ้านบอกมันเหมือนคล้ายกองขี้ไก่นะแต่ถ้าขุดลงไปด้านในเนี่ยมันจะไปเจอขยะอุตสาหกรรมแฝงอยู่ด้านในพร้อมกับระบุว่าช่วงนี้การลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมมันเป็นปัญหาในหลายพื้นที่อยากแจ้งประชาชนว่าหากคุณพบสิ่งผิดปกติหรือผิดสังเกตในพื้นที่แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับ
1: ถ้าเราเสพไปเราเสพข่าวดูข่าวเนี่ยจะทราบว่ามันมีปัญหามากเลยเกี่ยวกับเรื่องการทิ้งไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ข้างเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็เศษขยะเขาเรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเรามองเห็นมองมันเผินเนี่ยจะเหม็นกองขี้ไก่นะครับแต่ถ้าขุดแพ้งในแล้วก็น่าจะมีอะไรที่แอบแฝงมาในนั้น
0: เอาอบต.เขาไม้แก้วตอนนี้ประสานไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดแล้วนะครับจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนำตัวอย่างดินไปตรวจสอบชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเร่งตรวจสอบและดำเนินการอย่างจริงจังเพราะว่าจุดพบในหลายพื้นที่แล้วนะบอกนิดนึงนะการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมมันเป็นอาชญากรรมร้ายแรงมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นบริเวณกว้างนะครับเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งพ.ร.บ.โรงงานจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 ทั้งจำทั้งปรับอีกหนึ่งพ.ร.บ.ก็คือวัตถุอันตรายนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับซึ่งมันจะมีกฎหมายอีกหลายข้อนะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมประมวลกฎหมายอาญาเยอะเลยแต่ก็ยังพบการลักลอบทิ้งพวกของพวกอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะครับ
2: ค่ะคือเราอ่านข่าวกันแทบจะรายวันเลยอะค่ะแต่ว่าก็ขอบพระคุณนะที่ชาวบ้านช่วยกันแจ้งเบาะแสเข้ามาใช่ไหมคะในพื้นที่ไหนยังเจอเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เนี่ยรีบแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเลยนะคะอ้าวอันนี้ก็ต้องแจ้งแล้วค่ะไม่แจ้งไม่ไหวแล้วนะคะคุณผู้ชมชาวบ้านคลองหลวงเขาผวามากๆเลยตู้น้ำมันหยอดเหรียญตั้งตรงไหนไม่ตั้งนะคะไปตั้งอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงที่มีหม้อแปลงแล้วไม่พอยังไปวางอยู่บนแนวท่อแก๊สของชาวบ้านและสุดท้ายนี่ไฟลุกไหม้หม้อแปลงระเบิดแบบนี้ชาวบ้านก็กลัวมันจะลุกลามนะแล้วตรงนี้เป็นชุมชนข้างๆก็มีตึกที่อยู่อาศัยเป็นตึกสูงด้วยนะคะไฟไหม้เสาไฟและหม้อแปลงบริเวณชุมชนปากทางไวท์เฮาส์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะชาวบ้านถ่ายคลิปเป็นหลักฐานก่อนบอกเนี่ยจุดนี้นะเคยเกิดเหตุไฟลัดวงจรหม้อแปลงระเบิดและเพลิงไหม้มาเนี่ยไม่ต่ำกว่า5รอบแล้วนะคะแล้วที่ผวาหนักขึ้นคืออะไรวันนี้จุดเดียวกันมีอะไรนี่มีการมาตั้งชาวบ้านบอกเหมือนกับเป็นตู้น้ำมันเบนซินแบบหยอดเหรียญมันอยู่ริมถนนนะคะแต่ว่าบริเวณใต้ดินเนี่ยมันเป็นแนวส่งแก๊สของชาวบ้าน
0: โอ้โห
2: เขาก็กลัวสิว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรข้างบนเป็นหม้อแปลงข้างล่างเป็นท่อแก๊สแล้วตรงกลางเป็นตู้หยอดเหรียญน้ำมันเบนซินนี
0: ่
2: ตุ้มตามขึ้นมานี่โอ
0: ้
2: แต่ว่าก็มีไอตัวถังดับเพลิงวางอยู่นะทีเนี้ยสิ่งที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาฝากเธอเดี๋ยวเหตุเล็กๆลุกลามรุนแรงแล้วยังไงมองไปมันบ้านเรือนโดยรอบนะพอร้องทุกมาล่าสุดวันนี้เทศบาลเมืองคลองหลวงเขาก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ทำประชาพิจารณ์ด้วยนะคะ
0: คือชาวบ้านเนี่ยเขายื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบและอยากจริงๆคือย้ายตู้น้ำมันออกจากพื้นที่ตรงนี้ได้ไหมนอกจากเรื่องของความปลอดภัยชาวบ้านก็ตั้งคำถามถึงการขออนุญาตติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญหลังผู้ประกอบการอ้างว่าได้รับการอนุญาตจากการไฟฟ้าจากไฟฟ้าจากเทศบาลแล้วแต่เทศบาลกลับระบุว่ายังไม่ได้ขออนุญาตเลยนะครับ
2: อ้าวที่เดียวกันหรือเปล่า
0: สุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมบอกว่าให้ย้ายตู้น้ำมันออกจากจุดดังกล่าวโดยทางผู้ประกอบการก็ยอมถอยนะครับขอเวลา5วันเพื่อเคลียร์น้ำมันที่ค้างอยู่รวมถึงรับปากว่าเดี๋ยวจะย้ายออกไปให้เสร็จ ก่อนวันที่20กันยายนนี้นะครับ
2: ค่ะชาวบ้านพอฟังแบบนี้ก็ขอบคุณแหละนะยอมถอยคนละ9นะคะก็สบายใจขึ้นนะแต่ว่าถ้าจะเอาตู้น้ำมันตรงเนี้ยไปติดที่ไหนอีกในอนาคตชาวบ้าน

0: าฝากว่าเปิดรับฟังความคิดเห็นชุมชนก่อนได้ไหมแล้วขออนุญาตที่ถูกต้องว่าตั้งได้แต่ต้องตั้งอยู่ในจุดที่ปลอดภัยไม่ให้มีความเสี่ยงซ้ำนะคะเพราะสิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการเนี่ยย้ายแล้วไม่จบแต่เขาต้องการให้ความปลอดภัยของคนทั้งชุมชนมาก่อนด้วยนะคะ
1: ครับเอาอีกเรื่องนึงมีคนตั้งคำถามเหมือนกันนะครับคือพลเมืองดีเขาไปเจอผู้หญิงคนนึงอยู่ในสภาพที่คิดว่าควรจะต้องพาไปที่โรงพักพอเขาพาไปที่โรงพักเนี่ยคุณผู้ชมครับสิ่งที่เขาเจอก็คือยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่เลยนะครับคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปทุมธานีพลเมืองดีเขาออกมาเปิดเผยบอกว่าเช้ามืดวันที่1กันยายนขณะที่กำลังขายของอยู่ในงานสมโภชศาลหลักเมืองไปเจอผู้หญิงคนนึงมาขออาหารและขอที่พักนะครับจึงเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็พาไปตรวจสอบบริเวณศาลาสวดพระอภิธรรมใกล้กับเมนของวัดแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงก็ไปพบหญิงสาวอีก2คนหนึ่งในนั้นบอกว่าหลงทางกลับบ้านไม่ถูกบอกได้แต่ว่าบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วพลเมืองดีก็เลยพาผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยไปที่สภ.ลาดหลุมแก้วเพื่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจนะครับ
0: ซึ่งก่อนเดินทางพลเมืองดีก็โทรศัพท์ถามสายด่วน191และตำรวจสายตรวจแล้วว่าพาไปส่งได้แต่ไปถึงเงียบเหงานะคะมันกลางคืนตำรวจหลับเกือบทั้งโรงพักเลยก็เลยเข้าไปปลุกพอปลุกถูกต่อว่าแล้วตั้งคำถามว่าพาผู้หญิงคนนี้มาทำไมแถมยังเกือบถูกหญิงสาวที่เพิ่งช่วยมาแจ้งความข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวอีกอะค่ะ
2: พอเข้าไปปุ๊บก็ไปเจอพนักงานที่ว่าอยู่ในนั้นก็นอนแล้วก็ผมก็ไปเรียกพอเรียกปุ๊บเขาก็ออกมาโวยวายขับว่าเอามาทำไมกักขังเขาทำไม
1: ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ภายใน3วันนะครับพร้อมกับเรียกพลเมืองดีเข้ามาให้ข้อมูลหน่อยเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่เราก็จะรู้สึกงงๆรู้สึกเอ๊ะหลายอย่างรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะ
0: แล้วก็ประเด็นว่าตกลงว่าชาวบ้านเขาไปขอความช่วยเหลือคนตำรวจหลับจริงไหมฝากยังไงตรวจสอบเปิดกล้องวงจรปิดบนโรงพักให้ด้วยก็จะได้ชัดเจนเน
1: า
0: ะ
1: นี่แหละดูหลักฐานเหล่านี้ได้คุณผู้ชมครับดูข่าวแบบนี้ได้ทางแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
0: ส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมื่อวานนี้น้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อน้องก็สามารถเอาชนะคู่ท้าดวลอย่างน้องแก้มปลาสาวน้อยโรงเรียนวัดจากสุพรรณบุรีมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่9สำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปปิดหนี้ได้แล้วทั้งสิ้น 120,000 บาท
1: วันนี้พบกับหลานชายสุดที่รักที่มาหาทุนซ่อมแซมบ้านหวังสารฝันครั้งสุดท้ายให้คุณย่าครับ
2: ที่ผมมาในรายการดนเพลงชิงทุนวันนี้นะครับก็เพราะว่าอยากได้เงินสักก้อนเพื่อไปทําห้องน้ําใหม่แล้วก็ห้องครัวใหม่ให้คุณย่าครับเพราะว่าตอนนี้ห้องครัวก็พื้นเป็นพื้นไม้ครับแล้วก็ทรุดหนักแล้วครับก็เลยอยากได้ทุนสักก้อนเพื่อไปทําห้องครัวใหม่ให้คุณย่าครับเพื่อเป็นของขวัญให้แกครับผม
3: ก็อยากทําสร้างให้คุณย่าผมจะทําวันนี้ให้เต็มที่ครับ

0: สวัสดีครับผมแฟรงค์พกสนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณเอาบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อกันถึงเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้ให้พี่พีเสด็จพี่เบนซ์พรชิตาและคุณสลาคุณอาวุธครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เช่นเคยฮะเราไปเช็คกันก่อนว่าวันนี้ใครจะได้โชครายวันกับที่ 100% ตราอร่อยดีว่าตัวไทยปีสามแล้วพูดแบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ส่งคูปองในร้านมาจากภาคอีสานเด้อคือเบนครับสำหรับคุณพ่อค้าแม่ขายที่ซื้อกันยกลังแบบนี้มีโอกาสลุ้นได้ทั้งสติ๊กเกอร์หน้ากล่องและคูปองในลังถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ค่ะพ่อค้าแม่ค้านะคะมีโอกาสลุ้นโชคได้ถึง2เด้งเลยค่ะเพียงแค่คุณส่งรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องหรือส่งคูปองในลังนะคะมาลุ้นโชคกับเรานะคะย้ำนะคะยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะ
0: 1ลังจะได้13สิทธิ์เลยทีเดียวนะฮะส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับส่วนวันนี้โชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคอีสานมาลุ้นนำกันเด้อใครสิได้ศพทอง1และ2จ้าและนี่คือ2ท่านที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคอีสานวันพุธวันของชาวอีสานฮะมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเรียบร้อยและนี่คือ2ร้านค้าที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับยินดีนำเด้อพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานที่โชคดีในวันนี้ครับวันพุ่งถึงคิวของพ่อแม่พี่น้องชาวเหนือที่จะได้ลุ้นกันบ้างเตรียมรับโชคทองรายวันโชครายเดือนและโชคใหญ่แบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปีสาม
3: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
4: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
5: เดี๋ยวซีนต่อไป
6: กลิ่นปากหมา
7: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
8: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
9: เทวดา

0: อย่าลืมทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย

0: ใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
2: ้ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
5: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือ

0: คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทยเท่านั้นค
1: ่
0: ะ
1: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
2: เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
3: ถ้าเราคว้าแชมป์ได้เราจะได้เงินรางวัล1ล้านบาท
4: ขอหนูคัดตัวด้วยคนนะคะ

0: ึงเราจะมีกันอยู่แค่นี้แต่เราจะสู้ด้วยทั้งหมดที่เรามี
1: บ้านโคกปังสู้เด
2: ้อดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
3: ีเดียว
2: และตอบวัดข้อบางเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี
4: ้พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีดีโทรออก
5: อุ้ยขี้นก
6: เฮ้ยคุณตัวเรียกใช
5: ้
6: อ
5: ่
6: ะ
5: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
7: ขอโทษครับ
8: ไม่เป็นไรค่ะ
5: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
9: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
10: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
11: มายบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
13: ต้อนรับกลับเข้าสู่ดนตรีชิงทุนนะวันนี้เราจะได้พบกับนักร้องสาวสวยเสียงแหบเสน่ห์คนนี้แบมพิชญานินทร์ฮะมาในเพลงนอกจอนอกใจ

0: ดันพิชยาดินสวัสดีค่ะโอ้ยแม่คุณเต้นยับเลยนะคะโอ้นี่คือเพลงใหม่ล่าสุด
1: ใช่ค่ะ
0: หุยเพลงนี้เต้นหนักเลยอะ
1: สุดๆเลย
2: มันมากมันมาก
0: อ๋อยากไหมท้าทายไหมกับการหนูเต้นทุกพยางเลยอ่ะ
1: โอ้ตอนแรกที่ครูส่งเขาเรียกว่าอะไรไกด์ท่าเต้นมาใช่ไหมโอ้โหหนูแบบฉันจะทำได้แบบนี้ไหมคือแบบว่าท่ามันเซ็กซี่มากอันนี้คือดัดเยอะด้วยนะคะในการที่แบบมันอาจจะแบบว่า
0: หมอไม่เคยเลื้อยอะไรเกินไปปรับให้มันใกล้กับตัวหนูมากที่สุด
1: ใช่ค่ะพ
0: ี่แฟนเป็นไงความจากความท้าทายนี้แล้วมันพอมาออกมาเป็นสำเร็จเป็นชิ้นงานรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกภูมิใจค่ะดู MV ตัวเองแล้วยังแบบนี่ใช่เราหรือเปล่าอย่างเงี้ยพี่แฟนใช่คือเราก็พยายามแบบอาจจะยังไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ก็พยายามทำให้เต็มที
0: ่ฝากผลงานเพลงนี้หน่อยฝากผลงานเพลงนี้หน่อย
1: ค่ะก็ฝากเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของแบมด้วยนะคะนอกจอนอกใจนะสามารถฟังได้แล้วทาง Grammy Go Official ค่ะแล้วก็ฝากเข้าไปเล่นแผ่นเสียงเต้นตามได้เลยนะคะใครที่แบบว่าฉันคิดว่าฉันแบบอุ๊ยเต้นดีกว่าศิลปินอีกหนูรอดูอยู่นะคะฝากไปเล่นแผ่นเสียงกันเยอะๆด้วยค่ะ
0: จ้าเอาล่ะวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะคะ
1: พร้อมค่ะ
0: จำที่ได้เลยค่ะ
3: ตอนนี้ก็ทำงานเป็นนักร้องอิสระครับรับงานร้องเพลงกลางคืนครับเล่นโฟล์กซองตามร้านอาหารครับผมตอนนี้ร้องประมาณ4ร้านครับหลังจากเรียนจบปริญญาตรีก็รับงานทุกวันครับรายได้ตอนนี้ก็พอที่จะเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวตัวเองได้ครับ
4: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปี2แจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15 กันยายน 2569
5: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
6: แม่จะทำอะไรอะคะ
5: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
6: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
5: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
6: มันไม่เหมือน
7: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
8: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
5: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
7: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
9: ค่อยๆเดินนะแม
5: ่อุ๊ยหลางหลาย
7: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
9: ยังไหวอยู
7: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
9: อ้าวมาแล้วเด็ก
5: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
9: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
7: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร 02-206-5585 ไทยประกันชีวิต

0: ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
1: ต้องบีบเต็มแปลง
2: เพื่อฟูลไลท์ที่มากกว่าด้วยโบเ
3: ก้ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: เทมเพรคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
5: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็
6: คฉลากก่อนใช้ยา
7: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
0: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยคอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย

0: هم نیدید.
1: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
3: ใกล้ถึงบทสรุปแล้วสำหรับซีรีส์แดงใบเล่ที่บอกเลยว่า2ตอนสุดท้ายทั้งเข้มข้นแล้วก็เกินคาดเดาชนิดที่ว่าอย่าไว้ใจช่องวัน
4: นอกจากความเข้มข้นแล้วเนี่ยมันจะหักหลบหักเลี้ยวจนคุณเดาตอนจบไม่ถูกแน
5: ่ก็อย่าไว้ใจช่องวันมันไม่ได้เดาง่ายขนาดนั้นแล้วก็อย่าคิดว่าทุกอย่างจะไปตามล็อกยอดนิยมมันมีอะไรมากกว่านั้นครับ
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้ Yamaha PG1 เท่ทุกวันมันทุกสไตล
8: ์ Labels I break through themVitamin C breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth.
9: เพราะความสำเร็จขยายได้ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC108X ขนาด108แรงม้าขยายพลังเกี่ยวอีกคันเพื่อเก็บทุกโอกาสที่เพิ่มขึ้นใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC108X
10: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกล
11: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยเรายังอยู่กับแชมป์9สมัยน้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อนน้องที่วันนี้ต้องมาเจอกับหลานชายที่ขอมาสู้เพื่อสารฝันครั้งสุดท้ายของย่าเรามาเอาใจช่วยนักสู้ทั้งคู่ไปพร้อมกันครับ
12: แชมป์ในวันนี้แชมป์9สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 120,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำผึ้งจาก101เฮ้สวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะคุณหนูแหม
13: คุณหนู
12: คุณหนูพอเริ่มมีเงินก็ดูผ่องใสคือมันเบาใจลง
14: ใช่ค่ะ
12: ใกล้ความฝันใกล้เป้าหมายขึ้นไปทุกทีนะ
14: ใช่ค่ะ
12: เป้าหมายคือ
14: 300,000บาทค่ะ
12: เอาล่ะสู้กันต่อด่านนี้พบกับหลานชายสุดที่รักที่มาหาทุนซ่อมแซมบ้านหวังสารฝันครั้งสุดท้ายให้คุณย่าครับหมูหมีจากอุดรธานีสวัสดีครับเอาละแนะนำตัวหน่อยเร็ว
15: สวัสดีครับผมชื่อนายสุพนัทแดงชาตรีครับชื่อเล่นชื่อน้องหมูหมีครับอายุ23ปีมาจากจังหวัดอุดรธานีครับ
12: ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับ
15: ปัจจุบันเป็นรับงานนักร้องอิสระครับร้องเพลงกลางคืนครับผม
12: ร้องเพลงกลางคืนนะเอาล่ะไปรู้เรื่องราวชีวิตของหมูหมีกันจ้า
15: ตอนนี้ก็ทำงานเป็นนักร้องอิสระครับรับงานร้องเพลงกลางคืนครับเล่นโฟล์กซองตามร้านอาหารครับผมที่ทำงานก็ในตัวอำเภอเมืองครับจังหวัดอุดรธานีครับผมตอนนี้ร้องประมาณ4ร้านครับหลังจากเรียนจบปริญญาตรีก็รับงาน

ทุกวันครับก็จะเป็นร้านเงียนบาร์ทุกวันในรอบดึกครับแล้วก็ร้านยูดีแคมปิ้งรอบ2ทุ่มครับแล้วก็ร้านย่าง4จะเป็นรอบ3ทุ่มครึ่งครับ

ธอได้ทิปมากสุดต่อวันก็จะประมาณ 2-3,000 ครับผมเรียนจบรัฐศาสตร์มาครับการเมืองการปกครองครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวสอบกพ.ครับผมจะแบ่งเวลาชีวิตของผมคือตอนกลางคืนก็จะทำงานร้องเพลงกลางคืนครับแล้วก็ช่วงกลางวันก็ตื่นมาก็จะมีอ่านหนังสือแล้วก็ลองทำข้อสอบครับรายได้แต่ละวันของผมมันจะไม่เท่ากันครับก็จะประมาณ800-1,000บางวันก็ได้ทิปเยอะก็จะเกินนี้ครับผมทุกวันนี้ผมก็พยายามลงคิวร้องเพลงให้เยอะๆครับเพราะว่าหลังจากเรียนจบปริญญาตรีมาก็อยากรับงานเต็มที่ครับที่ผมทำงานในตัวเมืองอุดรนะครับมันก็จะไกลบ้านนะครับก็จะมีค่าอยู่ค่าที่พักที่ต้องใช้จ่ายครับผมรายได้ตอนนี้ก็พอที่จะเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวตัวเองได้ครับครอบครัวผมตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ5คนครับมีย่าแล้วก็ปู่แล้วก็พี่สาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องครับแล้วก็ลูกของพี่สาวครับ2คนครับตอนนี้ทุกคนอาศัยอยู่ที่อำเภอหนองวัวซอครับจังหวัดอุดรธานีครับส่วนคุณพ่อกับคุณแม่ของผมแยกทางกันครับคุณพ่อทำงานที่กรุงเทพมหานครครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณแม่อยู่ไหนครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเจอตั้งแต่เกิดมาครับผมโตมาได้เพราะการเลี้ยงดูของคุณย่าครับก็ตั้งแต่เกิดคุณย่าก็เลี้ยงดูผมจนถึงปัจจุบันนี้ครับตอนนั้นคุณย่าทำอาชีพรับจ้างทั่วไปครับผมที่ย่าต้องทำงานหนักนะครับก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงพวกผมครับทุกวันนี้ผมเลยอยากตอบแทนย่าให้ได้มากที่สุดครับเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะครับคุณย่าก็ตรวจเจอโรคร้ายครับผมเป็นโรคมะเร็งตับครับซึ่งคุณหมอบอกว่าก็ไม่มีทางรักษาได้แล้วครับตอนนี้คุณหมอรักษาคุณย่าตามอาการครับประคองคุณย่าไปเรื่อยๆครับทุกวันนี้กลับบ้านไปแต่ละครั้งนะครับก็จะเห็นอาการคุณย่าที่เปลี่ยนไปคือผอมลงครับกินอะไรไม่ค่อยได้ครับผมก็อยากเห็นคุณย่าแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับที่ผมมาในรายการดนเพลงชิงทุนวันนี้นะครับก็เพราะว่าอยากได้เงินสักก้อนเพื่อไปทำห้องน้ำใหม่แล้วก็ห้องครัวใหม่ให้คุณย่าครับเพราะว่าตอนนี้ห้องครัวก็พื้นเป็นพื้นไม้ครับแล้วก็ทรุดหนักแล้วครับก็เลยอยากได้ทุนสักก้อนเพื่อไปทำห้องครัวใหม่ให้คุณย่าครับเพื่อเป็นของขวัญให้แกครับผมขอกำลังใจจากคุณย่านะครับผมจะสู้ให้เต็มที่นะครับผมแล้วก็รักคุณย่านะครับ

0: หมูหมีคือร้องได้ได้เนียน
1: เออ
0: โหวันนี้นะน้ำพึ่งน้ำพึ่งนะวันนี้นะเรารู้กันนะ
2: ติดฟ้าห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้
3: ประกบกันให้เห็นตามมุมมองของครูนหมูหมีได้ความนุ่มละมุนคมน้อยกว่าแต่แพ้ก็ถลอกปอกเปลือกน้ำผึ้งได้ความคมชัดหนักแน่นมีร่องรอยอยู่บ้างแต่เห็นชัดกว่าเดี๋ยวรอสรุปครับ
4: เศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคขอให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆที่กดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE แอดอร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
5: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืน

0: านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
1: มิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
1: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตไว้ติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
4: ปากเหม็นแน่
5: อีคอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่มัดคอเกตเกลื
6: ออร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
7: พูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
8: ครีม 91Eหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91Eช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91Eของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี้
10: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
12: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
11: แม่ชั
12: ดยังใครตะโกนแบบมาวันแม
13: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
14: แบ็คเหรอ
15: แม่มีแบคทีเรีย
16: ไหนไม่เห็นมีเลย
14: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
17: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก
18: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
19: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
20: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
19: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
21: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่ปิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
22: ฉันอยากให้แกกำจัดสองพ่อลูกนั้นให้ฉันที
23: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มสวนปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของหมูหมีหลานชายที่ขอมาสู้เพื่อสารฝันครั้งสุดท้ายของย่าวันนี้เขาจะคว้าทุนเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านได้อย่างที่หวังหรือไม่มองใจช่วยเขากันครับ
24: มาเล่าเรื่องคุณย่าให้ฟังหน่อยทำอะไรบ้างอ่ะผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนั้น
25: รับจ้างทั่วไปครับรับจ้างรายวันเพื่อส่งให้ผมเรียนครับตั้งแต่เด็กครับ
24: อืมแล้วหมูหมีก็ตั้งใจเรียนถูกต้องไหม
25: ครับผม
24: สมกับที่ย่าเหนื่อย
25: ครับ
24: ผลการเรียนเป็นยังไงบ้าง
25: ผลการเรียนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ2ครับ

0: จบอะไรมาครับผมกิตติยศอันดับ2
1: รัฐศาสตร์ครับ
0: รัฐศาสตร
1: ์การเมืองการปกครองครับผม
0: เอออยากจะทำงานอะไร
1: ความตั้งใจคืออยากรับราชการครับเพราะว่าได้รับราชการแล้วแบบเรามีความพร้อ
0: ม
1: ทางเรื่องการเงินแล้วก็อยากตอบแทนคนอื่นเหมือนที่ผมได้รับครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ก็รอสอบเข้ารับราชการอยู่ถูกต้องไหมครับ
1: ครับผม
0: อีกนานไหมกว่าจะเปิดสอบอะ
1: เปิดสอบไปแล้วครับแต่ว่าช่วงที่เปิดสอบคือย่าเสียพอดีครับ
0: ภาพที่เราได้เห็นเมื่อกี้คือภาพในช่วงท้ายๆของชีวิตคุณย่าเสียใจด้วยเสียใจจริงๆตอนที่ไปถ่ายย่าคงดีใจว่าหลานจะได้มารายการ
1: ใช่ครับดีใจมากครับแกก็รับรู้ว่าจะได้มารายการ
0: ถึงแม้ตอนนี้มันไม่ทันแต่หมูมีก็จะทำภารกิจนี้ให้เสร็จใช่ไหม
1: ครับก็อยากทำสร้างให้คุณย่าเผื่อแกมองมาจากข้างบนแล้วครับแล้วก็บ้านหลังนี้ก็มีพี่สาวครับที่อยู่ผมก็เที่ยวไปเที่ยวมาจากการทำงานด้วยครับ
0: ด้วยพลังแห่งความรักวันนี้สัญญาณช่องวันยิงไปถึงสวรรค์เลยบอกอะไรฝากไปถึงคุณย่าหน่อยเร็ว
1: ถ้าคุณย่ารับรู้ผมจะทำวันนี้ให้เต็มที่ครับแล้วก็สัญญาว่าทุกวินาทีต่อไปชีวิตนี้จะไม่ลืมคุณย่าเลยครับ
0: ขอการก่อนแก้มาไงน้องแบม
2: รู้สึกว่าพี่หมูมีเป็นคนเก่งมากๆไม่ว่าที่ผ่านมาจะด้านเรื่องการทำงานการเรียนหรือว่าการดูแลคุณย่าคือเขาครบมากหนูเชื่อว่าพี่หมูมีที่เล่ามาเนี่ยคือแบบไม่ขาดตกบกพร่องตรงไหนเลยวันนี้หนูตั้งใจเป็นกำลังใจให้พี่หมูมีแล้วก็หนูเชื่อว่าคุณย่าที่อยู่บนสวรรค์วันนี้เอาใจช่วยพี่หมูมีแบบเต็มที่มากๆวันนี้เต็มที่นะคะ
0: ขอบคุณครับเอาล่ะร้องเพลงให้ย่าฟังต่อหน้าเทวดานางฟ้าทั้งหมด1บทเพลงครับนั่นคือเพลง
1: ก่อนนิกาครับ

0: รู้แล้วทำไมแขกติ๊บไอ้หนุ่มเอ้ยเอาติ๊บไปหน่อยเสียงเองมันนุ่มกว่าฟองเบียร์เป็นไงพี่แบม
1: เพราะมากเสียงนุ่มฟังเพลินเลยค่ะ
0: เออ
1: โอ้เสียงเพราะจริงๆค่ะแล้วก็เก่งมากด้วยเมื่อกี้ร้องไห้แล้วยังร้องเพลงได้อีก
0: เ
1: สียงแบบไม่ตกไม่หล่นเลยอ่ะถ้าเป็นหนูนะขึ้นจมูกไปแล้ว
0: เรียบร้อย
1: นะคะแล้วก็วันนี้เชื่อว่าพี่หมูมีทำเต็มที่แล้วเอาใจช่วยนะคะ
0: ครับเป็นไงครับพี่บีครับ
2: โหวันนี้มานะน้ำพึ่งนะวันนี้นะเรารู้กันนะก็หมูหมีคือร้องได้เนียนนะครับแล้วก็ค่อยๆเล่าเป็นเสียงเขาเองเลยอ่ะแล้วก็ไม่พยายามเหมือนพี่มนแคนหรือใครๆแต่ติ้งไว้ที่หนึ่งก็คือท่อนที่สองมันจะมีคำว่าหรือแค่นั้นแหละมันโน้ตมันไม่ถึงนิดนึงอ่ะนิดหน่อยถ้ามองเป็นแผลก็ไม่ใช่แผลเพราะมันก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เพราะว่าวิธีการเล่าเรื่องของน้องมันทำได้ดีนะครับ
0: ขอบคุณครับเชิญพี่เบนครับ
3: เพลงอ่ะคือเบนฟังเสียงเขาจริงๆไม่ได้คาดหวังว่าเสียงเขาจะนุ่มขนาดนี้
0: อ
3: ่ะพอเขาร้องมามันแบบโอ้มันนุ่มจริงด้วยอ่ะมันแบบเบนฟังเขาแล้วเบนรู้สึกว่าไม่ติดขัดอะไรแล้วมันดูไม่เยอะเกินอะไรแบบเนี้ยมันกำลังฟังแล้วมันสบายสบาย
0: ฟังง่าย
3: ใช่
0: ฟังเพราะ
3: ใช่ฟังแล้วลื่นหูมาก
4: ขอบคุณครับ
0: ครับสิงสละครับ
5: คนจริงครูกับหมูมีเคยเจอกันแต่วันนั้นหนูยังเรียนมัธยมอยู่เลยเป็นเด็กดีมากเวลาครูจำหน้าจำชื่อหนูครูก็จะจำภาพว่ามีเด็กคนหนึ่งที่ถูกเลี้ยงโดยคุณย่าอย่างน่าเอาใจช่วยแต่วันนั้นภาพคุณย่าครูมองไม่ออกว่าท่านเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าท่านพยายามดูแลหนูให้ดีที่สุด

0: แต่วันนี้ครูได้เห็นท่านในภาพนั่นแหละลูกสิ่งที่หมูมีต้องทำจากวันนี้ไปก็คือทำให้ได้อย่างที่คุณย่าอยากให้เป็นทุกอย่างทำทุกอย่างและครูเชื่อว่าหนูทำได้ด้วยส่วนการร้องเพลงวันนี้นี่แหละคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้ฟังว่าเด็กคนนี้ร้องเพลงเก่งร้องเป็นร้องเก่งแล้วก็เข้าถึงอารมณ์หมดเป็นลายเซ็นของเขาหมดเลยวันนี้ก็ทำได้สมบูรณ์ลูกแต่จุดที่ไม่ได้ผิดนะแต่ทำไม่ได้ไม่ดีคือลูกจบลูกสุดท้ายคำว่าน้องลูกพอหนูเอื้อนแบบนี้มันจะกลายเป็นน้องน้องก้อนนิกาพอเอื้อนไม่ถูกมันจะน้องมันจะกลายเป็นน้องนี่พยายามติแล้วนะแต่มันมีอยู่แค่นี้น้ำพึ่งเป็นทีของหนูแล้วลูกเต็มที่ครับ
1: ขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วบุ๋มเก่งมากงานเข้าแล้วงานเข้าแชมป์ของเราฮะ
2: ถึงหน้าที่ของแชมป์9สมัยน้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อนน้องวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลสุดหินอย่างหมูหมีรักษาตำแหน่งแชมป์ได้อีกสมัยหรือไม
1: ่คนที่ไหนนะคน101
3: คน101ค่ะ
1: อำเภออะไรคะ
3: อำเภอโพชัยค่ะ
1: อำเภอโพชัย
3: ค่ะ
1: โพชัยมีของดีอะไรบ้างมีเทศกาลอะไรมาอวดเราบ้างอ่ะ
3: มีค่ะมีบุญข้าวจี่ค่ะ
1: บุญข้าวจี่
3: ใช่ค่ะ
1: ข้าวจี่นี่ก็คือไอ้ข้าวเหนียวปั้นชุบไข่แล้วก็ไปย่างอ่ะนะ
3: ใช่ค่ะ
1: บุญข้าวจี่
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ไปกันได้ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์เนาะโอเคเอาเรานี้พร้อมไปต่อนะ
3: พร้อมค่ะ
1: เขามาดีไหมถามจริง
3: ๆมาดีมากเลยค
1: ่
3: ะ
1: เอาล่ะเราก็มีศักยภาพ
3: ค่ะ
1: ทำให้เต็มที่ในแบบของเราผ่านหนึ่งบทเพลงครับเพื่อพาตัวเองไปต่อในด่านโคตรหินด่านนี้นั่นคือเพลง
3: เขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะ
1: อ้าว

0: ขอบคุณครับเป็นไงพี่แบม
1: สุดยอดค่ะเสียงหวานเหมือนชื่อเลยค่ะหวานจริงๆแล้วก็ที่จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากนะคะแต่ฟังพี่น้ำพึ่งร้องแล้วเหมือนเพลงนี้ง่ายไปเลยอะค่ะแบบฟังแล้วสบายลื่นไหลเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ขอบคุณครับถึงนี่ครับ
2: มาตรฐานยังอยู่นะน้ำพึ่งนะอย่าเพิ่งตกใจพลังเสียงลูกคอยังอยู่แต่วันนี้มีความประมาทมันก็เลยทำให้3 4ที่มันมีอาการเสียดายซึ่งหนูพร้อมที่จะมาได้ดีแหละแต่บังเอิญว่าใจอาจจะไม่ค่อยนิ่งพอแล้วก็มีค่อมจังหวะตอนท่อนสุดท้ายเหมือนตามจังหวะไม่ทันนิดนึงเหลื่อมไปนิดนึงแต่ถามว่าอารมณ์เพลงยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะครับในท่อนที่เนียนในท่อนที่เสียงสูงหนูก็ทำได้ดีอยู่นะครับ
0: ขอบคุณครับพี่เบนครับ
3: ฟังยังไงก็พอคือเสียงเขาอะมันได้อยู่แล้วแล้วเบนก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันยากอะเนาะเพลงนี้แล้วแต่เขาก็ทำได้ดีในมาตรฐานของเขาแต่ว่าเพราะอย่างที่บอกเจอคู่แข่งที่ทำให้เราเครียดนะน้ำผึ้งนะมันก็จะมีอะไรนิดๆหน่อยๆแต่เรื่องเสียงของหนูนะคือมาเต็มอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปฟังตัดสินนะคะ
0: ขอบคุณครับคุณสลักครับ
4: คู่นี้คือสูสีจริงสูสีจริงเพราะว่าโมมีร้องก่อนเสียงนุ่มเนียนอาจจะเบาแต่ว่านุ่มและเนียนแล้วก็เล่าอารมณ์ทีนี้น้ำผึ้งร้องทีหลังนี่ข้อดีก็คือและข้อน่าชื่นชมก็คือฝ่าความกดดันได้ดีถ้าใจไม่นิ่งพอเนี่ยน่าจะเป๊ะได้เลยเพราะแรงกดดันที่หมูหมีตั้งเอาไว้นั้นมันสูงมากแต่น้ำผึ้งก็ฝ่าได้ทีนี้ก็เลยต้องประกบกันให้เห็นตามมุมมองของครูนะหมูหมีได้ความนุ่มละมุนและก็แผลไม่ชัดน้ำผึ้งได้ความคมชัดหนักแน่นแต่จุดที่เป็นปัญหาก็มีร่องรอยอยู่บ้างแต่เห็นชัดกว่าหมูหมีคมกว่าแต่แผลก็ชัดกว่าอันนั้นคมน้อยกว่าแต่แผลก็ถลอกปอกเปื้อนเนี่ยครูก็เลยมีมติว่ากรรมการไม่น่าจะลอกกันไม่น่าจะประชุม
0: ครับ
4: เดี๋ยวรอสรุปครับ
0: ขอบคุณครับมาเชิญหมูหมีครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการแยกย้ายกันตัดสินใจครับเอาให้สิทธิ์และชอบแบบไหนให้แบบนั้นเท่านั้นเองตอนนี้สิทธิ์อยู่ในมือท่านแล้วฮะอย่างเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละท่านผมรู้ว่ามันยากครับแต่ว่าต้องทำแล้ว2คะแนนเพื่อตำแหน่งชั้นฮะคะแนนแรกขอดูจากทีนะดีๆครับโอ้โหวันนี้สุดเดือดจริงๆฮะเพราะว่า

0: ช้ำ9สมัยของเรามีเดิมพันคือช่องเงินทุนสูงสุดซึ่งจะเพิ่มไปเป็น 100,000 บาทถ้าสามารถป้องกันแชมป์ได้วันนี้แต่ที่ขวางอยู่หมูหมีนี่ก็ไม่ธรรมดาด่านหินปราการเหล็กเลยก็ว่าได้และผู้ออกนำไปก่อนพี่พิเศษมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่หมูหมีครับผมหมูหมีครับผมหมูหมีครับผมโอ้ยคู่แรกด่วนนำก่อนฮะเอาแล้วคะแนนต่อไปจากพี่เบนครับตอนนี้คู่ท้าดวลออกนำไปก่อนแล้วฮะแล้วถ้าชื่อต่อไปเป็นของหมูมีอีกแล้วก็เขาคือแชมป์คนใหม่ทันทีถ้าเป็นชื่อของน้ำผึ้งยังมีโอกาสเท่ากันทั้งคู่ฮะต้องดูคะแนนจากกุศลาเป็นตัวตัดสินหรือว่าจะจบตรงนี้เลยพี่เบนพรชิตามอบคะแนนให้แกน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งครับไปมันฟินจังเลย
1: ก็ลุ้นด้วย
0: มันมาถึงจุดไคลแม็กซ์ของรายการคะแนนตัดสินจากครูสลาครับวันนี้กรรมการถึงขั้นบอกกันว่าเรามาแยกย้ายกันไปเติบโตเถอะเราตัดสินใจตัวเองได้แล้วเราโตกันพอแล้วและทำให้ตอนนี้เสมอกันอยู่1ต่อ1ฮะแน่นอนชื่อที่จะปรากฏต่อไปนี้จะเป็นชื่อของแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้และแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับน้ำผึ้งครับผมน้ำผึ้งครับผมน้ำผึ้งครับผมแชมป์สิบสมัยจ้าโอ้ยลุ้นจนเหนื่อยเป็นไงครับแบบนี้ครูครับ
2: จากใจเลยไม่อยากตัดสินครับพี่แฟงไม่อยากตัดสินจริงๆก็บอกท่านผู้ชมด้วยว่าเชื่อว่าไม่ใช่แค่ครูไม่อยากตัดสินเลยทำได้ดีทั้งคู่ทั้งหมูมีแล้วก็น้ำผึ้งนี่หรือว่าทำหน้าที่ได้ดีในนามนักร้องอะลูกแต่ที่ครูสรุปได้ให้ฟังเผื่อเล่าสู่หมูมีฟังนะลูกที่ครูส่วนตัวครูที่ให้นายน้ำผึ้งนี่เพราะว่าครูเห็นว่าเขาออกหมัดได้คมกว่าถ้าเป็นนักมวยก็คือต่อยเข้าเป้าทั้งคู่น้ำผึ้งมีโดนหมัดสวนอยู่บ้างแต่หมัดที่เข้าเป้ามันทั้งคมทั้งหนักครูมามองตรงนี้แต่หนูก็ไม่ได้ผิดใดๆเลยนะลูกหมูมีก็ทำหน้าที่ตามที่ควรจะต้องเป็นแหละแต่ด้วยพลังเสียงบางอย่างหรือว่าเบิร์นบุคลิกน้ำเสียงของหมูมีบางทีมันอาจจะขาดลูกหนักพอเข้าโหมดของการประชันนี่มันก็มีจุดบางอย่างที่ทำให้ความเห็นแตกต่างได้เหตุผลมีแค่นี้ลูกแต่อยากให้หมูมีได้ภูมิใจว่าหนูเป็นเด็กดีมากลูกไม่สมหวังในวันนี้ก็หวังว่าจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ถ้ามีพื้นที่ครูอยากให้หนูมีโอกาสอีกครั้งจังเลยแต่วันนี้ก็ต้องยอมรับตามคำตัดสินนะลูกนะขอให้เก็บพลังวันนี้ไปสู้ต่อครับชื่นชมครับ
0: ขอบคุณครับและวันนี้ทางรายการนะมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับครับทักทายทีมงานได้เลยเอาละแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์10สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์10สมัยไปเท่าไรดีคุณได้ยินถูกแล้ววันนี้ฉลองแชมป์10สมัยกองเงินทุนสูงสุดเพิ่มเป็น 100,000 บาทจ้าเป้าหมายคือ 300,000 บาทเพื่อปลดหนี้ให้ครอบครัว
3: 100,000

หยุดเฮ้ยนี่สะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมาอยู่ 120,000 บาทวันนี้รับทุนมาจากเตาแก๊ส Lucky Flame ไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 125,000 บาทจาก Lucky Flame ส่งต่อรักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดวลเพลงชิงทุน

0: แอดวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: พ่อครับไหมครับ
1: คุณน้า
0: พ่อครับ
2: พ่อรักเก้า
3: ใจเย็นพี
2: ่รักเก้าร
3: ักเก้าตอนนี้พี่รักเก้าอยู่ที่ห้องไอซียู
4: ในที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกจริงๆแล้วใช่ไหมลูก
5: จ้าพ่อถึงแม่จะยังไม่รู้สึกตัวแต่ฟ้าว่าแม่รับรู้นะจ๊ะ
6: หยุดถ้าพวกคุณ2คนไม่เลิกวุ่นวายกับครอบครัวผมผมจะไปแจ้งความ
7: คุณประกายให้พวกเราเถอะครับ
8: หยุดเรียกชื่อประกานะเมียผมชื่อรัตก้า
7: สิ่งที่คุณทำไม่ได้เรียกว่าความรักคุณแค่ต้องการครอบครองแล้วก็จะเอาชนะ
9: ผมว่านะครับตรวจดีๆดีไหมครับ
6: ฉันอยากให้แกกำจัดสองพ่อลูกนั้นให้ฉันที
3: พี่อยากจะให้ผมใช้วิธีไหน
6: ฉันไม่สนใจวิธีการขอแค่สองพ่อลูกนั้นจะไม่ได้เห็นหน้ารัตก้า

0: ฟ้าโดยพ่อในลูกใครโทรมา
1: จ้ะแม่คุณนุชโทรมาจ้ะพ่อสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนุชฟื้นแล้วค่ะ
1: คุณนุชฟื้นแล้วเหรอคะ
2: ใช่จ้ะเดี๋ยวแม่จะพานุชไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ะ

0: อาการคุณนุชเป็นไงบ้างครับ
1: คือเขาเพิ่งฟื้นนะคะยังพูดสื่อสารอะไรยังไม่ได้เลยเห็นคุณจรัญบอกว่าธนุชฟื้นแล้วเนี่ยให้บอกด้วยฉันก็เลยโทรมาบอกไว้ก่อนนะจ๊ะ
2: ถ้าอาการคุณนุชมีอะไรคืบหน้ารบกวนโทรบอกฟ้าด้วยนะคะ
1: ได้จ้ะ
3: คุณแม่คะ
1: คะ
2: ฟ้าขอถามเรื่องนึงค่ะคุณแม่รู้จักกับเจ้าสัวนำชัยใช่ไหมคะ
1: อ๋อรู้จักจ้ะเขาเป็นคนช่วยออกค่าใช้จ่ายให
4: ้แล้วก็ยังจัดแจงให้นุชเนี่ยได้ย้ายมารักษาที่โรงพยาบาล
1: ที่เชียงใหม่ด้วยค่ะ
2: ถ้างั้นคุณแม่อย่าเพิ่งบอกอาการคุณนุชกับเจ้าสัวได้ไหมคะ
1: ทำไมถึงบอกไม่ได้ล่ะคะมีอะไรหรือเปล่าคะ
2: เพื่อความปลอดภัยของคุณนุชอะค่ะไว้คุณนุชอาการดีขึ้นแล้วคุณนุชก็จะเล่าทุกอย่างให้คุณแม่ฟังเองค่ะ
1: จ้าจ้าจ้า
2: คุณนุชฟื้นแล้วงั้นเดี๋ยวฟ้ามาแล้วจ้ะพี่ต้องพี่จุ๊บแจงเมื่อกี้แม่คุณนุชโทรมาคุณนุชฟื้นแล้ว
5: ฮะอีลีบอกฟ้าไม่ได้ตัวไอ้นั่นปะ
2: จ้ะ
6: คุณนุชฟื้นแล้วนี่ก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าได้คุณนุชมาเป็นพยานว่าต้องบ่ได้ขับรถส้นเธอนี่ต้องก็มีสิทธิ์รอดจากคดีตัวโอ๊ยดีใจดีใจดีใจ
5: จะรอดแล้ว
6: ดีใจเนาะ

0: ฝากเบิ่งจุ๊บแจงในเด้อตรงอุ้ยบ่แม่นจุ๊บแจงฝากเบิ่งบักตรงในเด้ออย่าให้มันไปสร้างปัญหาผู้ใดอีกอ่ะ
1: จ้าน้าสมบูรณ์บ่ต้องเป็นห่วงเด้อพอเขาฮอดเชียงใหม่ยามใดเนี่ยสิฝากส่งข่าวหน้าเด้อ
0: จ้าจ้า
1: จ้า
2: สิเว้าก็เว้าเนาะพ่อเนาะตั้งแต่ขออยู่น้ำเจ้ามาเนี่ยเฮาก็บ่เคยห่างกันเลยข่อยไปเชียงใหม่เนี่ยเจ้าอย่าให้คิดฮอดข่อยเด้อพ่อ
3: โอ้โหตรงเอ้ยมึงอย่าไปโทษเด้อพ่อสิคิดฮอดโอ้ยเสียใจเด้อโอ้ย
0: เว้าเว้าเล่นบังนี
2: ่เพราะมันเจ้าให้อีหลี
0: แหมได้ทางเลยเนาะมึง
4: ขอให้คุณนุชพูดได้สื่อสารได้เร็วๆด้วยเถิดจะได้ช่วยเป็นพยานให้พี่โต้งแล้วก็จะได้ช่วยยืนยันว่าคุณรัตก้าวคือแม่ของฟ้า
5: ฝากเรื่องนี้ด้วยโต้งจุ๊บแจง
1: จ้า
5: ครับอ่ะ
1: ลาด้วยจ้า
0: เอาไปไปไปเฝ้าไปมีท่านโดนทั่วไป
1: สวัสดี
2: ครับสวัสดี
1: จ้
2: า
1: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีไป
1: ไปไปจ้า
2: ไปมาเรื่อยฝ่า
0: ไปเฝ้าไป
1: ใจเ
2: ถอะไปเถอะพ่อ
0: ไปเถอะไปเถอะมันจะบ่ทันรถ
4: พี่ต้องกับพี่จุ๊บแจงน่ารักจังเลยเนาะลุงสมบูรณ
0: ์ลุงก็ดีใจกับมันที่มันได้พอคนที่หักแล้วก็หวังดีกับมัน

0: ้าวปั่นผ้าเสร็จแล้วเอาออกไปตากสิไอ้สิงไอ้สิงเป็นอะไรวะเนี่ยใจลอยจังฮะเป็นอะไร
1: โทษทีพี
0: ่ว่าแต่ว่าช่วงนี้นางจุ๊บแจงไม่ค่อยแวะมาหาเองเลยเนาะเองได้เจอมันบ้างหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันนะพี
0: ่นี่เองไม่ได้ทะเลาะอะไรกับหลานใช่ไหม
1: เปล่าพี
0: ่แน่นะปกติเองจะเครียดเนี่ยก็เครียดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องหลานนี่นางชุบแจงนะมันเป็นห่วงเองมากนะถ้าทะเลาะกันก็รีบๆเคลียร์กันซะยังไงก็น้าหลานกันน่ะนี่กันอยู่แค่นี้นะโว้ยไปเลยหลานเองนะ

0: จางกสิง
1: จุ๊แจงแกเป็นยังไงบ้าง
2: ก็สบายดีจ้ะนสิงโทรมามีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ
1: ว่างๆก็มาที่บ้านสิ
3: พอดีเอ๋เขาซื้อต่อหมูกระทะมาใหม่
1: จะได้ทำอะไรกินกัน
2: แล้วถ้าฉันไปกินด้วยฉันจะไม่โดนวางยาหรอ
1: ฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมันไม่ถูกฉันขอโทษ
4: เชียงใหม่รอบ8โมงอีก10นาทีรถออกนะครับ
1: ทุกแจงนี่แกกำลังไปไหนอ่ะ
2: เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวรถเพื่อนจะออกแล้ว

0: ุกแจงเป็นยังบ่นี
1: ่บังหันนี่นะสิงโทรมาเบิ่งซ่งหน้าสิสงสัยว่าเฮาเป็นหยังเชียงใหม่แต่ว่าเฮาตั๋วไปแล้วล่ะหน้าสิบ่มีหยัง
0: ไปฉันเอาพอไปดีกว่ารถสิออกแล้วไป
2: สวัสดีครับจริงเหรอครับได้ครับเดี๋ยวผมแจ้งเขาให้ขอบคุณนะครับฮัลโหลฟ้า
3: สวัสดีค่ะคุณอัศวิน
2: คุณอยู่ไหนครับ
4: ฟ้าอยู่ที่ห้องเช่าค่ะกำลังจะไปหาแม่ที่โรงพยาบาล
2: คุณไม่ต้องมาแล้วนะครับ
4: มีอะไรหรือเปล่าคะแม่เป็นอะไรคะ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นครับคือตอนนี้แม่อาการดีขึ้นมากแล้วหมอกำลังย้ายไปห้องปกตินะครับแต่เมื่อกี้หมอที่ดูแลพ่อคุณโทรมาบอกว่ากระจกตาที่เราทำเรื่องขอจากต่างประเทศมาเร็วกว่าที่คิดครับ
4: จริงเหรอคะงั้นแปลว่าพ่อฟ้าจะได้ผ่าตัดตาเร็วขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแต่ว่าหมออยากให้มาสแตนบายที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อเช็คร่างกายก่อนผ่าตัดนะครับ
4: ได้ค่ะฟ้าจะรีบพาพ่อไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณอัศวิน
2: ครับ
5: พ่อจะได้ผ่าตัดตาแล้วนะพ่อจะได้มองเห็นหน้าแม่แล้ว
6: จริงเหรอลูก
5: จริงพ่อพ่อจะมองเห็นแล้ว

0: กูละดีใจกับมึงอีหลีวะถึงสิได้พ่อปากกาถึงสิได้ผ้าตัดตาหมดเคาะหมดโศกแล้วเว้ยจะลั่นเลย
1: เออฟ้าได้เห็นหน้าแม่เขาแล้วอะตอนนี้แม่เขาเป็นยังไงบ้าง
2: แววตาแม่อ่อนโยนมากเลยจ้ะแม่ยิ้มสวยมากดูเป็นคนใจดีเวลาอยู่ใกล้ๆฟ้ารู้สึกอบอุ่นมากเลยจ้ะ

0: พ่อแม่ส่งข้อความมานัดเจอฟ้าจ้ะ
1: เอ้าแต่ฟ้าบอกว่าเพิ่นอยู่ในห้อง ICU นี่อยู่ดีๆเพิ่นคือยังนัดพ่อกับท่านหันแบบนี
2: ้ฟ้าโทรไปสิลูก
0: จ้ะ

0: ตรงนี้บ่พอดฟ้าม
1: ันแปลกๆเหมือนกันนะจ๊ะฟ้าว่าฟ้าโทรบอกคุณอัศวินดีกว่า
2: พอดฟ้าแม่เขาไม่ให้บอกใครไม่ใช่เหรอลูก
1: แต่คุณอัศวินรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วนะจ๊ะพ่อมันแปลกๆที่แม่ไม่ให้บอกคุณอัศวิน
0: นั่นมันคนคุณละเก่าบ่นั่น

0: ณส่งรูปอะไรมาครับแล้วนี่รถใครอ่ะ
1: นี่ไม่ใช่รถแม่คุณอัศวินหรอคะ
2: เฮ้ยเฮ็ดยังอ่ะ
1: นี่ไม่ใช่รถแม่นี่เร็ว
2: เฮ้ย
1: พ่อทางนี้จ้ะ
2: ไปหยุดเฮ้ยเฮ้ยเ
1: ฮ้ยเฮ้ย
3: ไปไป
1: ไปไปไปเฮ้ยอุ้ย
3: พ่อ
1: พ่อเฮ้ยพ่อมาแล้ว

ลิกเยอะนักนะพายขึ้นรถ

0: 配色 Body Whitening Lotion， 皮肤素登上。
1: พ่อก่อนไปฝากซื้อไข่หน่อยดิ
2: ไข่จ้ะ
1: คอแห้งไหมลูก
2: หวานร้อนสุดๆแถมข้าวหลามสองกระบอก
1: เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
3: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
4: ่เพียงใช้แอป TEA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวัน D Point และสมัคร E Bill
5: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ TEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
6: ย่าลืมสั่งแก๊สอ
7: ย่าลืมส่งงาน
8: อย่าลืมการบ้านลูก
9: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
10: อย
9: ่
10: าลืมล้างห้องน้ำลูกอย่าลืมปิดไฟ
11: จะเข้าฝันจ่ายอย่างนี้
12: ไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
13: แจ้งเตือนผ่าน

0: ขียวการันตีของแท้แน่นอน
1: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
3: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชาย
1: เพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PEA e-service
3: เรียบร้อยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ
1: PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
5: ช
4: าร์
5: จ
4: ย
5: ัง
4: ใครตะโกนแบบวันแม
6: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
7: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
8: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
10: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
12: เลอา
13: สามีสมุนไพรเลอา
14: จ้าวเร
15: ศประสานพลังสมุนไพรอ
16: ุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
17: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวเรศ
18: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
19: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเพิ่มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
18: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
20: เมื่อไอมีเสมหะ
21: ละลายเสมหะขับออกง่าย
20: บรรเทาไอ
21: ใช้โซแมค
20: มีคาร์โบซิสเตอีน
22: อันตรายกว่าใช้ยา

0: มิ่น10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar for Health True Boy อร่อย
1: มันดา
0: Health True Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
2: ยาริสเอทีและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
3: รับชุดไหนดีครับ
4: เอาชุด
5: ออสตาง
6: ค์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89 บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299 บาทขึ้นไปถึง23 กันยายนนี
7: ้ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
8: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
9: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภายสารแบตไทยวิทาคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
10: ไปสนุกกัน
11: เฮ้ยงั้นได้เวลาอัปเกรดความสุขต้องนี่เลยโอวัลตินมอลพาวเวอร
12: ์ว้าวอร่อยกว่าเดิม
13: สุขยิ่งกว่าเดิมด้วยโอวัลตินมอลพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
11: ลองเลย
14: ตึกนี่น้องกระสางตึกนั้นน้องกระสางบ้านนี่น้อง
15: สนับสนุนโดยเพชรสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เครื่องดื่มเรดดี้พร้อมไปสุดเพื่อทุกวันของเลดี้เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%
16: เรียบร้อยครับพี
17: ่แกเอามือถือเมย์ใช้ไปทำอะไร

0: พี่ไม่ต้องรู้หรอกครับรู้แต่เพียงว่าผมจัดการนางพรฟ้าให้พี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ก็จัดการไงของแก
0: ไหนพี่บอกว่าไม่สนใจในวิธีการผมก็ใช้วิธีการของผม

0: แกคงไม่ได
1: ้ไม่ถึงกับตายหรอกครับแล้วผมก็รับรองว่าวิธีการนี้มันจะไม่นำความเดือดร้อนมาให้พี่หรอกที่สำคัญไอ้สองพ่อลูกนั่นนะมันก็จะเลิกวุ่นวายกับเมียพี่สักที

0: ต่อทั้งเบอร์เขาทั้งเบอร์ลูกสาวแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยครับ
1: เดี๋ยวผมรีบไปต่อให้นะครับ
0: ครับคุณครับคือคุณก็ทราบอาการดีอยู่แล้วนะครับณขณะนี้เนี่ยอาการของคนไข้เลวร้ายมากตาข้างหนึ่งบอดสนิทส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็มองอะไรแทบไม่เห็นแล้วถ้าไม่รีบผ่าตัดคนไข้จะตาบอดถาวรได้ครับ
1: โนดทางแกเป็นไงบ้างวะ
2: เจ๊เจ้าของห้องเขาบอกว่าพรฟ้ากับพ่อนั่งรถแท็กซี่อยู่แบงค์แต่บ่ายแล้ววะตอนนี้ยังไม่กลับเข้ามาเลยอ่ะ
3: ฉันว่าแกคิดมากไปป่าววะบางทีโทรศัพท์พรฟ้าจะแบตหมดก็ได้นะเว
1: ้
3: ย
1: แกลองคิดดูนะเว้ยพรฟ้าต้องพาพ่อมาเตรียมผ่าตัดแต่นี่ก็ไม่มาแล้วก่อนหน้าที่เขาจะขาดการติดต่อก็ส่งรูปทะเบียนรถมาให้ฉันคันนึงโดยไม่บอกอะไรเลยฉันว่ามันต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นพรฟ้าแน่เลย
3: แล้วที่แกให้เพื่อนแกที่เป็นตำรวจเช็คป้ายรถทะเบียนคันนั้นอะคืบหน้าไหมวะ
1: แป๊บนึงนะโทรมาพอดีว่าไงเพื่อน
4: รูปรถที่แกส่งมามันเป็นทะเบียนปลอมวะ
1: แกแน่ใจเหรอวะ
4: แน่ใจฉันเช็คหลายรอบแล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกลองเช็คกล้องวงจรปิดแถวหมู่บ้านสลาแลนด์มาควัดให้หน่อยดิ
4: ทำไมวะ
1: ฉันว่ารูปเนี้ยถ่ายมาจากแถวนั้นวะแกลองซูมดูนะมันมีป้ายโฆษณาอยู่ด้านหลัง
4: เออจริงด้วยวะงั้นเดี๋ยวฉันจะรีบเช็คกล้องวงจรปิด
5: จะได้รู้ว่ารถคันนั้นมุ่งหน้าไปที่ไหน
1: เข้าใจมากตรวจ DNA ดีมั้ยครับมันเป็นวิธีที่ยุติธรรมกับทุกฝ่ายที่สุดแล้วครับจะได้รู้ความจริงว่าแม่ของผมเป็นแม่ของพรฟ้าจริงหรือเปล่า
6: พ่อไม่อนุญาตมันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์เลยทั้งนั้นอ่ะ

0: จุบจัง
1: มันเหลืออยู่แค่ห้องเดียวอยู่เนี่ยแล้วก็ในห้องนี้มันมีอยู่แค่เตียงเดียวเองเฮาไปหาหม่องใหม่ป่ะ
2: แต่ว่าเฮายังเบิ่งหลายหม่องแล้วเด้บ่มีหม่องใดว่างเลยหรือว่าเฮาสิพักหม่องนี้โลดไกลบ้านคนนู้นนํา
1: จุบจังโอเคมันป่ะ
2: โอเคเฮาไว้ใจตรง
1: จังสั้นเดี๋ยวจุ๊บแจงนอนทั้งเตียงก็ได้เดี๋ยวเฮาไปนอนอยู่พื้น
2: จ้ะว่าแต่ต่งโทรบอกนางสมบูรณ์แล้วบอกว่าเฮาฮอดเชียงใหม่แล้ว
1: ยังเลยโทรบ่ติดอ่ะสงสัยแบตเราเบิดเดี๋ยวขอโทษนะ
2: จ้ะแล้วคะซั่นตวงส่งขอความบอกเพิ่นจังหน่อยก็ได้เพิ่นสิบ่ได้เป็นห่วง
1: ถึงเชียงใหม่แล้วเด้อพ่อแต่ว่ามาฮอดนี่มันก็ค่ําแล้วเลยเพิ่นให้แวะไปหาคุณนุชเกรงใจเพิ่นเดี๋ยวมื้ออื่นพ่อเพิ่นน่ะคอยเฝ้าโทรบอกเด้อทุกอย่างยิ้มยังอ่ะ
2: เฮาดีใจน้ําตงอ่ะคําให้การของคุณนุชสิซอยให้ตงพ้นพิษตงสิเป็นผู้บริสุทธิ
1: ์เฮาก็ดีใจกันเด้อที่มีทุกอย่างอยู่ข้างพี่สาวครับกินอะหยังดีเดี๋ยวน้องเลี้ยงเอง
3: บ่ต้องบอกกําเมืองก็ได้บอกอีสานคือเก่านั่นล่ะมันบ่คือน่ะฮักแล้ว
1: เอาติฮักแล้วกว่ามาภาคเหนือก็ได้เว้าภาษาเหนือตัวเนาะบ่คือติ
3: อีสานเหนือพอนะ
1: อีสานก็นี่ล่ะกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ล่ะง่ายดีโอเคป่ะ
3: โอเค
1: เนี่ยจุ๊บจัง
2: คือจังเฮาเห็นคนหูจักนี่ล่ะ
1: ผู้ใด
2: พี่โก้ที่เคยเฮ็ดงานอยู่ไสก่อสร้าง
1: บ่โก้มันสิมาหยังมันถึงตำรวจตามตัวอยู่แม่นบ่

0: พรฟาโดลาพาโตไปครับติดต่อไม่ได้หลายชั่วโมงแล้วพอบอกจะตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความจริงพรฟ้าก็หายตัวไปถ้าไม่ได้ฝีมือพ่อฝีมือใครครับ
1: เนี่ยหลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
2: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป้งไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวใน1เดียวช่วยลดเรือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
1: เพราะเราคู่ควร
3: รับชุดไหนดีครับ
4: เอาชุด
5: ออสตางค
6: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89 บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299 บาทขึ้นไปถึง23 กันยายนนี
7: ้ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3 ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
8: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31 ธันวาคมอย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้มเอ็มปลดหนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
11: ดีมอลลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร์
12: ว้าว
11: ไม่รีบไม่เหลือนะ
13: เลอา
14: สามีสมุนไพรเลอา
15: ช่างวัน
16: ประสานพลังสมุนไพร
17: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
18: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะ
19: ด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
20: เจ้าวรส
21: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3 ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาลีเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
22: เนสกาแฟริชอโรมา
23: สูตรใหม่
24: เพิ่มกาแฟ
25: เติมนม
26: อร่อยไปอีก
27: สูตรใหม
28: ่ลองหน่อยนะ
29: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
30: Magic Clean
31: หอม
12: อะไร
31: ถั่วอยาก
12: ขั่ว
32: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
33: นมแม่ช่วยประหยัด
12: ซื้ออะไรมาพี
34: ่ซื้อนมมาให้ลูก
12: นมอะไรอีก
34: อุ้ยนมแม
29: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
12: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
33: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6 เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
12: อุ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
35: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
36: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
37: ผิวดูใสฉ่ำ
36: ต้องโดน
37: ใหม่ซิตรา
38: แค่โค้ก10 บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10 บาท
39: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C.95% high purity vitamin C. Removes stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.
11: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
12: ์ว้าว
11: ไม่รีบไม่เหลือนะ
29: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอมซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
40: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
41: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
42: ้นายเสียสากพวงเกตแก้วรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางไปมาเลเซีย6กันยายนนี้เพื่อหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งการสร้างรั้วชายแดน รวมถึงติดตามกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบย้ำมาเลเซียคือเพื่อนบ้านและความมั่นคงต้องเกิดก่อนการพัฒนาชายแดน
0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้งานเสร็จแล้ว
3: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
4: ได้ไหมครับ
3: Formos Omega 369
5: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
6: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
7: ดาวนี่ลักษ
8: ์ตึกนี่น้องกระสางตึกนั้นน้องกระสางบ้านนี่น้อง
9: สนับสนุนโดย Dumex DuGrow 3D Iron Plus มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสสวปลดล็อก SME ให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ไกลไปได้จริงสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: นี่แกเช็คชัดหรือยังว่าห้องพิเศษที่นอนได้2คนน่ะว่างหรือเปล่า
13: ถามไปแล้วพี่พรุ่งนี้พี่รัดเกล้าจะออกจากห้อง ICU หลังจากนั้นพี่กับพี่รัดเกล้าจะย้ายไปอยู่ในห้องเดียวกัน
10: แกกลับไปได้ละฉันจะพักผ่อน
13: เอาจริงนะพี่ระดับมหาเศรษฐีแบบพี่เนี่ยจะหาเมียใหม่หาเมียสวยกว่ารวยกว่าเป็น10คนก็สามารถทำได้ทำไมพี่ต้องมายื้อพี่รัดเกล้าให้เหนื่อยขนาดนี้เนี่ย
10: ถ้าไม่มีเขาฉันคงไม่มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้หรอก
13: นี่พี่พูดเหมือนกับว่าพี่เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายพี่พูดจริงวะเนี่ย
10: ก็ตอนนั้นฉันไม่เหลืออะไรแล้วแล้วฉันก็คิดว่าฉันคงเลี้ยงลูกให้ดีไม่ได้แต่พอฉันมองไปที่ละกล้าวทั้งที่เขาความจำเสื่อมแล้วก็สูญเสียทุกอย่างในชีวิตไปไม่ต่างกับฉันแต่เขากลับมองโลกในแง่ดีทำให้คนที่อยู่รอบตัวมีความสุขและยังเป็นพลังบวกให้กับฉันและก็ลูกในทุกๆวันถึงตอนนั้นแหละฉันก็รู้ตัวว่าชีวิตของฉันเนี่ยขาดรัดเกล้าไม่ได้เด็ดขาด
13: ที่ผ่านมาเนี่ยผมนึกว่าพี่โดนของถ้าทางพี่คงจะรักเขามากจริงๆเดี๋ยวมานะพี่ไปรับสายเมียก่อน

0: ว่าไงโก้แกไม่ได้ตาฝาดนะ
1: ไม่ได้ตาฝาดครับผมเห็นไอ้โต้งกับจุ๊บใจจริงๆแถมมันยังเช่าบ้านอยู่แถวบ้านผู้หญิงที่ชื่อนุชอีกด้วยนะครับ
0: พวกมันไปทำอะไรแถวนั้นวะหรือว่าคุณนุชหายดีแล้วกลับมาพูดได้แล้วเหรอ
2: เท่าที่ผมเห็นเนี่ย
1: ก็ยังนอนติดเตียงอยู่เลยนะครับ
0: นี่โก้คุณนุชเนี่ยเป็นคนรู้ความลับทุกอย่างของชื่อสัวแกไปทำยังไงก็ได้นะอย่าให้สองคนนี้ได้คุยกับคุณนุชไม่งั้นพี่นำชัยเดือดร้อนแน
2: ่ทีแรก
1: ผมก็คิดว่าคุณวิทยาเกลียดเจ้าสัวนำชัยซะอีกแต่คราวนี้กลับมาบอกให้ผมปกป้องความลับของเจ้าสัวนี่ตกลงคุณวิทยาอยู่ฝั่งไหนก็ได้ครับเนี่ย
0: ฉันจะอยู่ฝั่งไหนก็ได้ที่ได้ผลประโยชน์แกรีบไปจัดการสองคนนั้นซะไม่ต้องพูดมาก
1: ครับ

0: พรฟ้าอยู่ไหนครับพ่อทำอะไรพรฟ้า
1: จะพูดอะไรของแกเนี่ยดูสภาพพ่อสิจะไปทำอะไรเขาได
0: ้พ่อไม่ได้ทำแต่ก็สั่งคนอื่นทำได้นี่ครับ
1: เกิดเรื่องอะไรกับพวกพรฟ้าแกได้หงุดหงิดกับพ่อแบบนี
0: ้พรฟ้าโดนลักพาตัวไปครับติดต่อไม่ได้หลายชั่วโมงแล้วพ่อบอกจะตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความจริงพรฟ้าก็หายตัวไปถ้าไม่ได้ฝีมือพ่อฝีมือใครครับ
1: พี่แกจะมาหาเรื่องพ่อได้ไหมพ่อจะพักผ่อน
0: พ่อจะทำไปไม่รู้เรื่องก็ได้นะครับแต่เรื่องนี้ถึงตำรวจแล้วผมจะไม่ยอมพรฟ้าเป็นรายเด็ดขาด

0: อัศวินบอกว่าพวกพรฟ้าถูกลักพาตัวไปแกทำอะไรพวกมัน
1: เอาละพี่ไอสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันไม่นำความซวยมาถึงพี่หรอกและอีกอย่างเนี่ยคนที่ผมใช้งานเนี่ยมันก็อยู่ในวงการมาหลายปีมันยังไม่เคยถูกตำรวจจับเลย
0: วงการเลยของแกบอกฉันไม่รู้นี้นะ
1: ก็อย่างที่พี่รู้นี่ผมเคยเปิดบริษัทรับเหมาผมก็ได้รายงานเถื่อนจากไอ้พวกนี้นี่แหละพวกมันฆ่ามนุษย
0: ์นี่แกส่งพวกผ่อนฟ้าให้พวกฆ่ามนุษย์นั่นเหรอแกจะบ้าได้ไงฮะ
1: พี่จะมาโวยวายผมทำไมอ่ะก็ไหนพี่บอกว่าไม่สนใจในวิธีการของผมไง
0: แต่สิ่งที่แกทำมันผิดกฎหมายด้วยถึงฉันจะเกลียดพวกมันแค่ไหนเนี่ยแต่แกก็ไม่ควรทำแบบนี
1: ้ผิดกฎหมายเหรอเงิน5ล้านบาทยังซื้อพวกมันไม่ได้เลยพวกมันต้องเจอวิธีแบบนี้แหละพี
0: ่สั่งยกเลิกเดี๋ยวนี้เลย
1: ไม่ทันแล้วมันออกชายแดนไปแล้วเราลงเรือลำเดียวกันเนี่ยมันก็เหมือนสมรู้ร่วมคิดแล้วพี่ถอยไม่ได้แล้ว

0: พี่จ๊ะที่นี่ที่ไหนเหรอจ๊ะมีใครเห็นพ่อฉันไหมพ่อฉันป่วยอยู่คือพวกฉันถูกจับตัวมาจ้ะ
1: นี่มาใหม่ช่วยอย่าทำตัวมีปัญหาได้ไหมมันน่ารำคาญ
0: กำไรเหรอ
1: บอกนะว่าเธอก็โดนไอ้พวกนายหน้ามันหลอกมาเหมือนกันน่ะ
0: ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้จับตัวฉันกับพ่อแล้วก็ลุงสมบูรณ์มาฉันรู้ตัวอีกทีก็มาอยู่ตรงนี้แล้วกำไรแล้วเธอพอจะรู้ไหมว่าพวกมันจับตัวพ่อกับลุงสมบูรณ์ไปไว้ที่ไหน
1: ก็คงอยู่ห้องผู้ชายฝั่งทางโน้นน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นแล้วก็ได้เจอเองนั่นแหละ

0: ตาไม่ดีบ้าเลยนี่มันตาบอดให้ชัดเฮ้ย
1: บ้าแล้วนะ
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข
3: ้
2: น
3: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
4: ยังเบื่อง
5: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: เมื่อไอมีเสมหะ
7: ละลายเสมหะขับออกง่าย
6: บรรเทาไอ
7: ใช้โซงแม็ก
8: มีคาร์โบซิสเตอีน
9: อัจฉริยะกว่าใช้ยา
10: น้อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
11: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
12: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth
13: มันยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู่ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
14: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: บาลคุณ
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุต
2: สึลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: เทมเพรคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
4: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็
5: คฉลากคนใช้ยา
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: เนสกาแฟริชอโรมา
9: สูตรใหม่
8: เพิ่มกาแฟ
9: เติมนม
8: อร่อยไปอีก
9: สูตรใหม
10: ่ลองหน่อยนะ
11: เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
12: ถ้าเราคว้าแชมป์ได้เราจะได้เงินรางวัล1ล้านบาท
13: ขอหนูคัดตัวด้วยคนนะคะ

0: ถึงเราจะมีกันอยู่แค่นี้แต่เราจะสู้ด้วยทั้งหมดที่เรามี
1: บ้านโคกปังสู้เด
2: ้อดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: และตอบวัดทั่วบางเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
4: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเดียโทรออก
5: ยังไงวันนี้มึงก็ต้องตายมึงกับกูจะได้จบสักที
6: แจ้งไปเลยคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งหลังข่าวในพระราชสำนัก
7: ตึกนี้น้องกระสางตึกนั้นน้องกระสางบ้านนี้น้อง
8: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
9: ใหม่ Dove UV Repair and Glow ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99%
10: ใหม่ With A Day สูตรโปรตีนสูง33 กรัมรักนะ With A Day

0: เสียงอะไรอ่ะ
1: ได้เวลาเริ่มงานละ
0: ตีสี่นะ
1: นี่อยู่ที่นี่ได้นอน4 ชั่วโมงก็บุญละ

0: เอาเฮ้ยเตือนลงไปทำงานได้แล้วเร็วสุดเอาเฮ้ยลุกสิเว้ยอย่าอู
1: ้พี่จ้าวันนี้ฉันป่วยฉันขอพักวันหนึ่งได้ไหมจ้า
0: ไม่ได้เว้ย
2: หัวเว้ยหัวหัว
3: ปล่อยฉันจะไปช่วยเขา
4: เอาตัวเองให้รอดก่อนไหมฮะถ้ามันไม่สำรองนะว่าเธอจะอยู่หรือเธอจะตายอ่ะ
3: แต่เธอก็เห็นนี่ว่าเขาป่วยอยู
4: ่ไม่อยากโดนฝังอยู่ที่นี่เลย
3: หมายความว่ายังไง
4: ก็ถ้าใครที่ขัดขืนพวกมันหรือว่าหมดประโยชน์แล้วอ่ะมันก็จะฆ่าทิ้งแล้วก็ฝังไว้ที่นี่ตรงที่เธอยืนนี่แหละนี่กฎข้อเดียวของการอยู่ที่นี่ก็คือเอาตัวเองให้รอด
0: จับไงใช่ไหมมา
4: ไป
0: ไปเหรอไป
5: กับเขาเขาอีกพับเขาลงมา
6: พ่อฟ้า
3: พ
6: ่อฟ้าลูก
3: พ่อลุงสมบูรณ
7: ์
3: พวกมันทำอะไรพ่อหรือเปล่าจ๊ะ
7: ไม่แล้วลูกเป็นอะไรไหม
3: ฟ้าปลอดภัยดีจ้ะ
6: ฟ้าลุงฮูแล้วที่เขาถือจับมาเนี่ยเป็นฝีมือของเจ้าสัวแน่ๆเลย
8: เลยตั้งใจทำงานหน่อย
6: ยาบ้าชัดๆดีว่ะ
8: เฮ้ยจะคุยอีกนานไหมไอ้พวกเด็กใหม่เดี๋ยวแกสองคนไปช่วยงานที่แท่นปั๊มยาด้านหลังเดี๋ยวมีคนสอนงานให้ส่วนเธอนั่งแพ็คของอยู่ที่นี่ให้นั่นช่วยสอนหน้าที่ของพวกแกคือดูแลรักษาของพวกนี้ให้ดีเข้าใจไหมเข้าใจแล้วก็รีบไปทำงานเดี๋ยวฉันว่าจะถามนานแล้วไอ้นี่มันเป็นอะไรวะทำไมต้องมาคอมด้วย
6: มูข่อยว่าสบายตานบ่ค่อยดี
8: ตาไม่ดีบ้าเลยนี่มันตาบอดให้ชัดเฮ้ยเอาคนแบบนี้มาให้เป็นภาระทำไมวะ
3: อย่านะจ๊ะ
1: ให้พ่อฉันทำงานเล็กๆก็ได้จ้ะเดี๋ยวฉันจะทำงานหนักให้เป็น2เท่าชดเชยส่วนของพ่อฉันเองจะทำอะไรพ่อฉันเลยจ้ะป่ะจ๊ะ
8: ได้แต่ถ้างานเล็กๆน้อยๆแล้วพ่อมยังทำไม่ได้แล้วก็กูไม่เอาไว้แน่ไป

0: không? Phải tên sau thế à?
1: Ồ, không. Bà thấy này non này ạ, non bà lập.
0: Thằng quên bỏ.
1: Cả khuôn nụt này, lo bên bà giang không sẵn khăn ạ. เขาอยากแล้วฟื้นก็จะเอาไปไว้ไว้อ่ะ
0: เข้าใจแต่ว่าตรงก็ต้องพักผ่อนเด้เดี๋ยวพอสบาย
1: เขาพยายามนอนแล้วแต่เฮ็ดยังไงมันก็นอนบ่หลับ
0: หรือว่านอนข้างล่างมันบ่สบายเดี๋ยวมานอนเทิงๆก็ได้นี่ยังหนุ่มมา
1: จุกแจงมันสิดีบ
0: ่มาขึ้นมาม
1: ันแ
0: ม่
1: นบ
0: ่เฮ้ยมาเดี๋ยวนี้ล่ะเร็วโอ้ยมาม
1: ันแม่นบ่ล่ะ
0: มานุ่มๆมาให้รับด้ะเดี๋ยวเขาไปซื้อโจ๊กมาให้

0: มีอะไรขึ้นมาไหม
1: ฉันเช็คกล้องวงจรปิดตามเส้นทางของรถคันนั้นแหละและนี่คือภาพสุดท้ายที่เราเจอ
2: ปั๊มหมอที่ไหนอ่ะ
1: แถวสาแก้วทางไปอรัญญประเทศ
3: ชายแดนเหรอ
2: เรามีกล้องตัวอื่นได้เห็นหน้าคนขับไหม
1: มีเอ็นเนี่ยชื่อเสกสรรเราตามจับมันมานานแล้วเป็นหนึ่งในเครือข่ายค้ามนุษย
3: ์พวกค้ามนุษย์เลยเหรอ
1: แก๊งนี้จะใช้วิธีหลอกคนว่าจะพาไปทำงานดีๆแต่จริงๆจะส่งตัวไปให้พวกที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายจับตัวไปเป็นขอทานบ้างค้าบริการหรือไม่ก็ส่งตัวไปเป็นแรงงานเถื่อนในโรงงานนรก
4: ลอยฟ้า
1: แกใจเย็นๆก่อนนะคดีนี้อยู่ในความดูแลของกองปราบเดี๋ยวฉันจะช่วยประสานงานกับทุกหน่วยให้ช่วยกันตามเรื่องนี้

0: ขนาดพาคุณลุงออกจากโรงพยาบาลแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปบ้านได้เด้อครับกระสัน
1: ไปจังไหนต้อง
0: คุณลุงบอกได้แล้วเฮ้ยเอาเฮ้ย
2: โอ้นะ
1: พ่อทำอะไรพ่อทำอะไรนะจ๊ะคุณขอร้อง
3: ถ้าพวกเราอยู่กันแบบนี้ยังไงก็ตายกันหมดแม
1: ่แปลว่าพี่มีแผนแล้วจ๊ะ
3: มี

0: เลยว่าที่มึงต้องตาย
1: มึงกับกู
0: จะได้จบสักที
2: แดงใบเล่คืนนี้เวลา20:30 น.หลังข่าวในพระราชสำนัก
3: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
4: Labels, I break through them. Vitamin C breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth.
5: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
6: ดาวนี่ลักซ์
7: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมายโยและผักสดกรอบจุใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด
8: ์ป้าข้าจะมา
9: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
10: ไม่มี
11: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48 ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569ความว่าพระนัทท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ

าธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียงตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้5ตัวมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวทรงใช้พระประสบการณ์พระปรีชาสามารถกอบกับทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงดูแลสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การให้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการการผ่าตัดการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า119ตัวตลอดทั้ง2วันที่โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์มีสัตว์ได้รับการผ่าตัดทำหมันรวม207ตัวและได้รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม157ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 18:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วบรรพชิตจีนิกา21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเชิญเครื่องทองน้อย
และหม่อมเจ้านวพันธุคน

เชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการน้ำมนทนพิธีโดยระหว่างเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมนทนพิธีประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้บรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกแล้วทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณการนี้ทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่1ตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้ในขณะนี้บรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่2ตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้บรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาและตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่3การนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงพระดำเนินขึ้นหัวสะพานทิศตะวันออกตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินลงท้ายสะพานเที่ยวที่3แล้วบรรพชิตจีนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณคณะบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์อีกครั้งเมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศลก่อนเสด็จกลับพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:25 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจีนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบพิธีต่อจากนั้นบรรพชิตจีนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศลแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มจากนั้นเสด็จไปถวายพระกรยาหารที่หน้าพระโกศลบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธ

บนเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจีนิกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากัตกิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจาริกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีระหว่างนั้นบรรพชิตจีนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาประธานบรรพชิตจีนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมหลวงณัฐกรกิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่ถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมเวลา 14:57 นาทีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพิธีสังวัทยายสุขาวดีวยุหสูตรในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงกราบบรรพชิตจีนิกาย15รูปยืนสวดสังวัทยายสุขาวดีวยุหสูตรเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดงแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขจากนั้นบรรพชิตจีนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคคนผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เมื่อเสด็จถึงทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเสด็จไปยังโต๊ะสังเวยบรรพชิตจีนิกายสวดอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงพระวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายแล้วทรงจุดธูปเทียนที่กระทงทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาเสร็จแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยลงในแม่น้ำเจ้าพระยาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและพระประยุรญาติไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จไปประลำเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าพระแท่นบูชาทรงคมบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เสด็จไปถวายเครื่องสังเวยทรงคม
สมเด็จพระอริยว

องศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธภัณฑ์นีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธภัณฑ์นีวัดราชาธิวาสวิหารการจัดสร้างพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธภัณฑ์นีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร19ไตรถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนตร์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตพระนิรันตรายและพระสัมพุทธภัณฑ์นีเป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งรัชกาลที่4ทรงสร้างพระราชทานนามพระนิรันตรายหมายถึงปราศจากอันตรายส่วนพระสัมพุทธภัณฑ์นีทรงสร้างเมื่อครั้งทรงพระผนวดและประทับจำพรรษาณวัดสมรายปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสวิหารมีพระราชดำริให้ออกแบบให้มีความสมจริงอย่างมนุษย์มากกว่าพระพุทธรูปในอดีตปั้นหล่อโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการในครั้งนี้วัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์พร้อมอัญเชิญอักษรพระนามอภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่ผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรภาคเช้า 2,861 คนประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเสริมสมรรถนะวิชาชีพสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าเป็นพลังปัญญาของสังคมปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของประเทศขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชนสนับสนุนโรงเรียนกองทุนและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมุ่งพัฒนากำลังคนและยกระดับชุมชนท้องถิ่นโดยองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมีพื้นที่บริการวิชาการในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับบริบทและชุมชนพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาครูจัดตั้งศูนย์ทดสอบและประเมินมาตรฐานวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดจนการเรียนรู้แบบ up skill re skill และ new skill พร้อมขับเคลื่อน soft power และนำงานวิจัยมาใช้เพิ่มมูลค่าทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้ในชุมชนในตอนบ่ายเข้ารับปริญญาบัตร 2,881 คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนปี 2,568 ส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขามัลติมีเดียและอีสปอร์ตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้ชุมชนเปิดโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการศึกษาที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งสู่

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตราชเทวีวันนี้ที่วัดดิถงสารามเขตราชเทวีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่ผู้ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้บริหารสำนักงานเขตราชเทวีผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมากล่าวกับหัวหน้าส่วนเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาต่อประสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนสำหรับเหตุอัคคีภัยครั้งนี้เกิดเมื่อวันอังคารที่1กันยายน2569เวลาประมาณ 2:35 นาทีในชุมชนนิคมมักกะสันเขตมักกะสันแขวงมักกะสันเขตราชเทวีส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน23หลังคาเรือน35ครอบครัวรวม92รายความช่วยเหลือในเบื้องต้นสำนักงานเขตราชเทวีได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่วัดดิถงสารามและลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดเหตุรวมถึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือแล้วองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานและคณะไปติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่สำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจากนั้นไปชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเพื่อพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการช่วงบ่ายติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์และมอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก่ผู้แทนเกษตรกรจากนั้นติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริตั้งแต่ปี2521จัดหาน้ำให้กับราษฎรต่อมาปี2559ได้พระราชทานชื่อว่าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่3ธันวาคม2560มีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่และยังเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดานอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายสืบสานรักษาต่อยอดครอบคลุมทั้งมิติต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งสิ้น27โครงการองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคาราม

รวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพเวลา 11:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปเวลา 19:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางสงฆ์ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากษัตริย์กำหนดให้พระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทางตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังเทศบาลตำบลราไวย์จังหวัดภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ค้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้าและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ปุ๋ยทิพย์
1: ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
3: ่ปากเหม็นแน่
4: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
5: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
6: ยังเบื่อง
7: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
8: ่ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
11: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
10: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
12: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืน Vicks Vaporub Ointmentบรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาปอรับออยเมน
13: ต์เล็กทุ่งเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
14: ใหม่โฟโมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกวันพลัสมี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
13: ทุ่งเขาไฟลาวา
14: โฟโมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โก
15: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีน

0: ันแชมพูสูตรไบโอติน
1: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวค่ำช่องวันกับนิปปอนนวนันนะคะวันนี้เรายังเกาะไม่ปล่อยค่ะจากการเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งล่าสุดนายรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายพบข้อมูลการทุจริตสอบท้องถิ่นทำกันเป็นระบบคล้ายองค์กรอาชญากรรมค่ะไม่ได้มีแค่ข้าราชการระดับปฏิบัติการเกี่ยวข้องแต่ว่ามีข้อมูลพาดพิงถึงฝ่ายการเมืองแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงกำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงเพื่อขยายผลหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังตัวจริงย้ำว่าเป้าหมายสำคัญก็คือการสาวไปถึงตัวใหญ่ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ปฏิบัติระดับล่างส่วนคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมวันนี้ขวัญอุษามณีค่ะดาราสาวชื่อดังมาร่วมเป็นพยานให้กับคุณแม่แตงโมนะคะแจ้งความเอาผิดกระติกที่นำรูปที่ตัวเองนั่งในเรือไปใช้ในสำนวนยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยรู้มาก่อนว่าถูกนำรูปไปใช้จนส่งผลกระทบต่อสำนวนคดีของแตงโมจึงมาแสดงตัวยืนยันข้อเท็จจริงทั้งหมดไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน
2: เราขวัญเองก็ไม่ทราบว่าอันนี้ไปอยู่ในหลักฐานของศาลแต่พอตอนนี้เรามีเรื่องราวต่างๆที่มันสามารถมาประกอบเป็นรูปเป็นร่างได้มันก็น่าจะเกิดอะไรที่มันดีขึ้นแล้วก็ความจริงก็จะปรากฏแล้วก็เชื่อว่าพี่โมก็จะได้รับความยุติธรรม
1: ส่วนสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายนนี้โดยเฉพาะภาคเหนืออีสาน6จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักได้แก่เชียงรายพะเยาน่านบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารค่ะจบข่าวค่ำช่องวันในคืนนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับซีรีส์แดงใบเล่เหลืออีกแค่2ตอนเท่านั้นก็จะถึงบทสรุปของเส้นทางชีวิตนักเลงที่คาดเดาไม่ได้ซึ่งหนึ่งในศึกชี้ชะตาระหว่างแดงกับปุ๊คืนนี้จะเกิดการสูญเสียใครจะอยู่ใครจะไปรอลุ้นกันได้หลังจบข่าวค่ำช่องวันในซีรีส์แดงใบเล่นะคะดูทางทีวีช่องวัน31และออนไลน์ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำช่องวันแล้วลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatic Plus
4: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: เริ่มอยากขอให้คุณช่วยหลังเสร็จเลือกตั้งคืนนี้ผมจะพาแม่ไปอยู่ที่ตาก
1: เดี๋ยวกาเสร็จก่อนทีสองผมไปที่หน่วยเลือกตั้งหลัก
2: กาเบอร์25แล้วอย่าให้มีบัตรเสีย
3: เราต้องทำลายบัตรเถื่อนของมันทิ้งให้หมดไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตาม
4: ผมไม่เห็นต้องรับงานพวกแม่งเลยเดี๋ยวแม่งก็เขียวทิ้งไปแล้ว
5: กูไม่ได้โง่ขนาดนั้นนายดำผมเอาความจริงมาบอกท่านแต่หลังเลือกตั้งผมกับเพื่อนขอโอกาสรับใช้ท่านนะครับ
6: อายุชาเดี๋ยวมึงเก็บศพคุณนายลิ้นจี่ด้วยกูไม่อยากให้ห้องทำงานกูมันเลอะไปมากกว่านี้แล้ววะ
7: ช่วงนี้ไอ้สุรศรีแม่งโจรตีแล้วหนักเกินแล้วเรื่องนั้นได้ถึงไหนแล้ว
8: กำจัดไป2แก๊งแล้วครับท่านเหลือแค่แก๊งเดียวแก๊งของเสียคิวครับ
7: เร่งมือหน่อยแล้วกันนะ
9: มึงยกมือขึ้นอยู่นี่แค่ไอ้แดงคนเดียวยกมือขึ้น
0: ไปก่อนแม่

0: แดงเสียชีวิตตายแล้วโดนยิงตอนหนีไปกับเมียแล้วก็ลูก
1: นายกปีชาชนะแล้วเว้ยคนเลยพยายามให้ตัวเองสะอาดเลยพวกฝ่ายค้านจะได้หาเรื่องไม่ได้สมมติผู้ที่คอยทำเรื่องช่วยแน่แต่พวกเราอะถึงจับมาอยู่นี
2: ่ไปยิงเนี่ยไปขึ้นรถไปนี่ลุกขึ้นไปไปลุกขึ้นวะ

0: ื่อไหร่จะถึงคุกวันนี้นี่กูนั่งโยกหัวจนหัวคอนหมดแล้วเนี่ย
1: สมัยพ่อกูทำงานในกรมราชทัณฑ์พ่อกูเคยเล่าไว้คนแบบพวกเราไม่ได้อยู่ในรายชื่อธรรมดาทั่วไปหรอกพวกเราทำงานในพวกแม่งแบบลับๆสุดท้ายพวกเราก็ต้องตายแบบลับๆว่ะ
0: ตายที่พวกเรากำลังจะโดนฆ่าวะไอ้แดงมึงมีแผนอะไรบ้างมั้ยเนี่ยกูว่าถ้าแม่งจอดรถเมื่อไหร่นะก็ตายแน่เฮ้ย
2: ดูดิดิไปพวกมึงเก้าอี้มี8ขามีนอน16ตัวถ้ามึงขันนอนหลุดได้มึงก็หลุดจากเก้าอี้ได้
3: หยุดเลยเสียงอะไรไทยแล้วดูดิ
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ

0: Ê Đen. Ủa hai.
1: ขอบใจว่ะเพื่อน

0: หลวงพ่อแหลมวัดแถวบ้านกูพกติดตัวแล้วมึงจะโชคดีเพื่อน
1: ที่ผ่านมาเนี่ยมึงคิดมึงโชคดีอะไรเปล่า
0: ที่กูรอดมาได้ถึงตอนเนี้ยมึงคิดว่าเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อแหลมนี่แหละเข้าไป

0: สมัยก่อนตอนพ่อกูเป็นนายพรานป่าเนี่ยก็ห้องนั่งเล่นดีๆนี่แหละ
1: พ่อมึงเป็นหลายอย่างอย่างวะทำไมมึงไม่เก่งอะไรเหมือนพ่อมึงบ้างวะมึงถึงมานั่งโง่ๆเกลียดไปแบบเนี้ยใช่ไหมไอ้แดง อะไรของมึงไอ้แดงกูว่าเราหาที่ซ่อนกันไหมแล้วกูอยู่ในป่าอย่างเงี้ยมึงไม่ไหววะ
2: อดทนหน่อยนะเว้ย

0: โรงน้ำแข็งหลังตลาดห้องเช่า6ที
1: ่ถ้าเลยอีก3ปั๊มริมคลองอีก4
0: ไม่เป็นของเราหมดเลยไอ้ดำนี่ยังไม่รวมบ่อนเถื่อนเป็น10นะมึงอีลิจิมันเขียนละเอียดเจี๊ยบหาย
2: ต้องขอบคุณในรูปนี้เลยโว

0: Ein Dang!
1: ไอ้ปูเลิกนึกถึงมันได้แล้วตอนนี้อยู่นี่มึงมีทุกอย่างแล้วเนี่ยมึงจะนึกถึงทำไมไปอีกป่านนี้พวกแม่งโดนกวาดล้างตายหาไปหมดแล้ว
0: แล้วถ้ามันยังไม่ตายอ่ะกูอยากฆ่ามันด้วยมือของกูเองแต่มันจะสงบไอ้ดำ
2: เออแล้วแต่มึง
0: ไอ้แช็คอันนี้มึงยังเก็บไว้อีกเหรอมึงทำไอ้เพื่อนกูไ
3: พ่อมึงตายแล้วมึงเป็นอิสระแล้ว

0: มีคนกำลังดักจับคุณอยู
1: ่ผมรู้คุณปลอดภัยดีนะขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนแม่นะคุณแม่เป็นยังไงบ้าง
0: แม่คุณปลอดภัยดีเขาเป็นห่วงคุณมากเลยนะเดี๋ยวฉันไปตามแม่คุณรออยู่ตรงนี้ก่อน

0: แม่แม่ปลอดภัยดีนะ
1: แม่เจ็บไหมลูก
0: หนูไม่เป็นไรแม่แม่ฟังหนูนะตอนนี้ทุกแก๊งที่เคยทำงานให้ในปีชาช่วงเลือกตั้งกำลังถูกกวาดล้างหนูอาจจะไม่ได้มาหาแม่สักพักแต่หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
1: ่หนึ่งหนึ่งต้องดูแลตัวเองนะลูก

0: คือดับมึงไปจัดการตำรวจกูจะจบเรื่องกับแดงกูจะพูดอีกคำในให้กูไม่ได้วางแผนฆ่ามึงอะไรที่ออกจากปากมึงคือคำโกหกไอ้แดง
1: ท่านจะทำอะไรผมเลยครับผมขอแล้วท่าน
2: Number one brand Thailand. Let the soy อร่อยคุ้มค่า It's real.
3: Michelin มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนและไกลไปกว่านั้นด้วยการพัฒนาใบเรือพลังลมที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางทะเล Michelin Motion for Life
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow

0: ากต้องดาลี่มิ้น
1: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
0: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
1: ่เบกกิ้งโซดาย
2: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
4: ว้ากรอบกรอบ
3: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
6: หมดแล้ว
7: หมดค่ะ
5: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: Give me more

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
1: ้ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำ

0: างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: วิมานอากาศสกายแคสเซิลทะเลนทำขึ้นดูปวดใจสุดๆกับฉากที่เชอรี่มาสารภาพผิดกับขวัญซึ่งเอกบุษกรผู้รับบทนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นฉากที่หนักหน่วงเอามากๆในการถ่ายทอดค่ะ
2: หนักมากเลยค่ะเราไม่เคยรับฟังเขาเพราะเราคิดว่าเราจะเอาทุกคนไปด้วยกันเนาะแต่พอเกิดเหตุนั้นมันทำให้เราหันมาฟังลูกๆชีวิตลูกคือชีวิตลูกชีวิตลูกไม่ใช่ชีวิตเธอแล้ว
3: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้น้ำปลา
6: แม่บุญล้ำ
7: อร่อย
8: ฟินเวอร์
9: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
10: เบลอผิวไวช่วยคุมมันติดทนนาน24ชั่วโมง
11: นี่ชั้นไหนคะ
10: ชั้นแรกของความสวยคุชชั่น BSC Locket Fit
12: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้แซ่บเข้มข้นนัวคักๆอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายยาสีฟันซอลส์ใหม่พร้อมบวกตัวจริงเคลียร์กลิ่นปาก
13: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิ่งอ่อนสวยจริงอิ่งอ่อน
14: ดังตามอดทนไว้เพื่อน
15: ปล่อยมัน
16: แพงอดทนอีกนิดนะฉันรู้จักที่ปลอดภัย
14: มึงอีกนิดเดียว
17: แม่ผมบุก
14: ไอ้ฉันดังทนไว้ก่อนเพื่อนนิดเดียวไป

0: ำไมไม่ฆ่าผมซะจับผมกลับมาที่นี่ทำไม
1: แดงลูกน้องคุณมันพาเพื่อนหนีระหว่างจับกุมผมว่างานนี้ลูกน้องผมมันไม่ถึงคุณรู้จักพวกมันดีช่วยจับพวกมันได้ไหม
0: โอ้มันเป็นลูกน้องทำไมผมต้องช่วย
1: ก็เพราะว่าเรามันหมาพันเดียวกันไงปัญญาซื่อสัตย์กับนายจนตายถึงนายจะตายไปแล้วแต่ปอกคอเราก็ยังอยู่ถ้าคุณทำงานให้ผมผมจะรับรองความปลอดภัยให้คุณเป็นไงอยากทำงานให้ผมหรือยัง

0: คุณผมได้ไข่มาเพียบเลย
1: เออคุณตอนนี้ที่พระนครเนี่ยคนเห็นกันเยอะแล้วนะว่านายกปรีชาโกงเลือกตั้งแล้วนักข่าวก็พยายามขุดคุยเรื่องที่เขาพยายามกวาดล้างนักเลงฉันว่าอีกไม่นานเนี่ยเราคงกลับบ้านกันได้แล้วแหละ
0: คุณมาดูเรื่องเงียบก็คงได้กลับไปแล้ว

0: ผมว่านะมันจะเป็นต้นไม้เก่งๆเก็บลูกมะพร้าวแถวนี้ทุกต้นให้คุณกินทุกวันเลย
1: คุณเป็นลิงหรือไงฮะ
0: คุณอยากกินอะไรผมก็จะหาให้คุณทุกอย่างเลยคุณอยากได้ไข่ผมก็จะไปวิ่งไล่ไก่มาให
1: ้เก่งเหลือเกินนะ

0: ถึงเราแพ้ไอ้ปรีชาแต่ประชาชนก็อยู่ข้างเราแต่ถ้าประชาชนอยู่ข้างเราเราก็ไม่ต้องการในพวกแก๊งอันธพาลอีกต่อไป
1: ตอนนี้หมากในกระดานเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมีพวกนักเลงก็เหมือนมีแผลให้พวกมันเล่นงานท่านจอมพล
2: ท่านผมขอละท่านจะทำอะไรผมเลยนะท่านครับผมขอละท่าน
1: กลายเป็นคนขี้ขลาดตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะคุณเดชาผมไม่ได้จะฆ่าคุณแต่ผมจะให้คุณฆ่าคุณ

0: เป็นไ
1: หมมันไม่เป็นดิ
0: โอ้มันไม่เป็นเลิกเป็นคนเถอะ
2: ทุกคนที่มาทุกคนหยุดกวาดล้างแล้วไอ้จะได้ใกล้กลับบ้านแล้วแน่เลยว่ะ
3: ไหน
4: อยู่นี
2: ่ก็ดีนี
4: ่กูคิดถึงพ่อตายอยู่แล้วเนี่ย
5: แต่จริงๆถ้าแม่กับคุณชอบที่นี่เนี่ยอยู่ที่นี่ก็ได้นะไม่ต้องกลับพนครหรอก
6: ผมก็ชอบอยู่ที่นี่คุณไอ้พวกนึง
4: ไอ้แดงเดี๋ยวไอ้พวกที่มึงเคยช่วยมันหนีรู้ว่ามึงกลับไปพวกแม่งก็กลับไปอยู่กับมึงอยู่ดี
6: อะกูออกจากวงการแล้วใครแม่งจะมาอยู่กับกูวะ
4: ไอ้เรื่องความคนละถือนี่มันพูดกันยากว่ะพวกมันยังนับถือมึงอยู่เลย
7: เอาเถอะเถอะเรื่องนี้ค่อยพูดทีหลังแล้วกันเดี๋ยวพระท่านใกล้มาละอ่ะเร็วๆๆๆ

0: تو.
1: ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะโยม
0: สาธุค่ะหลวงพ่อขอบคุณหลวงพ่อมากนะคะที่เมตตามารับกิจนิมนต์ที่บ้าน
1: เจริญพรโยม
0: สาธุค่ะนิมนต์ค่ะท่าน

0: คุณกับพระนครรอบเนี้ยผมตั้งใจว่าผมจะบวชให้แม่นะผมทำให้แม่เสียใจมาเยอะแล้วอะอยากทำให้แม่เขาภูมิใจบ้างสักครั้งก็ยังดี
1: ดีแล้วล่ะคุณ
0: คุณมาถือหมอนให้ผมนะ

0: ai gì.
1: Bà xã.
0: จะฟ้องแม่คุณ ถือนี่ไปเลย
1: ครับผมคุณคิดยังพูดอะไร
2: ยัง
1: เฮ้ยเฮ้ยงานใหญ่นุ้ยวันนี้พวกเจ้าของบ่อนเจ้าของโรงงานที่เราเก็บค่าคุ้มครองอยู่แม่งจะมาประชุมกันครบเลยแล้วคำพูดมึงวันนี้จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นให้มันรู้ว่าถึงลิ้นจี่ตายอ่ะแต่ข้อตกลงของเรากับมันเหมือนเดิม
2: ผมก็จริงจังไปได้กูเตรียมมาหมดแล้ว
1: แม่งเอ้ย
2: ไป

0: ไอ้เดชาทุกคนไปไหนหมด
1: เดี๋ยวก็มา
0: ที่พวกมึงทำอะไรกันเนี่ย
1: พวกมึงนี่น่าสงสารเนอะเป็นหัวหน้าได้ไม่เท่าไหร่ก็ต้องเสือกตายซะละ
2: มึงกล้าขัดคำสั่งท่านจอมพลหรอวะเขาให้พวกกูคุมทั้งหมดแล้ว
1: จอมพลสั่งให้กูมาเก็บพวกมึงไม่ต้องกลัวไอ้ปุ๊กกูไม่ฆ่าคนในศาลเจ้า
3: จริงๆหรอว่าไอ้เดชาถ้าข้างบนเขาอยากจะล้างตัว
4: หลังจากมึงฆ่าพวกกูแล้วเขาจะเก็บมึงไว้ทำไม
3: ไ
4: ปล่ะเฮ้ยมึงไม่ต้องปั่นควยยาก
5: กูเป็นคนปรับตัวได้กับทุกอย่างเว้ยเขาเลยเก็บกูไว้อ่ะเ
4: ง่าก
5: ูจะบอกมึงให้นะวงการเนี้ยมันไว้ใจใครไม่ได้หรอกเว้ยคนรอดคือชนะส่วนคนตายคือคนแพ้แต่ทำใจนะวันนี้มึงแพ้ว่ะ
6: ตายได้เลยไอ้พวก
1: อุปาทายะ
0: ยังไม่ทันเป็นพระกูก็อยากกราบมันแล้วเนี่ย
7: Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
9: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
10: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
9: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
10: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
12: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
13: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
14: ค่ะ

0: ลืมลุกขึ้นทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
2: Breeze สูตรซักด่วน
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
0: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: อร่อย
1: ฟินเวอร์
0: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ

0: ถามหน่อยดิ
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: แม่กำลังกลับนะ
4: ลืมล้างจานให้แม
3: ่ใช้นี
5: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
3: กลับมาแล้ว
6: ล้างเก่งมาก
7: สันไลเลมอนสูตรใหม่
8: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoing Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจาก Oriental Princess
9: กระทรวงพาณิชย์จับมือ7สายการบินเปิดให้ผู้โดยสารนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินฟรี10กิโลกรัมต่อคนยกเว้นทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงเริ่ม1กันยายนนี้นำร่องสนามบินเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศหวังช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศตั้งเป้าระบายผลไม้กว่า 1,000 ตัน
10: จูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 20:30 น
11: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
12: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
13: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
14: ชนะแล้วอีกสักเกมไหม
13: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
15: สนับสนุนโดย
16: ฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมินต์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ใหม่108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักปรับในถุงเดียว
17: เฮ้ยอ้าวเลย
18: ฉันคิดจริงๆว่าไอ้เดชาถ้าข้างบนเขาอยากจะล้างตัวหลังจากมึงฆ่าพวกกูแล้วเขาจะเก็บมึงไว้ทำไมไปล่ะ
17: เฮ้ยมึงไม่ต้องปั่นกูยากกูเป็นคนปรับตัวได้กับทุกอย่างเว้ยเขาเลยเก็บกูไว้อ่ะกูจะบอกมึงให้นะ

0: การเนี้ยมันไว้ใจใครไม่ได้หรอกเว้ยคนรอดคือชนะส่วนคนตายคือคนแพ้แต่ทำใจนะวันนี้มึงแพ้ว่ะ
1: ตายแล้วเหรอไอ้พวก
2: จริงข้ามึงไปมึงเป็นใครวะบอกมาดิ
3: กูบอกให้มึงออกมา
0: ปัญญา
4: ปล่อยพูดซะ
0: นี่มันเรื่องของแกงกูไม่เกี่ยวกับมึง
4: กูยืนยันคำเดิมปล่อยปุ๊ซะ
0: กูก็ยืนยันคำเดิมว่ามันเรื่องของแกงกูไม่เกี่ยวกับมึงกูบอกให้มึงออกไปออกไปดิเฮ้ย
3: ดิ
0: ไปไปปัญญาไปปัญญาผมขอโทษพี่พี่ผมขอโทษนะเราวงการเดียวกันพี่เราวงการ
2: Oh.

0: อาช่วยพวกผมทำไม
1: กูไม่ได้ช่วยหรอกป่ะแต่กูมีเรื่องให้มึงทำเรื่องไอ้แดง

0: มา
1: อุมานิกาสายานิวัฏฐานิกะเหตวาปัพพาเชตมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะ
2: โอ้เพื่อนท่องครบท่องจบหมดเลยเนี่ยยังไม่ทันเป็นพระกูก็อยากกราบมันแล้วเนี่ย
3: ไอ้มึงก็อดใจรอหน่อยดิว่าอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้กราบจริงแล้วแม่ครับเดี๋ยววันนี้ผมกับเพื่อนไปนอนเฝ้าไอ้แดงที่วัดเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่กับวรพาค่อยมาก็ได้ครับ
0: เดี๋ยวฉันพาแม่ไปเองค่ะแต่ว่าคืนนี้นี่หนูต้องไปอยู่หอพักกับเพื่อนหน่อยนะคะพอดีว่าไม่ได้กลับหอมานานแล้วงั้นหนูลาเลยนะคะจะได้ไม่ดึกไปค่ะ
4: ขอบใจนะ
3: งั้นเจอกันเพื่อน
2: เจอกันเว้ย
1: ที่วัดเว้ย
0: ฉันไปก่อนนะคุณ

0: te napasang jajami imani kasayani watani
1: ไอแดงหลังจากมึงบวชเสร็จแล้วอ่ะมึงกับวรภาเบียดกันเลยไหมแบบคบกันจริงจังแบบจริงจังเลยนะ
2: เบียด
3: ไร
2: โหแรง
3: เอสคนกำลังจะบวชมึงพูดอะไรพันนี้วะ
1: ทำไมกูจะพูดไม่ได้มึงเป็นไรตำรวจศาสนาเหรอ
3: พวกมึงไม
4: ่เบาดีวะแต่หลวงพ่อก็ตื่นมาแล้ว

0: แล้วค่ะ
1: แม่ฝากด้วยนะลูกแล้วหนูล่วงหน้าไปวัดก่อนเลยได้ไหมพอดีของพวกนี้ต้องใช้ในพิธี
0: อ๋อแล้วแม่จะไปไหนคะ
1: แม่จะไปร้านถ่ายรูปแม่อยากให้ช่างภาพมาถ่ายในงานบวชแม่อยากมีรูปเก็บเอาไว้ดูครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะ
0: ได้ค่ะงั้นเราเจอกันที่วัดนะคะ
1: เอาด้วยนะลูก
0: ได้ค่ะ
1: ไปเลยนะลูก
0: ได้ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวแม่จะรีบตามไปนะลูก
0: ค่ะ

0: พวกพี่เล่นวนกันมา8รอบแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะบวชสักทีวะ
1: อะไรพี่โหแม่ของนายยังไม่มาเลยรอหน่อยดิเนี่ยเอาอีกสักรอบมั้ยผมกําลังติดลมเลยวนอีกสักรอบมั้ยเถอะเอาไงเอาไง
0: เออก็ได้

0: đây chụp hải là quay phố mà
1: ยอมแดงมีเรื่องอะไรกันถ้าไม่มีแม่ผมไม่บวชกับหลวงพ่อ
2: เดี๋ยวพาแม่กลับมาให้ได้นะคุณแล้วคุณต้องกลับมาด้วย

0: เลี้ยงลูกไม่ไปมึงกับกูได้จบสักที
1: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
3: น่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ Mew X The Next Peakครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive

0: The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
1: ทำไงจะรสดีกัน
2: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
1: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทยเท่านั้นค
2: ่
1: ะ
2: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
3: ์ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
4: ้ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
7: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า5ล้านคนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่20กันยายนก่อนจะประกาศผลวันที่30กันยายนโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ต้องยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมนี
11: ้เรารักนะรักรักเราร
12: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
13: ่รู้เรื่องราวกว่าจะมาเป็นเมืองมันยา The Musical
14: เราต้องมีแว่นวิสัยมองทะลุให้ได้ว่าอะไรคือมายาอะไรคือความเป็นจริง
15: มีใครรู้สึกว่าพออ่านบทแล้วอะตรงเขาชัดว่าฉันคุ้นๆนะ
16: เยอะค่ะยิงกระด้าคุยกันตลอดเ
17: ลยใช่คนในกองเราเนี่ยใช่ไหม
14: พอมาเล่นไปสักพักหนึ่งเราบอกขอแก้บทเถอะ
15: เพราะ
14: มันจริงไป
18: มันจะมีไม่อยากสปอยโอ้โหน้ำตามา
13: เมืองมันยา The Musical Exclusive Talk วันเสาร์นี้เวลา 18:30 น.ทางช่อง131
19: ดูทีวีช่อง131ดูออนไลน์แอป 1D

0: พรรคจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
2: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
3: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
1: คือเราว่าเราชอบรู้อะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
5: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
6: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
7: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปยังไง
8: จูเลียนแอนด์จูเลียนเสาร์นี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา2ทุ่มครึ่ง
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียนโทรออก
10: สอจอ AI
11: สอจอ AI
10: ใช่เป็นลูกของคุณปลัดใหม่ลูก
11: นี่คือผัวหนูในอนาคตเหรอคะผัวหนูในอนาคตเหรอคะ
12: ค่ะใช่คร
11: ับ โอ้ my god โอ้ my god
13: อีกสักครู่
14: สนับสนุนโดยควิกแสบแสบเข้าเส้น
15: ดื่มแบรนด์มีคา

0: อย่าทำแบบนี้เลยลูกปูจะทำแบบนี้ทำไมลูกแดงกับปูเป็นเพื่อนกันนะ
1: เฮ้ยพวกมึงไปยืนเก๊กทำส้นตีนอะไรกันแถวนี้เยอะแยะวะ
2: มึงทำอะไรของมึงนี่แหละ
3: ก็มายืนเยี่ยวใส่ที่เพื่อจะหายขลังลงบ้างไง
4: มึงหยุดลีลาแล้วบอกกูมาดีกว่าว่าไอ้แดงอยู่ไหน
1: ไอ้แดงก็บวชอยู่ไง
4: ปากเลี้ยงนะมึงเนี่ย

0: ั้งมือลากแม่เข้ามาเกี่ยว
1: ยังไงวันนี้มึงก็ต้องตาย
2: มึงกับกูจะได้ตกสักที
3: แกไม่ได้

0: แม่รีบไปหาวรพาตอนนี้วรพาจอดรถรออยู่แล้วรีบไปเร็วแม
1: ่แม่ไม่เป็นไรทั้งนั้นแม่อยากให้แดงตาย
0: ไปก่อนแม่เร็ว
2: Hey!

0: it out.
1: ปัญญา
2: จำไว้วันนี้พวกคุณไม่ใช่คนในเครื่องแบบแต่เป็นนักเลงคนหนึ่งทำทุกอย่างให้เหมือนนักเลงค่ะอย่าให้รอดไปได้แม้แต่คนเดียว
1: อาปัญญาหลอกใช้กู
2: ยิง
3: ไปไปไปไป

0: ปืนมันเกิดวะฮะพวกแม่งมีปืนนี่ไงเราเป็นยามาได้ไง
1: เป็นยาหลอกกูมันใช้กูหลอกพวกมึงออกมาฆ่าตอนนี้พวกมึงจะกวาดล้างนักเลงทั่วพระนคร
2: เฮ้ยไอ้เปี๊ยกอะ
0: ไอ้เปี๊ยกอะเปี๊ยกไอ้เปี๊ยกไอ้เปี๊ยกเปี๊ยกมาดิเปี๊ยกเปี๊ยกไอ้เปี๊ยกเฮ้ยที่ไหนเปี๊ยกเปี๊ยกเปี๊ยกเปี๊ยกเปี๊ยกเปี๊ยกรู้มันหนีไปไอ้เปี๊ยกไอ้เปี๊ยกไอ้เปี๊ยกมานี่เปี๊ยกเปี๊ยกเปี๊ยกเปี๊ยกหยาไอ้เปี๊ยกไอ้กลับมาไอ้เปี๊ยกไอ้เปี๊ยกเปี๊ยกเปี๊ยกไอ้เปี๊ยกไอ้
1: ไอ้แดงมึงฟังกูมึงจะปล่อยให้เบียร์ตายฟรีเลยวะไป
0: ไป
1: ลุก
0: ไป
1: เร็วไป
0: เบียร์

0: หาผู้มันให้เจอ
1: ที่ผ่านมากูโกรธมึงแม่งทุกอย่างโกรธที่มึงเก่งกว่ากูโกรธที่มึงแย่งทุกอย่างไปจากกูกูอยากฆ่ามึงให้มันจบๆไป
2: สำหรับกูมันคือครอบครัว
3: ไม่เคยอยากฆ่ามึงเลย

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: จอ AI
1: เป็นจอ AI
0: ใช่เป็นลูกของคุณปลัดใหม่ลูก
1: นี่คือหัวหนูในอนาคตเหรอคะหัวหนูในอนาคตเหรอคะ
0: ค่ะ
2: ใช่คร
1: ับ โอ้ my god โอ้ my god มึงผมจะโอ้ my god
3: ฉันไม่อยากแต่งงานกับผู้ชายคนนี
0: ้
3: เห็นไหม
4: ใจเย็นนะ
3: ฉันบอกว่าอนาคตนะคงไม่ออกจากบ้านแน่นอนเลย
4: ทำไมถึงไม่ออกจากบ้าน
3: ติดเตียงแน
4: ่แต่ฉันว่าดีนะผู้ชายทรงโอ่งแบบเนี้ยคิดดูสิถ้าเขาสักลายมังกรเข้าไปอ่ะ
5: ว้า
4: อุ้ย
3: มึงคิดถึงบ้านใช่ไหมล่ะ
6: ซีโพดำวันนี้ขอนำเสนอเมื่อพ่อแม่เตรียมคู่มั่นไว้รอลูกสาวที่กลับมาจากเมืองนอกแต่เธอกลับควงแฟนฝรั่งมาด้วยสุดท้ายเธอจะเลือกคนที่พ่อแม่เลือกหรือคนที่หัวใจเลือกติดตามได้ในบ้านน้องนางเดียวตอนมัมแดดหนูกลับมาแล้ว

0: หิวหิว
1: เละเทะไปหมดแล้วครับคุณน้าทั้งสอง
2: โอ้โหผมลงเพิ่งดูเมื่อคืนเลย
1: เข้าใจว่าน้ามารีนะขจรเนี่ยตื่นเต้นมากนะครับแต่ว่า นี่เราซ้อมกันมาเป็นร้อยรอบแล้วนะครับแล้วมันก็เละเทะอย่างนี้ทุกรอบเลยครับ
2: มันยังไม่พอเราต้องซ้อมอ
3: ี
2: ก
3: ไม่พอใช
1: ่ค่ะใช่ไหมแม่มึง
3: ใช่ค่ะพ่อมึงพี่ชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรนะคะโทษค่ะ
2: ขจร
3: พี่ขจร
2: อ
3: ะ
2: อยู่มาเป็นสิบปีแล้วเอ้ย
3: แต่หนูชื่อสจเอไอป่ะ
1: ใช่ครับ
3: นี่น้ามารีนะดีใจที่ได้เจอขอบคุณมากที่มาวันนี้นะจ๊ะ
1: อ
3: ัน
1: นี้คือแนะนำตัวกับผมอีกรอบเหรอฮะ
3: ใช
1: ่หรือว่าบอกคนดูหรือว่ายังไงฮะ
3: ใช่น้าจำไม่ได
2: ้แม่มึงก็ตื่นเต้นไงลูกจะกลับมาจากต่างประเทศ
3: ขอบคุณมาก
1: อ๋อก็ตื่นเต้น
3: น้าตื่นเต้นลูกสาวคนเดียวของน้าจะกลับมาบ้าน
2: ไปเรียนไป10ปีตั้งแต่เด็กๆอ่ะ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะหรอกครับผมก็ตื่นเต้นครับหิวน้ำไหมครับเนี่ยโอ้โหถ้าไม่มีกูนี่ก็คือเงียบไปเลยเนาะนี
3: ่ชอบอ่ะ
2: ไปเอาบทแม่มึงมา
1: ของ
2: ตัวเองลืม
1: แม่ครับผม
3: นี่พี่จอน
2: โอ้ขอบคุณจ้าเมียจ๋าย
3: ินดียินดี
2: เอ้ยนี่มะลิใส่โซดาใส่น้ำเขียวใส่มะนาวแล้วใส่เสน่ห์ไปด้วยหรือเปล่าจ๊ะทำไมพี่รู้สึกว่าพี่หลงไหลตัวของมะลิไงแปลกๆ

0: มีลูกด้วยกันไหมล่ะมีลูกด้วยกันไหมล่ะ
1: เฮ้ยพี่พิงใจเย็นนะคะอยู่ต่อหน้าเด็กๆไม่ควรทำอย่างนี้นะคะ
0: ไม่ได้อะคนหนึ่งมันรู้สึกมันรักมะลิมากขึ้นทุกวี่ทุกวันเป็นอะไรก็ไม่รู้

0: คิดถึงมากลูกเอ้ย
1: คิดถึง miss you so much
2: yeah thank you
0: โอ้ยนี่ลูกไปเรียนอเมริกามากลับมาซื้อหมาฝากพ่อด้วยเหรอลูก
3: นี่กดกด
0: วัดมาเนี่ย
4: วัดหมา
2: วัดหมา no no no no
4: no วัดหมา
2: วัดหมา no no my mom and dad คนนี้คือหุ
0: ย
2: ซิม
0: แ
2: ฟน
0: ไอ้จอยเฮ้ยมึงไอ้จอยเนี่ย
2: ไอ้จอย no no จอยโจเซฟโจเซฟไม่มาไม่แดบโจเซฟ
0: เฮ้ยเพื่อนจอยมากเลย
2: ฮะแฟนไอ
0: ฮะ
2: แฟนไออ
1: ยากเจอแฟนเหรอ
2: ไม่มาไม่แดบอยากถามเรื่องชื่อค่ะทำไมอ่ะหนูชื่อมาลาเรียเหรอคะ
1: โอ้ใช่ลูกสาว
2: ป่วยช่วงไหนคะแม่ลูกป่วยช่วงไหน
3: มาลาเรียเพี้ยนมาจากทางนี
0: ้ไอ้นี่ชื่ออะไรนะ
2: โจเซฟค่ะ
4: โจเซฟ
2: ไม่แดบ
0: โจเซฟ
4: โจเซฟ
1: จริตจริตดีนะ
3: คือเป็นใครนะครับ
1: เออเป็นใครนะคะ
3: เป็นใครนะฮะ
2: เป็นแฟนค่ะแฟนไอ
1: เอ้ย
0: สรุปแฟนลูกเหรอเนี่ย
3: นี่น้องมาลาเรียมีแฟนแล้วเหรอครับเนี่ย
2: เออแม่
0: คือใจเย็นนะครับ
2: ฮู้
1: โอเคโอเค I explain to you นะ
2: yeah
1: this is คุณสจ AI
2: สจ AI
1: ใช่เป็นลูกของคุณปลัดใหม่ลูก
0: ใช่และที่สำคัญนะครับเป็นลูกที่เรามั่นหมายที่จะดองให้กับลูกไว้แล้ว
1: ใช่เขาเป็นฟิออนเซ่ลูกนะ
2: นี่คือผัวหนูในอนาคตเหรอคะผัวหนูในอนาคตเหรอคะ
1: ค่ะ
2: โอ้ my god โอ้ my god มึงโอ้ไม่ใช่โอ้ my god มาดิ
4: เฮ้ยมึง
2: โจเซฟ
4: กูว่าเขาหล่อดีนะมึง
2: หล่อบ้านมึงสิมึงดูดี
4: ๆมึงก็ดูดิดูโซสโมกมากเลยอ่ะ
2: สมาร์ทเขาเป็นแต่สมาร์ท
0: สโมกมือแล้วค่ะ
2: โจเซฟโอเซฟ
3: มีแต่มึงอะสโมก
2: อีเจี๊ยบมึงฟังกูนะฉันไม่อยากแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เห็นไหม
0: ใ
2: ฉันบอกว่าอนาคตนะคงไม่ออกจากบ้านแน่นอนเลยไม่มีอะไรหรอก
4: ทำไมถึงไม่ออกจากบ้าน
2: ติดเตียงแน
4: ่แต่ฉันว่าดีนะผู้ชายทรงโอ่งแบบนี้
2: ไม่มีอะไรหรอก
4: คิดดูสิถ้าเขาสักลายมังกรเข้าไปอะ
3: บ้า
4: อุ้ย
2: มึงคิดถึงบ้านใช่ไหมล่ะ
3: โทษนะ
0: มาเรียลูก
2: ค่ะค่ะ
3: มึงชอบกูจริงไหมเนี่ย
2: มาแดนไปมัม
0: เราต้องคุยกันนะ
2: ค่ะ
0: ลูกไม่บอกพ่อก่อนเลยว่าลูก
1: yeah,
0: มีแฟน
1: right.
0: และนี่คือคนที่พ่อเตรียมมั่นหมายดีลไว้ให้ลูกทำไมลูกทำอย่าง
2: น
0: ี
2: ้คุณพ่อจะมาคุมถุงชนไม่ได้นะคะมันยุคไหนแล้วคะ
1: ลูกสาวต้องเตรียม
2: หนูต้องเลือกเองหรือเปล่า
0: แต่ว่า
2: หนูต้องเลือกเองหรือเปล่า
0: แต่ว่าลูกลองคุยเขาก่อนเปิดใจเขาก่อนลูกจำไม่ได้ใช่ไหมตอนเด็กๆที่โตมาด้วยกัน
1: ใช่หนูรู้ไหมหนูเจอเขาตั้งแต่สองขวบลูก
2: ก่อนที่เขาเป็นสามีหนูให้เขาเลือกได้ไหมคะ
1: ว่า
2: จะเอาแว่นบนหรือแว่นล่าง
4: แค่แว่นมันยังเลือกไม่ได้เลย
2: คิดดูสิเจี๊ยบ
0: เอางี้ดีกว่าคุณสจเนี่ยเขาเก่งภาษาอังกฤษมาก
1: That's right
0: เขาสามารถพูดคุยเจรจาว่าความกับคุณได้อ่ะแต่เราคุยอะไรแบบเห็นได้ข่าวว่าพูดภาษาอังกฤษเก่ง
4: แฮนองวงแฮน
0: ไอเฮียคุณเอาแต่บุ๊กดิอย่าแต่บุ๊กเอาภาษาเอาภาษาอังกฤษด้วย
4: ใช่ไหม
3: from
4: London
3: มาจากอเมริกามาจากลอนดอน
1: ใช
2: ่ไม่ค่ะเขาอยู่หลายประเทศค่ะ
4: เขาไป
2: เรื่อยๆเขาเป็นแลกเปลี่ยน
4: My dad
3: my dad
4: London
0: เพราะว่า

0: What happened to my dad London? I don't know what
1: dad London คือพ่อเกิดที่ลอนดอนใช่ไหม
2: Yeah
1: แล้วแม่ล่ะ
0: Your dad was born in London right
2: London yeah
0: and you, how about your mom
2: มาเจออเมริกา
0: อเมริกา
3: อ๋อ she's from
4: เป็นลูกคร
3: ึ
4: ่งอ่ะพ่ออ
0: เมริกา
1: ลอนดอน
3: ใช่ค่ะลูก
0: เพิ่งเคยเห็นนะฝรั่งที่เรียกประเทศตัวเองว่าอเมริกา
3: ใช
1: ่เป็นค
2: นดีอเมริกาใต
0: ้ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน
1: เพราะว่าตัวเซฟแปลก
3: ใช่ my dad คะเขาแปลกๆหนูก็ชอบคนแปลกๆแบบนี้แหละค่ะ
2: อ
3: ๋
2: อ
3: ค่ะ
2: อุ๊ยมึงเขาให้อุ๊ย
0: welcome back นะครับคุณมาลาเรีย
2: มึงอย่า
3: เลยรับลูก
2: กูบอกแล้วว่ากูชอบเขามึงอย่าเคิร์ฟถ้ามึงเคิร์ฟนะกูจะบอกพ่อแม่มึงว่ามึงเรียนไม่จบแล้วมึงเอาเงินพ่อมึงไปผ่านแต่สองขวบ
0: พูดจริง
3: เนี่ยจริงเหรอ
0: เราไม่ได้ยิน
3: ไม่ได้ยินค่ะกระซิบค่ะmy mom my dad อย่านะอย่าเอาเรื่องนี้ฉันนะพูด
2: ไม่รู้แหละมึงอย่าเคิร์ฟ
3: ฉันไม่เคิร์ฟแน่นอน
2: มึงอย่ามีใจอันนี้ของกู
5: ของใครคะหนูของฉันจ้ะ
0: ขอก
3: ็น้อง
0: นี่ลูกทำข้างจิตใจนะลูกทำอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดมันเสียมารยาทรู้ไหม
3: ขอจองลูกมาอย่างนี้ทำไมลูกเลือกอย่างนี้แม่คะถ้าเกิดว่าจะมาสื่อสื่อร้องไห้ขนาดนี้ปกครองบ้านเมืองได้หรอคะจะมาสื่อสื่ออะไรเรื่องแค่นี้เองอ่ะ
2: สจมาร้องไห้
3: สจมาร้องไห้ต่อหน้าประชาชน
2: เขาเป็นผู้ชายเซนซิทีฟเขาเป็นผู้ชายเซนซิทีฟ
3: เนี่ยโอ้ยพี่กระจอนไปตีอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะฉันช่วยไม่ได้แล้วสิฉันจะหงุดหงิดว่าที่สามีเลือกหงุดหงิดพ่อดีฉันจะทำยังไงดีคะ
1: ดูเขาคืออยากให้อารมณ์ดีให้สจอารมณ์ดีสจลูกใจเย็นใจเย็นเกิดอะไรขึ้นเป็นไรเป็นไร
0: ผมแล้วผมเสียใจผมร้องไห้เสียงดัง
3: อ๋อจริงเหรอลูกบางทีโอ้ยโอ้ยแป๊บนึงนะน่ารักตรงนี
2: ้คาแรคเตอร์ชอบเขาตะปูตันตีนมึงหรือเปล่าดอกตะปูตันตีนมึงหรือเปล่าดอก
3: ไม่เหมือนเป็นลูกเอาแต่ใจอ่ะชอบแม่เอาแต่ใจแบบ
1: ระบายออกมาลูกเป็นไรรู้สึกยังไงระบายออกมาลูก
3: เป็นยัง
0: ผมเสียใจที่เขามีคนรัก
2: มึงไม่สงสารเขาหรอวะ
1: ไอ้กูก็ไม่เอามึงปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยมึงตั้งสติลูกไปง้อเขาไปตื้อเขาสู้ๆเขาไอ้ว่าที่ลูกเขย
3: นี่เราเชียร์หนูแล้วจัดไปนะหนูอย่าไปยอมแพ้เขาไม่ได้ชอบมึงแบบนี
2: ้ดีแล้ว
0: โดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไรยูจะมีใจไม่มีแฟนเรามาเป็นกันไหมเอามาสิมาลาลาลาลาลาไม่ชอบใครเรามาชอบ
3: กันไหม
0: เอามาสิมาลาลาลาลาลา
3: ไม่สนใจเลย
0: ไม่มีแฟนแล้วเราเป็นแฟนกัน
3: ไหม
0: เอามาสิมาลาลาลาลา
3: ฉันไม่เอา
0: เลยเธอจ้าเธอ

0: ไปสับมาชอบอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: แหมแล้วเบื้องหลังมึงเอาตีเขาอีก
2: ต้องเล่นกันแล้วล่ะ
1: ก็ต้องนับปะ
3: มึงอย่าไปงี่งี่สิเล่นอะไรกับเขา
0: ดูไปดูมาเขาหนุบหนับดีเนาะเต็มไม้เต็มมือฉันชอบผู้ชายแบบนี
3: ้ไม่ได้กูไม่ยอม
2: เดี๋ยวนี่สรุปใครหึงใครกันแน่เน
0: ี่
2: ย
3: ผมก็ต้องหึงมาเรียอยู่แล้วครับดัดดี
2: ้แปลกๆกันเนี่ย
3: มึง
4: พี่กระจอน
3: กูขอสั่งห้ามแล้วว่ามึงห้ามมีใจกับคุณ AI เด็ดขาดไม่งั้นกูจะแฉมึงออกรายการหนก็สวย
0: นี่เจี๊ยบอย่าพูดนะนี่บอกตรงนะฉันไม่อินกับผู้ชายคนนี้
3: ทำไม
0: ฉันไม่เคลิ้มแน่นอนแต่เขาดันประทับใจฉันทำไงดีอ๋อนึกออกละ
3: ยังไง
0: ฉันมีแผน
3: แผนอะไร
0: ฉันจะต้องทำอย่างไรได้ให้เขาเกลียดฉันเราต้องเล่นละครแล้วล่ะ
3: ฉันชอบ
0: อันนั้นผู้หญิง
3: โอเค
0: ฉันแอคชั่นปุ๊บโมโหร้ายนะแอคชั่นเฮ้ยนี่โจเซฟอยู่คอกับใคร
3: โอ้เบบี้
0: อยู่คอกับใครนอกใจฉันเหรอ
3: มันไม่ใช่อย่างนั้น
0: นี่เลยนะ
3: โอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้น
0: พร้อมนะเฮ้ยอย่าอยู่เล
1: ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อจะได้มาครับ
3: ไปกินหลบครับ
0: เขานอกใจค่ะ
4: ฮะ
0: เขาคอกับผู้หญิงคน

0: ื่นค่ะ
1: แล้วคุณทำรุนแรงแบบนั้นเลยเหรอครับ
0: ใช่ตบเลย 3-4 รอบ
1: โอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยผมชอบผู้หญิงแข็งแรงแข็งแกร่งดูแลตัวเองได้
2: กูไม่ชอบมึงเอานะกูไม่ชอบมึงเอานะเยอะไปอ่ะ
1: เป็นหมัดเป็นมวยไงผมชอบมากเลยครับ
3: นี่ฟันกูร่วงจะหมดปากอยู่แล้วแม่งยังไม่นี
1: ่ผมชอบมาก
0: ดันชอบอ่ะดันชอบอ่ะยังไงดีอ่ะมีแผนไหมอย่าเอามือขึ้นเหมือนผู้หญิงเอาไงดีอ่ะ
3: ท้องไหมอ๋ออ
0: ะไรนะ
3: AI มึงควรรับไม่ได้ตรงนี้แหละกูว่าเอาตรงนี้เอาตรงนี
0: ้แ
1: ม่ขอฟังเรื่อง
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: Do labels define me? NeverI break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C, 95% high purity vitamin C. Removes stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.
8: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
9: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
10: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
11: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
13: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
14: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
15: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
16: อ่ะเข้มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
17: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
18: ชิมซะหมดเลย

0: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
1: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: 34 35
3: จี๊ดที่ผมให้คุณลาออกจากงานเนี่ยเพราะอยากให้คุณดูแลลูกให้ดีไม่ใช่ให้คุณพาลูกตะลอนไปไหนตอนไหนจนมืดค่ำแบบเนี้ย
4: คุณคุยกับผู้หญิงพร้อมกันตั้ง35คนนะคุณ
5: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับเออ
6: ฉันมีหลักฐานหมดทุกอย่างแล้วว่าคุณนอกใจฉันฉันจะฟ้องหย่า
7: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
8: อร่อยที
9: ่ทำถึง
10: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยสุด
11: ปากเหม็นแน่แน
12: ่อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
13: ร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
14: เพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
15: เอาไงดีอ่ะ
16: ท้องไหมอ๋ออ
15: ะไรนะ
16: ชายมันรับไม่ได้หรอกถ้าเจอผู้หญิงท้องอ่ะ
15: แล้วพ่อกับแม่ก
17: ็แม่สงสารหนูจริ ง
15: ๆเฮ้ยเอ้าเป็นอะไรเนี่ยพ่อมาดูดิพ่อหาแม่หาม
17: าลาเรีย
15: มาลาเรีย
17: หนูมึนหัว
18: ไอ้นี่เปล่าเจ็ตแลกหรือเปล่าเพิ่งมากลับมาจากอเมริกาม
15: ันไม่ใช่ยังไงมันมากกว่านั้นนะคะพ่อมันแบบมันขึ้นถึงนี้แล้ว
17: ถึงนี้แล้วเหรอ
15: แล้วที่สำคัญคือหนูเหมือนคลื่นไส้หนู
16: แล้วเขาอยากทานของเปรี้ยวครับ
15: อยาก
16: ทานของเปร
15: ี้
16: ยว
15: จ้า
18: ไอ้นี่เหรอ
15: นี่แน่นอนวัยทอง
16: เฮ้ย
15: หนู24
17: แม่นึกว่านั้น
15: จะไปทองได้ไงคะแม่หนู24
18: ยังไม่ใช่ไปทองแม
15: ่
18: แล้วเป็นอะไรอ่ะแล้วเป็นอะไร
15: ก็จะอ้วกแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหนูเหมือนจะไม่มาก็คือ
17: ไม่สบายไม่สบาย
15: หนูท้องค่ะหนูท้องค่ะไม่มาแม่แดด
16: ที่รัก
18: มานี่สิลูกพูดอะไรนะ
15: ลูกท้องใจเย็นๆ
18: ลูกท้องเหรอ
15: ลูกท้องใจเย็นๆพี่กระ
18: เจิดไม่แต่งงานไอ้โตเซฟมึงทำลูกท้องเหรอ
16: ลูกท้องหนูไม่รับนะหนูไม่รับเฮ้ยว่า
18: เฮ้ยอะไรเงี้ย
16: เฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยมึงตุ้งติ้งจังวะ
18: เออหนูไม่ได้เป็นอย่างงี้ค่ะ
17: แล้วเธอทำลูกฉันท้องนะ
18: ใช
16: ่ก็มันเป็นอย่างนั้นไปแล้วว่าคุณพ่อ
18: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเล่าสิตอนที่ท้องทำไง
16: โอ้โหมันเกิดอะไรล่ะคุณพ่อว่าคนท้องมันเกิดอะไรล่ะคุณพ่อหนูต้องเล่าให้ฟังเหรอคะ
17: หยุดหยุดทุกคน
18: มาเลย
17: stop my mom so upset of you นะ
15: yeah
18: wow
17: so stop itDon't talk now.
15: I don't know.
17: สจ.แม่ขอโทษแทนลูกสาวแม่ด้วยนะ
18: ผมด้วยครับสจ.
17: แม่รู้สึกแบบ disappointed of her.
18: ผมไม่ได้เลี้ยงลูกมาให้เป็นแบบน
17: ี้
18: เลย
17: ใช่เพราะฉะนั้นนะถ้าหนูจะถอนมั่นแม่ก็ไม่ว่านะลูก
19: ผมไม่ถอนครับผมไม่ถอนครับ
18: ทำไมครับ
19: ยังไงผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนที่ผมแอบชอบตั้งแต่ตอน2ขวบอะ
1: โอ้ my god
17: เฮ้ยตายแล้ว
19: ถ้าเป็นเขา
17: ตายแล้ว
19: ผมรับได้ทุกอย่างครับ
17: เฮ้ย

0: ไรมึงเรียนไม่จบค่ะมันเรียนไม่จบค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: อะไรนะ
0: มันไปอยู่เมืองนอกค่ะมันเที่ยวอย่างเดียวเอาเงินพ่อแม่ไปผ่านค่ะมันเรียนไม่จบและมันไม่ใช่เมียหนูค่ะมันมีผัวอยู่แล้วค่ะ
1: นี่เรื่องจริงเหรอ
0: มันให้หนูมาหลอกพ่อกับแม่ค่ะ
1: เฮ้ย
0: มันบอกพ่อกับแม่โคตรโง่เลยค่ะ
2: เดี๋ยวนะ
0: มันหรือมึงบอกมันบอกค่ะทำไมอ่ะ
3: อีเพื่อนถลอกยศ
1: พี่มาเจอดูลูกมันทำกับเรา
3: ไม่แดน
1: มึงต้องมาเรียกแม่เลย
0: ก็บอกมึงแล้วมึง
1: ต้องมาเรียก
0: มึงไปบูชากอดกันทำไมล่ะ
4: ว่าแล้ว
1: มันเป็นเพลง
0: เพลงมึงเขิมอะคอมึงยกเมื่อกี
1: ้มึงมีเพื่อนแต่เดียวอีงูพิษงูกับมึงมาก็ตีมึงก่อนงูเลยจริง
3: หนูแม่ค่ะหนู
1: มาลาเรียแม่หนู
3: แล้วที่ลูกขอมาลูกพี่ส่งรูปมาคู่กับฝรั่งว่าอยู่ที่มหาลัย University
1: ต่อค่ะ
0: ลูกฝรั่งลูกผัวหนูค่ะเอาผัวหนูมาเล่นด้วยค่ะ
3: แม่ค่ะพ่อค่ะหนู
1: มาลาเรีย
3: แม่พ่อหนู
0: AI มึงควรรับไม่ได้ตรงนี้แหละกูว่าเอาตรงนี้เอาตรงนี
3: ้แม่ค่ะพ่อค่ะหนูมีเหตุผลของหนูหนูแค่ดิ่งแรงดังหนูแค่ดิ่งแรงดังและหนูก็ไม่ได้อะไรและสำคัญคือหนูไม่ได้ท้องเลย
4: ยังไงลูกเป็นลูกของเรา
1: ใช่พี่มาลาเรียเอางี้ละกันลูกแม่คิดว่ามันพลาดกันได้เนาะชีวิตคนเราแต่ลูกต้องเริ่มต้นใหม่แม่กับพ่อให้อภัยลูกเสมอนะ

0: ำใหม่นะหนูนะ
1: ค่ะแม่หนูขอโทษพ่อหนูขอโทษ
0: โอเคโอเคลูก
2: ชีวิตคนเราอ่ะจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้
1: จริงค่ะ
2: หนูขอเสียเวลามาโกรธลูกหรอกลูก
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณหนูดีใจที่หนูมีแม่เป็นแม่หนูดีใจที่หนูมีพ่อเป็นพ่อ
2: พ่อดีใจลูกเริ่มต้นใหม่นะ
0: เริ่มต้นใหม่นะลูกนะ
3: ชีวิตแกดีจังเลยเนาะทำชั่วทำเลวก็พอๆกับฉัน
2: ไม่พอหรอก
3: พอกันค่ะคุณพ่อไม่รู้หรอก
2: มึงอะทำให้ลูกกูเสียคนกูรู
1: ้พ่อ
3: และเสียคนและยายก็ยังมีคนให้อภัยแต่หนูไม่มีตอนนี้หนูไม่มีใครตัวเปล่าเล่าเปื่อยดูสิเวรซ้ำกรรมซัดมาจากต่างประเทศเสื้อผ้าก็หายหมด
4: หายไปได้ไงอะ
1: หายไปไงอะ
3: กระเป๋ามันกินหนูตกใจหมดเลย
1: โอ๊ยทำไมอะ
0: ลูก
1: เจ็บ
0: อีเจี๊ยบค่ะเพื่อนหนูแม่
4: เจี๊ยบจริงจริงเจี๊ยบชอบคนที่หน้าตาเหมือนเราใช่ไหม
3: ใช่ชอบมาก
4: เรามีคนหนึ่งแนะนำนะ
0: อุ๊ย
5: บอกกาบอกครูแต่หนูกาบอกกา
1: ไปไป
5: อยากเป็นอะไรอยากให้อายรับรู
6: ้ของดีเมืองนนท์มาม่ารสไก่เผ็ดเกาหลีและรสซุปปลาหมึกจริงใจ

0: ใสแกงพะแนงรอยไข่สตูเข้มข้นจนเกินห้ามใจหอมใหม่มะกรูดซีซัสถึงใจเกิดมาชาติไหนก็ยังต้องขอชิมน้ำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
1: อัมพลฟู้ด
2: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
3: ชา
2: ร์จยัง
3: ใคร
2: ตะโกนแบบมาวันแม
4: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
8: อร่อย
9: ฟินเวอร
10: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
11: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟน The Golden Show ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
12: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
13: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
14: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
15: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในหลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี

0: จะถามหน่อยดิ
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: เลกเตอร์ไซด์ไทม์บอยด์ Be your original 300 milliliterLike the soy original. Number one brand Thailand. Like the soy, อร่อยคุ้มค่า It's real.
5: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
6: อร่อย
7: ฟินเวอร์
8: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
10: ้และก็ซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากดาว

0: อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
1: จริงๆเจี๊ยบชอบคนที่หน้าตาเหมือนเราใช่ไหม
2: ใช่ชอบมาก
1: เรามีคนนึงแนะนำนะ
3: อุ๊ย
2: ใครคะ
1: พ่อเราเอง
3: อุ๊ย
1: หุ่นหน้าเป๊ะแบบนี้เลย
4: โอ้ my god
3: อ้าวหนูแฝดเลยฝาแฝด
2: แล้วคุณพ่อชอบสเปคแบบฉันไหม
1: ใช่
2: จริงเหรอ
1: ใช่
2: เอาดีเลยลูกแม่เอาดีเลยลูกแม่ลูกแม่
5: ฉันห่วงลูกอยู่นะ
4: โอ้นี่เรื่องราวมันจบไปอย่าง
3: น
4: ี้ได้ไงวะเนี่ย
3: งงมากพี่ก็จอนี่แต่ทุกคนก็มีความสุขนะคะพ่อ
4: น
3: ั่
4: นหมายความว่าคุณสจโสด
3: นี่มา
4: แล้วลูกสาวฉันก็จะกลับตัวเป็นคนดีแล้ว
3: ใช่ค่ะพ่อ
4: นั่นก็แปลว่าคุณสจก็ยังแต่งงานกับลูกสาวผมได้สิครับ
3: ใช่ค่ะพ่อ
4: เฮ้ยฉลอง

0: ดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับอีกหนึ่งเทปที่รอคอย
2: จริงแล้วสนุกมาก
0: ใช่ครับโคตรสนุกเลย
3: นี่ไม่ใช่พี่ตุ๊กกี้นี่คือ Beyonce
1: คนลุกมากแก้
3: คนลุกยังไงครับ
1: พี่ไม่ได้เล่นละครแบบนี้จะ10ปีแล้วค่ะ
0: พี่รู้ป่ะผมขอสารภาพเลยว่าพวกเรา4โพดําเนี่ยมีโรก็คือแบบต้นแบบมาจากพวกพี่ที่เป็นแรงบันดาลใจอีกส่วนหนึ่งหลักๆเลย
2: บทมะลิอะไรอย่างเงี้ย
3: จริงๆแล้วว่ามีอินสปิเรชั่นมาจากพี
1: ่
3: เพราะว่าพี่ๆเป็นต้นแบบในทางนี้ให้กับพวกเรามากๆ
1: มากเลยเขาไม่ได้เล่นละครยาวแบบนี้อ่ะแน่นอนอยู่แล้วมันก็มีซิทคอมสั้นๆแต่นี่ละครยาวครั้งแรกใน10ปีอ่ะ
0: จริงๆโอ้ดีใจมาก
1: ด
0: ีใจ
1: มากที่นึกถึงนะคะ
3: โอ้ยนึกถึงตลอด
1: ดีใจมาก
4: มาอีกได้มั้ยล่ะครั้งหน้า
1: ก็ไม่ติดนะ
4: เมื่อเช้ายังวนติดเลย
0: รถติด
2: รถติด
1: แต
2: ่ว่าที่มาไม่ติด
1: คิวไม่ติด
4: คิวไม่ติดตอนนี้ฟรีแล้วนี่ฝากผลงานในสิเรา
3: ฟรีแล้วหรอ
1: ฟรีแล้วค่ะก็ฝากด้วยมีซีรีส์ช่องวันด้วย
0: ว้าว
4: ครับ
1: เล่นเป็นแม
0: ่อุ้ยทำไมต้องจริตอะไรขนาดนั้น
1: ก็เป็นผลงานชิ้นแรกที่ร่วมกับช่องวัน
0: เฮ้ย
4: เป็นแม่ใครอ่ะ
1: เป็นแม่ซีพลึกอ่ะ
0: อุ้ย
4: แสดงว่าเขาได้พ่อเต็มๆเลยนะคนเราไม่ต้องถาม
1: แล้วหรอไม่แล้วเรื่องราวนี้นะไม่เอ่ยถึงพ่อไม่เอ่ยถึงพ่อเลย
2: จะเป็นยังไงไปติดตาม
3: ใช่
2: ติ ดตามแน่นอน
3: ออนแอร์ช่วงไหนคะ
1: เจอกันทุกวันเสาร์หกโมงเย็น
4: โอเควันนี้ขอบคุณพี่ตุ๊กกี้มาก
1: ขอบคุณนะคะ
0: และนี่คือผลงานชิ้นต่อไปป่ะเนี่ยอันนี้
1: ก็น่าจะประจำ
3: เฮ้ยไม่ติด
1: ไม่เด่นไม่เด่นเลยไม่เอาเด่นนะ
3: ไม่เอาเถอะ
2: มันมี2ทางนะพี่คือเปลี่ยนเป็น5หรือไม่ก็เอาใครออก
1: มันก็ต้อง4คนป้าหารไม่รู้ตัวถ้าใครรู้ตัวว่าจะเป็น4โพดํา4โพนั้นคือใครแยกออกมา1 2 3
2: ปึ้ง
1: โอ้ยนะเวลาม
0: ัน3เว้ยใช่มัน3คาแรคเตอร์
1: มัน3
0: มันเป็นตัวดิ้นแล้วไงมันเป็นตัวดิ้นแล้ว
4: ไม่ตอนแรกจะไปด้วยพอได้ยินคนละ2,500ไม่ไป
3: ดีๆดีๆ
0: ม
3: ึ
0: งแม่เก่ง
2: เก่ง
3: ต
2: ั
3: วรอดตัวรอด
0: ต
3: ั
0: วรอด
3: ต
0: ั
3: วรอด
5: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

สวัสดีครับเอาให้ชัดครับจากทีมอาการชนะไพรินนะครับ2กันยายนครับผู้ชมครับวันนี้มีข่าวเด่นข่าวดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะฮะแล้วก็วนเวียนกลับมาให้เราต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนั่นคือคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะฮะผ่านมา4ปีแล้วครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่แตงโมก็ไปแจ้งความเอาผิดกับตัวละครอีกตัวนึงซึ่งเราก็คุ้นหูเป็นอย่างดีนั่นคือคุณกระติกนะฮะหลังจากมีการบิดเบือนภาพถ่ายในคืนเกิดเหตุเข้าไปในสำนวนมีดาราสาวชื่อดังอีกหนึ่งคนเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นตัวละครใหม่ชื่อว่าคุณขวัญอุษามณีฮะดูเรื่องนี้กันหน่อยครับนึกว่าจะจบไปแล้วแต่ว่ากลับมาซับซ้อนอีกครั้งดาราสาวคุณขวัญอุษามณีนั้นมาเป็นพยานให้กับนางพนิดาศิรยุทธโยธินหรือว่าแม่คุณแตงโมในการแจ้งความเอาผิดกระติกนะฮะในข้อหานำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนคดีหลังถูกกระติกนั้นแอบอ้างนำภาพเอาไปใช้ในสำนวนคุณขวัญก็เปิดเผยบอกว่าสาเหตุที่ตัวเองเพิ่งออกมาเคลื่อนไหวหลังคดีผ่านมานาน4ปีเนี่ยเพราะว่าตัวเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันเมื่อ3

0: 10สิงหาคมที่ผ่านมายืนยันบอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยมีเรือในแม่น้ำจำนวนมากครับไม่ได้มีแค่2ลำในเวลานั้นเรือของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแต่อย่างใดเรือของตัวเองในวันนั้นเนี่ยไปด้วยกัน6คนนะฮะแล้วยืนยันบอกว่าตัวเองไม่เคยรู้จักกับกระติกเป็นการส่วนตัวคนที่รู้จักนั้นมีเพียงพี่แตงโมคนเดียวเท่านั้นที่ผ่านมาไม่เคยรู้มาก่อนว่าภาพเรือที่ตัวเองนั่งจะถูกนำไปใช้จนส่งผลกระทบต่อสำนวนคดีของคุณแตงโมจึงมาแสดงตัวยืนยันข้อเท็จจริงทั้งหมดไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนฟังคุณขวัญฮะ
1: คนถามว่าทำไมขวัญถึงมาบอกตอนนี้ก็ขวัญเพิ่งทราบแม่น้ำเนี่ยคือมีเรือหลายลำถึงแม้ว่าเราจะไปวันเดียวกันเราก็ไม่ทราบว่าเรือของขวัญเนี่ยมันมีผลกระทบกับคดีของพี่แตงโมด้วยทุกคนที่ติดตามในเรื่องข่าวของพี่แตงโมก็ไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเพราะว่ามันอยู่ในสำนวนถ้าคุณแม่ไม่คัดเราขวัญเองก็ไม่ทราบว่าอันนี้ไปอยู่ในหลักฐานของศาลแต่พอตอนนี้เรามีเรื่องราวต่างๆที่มันสามารถมาประกอบเป็นรูปเป็นร่างได้มันก็น่าจะเกิดอะไรที่มันดีขึ้นแล้วก็ความจริงก็จะปรากฏแล้วก็เชื่อว่าพี่โมก็จะได้รับความยุติธรรมในที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวจะงงนะก็ขยายความกันด้วยอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะฮะประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเนี่ยระบุบอกว่ามีการนำรูปภาพคุณขวัญอุษามณีที่อยู่บนหัวเรือไปใช้ในสำนวนคดีแล้วอ้างว่าเป็นแตงโมกับกระติกอยู่บริเวณหัวเรือเป็นไปได้ยังไงอะในเมื่อตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่ความจริงภาพนี้ถูกถ่ายโดยน้องชายของคุณดาด้าซึ่งเป็นพยานคนสำคัญคุณดาด้าครับนำภาพนี้โพสต์ลงในโซเชียลเราก็จะเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูยืนอยู่ตรงหัวเรือตรงนั้นน่ะคือคุณขวัญอุษามณีครับกระติกเนี่ยนำภาพนี้ไปใช้อ้างในสำนวนทั้งที่ความจริงเนี่ยเรือของแตงโมกับกระติกยังแล่นมาไม่ถึงจุดที่ถ่ายภาพเพราะว่าเพิ่งออกจากร้านอาหารครัวตานิดมาได้ไม่นานก็เลยยืนยันได้ชัดเจนว่านี่คือเรือคนละลำประกอบกับขวัญยืนยันเองว่าเป็นภาพของตัวเองครับที่ยืนอยู่บนหัวเรือแล้วก็ถูกถ่ายไว้ในปีนั้นจริงๆคดีนี้จึงมีข้อพิรุธ3ข้อที่1ฮะกระติกนำภาพเรือของขวัญอุษามณีของจริงที่ถ่ายไว้ในเวลา 20:32 นมาสวมอ้างว่าถ่ายในเวลา20:00 กว่าเป็นเรือลำที่แตงโมกับกระติกนั่งอยู่โดยอ้างว่ากระติกเนี่ยอยู่ที่หัวเรือมีแตงโมเป็นคนถ่ายภาพให้นี่คือการสร้างหลักฐานเพื่อให้เชื่อว่าแตงโมยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นข้อที่1 นะข้อที่2มีการตัดต่อภาพครับภาพถ่ายชุดเวลา 20:57 นในมือถือของกระติกเนี่ยเดิมมี4ภาพแต่ว่าถูกนำเข้าสำนวนเพียงภาพเดียวผลการตรวจสอบทางเทคนิคพบว่านี่คือการตัดต่อซ้อนภาพลบภาพเดิมในเครื่องออกแล้วก็นำภาพจากภายนอกมาถมดำจากนั้นนำไฟล์ภาพที่ตัดต่อเป็นกระติกกับแตงโมใส่กลับเข้าไปในเครื่องภายหลังเพื่อทำเป็นภาพคู่ภาพนี้คือกระติกกับแตงโมอยู่บนเรือนี่ตัดต่อโอ้โหแล้วเพิ่งมาเจอ4ปีผ่านมาแล้วคุณนะฮะ3ครับปรับเปลี่ยนเวลาในการถ่ายภาพภาพถ่ายของกระติกนั้นที่ถ่ายเดียวๆคนเดียวเนี่ยถูกนำเบิกความในชั้นศาลบอกว่าเป็นเวลา 20:13 ขณะเดินทางกลับจากสะพานพระรามที่8แต่เมื่อตรวจสอบเวลาที่แท้จริงของภาพกลับกลายเป็นว่าเป็นเวลา 20:57 ครับการเลื่อนเวลาแบบนี้ส่งผลต่อการลำดับเหตุการณ์ขากลับทำให้เชื่อว่าแตงโมนั้นยังมีชีวิตอยู่บนเรือแล้วแตงโมเป็นคนถ่ายภาพกระติกให้ทั้งที่ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยคราวนี้เราก็เลยสรุปสถานะทางกฎหมายคดีแตงโมตอนนี้ครับเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับผู้ชมครับ1คือคดีเดิมคือคดีการเสียชีวิตของแตงโมเมื่อปี65ทีมงานได้ยื่นอุทธรณ์เพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการกลัดกระดุมเม็ดแรกที่ตั้งข้อหาเพียงประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเพราะถ้าเป็นอย่างที่สันนิษฐานมีการตัดต่อภาพมันไม่เข้าข่ายประมาทแล้วนะครับมันจะเจตนาหรือว่าไตร่ตรองไว้ก่อนอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่ามีการร้องขอให้ไต่สวนความจริงใหม่ทั้งหมดนะฮะเนื่องจากมีหลักฐานใหม่เข้ามาดังนั้นตอนนี้มันเลยต้องอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ท่านว่าจะพิจารณาใหม่ไหมรับไหมว่าสิ่งที่ทนายบอกเมื่อกี้แล้วก็สิ่งที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งมีการตัดต่อภาพมีการซ้อนภาพเวลาไม่ตรงทั้งหมดทั้งปวงนี้มันจะกลายเป็นหลักฐานใหม่เพื่อนำไปสู่การพิจารณาใหม่หรือเปล่า หลักการคล้ายๆกันผมบอกมาแล้วใครก็ตามดูรายการเอาให้ชัดจะทราบดีนะฮะว่าถ้าจะตั้งไม่ใช่ตั้งสิถ้าสมมุติว่าจะพิจารณาคดีใหม่นะจะต้องมีหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นหลักฐานที่

0: ก็คือนำหลักฐานเท็จเข้าสู่คดีอันนี้เป็นคดีใหม่นะฮะก็ไปตั้งกันอันนี้คือคดีใหม่เลยนะครับจะไปตั้งกันที่ชั้นไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงน่าจะเป็นชั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรมันก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะฮะดังนั้นข้อสรุปตอนนี้สถานะของคดีมีประมาณนี้นะฮะข้อที่1คือคดีเดิมจะขอพิจารณาใหม่ได้หรือไม่ข้อที่2คือเจ้าหน้าที่ปปช.จะฟ้องแล้วก็ร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำผิดนะอันนี้ไปต่อ3คือตั้งเป็นคดีใหม่อันนี้ก็น่าจะไปต่อแต่จะไปถึงไหนรอติดตามนี่คือ3คดีใหญ่ๆคราวนี้ไปที่คุณแม่คุณแม่ของแตงโมนั้นบอกเพียงสั้นๆบอกว่ารู้สึกดีใจที่ขวัญอุษามณีสุดท้ายนั้นยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเป็นพยานนำความจริงมาเปิดเรื่องการติดต่อกับคนบนเรือน่ะที่ผ่านมามีเพียงปอเท่านั้นที่โทรหากับส่งไลน์ไปถามไถ่สารทุกข์สุขดิบทั่วไปไม่มีการพูดคุยเรื่องคดีแบบลึกๆนะฮะส่วนกับกระติกนั้นตั้งแต่จบคดีในศาลชั้นต้นไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยกันเลยก่อนจะทิ้งท้ายว่ากรรมใดใครก่อฟังคุณแม่แตงโมฮะ
1: ไม่ว่ากรรมใดใครก่อเนาะกรรมใดใครก่อค่ะพูดสั้นๆไม่คุยหรอกเขาไม่คุยกับคุณแม่หรอกก็มีปอโทรมาไลน์มาถามถึงความทุกข์สุขอะไรคุณแม่ก็ถามถึงเขาสบายดีไหมอะไรเงี้ยแค่นี้ค่ะเรื่องอื่นเราก็พยายามทั้งคู่พยายามเซฟตัวเองไม่ถามเขาลึกๆเขาก็ไม่ถามเราลึก
0: ๆไปดูฝั่งกระติกหน่อยนะฮะทีมข่าวพยายามโทรสอบถามปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งรับสายแทนแล้วบอกว่ากระติกไม่สะดวกแต่ระหว่างนั้นนะกลับมีเสียงผู้หญิงอีกคนหนึ่งพูดแทรกเข้ามาในสายนักข่าวได้ยินถามว่าใครผู้หญิงที่รับสายก็ตอบว่าเป็นนักข่าวผู้หญิงที่อยู่ไกลๆห่างๆจากสายนะบอกว่าไม่ต้องไปคุยไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นนะไม่ยืนยันนะว่าคือกระติกหรือเปล่านะครับเบื้องต้นทางคดีวันนี้ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีรับแจ้งความไว้แล้วอ่ะแสดงว่ารับแจ้งความนะคดีกระติกวันนี้นำหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนอยู่ที่ตำรวจนะฮะหลังจากนี้ตามดูว่าจะมีการเรียกกระติกนั้นเข้ามาให้ปากคำหรือไม่ก็ต้องออกหมายเรียกก่อนหมายเรียก1หมายเรียก2ไม่มาก็เป็นหมายจับอันนี้ตามขั้นตอนตามปกตินะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนั้นก็ยังไม่จบนะครับคดีเดิมก็ผ่านแค่ศาลชั้นต้นเท่านั้นนะยังอยู่ที่ศาลอุทธรณ์ก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะเป็นคดีเดิมหรือว่าจะมีน้ำหนักจนสามารถที่จะพิจารณาใหม่ได้เอาละฮะได้เวลาในการที่เราต้องพักอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเรามาว่ากันที่เรื่องใหญ่ครับคุณผู้ชมครับเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นใจกลางเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครนั่นคือเรื่องของการว่าใช่หรือไม่ว่ามีการแอบตั้ง Data Center ช่วงหน้าว่ากันครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สิงคโปร์ต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: ทำรอบลื่นทำยางสบาย
1: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคโปร์ใช้พาวซ่า
3: ทิวลี่อร่อยเฟอร์ทุกเว
4: ทิวลี่ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟอร์ลองเลย
5: มองเฟอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: มองเฟลอร์โอมิรอล
7: ยาหม่องตราถ้วยทอง

0: ช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
1: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
2: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาลีแอนซ์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
3: ฟันโอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
4: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดละซองลองเลยจากการ์เนีย
5: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
6: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
7: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เอาไม่ชัดครับผู้ชมครับกลับไปที่ข่าวของเราที่เราเกริ่นกันไว้นะฮะที่พระราม9ครับชาวบ้านเดือดร้อนบอกว่ากลิ่นอะไรก็ไม่ทราบนะโชยมานานประมาณสัก2เดือนแล้วกลิ่นคล้ายน้ำมันแล้วก็มีคราบปริศนาอยู่ในคลองโอ้โหดูสภาพคลองดูไม่ได้เลยนะเป็นน้ำที่นิ่งมากแล้วก็มีกลิ่นขึ้นมาบางคนบอกว่าแสบจมูกปวดหัวด้วยวอนหน่วยงานลงพื้นที่หน่อยนะครับแล้วก็ชาวบ้านบอกว่านอกเหนือจากนั้นนะนอกเหนือจากแสบจมูกแล้วปวดหัวแล้วเนี่ยมีคันผิวหนังด้วยแล้วทนแบบนี้มานานประมาณสัก2เดือนนะฮะอยู่ที่พื้นที่พระรามที่9ซอย6หรือว่าซอยทะเลบางกอกนะครับงานนี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั้นระบุบอกว่าก่อนหน้านี้เคยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในอาคารหลังหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นแล้วนะฮะพบว่าอาคารหลังนี้มีการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ประมาณ 200,000 ลิตรครับคุณผู้ชมครับน้ำมันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันต้องเข้าข่ายพระราชบัญญัติหลายตัวพอสมควรนะครับต้องมีการขออนุญาตแม้ผู้บริหารโครงการนั้นจะชี้แจงบอกว่าน้ำมันดังกล่าวนั้นถูกเตรียมไว้ใช้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในกรณีฉุกเฉินเราก็ต้องตั้งคำถามว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองมีน้ำมันถึง 200,000 ลิตรนั้นกิจการคุณคือกิจการอะไรอ่ะคุณต้องสำรองไว้เยอะขนาดนั้นน่ะแสดงว่าต้องป้องกันไฟตกต้องมีไฟหล่อเลี้ยงตลอดเวลาเข้าข่ายความผิดอันแรกก่อนยังไม่ต้องพิจารณาว่าจะเป็นกิจการอะไรมีน้ำมันเยอะขนาดนี้ผิดกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงครับทางกระทรวงพลังงานนั้นก็มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วความผิดนี้นั้นมีโทษจำคุกถึง2ปีนะฮะแล้วก็ปรับประมาณ 200,000 บาทปรับไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าจำคุกเนี่ย2ปีรวมถึงสั่งให้หยุดการออกใบอนุญาตไปก่อนสำหรับการเก็บน้ำมันสำรองเยอะขนาดนี้นะฮะการเก็บน้ำมันสำรองนี้เขาก็คาดการณ์กันว่าเป็นศูนย์ข้อมูลฮะแล้วไปตั้งอยู่ในชุมชนหนาแน่นขนาดนี้เดี๋ยวต้องประเมินเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเรื่องน้ำประปาเรื่องสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยผลกระทบต่อชุมชนนี่มัน EIA ชัดๆอธิบายขยายความกันต่อไปสาเหตุที่ชาวบ้านบริเวณรอบโครงการยังได้กลิ่นน้ำมันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั้นบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายน้ำมันออกจากพื้นที่ก็เลยได้กลิ่นแต่หลังจากนี้ต้องไม่มีอีกเบื้องต้นฟังท่านเลขาครับ
10: เขาก็อ้างว่าอาจจะเป็นช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายน้ำมันออกไปข้างนอกนะคะผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วว่ามันไม่มีเนี่ยต้องไม่มีอีกแล้วเราก็จะสุ่มมาตรวจอีกหากพบอีกคุณก็ผิดเพิ่มขึ้นไปอีกต่างกรรมต่างวาระเราดำเนินการตามแบบนี้ค่ะ
9: นี่น่าจะจำกันได้นะฮะคุณผู้หญิงท่านนี้ทีมสุดซอยจำได้ไหมครับนะตอนตรวจเหล็กตอนนั้นนะครับคุณขิงยังอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมตอนนี้ตามมาที่กระทรวงพลังงานละขณะที่ท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับบอกว่าในกรุงเทพนั้นมีศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ดั้งเดิมที่เปิดดำเนินการมาเนี่ยประมาณ

30-40แห่งนะฮะส่วนใหญ่นั้นเป็นระบบภายในหรือว่าบริการคลาวด์แต่ว่า data center ขนาดใหญ่ประเภทที่ว่าแบบตั้งเดี่ยวภาษาอังกฤษนั้นเรียกว่า stand alone data center ประเภทนี้สร้างขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าภายนอกคือตั้งเป็นตึก data center อย่างเดียวเลยเป็นศูนย์ข้อมูล data center อย่างเดียวเลยแบบนี้นะฮะมีการขยายตัวในช่วงหลังถามว่ามีกี่ที่ตั้งแต่ปี64ถึง65โครงการลักษณะดังกล่าวนั้นยื่นขออนุญาตต่อกทม.เนี่ย6แห่งด้วยกันอนุญาตไปแล้ว3ตอนนี้ท่านผู้ว่าชะลอการพิจารณาแล้วให้กลับไปทบทวนอีก3เพราะอะไรเพราะตอนนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมครับไอ้ที่บอกกันว่าเราจะมี data center สนับสนุนให้ประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพมหานครกรุงเทพไม่น่าจะใช่ด้วยซ้ำคือสนับสนุนให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของ data center แต่ปรากฏว่าอะไรเรายังไม่มีกฎหมายนิยามด้วยซ้ำว่า data center มันคืออะไรแล้วเราจะจัดการกับมันอย่างไรนี่คือเรื่องใหญ่มากคือในระดับมหาภาคนะระดับรัฐมนตรีท่านรองนายกเอกนิติเองยังออกมาแล้วยั้งไว้ก่อนเลยนะว่าใครจะมาตั้ง data center นะขอความกรุณาว่าสภาต้องผ่านกฎหมายก่อนด้วยไม่งั้นไม่รู้จะเอาอะไรไปดูแลกิจการนี้ปล่อยให้ตั้งไปตายเลยฮะปรากฏว่าอะไรครับด้วยความที่ไม่มีช่องโหว่ทางกฎหมายเนี่ยบริษัท data center บางบริษัทก็หัวหมอแล้วก็ทำทีเป็นเข้ามาตั้งคลังสินค้าพอเข้ามาตั้งคลังสินค้าปรากฏว่าอะไรคลังสินค้ามันไม่ต้องทำ EIA ไงแต่ data center ท่านต้องทำ EIA ก่อนดังนั้นช่องโหว่ทางกฎหมายขึ้นให้ดูแล้วเห็นไหมฮะ data center ขออนุญาตแอบๆมาในรูปแบบอาคารคลังสินค้าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ต้องทำ EIA คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคุณไม่ทำนะฮะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อชุมชนแบบนี้คุณไม่ได้ทำประชาชนก็ไม่ได้รับรู้ข้อมูลเลยครับว่า data center นั้นต้องใช้ไฟฟ้ามากกว่าปกตินี่เลยเป็นเหตุผลที่เขาต้องสำรองน้ำมันไว้ไงเผื่อปั่นไฟในกรณีฉุกเฉินต้องใช้น้ำเพราะว่า data center เดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงแล้วมีความร้อนออกมาตลอดดังนั้นต้องมีการหล่อเย็นด้วยน้ำก็ต้องใช้น้ำปริมาณมากมีความร้อนมีเสียงมีน้ำมันท่านผู้ว่ายอมรับบอกว่าเทคโนโลยีเดินหน้าเร็วกว่ากฎหมายจึงเกิดช่องว่างแบบนี้เป็นเหตุให้ต้องชะลอไว้ก่อนคราวนี้ครับคุณผู้ชมครับสสกทมคุณสุพนัทมีนชยนันจากพรรคประชาชนเนี่ยนะฮะเป็นคนออกมาแฉเรื่องนี้ก็กังวลว่าโอการสร้าง data center ใจกลางกรุงเทพมหานครพระราม9รามคำแหงแบบนี้อาจจะเกิดอันตรายได้อะที่ซอยรามคำแหง28ก็มีนะแล้วจัดเก็บน้ำมันเนี่ยเกือบ 500,000 ลิตรใช้เป็นพลังงานสำรองตรงนี้คือ 429,000 ลิตรนะฮะอันนี้คือไม่เข้าเกณฑ์อยู่แล้วตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะและที่สำคัญก็คือถ้าจะเก็บเยอะขนาดนี้คุณก็ต้องทำ EIA อีกก็คือไม่ได้ทำอะไรหมดเลยอ้างว่าเป็นคลังสินค้าแล้วก็เดินหน้าดุมไปภาครัฐจะไปเอาผิดปรากฏไม่รู้จะใช้กฎหมายฉบับไหนเพราะไม่มีกฎหมายเลยสักฉบับนี่แหละฮะดังนั้นเนี่ยเคยแจ้งท่านนายกไปแล้วด้วยซ้ำตั้งแต่ปี67นะปี67เนี่ยตอนนั้นท่านนายกยังเป็นมท.1 อย่างเดียวแต่ว่าก็ไม่มีการเดินหน้าข้อเสนอของสสสุภนัทเนี่ยนะฮะเสนอกระทรวงมหาดไทยเลยครับว่าถ้าจะทำ data center จริงๆท่านต้องจัดโซนนิ่งกำหนดนิยาม data center ให้เรียบร้อยเสนอกรุงเทพมหานครข้อที่2คือกำหนดนิยามมาตรการควบคุม data center ปรับปรุงร่างผังเมืองฉบับใหม่ก่อนประกาศใช้ผังเมืองสีไหนจะให้ data center ไปตั้งได้จะเอาสีเหลืองอย่างเดียวไหมไอ้ขอบนอกเนี่ยนะฮะ3คือเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดให้จัดทำ EIA แล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับติดตามกันต่อไปนะฮะเรื่อง Data Center เป็นสิ่งสำคัญเราต้องมีกฎหมายก่อนถึงจะมีการจัดตั้งกิจการประเภทนี้ได้ฝากไว้ฮะเป็นหูเป็นตาแถวบ้านท่านด้วยนะครับเอาละฮะเราสลับมาที่ความบันเทิงกันบ้างนะครับไปที่แดงใบเล่ฮะเพราะว่าเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้คือ EP ที่8คือตอนจบครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะเรื่องราวกำลังเดินทางมาถึงช่วงที่ทุกการตัดสินใจของแดงนั้นกำลังพาเขาไปสู่ปลายทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งดูมาถึงตรงนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นนะฮะว่าแดงไม่ได้มีแค่ด้านของนักเลงแต่ว่าเขาคือผู้ชายคนหนึ่งที่มีทั้งความรักของลูกที่มีต่อครอบครัวความรักในฐานะคนรักความผูกพันกับเพื่อนความรู้สึกที่มีต่อคนรอบตัวแล้วก็ทุกความสัมพันธ์เหล่านี้ล้วนมีส่วนกำหนดว่าเขาจะเลือกเดินทางไหนลองมาทำความรู้จักกับแดงใบเล่ในมุมของความเป็นมนุษย์ครับมากกว่า

่อที่เราเคยได้ยินแล้วก็ตามดูให้ถึงบทสรุปว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเนี่ยจะพาเขาไปถึงจุดไหนอีกตอนเดียวสุดท้ายห้ามพลาดนะฮะรับชมย้อนหลังทั้งหมดได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเปิดแอปวันดีแล้วดูรวดเดียวไปพร้อมกันก่อนที่พรุ่งนี้จะดูบทสรุปพร้อมกันสดๆทางช่องวัน31แล้วก็แอปวันดีก็ได้ลูกค้า AIS ห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะฮะสำหรับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะครับเอาละฮะได้เวลาที่เราต้องพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาฝนฟ้าอากาศเตือนน้ำท่วมกันอีกแล้วคราวนี้เปลี่ยนจังหวัดด้วยจะเป็นจังหวัดไหนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ

0: เมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
8: ้จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
9: ไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกิน

0: พร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
1: ลงเลยวันนี้ผิวสวยไว
2: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตราเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสืบพลาอยู่ที่โอเล
3: เก็บไปเอาไ
4: ปหาพวกมันให้เจอ
5: ที่ผ่านมาพวกโกรธมึงแม่งทุกอย่างโกรธที่มึงเก่งกว่ากูโกรธที่มึงแย่งทุกอย่างไปจากกูอยากฆ่ามันให้มันจบๆไป
6: สำหรับกูมันคือครอบครัวไม่เคยอยากฆ่ามันเลย
7: แดงใบเล่พรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังบนดีที่เดียว
9: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
8: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาทต่อเดือน
8: กดดอกจัน559ซีเรีย
9: ลโทรออก
10: อีกสักครู่พบกับพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
11: เปิดเข้าไปอ่านทีละคนเลยเนี่ยค่ะคนที่เขานัดเจอแล้วยังคุยอยู่37คนนะ

0: ่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
1: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: ฝนฟ้าอากาศครับผู้ชมครับแจ้งข่าวกันหน่อยนะฮะว่าทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้วันพรุ่งนี้ฝนลดลงนะครับแต่ว่าจะกลับมาตกหนักอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์รอบนี้ก็จะเป็นแถวๆเดิมครับคืออีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนบนนะฮะล่าสุดครับจังหวัดเชียงใหม่น้ำป่าไหลหลากรุนแรงซัดถนนขาดชาวบ้านที่อำเภอแม่แจ่มตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนแล้ว2ตำบลด้วยกันจุดที่เห็นตามภาพก็คือบ้านท้องฝายตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะฮะฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่น้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงถนนลูกรังริมแม่น้ำแม่แจ่มก็ถูกกระแสน้ำกัดซ้อเสียหายไม่สามารถใช้งานได้นะฮะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่นั่นสัญจรไม่ได้ครับรายงานเบื้องต้นนั้นพบว่าน้ำป่าล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร2ตำบลนั่นคือช่างเครื่องแล้วก็ท่าผาหลายหมู่บ้านนั้นได้รับผลกระทบล่าสุดครับระดับน้ำแม่แจ่มเริ่มลดลงแล้วหลังจากฝนนั้นหยุดตกแล้วก็ไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำที่จะมาเติมแล้วฝ่ายปกครองยังคงสั่งให้เฝ้าระวังนะฮะแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายแล้วเตือนประชาชนริมลำน้ำติดตามเรื่องน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกับที่น่านครับแจ้งหน่อยเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านหลายอำเภอต้องกลับมาทางตาไม่นอนฮะกลับมาเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากกันอีกครั้งโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวแล้วก็ท่าวังผาหลังจากเพิ่งผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมมานานคือชาวบ้านบ่นนะตอนนี้แต่ก่อนได้ยินเสียงฝนนอนหลับสบายอย่างนี้ได้ยินเสียงฝนต้องตื่นนะฮะขยับไปที่ภาคอีสานหน่อยครับที่จังหวัดนครพนมฮะฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งคืนที่นครพนมซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สีแดงสธนช.นั้นเตือนบอกว่าระดับน้ำโขงจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วมีแนวโน้มว่าจะล้นตลิ่งไปถึงวันที่6กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโขงนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นฝนตกแล้วก็บวกกับน้ำที่มาจากที่ลาวเพราะว่าที่ลาวน้ำท่วมด้วยก็ไหลมาตามโขงนะได้เวลาไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจใครก็ตามรักการทำความสะอาดบ้านห้ามพลาดไปติดตามกับคุณแม็กซ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำงานบ้านหรือว่าการทำความสะอาดบ้านสิ่งที่มันใหญ่แล้วมันก็เหนื่อยที่สุดนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการถูบ้านนะฮะหลายคนยังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านี่เมื่อก่อนเลยนึกถึงตัวเองตอนเด็กๆเลยต้องหาถังมาใส่น้ำต้องเอาผ้าขนหนูมาแล้วก็เอามือบิดให้หมาดถ้าไม่หมาดนี่เวลาถูไปเนี่ยพื้นไม้มันก็จะเปียกถูกไหมฮะเราก็ต้องออกแรงบิดเยอะๆที่สำคัญตอนเอาลงกลับไปซักในถังเนี่ยนะฮะมือเราก็ต้องจุ่มลงไปในน้ำที่มันมีทั้งความเหม็นและความสกปรกฮะฉะนั้นวันนี้จัดมาให้ฮะใครอยากจะทำความสะอาดถูพื้นแบบง่ายๆจัดไปได้เลยนี่เป็นคอมโปฮะเป็นชุดถังปั่นนี่รุ่นนี้เป็นถังสแตนเลสด้วยเนาะแล้วก็มาพร้อมกับไม้ม็อบแล้วก็หัวไม้ม็อบนะฮะที่เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ใช้ดีมากๆเลยอะมาถูเลยตั้งแต่ต้นเลยดีกว่าฮะถังปั่นมันจะเป็น2ระบบด้านนึงเนี่ยก็เอาไปซักฉะนั้นเนี่ยคุณก็ปั่นลงไปซักแบบนี้ได้เลยนี่ก็จะเป็นถังซักนะคุณก็เติมน้ำนะเติมน้ำยาอะไรไปตามสะดวกนะฮะหลังจากนั้นอีกด้านนึงก็จะเป็นถังปั่นแห้งฮะตรงนี้นะมันจะเป็นถังสแตนเลสด้วยฉะนั้นคุณก็ปั่นแห้งแบบนี้ได้เลยถังสแตนเลสเนี่ยนอกจากจะแข็งแรงทนทานแล้วเนาะมันยังสามารถที่จะปั่นได้แห้งแล้วก็หมาดมากๆด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยพอมันแห้งมันหมาดขนาดนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าพื้นไม้เราเนี่ยมันจะพังวันนี้ซอสอะไรเนี่ยหูยเหนียวนึบเลยอ่ะน่าจะเป็นซอสมะเขือเทศมั้งถ้าลูกๆทำหกไว้นะฮะตอนเช้าๆเนาะถูแบบนี้ฮะมือไม่ต้องเลอะไม่ต้องเทอะฮะรวมทั้งกาแฟฮะหกตอนเช้าๆอ่ะแต่งตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่อยากจะต้องมาทำความสะอาดใหญ่ๆโตๆเนาะแล้วก็ถูแบบนี้เลยมือก็ไม่เลอะเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มฮะอันนี้ห้องครัวฮะน้ำแดงทำหกทิ้งไว้ถูเลยโอ้น้ำแดงนี่เหนียวนึบเลยนะถ้าผ้าไม่ดีนี่เอาออกไม่หมดนะจ๊ะฉะนั้นถูทั้งหมดทุกอย่างทุกคราบแล้วฮะอยู่ในผ้าอยู่ในไม้แบบนี้หมดแล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะสกปรกแบบนี้อย่าเอามือไปขยำอย่าเอามือไปขยี้นะฮะเอามาซักดีกว่าฮะลงมาซักเลยดีกว่าโอ้โหสกปรกอย่างนี้ซักจ้ะทำความสะอาดจ้ะถังปั่นนะมันเหมือนเครื่องซักผ้าเลยคุณก็สามารถที่จะปั่นซักแบบนี้แล้วก็มาปั่นหมาดแบบนี้ได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยยิ่งตัวเนี้ยมันเป็นสแตนเลสด้วยเนาะมันปั่นได้ดีเนี่ยคุณก็สามารถที่จะปั่นปุ๊บนี่หมุนแค่นี้เองแห้งแล้วแล้วคุณก็เอาไปถูทำความสะอาดต่อได้เลยจัดไปได้เลยฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้จัดมาให้ถือว่าเป็นเซตใหญ่เลยนะเพราะว่าเป็นซื้อ2 แถม1นะฮะเท่ากับคุณจะได้ไปทั้งหมด3เซตแบบนี้3 1ชุดเนี่ยจะมีถังมีไม้แล้วก็มีผ้า2แถม1ก็ได้ไป3เซตอาจจะไว้ชั้นล่าง1ชั้นบน1แล้วก็ลงรถอีก1ก็ได้ผ้าไมโครไฟเบอร์เดี๋ยวแถมเพิ่มให้อีก3นะฮะอันนี้เอาไปรีฟิลรวมทั้งมีของแถมอีก1อันนี้กำลังฮิตมากเลยเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดนะอันนี้คุณจะเอาไปกลิ้งที่นอนก็ได้ผ้าม่านก็ได้หรือว่าจะกลิ้งพื้นก็ได้ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นนะโอ้โหเฉลี่ยแล้วชุดหนึ่งมา300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆนะฮะมีไม่เยอะนะฮะจำกัดแค่90เซตเท่านั้นแล้วก็ส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยด้วยเบอร์โทรคือ1252ฮะ1252โทรมาตอนนี้ได้เลยแล้วก็ย้ำว่าส่งฟรีทุกที่ทั่วไทยโทรมาได้เลยจ้ะ LINE แอดมี QR code มีสะดวกช่องทางไหนสั่งได้เลยนะครับหลายคนบอกว่าหูรุ่นนี้300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเหรอเป็นถังปั้นสแตนเลสเลยเหรอใช่ฮะคุ้มมากๆเลยคุณผู้ชมดูนะอันนี้เป็นพลาสติก ABS นะฮะแล้วก็เป็นถังใหญ่ขนาด5ลิตรฉะนั้นคุณก็ใส่น้ำได้เต็มที่เลยตรงนี้ที่คุณเห็นเนี่ยตรงนี้เป็นสแตนเลสนะเคาะให้ฟังเลยนะเนี่ยเป็นสแตนเลสฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะทนแล้วก็ไม่เป็นสนิมแล้วมันยังปั่นได้แรงแล้วก็ปั่นได้ดีปั่นได้หมาดด้วยนะฮะด้านบนจะมีหูหิ้วหูจับให้นะคุณใส่น้ำเกิดคุณอยากจะยกคุณหิ้วได้แต่แนะนำนะฮะข้างล่างเขาจะมีล้อเลื่อนให้ฉะนั้นใส่น้ำเสร็จไม่ต้องหิ้วฮะใช้เลื่อนไปได้เลยอ่ะพูดแป๊บๆก็มาอีกแล้วคราบความสกปรกฮะสกปรกแบบนี้ทำยังไงหยิบไม้ถูพื้นคอมโปขึ้นมาเติมน้ำให้เรียบร้อยใส่น้ำยาทำความสะอาดทุกอย่างที่คุณชอบอะคุณอาจจะน้ำยาดันฝุ่นน้ำยาทำความสะอาดอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นคุณก็ปั่นแห้งได้เลยย้ำนะว่าด้านนี้มันจะเป็นถังที่เป็นสแตนเลสเนาะคุณก็กดปั่นแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะปั่นไปฮะยกขึ้นมาแฟร์แห้งหมาดเรียบร้อยแล้วล็อกไปแล้วก็ถูพื้นได้เลยอ่ะซอสมะเขือเทศบางทีลูกๆหลานๆเนาะกินเลอะกินเถอะหกนิดๆหน่อยๆไม่ต้องห่วงฮะคุณก็ต้องถูอยู่แล้วแหละพื้นบ้านเนาะมันจำเป็นที่ต้องทำความสะอาดและถ้าเกิดเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ดีๆแบบนี้มันก็จะสามารถเก็บสิ่งสกปรกอะไรทั้งหลายเนี่ยได้ค่อนข้างดีแล้วก็พื้นไม้เห็นไหมว่ามันไม่เปียกมันไม่แฉะแล้วก็ไม่ทิ้งคราบเลยรวมทั้งตัวเนี้ยตัวที่เป็นน้ำแดงเนี่ยหูยเยอะมากแต่ว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะดูดซับสิ่งสกปรกทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างดีมากๆเลยถูไปพื้นหินอ่อนเนี่ยนะคุณมันจะมองไม่ออกหรอกว่ามันเปียกหรือว่ามันไม่เปียกแต่ถ้าเราถูแล้วมันแห้งจริงๆเนี่ยเวลาคนที่เดินเนี่ยก็จะไม่ลื่นหกล้มเนาะและสิ่งสกปรกดูสิอีมากๆเลยอ่ะถ้ามันเลอะขนาดนี้แล้วต้องเอามือไปซักเนี่ยนะโหดูไม่จืดเลยนะฮะฉะนั้นใช้ถังปั่นฮะซักทำความสะอาดได้เลยเนี่ยคุณก็ซักไปจริงๆแล้วหลายคนก็ใส่น้ำยาดันฝุ่นเนาะหลายคนก็ใส่น้ำยาทำความสะอาดเนาะหลายคนก็ใส่น้ำยาเคลือบผิวไม้นะฮะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะซักทำความสะอาดไปแบบนี้แล้วพอซักเสร็จทำยังไงก็เอามาปั่นฮะมันเป็นเหมือนเครื่องซักผ้าเนาะด้านหนึ่งซักด้านหนึ่งปั่นก็ปั่นแห้งแบบนี้ได้เลยคุณดูสีน้ำดิเลอะมากเถอะมากแต่ว่ามือเราไม่เปื้อนแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยสักนิดฮะแค่นี้เองก็ได้ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แห้งๆสะอาดๆทำความสะอาดในครั้งต่อไปได้อ่ะใครอยากได้นะจัดไปได้เลยนะฮะวันนี้อย่างที่บอกว่าได้ไปทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะ1ชุดก็จะมีถังมีไม้แล้วก็มีตัวผ้าไมโครไฟเบอร์เนาะและแน่นอนฮะของแถมฮะโอ้โหของแถมนี่ดีเลยผมชอบเพราะว่ามันจะเป็นตัวนี้นี่ขออนุญาตให้ดูนิดนึงนะมันจะเป็นลูกกลิ้งฮะตรงนี้มันจะเป็นกาวเนาะแล้วคุณสามารถที่จะเอาไปกลิ้งทำความสะอาดได้บ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวมันจะมีขนอยู่ตามบ้านเยอะเนาะบนโซฟากลิ้งได้เลยขออนุญาตกลิ้งที่พื้นหน่อยเนาะนี่อยู่ที่พื้นเห็นไหมกลิ้งเลยกลิ้งเนี่ยมันก็จะมีขนมีอะไรอยู่ที่พื้นนะคุณก็กลิ้งทำความสะอาดแบบนี้นะฮะเนี่ยเก็บไปพอเก็บหมดปุ๊บมันจะเป็นกระดาษเนาะคุณก็ฉีกแล้วก็เอาไปทิ้งได้เลยขยำทิ้งเลยอ่ะจัดไปฮะใครอยากได้ไม้ม็อบฮะวันนี้เป็นชุดพร้อมกับถังปั่นนะอันนี้เป็นถังสแตนเลสด้วยในราคาแค่เซตละ300กว่าบาทเท่านั้นเองได้ไป3เซต3ชุดมีลูกกลิ้งให้ด้วย990บาทส่งฟรีฮะ1252 1252โทรมาตอนนี้ได้เลย LINE แอดมี QR code มีสะดวกช่องทางไหนสั่งได้เลยแต่ต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะครับ1252ยังมีเวลาโทรฮะผมหมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: อัปเดตทิ้งท้ายกันนะฮะเรื่องของกสทช.ครับในที่สุดวันนี้การประชุมครั้งที่7นั้นล่มลงไม่เป็นท่าอีกแล้วหลังจากกรรมการหลายท่านนั้นไม่เข้าร่วมประชุมนะฮะเพราะเห็นว่าประธานนั้นหมดความเป็นประธานแล้วก็หมดความเป็นกรรมการกสทช.แล้วในขณะที่จริงๆแล้วศาลปกครองกลางมีมติไม่รับเรื่องของประธานกสทช.ไว้แต่ว่าล่าสุดครับศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง ให้รับคดีที่คุณหมอสรณะยื่นขอเพิกถอนมติของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่มีมติให้ตัวเองพ้นจาก

0: ตำแหน่งดูกันต่อไปว่าอนาคตทีวีดิจิทัลไทยจะเป็นอย่างไรในเมื่อทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ทิ้งท้ายด้วยความเศร้าทั้งหมดที่เอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: องที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัววันนี้เธอตกเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกกับผู้ชายที่เจอกันในแอปหาคู่
1: ความสัมพันธ์ที่เขามีนะตอนนี้จะเป็น FWB กับหญิงหลายๆคนแล้วเขาก็ถามมาว่าเราสะดวกไหมที่จะมีความสัมพันธ์แบบนี้กับเขาแต่เราบอกเขาว่าเราไม่สะดวกเขาก็โอเคงั้นเขาจะหยุดกับทุกคน
2: รู้จังรู้ตั้งแต่ต้นว่าเขาเป็นคนที่ติดการมี friend with benefit แต่เพราะเชื่อว่าเขาจะหยุดได้เธอจึงเดินหน้าต่อ
0: แต่ความลับไม่มีในโลกค่ะเพราะตลอดเวลาที่คบกันแฟนน้องยังคงไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกมากกว่า37คน
1: หนูนั่งนับแชทเปิดเข้าไปอ่านทีละคนเลยนะคะคนที่เขานัดเจอและยังคุยอยู่37คนเหมือนเราโวยวายเสียงดังใส่เขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ชกเข้ามาที่ตาขวาของเราหมัดเดียวของเขาแต่เราแบบนิ่งไปเลย
2: ดีที่วันนี้น้องรอดจากการถูกทำร้ายร่างกายครั้งนั้นมาได้เราไปรับชมและร่วมให้กำลังใจเธอคนนี้พร้อมกันได้เลยค่ะมีอะไรอยากคุยกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือหนูเพิ่งจบความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกคิดว่าเป็นท็อกซิกที่สุดในชีวิตของผู้หญิงคนนึงเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: รู้จักกับผู้ชายคนนึงผ่านเดทติ้งแอปค่ะแล้วก็ทำความรู้จักกันคุยกันเขาก็มีบอกเราว่าเขาอะเคยแต่งงานมีลูกสาว2คน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้เขาเลิกกับภรรยาเขาแล้วความสัมพันธ์ที่เขามีนะตอนนี้จะเป็น FWB กับผู้หญิงหลายๆคนแล้วเขาก็ถามมาว่าเราสะดวกไหมที่จะมีความสัมพันธ์แบบนี้กับเขาอะไรเงี้ยค่ะ
2: ซึ่งตอนนั้นหนูก็โสดอยู่
1: ตอนนั้นโสดค่ะใช้เดทติ้งแอปแล้วก็คุยกันแต่เราบอกเขาว่าเราไม่เคยมีความสัมพันธ์แบบนี้แล้วเราก็ไม่สะดวกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แน่นอน
2: ตอนที่หนูใช้
0: เดทติ้งแอป
2: ค่ะตอนนั้นหนูตั้งใจอะไร
1: จริงๆอยากมีความสัมพันธ์ที่จริงจังเราทำงานเลิกงานกลับห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่เราจะเจอคนที่ได้เรียนรู้กันน่ะน้อยเราก็เลยใช้เดทติ้งแอปในการเหมือนหาคู
0: ่
1: เพื่อจริงๆอยากหาเพื่อนที่จะไว้คุยจริงจังแต
0: ่
1: ก็ต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังเลยอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: แต่ว่าเขายื่นข้อเสนอมาแบบนี
1: ้ใช่ค่ะ
2: ก็เลยปฏิเสธ
1: ค่ะแล้วเขาก็โอเคงั้นเขาจะหยุดกับทุกคน
0: เขาพูดแบบนั้นเลย
1: ใช่ค่ะเขาจะหยุดกับความสัมพันธ์กับทุกคนแล้วก็จริงจัง
2: ถึงง่ายๆแบบนั้น
1: ช่วงนั้นพอเราเริ่มมาคุยกันนะคะแล้วเปลี่ยนเราคุยกันเยอะขึ้นทุกอย่างมันดูเข้ากันได้ไลฟ์สไตล์การคุยมันไวมากมันเรียนรู้กันแล้วก็แบบเราเหมือนเข้าใจกันทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะเราเข้ากันได้ดีมากๆเขาก็เหมือนโอเคงั้นเขาจะหยุดกับผู้หญิงทุกคนเลยค่ะแล้วก็จริงจังกับเราก็เชื่อคือสาเหตุที่เขาไม่อยากมีความสัมพันธ์ที่จริงจังเพราะว่าเหมือนจบกับภรรยาคนเก่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากที่จะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่แล้วก็มีลูกสาว2คนอันนี้เหตุผลที่เขาให้เรา
0: ซึ่งประหลาดเนาะจบความสัมพันธ์กับภรรยาเก่าไม่ค่อยดี
1: ใช่
0: แล้วตัวเองมีลูกสาวด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: กลับกลายเป็นการที่คุณพ่อจะสามารถที่จะไปนอนกับใครก็ได้แบบที่ไม่ต้องมีความผูกมัด
1: จริงๆเขาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็จะต้องไปดูงานต่างจังหวัดเดือนละประมาณ10-15วันช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่หนูก็ไม่เคยตั้งคำถามว่าเขาไปไหนเชื่อใจเขาทุกอย่างเราอยู่วันนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นวันที่ปกติมากๆเรามีความสุขกันดีอยู่ๆหนูก็ถามเขาขึ้นมาว่าที่ผ่านมามีเรื่องโกหกอะไรหรือเปล่า
0: เหมือนยิงธนูเหวี่ยงๆไว้ก่อน
1: ใช่ๆ
0: ค่ะ
1: เหมือนตั้งคำถามไปว่าถ้ามีอะไรเล่าให้เราฟังตอนนี้แล้วเราจะยกโทษให้ทุกอย่างเราก็คาดหวังว่าเขาจะตอบว่าไม่มีอะไรแต่เ

0: คำตอบที่กลับมาคือเขานอกใจเรา
1: ฮะ
0: ใช่
2: จากคำถามเบี่ยงเบียงไปเนี่ยค่ะ
0: แล้วเขาก็ยอมรับเลยว่าเขานอกใจเราตอนช่วงเวลาที่เขาไปต่างจังหวัด
1: ค่ะค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นเราก็ช็อกสิเพราะตอนตั้งคำถามไม่ได้คาดหวังคำตอบนี
0: ้ช็อกมากค่ะช็อกมากมากจำได้ว่าสุดลงกับพื้นเลยแล้วก็ร้องไห้ไม่ได้เตรียมใจรับคำตอบนี้ไว้เลยค่ะไม่ได้ไม่เคยระแวงเลยแล้วก็ถามเขาว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นวันไหนเขาก็บอกว่าก็เป็นผู้หญิงที่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนอยู่แล้วแล้วเขาให้ผลว่าผู้หญิงต้องการที่จะเจอเขาแล้วเป็นการนัดเจอกันครั้งสุดท้ายเขาก็บอกผู้หญิงว่าจะไม่มาเจออีกอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เราก็ขอจบความสัมพันธ์วันนั้นแต่เขาก็ไม่ยอมเขาก็ทำทุกอย่างค่ะร้องไห้ขอร้องเราคือเขาทำเหมือนเขารู้สึกผิดจริงๆเขาขอโทษทำทุกอย่างที่แบบเหมือนเสียศักดิ์ศรีผู้ชายคนนึงเขาก็ยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก้มกราบเราอะไรอย่างเงี้ยขอร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเขารู้สึกผิดจริงๆเราก็เชื่อแล้วเราก็เชื่อใจเขาว่ามันเหมือนเขารู้สึกผิดเขาพลาดไปแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เห็นภาพนั้นเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยเขาดูแย่กับตัวเองมากมาก
0: เหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เราก็ให้โอกาสเขาแล้วหนูก็ไม่ตั้งคำถามอะไรกับเขาแล้วก็เชื่อเขาจริงๆว่าเขาหยุดแล้วย
1: ุ
0: ติความสัมพันธ์กับทุกคน
1: ค่ะก็เดินหน้าต่อไป
0: เดินหน้าต่อค่ะแล้วก็เขาก็เลยพาเราไปต่างจังหวัดด้วยทุกเดือนที่เขาไปทำงานอยู่ด้วยกันแทบจะ24ชั่วโมงทุกอย่างก็ดูเหมือนจะกลับมาดีหนูก็กลับมาเชื่อใจไว้ใจเขาอีกครั้งนึงได
1: ้
0: จนหนูนั่งอยู่กับเขาแล้วก็อยู่ๆมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมีข้อความแล้วก็เห็นท่าทีเขาที่ดูมีพิรุธที่เขาดูตกใจมากอะไรเงี้ยค่ะอยู่ต่อหน้าเราก็เลยยื่นมือไปขอโทรศัพท์เป็นผู้หญิงทักมาเป็นข้อความที่เหมือนคุยค้างกันไว้อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนผู้หญิงเพิ่งตอบกลับมาแต่ว่าที่ช็อกไปมากกว่านั้นไม่ใช่แค่นั้นเราเลื่อนลงไปดูแชทเรานับเจอผู้หญิงทั้งหมด37คน
1: โอ้
0: ใช่ค่ะอันนี้หนูนับตั้งแต่วินาทีที่เขาเจอกับเราหนูไม่ได้เลื่อนไปไกลไปมากกว่านั้นจริงๆมันก็จะมีมากกว่านั้นอีกแต่ว่าเราเลื่อนเฉพาะคนที่เขานัดเจอและยังคุยอยู
1: ่
0: หนูนั่งนับแชททีละคนเปิดเข้าไปอ่านทีละคนเลยนะคะ
2: ซึ่งตรงนั้นก็คือต่อหน้าเขา
0: ต่อหน้าเขาเลยค่ะเราเงียบมากเรานั่งอ่านทีละข้อความอย่างใจเย็นมากๆไม่ได้โวยวายอะไรเพราะว่าอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
2: ซึ่งการคุยนั้นก็ยังคงต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี
0: ้ใช่ค่ะเหมือนตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันที่เขาทำตัวหน้าไว้ใจที่เขาส่งรูปให้มันคือรูปที่เขาถ่ายเก็บไว้แล้วเขาก็
1: ค่อยๆเอามาใช
0: ้ค่อยๆออกมาใช้วันที่ทำงานก็ส่งรูปเหมือนอยู่ที่ทำงานมาให้เราเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเขานัดเจอกับผู้หญิงทั้ง37คนนั้นคุยกันอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลาที่เราหลับเขาก็แชทคุยกับผู้หญิงคนอื่นมีผู้หญิงทั้งที่รับรู้ว่าตอนนี้เขามีความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วแต่ยังอยากอยู่ในสถานะนี
1: ้
0: ยังอยากคุยต่อและผู้หญิงที่ไม่รับรู
1: ้ค่ะ
0: ตอนนั้นเหมือนพังหมดเลยค่ะแล้วก็เราว่าครั้งนี้เรารับไม่ได้ละอะไรเงี้ยช่วงเวลาที่บอกว่าอยู่กับลูก
1: ๆค่ะ
0: ก็ใช้เวลานั้นไปหาผู้หญิงแต่ละคนมีบางวันเขาไปเจอผู้หญิงพร้อมกัน 3-4 คนนัดกันคนละช่วงเวลาอะไรเงี้ยค่ะมันคือช่วงเวลาที่หนูไว้ใจว่าเขาออกไปทํางานใช้เวลาอยู่กับลูกๆช่วงเวลาที่หนูไม่ได้ตั้งคําถามแล้วเขาก็ส่งลูกมาทุกอย่างมันดูปกติมากหนูเพิ่งรู้ว่าตัวเองโง่ที่สุดคือวันนั้นเลยในการเชื่อใจเขามาตลอด
1: จากครั้งล่าสุดอ่ะค่ะ37คนที่เขาคุยหลังจากนั้นหนูตัดสินใจยังไงคะ
0: จริงๆขอเลิกในวันนั้นแต่เขาบอกว่าเขาจะเคลียร์ทุกคนเขาจะโทรหาทุกคนเขาจะบล็อกแล้วเขาจะบอกทุกคนว่าเขามีความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วจะยุติทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขาทําให้เห็นมั้ยคะ
0: ทําเดี๋ยวนั้นเลยค่ะ
1: อ๋อโทรไปเคลียร์แต่ละคนอย่างเงี้ยเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะโทรไล่เคลียร์แล้วก็บล็อกแต่สุดท้ายอ่ะค่ะมันก็ไม่จบอยู่ดีมีผู้หญิงบางคนที่อยากอยู่สถานะแบบนั้นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูมี37คนนั้นเขาโทรเคลียร์เองเกือบทั้งหมดแต่มีอยู่ประมาณสัก10คนที่หนูต้องเป็นคนคุยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการแสดงตัวว่ามีตัวหนูอยู่จริงๆนะแล้วหยุดเถอะอะไรเงี้ยแล้วเราเพิ่งรู้จักผู้หญิงหลายๆคนว่าจริงๆคำว่า FWB เนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปมีความสัมพันธ์อย่างเดียวผู้หญิงแต่ละคนรักเขายอมอยู่แบบนั้นเขาไม่ใช่แค่มีเรื่องความสัมพันธ์ด้านนั้นอย่างเดียวเขาให้ความสุขด้านอื่นๆเขาแชร์ความสุขกับผู้หญิงทุกคนเหมือนที่แชร์กับเราเลย
1: อันนี้คือนอกใจค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่ใช่แค่รักสนุกไม่ผูกพัน
2: ที่หนูบอกว่าเขาไปเคลียร์แล้วหนูก็มีส่วนเข้าไปช่วยเคลียร์ด้วยหมายความว่าณจุดนั้นคือหนูก็ตัดสินใจจะไปต่อ
0: เราคิดว่าแบบเราผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่าเราให้โอกาสเขาได้อยากลองเชื่อใจเขาอีกครั้ง
2: เพราะสำหรับพี่นะพี่ไม่รู้สึกว่าพี่ไม่รู้สึกในจุดที่เขาจะเคลียร์พี่รู้สึกถึงจุดก่อนหน้านั้นมากกว่า
1: ความตั้งใจในการหลอกอย่างเป็นทางการการถ่ายภาพเก็บเอาไว้แล้วบอกเอาล่ะได้เวลาในการที่ต้องส่งรูปนี้แล้วนะ
0: ไม่รู้เลยว่าทำไมวันนั้นถึงตัดสินใจเดินต่อแล้วก็มีผู้หญิงหลายคนที่ต้องโทรคุยเองผู้หญิงหลายคนที่ร้องไห้กับเราผู้หญิงหลายคนที่ฝากเขากับเราอะไรเงี้ยค่ะบางคนอยู่กับเขามา5ปี4ปี5ปีนั่นเท่ากับว่าเขานอกใจตั้งแต่ภรรยาเก่าแล้ว
1: เพราะนั้นอาจจะพูดได้ว่าผู้หญิงบางคนอยู่ก่อนหนูอีก
0: ใช่ค่ะในคำพูดของผู้ชายอะค่ะคือเขาไม่มีความรู้สึกอะไรกับผู้หญิงคนไหนเลยเขาไม่เคยรักผู้หญิงคนไหนหรือว่ารู้สึกดีเขาเป็นความรู้สึกที่แค่มีความสัมพันธ์กันเท่านั้นแต่พอมาคุยในมุมของผู้หญิงแต่ละคนไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยเขาให้ความหวังทุกคนเขาอยู่กับทุกคนด้วยเหมือนดูแลทุกคนอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พูดไม่ตรงกันแล้วเนาะตอนนี้นะ
0: พูดไม่ตรงกันแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: หนูอยู่กับมันเลวร้ายมากครั้งนี้เพราะว่าครั้งนี้ทนไม่ไหวอีกแล้วร้องไห้ทุกคืนเลยค่ะร้องต่อหน้าเขาร้องแทบจะตลอดเวลาที่ใช้เวลาด้วยกันหนูรับมันไม่ไหวหนูเห็นภาพหนูไม่เชื่ออะไรอีกแล้วความเชื่อใจหมดเลยจริง
1: ๆค่ะ
0: แต่ว่าก็ยังอยากอยู่ด้วยกันเขาก็พยายามเหมือนพยายามทำตัวดีขึ้นเราคิดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาหยุดคิดว่าเขาหยุดแล้วจริงๆแล้วพอช่วงปีใหม่ก็มีคนทักมาเราค่อนข้างแปลกใจว่ามีคนทักเข้ามาได้ยังไงพอทุกคนเขาบล็อกไปหมดแล้วนะ
1: คะ
0: เราก็มารู้ที่หลังว่าเขาปลดบล็อกคุยกับผู้หญิงแต่ไม่ทุกคนหรอกค่ะมีแค่บางคนครั้งนี้เป็นครั้งที่เราไม่อดทนอีกแล้วเราเริ่มจากคนที่เงียบเราเริ่มโวยวายแล้วเราเริ่มไม่ใจเย็นอีกต่อไปเริ่มมีการทะเลาะที่มีปากเสียงรุนแรงกันเยอะขึ้นเขาก็เริ่มทำลายข้าวของคุยทางมือถือเพื่อทำลายหลักฐานทิ้งอะไรเงี้ยค่ะเราขอให้เขาโทรเคลียร์กับผู้หญิงที่เขาปลดบล็อกมาคุยเขาเริ่มไม่อยากทำคือเราคุมไม่ได้ละเราคุมทั้งตัวผู้ชายเองทั้งตัวผู้หญิงมันเหมือนเขาพยายามที่จะเข้าหากันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยโอเคงั้นเราก็เลิกกันเลยดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้ผู้ชายไม่ยอมเลิก
1: เหมือนเดิม
0: แต่ว่าจากท่าทีที่เคยอ่อนกับเราอะค่ะกลายเป็นผู้ชายเริ่มมีอารมณ์ที่รุนแรงมากขึ้นเขาเริ่มที่จะทำลายข้าวของในห้องก่อนจากนั้นก็เริ่มทำลายร่างกายเราม ันเริ่มมาจากการโยนข้าวของในห้องแล้วเราเข้าไปห้าม
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็โยนแจกันใส่เราคือเขาตั้งใจที่จะโยนใส่เราเพื่อให้โดนตัวเราเพราะเขาหลังจากโยนเขาถอยห่างออกไปจังหวะที่เขาถอยคือเขาตั้งใจให้แจกันนั้นมันโดนเท้าเราเต็มๆแล้วเลือดก็เต็มพื้นห้องเลยค่ะโดนเท้าเราเป็นแจกันแก้วแล้วก็โดนเท้าเราเลือดก็เต็มห้องเลยเราสึกว่าไม่ไหวแล้วเราต้องขอความช่วยเหลือแล้วแหละอะไรเงี้ยเราพยายามที่จะตะโกนเขาก็พยายามมาปิดปากเราพยายามเข้ามายื้อแย่งเราจะเอามือถือมาโทรหาเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อขอความช่วยเหลือเขาก็ชกเข้ามาที่ซี่โครงข้างขวาหมัดเดียวของเขาแต่เราแบบนิ่งไปเลยเราก็จำได้ว่ามันเจ็บมากจนมันเดินไม่ได้เลยจําได้ว่าร้องออกมาก็ไม่ได้มันเจ็บจนต้องนั่งลงกับพื้น
1: ค่ะ
0: เราแบบขอร้องเขาว่าแบบปล่อยเราไปเถอะอะไรเงี้ยครั้งนี้เราไม่ไหวแล้วจริงๆแต่เขาบอกว่าเขาจะหยุดกับทุกคนให
1: ้อีกแล้ว
0: แต่แบบอย่าไปเลยอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาว่าที่เขาทําร้ายคือวันนั้นเขาอาจจะกลัวเพราะว่าเราพูดว่าที่เขาทําร้ายร่างกายเราอ่ะเราจะไปแจ้งความนะแล้วเขาก็เลยแบบไม่คือแบบเขาก็พยายามยื้ออาจจะเพราะว่ากลัวความผิดที่ทำร้ายเราด้วยแต่เราไม่เห็นถึงความรู้สึกผิดเพราะว่า ขาก็ยังยืนยันที่จะไม่ให้เรายุ่งกับผู้หญิงที่เขาปลดบล็อกมาคุย

0: ค่ะ
1: จับได้ว่ามันเจ็บมากแต่เขาก็ไม่ได้พาไปโรงพยาบาลเพราะว่ากลัวความผิดกลัวเขาถามมาว่าเราอ่ะจะไปบอกที่โรงพยาบาลว่าโดนอะไรแล้วเขาบอกว่าเราก็โดนชกไง
2: คือเขาไม่พาหนูไปโรงพยาบาลเพราะเขากลัวว่าหนูจะไปบอกที่โรงพยาบาลว่าถูกทำร้ายมา
1: ใช่ค่ะแล้วก็กลัวเราจะไปแจ้งความแล้วช่วงนั้นเขาก็แทบจะไม่ออกไปทำงานเลยเหมือนเฝ้าเราอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะกันตัวเราไม่ให้ออกไปไหนได้
2: เฝ้าเราไม่ได้เป็นห่วง
1: เฝ้าเราก
2: ลัวว่าเราจะไปพูด
1: ใช่ค่ะกลัวเราจะไปแจ้งความเพราะเราพูดเลยว่าที่ทำร้ายร่างกายเราครั้งนี้เราไม่ยอมแล้วอะไรเงี้ย
0: ครอบครัวเรารับรู้ถึงเรื่องนี้บ้างไหมคะ
1: ไม่เลยค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีใครรู้ว่าลูกสาวเจออะไรบ้าง
1: ไม่กล้าที่จะเล่าเลยจริงๆค่ะแม้กระทั่งวันที่จบความสัมพันธ์ก็มีบอกไปแค่จบความสัมพันธ์แต่เขาก
2: ็หนูจะไปจัดการกับผู้หญิงอีกร้อยคนนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ถ้าคนของหนูยังแบบทำแบบนี้หนูไม่มีวันหยุดเขาได้
3: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เชิญชามได้เลย
1: สวัสดีครับ
2: มาดูไฟนอล EP พร้อมกับพวกเรานะครับที่สยามพาวาไลเนาะอยากให้ทุกคนมามากๆร่วมสนุกกับพวกเราครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะครับไม่ได้ดูแค่ซีรีส์อย่างเดียวยังมีโมเมนต์สุดน่ารักกุ้งกิ้งแถมมีโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้ดูนะครับ
2: อย่างที่เขาบอกเลยมีเซอร์ไพรส์เยอะมากซึ่งสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับ
1: แล้วเจอกันครับ

0: 35 35
1: จี๊ดที่ผมให้คุณลาออกจากงานเนี่ยเพราะอยากให้คุณดูแลลูกให้ดีไม่ใช่ให้คุณพาลูกตะลอนไปไหนตอนไหนจนมืดค่ำแบบเนี้ย
0: คุณคุยกับผู้หญิงพร้อมกันตั้ง35คนนะคุณ
2: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับเออ
0: ฉันมีหลักฐานหมดอย่างแล้วว่าคุณนอกใจฉันฉันจะฟ้องหย่าGive me more.

0: 2นักแสดงรุ่นใหม่กกรวิพลและภาคินลิขิตอัมพรร่วมการันตีความประทับใจเมืองมัญญาเดอะมิวสิคอลเป็น1ผลงานที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจเป็นที่สุดค่ะ
1: โคตรสนุกเลยครับเนาะมันอบอุ่นหัวใจเนาะผมเชื่อสนิทใจเลยว่าเขาคือเพียงดาวครับผมทุกคนก็สามารถมารับชมเมืองมัญญาได้นะครับผมวันนี้ถึง27กันยายนครับ
2: อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับเมืองมัญญาเดอะมิวสิคอลครับ
3: Club Friday The Series Love Status ตอนคุกกี้จาริงรักไว้เพื่อเหงาเริ่มวันศุกร์ที่4กันยายนนี้เวลา3

คือหลังจากนั้นนะคะก็เหมือนเดิมค่ะมีผู้หญิงทักมาเหมือนเดิมแล้วก็เราก็ทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงอีกบนรถอีกครั้งนึงแล้วเขาก็โมโหมากเหมือนเราโวยวายเสียงดังใส่เขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ชก

0: เข้ามาที่ตาขวาของเรา
1: อ๋อ
0: เข้ามาที่เบ้าตาเลยเป็นแบบกลมๆเป็นรอยกำปั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทุกอย่างวนลูปเหมือนเดิมเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ปึ๊บ
0: เหมือนเดิม
1: อะไรที่ทำให้เราสามารถยุติความสัมพันธ์นี้ได้จริงๆคะ
0: วันนั้นเราบอกเขาว่าครั้งนี้เราไม่คุยละพาเราไปเจอผู้หญิงคนนี้เราจะเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนี้เองตัวต่อตัวเราจะไปเจอเราไม่ยอมถ้าจะให้เราอยู่ต้องพาเราไปเจอ
1: ตอนนั้นหนูคิดว่าการจะไปเจอผู้หญิงเหล่านั้นคือจะไปคุยให้เขาเลิกคุยกับแฟนเรา
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วหนูคิดว่าทุกอย่างมันจะหยุดได้จริงๆหรอ
0: ณวันนั้นคิดว่า
2: คือบังเอิญผู้หญิงของเขามันมีจำนวนมากเหลือเก
0: ิน ใช่ค่ะ
2: แล้วพอหยุดคนนี้ก็ยังมีคนนั้นหยุดคนนั้นก็ยังมีคนโน้นอะไรทำให้เราคิดว่ามันจะหยุดได
0: ้คิดว่าการถ้าเราแบบไปแสดงตัวที่ชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะทำให้ผู้หญิงเกรงใจเรา
1: หนูว่าคิดผิดผู้ชายเป็นคนปลดบล็อกเขาเองนะ
0: ใช่ค่ะ
1: และผู้ชายคือคนไปง้อเองนะถูกไหมคะ
0: ใช่
1: เพราะนั้นบังเอิญตอนนั้นน่ะหนูอาจจะรักเขามากจนรู้สึกว่าฉันต้องไปตัดภาวะเสี่ยงแต่จริงภาวะที่เสี่ยงสุดของเราจริงๆคือแฟนเรา
2: หนูจะไปจัดการกับผู้หญิงอีก100คนนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ถ้าคนของหนูยังแบบทำแบบนี้หนูไม่มีวันหยุดเขาได
0: ้แต่ว่าเขาก็หายไปเลย
1: เขาหายไปเลยคือเขาไหนคือแฟนเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือไม่พาไปหรอก
0: ไม่พาไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะหลังจากที่บอกว่าจะออกไปเคลียร์งาน
1: แล้วตอนนี้ล่ะ
0: วันนั้นเราเลิกกันเลยค่ะเราติดต่อเขาไม่ได้อีกเลยเราวันที่26หนูตัดสินใจไปแจ้งความก็ไปตรวจร่างกายแล้วก็พบว่ากระดูกซี่โครงหัก2ซี่คือตลอดระยะเวลาเดือนกว่าจนที่เราไปหาหมอค่ะเราไม่มีโอกาสได้ไปหาหมอเลย
2: ซึ่งหนูก็จะเจ็บซี่โครงอยู่ตลอดเวลา
0: เพ
2: ราะอาการหักมันยังหักอยู่
0: ใช่ค่ะณวันที่ไปตรวจยังหักยังไม่สมานเลยด้วยซ้ำค่ะคือซี่โครงหัก2ซี่แล้วก็ต้องตรวจนิติเวชที่ชัดเจนเลยว่าโดนทําร้ายร่างกายมาทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยค่ะทั้งมีรอยช้ําที่ตาแล้วก็ตามตัวต่างๆที่เขาชกต่อยเรามาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแพทย์ก็ลงชัดเจนเลยอะไรเงี้ยค่ะ
1: น้องซี่โครงหักถ้าบังเอิญซี่โครงนั้นมันไปที่อวัยวะข้างในอ่ะ
0: ใช่ค่ะคุณหมอก็บอกว่าคุณอดทนมาได้ยังไงอะไรเงี้ยคือซี่โครงหักมันเจ็บมากนะมัน2ซี่แล้วก
1: ็
0: ช่วงเวลาที่คุณขยับร่างกายมันมีโอกาสที่มันจะไปโดนอวัยวะภายในอื่น
1: แปลว่าจากวันนั้นมาเขาก็คือหายไปเลยติดต่อไม่ได
0: ้ตำรวจเรียกมาไกลเกลี่ยเรามาเจอหน้ากัน
1: ค่ะ
0: เขาพาคุณแม่เขามาด้วย
1: ผู้ชายดูเป็นเด็กน้อยจังเลยนะคะอยู่ๆก็เข้ามาก็เวลาที่เคลียร์ปัญหาอะไรไม่ได้พาแม่มาด้วย
0: ใช่ค่ะเขาบอกคุณแม่เขาว่าเขาไม่ได้อะเขาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายร่างกายเราเขาอย่างที่ตาเขาก็บอกว่าเขาแค่ผลักเราใส่กระจกแต่จริงๆวันที่เจอคุณแม่เขาอะค่ะรอยช้ำที่ตาก็ยังเป็นแบบวงกลมอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: เห็นไหมโกหกแบบว่าโกหกไม่ดูหลักฐานเลยเนาะ
0: ณวันนั้นเขาพูดแต่ละเรื่องที่เขาพูดมาค่ะมันไม่มีเรื่องจริงอยู่เลยมันไม่มีความจริงแล้วเขาไม่รู้สึกผิดเลยเขาไม่มีคำขอโทษออกมาเขาให้เราเรียกร้องค่าเสียหายอยากได้เท่าไหร่คุณแม่เขาก็ถามมาว่าอยากได้เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็หยุดคดีความนี้ซะเรานั่งฟังจริงๆเราไม่ได้อยากได้เงิน
1: เข้าใจ
0: เราอยากได้คำขอโทษ
1: ค่ะ
0: เราสำนึกผิดแต่มันไม่มีเลย
1: หนูไม่ได้จากคนคนนี้หรอกหนูก็เห็น
0: ว่าเขาก็ยังโกหกเราก็เลยโอเคตัดสินใจว่าประโยคสุดท้ายที่เราพูดกับเขาคือในความสัมพันธ์นี้ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเราไม่เคยทำอะไรผิดเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไม่รู้สึกผิดนะวันนี้เราไม่รับอะไรทั้งนั้นเราจะเอาความจริงไปสู้ที่ชั้นศาล
1: เราเป็นฟ้อง
0: ใช
1: ่
0: ค่ะเราก็ตัดสินใจดำเนินคดีจนถึงที่สุด
1: จากวันนั้นถึงตอนนี้ก็คือไม่ได้ติดต่อกันอีกแล้วนอกเหนือจากอยู่บนศาลอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะไม่ได้ติดต่อกันเลยแล้วก็ตัดขาดทุกอย่าง
1: ค่ะ
0: ฝ่ายหนูเองก็บล็อกเขาทุกทางอะไรเงี้ยค่ะ
1: เอาจริงๆพี่แอบโล่งใจถ้าหนูอยู่ต่อ
2: ไม่ใช่แอบโล่งใจแค่แอบดีใจกับหนูด้วย
1: ใช่ค
0: ่ะ
1: ไม่งั้นนะหนูมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่เขาจะถูกหนูจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตได้จริงๆนะ
0: จริงๆวันที่เขาหายไปอ่ะเรายังแบบกังวลว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
1: เข้าใจหนูรักเขาอะไรพี่ไม่กังขาข้อนี้เลยค่ะ
0: แต่ว่าวันนั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคการที่เขาหายไปนั่นแปลว่าเขาปกป้องผู้หญิงที่กำลังจะพาเราไปเจ
1: อ
0: รู้สึกว่าครั้งนี้แหละเราเลิกได้แล้ว
1: เ
0: ราจะได้เลิกแล้ว
1: จริงๆแล้วความไว้ใจของหนูว่าหนูให้โอกาสเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นและในวันที่เขาพาแม่มานะพี่บอกผู้หญิงทั้งโลกเลยถ้าผู้ชายคนหนึ่งยังไม่สามารถจะแข็งแรงแข็งแกร่งมากพอที่จะดิวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของตัวเอง

0: และยังหันไปซบแม่ขนาดเนี้ยคนคนนี้ไม่ควรจะเป็นหัวหน้าครอบครัวใครเลยจริง
1: ๆคือไหนๆก็ตามแต่พี่แค่หวังว่าหนูคงจะได้เรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายแบบนี้อีก
0: และพี่ว่าท้ายที่สุดค่ะเวลาเจอคนแย่ๆควรรีบพาตัวเองออกมา
2: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
3: ส
2: าย
3: ยัง
2: ใครตะโกนแบบวันแม
4: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
5: ดีใจนะที่ได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมอ่ะดีใจเหมือนกันแล้วมึงก็เดี๋ยวนี้ไปคุยเคลียร์กับอินดี้ด้วย
6: กูว่ามึงน่าจะหวั่นไหวกับไอเจียวอ่ะ
7: วงเลซี่เมียวเมียวจะได้ไปแข่งครั้งแรกที่สยามวะ
8: ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เวทีการแข่งขัน New Wave Band Contest
6: แค่กูได้รับพลังจากมึงทำให้กูทำตามความฝันสำเร็จก็พอแล้วเว้ย
9: สวัสดีครับ
10: เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับเพราะ The Crow Club อีกาสมาคมกำลังจะเปิดแล้ว
11: มาดู First EP พร้อมกันนะครับวันที่18กันยายนนี้ครับที่สยามพาวาไลครับ Royal Grand Theater พารากอนซินีเพ็กซ์สยามพารากอนครับ
12: พวกเรามารวมตัวกัน8คนแล้วก็อย่าลืมมาหาพวกเรากันนะครับ
13: พร้อมกับโชว์สุดพิเศษที่พวกเราเตรียมมาให้ทุกคนได้ดูกัน
14: เบนเนฟิตรอบนี้พูดเลยว่าเราปรับให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับผม
15: ใช่ครับผมซื้อบัตร1ใบในการชมนะครับแล้วยังสามารถท็อปอัพเบนเนฟิตในการถ่ายรูปในรูปแบบต่างๆได้อีกด้วยนะครับ
16: และเปิดขายบัตรวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา10:00 น.ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
17: แล้วมาเจอกันในงานนะครับ

0: รักแรกเราเป็นภรรยาเลยเหรอ
1: ครับ
2: เป็นรักแรกรักเดียวรักสุดท้ายเลย
1: ไอ้รักเดียวมันก็คงไม่ใช่นะ
2: แต่ก็
3: แวะเวียนบ่อยไหมคะพี่บ่านชอบใช้คำว่าคนชั่วคราว
1: ผ่านมาแล้วก็ไปอะไรอย่างเง
2: ี้ยแล้วคนที่บ้านเขารู้การแวะเวียนจุดนี้ไหมคะ
1: เขาไม่เคยรับรู้เลยแต่มันรู้เรื่องเนี้ยไม่นานเนี่ย
0: ที่เราไม่ได้สารภาพอะไรอยู่ใช่ไหมฮะ

0: ื่อวิมานที่กำลังลุกเป็นไฟ
1: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ยังไงคุณมันเป็นฆาตกร
0: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
2: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกหนูมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ
3: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
0: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
4: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
0: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
5: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
1: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
0: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
4: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
6: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
2: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
0: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไรดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: วิมานอากาศ
8: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
7: วันจันทร์อังคาร
8: เวลา2ทุ่มครึ่ง
7: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาท
7: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
8: โทรออก
9: มันเลวร้ายที่สุดในชีวิตของผู้หญิงคนนึงเลยของลูกสาวใครสักคนนึง
10: ใช่
9: เรายังนั่งคิดอยู่เลยว่าเขาทำขนาดนี้ได้ยังไง
11: คำถามนี้ไม่มีใครตอบได้นอกจากตัวเขาแต่หนูคิดว่าหนูได้อะไรบทเรียนอะไรจากความสัมพันธ์ครั้งนี้บ้างคะ
9: จริงๆหนูไม่ควรอดทนมากขนาดนี
10: ้
9: จริงๆหนูควรจะหยุดตั้งแต่ครั้งแรกไม่ควรที่จะเชื่อใจหรือไว้ใจ
11: สัญญาณอันตรายมันดังเนาะ
9: ใช่ค่ะ
11: ดังแต่หนูไม่ฟังเลยอ่ะ
10: ค่ะแต่ก็เข้าใจคนรักเขาอีกอยู่ดีพี่เวลาที่เรารักใครเราจะพร้อมให้โอกาสเสมออ่ะและบ่อยครั้งที่การให้โอกาสเขาอ่ะยิ่งปิดโอกาสตัวเราที่จะมีความสุขอะค่ะนะคะแล้วยิ่งวันที่เขาไม่แคร์ความเป็นความตายของหนูแค่กลัวว่าในเธอจะบอกหมอว่าอะไรจะบอกหมอว่าอะไรอีกหนึ่งข้อที่พี่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยรับผิดชอบต่อสิ่งใดๆที่เขาทำ
11: เรื่องคดีความ

0: ใดๆจบเรียบร้อยมั้ยคะ
1: ยังค่ะตอนนี้รอขึ้นสู่ชั้นศาลเขาก็ให้การปฏิเสธค่ะแล้วก็รอสู้กันที่ชั้นศาล
2: เขาควรต้องรับผิดชอบอะไรบ้างไม่รู้นะพี่รู้สึกว่าถ้าหนูรู้สึกว่าหนูก็คือหัวใจพ่อแม่คนนึงเหมือนกัน
1: จริงๆคุณแม่รู้ค่ะว่ากระดูกจริงๆตอนนี้ครอบครัวรู้

0: แย่และวันนี้ยิ่งปกป้องเขามากเท่าไหร่หนูยิ่งกดทับความบาดเจ็บในหัวใจตัวเองและไม่รู้นะคะถ้ารักษาร่างกายแล้วพี่อยากให้น้องลองปรึกษานักจิตบำบัดด้วยจิตใจของหนูมันถูกทำร้ายซะจนเราต้องให้คุณหมอช่วย
1: จริงๆแพทย์นิติเวชส่งไปพบจิตแพทย์ค่ะแล้วก็หนูจากตอนนี้ค่ะมีภาวะเป็น PTSD คือ
0: เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นมันมีผลใช่ค่ะพี่อยากให้หนูดูแลตัวเองทั้งกายและใจค่ะเพราะหนูบอบช้ำมาเยอะมากเวลาที่หนูกลัวกับการที่ผู้ชายคนนึงตะคอกใส่แล้วเข้ามาต่อยหนูต้องฮีลใจตรงนั้นแบบที่ขอความช่วยเหลือใครไม่ได้ตอนนี้ข้างในมันพังมากค่ะแต่หนูรอดมาแล้วลูกหนูรอดมาแล้วเจอเรื่องแย่แค่ไหนตอนนี้หนูรอดมาแล้ว
2: อย่ายอมให้ใครเข้ามาทำร้ายเราอีกนะคะวันนี้พี่เชื่อว่าการที่หนูได้มานั่งคุยกับพวกพี่ตรงนี้เวลาที่หนูได้เล่าเรื่องของตัวเองอะหนูจะได้ยินเสียงตัวเองเนาะแล้วเราก็จะพบว่าโอเคเราก็มีจุดพลาดในหลายจุดเหมือนกันความอดทนเกินไปความเป็นคนดีเกินไปหรือความตั้งใจดีเกินไปกับผิดกับคนผิดอะไรเงี้ยคือใดๆก็ตามแต่พี่แค่หวังว่าหนูคงจะได้เรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายแบบนี้อีก
0: และพี่ว่าท้ายที่สุดค่ะเวลาเจอคนแย่ๆควรรีบพาตัวเองออกมาไม่ใช่เจอคนแย่ๆแล้วสู้ต่อแล้วใช้การคัดง้างอย่างรุนแรงเขาไม่รักไม่เท่าเราไม่รักตัวเองนะคะเขาจะทิ้งยังไงก็ตามทีเราทิ้งตัวเองไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะ
3: อยู่กันไปแรกๆเราไม่รู้ว่าเขาขายยาตอนนั้นตำรวจจับเขาไปประกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำอีกแล้วแล้วเขาก็บอกรักเราทุกวันทำให้เรารู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้ยังไงก็รักเราก็พยายามบอกเขาตลอดว่าฉันจะพยายามทำดึงให้เธอขึ้นมาจากตรงนี้ให้ได้เลยเขาได้มีการแอบไปหากันโอนเงินให้ซึ่งเอาเงินจากของเราเนี่ยให้กับเขาแล้วเราจับได
0: ้
3: เขาก็วิ่งเข้าใส่เราเพื่อที่จะมาบีบคอเราแล้วก็จะด่าเราแบบเสียหายหายกูเบื่อมึงกูไม่อยากอยู่กับมึงเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากอยู่แล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกที่ผ่านมาคือเลาะกลัว6ปีที่ผ่านมาหนูดูแลทั้งแม่เขาทั้งพี่ชายเขาทั้งบ้านเราดูแลหมดเลยเงินหนูมีมาเป็นล้านหนูหมดเลย

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทดูวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: พี่ไล
1: ฮะ
0: พี่ไลจ๊ะเมื่อกี้เนี่ยทามือนี้แล้วเหลือมือนี้ที่ยังไม่ได้เช็ดแล้วก็ทาครีม
1: พี่ไลขอโทษนะคุณมนขอโทษจริงๆนะคะ
0: พี่ไลเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะกลุ้มใจเรื่องอะไรเล่าฉันฟังได้ไหม
1: เมื่อวานพี่เวกเตือนวิไลเรื่องคุณอาทิตย์นะคะพี่เวกบอกว่าพ่อแม่เขาอาจจะรับไม่ได้ถ้ารู้ว่าความจริงแล้ววิไลเป็นแค่คนรับใช
0: ้นี่แสดงว่าวิไลเนี่ยรักเขามากเลยใช่ไหมจ๊ะถึงได้กลุ้มใจแบบนี้แต่ว่าก็เป็นความผิดของฉันด้วยเหมือนกันนะที่ช่วยวิไลโกหก
1: วิไลควรจะทำยังไงดีคะคุณมน
0: ตอบก่อนก็ได้จ้า
1: คิดถึงผมอยู่หรือเปล่าครับ
2: ไอทิศ
3: ครับ
2: ถามถึงคุณมนด้วยดิคุณมนน่ะ
3: ก็ได้ก็ได
1: ้คุณมนคะคุณอาทิตย์เขาถามถึงคุณมนด้วยค่ะหรือว่าเขาจะรู้อะไรหรือเปล่าคะ
0: ไม่น่าจะใช่นะวิไลจ๊ะลองถามเขาไปซิว่าถามถึงฉันทำไมอ่ะ
2: ไงถามทำไมอ่ะฝากบอกไปเลยว่าคนขับรถฝากถามถึง
3: คุณวีครับออกตัวแรงไปไหมเนี่ยโอ
2: ้เร็วดิพิม
3: พ์เฮ้ยวิโทรศัพท์ผมอะไรครับคุณวีอยากคุยกับเขาไปขอเบอร์เขาโทรคุยเองเลย
2: ขอแล้วเขาไม่ให้
3: สมน้ำหน้า
2: แบ็คแฮนด
3: ์
2: พิม
3: พ์พิมพ์ให้พิมพ์มา
1: คุณอาทิตย์เขาบอกว่าคนขับรถฝากถามถึงค่ะคุณอาทิตย์นี่ยังไงตั้งแต่วันก่อนที่มาบ้านเราแล้วรู้จักห้ามคนขับรถคนอะไรรู้จักที่ต่ำที่สูง
0: วิไลจ้าพวกเขาไม่รู้นี่ว่าฉันเป็นใครเขาคงเข้าใจว่าฉันเป็นพี่มนพี่เลี้ยงของวิไลน่ะ
1: คุณมนใช่วิไลต่อว่าอะไรคะต่อว่าไปเลยนะคะ
0: อุ๊ยวิไลไปต่อว่าเขาทำไมล่ะก็ไม่ต้องไปว่าอะไรเขาทั้งนั้นแหละบอกเขาไปว่าฉันสบายดี
3: เขาบอกว่าสบายดี
2: สบายดีเหรองั้นเอางี้แกพิมพ์ไปขอนัดคุณวิไลรักออกมาทานข้าวแล้วก็ให้คุณวิไลรักอ่ะนัดพี่เลี้ยงออกมาด้วย
3: เฮ้ยปกติชวนคุณวิไลคนเดียวก็ลำบากแล้วนะครับจะให้ชวนพี่เลี้ยงออกมาทำไม
2: งั้นเท่านี้แกก็บอกไปว่าเห็นว่าสนิทกันก็เลยอยากจะชวนออกมาเดินเป็นเพื่อนเผื่อคนรู้จักมาเห็นแกสองคนอยู่ด้วยกันจะได้ดูไม่น่าเกลียดไง
3: โอ้โหมาเป็นฉากกันนะครับแหมเดี๋ยวนี้เนี่ยจะกระล่อนกับผมแล้วนะครับพี่มี
2: เฮ้ยไม่ต้องมาชมรีบพิมพ์แล้ว
4: ก็ได้
2: พิมพ์ยังเนี่ย
3: เฮ้ยพิมพ์แล้วพิมพ์อยู่เฮ้ยคุณวีพิมพ์แล้วพิมพ์แล้วคุณวีผมพิมพ์แบบอยากใช้อำนาจทางที่ผิดไม่เอาคุณวีไม่เอาโทรศัพท์ผมเฮ้ยขอคิดดูก่อนเสียเรื่องแน่คุณวีอ่ะ
1: ทำไมคุณมนถึงให้วิไลตอบเขาไปแบบนั้นล่ะคะนี่คุณมนจะปลอมตัวเป็นพี่เลี้ยงของวิไลออกไปเจอเขาอีกเหรอคะ
0: อ้าวก็วิไลเนี่ยไม่กล้าบอกความจริงเขาไม่ใช่เหรอจ๊ะฉันก็จะช่วยวิไลให้ถึงที่สุดเลย
1: แต่คุณมนคะ
2: จะว่าเขาจะมาปะวะ
3: หน้าผมเหมือนเซียนเต่าขย่าดวงแล้วไงครับผมไม่รู้ครับคุณวี
5: คุณอาทิตย
6: ์โอ้ยชมกันอีกแล้วนะคะนี่ตุ๊กแกไปรอฉันที่โต๊ะนะสวัสดีค่ะพี่วี
2: สวัสดีครับนี่รู้จักกันด้วยเหรอครับ
6: ค่ะเพิ่งรู้จักกันเมื่อวานนะคะพอดีว่าอิงเนี่ยขับรถไปชนรถคุณอาทิตย์เขาสรุปเมื่อไหร่ว่างอะคะ
3: ว่างว่าง
2: จะทำอะไรกันล่ะครับ
6: อ๋อคือ
3: พอดีคุณอิงออนเขาจะเลี้ยงขอโทษผมที่เขาขับรถมาชนรถผมครับ
6: ใช่ค่ะแล้วคุณอาทิตย์เนี่ยก็น่ารักมากเลยอ่ะนี่เอาเรื่องอิงด้วย
3: ไม่เอาเรื่องด้วยเหรอ
2: เป
3: ็นคนดีจริงๆเลยนะครับเนี่ยคุณอาทิตย์เนี่ยไม่เห็นเล่าให้ผมฟังบ้างเลยครับ
4: พอดีผมเป็นคนทำดีแล้วไม่ชอบบอกใครครับเหมือนใส่เกงในแล้วไม่ต้องโชว์ครับอ๋อผมขอตัวก่อนนะครับคุณอินออนแล้วเจอกันนะครับเจอกันครับ
6: พี่วีพี่วีทำไมเพื่อนพี่วีคนนี้น่ารักจังเลยอ่ะทำไมอิงไม่เคยเจอมาก่อนอ่ะก็เขาเพิ่งบอกว่าเขาเพิ่งกลับมาก
3: ลับมาจากไหนครับ
6: ก็จากแคนาดาไง
2: ทิศแกไปหลอกคุณอิงออนหรือว่าแกเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกหน้าด้านนะแกเนี่ย
4: เปล่านะครับผมก็แค่บอกว่าผมไม่คุ้นเคยถนนในกรุงเทพเหมือนเขาเขาคิดไปเอง
2: แต่แกใช้คำว่าเพิ่งกลับมาแกตั้งใจหลอกเขาใช่ไหม
4: คุณวีคุณวีโอ้โหเอาจริงป่ะครับผมก็พูดไปเรื่อยนั่นแหละใครจะไปรู้ล่ะครับว่าคุณอิงกับคุณวีรู้จักกันน่ะ
2: แล้วรถเนี่ยโดนชนทำไมแกไม่บอกฉัน
4: ฮะโอ้โหคุณวี
2: แกรู้ไหมว่าคุณอิงเขาเป็นใคร
4: แฟนเก่าคุณวีอะ
2: แฟนเก่าเพื่อนฉันคนนี้แรงจริงๆนะเว้ยขนาดเรียนอยู่ที่อเมริกายังบินมาหาเพื่อนฉันที่แคนาดาเกือบทุกอาทิตย
4: ์งี้ก็รวยดิ
2: จะไม่รวยได้ยังไงก็บ้านเขากับบ้านฉันน่ะทำธุรกิจด้วยกันนี่ถ้าเขารู้นะว่าคนขับรถฉันไปหลอกเขาฉันเอาแกตายแน่จะขับไหมรถอะเปิดประตู
4: ครับครับครับ
2: โอ้ย
4: ใจเย็นครับ
2: ฮะตอนนี้คุณมนอยู่บ้านคุณหญิงฮิรัญญิกาเหรอครับโอ้ที่ผมก็อยู่บ้านคุณหญิงนะครับผมไม่ได้ตามคุณมนซะหน่อยผมแค่เอากระเช้าเนี่ยมาไหว้คุณหญิงเฉยครับเดี๋ยวเจอนะครับเธอคุณหญิงอะนักรับของฉันนะเอาไปให้คุณหญิงหน่อยนะ No มือเลอะเลอะเปื้อนหญิงจะมาจับของได้ไงหรือว่าเลอะเทอะหมดโอ้โหไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะนี่ศาลาใช่ไหมเดี๋ยวคุณหญิงจะมานั่งตรงนี้ประจำใช่ไหมไม่รู้ว่าชอบอะไรนักหนาร้อนก็ร้อนแมลงก็เยอะ
5: ฉันชอบมันร่มรื่นดี
2: No. สวัสดีครับคุณหญิงครับโอ้

0: ที่ผมนึกอยู่แล้วครับว่าจะต้องเป็นคุณหญิงเนี่ยปลอมตัวมาน
1: ักให้ฉันช่วยไหมคะ
0: โอ้ยผมไม่เป็นไรครับไม่หนักเลยครับคุณหญิงครับล่มลื่นดีไหมครับผลไม้มาให้ครับ
1: กินง่ายๆเอาดอกไม้ออกแล้วขนมไว้แทนตอนนั้นเลยจ้ะ
0: ความจริงแล้วเนี่ยเราไปคุยในศาลาที่สวนก็ได้นะครับ
1: อย่าเลยร้อนก็ร้อนมันแรงก็เยอะแล้วนี่จะไปจะมาเนี่ยไม่คิดจะบอกฉันล่วงหน้าก่อนเลยใช่ไหมสังคมไทยเดี๋ยวนี้เขามารยาทเป็นอย่างนี้แล้วเหรอ
0: คือผมชอบเซอร์ไพรส์ครับ
1: แล้วเซอร์ไพรส์มะ
0: เต็มๆครับ
2: คุณป้าคะเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยกรรมการสมาคมจะมาหรือว่าเราจะให้คุณภูกลับไปก่อนดีไหมคะ
1: ธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณเนี่ยก็บอกว่าใครมาถึงเรือนชานก็ต้องต้อนรับอยู่ทานอาหารด้วยกันก่อนก็แล้วกันอาหารว่างอ่ะ
0: โอ้ขอบคุณครับคุณหญิงงั้นน้องผลไม้ไปล้างไปแกะทีเอาลิ้นจี่ก่อนเลยนะลิ้นจี่พักหนึ่งนะครับลิ้นจี่ไหมครับคุณหญิงครับ
1: ค่ะเชิญทุกท่านเลยค่ะค่ะ
3: เชิญค
1: ่
3: ะ
1: เราตามสบายนะคะมีชาร้อนๆด้วยค่ะตามสบายในฐานะเป็นประธานสมาคมยินดีนะคะที่คุณพศรเข้ามาเป็นกรรมการสมาคมร่วมกับเราได้เป็นปีแรก
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค
1: ่
3: ะ
1: แล้วทุกท่านคะขอแนะนำหนูมนทิราหลานสาวที่ฉันเองค่ะแกเพิ่งกลับมาจากอเมริกา
2: สวัสดีค่ะ
1: ตอนอยู่ที่นั่นก็เป็นออดิเตอร์มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยค่ะบริษัทนี่แย่งตัวกันใหญ่เลยแต่ดิฉันเนี่ยเรียกตัวกลับมาช่วยงานสมาคมของเราซะก่อน
3: ตายหลานสาวคุณหญิงน่ารักจังเลยนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
3: ดิฉันเองเนี่ยอยากจะร่วมงานกับสมาคมมานานแล้วค่ะไม่ทราบว่าปีนี้คุณหญิงมีโครงการอะไรบ้างคะ
1: จ้ะปีนี้ฉันว่าจะมอบเงินให้กับนี่ค่ะบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กพิการซ้ำซ้อนค่ะส่วนการที่จะจัดงานเลี้ยงกันรวบรวมเงินของสมาคมเนี่ยนะคะก็ต้องให้พวกท่านทุกท่านเลยช่วยกันคิดว่าเราจะจัดงานกันรูปแบบใดดี
4: คิดออกแล้วครับเราจัดโชว์ซุปเปอร์คาร์ไหมครับผมเนี่ยมีโชว์รูมนะฮะโชว์ซุปเปอร์คาร์เยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดหรือจะเป็นลัมโบกินนี่หรือจะเป็น
1: ขอบใจนะเอาของว่างเพิ่มมะจะได้ไม่ว่าง
2: ฉันนั่งค่ะคุณผู
1: ้ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องงานของสมาคมต่อนะคะดิฉันอยากจะเรียนเชิญทุกท่านไปงานวันเกิดของดิฉันในเดือนหน้าค่ะตั้งแต่สามีดิฉันเสียไปไม่ได้จัดงานรื่นเริงเลยปีนี้ก็60ปีละจะได้ถือโอกาสเลี้ยงฉลองงานแซยิดซะเลยค่ะหนูมน
2: ค่ะ
1: หนูมนจะเป็นแม่งานใหญ่จัดงานให้กับป้าใช่ไหมลูก
2: ได้ค่ะคุณป้าคือคุณป้าอยากให้เป็นงานแฟนซีหน้ากากค่ะพร้อมทั้งเป็นงานการกุศลด้วยและถือโอกาสนี้เลี้ยงขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลืองานสมาคมมาโดยตลอดถ้าไงมนขอกราบเรียนเชิญทุกคนนะคะรวมถึงคุณอาภัสสรด้วยนะคะ
3: จ้ะ
4: ไม่ต้องห่วงนะครับผมไปแน่นอนครับคุณมน
2: คุณภูคะคุณภูบ่นว่าหิวข้าวใช่ไหมคะกลับก่อนดีไหมคะ
4: ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมว่างทั้งวันครับจะอยู่รอทานข้าวเย็นกับคุณหญิงด้วย
2: คุณภูคะคือมนหิวมากเลยค่ะเดี๋ยวเราออกไปทานข้าวข้างนอกกันดีกว่านะคะคุณป้าคะมนขอตัวนะคะขออนุญาตนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ก่อนลาก็ลองเผื่อนึกถึงไว้นะครับผมจะบอกไว้ทีมีซุปเปอร์คาร์เยอะมากนะฮะบ๊ายบาย
2: ค่ะ
4: โอเค
2: ไปไปไปครับผม

0: ี้แล้วพี่ตามผมมาต้องเป็นคนของสสไทพบแน่ๆ
1: เป็นเพราะว่าน้องซันยังนำเสนอข่าวปลาหมาคางม่วงมันก็เลยตามมาข่มขู่แบบนี้ทำไงดีคะน้องซัน
2: คนนี้จะโดนตัดตอน
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 ตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
4: เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
5: ถ้าเราคว้าแชมป์ได้เราจะได้เงินรางวัล1ล้านบาท
6: ขอหนูคัดตัวด้วยคนนะคะ

0: ถึงเราจะมีกันอยู่แค่นี้แต่เราจะสู้ด้วยทั้งหมดที่เรามี
1: บ้านโคกปังสู้เด
2: ้อดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: เดียว
2: และตบวัดพ่อบ้านเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี
4: ้พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออก
5: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้าวดังสนั่นทั่วตึกแดนนี่เลย
6: ใช่
5: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
7: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
8: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
7: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
5: นิดเดียวไม่ต้อง
7: มันเป็นเนื้อครีม
5: ใช่
9: เนี่ย
5: ทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะ
7: ใช่
5: ค่ะแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
7: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
10: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: ไม่เป็นอันทำอะไรคิดได้จ้องตา
12: ไปเลยค่ะ
13: โอ้ยตายจริงผมลืมมือถือไว้ข้างในครับเดี๋ยวคุณมนไปรอผมที่รถก่อนนะครับผมรีบตามไปนะ
12: เร็วๆนะคะคุณภู
14: หลานสาวคุณหญิงเนี่ยน่ารักจังเลยนะคะนั่นแฟนเขาเหรอคะ
15: ไม่ใช่เพื่อนเขาค่ะ
14: นั่นก็แสดงว่ายังเป็นโสดอยู่ใช่ไหมคะ
16: อันแน่คุณพัชสอนนี่คิดจะจับคู่ให้ลูกชายใช่ไหมคะเนี่ยบอกไว้ก่อนนะคะว่าคุณหญิงเนี่ยห่วงหลานสาวมากเลย
15: แต่แกไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่แล้วค่ะเหลือดิฉันเป็นผู้ใหญ่คนเดียวเท่านั้นถ้าดิฉันว่าไม่ผ่านก็ไม่ผ่านค่ะ
14: ค่ะคุณหญิงคะวันเกิดของคุณหญิงเนี่ยดิฉันขออนุญาตพารัตวีลูกชายของดิฉันไปกราบคุณหญิงได้ไหมคะ
13: ไอ้รัตวีมันเป็นใครวะโอ้โทษทีครับเบอร์ลืมมือถือครับงั้นไลน์ทีนะครับ
15: ไม่ผ่านเชิญค่ะ
16: ค่ะค่ะ
15: โอ้ย
17: พ่อครับสวัสดีครับพ่อไอ้หมอนฝากวิตามินมาให้พ่อด้วยครับพ่อมันมีวิธีการกิน
18: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกำลังอ่านข่าว
14: ตวีทวีลูกนี่วันนี้แม่ไปบ้านคุณหญิงฮาลันยิกามาแม่เจอคุณคะปิดทีวีค่ะ
17: เอาพ่อทำไมปิดง่ายจังเลยอ่ะ
18: ไม่ปิดเดี๋ยวยาว
14: มานี่ตุ้ยมานี่มานี่มานี่ลูกแม่จะให้ดูอะไรมานี่ก่อนลูกนี่นะวันนี้นะแม่ไปบ้านคุณหญิงฮาลันยิกามาแม่เจอหลานสาวคุณหญิงฮาลันยิกาสวยและโสด
17: ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปส่งอีเมลให้ลูกค้าก่อนนะครับ
14: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาตรงนี้ก่อนตุ้ยดูรูปก่อนแม่ถ่ายรูปมาให้ลูกดูด้วย
17: แม่ครับถ้าลองแม่บอกคุณลูกออสสวยเนี่ยผมก็ไม่เชื่อเทสแม่อีกแล้วครับ
14: เขาชื่อลูกใหม่ลูก ตะวีเดี๋ยวสิลูกตะวีตะวีมาดูลูกกับลูก
18: คุณโอ้ยไม่เลิกสักทีนึงนี่ลูกก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวพามาดูตัวคุณ
14: อย่าเพิ่งว่าฉันสิคะนี่คุณมาดูนี่เจอรูปแล้ว
18: เออสวยดิ
14: สวยใช่ไหมคะกิริยามารยาทก็เรียบร้อยแล้วตอนเขาอยู่เมืองนอกนะคุณเขาเป็นถึงออดิเตอร์เลยนะฉันว่าหนูคนนี้แหละเหมาะสมกับตะวีที่สุด
18: เอ้าคุณแล้วคนที่ตะวีจะพามาให้ดูตัวล่ะ
14: ฉันว่าไม่มีใครเหมาะสมเท่าหนูคนนี้แล้วล่ะค่ะ
18: แล้วถ้าลูกไม่ชอบล่ะ
14: ฉันจะบังคับฉันจะต้องได้หนูคนนี้มาเป็นลูกสะใภ้ฉันให้ได
18: ้ครับ
3: ผมว่าขายกาแฟเนี่ยน่าจะดีนะครับลงทุนเนี่ยไม่น่าจะเกินประมาณ5ล้านขายแล้วเนี่ยนะแล้วก็ต้องหาทำเลดีๆนะครับอย่างเช่นแถวนี้เป็นต้นหัวค่าเช่าแถวนี้เนี่ยไม่น่าจะเกินเดือนละ 500,000 บาทบวกค่านู่นนี่อีกหน่อยนะครับทำนู่นโอ้ผมว่านะเผื่อกำไรทำได้เนี่ยเดือนละเป็นล้านนะครับ
6: ขายอะไรเหรอคะ
3: กาแฟครับ
6: ไม่ใช่ค่ะมนหมายถึงว่าตรงนั้นอ่ะเขาขายอะไรกันเหรอคะ
3: อ๋อก็บะหมี่รถเข็นนะครับ
6: ดูท่าทางน่าอร่อยนะคะคนกินเยอะเชียร์วันหลังเราลองมาทานดูดีไหมคะ
3: ก็มีรถเข็นเนี่ยเหรอครับอุ้ยคุณมนผมว่าอย่าเลยดีกว่าครับคุณดูยังไงก็ไม่รู้อ่ะอันแน่ผมรู้แล้วคุณมนอยากจะทานบะหมี่ใช่ไหมครับถ้างั้นเนี่ยผมพาไปทานที่ฮ่องกงดีไหมครับไปเช้าเย็นกลับสบาย
6: ๆมนไม่ได้อยากทานขนาดนั้นหรอกค่ะ
3: จะว่าไปนะครับกับเรื่องนี้กาแฟนะครับถ้าเราหาพันธุ์ดีๆนะเป็นกิมมิคของแบบซิกเนเจอร์ของเรานะผมว่านะโหทำรายได้เนี่ยกำไรถล่มทลายนะครับไม่น่าจะยากเกินไปเดี๋ยวผมจะช่วยดูแลเรื่องบริหารจัดการอะไรให้นะครับผมเนี่ยถนัดเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว จริงๆก็ไม่ได้อยากจะคุยเลยมากแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับ
6: อ๋อรถมาพอดีเลยค่ะ
3: อ๋อครับเอาไปข้างฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมขับไปส่ง
6: อ๋อไม่เป็นไรค่ะมนขับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ
3: ฮะคุณมนแล้วผมคุณมนครับคุณมนคุณมนครับคุณมนโอ้ยโอ้ย
9: เฮ้ยวีน้องฉันจะรับปริญญาแกช่วยหาสร้อยเพชรให้ฉันสักเส้นหนึ่งสิ
19: ได้สิวะแกเข้าไปที่ร้านเลยนะแล้วแกก็ไปหาคุณที่ชื่อพัชสอนรู้จักป่ะ
9: ไอ้บ้า
19: แกเข้าไปเลยคนนั้นแม่ฉันเองเดี๋ยวเขาจัดการให้ไม่ต้องเกรงใจ
9: โอเคสำจัญนะ
19: ได
9: ้ชุบๆๆๆๆโอ้โหฟิตมากฟิตมากพร้อมมากพร้อมจะลุยกันมานานแล้ว
19: เอายังคนเต็มว่ะเดี๋ยวแกนั่งรอข้างสามก่อนนะให้ฉันได้ลงไปวาดลวดลายสักแป๊บนึงนะ
9: โอ้โหได้เลยครับเชิญลงไปเล่นตามสบายให้เขายิงนำไปสัก 4-5 ลูกก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์คนนี้เนี่ยจะลงไปยิงคืนให้
19: ปากดีนักนะอาทิตย์สนามเนี่ยเขาเล่นกันจริงจัง
9: คุณหมอไม่รู้อะไรซะแล้วนี่ถ้าเกิดอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ทำงานคุณวีนะครับป่านี้เนี่ยอาทิตย์เป็นโลดแล่นอยู่ในวงการบอลทีมชาติแล้วอาศัยกิ๊กโอ้โหอาศัยกิ๊กโอ้โห
3: แม่ดูท่าทางเพื่อนคุณหมอเนี่ยจะเตะบอลเก่งนะครับ
20: สวัสดีครับคุณครูพอดีว่าทีมผมคนขาดนะครับผมเลยเอาเพื่อนมาเตะแทนนี่อาทิตย์สุนีรัตระวีครับ
21: สวัสดีครับ
3: รัตระวีลูกคุณพัชสอนเจ้าแม่ร้านเพชรใช่ไหม
21: ใช่ครับ
3: เบิร์นแม่ของผมเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของแม่คุณ
21: ครับขอบคุณนะครับ
3: ยินดีครับว่าแต่ว่าระวังหน่อยนะครับทีมเนี่ยเขาเล่นกันแรงแต่ว่าแรงแค่ในเกมไปวอร์ม
21: ว้าว
9: กลัวตัวสั่นไหมโอ้ย
21: นี่ไงไหม
9: เดี๋ยวก็รู้มาแล้วเฮ้ยนั่นแหละโอ้โหคุณเมย์โอ้โหสามเฮ้ยเอาดิเฮ้ยลุ้นเต็มคอเต็มเลย
3: สุดยอดโอ้โหคุณวีเข้าดีเข้าเลยคุณครับคุณวีเอาเลยโอ้โห yes yes ดีมากดีเอาเฮ้ยโอ้เฮ้ย
11: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตา
0: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะ
22: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: โปรดีเฟสเซลไบโอช้อปปิ้ง
22: ในที่สุดก็กลับมาแล้วนี่คือรอไปนานมากนะคะกับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
1: ใช่
22: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
23: ขายดีมากมากี่ทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวเนี้ยข้อดีมันคืออะไรตัวเนี้ยมันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
22: รสมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหุดหงิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำพงน้ำท่วมจัดไว้ได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดๆได้ไหมให้หายคิดถึง
1: โอ้โหคิดถึงอยาก
23: วันนี้ขอให้ทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำดวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งก็ขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
1: ใช่
23: ห่อพันใครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห
1: ่
23: อนั่นหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
1: คุณ5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
23: ใช่
1: แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
23: ุ
1: ณ
23: ใช่30กว่าโล
1: ประมาณ1โลที่ทำมาให้เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซนในรายการเท่านั้น
22: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือสแกน QR code ก็ได้
1: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
23: นี่ไง
1: ให้ดูนะ
23: ชิ้นใหญ่
1: ว่าเนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
23: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
1: ื้
23: น
1: คุณ1ตัวที่ทอดมาแล้ว
23: ใช่
1: จริงๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยหดเท่านี
22: ้ล็อกก้างล็อกไปพร้อม
1: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียง
23: กรอบไหมล่ะ
1: นี่นี
22: ่อุ้ย
1: อุ้ยอุ้ยกรอบกระเด็นออกจากปากเลยอ่ะ
23: น้ำลายไหล
1: ถ้าเป็นไม่เค็มไม่อบน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
22: ถึงบอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกเนาะคุณบ้างเน
23: า
22: ะ
23: ข้าวต้ม
22: ข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะสแกนเร็วมากด้วยนะ
23: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลย
22: ค่ะ
23: หรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโครงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
22: ใช่
23: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
22: จริง
1: ฮะ
23: ใช
1: ่1ตัว80บาท
22: เลยค่ะสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกมันได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
23: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
22: ้
23: เพราะว่าเช้าๆมาทำข้าวโพดข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
22: จริง
23: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนได้อีก1มื
22: ้อ
23: แล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาวๆ
22: ค่ะ
23: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
22: น่ากินน่าอินมากไม่แบ่งใครเลยหรออ
1: ุ
22: ๊
1: ยต้องแบ่งเหรอ
22: เออ
1: ต้องแบ่งเหรอ
22: คุณผู้ชมถ้าอยากกินต้องโทรด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
1: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะอะไรเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นแล้วเพื่อนบ้านก็บ่นแล้วที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันตัวนั้นไปแล้วรีบทำมันไปให้เราด้วยแล้วคื ือให้มาเต็มตัวแบบนี
23: ้ทุ
1: กห่อคุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกแล้วอาจจะมีแค่นี
23: ้ใช่คิดดูห่อหนึ่ง500กว่าบาทว
1: ัน
23: นี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมงน้ำมันบ้านไหนเก็ตหมดไม่มีเวลาทำกับข้องกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสร็จสับทั้งหมดนี้5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะคะ
2: คือตอนนี้นะคุณป้องรอสายแน่นมากถ้าพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
23: ้
2: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะทำมาได
23: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีนะหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ต้องหลายเดือนนะคะอยากกินเนี่ยค่ะพี่นุ้ยกินอะไรวะเนี่ย
1: ของนุ้ย
23: มากเลยอ่ะ
1: ของนุ้ยคุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่ไหม
2: เข้าได้กับ
1: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้ของ พวกนั้น
23: พ
1: ี่น
23: ุ้ย
1: ไปแล
23: ้
1: วนะ
23: ว้าวหิวว้าว
2: โทรด้วยนะแม่นะ
23: หิวข้าวเลยอ่ะ
1: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริง
2: ๆขอด้วยได้ไหม
23: ฝั่งนี้กินเลยคะ
1: โอ้โหฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อนี่ข้าว
2: คุก
1: น้ำพริก
2: โอ
1: ้ยอย่างนี้โอเคนี่เลิศ
23: นะคะเป็นข้าวคุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่น
1: อ
23: นแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นมาให้เรียบร้อยล็อกก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันลดสุดๆ4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
1: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซนแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ
23: ้
1: าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
2: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
23: ถูก
2: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
23: สาย
2: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นติดบ้านไปเลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
23: ลาบสปาเกตตี
2: ้
23: เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
2: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
23: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
2: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
23: ิน
2: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
23: ย่อยง่ายอร่อยไหมคะ
1: แล้วมันรีดน้ำมันมาแล้ว
23: มันไม่เลี่ยนนะ
1: ม
23: ันไม่เหม็นหืนนะโอ้โห
1: ค
23: ุ
1: ณพ่อชาติเป็นได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะนี่พูดตอบไม่ได้แล้วนะ
2: จริง
1: มันจะเคลือบคอ
2: ติดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีกปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เส้นแล้วคุณพ่อ
23: คุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
1: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
23: เยอะที่สุด
1: ปกติเราขายกัน
23: 4ห่อ
1: 4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้ว

0: ที่เหลือน้อยกว่า32เซต32เซตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศ
1: ใช
0: ่ตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
1: ขายดีมาก
0: ขายดีมาก
1: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะคุณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวโพดข้าวผัดลูกเล็กเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะ
2: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
1: ใช่
2: ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
1: ใช
2: ่แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
1: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
0: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซตในรายการกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
1: ใช่
0: ครั้งที่แล้ว4ห่อนะคร
1: ั
0: ้งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
2: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
1: อุ๊ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสับกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อพันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
0: คุณผู้ชมถุง1 1โลนะไปแล้วค่ะขอให้ทานวันนี้ค่ะต่อสายไว้นะ
1: 1 2 3

0: อกับรายการของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าซาบีน่าเปิดตัวสินค้าใหม่ที่รับรองว่าใครดูอยู่ก็ต้องโทรซื้อกันแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติเนี่ยเรามีเสื้อในครบแล้วเสื้อสวยๆเสื้อลำลองมีครบทุกสีแล้ววันนี้ยังขาดกางเกงที่ใส่สบายเป็นฟรีไซส์และเนื้อผ้าดีไม่ต้องรีบย้ำว่าออกจากบ้านจะไปทำงานที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเจอใครสวยดูดีแน่นอนค่ะ
1: ใช่แล้วครั้งนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณโทรตอนนี้คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่จะได้ใส่แล้วจัดมาให้เนี่ยตรงสวยใส่สบายไม่ต้องรีดที่สำคัญนะคะเราจัดสีมาให้5ตัว5สีราคาพิเศษต
0: ้
1: องบอกก่อนนะคุณผู้ชมปกติแล้วซาบีน่าราคาแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ขึ้นห้างราคาต่อตัวคือ790
0: วันนี้แล้ว
1: ซื้อสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีเบจและสีแดงวาย5ตัว5สีนี้จริงๆต้องขาย 1,699 แต่วันนี
0: ้ลดทันที500บาท
1: ลด500นี่ของใหม่นะ
0: ถูกต้องก็เนี่ยในฐานะที่เปิดตัวครั้งแรกเราจัดแฟลชเซลไปเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าใครดูตอนนี้อยู่นะคะรีบค่ะรีบหยิบโทรศัพท์1252เพราะว่าลด500วันนี้วันเดียว1699ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ 1,199 บาทย้ำๆนะคะจากตัวละ790ใช่ไหมเหลือแค่ตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟรีไซส์โทรด่วน1252ค่ะ
1: ส่งให้ก็ฟรีด้วยคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูลายนิดนึงนะคะเขาจะเป็นผ้าพรีคุณผู้ชมค่ะผ้าพรีที่ผ้าดีมาก
0: สวยเน
1: าะเพราะปกติแล้วเนี่ยนี่เคยเจอผ้าพีทที่แบบผ้าจะแบบบางๆพีทแบบพีทแปลกๆจะบางๆแล้วก็สากๆแต่เนี่ยผ้าเขานุ่ม
0: สบายเนาะ
1: เขานุ่มแล้วเขาทิ้งตัวแบบนี้คุณผู้ชมแล้วการตัดเย็บของเขาหนูให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ
0: เป็นไงบ้าง
1: เขาจะมีการตัดเย็บตรงนี้เขาจะเป็นเอวยางยืดใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเย็บยางยืดตรงนี้ล็อกมาให้แล้วทำให้ยางไม่พลิกนะคะแล้วยางใหญ่ไม่เจ็บผู้ชมแล้วด้านในเขาเย็บมาสวยงามเรียบร้อยคงทานทนทานมาก
0: มาตรฐานซาบีน่าเลย
1: ถูก
0: ค่ะ
1: และความสวยงามตรงนี้ยังไม่หมดนะคะขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึง
0: ไหนดูซิ
1: ให้ดูที่ขอบขาเคยเห็นกางเกงพลีที่แบบ
0: เป็นไงคะ
1: ที่เขาอันคัตไหม
0: ก็คือตัดแบบฟรีคัตไปเลยไม่เย็บหรอ
1: ฟร
0: ี
1: ค
0: ั
1: ตไปเลยแต่อันนี้ให้ดูนะคะ
0: เก็บชายกางเกงเลยใช่ไหม
1: เขาเย็บดีทุกจุด
0: พลิกดู
1: แล้วเขาเย็บสวยมากสวยยันตะแคง
0: แบบนี้นะคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าซักเครื่องสบายปั่นไปเลยค่ะ
1: ที่สำคัญแล้วตรงไหนที่บอกว่าซาบีน่าให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
0: ตรงไหนคะ
1: ซาบีน่าของแท้แน่นอนมีป้ายแท็กซาบีน่าแบบนี้ไปให้
0: ค่ะ

0: วและเมื่อกี้เราย้ำ
1: ค่ะ
0: เขาซักแล้วไม่ต้องรีดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ดูนิดนึงคุณผู้ชม
1: เป็นไงคะ
0: คือเวลาเราซักเราบิด
1: บิดใช่ไหมขยำข
0: ยี้ใช่ไหม
1: โอ้บิดขนาดนั้นยับแล้วมั้ง
0: แล้วปล่อย
1: ค่ะเป็นไงคะ
0: เขาไม่ยับคุณผู้ชม
1: นี่แหละถูกใจถูกใจเราที่สุดเพราะอะไรคุณผู้ชมคะรีบก็รีบเสาร์อาทิตย์นี่ก็อยากจะนอนพักผ่อนไม่มีเวลาหรอกจะมาหากางเกงที่จะต้องรีดเป็นสแลกเรียบโก้ตลอดเวลาการที่เราใส่แบบนี้ออกมาได้เร็วที่สุดแต่สวยที่สุดคุณผู้ชมดูนะคะอย่างแยมเนี่ยคือแน่นอนไม่ชอบกางเกงที่ต้องรีดอยู่แล้ววันนี้คือใส่สบายมากแยมเนี่ยเป็นคนที่สะโพก39นะหนุยคุณผู้ชม
0: ต้อง
1: จ
0: ินตนาการ
1: ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงที่เป็นผ้าตัดอะแยมจะแบบหน้าท้องเต่งๆนิดนึงแล้วก็ติดก้นติดสะโพกด้านข้างก็คือใส่ไม่ได้แต่วันนี้นะคะเอวยางยืดเนี่ยมันทำให้ใส่สบายแล้วคุณดูนะคะมันเหมือนมีตีเกล็ดเพื่อบังหน้าท้องมาให้ดูเป็นทางการใส่สูททับนี่ไม่รู้เลยนะว่าเอวยางยืดแล้วก็พรางพุงยังไม่พอหันหลังให้ดูไหมคะคุณผู้ชมหันหลังมาปุ๊บสะโพกเนี่ยคือเก็บเต็มพอดีแล้วก็เหลือพื้นที่สบายๆแบบนี้เลยจริงๆยืดได้เยอะมากนะคะค
0: ุ
1: ณผู้ชมที่สะโพกใหญ่40 41 42ก็ใส่ได้แบบน
0: ี้เพราะเขาบอกว่าใส่ได้ถึง49
1: เก็บทรงสวยไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะเอวก็ไม่ต่ำไม่สูงเกินไปคือใส่สบายๆที่สำคัญที่ยังชอบมากมีกระเป๋าข้าง
0: อุ้ย
1: เนี่ยคุณผู้ชมมันเหมาะมันใช่มันคือครบทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วก็ใส่ไปทำงานได้ใส่ไปประชุมได้ใส่ไปเที่ยวก็ได้
0: ใช่แล้วคือจะใส่กางเกงทั้งทีส
1: ู
0: ทอย่างเดียวไม่พอต้องใส่สบายด้วยแล้วเหมาะกับสีผิวสาวไทยจัดมาให้แล้ว5ตัว5สีสีดำอันนี้เบสิกอยู่แล้วใส่ได้ตลอดช่วงนี้ต้องใส่สีดำรวมไปถึงนะคะมีสีเทาไปให้ด้วยเอาไปแต่งตัวได้ง่าย
1: ๆ
0: สีน้ำตาลก็เป็นสีตาลที่สวยสีแดงวายในจอก็สวยสีเบจที่นุ้ยใส่อยู่จริงๆก็เป็นแบบสีคุณหนูสุด
1: ๆ
0: วันนี้5ตัว5สีตอนนี้เหลือน้อยกว่า63ซิปวันนี้ลด500บาทวันเดียวเท่านั้นแล้วให้คุณจ่าย 1,199 จากตัวละ790เหลือตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวนะคะ
1: ย้ำว่าฟรีไซส์เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยแล้วโทรมาให้ทันก่อน1252เก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่ 1,199 เท่านั้นนะคะรีบโทรมาเลยและตอนนี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่อาจจะตัวใหญ่กว่านุ้ยกับแยมลองมาดูพี่คนนี้มั้ยคะ
0: คนนี
1: ้ไซส์อะไรอ่ะ
0: คนนี้ไซส์ 2XL
1: 2XL สะโพกก็น่าจะ40กว่า
0: สะโพก
1: 46มาดูกัน
0: 46ให้ดูนะคะคือเห็นว่าเขามีหน้าขานะคุณผู้ชม
1: แต่มัน
0: อยากให้ด
1: ู
0: ตรงน
1: ี
0: ้หน้าขาของเขาก็ยังมีผ้าที่เหลือและยืด
1: ไม่อึดอัดเลย
0: ใช่แล้วสะโพกเขา46ใช่ไหม
1: แบบนี้เอวก็สบายไม่อึดอัดสะโพกก็ไม่ติด
0: เพราะว่าซาบิน่าบอกว่าตัวนี้เอวได้ถึง45สะโพกได้ถึง49
1: ค่ะ
0: นั้นดึงให้ดูว่าน
1: ี่โอ้โห
0: ไปได้อีกคนนี้สะโพก46นะ
1: ดูนะคะ
0: คุณผู้ชม
1: ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ากางเกงที่บ้านอ่ะเป็นปัญหาเหมือนกันคือแบบตัวเก่าต้องเอาไปพับเก็บเพราะใส่ไม่ได้แล้วอ่ะลองสั่งแบบนี้ดูใส่สบาย
0: ใช่ใส่สบายจริงใส่สบายและสูทด้วยคุณผู้ชมค่ะ
1: แมทกับอะไรก็สวย
0: ใช่
1: นะคะเปลี่ยนเป็นซาบิน่าเซตเก่าก็ได้นะ
0: ใช
1: ่มาดูกัน
0: ที่สำคัญหลายๆคนกังวลว่าให้ไปตั้งหลายสีขออนุญาตซักให้ดูและตั้งใจเลือกสีอ่อนกับสีเข้มสีเข้มที่ไม่ใช่ดำนะสีแดงไปเลยคุณผู้ชมซักพร้อมๆกัน
1: ซักรวมซักรวมมา
0: ผ้าเขาให้มาเยอะมากนะ
1: โอ้โหคุณผู้ชม
0: ก็จริงๆกำลังเกือบไม่พอ
1: โอ้
0: โ
1: ห
0: ต้องซักต่อเล
1: ยนะคะไม่ต้องกลัวมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง
0: เฮ้ยน้ำยังใสอยู
1: ่ใสกิ้งสีแดงไม่หลุดออกมาแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมปั่นรวมได้เลย
0: ใช่และที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็กังวลมากว่าใส่แล้วจะร้อนหรือเปล่าย
1: ังมั่นใจว่าแห้งไวแน่นอน
0: มาดู
1: ค่ะทดสอบกันเลย
0: ให้ดูพร้อมๆกัน1 2 3
1: นี
0: ่แค่วางไปก็พอแล้วแต่ว่าระบายอากาศได้ดีขนาดนี้ใส่สบายขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่เอาไหวหรอ
1: ไม่ไหวหรอกต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมวันนี้ได้ไปเลย5ตัว5สีใส่ไปเลยไม่ซ้ำคุณจะไปเที่ยวก็เอาสีสดใสไปใส่คุณจะไปทำงานไปสถานที่ราชการก็เอาสีที่มันคุมโทนดูดีไปสีสุภาพทั้งหมดนี้นะฟรีไซส
0: ์ใช่5ตัว5สีตามนี้เลยวันนี้ลด500ลด500สิทธิ์เหลือแค่37เซตสุดท้ายเท่านั้นแล้วให้คุณจ่ายทั้งเซตนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็หน้าบ้านฟรีไซส์ต่างหากตอนนี้โทรมาจองก่อน1252
1: รีบโทรค่ะคุณผู้ชมส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางอย่างที่บอกนะคะแล้วคุณก็เอาไปแมทเลยค่ะอยากจะใส่แบบนุ้ยใส่ดูโอ้สีเทาก็สวย
0: อุ้ยสีสวยคุณผู้ชมให้ดูนะดูให้ดูผ้านิดนึงเนื้อผ้าของเขาพลิ้วแบบนี
1: ้ค่ะ
0: พลิ้วเงาและที่สำคัญเขาทิ้งตัวความทิ้งตัวตรงนี้แหละเวลาที่เราใส่แล้วมันดูแพงมันดูแพงทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆกางเกงตัวนี้ดูหลักพันหรือเปล่าแต
1: ่
0: 200กว่าบาทแม
1: ่แต่200กว่าบาทถ้าเกิดว่าวันนี้มีประชุม วันนี้จะเป็นลุคผู้บริหารจะไปเจอลูกค้าจะไปคุยไปประชุมผู้ปกครองโรงเรียนลูก
0: เลยนะว่าใส่กางเกงเอวยัง
1: สมมติว่ายังจะติดกระดุมตรงนี้นะคะไม่รู้จริง
0: ๆ
1: ซ่อนยังยืดเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าท่อนล่างเนี่ยสุภาพสวยถ้าเกิดกว้างออกมาจะเห็นเลยว่ามันดูดีจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะใส่กางเกงที่ต้องรีดต้องประคองไปทำไมในเมื่อกางเกงผ้าพลิ้วพลิ้วจากซาบีน่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเสื้อสูทด้านบนเราอ่ะมันร้อนกางเกงท่อนล่างเราสบายแบบนี้เลือกความสบายแบบนี้ไม่ต้องรีดด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วผ้าไม่ยับนี่เคยนะเวลาใส่กางเกงผ้ายับแล้วมันหงุดหงิด
1: แล้วมัน
0: พอนั่งแล้วมันเป็นรอยยับแล้วพอมันเป็นรอยยับแล้วมันทำให้เราดูเสียบุคลิกภาพ
1: เป็นท่อนเลยอ่ะ
0: ใช่เนาะเป็นคนไม่เรียบร้อยดูเป็นคนไม่ดูแลตัวเองอ่ะแต่อันนี้พอผ้ามันไม่ยับ
1: จริง
0: ไงเราก็ดูแพงคุณผู้ชม
1: ใช่
0: แต่ไม่ต้องมาคอยระวังด้วย
1: ตอนนี้เหลือแค่24เซตแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูราคาเต็มสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณได้ราคาเต็มไปเนี่ยมันจะมาเป็นห่อพร้อมกับป้ายราคาใช่ไหมคะหนุย
0: ใช่
1: เป็นแบบนี้เลยของใหม่แกะกล่องมาเลยเท่าไหร่เนี่ยเขาติด
0: ให้ดูราคาอีกนึงนะคะคุณจะได้ราคาไปเต็มๆแบบนี้ราคาตัวละ790แต่วันนี้เหลือ239จาก790เหลือ239วันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้เหลือแค่21เซตสุดท้ายกับ44วินาทีใครยังไม่จองตอนนี้รีบโทรเพื่อมาจองสิทธิ์ก่อน1252
1: ย้ำว่าถ้าเป็นสาวอวบเนี่ยจะหากางเกงราคานี้ไม่ได้แน่นอนคุณผู้ชมตัวละ239บาทปกติก็ต้องเพิ่มผ้าหรือสั่งตัดพิเศษมันก็ต้องจ่ายเป็นพันหรือว่าโอ้ยมีปลายๆอ่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะย้ำว่าทุกสีเนี้ยไปแมทกับเสื้อซาบีน่าเซตเก่าเราได้กลายเป็นเสื้อเซตเลยนะคะหนุ่ย
0: ใช่เป็นเซตเซตโอ้ถูกเพราะว่าซาบีน่าวันนี้เราก็ใส่กันมาอยู่คุณผู้ชมค่ะเราใส่ซาบีน่าเสื้อที่เราขายกันอยู่แล้ววันนี้ลด500จ่าย 1,199 บาทได้ไปเลย5ตัว5สีตามนี้เฉพาะคนที่โทรแทนตอนนี้ใครโทรมาจองก่อนได้สิทธิ์นั้นส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
1: 1252โทรมาได้เลยนะคะวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ไม่เป็นอันทำอะไรคิดได้จ้องตา
3: ก็ช่วยไม่ได้บนมากลางอากาศจังหวะมัน50 50เตะต่อ
4: เนาะ

0: คุณวินไม่ได้คุณวินเย้เฮ้ยดี
1: พร้อมๆอ่ะ
0: โอ้พิ้วๆหือเฮ้ยโอ้โหยอดเฮ้ยเฮ้ยเฝ้าครับเฝ้าเฮ้ยคุณยังไงเน
2: ี่
0: ย
2: ฮะนี่คุณเข้าแบบเนี้ยมันบาดเจ็บกันได้นะ
3: โทษนะฮะคือกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันคือกีฬาปะทะถ้าเกิดกลัวเจ็บเนี่ยก็ไม่ต้องมาเล่นอยู่บ้านถักนิตติ้งไปนะจ๊ะไปเว้ย
2: เป็นไรมาก
0: หวานแพ้คุณวี
4: ได้อยู่อ่ะเขาเกลียดอะไรฉันหรือเปล่าวะตามเตะฉันตลอดทั้งเกมเลยไป
0: เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยหมอดิหมอ
4: ฮะ
0: หาคนเปลี่ยนผมทีคนอย่างไอ้คุณภูเนี่ยมันต้องเจอกับคนอย่างอาร์ติสต
4: ์จัดเป็นคน
0: มา
4: เล่นสุดเซฟตัวเองด้วยนะเว้ย
0: เป็นห่วงกันเหรอตัวเอง
4: บ้า
0: โอมเด็ด
4: น้อง
0: โอ้ยเฮ้ย
5: มาแล้วเฮ้ย
0: เลี้ยงยังไงอ่ะเฮ้ยเสียบเลยเสียบ
4: ยั
0: ไอ้ยะเจ็บเลยเฮ้ยไอ้โอ้โห

0: เล่นกันอย่างนี้
1: มาก
2: หมา
3: เอาข้าวเหนียวมา
0: เดี๋ยว
4: สนามนี้เขาเล่นแรงกันจริงๆนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีแต่แรง
0: เอ้า
5: เฮ้ยนี่กระดาษฉันไม่มีสมองเหรอ
6: ใจเย็น
5: ฮะ
6: ใจเย็น
4: แพ้แล้วอย่าพานสิครับเล่นบอลเนี่ยมันก็มีทั้งแพ้มีทั้งชนะแพ้บ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเอง
0: น่าจะตัวเอง
5: กลับดิ
0: โอ้โหสุดยอดสุดยอดเลย
5: เย้โอ้เป็นไงเฮ้ยสุด
0: บ๊ายบายเจอกันนะจ๊ะโอ้โหสุดยอด
5: พานจัง
0: พวกเรา
5: เดี๋ยวเลี้ยงน้ำเอง
0: เปิดเลี้ยงโอ้โหสบายแล้ว
6: จัดนาคร
0: ับ นายผมเลี้ยงไปเลยโอ้โห
3: เฮ้ยไอวีเดี๋ยวฉันจะไปเข้าเวรน่ะก็จะไปกับฉันเลยป่ะจะได้ไปเช็คข้อเท้าซะหน่อย
6: ฉันว่ามันบวมๆเว้ย
7: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันโอเค
3: โอเคนะ
7: แต่ภูเดชไล่เตะฉันทั้งเกมเลยอ่ะโกรธเกลียดอะไรฉันนักหนาวะ
4: มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาครับคุณวีเล่นด้วยกันครั้งเดียวเนี่ยก็รู้แล้วสู้คุณเรียนผมก็ไม่ได้ทั้งหล่อกว่าทั้งเก่งกว่าทั้งเท่กว่าแหมเทพคุณวีไม่ติดเลยแม้แต่นิดเดียว
8: จะนินทาใครเนี่ยระวังด้วยนะครับแม้แต่คนอื่นเขาไม่ได้ยินเข้าเนี่ยเขาจะหาว่าพวกคุณเนี่ยไอ้พวกปากหมาแล้วคุณไม่คิดว่าผมตั้งใจพูดบ้างหรอครับที่คุณเล่นนอกเกมกับผมอ่ะมีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่า
5: แล้วถ้าผมมีจะทำไม
8: มาสิ
0: ไม่ต้องครับไม่ต้องครับคุณวีเดี๋ยวผมเองเอาสิเอาสิ
3: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวต้องเล่นกันอีกนานนะครับทั้งคู่เลยใจเย็นเลยนะครับคุณวีคุณทิศไอ้ทิศเฮ้ยไปอาบน้ำยืนมองอะไรเล่าไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปใจเย็นนะครับใจเย็นนะเล่นกันอีกนานนะไม่มีใครเล่นเลยจะแย่เลย
5: แน่จริงเหรอเดินหนีไปอ่ะ
3: ไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้ว
8: เฮ้ยคุณไม่ห้ามเลยนะเพียงคุณเจ็บ
0: ใช่

0: แกหยุดร้องสักทีได้ไหมฮะโถคุณวีครับคุณจะเครียดอะไรครับเรื่องคุณครูอะไรนั่นก็ปล่อยปล่อยมันไปเถอะโอ้ฉันรำคาญรำคาญ
1: ทำไมจะสมาธิขนาดนั้นโอ้โหเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตกใจเลยโอ้

0: เฮ้ยไอ้พริกไฟไหม้เว้ยโอ้ยพริกกลัวมึงมีเรื่องกลัวมึงจะน้ำโอ้โหสบาย
1: เก็บเล่นตลกสักทีหนึ่งได้ไหมฮะ
0: คุยครับ

อย่านะอย่าบอกว่าใช้ผมเดินแก้ผ้าออกมาคนเดียวนะครับ

0: กูเด็ดแน่เลยมันแกล้งเราอ่ะ
1: เขาแล้วถ้าเจอนะกูจะเอาคืนให้เข็ดแต่ว่าตอนนี้ก็จะเอาไปดีนะคุณวี

0: เร็วทิศ
1: โอ้คุณพี่อย่าเดินเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเห็นอาทิตย์น้อยของผม
0: อยากเห็นตายแล้วมั้ง
1: ไปเร็วโอ้คุณพี่ถ้าเกิดคุณพี่เดินเร็วเนี่ยรับรองว่าเขาต้องเห็นอาทิตย์น้อยของผมแน่นอนครับนู่นครับกล้องวงจรปิด
0: เฮ้ยไอ้ทิศไปหน้าอะไร
1: โอ้คุณพี่ครับไม่ทันแล้วครับกล้องเนี่ยมันมีแต่หน้าห้องน้ำแล้วครับ
0: งั้นก็รีบเดินสิวะ
1: คุณวีครับคุณวีผมลืมบอกคุณวีไปครับว่าคุณวิไลรักกับพี่มนเนี่ยเขารับนัดเราแล้วนะครับ
0: จริงเหรอวะ
1: เฮ้ยเย้คุณวีวีน้อย
0: ว้าดีเดี๋ยวเร็ว
1: ดีไปไงครับโชว์อยู่คนเดียวเลยเอาไงดีครับคุณวีจะให้เดินไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับ
0: เดินต่อสิวะเผื่อเพื่อนฉันยังอยู่จะได้ขอยืมเสื้อผ้ามัน
1: เดินไปเรื่อยๆสภาพนี้เนี่ยนะครับ
0: โอนทำไมอยู่ใกล้ๆแค่นี้โอ้ยแล้วแกมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมล่ะ
1: มีครับผมรออยู่นี่แล้วคุณวีเดินไป
0: เออดีโอ้โหเดี๋ยวก็ถ้า
1: ผมจะเดี๋ยวสำนักงานใหญ่ของคุณวีโผล่นะครับ
0: แกก็ระวังสำนักงานย่อยของแกด้วยแล้วกัน
1: โอ
0: ้ไปเร็วด้วยกันนี่แหละ
1: ไปเร็วติดหัวติดหัวติดหัว
2: คุณวี
0: คุณลูกไม
3: ้หยุดร้องก่อนหยุดร้องก่อนครับกูมันไม่ใช่มีคุณลูกไม้คิดนะครับ
1: ไม่มีครับสถานการณ์ปกติมาก
2: ไม่เอาแล้วเกียร์ขาดเลยเนี่ยทำไมไปยืนบอยืนบอมาทำบอด้วยมาทำบอมาด้วยสิ
3: ใจเย็นครับไม่มีอะไรนะครับใจเย็นครับ
2: ต๊อดคะต๊อด
4: ครับ
2: มองอะไรคะ
4: มองนู่นครับ

ป่าวๆไม่มีอะไรเออว่าไงเมื่อไหร่ใกล้ถึง

0: หลังนี้ครับพี่หลังนี้จอดเลยครับจอดเลยครับจอดเลยครับนี่แหละครับนี่แหละครับครับผมถูกต้อง
1: พี่รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเอาค่าแท็กซี่มาให้ไอ้ทิศแล้ว
0: ครับ
1: โอ
2: ้ย
1: แม่คุณท่านสวัสดีครับ
3: ค่าแท็กซี่เท่าไหร
1: ่200ครับแม
4: ่อะไรคุณ
3: ฮะไหนบอกมาสิว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมหนูลูกใหม่เขาถึงไปเห็นเราสภาพสองคนที่แก้ผ้าอยู่ตรงลานจอดรถ
4: แก้ผ้านี่คราวที่แล้วเนี่ยแกแกล้งเล่นเป็นคู่เกย์ฟังดูยังพอขำๆนะแต่คราวนี้ถึงขนาดแก้ผ้ากลางลานจอดรถเพราะว่ามันหนักไปหน่อยนะ
1: พ่อครับฟังผมพ่อฟังผมอธิบายก่อนนะครับคือผมกับไอ้ทิศเนี่ยกำลังอาบน้ำกันอยู่แล้วก็มีคนแกล้งมาขโมยผ้าขนหนูพวกผมไปอยู่ดีสัญญาณไฟไหม้ก็ดังขึ้นพวกผมสองคนก็เลยต้องออกมาสภาพนี้เพื่อมาหาเสื้อผ้าใส่แล้วก็ไปเจอกับคุณลูกไหมพอดีครับ
4: แล้วใครเขาจะเล่นพี่เรนขนาดนั้น
1: มีแน่นอนครับไม่งั้นผมสองคนน่ะไม่ออกมาสภาพนี้หรอกครับ
0: จริงครับคุณท่าน
5: ไอ้ทิศเงียบไปเลยนะแกกับแม่เจอกันทีหลัง
3: โทษฐานที่ทำให้แม่เสียชื่อพรุ่งนี้ว่างไหมแม่จะได้พาไปหาคุณหญิง
4: คุณไม่เกี่ยวกันตรงไหนผมว่ามันคนละประเด็นนะ
1: ผมเองด้วยครับพ่อแล้วพรุ่งนี้ผมก็ไม่ว่างด้วยผมมีนัดแล้วครับจริงไหม
3: งั้นอาทิตย์หน้าเป็นวันเกิดคุณหญิงพอดีเขาจัดงานปาร์ตี้สวมหน้ากากแม่จัดเตรียมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วแค่เราเนี่ยไปวัดตัวก็พอจะได้เจอหน้าหลานสาวคุณหญิงสักที
1: แม่ครับ
3: หยุดไม่ต้องโวยวายเลยเราอ่ะคนนี้เขาสวยจะดูรูปไหม
1: ไม่ต้องดูก็ได้ครับแม่เดี๋ยวนี้เขาใช้แอปแต่งรูปกันได้คราวที่คุณลูกออสเนี่ยนะครับก
3: ็ลูกไหม
1: นั่นแหละครับเขาอาจจะใช้ทั้ง16แอปแต่งภาพออกมาแม่ถึงได้ชมว่าสวยนักสวยหนา
3: ก็ได้ไม่ดูก็ตามใจเราแต่เราต้องไป
1: พ่อครับ
4: พ่อเขาต้องไปเออนี่ไปงานแฟนซีหน้ากากนี่พ่อยังไม่รู้เลยนะว่าจะแต่งชุดอะไรอ่ะเออเนาะ
1: พ่อ
0: เดี๋ยวครับคุณท่านครับให้ผมช่วยคิดไหมครับ
5: เออแกนี่มันตัวดีจริงๆเลยหาแต่คุณวีมาทำแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยไปเลยจะตีให้เราเลย
3: ยังไงเราก็ต้องไปตะวี
1: ผมขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับ

0: นี้เลย
1: แม่ดึงข้ามด้วยได้ไหมมันจะได้ยางเท่ากัน
0: แต่นี่มันจริงๆเลยนะอาทิตย์ทำไมแกถึงทำอย่างนี้คุณวีกลับมาจากเมืองนอกอ่ะคุณท่านอุตส่าห์ไว้ใจฝากฝังแกให้ดูแลดันพาเขาไปเสียคนอะไรกันเนี่ยดูสิไปแก้ผ้าอะไรกันลานจอดรถเนี่ยฮะ
2: คุณวีก็อาจจะเสียคนตั้งแต่อยู่เมืองนอกแล้วก็ได
0: ้แกไม่ต้องไปโทษเขาเลยนะฉันน่ะเลี้ยงแกกับคุณวีมาตั้งแต่เล็กๆทำไมฉันจะไม่รู้จักนิสัยแกกับคุณวีฮะจำได้ไหมตอนเด็กๆอ่ะคุณท่านอุตส่าห์ให้แกไปเรียนว่ายน้ำกับคุณวีแกก็นำไปชวนคุณวีดำน้ำเก็บเหรียญจนเป็นตะคริวเกือบตาย
2: แม่ก็ไปโทษคุณวีสิจ๊ะเพราะถ้าคุณวีเขาสุขภาพดีพอเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นตะคริว
0: เฮ้ยฉันไม่รู้จะด่าแกว่าอะไรดีแล้ว
2: ไอ้ถ้างั้นก็ไม่ต้องด่าตั้งแต่เล็กจนโตแม่ด่าหนูเคยเชื่อไหม

0: Ой.
1: พี่เวกแม่ล่ะจ๊ะ
2: แม่เขาก็โกรธที่แกจะเอาไปเจอผู้ชายดินี่ไม่ยอมคุยกับใครตั้งแต่เช้าแล้วนะว่าแต่แกแต่งตัวอย่างนี้มันก็ดูขึ้นเหมือนกันนะวิไล
3: คนมันเป็นคนใช้อะนะแต่งยังไงมันก็เป็นคนใช้อยู่ดี
1: ใช่ค่ะคุณต๋อยอุตตาอุตตาโอ้แต่งหน้าจะเข้มใช่นะปากนี่แดงเกินคิ้วก็ดำปึ๊ดอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าแต่งไม่เป็น
4: วิไลเขาไม่ได้แต่งเองหรอกจ้ะฉันเป็นคนแต่งให้น่ะ
1: โอ้โหว่าทำไมนะคะวันนี้วิไลดูสวยกว่าปกติเลยอะค่ะคุณมน
3: อุ๊ยแต่นี่คุณมนจะแต่งตัวอย่างนี้ออกไปข้างนอกจริงๆเหรอคะ
4: ทำไมล่ะคะคุณต๋อยสบายดีออก
5: แต่คุณมนครับแต่ผมว่ามันจะไม่เหมาะนะครับให้นางวิไลไปคนเดียวก็พอแกให้มันยืมเสื้อผ้าเนี่ยกรุณาเต็มที่แล้วครับ
4: ในวงจ้าในวงไม่อยากให้ฉันไปดูคุณอาทิตย์หรอว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่าน
5: างวิไลเอ้ยเห็นไหมแกทำให้คุณมนต้องลำบากอะ
2: แต่ถ้าคุณมนแต่งตัวไปแบบนี้ถ้าไปเจอใครที่รู้จักเขาจะเอาไปพูดไม่ดีได้นะครับคุณมน
4: เวกจ้าให้ฉันทำอะไรที่ฉันอยากทำบ้างเถอะมัวแต่แคร์คนอื่นเนี่ยฉันก็เหนื่อยแย่เลยสิไปวิไลไปกัน
1: แต่คุณมนคะ
4: พี่มนจ้ะไปเร็วเดี๋ยวไม่ทันนัดเวกเอารถออกเลยไปเร็ว
6: มองอะไรจ้าคนสวย
3: อีลามุก
6: แม่อยากปั้มคนปักจัด
7: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตา
8: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
9: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
10: สวัสดีครับ
9: สว
10: ั
9: สด
10: ี
9: คร
10: ับ
9: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีเซล by โอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
10: ครับ
9: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
10: อันแรกก่อนก็คือตัวนี้เราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำมาไหนที่เนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B เราก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงๆลืมตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
9: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำน้ำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
10: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดนี้7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
9: ครับ
10: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
9: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
10: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
9: โอเค
10: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
9: ้โอเค
10: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
9: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกมันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำรำข้าวจริงๆแล้วมันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
10: ครับงาดำรำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่

0: ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมองอันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีนอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
1: ม
0: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำเข้า0:5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
1: เ
0: พราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามินตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องกินข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้ว
1: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณปอเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
0: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
0: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมาก
1: ๆคุณปอผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณปอบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
0: หนึ่งกระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
1: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
0: ครับ
1: จริงสุภาพบุรุษ
0: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรจานอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับมาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่นะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
0: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนมีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
1: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
0: ว่ายน้ำ
1: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณปอให้คุณแม่ทานเองคุณปอก็ทานเอง
0: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี
1: ่
0: ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
0: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมอ่ะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
0: ค
1: ุยกับคุณปอต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณปอเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณปอ70กว่าปี
0: ครับ
1: โรงงานได้มาตรฐาน
0: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพชรสหกรรม GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
1: ครับ
0: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษ

0: สาคลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออสโนลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกำเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็บ่นไม่ได้นะครับ
1: โทรไว้ก่อนไปได้เลย20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
0: เช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกำเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ

0: ู่โปรดีแพดเซลบายโอช้อปปิ้งค่ะ
1: แล้ววันนี้ก็จัดมาเป็นเซตที่เอาใจสาวๆทุกคนที่อยากใส่แล้วสวยใส่แล้วสบายกับซาบีน่าเป็นคอเลกชันใหม่
2: เพราะว่าเป็นเซตใหม่สีใหม่จัดมาให้แล้วคุณผู้ชมแล้วแน่นอนว่าช่วงนี้อะไรๆก็ขึ้นราคาแต่วันนี้คุณจะได้ราคาพิเศษแน่นอนนะคะวันนี้จัดมาให้ซื้อ2แถม3ได้ไป5ชุด5ลายลายตามนี้สีแดงสีเหลืองสีเขียวมิ้นท์สีน้ำเงินและสีดำแบบนี้นะคะจริงๆแล้ว5ตัวนี้ถ้าเป็นยุคนี้นุ้ยต้องขาย 1,399บาทคุณผู้ชมแต่วันนี้ให้วันเดียวเท่านั้นและตอนนี้เท่านั้นลดทันที่200แล้วจ่ายแค่ 1,199 บาทเท่านั้นจริงๆแล้ว1ชุดคือราคา990นะคะแต่วันนี้เหลือชุดละแค่200กว่าบาทนิดๆเท่านั้นและมีจำกัดให้แค่100เซตในรายการค่ะ
1: รีบโทรมา1252นกย้ำอีกรอบ1252ทั้งหมดนี้5ชุดนับให้ก็ได้เสื้อกางเกงคุณได้รวมไป10ตัวเลยคุณจ่ายเพียงแค่ 1,199 บาทราคาดีแบบนี้มีที่นี่ค่ะ1252ค
2: ่
1: ะ
2: ให้แล้วในเรื่องของดีเทลเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าทำไมเขาถึงขายดิบขายดีแล้วคนนี้คนที่โทรมาคือคนที่เขาซื้อเซ็ตก่อนหน้านี้เพราะว่าเซ็ตนี้เขายังไม่มีเป็นลายใหม่ไงคุณผู้ชมนะตอนนี้ต้องรีบโทรแล้วมาดูดีเทลกันนิดนึง
1: และย้ำว่าเป็นคอลเลคชันที่ใครใส่สวยหวานผิวพองไม่ว่าจะเป็นผิวสีไหนอย่างที่เราชอบคือการดีไซน์ตัดเย็บซาบีน่ารู้ใจสาวไทยค่ะตรงนี้ค่ะเขาเป็นคอปาดที่ปาดไม่กว้างมากแล้วก็ไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ตื้อเกินไปดังนั้นเนี่ยนกชอบตรงที่เวลาก้มเวลาเงยเนี่ยไม่โป๊ใครมีเนื้อตรงนี้อบอิ่มเพื่อนๆจ๋าก็ไม่ต้องห่วงค่ะเขาจะไม่ลังเพราะว่าคอเขากำลังปาดพอดีแล้วตรงท้องแขนตรงเนี้ยช่วงหัวไหล่เขามากำลังพอดีดังนั้นคุมหัวไหล่ดังนั้นแม่จ๋าที่ผ่านการคลอดบุตรอาจจะมีท้องแขนที่ห้อยหรืออวบอิ่มก็ไม่ต้องกังวลแบบนกเพราะว่าทางต้นแขนและตรงนี้ค่ะเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะแบบนี้ไม่ติดไม่รังและอย่างนึงคือรอบอกนกดึงให้ดูนะรอบอกอย่างนึงคือผ้าเขาสวย
2: ไม่ยับด้วยนะมี
1: ใช่เนี่ยคือแค่แบบซักสะอาดตาแล้วรอบอกได้ถึง47นิ้วและยืดขนาดนี้ใส่ได้สบายรวมถึงนะคะตัวผ้าคลุมสะโพกได้พอดีจ้า
2: ใช่แล้วยังไม่หมดค่ะมาดูความพิเศษของเขาที่ตะเข็บตรงนี้นิดนึงเห็นไหมคะว่าเขาเป็นการตัดเย็บตะเข็บที่เป็น2ชั้นแบบนี้และข้างในเขาเย็บโพงคุณผู้ชมค่ะนุ้ยจะดึงให้ดูแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะเขามีความยืดหยุ่นทนทานเพราะนี่คือเส้นได้ที่ใช้กับชุดชั้นในที่มีคุณภาพสูงและราคาก็สูงและที่สำคัญคุณขาคุณดูแบบ

0: นี้ตรงไหนอะที่บอกว่าเป็นซาบีน่
1: า
0: เขากลัวคุณคันค่ะ
1: เ
0: ขาเลยจัดมาให้ตรงนี้เพราะเวลาเราใส่ทับกางเกงลงไปใช่ไหมมันก็จะโดนกางเกงมันก็จะไม่คันนี่คือซาบีน่าของแท้แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า78เซตในรายการแล้วสายเข้าเยอะสีสวยมากด้วย
1: เขาจัดสีมาพอดิบพอดีเหมาะเจาะกับทุกคนใส่ได้สวยตั้งแต่เช้าจดเย็นจดค่ำสีเหลืองแบบน้องเป็นสีเหลืองดอกลายเดซี่นะคะแล้วก็ผ้านุ่มเย็นไม่บางแล้วก็คือใส่ไปไหนก็ไม่โปด้วย
0: แล้วใช่แล้วลายดอกไม้สีแดงที่นุ้ยใส่อยู่ก็จริงๆนะแม่ๆชอบอยู่แล้วสีแดงอีกลายนึงค่ะเป็นลายป๊อปอาร์ตสีน้ำเงิน
1: สวยมาก
0: ลายนี้จะเป็นลายที่แบบสดใสซาบซ่าดูเด็กลงขึ้นมาทันทีใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้มีอะไรต้องคิดเยอะใส่สีนี้ดูสดใสเลย
1: สีเขียวลายใบไม้เหมือนใบไม้ไหวมีความผิวไหวแล้วคือบอกเลยนะว่าใส่แล้วจะดูเด็กดูอ่อนยาวถ่ายรูปก็ขึ้นเพราะว่าตัวผ้าเขาสะท้อนเล่นแสงดี
0: อุ๊ยละมุนมากเลยสีเขียวและอีกลายนึงค่ะเป็นสีดำซึ่งเป็นสีดำที่เขาคิดลายมาให้แล้วเป็นลายหินขาดคุณขาเขาจะมีสีอยู่ในลายสีดำตรงนี้ก็จะดูคลาสสิกดูน่ารักสดใสไม่ได้ดูแบบเฮ้ยมันดำเกินไปหรือเปล่า
1: ฟิลแบบดำไม่จมอ่ะดำแล้วผ่องอ่ะดังนั้นวันนี้ทุกคนไม่ต้องทำอะไรนั่งอยู่บ้านดูเราอยู่ถือสายไว้โทรมา1252วันนี้นุ้ยบอกว่าจัดเซซาปิน่าเพื่อเปิดตัวคอลเลคชันนี้ใหม่จริงๆ
0: ใช่แล้วและได้ลายใหม่ไม่ซ้ำเดิมด้วยคุณผู้ชมฉะนั้นตอนนี้ให้รีบโทรเพราะว่าลายปกติแล้ว5ชุดนี้นุ้ยต้องขาย 1,399 บาทแต่วันนี้ลด200เอาไปเลย200เก็บไปทำอะไรได้เยอะเลยนะแล้วจ่ายมาแค่ 1,199 บาทเฉลี่ยแล้ว1ชุดนี้เหลือแค่ชุดละ200กว่าบาทค่ะ
1: ต้องโทรให้ทัน1252นกย้ำอีกรอบ1252ถ้าออกไปซื้อข้างนอกเซต1,900กว่าบาทนะ
0: ใช่แล้วคุณดูเนื้อผ้านิดนึงให้ดูเนื้อผ้าแบบนี้ว่าทำไมสาวๆถึงโทรมากระหน่ำขนาดนี้แล้วเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเนื้อผ้าเขาเย็นเน
1: ื
0: ้อผ้าเขาพลิ้วแล้วก็ใส่สบายแห้งไวไม่ต้องรีดมันสบายใจกับแม่บ้านอย่างเรามาก
1: อะไรบ้างเหมาะกับช่วงอากาศเมืองไทยร้อนชื้นร้อนมากเดี๋ยวก็ฝนตกดังนั้นผ้าแห้งง่ายแล้วก็ไม่เหม็นอับด้วย
0: ใช่ที่สำคัญในเรื่องของไซส์คุณผู้ชมดูไซส์นิดนึงนะคะน้องคนนี้รอบอกอยู่ที่46นิ้วแล้วรอบสะโพกก็อยู่ที่46นิ้ว
1: แล้วดูสิน้องก็คือแบบยืดหยุ่นได้สบายขนาดน้องเขาเป็นน้องอวบนะและอย่างนึงที่นกชอบคือตรงที่เลยปะสำคัญแม่บอกว่ากางเกงล่ะนกมาดูกางเกงเพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อข้างนอกบางทีหัวเป้ามันจะแคบเป้าเลิก1 2 3ขออนุญาตนะตัวผ้าตรงนี้และยาวลงมาตรงหัวเข่าคุมเข่าตรงนี้ยังไม่พอเลยมาตรงนี้ปั๊บหน้าขาแล้วบางคนบอกหน้าขาเนื้อเยอะจะนกได้อยู่เพราะว่าหน้าขาให้ผ้ามาเยอะอยู่นะจ๊ะไม่ติดแล้วก็ย้ำคือรอบเอวตรงนี้รอบสะโพกได้ไปถึง46นิ้ว
0: บวกไปเลยคุณผู้ชมขาได้เยอะๆแล้วขออนุญาตนิดนึงนะนี่ขยำให้ดูแบบนี้เวลาปล่อยลงมาคุมสะโพกไม่พอผ้าไม่ยับแล้วคุณสามารถใส่ไปไหนก็ได้ใส่ไปรับลูกใส่ไปตลาดใส่ไปซื้อของเอารวมไปจนถึงแบบวันนี้เหนื่อยแล้วนอนกับชุดนี้ไปยังได้เลย
1: ใส่ได้แต่เช้าจดเมื่อจดค่ำก็ไม่มีใครรู้แล้วนี่คือซาบีน่าที่เป็นคอลเลคชันใหม่ที่จัดมาให้สาวไทยทุกคนใส่ได้สวยสบายในทุกสไตล์เลยจ้ะ
0: ใช่แล้วแล้วนี่คือสีใหม่คุณผู้ชมค่ะสีใหม่แล้วอยากบางคนกังวลในเรื่องของการซักเอามาให้ดูแบบนี้เลยสีเหลืองกับสีดำเราใส่ลงไปด้วยกันแบบนี้เราแช่มานานมากแล้วนะ
1: จ้าจ้า
0: แค่มารอเวลาเลยล่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วขออนุญาตบิดให้พร้อมๆกันสำหรับ2ตัวนี
1: ้ค่ะ
0: สีดำและสีเหลืองคุณดูนะสีไม่ตกสีที่คุณเห็นอยู่ในน้ำคือเป็นฝุ่นนะคะเท่านั้นและนี่คือน้ำแรกให้ดูสีเหลืองยังเป็นสีเหลืองไม่มีสีดำและสีดำที่มีลายสีขาวก็ไม่มีสีไหนไปตกใส
1: ่หมายความว่ายังไงซักรวมในเครื่องซักผ้ากับสามีกับคุณลูกๆได้ย้ำว่าสีไม่ตกและต้องเป็นเจ้าของเพราะว่าซักง่ายแห้งไวซักสะบัดต่างและอย่างหนึ่งคือระบายอากาศได้ดีต้องรีบเป็นเจ้าของ1,199บาทตกชุดหนึ่ง200กว่าบาทเอง
0: นะพอตกชิ้นหนึ่งคุณเสื้อตัวหนึ่งร้อยกว่าบาทกางเกงตัวหนึ่งร้อยกว่าบาทเท่านั้นและให้เฉพาะรายการนี้เท่านั้นแล้วคือถ้าคุณไม่โทรมาตอนนี้ราคานี้ไม่ให้แล้วนะคะ200บาทนุ้ยอาจจะต้องเก็บนะคุณผู้ชมค่ะฉะนั้นตอนนี้ชุดหนึ่งเสื้อกับกางเกงจริงๆแล้วราคาอยู่ที่990บาทอันนี้คือราคาเต็มของเขา
1: เกือบ1แบงค์เทา
0: ใช่
1: แต่ว่าวันนี้คุณซื้อในราคา200กว่าบาทเท่านั้น
0: เฮ้ยราคาดีแบบนี้ยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะเวลาใส่แล้วคือมันจะรู้สึกเย็นรู้สึกสบายเพราะอะไรเขาระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
1: จัดไปมาทดสอบกันหน่อยอย่างที่บอกแม่บอกอยากเห็น
0: ให้ดูสีครั้งหนึ่งได้ไหมอันนี้สีแดงนะคะสีแดงแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินและสีดำ5ตัว5สีนี้ไม่ต้องเลือกสวยทุกลายแล้ว5ตัวคือ10ชั้นไปเลยค่ะ
1: ซาบีน่าเขาทำให้เราสบายใจซาบีน่าทำให้เราสวยแล้วก็ดูแลแบบคือจริงนะเหมือนดูแลเราตลอดเวลาให้เราได้ใส่เสื้อสวยตลอดเวลาละ
0: ใช่สวยไม่พอใส่เอ็นใส่สบายระบายอากาศได้เป็นอย่างดีแล้ววันนี้จัดมาให้5ชุด5สีไม่ต้องเลือกแล้วสวยทุกสีและที่สำคัญนี่คือลายใหม่ถ้าคุณโทรมาตอนนี้คุณจะได้เป็นคนไทยคนแรกๆในประเทศที่คุณจะได้ใส่ก่อนพี่น้องใส่ก่อนคนในหมู่บ้านใส่ก่อนคนในอำเภอใส่ก่อนคนทั้งประเทศ
1: ดังนั้นต้องรีบเป็นเจ้าของ20กว่าเซตสุดท้ายที่คนต้องได้เป็นย้ำว่าโทรมา1252และสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเพราะว่าเป็นฟรีไซส์หน้าอกอย่างที่บอก47นิ้วรับโค้งได้ถึง46นิ้วใส่สวยสบายตั้งแต่เช้าจนค่ำจ้า
0: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า21เซตแล้วคุณผู้ชมค่ะซื้อ2แถม3คุณได้ไปทั้งหมด5ชุด5ลายใหม่ตามนี้คุณได้เสื้อไป5ชิ้นกางเกงไป5ชิ้นเท่ากับได้ไป10ชิ้น10ชิ้นนี้คุณต้องจ่าย 1,399 วันนี้เหลือ 1,199 แล้วจริงๆแล้ว1ชุดคือ990ใช่ไหมคุณเพิ่มเงินอีกแค่เท่าไหร่100บาท
1: ดังนั้น
0: 200บาทเพิ่ม200บาทได้5ชุด
1: อ่ะคุ้มไหมล่ะ5ชุด10ตัวแล้วก็รับส่วนลดคือเรียกว่าให้ทั้งเพิ่มชุดยังไม่พอลดให้อีก200บาทเน็ตๆ 1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางโทรมาจ้ะ1252จ้า
0: ใช่แล้วพูดเลยนะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คนที่โทรเข้ามาเยอะๆคือสายที่โทรมาเคยสั่งซื้อเซตเก่าๆกันมาแล
1: ้
0: วแต่ตอนนี้ใครที่ยังไม่โทรคุณอาจจะจบคุณอาจจะโทรไม่ทันแล้วนะย้ำครั้งหนึ่งซื้อ2แถม3ได้ไป5ตัว5สีตามนี้เลย5ชุดนี้คือเสื้อ5กางเกง5ได้ไป10ชิ้นส่วนลด200จะหมดแล้วค่ะ10วิสุดท้ายจ่ายแค่ 1,199
1: ย้ำว่าเป็นคอลเลกชันใหม่นะคะใหม่ๆที่มาตอนนี้ไงเรียกโทรมา1252วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะโทรทันรอสาย
1: ไว้อย่าวาง
2: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตา
3: โอ้ยนี่แม่ยังไม่หายโกรธหนูอีกเหรอจ๊ะหายโกรธได้แล้วนะ
1: นั่นๆๆๆหายโกรธนั่นๆ
4: เห็นไหมถืออะไรอยู
3: ่หนูรู้ว่าแม่ไม่มีทางทำอะไรลูกชายสุดที่รักหรอกจ้ะ
4: แกก็รู้ว่าแม่รักแล้วทำไมทำตัวอย่างนี้ฮะถ้าแม่ไม่อยู่ทั้งคนน่ะใครจะเอาแกอยู
3: ่โอ้ดราม่านะเนี่ย
4: แม่พูดเรื่องจริงแม่แก่ลงทุกวันแล้วนะหวังจะพึ่งลูกชายคนเดียวเนี่ยก็ดูแกสิอาทิตย์อย่าว่าแต่แม่จะหวังพึ่งกันเลยนะตัวของแกเองอ่ะจะเอาตัวรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
3: นี่หนูทำให้แม่เป็นห่วงขนาดนี้เลยเหรอจ๊ะ
4: นี่อาทิตย์โตแล้วนะหาทำอะไรดีๆบ้างสิลูกฮะเรื่องคุณวีอ่ะคุณท่านมีบุญคุณกับเราฝากฝังให้เราช่วยกันดูแลคุณวีอ่ะถ้าเกิดคุณวีเป็นอะไรไปอ่ะคนที่เสียใจที่สุดคือแกนะอาทิตย์เข้าใจไหม
5: กลับนะคะกลับนะครับคุณวีอย่ากลับเถอะกลับเถอะกลับเถอะนะครับแล้วคุณวีนะ
6: ไอ้ทิพย์
5: ผมไหวละ
6: เดี๋ยว
5: กลับเถอะ
6: แกจะให้ฉันกลับไปไหนฮะ
5: ก็กลับไปไหนก็ได้ครับที่พี่ไม่ต้องเจอพี่มนต์นะครับนะครับ
6: เอามา
5: คือถ้าเกิดคุณท่านรู้ว่าผมพาคุณวีมาเจอคนใช้คุณท่านเอาผมตายแน่นอนครับผมคุณวีผมไหวนะครับผมกราบงามนะครับ
7: คุณอาทิตย์คะทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
8: อ๋อครับผมกำลังสอนนายวีบริหารกล้ามหน้าอกอยู่ครับผมท่านี้เลยครับนี่ทำนี้นี่อกนายครับอกนายเปิดไว้จะได้แข็งแรง
6: ครับคุณอาทิตย์เอ้าคุณมนก็มาด้วยเหรอครับดีใจจังเลยนะครับผมจะได้มีคนเดินเป็นเพื่อน
7: ฉันมาเดินเป็นเพื่อนคุณหนูนี่นายวีพี่มนเป็นเหมือนพี่สาวของฉันพูดอะไรก็ให้เกียรติกันบ้างนะ
8: อ๋อถ้างั้นผมต้องขอโทษแทนในวีด้วยแล้วกันนะครับมารยาทมารยาท
6: ขอโทษครับนี่เดี๋ยวแกดูนะคุณวีได้รักไป2คนเลยนะ
8: แล้วคุณวีไม่ดูด้วยกันหรอครับ
6: ไม่ฉันจะคุยกับคุณมน
8: โ
6: ถ้าเข้าไปนั่งดูหนังก็ไม่ได้คุยกันเลยหยุดไปซื้อตั๋ว2 ใบเท่านั้น
9: 2 ใบนะ
6: โอเค
9: อ้าวได้ครับคุณเจ้านาย

0: ขอบคุณนะครับมาชั้นเลยครับทุกท่าน
1: ซื้อตั๋วอยู่ครับรอแป๊บนึงนะครับไม่นานครับคนไม่เยอะ
2: ไม่ได้อยากรู้เสร็จแล้วก็ไปสิจ้ะ
1: ครับ
2: อะไรของนาย
1: ก็เสร็จแล้วไหมครับ
2: ก็คุณหนูบอกว่าให้ไปไหนก็ได้ไง
1: ก็ไปไหนก็ได้ก็นั่งตรงนี้ไงครับ
2: พี่มุมคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหนูไม่เป็นไรหรอกค่ะ
3: ครับ
2: มี2ที่เหรอคะ
1: ครับคือเรามาสายครับมาซื้อตั๋วช้ามันก็เลยแบบตั๋วมันเต็มแล้วครับ
3: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวสองใบครับ
2: งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันดูกับพี่มน
3: แล้วผมล่ะครับผมอุตส่าห์ชวนคุณวิราละออกมานะครับ
2: คุณหนูคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหนูอ่ะดูกับคุณอาทิตย์เถอะนะคะเดี๋ยวพี่มนเดินรออยู่แถวนี้แต่พี่มนคะ
1: รีบไปเลยครับคุณอาทิตย์ครับ
3: ได้ได้ได้
1: ทุกอย่างไม่ทันครับ
3: ใช่ใช่ครับไปเถอะครับไปนะครับคุณวิราละไป
2: ไม่เป็นไรค่ะคุณหนู
3: ครับเชิญครับนะครับเชิญครับครับ
2: ยิ้มมาล่ะ
1: ดีใจอ่ะ
2: ดีใจเรื่องอะไรของนาย
1: ก็ดีใจที่ผมจะได้อยู่กับคุณแบบ2ต่อ2นะครับ
2: ใครพูด
1: อ่ะก็ถ้าคุณไม่อยากอยู่กับผม2ต่อ2คุณก็คงจะเข้าไปดูหนังแล้วแหละ
2: บ้าขี้ตุ
1: เดี๋ยวสิครับคุณมน
2: นี่นายวีเดินตามฉันมาทำไมจะไปไหนก็ไปสิอย่าตามฉันมานะบอกว่าอย่าตามฉันมา
1: ดุจังเลยครับคือผมเดินไปตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่แต่อย่าตามฉันมา
1: ฮัลโหล
2: เฮ้ยนี่วี
1: นี่ไม่ได้ตามเลยนะเดินกันคนละบันไดเลย
2: นายนะที่มัน
4: จะจีน
3: ครับขอบคุณครับพี
4: ่นี่ครับ
3: กันครับ8 9นี่ครับมาถึงนี่เลยครับผมนี่ครับตรงนี้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เชิญครับ
5: คุณอาทิตย์คะ
3: ครับ
5: ไหนบอกที่นั่งเต็มไหมคะนี่โล่งจะตายทำไมไม่ซื้อที่ให้พี่มนด้วยอะคะ
3: ก็คนขายตั๋วข้างหน้าครับเขาบอกผมว่าเต็มต้องออกไปเอาเลื่อนสักหน่อยแล้วโหไม่ได้เลยเน
5: ี่
3: ย
5: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร
3: ครับ
5: นี่ไรแค่เป็นห่วงพี่มนนะคะ
3: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับพี่มนอยู่กับนายวีสบายใจได้ครับ
5: ค่ะ
3: คือผมหมายถึงนายวีเขาเป็นคนไว้ใจได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับนั่งตัวอย่างมานะครับพอความไหมครับ
5: เอาเลยค่ะ

0: นี่นายวีฉันจะอ่านหนังสือนายเลิกกวนฉันสักทีได้ไหม
1: ครับไหนดูสิครับคุณอ่านหนังสืออะไรอ่ะเล่มนี้เหรอครับ
0: แล้วไหนดูสินายอ่านอะไรฮะทำอาหารทำเป็นด้วยเหรอ
1: ไม่อยากจะคุย
0: งั้นไม่ต้องคุย
1: เอ้ยนี่คุณถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อ่านอะไรหรือไม่ได้ซื้อหนังสืออะไรแล้วอ่ะผมว่าเราที่ไปกันเถอะผมหิวแล้ว
0: นายหิวแล้วเกี่ยวอะไรกับฉันอ่ะก็เพราะเราสองคนติดกันหรือไง
1: โอ้เดี๋ยวสิครับคุณถ้าเกิดว่าวันไหนผมไม่เห็นหน้าคุณเนี่ยผมก็กินข้าวไม่ลงครับ
0: ทะลึ่ง
1: ทะลึ่งอีกแล้วนี่ถ้าวันไหนคุณไม่ได้ด่าผมเนี่ยคุณจะนอนไม่หลับใช่ไหมครับ
0: แล้ววันไหนที่นายไม่ให้ฉันด่าเนี่ยนายนอนไม่หลับใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะอย่างนี้ไงเราถึงต้องมาเจอกันทุกวันตกลงคุณจะกินอะไรดีครับที่เนี่ยอาหารฝรั่งเศสอร่อยมากเลยนะครับ
0: อาหารฝรั่งเศสนายกินเป็นด้วยเหรอ
1: คุณอาทิตย์เคยพาผมมาเลี้ยงที่นี่ครับ
0: ถ้าฉันอยากจะกินอาหารฝรั่งเศสจริงๆนายมีตังค์จ่ายหรือเปล่า
1: ไปครับไปเร็วมาเร็วคุณไปนี่ทางนี้มาครับนี่ไงครับร้านอาหารฝรั่งเศสของผม
0: ที่นี่นะ
1: นี่ไงไปเร็วข้างระวังรถนะครับเอาก็เดี๋ยวเผื่อรถชน
0: นายจะพาฉันมากินที่นี่จริงๆเนี่ย
1: จริงสิทำไมอ่ะนี่ฝรั่งเศสแท้ๆเลยนะนี่คุณแป้งที่เขามาใช้ทำเส้นเนี่ยมาจากใต้โรงงานที่หอไอเฟลเลยนะไอ้ที่มันแหลมๆอ่ะคุณเคยเห็นปะส่วนหมูเนี่ยหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงคุณรู้เปล่าว่าตอนโดนเชือดเมฆร้องอุดนะมันร้องว่าไงรู้ปะบังชูบังชู
0: นี่เลิกบรรยายสรรพคุณแล้วฉันไม่เชื่อนายหรอกไปหิวแล้วแล้วรับอะไรดีคะ
2: มีอะไรบ้างคะ
3: เกี๊ยวน้ำเกี๊ยวแห้งบะหมี่เกี๊ยวน้ำบะหมี่เกี๊ยวแห้งค่ะ
0: งั้นเอาทุกอย่างเลยค่ะ
1: ฮ
0: ะก็ฉันหิวอ่ะ
1: ของผมเอาบะหมี่เกี๊ยวแห้งครับ
0: ค่ะ
1: แค่นี้ครับนี่คุณสั่งเยอะขนาดนี้คุณกินหมดเหรอ
0: ก็ฉันอยากกินอ่ะแต่ฉันกินไม่หมดนายก็ช่วยฉันกินสิ
1: เอ้านี่คุณเอาแต่ใจนี่ตกลงคุณเป็นลูกคุณหนูหรือว่าคุณเป็นแม่บ้านกันแน่เนี่ยฮะ
0: พูดมากฉันหิวน้ำอ่ะนายไปเอาน้ำเปล่าให้หน่อยนะ
1: เอาแต่ใจจริงๆด้วยนะคุณเนี่ยรอแป๊บ

0: คุณแม่ล่ะครับ
1: ค่ะ
0: ทานไหมครับ
1: ขอบคุณค่ะทานน้ำไหมคะ
0: ไม่เป็นไรครับทานเลยครับนี่ครับ
1: โอ้ยขอบคุณค่ะ
0: ขอโทษครับเป็นไรไหมครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ขอโทษครับกระเป๋าครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: เป็นไงคุณ
1: อร่อย
0: นี่คุณทำเหมือนแบบไม่เคยออกจากบ้านมาเห็นเดือนเห็นตะวันอย่างนั้นอ่ะคุณไม่เคยกินได้ไงก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: ฉันเป็นคนใช้ทำไมฉันจะไม่เคยกินฉันกินออกจะบ่อยแต่คือฉันชอบแล้วฉันก็หิวมากเท่านั้นเอง
0: อ๋อนี่ถ้าคุณชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะผมจะพาคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือที่คนขายอยู่ในเรือแล้วก็คนกินน่ะนั่งอยู่ที่ท่าน้ำคุณเคยกินเปล่า
1: ทำไมฉันจะไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือไม่เห็นจะแปลกเลยฉันเคยกินออกบ่อย
0: แต่ว่าที่ผมไปเนี่ยนะมันไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเดียวนะยังมีน้ำจับเลี้ยงกล้วยเบรกแตกฝรั่งแช่บ๊วยรู้จักไหมแต่อันนี้ไม่ได้มาเป็นฝรั่งแช่บ๊วยนะมาเป็นไอติมคุณอยากกินนะดิเดี๋ยวไว้ว่างๆผมจะพาคุณไป
1: ใครจะไปกับนาย
0: คุณไง
1: วันไหน
0: ตอนผมว่าง
1: ไม่ว่าง
0: ว่างเหรอ
1: ไม่ว่าง
0: ว่างนะ
1: ไม่
0: ไม่อยากกินไอติมหรอ
1: เฉย
0: ๆเจ๋งเลยอะ
1: กินบ่อย
0: น้ำจับเลี้ยงกินแล้วสดชื่นมาก
1: รู้จักไม่ถามแล้วหรอคิดไม่ออกอะดิไม่เป็นอันทำเมื่อ
2: ไรคิดได้จ้องตาอีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้ง
3: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับขู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
4: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลค
3: ุ
4: ณค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
3: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
4: ใช่ใช่
3: วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
4: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
3: 3ปีครับ
4: เฮ้ยไม่เคยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
3: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
4: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
3: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
4: ม
3: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
4: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
4: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
3: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนการนึ่ง เป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
4: เออเอาให้ว่าเป็น
3: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
4: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
3: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงกินอะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
4: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
3: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
4: เอาด่วน
3: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
4: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
3: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับ
4: แล้วดู
3: ความเดือดของเขาสินุ้ย
4: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ้าจะทำเมนูของอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บอะล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
3: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
4: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิชิบไม่ไหวคุณผู้ชม
3: เพ
4: ราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
3: ดูดีอ่ะ
4: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
3: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
4: ุ
3: ณผู้ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
4: ต่อไปอันนี้
3: คือทำอะไรนี
4: ้โอ้ยโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
3: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
4: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
3: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอ่ะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
4: ข้าวเหนียวคนนี้สายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หัวข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
3: ร้อนนะเธอร้อนนะ
4: ขอดูหน่อยได้ไหม
3: คุณผู้ชม
4: หุยนุ่มมาก
3: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
4: โทษนะ
3: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
4: โทษนะคุณผู้ชม
3: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
4: มีไก่
3: เป
4: ิ
3: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
4: มีปิ้งไก่กินกับข
3: ้
4: าวข้าวเหนียว
3: ข้าวเหนียวสวยไหม
4: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้าเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
3: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนโทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อน

หม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรี

0: หมกไก
1: ่เอ้ยข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดี
1: ข้าวควายข้าวมันแบบ
0: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูออปชั่น
1: ใช่ฟูออปชั่นทำได้ทุกอย่างพันสามเก้าสิบได้ฟูออปชั่นแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยเค้กทำต่างหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
0: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะเออโรยหน่อย
1: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้
0: แต่งหน้า
1: แต่งหน้า
0: คุณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17 ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: และตอนนี้เหลือ25 วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย1,390รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3 ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตา
3: เป็นไงครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: งานสนุกไหมครับ
4: สนุกมากเลยค่ะคุณอาทิตย์ชอบไหมคะ
3: ชอบครับ
4: คุณอาทิตย์คะโอ้ my
3: คุณอิงออน
4: ไปดูหนังมาเหรอคะ
3: ครับคุณอิงออนครับนี่คุณวิไลรักครับคุณวิไลรักครับนี่คุณอิงออนครับ
4: ว้ายว้ายทำไมคะไม่ได้มาประกวดมารยาทนะคุณอาทิตย์อะใจร้ายพออิงชวนไปกินข้าวก็ไม่ยอมไปแล้วหนีอิงมาดูหนังกับคนอื่นแบบเนี้ยอิงน้อยใจรู้ไหม
3: เอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับ
4: จริงเหรอคะแล้วนี่ไปดูหนังเรื่องอะไรกันมาครับ
3: เรื่อง
4: คุณอาทิตย์คะวิไลไปนั่งรอตรงนู้นนะคะแฟนเหรอคะ
3: เปล่าครับ
4: เย้แปลว่าอิงยังมีโอกาสอยู่ใช่ไหมพูดเล่นค่ะแต่คิดจริงนะ
3: ผมขอตัวก่อนนะครับ
4: ขอตัวเหรอคะป้าทางหน้านะคะเราควรไปกินดินเนอร์กันนะคะหรือว่าล่องเรือเจ้าพยาใต้แสงเทียนโอ้โรแมนติกจะตายหรือว่าเราไปช้อปปิ้งก็ได้ค่ะนี่มีกระเป๋าที่อิงอยากได้หลายใบเลยอะ
3: ผมไปก่อนนะครับ
4: โอเคค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนะคะไป
3: เถอะคุณวิไลรักครับเดี๋ยวระหว่างที่เรารอในวีกับพี่มนเนี่ยเราไปหาอะไรทานกันนะครับ
4: ไม่ค่ะวิไลอยากกลับบ้าน
3: โอ้โหคุยอะไรล่ะครับ

0: นูคะ
1: พี่มน
0: มีอะไรหรือเปล่าคะ
1: กลับบ้านกันเถอะ
2: เดี๋ยวครับทำไมรีบกลับกันจังเลยครับ
1: ไปค่ะ
2: เดี๋ยวเราเจอกันอีกนะครับคุณมนคุณมน
0: อะไร
2: ลืมก๋วยเตี๋ยวครับ
0: อ๋อค่ะ
2: หนักนะคุณระวังเดี๋ยวดีๆเข้า
1: ปล่อยได้แล้วไปค่ะพี่มน
0: คุณหนูคะเดี๋ยวพี่มนถือเองค่ะคุณหนูคุณหนูคะ
2: ไอ้ทิศแกไปทำอะไรเขาฮะ
3: คือ
2: พูดมา

0: แกพลาดจริงๆนะไอ้ทิศจับมือกันในโรงหนังยังไม่พอแถมยังมารถไฟชนกันที่หน้าโรงหนังอีกนี่ได้อยู่ห้อง ICU นะแกจองห้องเย็นได้เลย
1: โอ้คุณวีครับเรื่องคุณอิงเนี่ยผมไม่ทันตั้งตัวจริง
0: ๆแต่ว่าเรื่องที่แกจับมือแกเตรียมมาจากบ้านใช่ไหมฮะ
1: โอ้โอ้บอกครับเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไม่ทันตั้งหลัก
0: ฟังจากที่แกเล่ามาเนี่ยนะดูท่าทางน้องอิงเขาจะชอบแกจริงๆนะเนี่ยนี่ไม่ได้ขู่นะน้องอิงอ่ะถ้าเขาอยากได้อะไรเขาต้องได้แล้วแกเตรียมตัวเป็นของเขาได้เลย
1: โอ้คุณวีไม่เอาโอ้คุณวีแค่เนี้ยคุณวีแหละเขาก็งอนผมจะแย่อยู่แล้วอ่ะผมจะทำยังไงดีครับเรื่องผมเลยนะนะ
0: ทำอะไรก็ได้ที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณมนของฉันแล้วก็ธุรกิจของแม่ฉัน
1: โหพูดเอาแต่ได้โอ้ยคุณวีคุณเองโทรมาช่วยรับหน่อยนะช่วยรับ
0: โชคดีนะครับคุณอาทิตย
1: ์ครับเพิ่งถึงบ้านเลยครับ

0: คุณต่อยคะมนซื้อก๋วยเตี๋ยวมาฝากค่ะเจ้านี้อร่อยมากเลยนะคะส่วนถุงนี้ของมนค่ะมัดยางแดงเอาไว้พรุ่งนี้มนจะกิน
1: ค่ะ
0: วิไลรีบเอาของไปเก็บนะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าขึ้นไปหาฉันข้างบน
2: ค่ะคุณมน
3: พอกลับมาบ้านแล้วทำเป็นไม่มีแรงที่ออกไปหาผู้ชายแล้วไม่เห็นมีเหนื่อย
4: มารยา
2: ถ้าคุณต่อยไม่มีอะไรแล้ววิไลขอตัวนะคะ
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้เธอต้องทำงานเป็นสองเท่าเข้าใจไหม
2: ค่ะ
4: เดี๋ยวแล้วงานฉันพรุ่งนี้ทำให้ด้วยนะเข้าใจไหมไม่เถียงสักคำเลยค่ะคุณต๋อย
3: นั่นสิ
5: กลับมาแล้วล่ะค่ะคุณหนูนี่แกไปทำอะไรให้คุณหมนเขาเดือดร้อนอีกปะเนี่ยฮะ
6: นี่แม่ก็พูดกันแล้วไม่ใช่เหรอจะคุยกับลูกมันดี
5: อ้าวแล้วที่พูดนี่มันไม่ดีตรงไหนคะ
2: พ่อจ๋าพ่อยังกลัวหนูอีกเหร
6: อไม่ต้องมาอ้อนเลยเดี๋ยววิไลมากินข้าวไหมยัง
2: หนูไม่หิวจ้ะ
5: เป็นอะไรไปหาเขามาแทนที่จะดีใจ
6: เฮ้ยรู้ว่าเขาทำอะไรเองเปล่าวะ
2: เปล่าหรอกจ้ะงั้นเดี๋ยวหนูเปลี่ยนชุดแล้วขึ้นไปหาคุณมูลก่อนนะส่วนนี้ก๋วยเตี๋ยวคุณมูลซื้อมาฝากทุกคนจ้ะ
6: เฮ้ยเฮ้ยเว้ยวิไลเป็นไรวะรู้ว่ามันทะเลาะคุณอาทิตย์มาหรือเปล่า
7: สงสัยอะพ่อเห็นเมียตั้งแต่ขึ้นรถมาแล้วคุณมนถามอะไรมันก็ไม่ตอบ
5: งั้นแกไปสืบมาสิ
7: เออ
6: ตามนั้น

0: คุณวีครับคุณวีต้องช่วยผมนะครับที่เวลาคุณวีเดือดร้อนเนี่ยผมยังช่วยคุณวีเลย
1: แป๊บนึงฉันยังไม่ครบเซต
0: โหนี่เห็นกล้ามสำคัญกับผมแล้วครับ
2: ว่ามา
0: คือครับคุณวีเรื่องคุณอิงออนเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงคุณอิงออนดีอ่ะหรือว่าผมจะไปบอกเขาเลยครับว่าผมเนี่ยมีแฟนแล้วเขาจะได้เลิกยิ้มกับผม
2: ก็ดีเขาได้ยิ่งอยากแย่งแกมากขึ้น
0: โอ้ไม่เอาแล้วถ้าเกิดผมไปบอกความจริงเขาเลยดีไหมครับว่าผมเนี่ยเป็นแค่คนขับรถของคุณวี

0: ขาจะได้เลิกชอบผมไปเลย
1: แล้วเขาก็จะเข้าใจผิดว่าแกกับฉันสองคนรวมหัวกันหลอกเขาแล้วเขาก็จะเลิกทำธุรกิจกับฉันเหรออ ้
0: าว
1: เอางี้แกก็พยายามอยู่ห่างเขาไว้หลบหน้าเขาแล้วไม่ต้องรับโทรศัพท์อ้างอะไรไปก็ได้เดี๋ยวเขาเบื่อเขาหายไปจากชีวิตแกเองอ่ะ
0: โอ้ไม่ทันแล้วครับคุณวี
1: ทำไมอ่ะ
0: นี่ผมเพิ่งรับแอดเฟซบุ๊กเขาไปแล้วเขาก็มาคอมเมนต์หน้าวอผมหลาเลยครับคุณวีทำไมคุณวีเพิ่งบอกผมมาทำไมอ่ะทำไมคุณวีเพิ่งบอกผมคุณวีน่าจะบอกผมไปเร็ววันนี้โอ้ผมไม่อยากไปบอกคุณอีกอ่ะไม่เอาแล้วคุณแต่ละก็จะว่ายังไงคุณวีไม่เอาคุณต้องเชื่อผมนะผมไม่อยากไปบอกคุณอีกอ่ะ
2: วิไลนี่ตกลงจะไม่เล่าฉันฟังใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่วิไลว่าจะไม่ไปเจอคุณอาทิตย์อีกแล้วค่ะงั้นแสดงว่ามีอะไรเดี๋ยวก่อนสิวิไลไม่มีอะไรแล้วร้องไห้แบบนี้เนี่ยนะแล้วฉันจะช่วยอะไรวิไลได้หือมีอะไรหรอคะคุณมนเอาเป็นว่าวิไลไปนอนเถอะจ้ะแล้วถ้าวิไลพร้อมจะเล่าให้ฉันฟังก็ค่อยมาเล่า

0: ป็นโสดทำไมอยู่ไปให้เศร้าเหงาสวงไม่คิดจะหาคู่ควงเดี๋ยวจะร่วงพ้นไวไปเปล่าเกิดมาเดียวดายจะตายเพราะความเหงาเศร้าแต่งงานกันเสียเธอเราอยู่ว่างเปล่ามีที่อะไรชอบอะสิ
1: มาที่ไหนมามาขี่รถถังสีเถียงดังแถวนี้วะ
0: โอ้ยปากดีมากนะครับคุณกุ๊กกิ๊ก
1: ทำไมแกทำไมฉัน
0: โอ้ยใครจะกล้าไปทำอะไรคุณกุ๊กกิ๊กล่ะครับนอกจากปากดีนะแกจับทำเมียซะเลยเป็นโสดทำไมอยู่ไปเศร้าเหงาสวงไม่คิดจะหาคู่ควงเดียวจะร่วงพ้นไว้ไปปลาปูวิไลเกเป็นไรอ่ะ
2: วิเวก
0: ใครทำอะไรแกบอกฉันสิแม่งร้องแม่งร้อง
2: ผู้หญิงคนนั้นน่ะทั้งสวยทั้งรวยแถบสนิทกับคุณอาทิตย์เป็นเพื่อนกันใน Facebook แล้วด้วย
0: ก็แกบอกเองว่าเขาเป็นแค่เพื่อนกันแล้วแกจะมานั่งคิดมากทำไมวะ
2: แต่จากเพื่อนก็เปลี่ยนเป็นแฟนก็ได้ดิพี
0: ่ฉันปลอบใจแกคิดมากอีกงั้นก็แล้วแต่แกแล้วกัน
2: พี่เวกทำไมเราต้องเกิดมาจนด้วยพี่ทำไมเราไม่เกิดมารวยเหมือนคนอื่นเขาฉันจะไม่ต้องเป็นคนรับใช้พี่จะไม่ต้องเป็นคนขับรถครอบครัวเราจะไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครไงพี
0: ่นี่วิไลถ้าการที่แกรักเขาแล้วทำให้แกต้องมานั่งดูถูกตัวเองแบบนี้แกเลิกรักเขาเถอะวิไลแกอาจจะไม่มีค่าในสายตาคนอื่นแต่แกมีค่าในสายตาฉันแล้วก็พ่อกับแม่นะเว้ย

0: ู้หญิงที่แกจะพามาให้พ่อกับแม่ดูตัวเนี่ยเมื่อไรจะพามาสักทีล่ะฮะเอ้าว่าไง
1: ให้เวลาผมหน่อยสิครับพ่อผมยังจีบเขาอยู่เลยครับ
0: เออนี่สมมุตินะสมมุติว่าถ้าแกพามาแล้วแม่เขาไม่ชอบเนี่ยแกจะทำยังไงฮะ
1: แล้วถ้าสมมุติว่าผมพามาแล้วแม่เขาไม่ชอบขึ้นมาจริงๆผมควรจะทำยังไงครับพ่อ
0: มันก็ต้องดูว่าแม่เขาไม่ชอบเพราะอะไร
1: สมมุติไงพ่อสมมุติว่าถ้าผมกับเขาไม่เหมาะสมกันในสายตาคนอื่นพ่อกับแม่จะว่ายังไงครับ
0: สมมุติก็สมมุตินะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เหมาะสมมันก็ต้องดูว่าเพราะอะไรแล้วถ้าเขาเป็นคนดีพ่อก็ไม่ติดใจว่าแต่มันเป็นการสมมุติใช่ไหมเฮ้ยวีถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงนี่แกต้องรีบบอกพ่อนะพ่อจะได้หาทางช่วยมิฉะนั้นนะแม่แกเขาจับแกแต่งงานกับหลานสาวคุณหญิงฮิรัญญิกาแน่
1: ไม่ต้องห่วงครับพ่อถ้าเรื่องสมมุติเป็นจริงขึ้นมาพ่อจะเป็นคนแรกที่รู้ครับ
0: วี
1: สมมุติครับพ่อสมมุติจริง
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: 2,000 ปีมาพร้อมกับแบรนด
1: ์ยูโร
2: วันนี้ปกติจะเห็นกันแดดนะ
0: ใช่
2: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
0: โอ้ยกับตัวนี้เลย
2: ตัวนี้เลยนะคะ Yura Anti Melasma Perfect Brightening Cream เป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระที่เกิดจากแดด
0: โอ้โหบอกเลยไม่มีใครไม่เคยตากแดดเกิดมาก็ตากแดดโดนแดดกันมาเลยทำงานก็โดนแดดใช่จริงๆแล้วอ่ะครีมกันแดดของพี่ตั๊กเนี่ยขายดีมากใครที่ใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้พี่ตั๊กพัฒนาอยู่กี่ปีคะ
2: ตัวนี้นะคะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระจากแดด
0: โดยตรง
2: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่าเพราะอะไรรู้มั้ยจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆน
0: ะ
2: วัยรุ่นยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ่ผิวก็จะเปลี่ยนเพราะเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
0: ี่ย
2: ฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
0: เต็มแน่น
2: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
0: เป็นไ
2: งล่ะหน้าดำ
0: ค่ะวันนี้ต้องจองก่อนเลยค่ะพี่ตากวันนี้พี่ตักจัดเซตอะไรมาให้ของเราบ้าง
2: เอ
0: าแบบจึ้งๆนะคะ
2: เอาตุ้มๆเลยยูร่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากระจากแดดพ
0: ี่
2: ตักให้4
0: ยังไม่พอ
2: แถมอีกหนึ่ง
0: ค่ะ
2: เป็นห้าแล้ว
0: แล้
2: วเรายังมีนี่ครีมประดาวซีสตาร์บอกไว้ที่นี่ครีมตัวนี
0: ้
2: ตัวนี้ขายตัวนี้ยังขายอยู่นะขายอยู่ตามที่ต่างๆให้อีก3ซองให้อีก3ซอง
0: 8ชิ้นนี้ทั้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ 1,090 บาทราคานี้เลยนะ
2: เท่านั้น 1,090 บาทได้ถึง8ชิ้นเลย
0: รีบนิดนึง
3: คุณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอ่ะราคาคือหลอดละ295บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย 1,090 ใช่ไหมคะเฉล
0: ี่
3: ยแล้วตกแค่หลอดละ130กว่าบาท
0: เท่านั้นหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกำลังจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรม
3: โอ้โห
0: เพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
2: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด8-9คนเล่นกอล์ฟนะร
0: ้
2: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
0: ไปตอนมา
2: เที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
0: ะ
2: เพราะว่ากลับมาหน้าดำโอ้โหสองกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้าอะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี้
0: โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
2: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจากแดด14วันรู้เรื่อง
0: 14วัน
2: รู้เรื่อง14วันรู้เรื่อง
3: ดูหน้าพี่ตั๊กที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด
0: นี่ดูนี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตั๊กพี่ตั๊กคะเนื้อครีมอ่ะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
2: ซึมเร็ว
0: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้ไหมคะตอนเช้า
2: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้ทั้งเช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจากแดด
0: อันนี้มีอะไร
3: สำหรับความพอใจ
2: พี่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ30-65 22คนจับมาทดสอบเลย
0: เอามาทาเลย
2: เอาไปใช
0: ้
2: เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเราพึงพอใจผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้โดยสมบูรณ์เอาว่าถูกต้องเลย
3: นะคะคนเขามีปัญหาผิวจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่เอาคนหน้าใสมาทดสอบนะเอาคนที่มีปัญหาผิวมาทดสอบ
0: แล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหลุดจากเซตนี้ไปแล้วโทรหลังรายการได้ไหมคะพี่ตั๊กราคาเนี้ย
2: 1,090 บาทจะให้กี่นาทีอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่ได้พี่ตั๊ก
2: ไม่ให้เน
0: า
2: ะ
0: ไม่ให้
2: ไม่ให้เอาไม่ให้พี่ใจดีแต่เขาไม่ใจดี
3: เอามันรีบโทรเพราะวันนี้นะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมประดาวอีก3 8ชิ้นนี้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซ็นในรายการ
0: มันจะทันไหม
3: จากหลอดละเกือบ300บาทเหลือแค่100กว่าบาทเท่านั้น
2: ใช่ที่
3: ใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
2: ไหนคะใช้เหรอ
3: ใช้
0: ตอนไหน
3: ใช้ตอนไหนยังไงบ้าง
2: ล้างหน้าปกติใช้เหมือนครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมุติว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆคุณก็เติมเข้าไปอีกนิดน
0: ึ
2: งเติมเข้าไปอีกนิด
3: เฮ้ยงั้นขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนโหนกตรงนี้ค่อนข้าง
0: สูง
2: รับแดด
3: ผิวใช่ตรงนี้รั ามแดดก่อนเออแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฟ้าอากาศจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
2: ้เราก็ต้องเติมตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะ
0: ถ้าแม่ไปตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแล้วแม่ก็โบกได้เลยนะ
3: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินอ่ะแล้วไม่แคล็กแล้วมันก็คือมันไม่เป็นคราบ
2: ไม่เป็นไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ต้องบอกว่าเป็นครีมบำรุง
0: งั้นเราถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงมาดีบ้าง
2: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืชเลยจากธรรมชาตินะ
0: คะ
2: สารสกัดจากสาหร่ายสีลุงอัลฟาอัลบูตินไนซีนไมล์วิตามิน B3 เหล่านี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอสมิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะงั้นเวลาทาแล้วมันต้องกลัวหน้าแห้ง
0: ไม่ต้องห่วง
2: โบกเข้าไปช่ำช่ำ
0: จริง
2: เดี๋ยววันนี้จะไปโบกต่อ
0: กลับบ้านไปก็โบก
2: เมื่อวานนี้ทำพ่อลืมไปเอ้าเราทาครีมทาฝ้าลองโบกมันเยอะๆสิยกเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็โบกเข้าไป
0: ใช่
2: ค่อยเป็นผู้เป็นคน
0: นี่แล้วไม่ต้องห่วงครีมนะคะเพราะว่าเราให้ไปทั้งหมด
3: ไป
0: ห้าหลอดด้วยกัน
2: ห้าหลอด
0: คุณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการใช้ครีมทาฝ้าในสมัยก่อนที่ทาแล้วมันจะแห้งๆแล้วผิวแห้งก็ไม่ใหญ่ไม่แห้งแล้วเพราะว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตุงกระชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะเขายังไม่มี
2: ที
0: ่
2: เดียวที่เดียว
0: อันนี้แล้วตูนเอาไปใช้ที่ต
2: า
0: ถ้าตูนใช้ได้นะถ้าตูนใช้ได้ตูนเป็นเจ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็แพ้ผิวง่าย
2: เอาอย่างนี้ดีกว่า
0: ใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
2: น้องตูนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
3: เมื่อกี้ด้วยทาไม่แสบเลยพี่ต
2: ั๊กไม่แสบไม่
3: แสบแล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะ
0: ค่ะ
3: คุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5
0: หลอดน้อยกว่า30เซนต์แล้ว
3: เอารีบโทร8ชิ้นนี้ 1,090 บาทราคาเปิดตัวนะคุณผู้ชมค่ะต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็นนะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
3: เขาบอกว่าให้ใช้14วัน
0: สังเกตตัวเอง
3: วันแล้วสังเกต
2: ให้สังเกตตัวเอง10

0: สี่วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริง
1: ๆ
0: อย่าปล่อยให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
1: หนูว่าไม่ต้องรอ14วันหนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้ก็เห็นเลยว่าหุยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
0: เอา
1: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
0: คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
1: จริง
0: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
2: ต้องค่ะแล้วก็พี่ตั๊กก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
0: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยอายุประมาณ 3-40 อัพแล้วก็ทดสอบจากผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นไปจนถึงอายุ65
1: ค่ะ
0: โอ้60เนี่ยกำลังหน้าดำเลยถ้าเราไม่ดูแลนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยทิ้งไว
1: ้
0: ต้องดูแลหน้าตัวเองดูพี่ตั๊กเอติก็มา20กว่าปี
1: ก็ดูผิวพี่ตั๊กสิ
2: ใช่
1: คุณผู้ชม
0: เดี๋ยวคนก็จะมาเมาส์ต่ออุ้ยไปทำหัตถการโอ้หัตถการ
1: โอ้โห
0: นิดหน่อยเท่านั้น
1: โอ้ยไม่แน่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซนแล้วค่
0: ะ
1: คุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณตั๊กมายุราคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตั๊กจริง
0: ๆ
1: ร
0: ี
1: บโทรนิดนึง1252รถสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนหาซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่
2: เท่านั้น
1: โทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
2: ใช่แล้วแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
0: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อเรื่องฝ้าเนี่ยได้ไป5ได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
1: ั้
0: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
2: แล้วตัวดีมาก
1: แม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นอย่าให้ขาดที่ให้ไป5หลอดนี
0: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่มีทางหาย
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: องถูกต้อง
2: เอาจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีบโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง 1,090 บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เราสั่งคนหมดเวลาลงแล้ว
0: ค่ะ
2: คุณผู้ชมไปก่อนแล้ว

0: ยายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไรอ่ะ
1: นึกไม่ออก
2: ค่อยคิด
1: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
0: โอ้และตาล่ะ
2: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

0: ความสวยงามที่สุดก็คือครอบครัวที่อยู่อย่างเป็นปกติสุข
1: ช่วงเด็กๆเนี่ยค่ะพ่อสอนเล่นออร์แกนพ่อจะร้องเพลงเป็นความประทับใจมาก
2: ผมมองผ่านกล้องถ่ายภาพทุกการเดินทางที่เดินทางเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาและนี่แหละคือมุมที่สวยงามของผม
3: ลูกชายผมทั้งสองคนได้เป็นทหารทั้งสองคนเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วเราก็แอบภูมิใจ
4: ในขณะที่ทุกคนเจอความทุกข์แล้วเราพร้อมหรือยังที่จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่สวยงาม
5: ชื่อนุชค่ะเป็นนักเต้นทุกครั้งที่อยู่บนเวทีมีเรื่องที่สวยงามเสมอค่ะ
6: พอมองผู้ใหญ่หลายๆท่านเรารู้สึกว่าทุกคนก็คงเคยผ่านจุดนี้มาจุดที่สับสนกับตัวเองสงสัยหรือเจอปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็ดูผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็มีความสุข
7: มุมที่สวยงามของไอซ์นะครับลดความรู้สึกของตัวเองลงนะครับละความคาดหวังเลิกที่จะเอาใจของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งต่างๆครับมันก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็เจอมุมที่สวยงามมากขึ้นครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

0: จารย์นะคะพระอาจารย์สบายดีนะคะ
1: สบายดีเป็นไงบ้าง
0: ก็เรื่อยๆค่ะก็มีอุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: ในชีวิตมีอุบัติเหตุตลอดเลยนะ
0: ใช่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าเราจะมองว่ามันเป็นความช่วยหรือมันเป็นอุบัติเหตุอ้อมนอนอยู่ดีๆแล้วอ้อมก็คงละเมอ
1: โอ้
0: แล้ว
1: เดินลงหน้าต่าง
0: ถ้าลงหน้าต่างน่าจะได้เผาอยู่ของอ้อมไม่ได้ถึงจะลงหน้าต่างค่ะแต่ว่าจมูกเข้าสันตู
1: ้โอ้
0: สันตู้มีแนวเดียวจมูกก็มีอยู่อันเดียวเข้าพอดีเป๊ะเลยค่ะพอดีกับต้องไปโรงพยาบาลเอ็กซเรย
1: ์
0: ปากชาอยู่เนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: เดินไปชน
0: ละเมอแล้วไปชนค่ะมันเข้ากลางอย่างนี
1: ้ฝันเนาะ
0: คือฝัน
1: สติขาด
0: ขาดไปเลย
1: สติขาดไปเลย
0: มันเหมือนเราตายไปช่วงหนึ่งแล้วเราก็ละเมอ
1: ล้มใช่
0: ก็เลยพอตื่นพอโดนปุ๊บที่นี่ที่ไหนจำไม่ได้ว่าจะอยู่ห้องนอนแล้วมันไม่น่าเชื่อนะคะว่าการที่เราชนเล็กๆแค่นี้มันมีผลกับระบบประสาทตอนนี้ปากชาอยู่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันไปดันโครง
1: เอ็กซเรย์ดูแล้ว
0: ค่ะแต่มันก็รอ
1: ทีนี้ต้องไปซ้อมมวยนะเพราะว่ามันจะโดน บ่อยๆจนชาชิน
0: ไม่เป็นไรค่ะ บางเรื่องเราก็อาจจะเรียนรู้ได้ไม่ต้องให้มันชาชินนะคะ เพราะว่าถ้าบางเรื่องเราชาชินแล้วมันนานไปมันจะประมาทไหมคะ
1: ใช่ประมาทเหมือนกัน
0: ความชาชินกับความประมาทกับความคุ้นเคยมันต่างกัน
1: ไหมคะมันก็ไม่ความชาชินนี่มันหมายว่ามันออกไปทางนิกจิตนิดนึงชาชินคุ้นเคยเนี่ยหมายถึงว่าออกไปในทางโพสิทีฟมิตรภาพ
0: ค
1: ุ้นเคยสนิทสนมวอร์มลักษณะอบอุ่น
0: คุ้นเคยดูอบอุ่นให
1: ้
0: ความรู้สึกบวก
1: ไม่บวกแต่ชาชินนี่หมายถึงว่าไม่ยอมปรับปรุงไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมผิดก็ผิดอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยนะก็ชาชินกับสิ่งเหล่านี
0: ้กิริยาที่มันเกิดขึ้นมันคล้ายกันมากเลยโดนบ่อยๆเจอบ่อยๆแต่ผลที่ได้และความรู้สึกมันต่างกันเป็นบวกกับเป็นลบ
1: ใช่ฮะภาษาของเรามันมีศักยะหมายถึงว่ามีศักมีฐานะของภาษามีอารมณ์ร่วมอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นพวกเราก็เวลาฟังธรรมเนี่ยไม่ค่อยจะเข้าใจทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นภาษามันก็มีความหมายในยะแฝงเอาไว้เยอะแยะมากมายเช่นพระบอกว่าประนมมืออย่างเงี้ยประนมประนามเนี่ยแปลว่านอบน้อมนะประนามแต่ว่าภาษาทั้งโลกก็จะหมายถึงประนามถูกประนามอะไรเงี้ย
0: มันเหมือนภาษาทั้งโลกก็หมายความอย่างหนึ่งแต่ภาษาทางธรรมก็หมายความอย่างหนึ่งเหม
1: ือ
0: นสัญญาทางโลกกับทางธรรมสัญญาทางโลกก็คือคำหมายมั่นที่เราจะต้องทำตามให้ได้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: สัญญานี่คือทางโลก
1: ใช่หรือว่าคำว่า

0: อนิจจังทุกขังอนัตตาภาษาโลกภาษาธรรมคนเขาไม่เข้าใจอนิจจังนี่มันเป็นหลักสากลเราไปมองว่าเสื่อมไม่แน่นอนไปในทางไม่ดีอนิจจังกดอนิจจังปลงปล่อยวางไปโน่นแต่จริงๆแล้วจนแล้วรวยก็เป็นอนิจจังนะรวยแล้วจนก็เป็นอนิจจัง
1: มันคือความไม่แน่นอน
0: มันคือความไม่แน่นอนมันเป็นหลักการเปลี่ยนแปลงแปลว่าเปลี่ยนแปลงก็ได้ไม่เที่ยงไม่แน่นอนอยู่ที่ว่าเราจะทำให้มันเป็นไปในทางบวกหรือทางลบก็ได้อันนี้อนิจจังตัวนี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไปในทางปล่อยวางอันนี้อนิจจังทุกขังอนัตตา
1: ซึ่งถ้าปล่อยวางจากข้างในใจ
0: ใ
1: มันจะไม่เป็นอะไรแต
0: ่
1: ถ้าปล่อยวางแบบกึ่งประชดประชัน
0: ช
1: มันก็คือจริงๆแล้วข้างในไม่ได้ยอมรับมันก็ยิ่งทุกข์ดีค
0: ่
1: ะ
0: ทุกข์แน่นอนหลายคนที่สวดมนต์ได้ส่วนมันเป็นแต่ว่าไม่ได้ผมคิดสาระของมันมันก็ไม่ได้เกิดความหมายต่อชีวิตอะไรไม่ได้เกิดแรงบันดาลใจไม่ได้เกิดแรงกระเทือนใจฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงธรรมะหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอาจจะเป็นเสี้ยววินาทีที่มันคลิกมันคลิกเคยเห็นไหมเคยคลิกไหมเวลาหนึ่งประโยคหรือหนึ่งคำหรืออะไรเงี้ยนะหนังสือเล่มเดียวอ่านจบแล้วคลิกทีเดียวประโยคเดียว
1: มันมีผลจริงๆนะ
0: พระ
1: อาจารย์หรือว่าการที่เข้าใจธรรมบางครั้งที่มันเกิดขึ้นในใจอ่ะมันจังหวะเดียวที่มันเห็นความเก
0: ิ
1: ดดับและความเปลี่ยนแปลง
0: ถูกต้องซาโตริ
1: เดี๋ยวเด็กๆงงนะคะ คือพระอาจารย์กำลังบอกว่าชั่วขณะที่เราคลายจากความไม่รู้เป็นความรู้ในขณะนั้น
0: อ
1: ่ะมันก็คือชั่วขณะเดียวแบบเดียวกัน
0: โอ้โหมันสุดยอดเลยมันเหมือนกับครูอธิบายอยู่3ชั่วโมงเด็กมันก็โอ้โหสงสัยนั่นแหละพอไปถึงปิ้งทีเดียวเนี่ยแจ้ง
1: คร
0: บเลยมันหมดเลยเข้าใจหมดเลยอ๋อครับครับครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคำสอนอย่างเนี้ยฉะนั้นบางทีมีคนแม่ตายมาหาอาตมาก็บอกว่าไอ้นี่สวดมนต์ภาวนาอย่างเดียวไม่หายนะคุณโยมแม่ตายทั้งคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กมันจะต้องหนึ่งเยียวยาด้วยระบบความคิดปรับเปลี่ยนระบบความคิด2ใช้เวลาเหมือนกับยาเบทาดีนมันดีนะแผลสด
1: ลาดลงไป
0: มันก็ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าลาดว่ามันดีลาดมันอยู่นั่นแหละ
1: มันต้องมีจังหวะระยะของมัน
0: จังหวะระยะเวลาของมันโยมก็ค่อยๆทำใจไป
1: เน
0: ี่
1: ยค่ะพอพูดถึงเรื่องนี้อ้อมมีรุ่นน้องคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาทำใจยังไม่ค่อยได
0: ้
1: คือแต่พอบอกว่าเธอโอเคไหมไม่ค่อยโอเคอันนี้เหมือนยอมรับว่าไม่โอเคแต่พออีกแป๊บนึงเขาบอกฉันเข้าใจพี่อ้อมฉันเข้าใจแต่พูดไปน้ำตาไหลไปอ้อมเลยรู้สึกว่าไอ้คำว่าเข้าใจหลายๆครั้งมันเข้าใจโดยใช้ระบบของสมองที่เรารู้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติ
0: ธรรมชาติ
1: แต่ม
0: ัน
1: ไม่ได้มาจากการเข้าใจอย่างลึกซึ้งใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมันเหมือนกับมีคนป่วยคนหนึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเอาโฉนดที่ดินมาเอากุญแจมาเอาอะไรมาคือเขาห่วงกังวลหมอบอกว่าอีก6วันคงไม่รอดหรอกตายแน่นอน คนป่วยก็ไม่กล้าตายเลย6วันมาแล้ว คนป่วยก็ไม่กล้าตายเพราะว่าห่วงโ
1: ผล่
0: น
1: ั่
0: นนี่ใช่ก็พาไปคุย พอพาไปคุยเนี่ยก็ถามว่าโยมเจ็บตรงไหน ปวดตรงไหนห่วงอะไร เขาก็บอกห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงทรัพย์สินสมบัติห่วงข้าวของเงินทองห่วงมากมายลูกภรรยาบ้านห่วงหมดแล้วก็เจ็บตรงไหนเจ็บที่แขนมะเร็งตับเจ็บที่แขนแล้วก็ร่างกายไม่ห่วงแล้วครับบอกเนี่ยครับผมเกลียดมันที่สุดเลยผมเกลียดมันที่สุดเลยร่างกายเนี่ยมันทำให้ผมปวดเจ็บแต่ว่าไปห่วงทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองบอกว่าโยมนี่แหละที่ร่างกายที่เราได้เนี่ยเราต้องพิจารณามันขอบคุณมันอยู่ด้วยกันแล้วก็ดูแลมันถ้าเราคิดว่ามันไม่ไหวเนี่ยนะเราไปห่วงของ

0: นอกกายทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองบ้านช่องอันนั้นเป็นของที่ได้มาเพราะมีกายนี้เพราะมีกายนี้จึงได้อันนั้นมาไอ้ตัวนี้เอาไปไม่ได้นะร่างกายเนี่ยอย่าไปหวังว่าไอ้โฉนดที่ดินหรือบ้านช่องห้องหอนี่เราจะเอาไปได้เราจะครอบครองได้เท่านั้นแหละแกปิ้งเลยธรรมะเกิดขึ้นอีท่าไหนไม่ทราบบอกหลวงพ่อผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วขอบคุณมาก
1: มัน
0: สัตว์ริ
1: มันแค่จังหวะเดียวและหลายๆครั้งเราเข้าใจว่าบางคนอาจจะเข้าใจไปว่ามันยังมีความเข้าใจผิดได้ใช่ไหมคะว่าฉันสวดมนต์เป็นเล่มๆฉันจำคาถาได้ทุกบทจำบทสวดมนต์ได้ทั้งหมดแต่โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองทุกเมื่อคนอื่นสวดผิด
0: ใช่
1: ไหมครับอาจารย
0: ์
1: เวลาเราได้ยินคนอื่นสวดผิดอ่ะฉันสวดถูกแล้วฉันก็เป็นทุกข์ที่ทำไมเธอสวดไม่ถูก
0: ใช่ใช่
1: มันมีแบบนี้หรืออาจารย์ฉันอ่ะเก่งกว่าอาจารย์เธอหรือฉันเนี่ยโชคดีกว่าเธอแน่เลยเพราะฉันได้ไปไหว้คนนี้เชียวนะเนี่ยอันนี้คือการยึดถือหรือยึดติดกับอะไรครับอาจารย
0: ์ก็ไม่ถึงขนาดว่ายึดถือแต่ว่าอยากอวดว่าเราดีกว่าคนอื่น
1: ติดดีเนี่ย
0: ก็ดีก็ต้องติดนะแต่ว่าอย่าไปข่มหมายว่าอย่าไปข่มคนอื่นว่าฉันดีกว่าเธอดีเนี่ยจำเป็นเราจะต้องยึดว่าเราต้องมีดีแต่ไม่ได้เอาความดีของเราเนี่ยไปข่มคนอื่นว่าฉันดีกว่าดีกับดีกว่าเนี่ยเก็บไว้ในใจอย่าไปข่มฉะนั้นเวลาที่เรานึกถึงใครก็ตามทีที่มันเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเป็นอุปสรรคในการก้าวไปข้างหน้าเนี่ยนะเราจะต้องมีที่ยึดทำไมถึงมีที่ยึดเราห้อยพระห้อยคอห้อยอะไรสารพัดอย่างเราก็ยังมีที่ยึดใช่ไหมเล็กๆน้อยๆคำสอนของเราหลับตาลงเห็นได้ยินคำสอนแม่กล้องกังวานอยู่ในใจแล้วก็มีที่ยึดแล้วไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีทิ้งหมดวางหมดไม่ได้นะ
1: คือ
0: ต้องเก็บไว้บ้าง
1: หมายถึงว่าเรามีที่ยึดเพื่อให้เราเนี่ยเป็นคนดี
0: ใช่
1: มีความดีเป็นสรณะ
0: ใช่
1: แต่ไม่ได้ให้เอาดีนั้นไปอวดคนอื่น
0: โอ้แน่นอน
1: แล้วไม่ได้เอามาหลงตัวเองว่าฉันดีก
0: ็
1: ดีแค่ดีอย่างนี้ป่ะ
0: เหมือนกับงานราตรีสาวสวยแต่งชุดราตรีกันไปใช่ไหมทุกคนสวยของตัวเองก็ไปผสมกันเป็นความสวยชั้นเลิศ10คนก็10ชุดก็สวยนางราตรีใช่ไหมหรือชุดประจำชาตินางงามจักรวาลอะไรเงี้ยที่เขาประกวดกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครนะแต่หมายความว่าเอาความงามที่ดีที่สุดเนี่ยไปรวมกันอย่างนี้เป็นต้น
1: คือถ้าพูดแบบนี้มันก็เหมือนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าหลายๆคนเวลาทำงานนะคะก็จะมีปัญหาในแง่ที่ว่าฉันดีแล้วอ่ะและเผลอว่าฉันดีกว่าหรือเขาดีกว่าฉัน
0: ใช่
1: เราจะไม่อยู่ในพอที่ตรงที่ว่าฉันรู้แค่ว่าฉันดีแล้วฉันพอใจกับมันแล้วมันจะกลายเป็นว่าฉันดีน้อยกว่าเขาเขาดีมากกว่าฉันฉันดีมากกว่าเธอเราเนี้ยเราเอาความดีมาเป็นทุกข
0: ์ใช่อย่างนี้ดีอย่างเงี้ยเป็นดีที่มีโทษนะ
1: ค่ะ
0: พระอาจารย์มั่นภริตโตเนี่ยท่านพูดว่าดีใดไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าดีเลิศดีใดไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าดีเลิศแปลว่าความดีนั้นมีโทษได้เพราะเอาดีไปข่มคนอื่นเขาก็หมั่นไส้ฉะนั้นดีที่เอาไปเทียบไปข่มไปอะไรทำดีคือคนเหมือนคนรวยคนสวยคนหล่อคนอะไรต่างๆพวกนี้นะตัวเองข่มคนอื่นเองเนี่ยไม่ได้มาเกิดโทษ
1: เอาไม่ถึงปวดมากเกินไปฉันสวยมากฉันรวยมาก
0: คนก็หมั่นไส้คนก็หมั่นไส้ไม่รู้กาลเทศะไม่เหมาะสม
1: เพราะว่าคนอื่นเขาก็มองเขามาเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคุณน่ะสวย
0: ใช่
1: คุณน่ะดี
0: ให้คนอื่นเขาชมให้คนอื่นเขาพูด อย่าไปพูดเองฉันรอนี่นะอะไรเงี้ย
1: แล้วอาจารย์สวยนะบอกว่าใดๆก็ตามเรารู้ได้เราภูมิใจกับมันได้แต่อย่าพูดออกมาคือรู้
0: ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนอวดฉันเป็นอรหันต์นะฉันเป็นอริยบุคคลนะฉันรู้ฉันเห็นฉันนั่นฉันนี่สารพัดอย่างกระดูกฉันเนี่ยเป็นพระธาตุนะจะไม่ตายนะเลือดก็เป็นพระธาตุนะกลายเป็นว่าหนัก

0: ข้าไปอีกเพื่อแสวงหาสารุสิทธิ์ไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นลักษณะมอมเมาเป็นลักษณะของคนที่ไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจธรรมอยากจะบอกว่าบรรลุแต่เป้าหมายคือลาภสักการะ
1: อันก็ผิดแล้ว
0: ใช่ไหม
1: ผิดตั้งแต่ต้น
0: ผิดตั้งแต่ต้นแล้วถ้าคุณไม่มีเป้าหมายอย่างนั้นคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปอวดก็ธรรมดาพูดธรรมดาอยู่ธรรมดาสอนธรรมดาไป
1: บางครั้งการทำตัวธรรมดาเนี่ยแหละเอาว่ายากนะคะ
0: โอ้ยาก
1: เอาว่ายากกว่าทำตัวให้เด่นทั้งฝ่ายบนฝ่ายล่างอีกเพราะว่ามันต้องสมดุลให้ดีว่าทำอย่างไรแล้วความดีนี้เป็นปกติทำอย่างไรความดีนี้มันจะอยู่โดยที่ดีก็รู้อะไรไม่ดีก็รู
0: ้ใช่
1: และแสดงออกให้มันเป็นปกติค่ะพระอาจารย
0: ์
1: ด้วยเวลาที่มันเหลืออีกนิดเดียวพระอาจารย์จะแนะนำยังไงดีคะว่าเราจะใช้ชีวิตให้เป็นปกติได้อย่างไร
0: คือทำยังไงก็ได้ไม่ให้คนหมั่นไส้ว่าเรามีอะไรถ้าคุณมีเพชรคุณก็ใส่เกินใส่ล้นอะไรเงี้ยนะกระเป๋ากระเป๋าอะไรแบรนด์เนมมาเพียบเลยคนก็อาจจะหมั่นไส้ก็ได้มันมีเรื่องน่าคิดอยู่อันหนึ่งที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมีครอบครัวหนึ่งนี่ครอบครัวเนี่ยพ่ออาจารย์เคยไปพักกับเขาวันหนึ่งเขาก็ปกติขับรถคันเก่าไปส่งลูกที่โรงเรียนวันหนึ่งพ่อก็ไปซื้อรถใหม่แล้วขับลูกขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วขับรถนี่เข้าไปด้านหน้าโรงเรียนลูกไม่ออกมาลูกไม่กล้าขึ้นรถสองวันสามวันอายเพื่อนไงอายเพื่อนรถมันใหม่มันเกินฐานะของเขาเกินฐานะของเขาแกก็นั่งรถเมล์กลับปกติก็นั่งรถเมล์กลับทีนี้วันหนึ่งแกก็เลยบอกพ่อถามว่าทำไมไม่มาขึ้นรถลูกก็เลยไปบอกว่าจอดไว้ไกลๆหน่อยได้ไหมจอดไว้ไกลๆผมไปเดินไปขึ้นก็ได้ผมอายเพื่อนนั่นแปลว่าเขามีวิธีคิดของเขามีวิธีคิดที่เรียกว่าปลอดภัยไม่อวดเหมือนกับเศรษฐีเจ้าสัวทั้งหลายก็ไม่ได้อวดตัวว่าร่ำรวยนะใส่กางเกงขากล้วยใส่เครื่องใช้ไม้สอยธรรมดาธรรมดาแต่ร่ำรวยก็เรียกว่ามีร่ำรวยทางทรัพย์สินสมบัติเงินทองข้าวของกับธรรมะก็เหมือนกันเป็นเศรษฐีธรรมก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ให้ธรรมดา
1: ค่ะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นธรรมะที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันก็มีในแบบของมันแล้วเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะไม่มากก็น้อยวันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์

ทำอย่างไรใจถึงจะไม่วุ่นวายเราก็ต้องหาสาเหตุว่าใจเราวุ่นวายเพราะอะไรเมื่อเราหาสาเหตุเจอแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้เหมือนหมอรักษาโรคเขาก็พยายามคิดค้นว่าต้นเหตุของโรคนี้เกิดมาจากอะไรถ้าหากว่าเขาไม่รู้สาเหตุเขาไปแก้ผิดที่ยังไงมันก็แก้ไม่หายส่วนมากคนที่มีจิตใจวุ่นวายนั้นเกิดจากจิตคิดปรุงแต่งไปสารพัดคิดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้จิตนั้นวุ่นวายเมื่อจิตวุ่นวายแล้วเป็นยังไงก็นอนไม่หลับทานข้าวก็ไม่อร่อยเครียดหงุดหงิดโมโหใจฉุนเฉียวเพราะฉะนั้นต้องแก้ที่ใจของเราทำยังไงก็ว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือสัมมาอรหังสัมมาอรหังหรือนมะพะทะยุบหนอพองหนอว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเราว่าได้แล้วเป็นยังไงใจของเรานั่นแหละก็จะสงบพอใจสงบแล้วจิตก็ไม่คิดปรุงแต่งวุ่นวายในที่สุดมันก็จะสงบไปเองเมื่อสงบแล้วใจของเราก็ไม่วุ่นวายในที่สุดทานข้าวก็จะอร่อยนอนก็หลับดีจิตก็ผ่องใสใจก็เบิกบานทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จนี่แหละคือใจไม่วุ่นวาย

0: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: กรุสมบัติวัดโคกปังมีมูลค่าเป็นพันล้านมันต้องเป็นของฉัน
2: ถ้ากำนันไม่ได้มีเจตนาจะเอาที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
1: ถ้าพวกคุณอยากได้ที่ดินตรงนั้น7ล้านบาทครับ
3: ฮะเราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
4: เราก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วนะครับ
5: เป็นอย่างที่เสพบัตรบ่ได้

0: านดอกแมนบล็อกกระแต
1: ไม่กลัวอยู่แล้ว
2: นี่อย่างนี
3: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: ที่เดียว
3: และตบวัดข้อบางเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี
4: ้พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
6: ตกลงพี่ไปทำตรงนั้นครับพี่หมดอ้อย
7: ก็โดนมาให้เป็นนายร้อยปล่อยเหมือนกัน
8: ไม่ไปหรอกร้านนี
9: ้กลัวไปแล้วสั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วโดนไล
6: ่ทีมผู้ชายอ๋อหรือไอ้คนที่มาไลฟ์ที่ร้านวันนั้นปะ
10: คนพวกนี้หน้าด้านมาหน้าด้านกลับเลยนะ
6: อย่าไปยอมมันเราต้องสู้กลับ
11: ลุยเลยไหม
12: เอาเลยสิ
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซิทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
13: ให้ความรักปูพันในหัว
14: รักแรกเราเป็นภรรยาเลยเหรอ
15: ครับเป็นรักแรกรักเดียวรักสุดท้ายเลย
14: ไอ้รักเดียวมันก็คงไม่ใช่นะ
15: แวะเวียนบ่อยไหมพี่บั่นชอบใช้คำว่าคนชั่วคราว
14: ผ่านมาแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ย
15: แล้วคนที่บ้านเขารู้การแวะเวียนจุดนี้ไหมคะ
14: เขาไม่เคยรับรู้เลยแต่มันรู้เรื่องเนี้ยเมื่อไม่นานเนี่ย
16: ที่เราไม่ได้สารภาพอะไรอยู่ใช่ไหม
17: ฮะ Welcome to Owl's House ที่ทุกความฝันเป็นความจริงนิวานเด็กใหม่บ้านเรา
18: สวัสดีพี่ว่าน
17: แต่น้องว่านี่น่าคุ้นๆนะรู้เรื่องสตอกเกอร์ของนายหรือยังจ๊ะ
18: ผมดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานกับพี่นายผมเป็นแฟนคลับพี่นายครับ
19: ยังยิ้มอยู่ได้เหรอถ้าคนอื่นเสียเวลาเนี่ยผมไม่ชอบคุณอ่ะ
18: ผมไม่ชอบคุณ
19: ผมไม่สนหรอกนะว่าคุณจะเข้าวงการนี้มาด้วยเหตุผลอะไรแต่ผมจะชอบความไม่เป็นมืออาชีพของคุณว่ะ
20: ในช่วงเวลาท้ายของชีวิตเขามักจะเสียดายเรื่องอะไรกันบ้างล่ะในทางการแพทย์คุณหมอสามารถอธิบายวินาทีที่เราจะเสียชีวิตได้ไหมฮะ
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์เด็ดไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
21: ดอกคุณรู้สึกว่าพี่วินทำตัวห่างเหินดอกคุณยังไงก็ไม่รู้นะคะ
22: ถ้าจะทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวดอกคุณก็เลิกยุ่งวุ่นวายกับฉันเอง
23: เจ้าอยากตัดใจให้เด็ดขาดเลยมันบอก
24: คนนี้อยากตัดใจ
25: คนนี้แล้วพี่ตามผมมาต้องเป็นคนของสสไทยผมแน่ๆ
21: เป็นเพราะว่าน้องซันยังนำเสนอข่าวปลาหมาคางม่วงมันก็เลยตามมาข่มขู่อ่ะแบบนี้ทำไงดีคะน้องซัน
24: แต่คนนี้จะโดนตัดตอน
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดสอยทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
26: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทอง

0: ที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเด็กกว่าได้โชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็กไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจะสินตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
1: ดีใจนะจะได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมอะดีใจเหมือนกันแล้วมึงก็เดี๋ยวลืมไปคุยเคลียร์กับอินดี้ด้วย
2: ว่ามึงน่าจะหวั่นไหวกับไอเจียว่ะ
3: วงเลซี่เมียวเมียวจะได้ไปแข่งครั้งแรกที่สยามวะ
4: ยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่เวทีการแข่งขัน New Wave Band Contest
2: แค่กูได้รับพลังจากมึงทำให้กูทำตามความฝันสำเร็จก็พอแล้วเว้ย

0: ผีครับฉันไม่ได้มาร้าย
1: นี่แกเป็นใครวะ
0: ฉันแกเป็นเพอร์เซอร์สายการบินกรุงทนแอร์ไลน์
2: ดูชื่อก็รู้เลยว่าเอจิ้งมาก
3: มันคืออะไรวะออนิว
4: เครื่องจับพลังงานลึกลับ
2: จะเอาพวกไปอยู่กับ
5: จะชู้ทำอ
2: ะไรลง
5: ชู้ที่ไปอยู
6: ่ที่ไหนไม่ได้เกิดนี่คือ
0: ฉันยังมีภารกิจต้องกลับไปบินให้จบ
2: เป็นผีจะบินยังไง
7: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
8: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31

ก็ขอเจริญพรท่านผู้มาปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันแรกของการเข้ามาฝึกก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจฝึกฝนอบรมให้ดีนั่งให้สบายหลักของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกกันว่าจะต้องทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งไม่ว่าจะเข้าวัดหรือนุ่งขาวห่มขาวส่วนใหญ่แล้วก็มีจุดเน้นอยู่ที่สมาทานศีลเราไปงานแต่งพระก็ให้ศีลก่อนสวดมนต์เราไปงานศพพระก็ให้ศีลก่อนสวดมนต์เราไปงานขึ้นบ้านใหม่พระก็ให้ศีลก่อนไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับด้านจิตใจสิ่งแรกที่สุดก็คือศีลทำไมจึงเป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนี้เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันเป็นฐานบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจหรอกว่ามันสำคัญขนาดไหนมันสำคัญอันดับแรกเลยนะศีลธรรมสุขภาพการงานการเงินและสังคมศีลธรรมเป็นที่หนึ่งนะสมมติว่าเราเป็นเจ้าสัวมีเงินเยอะเลยแต่ว่ากระทำผิดทางด้านศีลธรรมมีผลเสียต่อชื่อเสียงไหมมีมากเลยมีผลเสียต่อการงานมีผลเสียต่อธุรกิจมีผลเสียต่อความน่าเชื่อถือบางคนเนี่ย

ประธานาธิบดีเก่งมากเลยแต่ว่าศีลธรรมไม่ดีถูกขับออกนะถูกปลดออกนะรัฐสภาปลดออกก็มีเช่นทำทุจริตหรือประพฤติผิดทางกามก็มีผลเสียชีวิตครอบครัวก็เช่นเดียวกันสามีภรรยาเก่งมากเลยแต่ว่าถูกจับได้ว่ามีกิ๊กกับไบมีกิ๊กกับไบเยอะบรรจุได้เยอะเลยอยู่ด้วยกันได้ไหมไม่รอดเพราะอะไรเพราะผิดศีลธรรมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราไปปฏิบัติธรรมที่ไหนพระให้ศีลก่อนตลอดแต่ว่าสมาทานแล้วเนี่ยไม่เข้าใจหรอกหลวงพ่อก็เลยสมาทานโดยการอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่าศีลเนี่ยมันเป็นเสมือนกับกรมธรรม์ประกันความปลอดภัยของชีวิตเราซึ่งศีล5ข้อเนี่ยถ้าใครรักษาผู้นั้นก็ปลอดภัยถ้าใครสังคมไหนรักษาสังคมนั้นก็ปลอดภัยฉะนั้นศีล5ข้อนี้จึงถือว่ามีความสำคัญมากข้อที่หนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นจากการเบียดเบียนประทุษร้ายศีลทั้ง5ข้อข้อที่หนึ่งเนี่ยมีความผิดทางอาญาด้วยนะผิดกฎหมายด้วยเป็นเสมือนกรมธรรม์ประกันชีวิตเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตศีลข้อที่2ห้ามลักทรัพย์ถือเอาสมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนขโมยทำทุจริตช่อราษฎร์บังหลวงเป็นเสมือนกรมธรรม์ประกันทรัพย์สินศีลข้อที่3เว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองในกามของกันและกันของคนอื่นเป็นเสมือนกับกรมธรรม์ประกันครอบครัวถ้าผิดศีลข้อนี้นะข้อ3นะข้ออื่นผิดหมดเลยนะเขาไม่เอาไว้บ้านแตกสาแหลกขาดจะผิดศีลข้อไหนก็ตามถ้ายังข้อ3ยังดีอยู่ก็ยังคุยกันได้อภัยกันได้สามีภรรยาทะเลาะกับคนอื่นทะเลาะได้แต่ว่าถ้าทะเลาะภายในบ้านด้วยเรื่องอย่างนี้ไปไม่รอดศีลข้อที่4เว้นจากการพูดโกหกพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อใส่ร้ายนินทาทุกวันนี้ผ่าน LINE ผ่าน Facebook ไลฟ์สดเลยนะ สดหมดเลยทุกวันเนี้ยทุกอย่างรู้ไหมว่าเหมือนกับอะไรเหมือนกรมธรรม์ประกันสังคมสังคมจะวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายอยู่ตรงนี้แหละศีลข้อที่5เว้นจากการเสพสิ่งเสพติดเช่นสุรายาเสพติดเช่นเฮโรอีนยาบ้ายาอียาอะไรหลายอย่างแม้แต่เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือก็เป็นสิ่งเสพติดแล้วนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยวางเป็นอันดับสุดท้ายก่อนหลับตานอนและตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาหยิบอะไรก่อน หยิบโทรศัพท์มือถือมันเสพติดจนกระทั่งว่าเดินตกหลุมนะเดินข้ามถนนลืมดูรถยนต์นะเดินตกท่อมีไหมข่าวเร็วๆนี้ตกท่อเดินไปเดินชนเสาไฟฟ้าเดินไปเรื่อยมีหมอคนหนึ่งหลวงพ่อไปโรงพยาบาลศิริราชไปทานอาหารถือจานอาหารด้วยนะถือถ้วยแกงด้วยนะถือมือโทรศัพท์ก็อ่านไปด้วยนะเดินจะชนพระก็เลยบอกว่าคุณหมออย่าเพิ่งดูโทรศัพท์ไป

เดี๋ยวจะชนคนนั้นคนนี้ต้องบอกอย่างนั้นเขาไม่มีเวลาแล้วทุกวันนี้คนเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งศีลข้อที่5นี้เหมือนกรมธรรม์ประกันสุขภาพเพราะเทศกาลที่คนเมามากที่สุดเทศกาลอะไรปีใหม่สงกรานต์ตายเยอะไหมเยอะมากเลยตายจากการเสียสติทั้งสิ้นถ้าเรามีศีลเราปลอดภัยถ้าเขามีศีลเราก็ปลอดภัยนะฉะนั้นความปลอดภัยของชีวิตเนี่ยเกิดจากศีลมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดเป็นเรื่องง่ายที่สุดแต่ว่าคนไม่ค่อยสนใจเพราะว่ารับจากพระก็รับไปแต่ไม่เข้าใจความหมายมันว่ามันคืออะไรเวลาที่เรารักษาศีลเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันนะแต่ถ้าเรามีไปซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยเราจ่ายไหมจ่ายแล้วเกิดเหตุก่อนแล้วจึงเคลมประกันได้แต่ถ้าเรามีศีลนะไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันและไม่ต้องเคลมประกันด้วยป้องกันเหตุเลยและกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้ได้เฉพาะชาตินี้มันไม่ได้ตามไปชาติหน้านะแต่ถ้าศีลเนี่ยมันเป็นกรมธรรม์ที่ให้ผลตามไปข้ามภพข้ามชาติถามว่าข้ามภพข้ามชาติมีอานิสงส์จริงหรือรักษาศีลจริงข้อที่หนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยจะทำให้เกิดมาแล้วเนี่ยมีอายุยืนสุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นคนผิวพรรณผุดผ่องหน้าตาดีผ่องใสรูปสวยงดงามนี่ศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองผลข้ามภพข้ามชาติคืออะไรเว้นจากการลักการขโมยเนี่ยผลก็คือทำให้เราไม่ถูกลักไม่ถูกขโมยไม่ถูกปล้นไม่ถูกจี้ไม่ถูกทุจริตคอร์รัปชันไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบทำอะไรก็มีกำไรงามค้าขายก็ได้ไม่ขาดทุนลงทุนอะไรก็ไม่ขาดทุนมีคนช่วยเหลือด้านการเงินดีนี่ศีลมันเป็นอย่างนั้นศีลข้อที่3เว้นจากการประพฤติผิดในกามในคู่ครองคนอื่นทำให้ครอบครัวอบอุ่นไม่แตกแยกมีลูกดีหลานดีสามีดีภรรยาดีศีลข้อที่3เว้นจากการประพฤติผิดในกามในคู่ครองคนอื่นทำให้ครอบครัวอบอุ่นไม่แตกแยกมีลูกดีหลานดีสามีดีภรรยาดีเข้าอกเข้าใจกันมีความรักที่บริสุทธิ์และที่สำคัญไม่เกิดเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วศีลข้อที่4ไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดใส่ร้ายจะทำให้เราไม่ถูกฟ้องร้องมีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลสารพัดอย่างนั่นเป็นผลที่มาจากอดีตนะบางทีเราอยู่ดีๆทำไมคนขี้อิจฉาเราจังเลยทำไมอยู่ดีๆเนี่ยไปไหนก็ตามทีเรามีจุดเพ่งเล็งตลอดเลยกรรมในอดีตด้วยนะปัจจุบันก็มีเหมือนกันพฤติกรรมในปัจจุบันอดีตก็มีข้อที่5เว้นจากการเสพสิ่งเสพติดของมึนเมาเกิดมาชาตินี้จะทำให้สติดีปัญญาดีเรียนหนังสือเก่งคิดอะไรได้วางแผนเก่ง แล้วก็สัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องดีงามในสิ่งต่างๆไม่หลงผิดใครหลอกไม่ได้ไม่เกิดมาถ้าคนที่ผิดศีลข้อที่4ข้อที่5นะเกิดมาปัญญาอ่อนพิการซ้ำซ้อนตั้งแต่กำเนิดเลยนะคิดดูสิเนี่ยอานิสงส์มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยได้รับอานิสงส์อะไรบ้างเนี่ยจากการรักษาศีลตั้งแต่ชาติที่แล้วด้วยนะเกิดมาสติดีปัญญาดีอวัยวะครบ32ไม่ตายตั้งแต่เล็กไม่ถูกพ่อแ

ทอดทิ้งครอบครัวแตกแยกไม่ถูกแย่งชิงไม่ถูกฟ้องร้องไม่ถูกกล่าวร้ายค้าคดีความและที่สำคัญที่สุดรอดมาได้ถึงวันนี้ถ้าไม่ใช่เพราะศีลจะใช่อะไรล่ะนี่ข้อที่หนึ่งเรียกว่าปฏิบัติธรรมข้อที่สองอย่างไรเรียกว่าปฏิบัติธรรมการเสียสละคือการปฏิบัติธรรมเสียสละอะไรเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเสียสละทั้งทรัพย์อวัยวะแม้ชีวิตเพื่อรักษาความถูกต้องดีงามนี่ไงพวกเราอยู่ DSI ความถูกต้องดีงามเราเสียสละทำหน้าที่ให้ถูกต้องนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าใครเสียสละแม้แต่ความเห็นแก่ตัวจะโลภได้แต่ไม่โลภจะทุจริตได้แต่ไม่ทุจริตเสียสละไม่เป็นทาสของสิ่งเหล่านี้เสียสละอารมณ์ความโกรธแทนที่จะได้เปรียบเพื่อนเราไม่เอาเราให้เพื่อนสังเกตดูของพวกนี้บางคนเนี่ยดึงไว้เพื่อตัวเองก่อนแล้วค่อยให้คนอื่นแต่ถ้าใครก็ตามมีของมาแล้วให้คนอื่นก่อนเราทีหลังนิสัยมันจะบอกการให้นี่ผูกมิตรนะผู้ใดให้ผู้นั้นชื่อว่าผูกใจมิตรองค์กรหนึ่งชื่อองค์กรฉือจี้เคยได้ยินไหมมูลนิธิฉือจี้อยู่ประเทศไต้หวันเขาจะเก่งมากในด้านการเสียสละแล้วเขาก็มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายไขกระดูกสันหลังเก็บเกี่ยวกับเลือดช่วยคนที่มีความทุกข์ด้านนี้พวกเป็นมะเร็งพวกอะไรเนี่ยมีคนไทยคนหนึ่งเขาก็ขอไปทางการแล้วขอนานแล้วเป็นปียังไม่ได้เลยเหลือเวลาอีกเดือนเดียวถ้าไม่ได้ภายในเดือนนี้ก็คือตายน่าจะลองขอไปที่มูลนิธินี้ที่ไต้หวันก็เลยติดต่อไปติดต่อวันนี้พรุ่งนี้เขาบินมาแล้วจะขอทางการเนี่ย1ปีแต่ขอไปทางโน้น1วันพรุ่งนี้บินมาส่งเลยแล้วแย่งกันมาส่งด้วยนะแย่งกันเอาเลือดมาส่งหมอก็จัดการเรียบร้อยโอ้โหดีใจมากคนนี้ต่อชีวิตแล้วหลังจากนั้นอีกมาอีก20คนมาเยี่ยมคนป่วยโอ้คนป่วยก็ดีใจอะไรกันเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอมาเยี่ยมให้กำลังใจอันนี้ยิ่งกว่ายาอีกมาให้กำลังใจเนี่ยเขาบอกว่าการเยี่ยมคนเนี่ยอย่าไปเยี่ยมคนเดียวต้องพาคนไปเยี่ยมเยอะๆให้กำลังใจเวลาเยี่ยมเสร็จแล้วเขาพูดว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าขอบคุณนะครับที่ทำให้พวกผมได้เป็นผู้ให้ขอบคุณผู้รับนะโหคนนั้นหายป่วยเลยจิตนี่เบิกบานแล้วต่อสู้เข้มแข็งขึ้นมาเลยนี่เขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมต่อจากปฏิบัติธรรมแล้วก็มาถึงบรรลุธรรมอะไรคือการบรรลุธรรมเราก็อาจจะคิดว่าโอ้หลวงพ่อพ้นทุกข์แล้วหลวงพ่อไปนั่งสมาธิภาวนาโฮอยู่ในถ้ำอยู่คนเดียวพ้นจากความทุกข์ไม่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์แล้วไม่เกี่ยวข้องกับโลกิยะไม่ลงมาจากภูเขาเลยอยู่นิโรธสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติอยู่คนเดียวนั่งสมาธิภาวนาอย่างเดียวในความรู้สึกหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ถือว่าปฏิบัติธรรมเพราะว่าไม่ได้ช่วยใครเลยช่วยตัวเองอย่างเดียวมีแต่คนอื่นไปช่วยท่านแต่การปฏิบัติธรรมในทัศนคติหลวงพ่อเนี่ยคือการช่วยคนให้พ้นทุกข์

คือการปฏิบัติธรรมใครก็ตามผู้ใดก็ตามช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าผู้บรรลุธรรมถ้ามีคนตาบอดจะเดินข้ามถนนแล้วเราไปจูงเขาก็เดินข้ามถนนเขาก็ปลอดภัยเราก็อิ่มใจนี่บรรลุแล้วนะบรรลุคือมีความสุขใจตลอดบรรลุธรรมแปลว่ามีความสุขใจตลอดเวลาที่คิดถึงการได้ช่วยคนอื่นเห็นคนจะตกน้ำถ้าเราเดินเฉยอ้าวอย่างนี้ก็แย่สิแต่ถ้าเราเข้าไปช่วยเขาก็ปลอดภัยเราก็ปลอดภัยได้บุญอะไรก็ตามที่เป็นความทุกข์ของคนอื่นเราเข้าไปช่วยนั่นแหละคือการบรรลุธรรมเขาพ้นจากความทุกข์ในโลกนี้ไม่มีคำสอนใดสอนให้คนเห็นแก่ตัวสอนให้คนทอดทิ้งกันสอนให้คนอยู่คนเดียวไม่มีมีแต่สอนให้คนรู้จักเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในโลกนี้ไม่มีนะที่สอนให้คนเห็นแก่ตัวไม่มีมีแต่สอนให้คนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันจำคำตรงนี้ไว้ใครเป็นทุกข์มาหาเราพ้นทุกข์เราบรรลุเขาก็บรรลุใครหนาวเราพ่อผมไปให้เขาก็อิ่มใจนะใครหิวเรามีข้าว มื้อหนึ่งให้โอ้โหเขาก็ดีใจแล้วเราก็นั่งอยู่ที่บ้านรอนอนเลยก่อนนอนตื่นนอนใครนอนหลับยากทำอย่างนี้จะนอนหลับง่ายทำวันหนึ่งขอให้มีหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีเวลา3นาทีให้ตัวเองทุกคนทำเลยต่อไปนี้สุขภาพจะดีอารมณ์จะดีการตัดสินใจจะดีวินิจฉัยงานได้ละเอียดแล้วก็การวางแผนภาพการวางแผนมันจะชัดเจนในอารมณ์ของเราถ้าเราคิดอะไรไม่ออกนั่งหลับตาหายใจลึกยาว 3-5-5 1 นาทีเพื่อเอาปีติ1 นาทีแค่นี้แหละทบทวนดูแล้วจะคิดทุกสิ่งทุกอย่างออกปัญหาใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเล็กปัญหาเล็กก็จะไม่มีปัญหามิตรภาพจะดีมากระหว่างคนในบ้านเพื่อนฝูงญาติมิตรบริวารจิตใจของเราเนี่ยจะมีความรักที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่หลวงพ่ออยากจะมอบให้กับท่านผู้มาปฏิบัติธรรมทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาธิการขององค์พระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรราชการที่9จงอภิบาลประทานพรปกปักรักษาท่านทั้งหลายแคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากทุกข์ภัยโรคโศกศัตรูอุปัตวันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงมีแต่ความอุดมร่มเย็นเป็นสุขทุกเมื่อเทอญ

0: ู่รายการ Pro Defect Sale by O Shopping ค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฝ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านล่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
1: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการ
0: กันแดด
1: เป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลย

วันนี้คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอร์เอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม

0: ใหม่ล่าสุด The AUV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The A Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The A สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวก
1: ริ้วรอย
0: มา
1: เลยถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
0: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิวเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะ
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: เห
1: ็น
0: แ
1: บบนี
0: ้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยานและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือหน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกท
1: ี
0: นี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
1: ึ
0: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได
1: ้
0: เป
1: ็
0: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
1: ี
0: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมย
1: ัง
0: ไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามิน C วิตามิน E B5 และ B6 ลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
1: ัน
0: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนมเข
0: ้
1: าไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตดินีเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจะส่งเนาะพ
0: ี่เอผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที่สำคัญไม่สบายผิว
1: อันนี้นะ
0: แต่นี่คือกันแดดแบบเดิม
1: พยายาม
0: กันแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
1: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอาง
0: ไ
1: ม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
0: ถูกต้อง
1: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
0: ้
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตูนทาไปเป็นแบบนี้นะแม
0: ่แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
1: ว
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
1: ี
0: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
1: หน้าหมอง
0: ม
1: ี
0: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซ
1: ื้
0: อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
1: 690
0: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
1: คือคุ้มค่ามากนี้เนาะไม่ได้แล้ว
0: และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ
1: ่
0: ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
0: ัน
1: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพี่แม่ดูนะคะ
0: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
1: อันนี้ทาแล้ว
0: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
1: ี่
0: ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก
1: ็
0: คือความสามารถของเขาก็คือสามารถ

0: ้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักๆเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้
1: น
0: ม
1: ี
0: ป
1: ั
0: ญหาหน
1: ้
0: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านท
1: า
0: เนี่ยเราไม่เคยติด
1: ห
0: น้าถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
1: ุ
0: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
1: แล้วมันแสบหน้าด้วยค่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
1: ั้
0: งความสว
1: ่
0: าง20เซตนี้แม่ต้องได้น
1: ะ
0: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป
1: ็
0: นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริง
1: ๆเพราะว่ากันได้เลย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: เ
0: ขาจะเห
1: ็
0: นแบบดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
1: า
0: เนี่ยเราทากันแดดแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
1: หนูสบายใจแล้วบอกตรง
0: ๆว่าทำไมอ่ะ
1: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะโหลดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
0: คุ้มมาก
1: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดด
0: ได
1: ้
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
1: ้
0: ท
1: ั
0: ้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
1: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
0: ถูกต้อง
1: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู่
0: อ้าวคือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป
1: ็
0: นกันแดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
1: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโทรมานะครับ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ีครับพ่อตา
1: สวัสดี
2: เจ๊มุ้งใส่เอวสูงแบบนี้โอ้ว่าเจ๊เหมือนดาราคนหนึ่งเลยนะสายันดอกสะเดา
3: หรือนี่มันเคยจริงนะอ้ามเหมาตอนนี้นะกำลังคิดใส่เอวสูงกัน
0: จริงเหรอ
4: ตอน
0: น
4: ี้คิด
0: นี่กำลังคิดเลยใช่ไหม
3: ใช
1: ่โตแล้วทำเป็นเด็กๆไปได
3: ้เฮ้ยพงทำอะไรอยู่ฮะ
1: ทำไมเล่นกางเกงอย่าง
3: น
1: ี้อ่ะ
3: แหมลื้อนี่เชยชะมัดเลยนี่กางเกงทรงสูงแบบเนี้ยเขากำลังฮิตโอ้โ
5: หนี่จริงเหรอข้ามามีอะไรอีกคะที่มันฮิตๆเนี่ยเอาแบบว่าฮิตทั่วโลกเลยค่ะ
0: แฮร์รี่พอตเตอร์
3: ใช่ใช่ไอที่มันมีใบพัดใช่ไหม
6: เออเขาเคยขึ้นตองลังเหล็กอ่ะ
0: นั่นมันแฮร์รี่พอตเตอร์ครับอาม่า

0: แล้วนอกจากแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนะครับนี่ก็ด้วยครับ
1: นี่ต้อง
2: อะไรกันอ่ะแล้วนึกว่ารู
3: ้โอ้ยโมทีโทษโทษ
2: อะไรวะ
3: ซ่อนตรงไหนดีวะไม่ปลอดภัยหนีสิหนีสิ
2: อะไร
3: ไม่ปลอดภัยอีกเว้ย
2: อะไรรอรออะไรมันวะไม่รู
4: ้เฮ้ยอะไรของพวกแกกันนักหนาเนี่ยฮะดูอยู่ได้หันไปสิ
2: เขาไม่ให้ดูหันหลังไป
4: แค่นี้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วอะไรเนี่ยป๋องโอ้โหหัวเอ้ยฉันน่ะหนีนางป้อมมันมามันจับฉันได้ว่าฉันน่ะเม้มเงินแล้วซ่อนไว้ในหายเนี่ยแป๊บเดียวนะ
3: เอาเงินเข้าไปไหน
0: จะขโมยเงินน้าป๋องต่ออีกทีนึง
2: ไปละ
4: ทำอะไร
0: อวยล้อเล่น
4: ไม่ต้องล้อเล่นเลยนี่ไอ้เหมากว่าฉันจะเม้มได้ขนาดนี้นะเว้ยใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะเว้ย
0: ใช้เวลาเป็นเดือนต้องมีเงินเป็นหมื่น
4: พันหนึ่งก็แม้มวันละ10 20เอง
1: ทำไมไม่ขอน้าป้อมดีๆเขาทำไมต้องเม้มด้วยอะครับ
4: แหมแกยังไม่ได้แต่งงานแกไม่รู้หรอกเว้ยไม่เชื่อไปถามไปหวดดูมันก็เคยเม้ม
1: จริงครับลุงหวด
5: ของอย่างนี้มันก็มีกันมั่ง
2: พี่ผู้ชายอะเขาเม้มเงินเมียกันทุกคนเลยเหรอคะทุกคนหรือไม่ทุกคนพี่ไม่รู้หรอกค่ะแต่ไอ้ผัวลูกกอกพี่น่ะมันก็เม้มเหมือนกันพี่ไปจับได้เมื่อวานเนี้ย
3: โอ้สัตว
4: ์ครับ
3: แกไม่ต้องเป็นห่วงนะเว้ยถ้าแกแต่งงานเมื่อไหร่ล่ะก็ฉันจะถ่ายทอดวิชาแม่มเงินเมียให้แกเองโอ้โห
4: เขาเลยท่านอาจารย
3: ์ลุกขึ้น
5: ขอบคุณครับอาจารย
4: ์เฮียร้อนเล่น
3: โอ้เฮ้ยไอ้พวดขออนุญาตเอาหายไปซ่อนในห้องนอนแกนะเว้ย
4: ไปซ่อนมาทำเสือกไป
2: ป๋องจริงป๋อง
0: ทำไมมองเฮียอย่างเงี้ย
1: นี่บุ้งรับรองเลยนะถ้าแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยเฮียไม่เม้มเงินบุ้งอยู่แล้วจริง
5: จะอบเจออะไรอ่ะเกรงใจว่ามา
4: เฮ้ยแม่แตง
5: หัว
2: นึกว่าเข้าไปแล้วเนี่ย

0: เดียวกลัวจะเหงานะคะพี่ก็เลยถอนหายใจเป็นเพื่อนพี่รู้นะคะว่าน้องบุ้งน่ะคิดอะไรอยู่ไม่ต้องกลุ้มใจไปหรอกค่ะเอานี่ไปพอมั้ยคะ
1: ลำไยไม่ใช่เรื่องนี้หรอกค่ะผู้ชายอ่ะพอแต่งงานไปแล้วจะชอบเม้มเงินเมียทุกคนเลยเหรอคะ
0: ก็ไม่ทุกคนหรอกนะคะมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ซ่อนเงินเมียคนที่เมียตายไงคะแล้วมึงไม่อยากให้มันสั่นต้นแล้วมึงก็ชิงตายก่อนสิคะ
2: ร่มเรือฝา
0: เอาเดี๋ยวก็ตายหรอกไม่ต้องรีบมากขนาดนั้นก็ได้
2: อ
0: ือ
2: นี่จ้ะเงินเดือนนี
0: ้ดีมากสามีเดี๋ยวดูก่อนนะครบหรือเปล่าอยู่ครับ
2: แล้วพี่ไปก่อนเลยจ้ะ
0: เดี๋ยว
2: เออไม่ได้เหรอ
0: ถอดเข็มขัดแม่บอยถอดเข็มขัดไม่ได้ถอดเสื้ออ
2: ุ๊ยถอดไม่ได้แล้วครับกางเกงพี่หลวม
0: เหรอถอดแล้วไม่ถอดถอดเลยเร็วๆอ้าอย่านั่นแหละเร็ว
2: โอ้โห
0: แล้วนี่อะไร
2: โอ้โหไปซื้อเข็มขัดให้พี่ที่ไหนอ่ะเขาแถมเงินให้ด้วย
0: นี่ไม่ต้องมาแถมสร้างสารให้ลูกซ่อนเงินเมียเนี่ย
2: แหมก็น้องยายครับพี่ให้เงินเดือนน้องยายไปหมดแล้วว่าพี่ขอเก็บทิปไปใช้บ้างไม่ได้เหรอ
0: โอ้ยเรียกร้องเหรอนี่ก็ให้เบี้ยเลี้ยงทุกวันยังไม่พออีกเหรอให้วันละตั้ง20
2: ให้20มาซื้อลูกอมก็หมดแล้ว
0: แล้วจะอมทำไมให้ลูกอมเนี่ยพออมไปฟันผุแล้วก็ต้องเสียเงินใช่ไหมเสียเงินใช่ไหม
2: แหมพี่แค่พูดไปชดน่ะ
0: เออเดี๋ยวนี้ไปชดเหรอเร็วๆไปเดี๋ยวนี้นะไว้ใจไม่ได้เลยเห็นไหมคะเดี๋ยวก็แต่งงานไปแล้วผู้ชายไปน่ากลัวแบบนี้ล่ะค่ะ

0: นั่นแหละคือ20แบ่ง500อยู่ดีที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด
1: โอ้โหลงใจไปซื้อเสื้อร้านไหนมาครับอุ้ยมีแบงค์500กับ2แบงค์เลย
2: ใจดีนะแม่ค้าก็ใจดีนะเอาของนี้เลยใจดีนะเอามาให้หมดเหรอซ่อนเหรอฮะ
1: พี่ชายบ้างไม่ได้
2: เหรอไอ้เนี่ยกลับไปเลยกลับไปร้านจ้าที่บ้านได้แล้วเฮ้ยเห็นไหมคะดิซ่อนเงินต้องพันหนึ่งมันน่าเก็บใจจริงๆเลยดูสิใครผัวลูกกอกพี่น่ะมันร้ายขนาดไหนนี่ขนาดประตูเล็กๆอย่างเงี้ยนะมันยังซ่อนเงินเก่งและฉลาดน้องฟันเนี่ยจะซ่อนเงินเก่งขนาดไหนคิดดูสิคะเชื่อพี่เถอะค่ะว่าเนี่ยถ้าแต่งงานไปนะไม่นานหรอกค่ะน้องฟันจะต้องออกลายให้เห็นทำหน้าอย่างเงี้ยคงไม่เห็นภาพใช่ไหมคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะเล่าให้เป็นฉากน้องบุ้งจะได้เห็นภาพไงคะเรื่องแรกเขาจะทำตัวลับๆล่อๆ

0: ก็ยังไม่ได้
1: แต่พอน้ำพุ่งเดินเข้ามาเจอนะคะแล้วถามว่าทำอะไรเขาจะบอกว่าไม่ได้ทำอะไร
2: ทำอะไรอ่ะเฮีย
0: อาจจะไม่มีอะไรแต
1: ่พอน้ำพุ่งเดินเข้าไปถามว่านี่ซ่อนเงินอยู่หรือเปล่าน้องหมูอ่ะคิดมาก
2: ซ่อนเงินอยู่ใช่ไหม

ไม่โกหกเหมือนที่พี่ลำไยบอกเลยนะคะสงสัยจะเป็นมือใหม่หัดซ่อนนะคะพอโดนจับได้แล้วก็เลยยอมรับง่ายๆแต่ว่าไม่นานนะคะผู้ชายก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นกลายเป็นนักซ่อนมืออาชีพ

0: ไว้ในหายไปฝังดินน่ะนางป้อมมันจับได้มันเลยฝังป๋องแทน
1: จริงเหรอป๋อง
0: จริง
1: อ๋อแล้วเจอกับอาเหลาไหมวะ
0: เจอ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
1: วักลีวักลี
2: พวกเราส้มมาฝากครับ
1: นี่ลือซื้อส้มมาจีบวะเหรอ
2: ไม่ได้จีบอาม่าหรอกครับอาม่าจำได้ไหมครับเมื่อ2วันที่แล้วก่อนหวยออกอาม่าให้หวยพวกผมแล้วถูกก็เลยซื้อส้มมาฝากอาม่าไงครับ
1: อ๋อซื้อส้มมาจีบวะ
2: มาฝากครับผมไม่ได้จีบอาม่าเดี๋ยวอ้อไปเก็บให้
4: ไปเก
5: ็
4: บ
5: รีบไปเลยรีบไปเลยอาม่าบอกหวยก็ถูกจริงๆเหรออาม่า
1: ว่าบอกหวยหรือถูกจริงเหรอ
5: เอาก็จริงไงครับอาม่า
1: เออจริงสิ
4: แล้วเลขอะไรอ่ะอาม่า
1: เออเลขอะไรอ่ะ
2: 911ครับ
1: อ๋อ911
5: 911
1: อืม
5: อาม่าอาม่าเป็นคนบอกพวกมันแล้วอาม่าหันไปถามพวกมันทำไมเนี่ย
1: บอกว่าจำไม่ได้อ่ะว่าบอกพวกอีตอนไหน
4: เออถ้าตอนอาม่าหลับแล้วอาม่าละเมอบอกพวกผมอะครับ
2: ใช่ครับ
1: นี่ตอนอ้วนหลับ
5: โอ
1: ้ย
5: ตอนอ้วนได้ยินมันพูดแล้วขอโทษว่าแต่อาม่าหลับดิอาม่าจะได้ละเมอบอกเลข2อะ
1: อ้อรู้จักป่ะเหรอ
5: เอา
1: โอ้ไม่ง่วงจะให้อ้วนหลับไรไงโอ้สติใหม่ลี
6: ไม่หลับไม่เป็นไรป๋องมีวิไป
5: โอ้ยมีความไหมวะ
6: โอ้ย
2: ขอคุณเรียนดีกว่า
7: ที่น้องมุ้งจะฟังต่อจริงเหรอคะ
8: ค่ะ
7: ฟังแล้วเสียใจทีหลังไม่ได้นะคะ
8: เงินมุ้งไม่ฟังแล้ว
7: ฟังค่ะไอการที่ผู้ชายจะซ่อนเงินเมียเนี่ยจะซ่อนในที่ที่เราเห็นเป็นประจำแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตอย่างเช่นใต้พัดลมใต้โต๊ะใต้เก้าอี้

0: พอน้ำบุ้งไปเจอเขาก็จะปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ซ่อน
1: จริงเหรอคะพี่ลำไย
0: ค่ะ
2: เฮียซันเฮียซันซ่อนเงินไว้ใต้พัดลมใช่ไหม
3: เปล่าเฮียไม่ได้ซ่อน
2: ไม่ได้ซ่อนได้ไงก็วัวเห็นอะ
0: พี่บอกแล้วไงคะว่าน้องสันเนี่ยเขาฉลาดเราไปดูใต้โต๊ะใต้เก้าอี้สิคะอยู่ชัว
1: จริงเหรอคะ
0: จริงค่ะ

0: พี่ก็ไม่รู้อะค่ะก็น้องซันเขาฉลาดกว่าพี่นี่คะ
1: นี่บุ้งเฮียบอกแล้วไงว่าเฮียไม่ได้ซ่อน

ขอโทษนะเฮียที่อ้วนระแวงเฮียเดี๋ยวกูว่าไปทำกับข้าวให้เฮียกินนะไม่เฮียนะ

0: ฉลาดเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางซ่อนในที่ปกติธรรมดาแน่ๆ
1: แสดงว่าเชื่อพี่แล้วใช่ไหมคะถึงได้คิดได้ขนาดนี้อ่ะแล้วพอจับได้แล้วทำไงต่อคะ
0: เอาก็เล่าเลยสิคะพี่ลำไย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆแล้วพี่ลำไยต้องเป็นคนเล่าให้อัวฟังไม่ใช่หรอคะ
1: ใช่อินมากเลยนะคะงั้นพี่เล่าต่อจากน้ำบุ้งเลยนะคะพอน้ำบุ้งจับน้องฟันได้ทุกคนเนี่ยก็เริ่มเข้าข้างน้องฟันค่ะ
0: จริงเหรอคะ
1: จริ
0: งค่ะเอ้าทำไมอะตรงแมงกุฎได้อะคะ
1: พี่น้ำบุ้งยังดูไม่ออกเหรอคะแก่จนป่านนี้หาแฟนไม่ได้ต่อไปก็ต้องเป็นโต๊ะอย่างนี้แหละค่ะเออนี่เดี๋ยวพี่สนใจเรื่องตรงเลยค่ะสนใจเรื่องต้องฟันต่อดีกว่าม
2: ีอะไรกันเหรอเจ
0: ๊ก็เฮียฟันนะสิอีแม่มเงินอัว
2: เฮียซันเขาแม่มเงินเจ้เนี่ยนะก็พูดเจ้เนี่ยให้เงินเฮียซันไม่พอใช
1: ้เห็นไหมคะนี่ไม่ใช่น้องตรงคนเดียวนะคะเฮียพวกก็เป็นเหมือนกัน
0: เหรอคะ
3: มีอะไรกันเหรอ
0: เอาทำไมอาป้าเป็นตุ๊ดนะคะ
1: ตอนนี้พี่ลำไยลองคิดดูขำๆนะคะ
3: ว่าไงอาจารย์มีอะไรบอกมามาสิ
0: พี่ลำไยเลิกคิดเรื่องที่อาป้าเป็นตุ๊ดได้แล้วแล้วรู้เหตุการณ์ต่อเธอ
1: พี่กำลังติดลมนะคะ
3: อ
1: ้
3: ามีเรื่องอะไรกันฮะ
0: อาป้าก็เหตุการณ์นี้สิคะอีแม่มเงินอัว
3: โอ้โหนึกว่าเรื่องอะไรเรื่องแค่นี้นี่เองว่าเราเคยแม่มเงินมาแล้วอยู่บ่อยๆใช่ไหมซัน
4: จริงนะป
5: ้าตอนนั้นหลังสุดเลย
0: ทำไมทุกคนถึงเข้าข้างเฮียซันอย่างนั้นนะคะ
1: โอ้ยก็ทุกคนนะเขาไม่อยากให้ครอบครัวน้องบู๊มีปัญหาสิคะก็ถึงต้องทำแบบนั้นน่ะไอ้เรื่องซ่อนเงินเมียเนี่ยยังไม่ปวดใจเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ถ้ามีเรื่องผู้หญิงเนี่ยน้องบู๊จะพูดไม่ออก

0: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
2: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคงบุรี
3: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
1: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
1: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเขาผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
5: เราจะดีเราสองคนจะไปดีไหม
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: รู้เรื่องราวกว่าจะมาเป็นเมืองมันยา The Musical
1: เราต้องมีแว่นวิสัยมองทะลุให้ได้ว่าอะไรคือมายาอะไรคือความเป็นจริง
2: มีใครรู้สึกว่าพออ่านบทแล้วอะตบเขาชัดว่าฉันคุ้นๆนะ
3: เยอะอะยิงกระด้างคุยกันตลอด
4: ใช่คนในกองเราเนี่ยใช่ไหม
1: พอมาเล่นไปสักพักหนึ่งเราบอกขอแก้บทเถอะ
2: เพราะ
1: มันจริงไป
5: มันจะมีไม่อยากสปอยโอ้โหน้ำตามา
0: เมืองมันยา The Musical Exclusive Talk วันเสาร์นี้เวลา 18:30 ทางช่องวัน31
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
7: ในช่วงเวลาใช้ของชีวิตเขามักจะเสียดายเรื่องอะไรกันบ้างล่ะครับในทางการแพทย์คุณหมอสามารถอธิบายวินาทีที่เราจะเสียชีวิตได้ไหมฮะ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริงไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5944 ออก
8: Welcome to Our House ที่ที่ทุกความฝันเป็นความจริงนี่ว่านเด็กใหม่บ้านเรา
9: สวัสดีพี่ว่าน
8: แต่น้องว่านนี่น่าคุ้นๆนะรู้เรื่องสตอกเกอร์ของนายหรือยังจ๊ะ
9: ผมดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานกับพี่นายผมเป็นแฟนคลับพี่นายครับ
10: ยังยิ้มอยู่ได้เหรอถ้าคนอื่นเสียเวลาเนี่ยผมไม่ชอบคุณอ่ะ
9: ผมไม่ชอบคุณ
10: ผมไม่สนหรอกนะว่าคุณจะเข้าวงการนี้มาด้วยเหตุผลอะไรแต่ผมจะชอบความไม่เป็นมืออาชีพของคุณว่ะ
11: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโซยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
12: เมื่อวิมานที่กำลังลุกเป็นไฟ
13: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ดีไงคุณมันเป็นฆาตกร
12: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
14: แต่ตัวของอะไรเองอะแม่ตัวของผมก็ทำชีวิตแล้วอะ
15: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
12: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
16: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
12: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
17: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
18: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
12: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
16: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
19: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
20: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
12: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีวิมานอากาศ
21: Skycast Thailand
6: วันจันทร์อังคาร
21: เวลา
6: 2:00 นครึ่ง
21: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
6: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
22: ให้ความรักปูพันในหัว
23: รักแรกเราเป็นภรรยาเลยเหรอ
24: ครับเป็นรักแรกรักเดียวรักสุดท้ายเลย
25: ไอ้รักเดียวมันก็คงไม่ใช่นะ
26: แวะเวียนบ่อยมั้ยพี่บ่านชอบใช้คำว่าคนชั่วคราว
25: ผ่านมาแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ย
24: แล้วคนที่บ้านเขารู้การแวะเวียนจุดนี้ไหมคะ
25: เขาไม่เคยรับรู้เลยแต่มันรู้เรื่องเนี้ยไม่นานเนี่ย
23: ที่พี่ไม่ได้สารภาพอะไรอยู่ใช่ไหมฮะ
27: 34 35
28: จี๊ดที่ผมให้คุณลาออกจากงานเนี่ยเพราะอยากให้คุณดูแลลูกให้ดีไม่ใช่ให้คุณพาลูกตะลอนไปไหนตอนไหนจนมืดค่ำแบบเนี้ย
27: หญิงพร้อมกันตั้งแต่15คนนะคุณ
29: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับเอิร์ธ
27: ฉันมีหลักฐานหมดอย่างแล้วว่าคุณนอกใจฉันฉันจะฟ้องหย่า
0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 เป็นต้นไปทางช่องวัน31
30: ดีใจนะที่ได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมอะดีใจเหมือนกันแล้วมันก็เดี๋ยวนี้ไปคุยเคลียร์กับอินดี้ด้วย
31: กูว่ามึงน่าจะหวั่นไหวกับไอเจียวอะ
32: วงเลซี่เมียวเมียวจะได้ไปแข่งครั้งแรกที่สยามวะ
33: รับทุกๆคนเข้าสู่เวทีการแข่งขัน New Wave Band Contest
31: แค่กูได้รับพลังจากมึงทำให้กูทำตามความฝันสำเร็จก็พอแล้วเว้ย
0: เป็นต่อคืนนี้หลังจบซีรีส์แดงใบเล
34: ่ปรึกษาต่อเจ๊ต้องไปทองหล่อกับเจ๊ด้วยไม่งั้นเจ๊ไม่ได้เข้าละ
35: ไม่ว่าจะขึ้นมานอนไง
0: ทางนี้จะเอาตัวรอดจากคน
7: จำคนที่อยู่ห้องตรงลิฟต์ได้ไหมครับที่เขาเป็นครูสอนรามครับเขาช็อกตายนะครับ

0: พื่อนนางรำใครมาครับ
1: ส่วนทางนี้เอาตัวรอดจากผี
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:00 นพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
4: มันก็ต้องพามาที่สถานที่จริงสิคะมันจะได้เห็นภาพน่ากลัวที่สุดของผู้ชายก็คือความเจ้าชู้และก็ความกระล่อน
5: จริงเหรอคะ
4: น้องซันบอกน้องบุ้งว่าจะไปกินข้าวกับแม่แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยพาผู้หญิงอื่นมากินข้าว
6: รอเย็นนานไม่ใช่น้องหนีเสีย
7: ไม่นานหรอกค่ะ
4: เป็นเฮียห้วนเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงงั้นเราต่อเลยนะคะ
6: รอเฮียนานไม่ใช่น้องหนีเสีย
5: ไม่นานหรอก
8: โอ้ยนี่พี่ลำไยพี่ลำไยเมื่อไหร่จะเล่าเรื่องจริงสักทีล่ะคะ
4: ขอโทษนะคะมันอดคิดไม่ได้ก็ไม่ขำจริงๆนี่ค่ะพอละค่ะทีเนี้ยพี่จะเริ่มเล่าเรื่องจริงแล้วนะคะ
6: รอเย็นนานไม่ใช่น้องหมีเสีย
4: แต่พอเห็นน้องบุ้งเข้ามาน้องสันก็จะหนี
5: จริ งคะ
4: จริงค่ะ

0: หนูก็นึกว่าเฮียชวนหนูมาเล่นอะไรสนุกๆสิคะ
1: เฮียมา

0: ือว่าเมื่อกี้กระเป๋าตังค์ที่ตกอะหายอยู่เนี่ยหาไม่เจอทีอะ
1: เห็นไหมคะเห็นความกระล่อมไหมล่ะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าน้องบุญจับได้คาหนังคาเข่าแล้วเขาจะเป็นยังไง

0: สัน
1: เอ้าบุ้งมาเหรอ
2: เสื้อผมอะครับ
1: อะไรพี่ผิดคนแล้วมั้งไปนั่งพักกันก่อนดีกว่าแม
3: ่ดูสิคะดูที่ทำไปได้ทีนี้ยังอยากแต่งงานหรือเปล่าคะ
4: แหมเฮียซันมาแล้วเราไปสนุกกันใหม่นะครับไปแต่งงานจริงจริงสองสาวโอ้โหมาคาเฟ่แต่หัววันแล้วนะครับ
3: เฮียซันบัวเราอย่าเพิ่งแต่งงานกันเลยค่ะ
4: เจ๊บุ้งครับหรือว่าเจ๊บุ้งหึงแจ็คไอ้เฮียตันไม่ได้มีอะไรกันนะครับ
5: มาแล้วครับนี่อันนี้ของอาม่าครับ
6: เรียกอาเหมาว่ารู้ไม่รู้เรื่องเลยว่ะ
5: อุ้ยอาม่าจะดูรู้เรื่องได้ไงครับทีวียังไม่ได้เปิดเลย
6: อ้าวเหรอ
5: นี่เปิดแล้ว
6: ใครจะซื้อถั่วนี่มาว่ามีแต่เปลือกว่ะ
7: โยนไม่รู้เรื่องโยนโดนขนเลยพอเป่าปุ๊บแล้วก็อาม่าหลับปั๊บเลย
6: เรื่องที่กับเปลือกอีกอะไร
5: นะไม่เป็นไรครับอาม่า
7: ฟังหมดเลยไอ้เต้าฉันจ้างแก200แกไปบอกไอ้เหมาให้ไปนั่งที่อื่น
5: โอเคครับ
6: อะไร
5: อ้าวพี่โจ้เมาดิครับ
6: มาไหมวะ
5: มาอะไรครับมีคนเฮ้ยขยับไปนั่งที่อื่น
6: โอเคครับ
5: เอามาแล้วผมลากลับไปเลยครับโอ้ยอาม่าครับอ้วนไม่อยากนั่งตรงนี้แล้วครับอ้วนเปลี่ยนที่ดีกว่าครับนี่เดี๋ยวอ้วนนั่งตรงนี้แล้วกันนะครับ
6: กระป๋องครับเรียบร้อยแล้วครับ200โ
7: อ้สอง
6: ก็เสร็จแล้วเลยกระป๋องทำไมใส่ตัวอ่ะ

งมันหน้าต่างหรือว่ายาเราวะไรไอ้เบาต้องเจอ

0: ันเหรอ
1: แหมเป็นยังไงล่ะครับน้าป๋องคิดจะมาวางยาสลบอาม่าเขาเนี่ยให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวครับ
0: ไอ้ฉันละมันแค่โดนฝุ่นแต่แกน่ะอมยาของฉันเข้าไปตั้งครึ่งหนึ่ง

0: บุ้งเดี๋ยวก่อนสิบุ้ง
1: ไม่พูดกับเฮียอย่างเงี้ยเฮียทำอะไรผิดเหรอ
2: ตอนนี้ยังไม่ได้ทำแต่ตั้งใจจะทำแน
3: ่โอ้ยบุ้งครับเฮียสันไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะครับเจ๊กับเฮียสันไม่ได้มีรายการครับไม่ได้มีรายการจริงๆนะครับ
1: หมายความว่าไงอะบุ้งตอนนี้ยังไม่ได้ทำแต่แต่งไปทำแน่
3: เอา
1: เดี๋ยวบุ้งคุยกับเฮียก่อนสิ
4: มาเลย
1: บุ้งคุยกับเฮียก่อนได้ไหมทำไมถึงจะไม่แต่งงานกับเฮีย
5: ไม่น้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไรจะครองโสดความเศร้า
6: คิดว่าพี่ต้อยจริงไม่ได้มาก็แล้วกันนะครับ
3: โอ้ยมาพอดีเลยน้าเจงลุงอ้วนเรื่องใหญ่แล้วครับคือตอนนี้เจ๊บุ้งจะไม่ยอมแต่งงานกับเฮียซันเพราะเขาใจผิดคิดว่าแจ๊คกับเฮียซันมีอะไรกันครับ
2: ไม่ใช่นะคะอาป้ามาคือพี่ลำไยอ่ะบอกว่าผู้ชายทุกคนอ่ะพอแต่งงานไปแล้วชอบเม้มเงินผู้หญิงแล้วก็จะเป็นคนปริ้นป้อนโกหกแล้วก็หลอกลวงโอ้ยไม่มั่นใจว่าเมื่อแต่งงานไปแล้วอ่ะกูจะมีความสุขหรือเปล่าม
7: าว่าแล้วลืมมานั่งตรงนี้ให้สบายใจก่อนหน้าเนี่ยใจเย็นๆนั่งๆๆๆ

0: ถ้าไม่มั่งใจก็ไม่ต้องแตกไม่มีใครรับประกันอนาคตให้ลื้อไล่หรอกนะมารู้ว่าเลือกกลัวเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตแต่ว่าถ้าลื้อมันนั่งกลัวความทุกข์นะลื้อจะไม่มีหวังได้พบกับความสุขเลยนะอาบุ้งนะชีวิตคนเราเนี่ยมันจะต้องมีทั้งความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปนะอาบุ้งนะ
1: ขอโทษนะคะฮิซัน

0: มานี่เลย
1: แล้วมาพูดกอกหูลูกเขาทำไมฮะ
2: โทษลำไยคนเดียวไม่ได้นะคะลำไยแค่จินตนาการแต่ทั้งฟุ้งอ่ะไม่หนักแน่นเองอะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อนี่ลูกว่าไม่หนักแน่นเองช่วยไม่ได
2: ้
1: ก็มีเหตุผลเอาละวันเดียววันเดียวจะจัดให้รื่นหนักๆเลยนะ
2: หน
1: ัก
2: เป็นไงบ้างคะเฮีย
1: ไม่เป็นไรละว่าแกงลื่นล้มเอง

0: นอนอะไรตรงนี้เนี่ยไม่หรือว่าสาวคนนี้ตายแล้วตายแล้วครับตื่นสิครับเจ้าป๋องเจ้าป๋องเจ้าป๋องต้องมาครับพี่โตพี่โตดีโชคดีนะครับจะนึกว่าตายไปแล้วเป็นไรบ้างครับเนี่ยครับ
1: ไอ้แจ็ค
0: ครับ
1: แกเอาเสื้อผ้าฉันไปไหนเนี่ย
0: แจ็คครับ
2: ทำไมแกพวกวันอย่างนี
0: ้ไม่รู้เรื่องครับ
2: แจ็คเอาเสื้อผ้าขึ้นมาเลยครับ
0: จะไม่รู้ครับจะขึ้นมาสงสัยจอล็อกข้าไปมั้งครับ
1: อย่ามาพูดอย่ามาโกหกเสื้อฉันมาแล้ว
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวกจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
5: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีแฟตเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามาแล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
4: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับ

0: สารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่ม
1: ีอ
0: ยู่ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณอันหนึ่งนั่นแหละหนึ่ง
1: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
0: ครึ่งโล
1: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพ
0: อ
1: และผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
0: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
1: ใช่
0: วันนี้เอาโปร3แถม3น
1: ี่
0: พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียมองงี
1: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
0: ้คือดี
1: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
0: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
1: เ
0: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
1: ค่ะ
0: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆนะเท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงาน
1: แม่มีเงินสดนะ
0: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
1: เลิศมาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
0: ้ใช่
1: ผักชี3ใบ
0: จัดใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
1: ก็เคลียร์ออกด้วย
0: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
1: เนี่ย
0: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
1: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
0: ่
1: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
0: มันไม่ครบเลย
1: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียว อย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลบล็อกเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
0: ใช่อ
1: ันนี้จำเป็นมาก
0: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
1: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริงหน
0: ูยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
1: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
0: จริงๆ
1: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ยสีม่วง
0: สีม่วง
1: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
0: ด์ฝรั่ง
1: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
0: ่อัน
1: นี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
0: คุยได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะค
1: ุ
0: ณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนเป็นร้อย
1: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
0: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
1: อุ้ยลดมากเลย
0: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shop131 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
0: ่
1: แถวยาวค่ะแม่นะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะเพราะว่าแม่เหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นนี่คือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
0: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะ
1: เ
0: รื่องนี้ เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
1: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองๆหน้าเหลืองๆมันดูไม่สดใสอ่ะ
0: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
1: ค่ะ
0: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอากินยากขึ้น
1: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
0: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
1: ซูมให้ดู
0: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอ่ะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
1: ้
0: อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
1: ใช่
0: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันมันไม่ค่อยคล่องเลยนะ
1: เอ
0: าตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
1: ้
0: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
1: ะ
0: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
1: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
0: คุณผู้ชม
1: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
0: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
1: ้โอ้
0: เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆนะคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
1: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
0: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียวคือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าเขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำคงน้ำแข็งหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
1: เนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
0: ไม่เหม็นเขียวแอปทำยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
1: ๆ
0: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
1: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
0: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
1: เดี๋ยวนั้นมันเหลือตั้ง
0: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะครับ
1: เดี๋ยวจัดให
0: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจอเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะเซตนี้799
1: ต่อสายไว้ค่ะ
0: 1252
1: อย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆและเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
0: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

สวัสดีครับเอาให้ชัดครับจากคีมาการชนะไพรินนะครับ2กันยายนครับผู้ชมครับวันนี้มีข่าวเด่นข่าวดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะฮะแล้วก็วนเวียนกลับมาให้เราต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนั่นคือคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะฮะผ่านมา4ปีแล้วครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่แตงโมก็ไปแจ้งความเอาผิดกับตัวละครอีกตัวนึงซึ่งเราก็คุ้นหูเป็นอย่างดีนั่นคือคุณกระติกนะฮะหลังจากมีการบิดเบือนภาพถ่ายในคืนเกิดเหตุเข้าไปในสำนวนมีดาราสาวชื่อดังอีกหนึ่งคนเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นตัวละครใหม่ชื่อว่าคุณขวัญอุษามณีฮะดูเรื่องนี้กันหน่อยครับนึกว่าจะจบไปแล้วแต่ว่ากลับมาซับซ้อนอีกครั้งดาราสาวคุณขวัญอุษามณีนั้นมาเป็นพยานให้กับนางพนิดาศิรยุทธโยธินหรือว่าแม่คุณแตงโมในการแจ้งความเอาผิดกระติกนะฮะในข้อหานำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนคดีหลังถูกกระติกนั้นแอบอ้างนำภาพเอาไปใช้ในสำนวนคุณขวัญก็เปิดเผยบอกว่าสาเหตุที่ตัวเองเพิ่งออกมาเคลื่อนไหวหลังคดีผ่านมานาน4ปีเนี่ยเพราะว่าตัวเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันเมื่อ30สิงหาคมที่ผ่านมายืนยันบอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยมีเรือในแม่น้ำจำนวนมากครับไม่ได้มีแค่2ลำในเวลานั้นเรือของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแต่อย่างใดเรือของตัวเองในวันนั้นเนี่ยไปด้วยกัน6คนนะฮะแล้วยืนยันบอกว่าตัวเองไม่เคยรู้จักกับกระติกเป็นการส่วนตัว

0: ลำถึงแม้ว่าเราจะไปวันเดียวกันเราก็ไม่ทราบว่าเรือของขวัญเนี่ยมันมีผลกระทบกับคดีของพี่แตงโมด้วยทุกคนที่ติดตามในเรื่องข่าวของพี่แตงโมก็ไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเพราะว่ามันอยู่ในสำนวนถ้าคุณแม่ไม่คัดเราขวัญเองก็ไม่ทราบว่าอันนี้ไปอยู่ในหลักฐานของศาลแต่พอตอนนี้เรามีเรื่องราวต่างๆที่มันสามารถมาประกอบเป็นรูปเป็นร่างได้มันก็น่าจะเกิดอะไรที่มันดีขึ้นแล้วก็ความจริงก็จะปรากฏแล้วก็เชื่อว่าพี่โมก็จะได้รับความยุติธรรมในที่สุดค
1: ่ะเดี๋ยวจะงงนะก็ขยายความกันด้วยอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะฮะประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเนี่ยระบุบอกว่ามีการนำรูปภาพคุณขวัญอุษามณีที่อยู่บนหัวเรือไปใช้ในสำนวนคดีแล้วอ้างว่าเป็นแตงโมกับกระติกอยู่บริเวณหัวเรือเป็นไปได้ยังไงอ่ะในเมื่อตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่ความจริงภาพนี้ถูกถ่ายโดยน้องชายของคุณดาด้าซึ่งเป็นพยานคนสำคัญคุณดาด้าครับนำภาพนี้โพสต์ลงในโซเชียลเราก็จะเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูยืนอยู่ตรงหัวเรือตรงนั้นน่ะคือคุณขวัญอุษามณีครับกระติกเนี่ยนำภาพนี้ไปใช้อ้างในสำนวนทั้งที่ความจริงเนี่ยเรือของแตงโมกับกระติกยังแล่นมาไม่ถึงจุดที่ถ่ายภาพเพราะว่าเพิ่งออกจากร้านอาหารครัวตานิดมาได้ไม่นานก็เลยยืนยันได้ชัดเจนว่านี่คือเรือคนละลำประกอบกับขวัญยืนยันเองว่าเป็นภาพของตัวเองครับที่ยืนอยู่บนหัวเรือแล้วก็ถูกถ่ายไว้ในปีนั้นจริงๆคดีนี้จึงมีข้อพิรุธ3ข้อข้อที่1ฮะกระติกนำภาพเรือของขวัญอุษามณีของจริงที่ถ่ายไว้ในเวลา 20:32 นมาสวมอ้างว่าถ่ายในเวลา20:00 นกว่าๆเป็นเรือลำที่แตงโมกับกระติกนั่งอยู่โดยอ้างว่ากระติกเนี่ยอยู่ที่หัวเรือมีแตงโมเป็นคนถ่ายภาพให้นี่คือการสร้างหลักฐานเพื่อให้เชื่อว่าแตงโมยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นข้อที่1นะข้อที่2มีการตัดต่อภาพครับภาพถ่ายชุดเวลา 20:57 นในมือถือของกระติกเนี่ยเดิมมี4ภาพแต่ว่าถูกนำเข้าสำนวนเพียงภาพเดียวผลการตรวจสอบทางเทคนิคพบว่านี่คือการตัดต่อซ้อนภาพลบภาพเดิมในเครื่องออกแล้วก็นำภาพจากภายนอกมาถมดำจากนั้นนำไฟล์ภาพที่ตัดต่อเป็นกระติกกับแตงโมใส่กลับเข้าไปในเครื่องภายหลังเพื่อทำเป็นภาพคู่ภาพนี้คือกระติกกับแตงโมอยู่บนเรือนี่ตัดต่อโอ้โหแล้วเพิ่งมาเจอ4ปีผ่านมาแล้วคุณนะฮะ3ครับปรับเปลี่ยนเวลาในการถ่ายภาพภาพถ่ายของกระติกนั้นที่ถ่ายเดียวๆคนเดียวเนี่ยถูกนำเบิกความในชั้นศาลบอกว่าเป็นเวลา 20:13 ขณะเดินทางกลับจากสะพานพระรามที่8แต่เมื่อตรวจสอบเวลาที่แท้จริงของภาพกลับกลายเป็นว่าเป็นเวลา 20:57 ครับการเลื่อนเวลาแบบนี้ส่งผลต่อการลำดับเหตุการณ์ขากลับทำให้เชื่อว่าแตงโมนั้นยังมีชีวิตอยู่บนเรือแล้วแตงโมเป็นคนถ่ายภาพกระติกให้ทั้งที่ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยคราวนี้เราก็เลยสรุปสถานะทางกฎหมายคดีแตงโมตอนนี้ครับเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับ1คือคดีเดิมคดีเดิมคือคดีการเสียชีวิตของแตงโมเมื่อปี65ทีมงานได้ยื่นอุทธรณ์เพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการกลัดกระดุมเม็ดแรกที่ตั้งข้อหาเพียงประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเพราะถ้าเป็นอย่างที่สันนิษฐานมีการตัดต่อภาพมันไม่เข้าข่ายประมาทแล้วนะครับมันจะเจตนาหรือว่าไตร่ตรองไว้ก่อนอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะอ้าวแต่ว่ามีการร้องขอให้ไต่สวนความจริงใหม่ทั้งหมดนะฮะเนื่องจากมีหลักฐานใหม่เข้ามาดังนั้นตอนนี้มันเลยต้องอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ท่านว่าจะพิจารณาใหม่ไหมรับไหมว่าสิ่งที่ทนายบอกเมื่อกี้แล้วก็สิ่งที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งมีการตัดต่อภาพมีการซ้อนภาพเวลาไม่ตรงทั้งหมดทั้งปวงนี้มันจะกลายเป็นหลักฐานใหม่เพื่อนำไปสู่การพิจารณาใหม่หรือเปล่าหลักการคล้ายๆกันผมบอกมาแล้วใครก็ตามดูรายการเอาให้ชัดจะทราบดีนะฮะว่าถ้าจะตั้งไม่ใช่ตั้งสิถ้าสมมุติว่าจะพิจารณาคดีใหม่นะจะต้องมีหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักและไม่เคยอยู่ในสำนวนมาก่อนตรงนี้จะมีน้ำหนักอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าเป็นเรื่องของศาลไม่ใช่เรื่องของพวกเราต้องติดตามกันต่อส่วนที่2ฮะคดีนี้คือคดีกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐที่ร้องทุกปปช.กรณีเจ้าหน้าที่รัฐนั้นบิดเบือนสำนวนคดีอันนี้ไปต่อ3คือตั้งคดีใหม่คือการแจ้งความดำเนินคดีกับกระติกในวันนี้ข้อหาก็คือนำหลักฐานเท็จเข้าสู่คดีอันนี้เป็นคดีใหม่นะฮะ ก็ไปตั้งกันอันนี้คือคดีใหม่เลย

0: เอ่ยนะครับจะไปตั้งกันที่ชั้นไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงน่าจะเป็นชั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรมันก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะฮะดังนั้นข้อสรุปตอนนี้สถานะของคดีมีประมาณนี้นะฮะข้อที่1คือคดีเดิมจะขอพิจารณาใหม่ได้หรือไม่ข้อที่2คือเจ้าหน้าที่ปปช.ปปช.จะฟ้องแล้วก็ร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำผิดนะอันนี้ไปต่อ3คือตั้งเป็นคดีใหม่อันนี้ก็น่าจะไปต่อแต่จะไปถึงไหนรอติดตามนี่คือ3คดีใหญ่ๆคราวนี้ไปที่คุณแม่คุณแม่ของแตงโมนั้นบอกเพียงสั้นๆบอกว่ารู้สึกดีใจที่ขวัญอุสามณีสุดท้ายนั้นยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเป็นพยานนำความจริงมาเปิดเรื่องการติดต่อกับคนบนเรือน่ะที่ผ่านมามีเพียงปอเท่านั้นที่โทรหากับส่งไลน์ไปถามไถ่สารทุกข์สุขดิบทั่วไปไม่มีการพูดคุยเรื่องคดีแบบลึกๆนะฮะส่วนกับกระติกนั้นตั้งแต่จบคดีในศาลชั้นต้นไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยกันเลยก่อนจะทิ้งท้ายว่ากรรมใดใครก่อฟังคุณแม่แตงโมฮะ
1: ไม่ว่ากรรมใดใครก่อเนาะกรรมใดใครก่อค่ะพูดสั้นๆไม่คุยหรอกเขาไม่คุยกับคุณแม่หรอกก็มีปอโทรมาไลน์มาถามถึงความทุกข์สุขอะไรคุณแม่ก็ถามถึงเขาสบายดีไหมอะไรเงี้ยแค่นี้ค่ะเรื่องอื่นเราก็พยายามทั้งคู่พยายามเซฟตัวเองไม่ถามเขาลึกๆเขาก็ไม่ถามเราลึกๆ
0: ไปดูฝั่งกระติกหน่อยนะฮะทีมข่าวพยายามโทรสอบถามปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งรับสายแทนแล้วบอกว่ากระติกไม่สะดวกแต่ระหว่างนั้นนะกลับมีเสียงผู้หญิงอีกคนนึงพูดแทรกเข้ามาในสายนักข่าวได้ยินถามว่าใครผู้หญิงที่รับสายก็ตอบว่าเป็นนักข่าวผู้หญิงที่อยู่ไกลๆห่างๆจากสายนะบอกว่าไม่ต้องไปคุยไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นนะไม่ยืนยันนะว่าคือกระติกหรือเปล่านะครับเบื้องต้นทางคดีวันนี้ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีรับแจ้งความไว้แล้วแสดงว่ารับแจ้งความนะคดีกระติกวันนี้นำหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนอยู่ที่ตำรวจนะฮะหลังจากนี้ตามดูว่าจะมีการเรียกกระติกนั้นเข้ามาให้ปากคำหรือไม่ก็ต้องออกหมายเรียกก่อนหมายเรียก1หมายเรียก2ไม่มาก็เป็นหมายจับอันนี้ตามขั้นตอนตามปกตินะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนั้นก็ยังไม่จบนะครับคดีเดิมก็ผ่านแค่ศาลชั้นต้นเท่านั้นนะยังอยู่ที่ศาลอุทธรณ์ก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะเป็นคดีเดิมหรือว่าจะมีน้ำหนักจนสามารถที่จะพิจารณาใหม่ได้เอาละฮะได้เวลาในการที่เราต้องพักอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเรามาว่ากันที่เรื่องใหญ่ครับคุณผู้ชมครับเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นใจกลางเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครนั่นคือเรื่องของการว่าใช่หรือไม่ว่ามีการแอบตั้ง Data Center ช่วงหน้าว่ากันครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
3: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 เป็นต้นไปทางช่องวัน31
4: จริงหรือมั่ว X อู๊ดและปกป้องโอฮาน่าถ้ามีคนบอกว่าคุณหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงแสดงว่าคุณหล่อไม่จริง
5: หุยสับสนนะโอ้ย
4: ปกติคนชมคุณหล่อใช่ไหม
5: ไม่ถูกเขานะวุ้น
6: เราก็เท่ซะด้วยอ่ะนี่ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลย
4: โทษนะคะอันนี้ไม่ได้ชมนะคะอันนี้อ่านคำถาม
5: เหม
4: ือ
5: นโทษผมแอคไปแล้ว
7: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
8: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
9: ผีครับฉันไม่ได้มาร้าย
10: นี่แกเป็นใครวะ
9: ฉันแกเป็นเพอร์เซอร์สายการบินกรุงทนแอร์ไลน
11: ์ดูชื่อก็รู้เลยว่าเอจจิ้งมาก
9: มันคืออะไรวะออนิว
12: เครื่องจับพลังงานลึกลับ
11: จะเอาพวกไปอยู่กับ
9: จะชู้ทำอ
11: ะไรลุง
9: ชู้ที่ไปอยู
13: ่ที่ในไม่ได้เกิดนี่คือ
9: ฉันยังมีภารกิจต้องกลับไปบินให้จบ
11: เป็นผีจะบินยังไง
14: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อม

0: ที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
2: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เอาไม่ชัดครับผู้ชมครับกลับไปที่ข่าวของเราที่เราเกริ่นกันไว้นะฮะที่พระราม9ครับชาวบ้านเดือดร้อนบอกว่ากลิ่นอะไรก็ไม่ทราบนะโชยมานานประมาณสัก2เดือนแล้วกลิ่นคล้ายน้ำมันแล้วก็มีคราบปริศนาอยู่ในคลองโอ้โหดูสภาพคลองดูไม่ได้เลยนะเป็นน้ำที่นิ่งมากแล้วก็มีกลิ่นขึ้นมาบางคนบอกว่าแสบจมูกปวดหัวด้วยวอนหน่วยงานลงพื้นที่หน่อยนะครับแล้วก็ชาวบ้านบอกว่านอกเหนือจากนั้นนะนอกเหนือจากแสบจมูกแล้วปวดหัวแล้วเนี่ยมีคันผิวหนังด้วยแล้วทนแบบนี้มานานประมาณสัก2เดือนนะฮะอยู่ที่พื้นที่พระรามที่9ซอย6หรือว่าซอยทะเลบางกอกนะครับงานนี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั้นระบุบอกว่าก่อนหน้านี้เคยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในอาคารหลังหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นแล้วนะฮะพบว่าอาคารหลังนี้มีการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ประมาณ 200,000 ลิตรครับคุณผู้ชมครับน้ำมันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันต้องเข้าข่ายพระราชบัญญัติหลายตัวพอสมควรนะครับต้องมีการขออนุญาตแม้ผู้บริหารโครงการนั้นจะชี้แจงบอกว่าน้ำมันดังกล่าวนั้นถูกเตรียมไว้ใช้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในกรณีฉุกเฉินเราก็ต้องตั้งคำถามว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองมีน้ำมันถึง 200,000 ลิตรนั้นกิจการคุณคือกิจการอะไรอ่ะคุณต้องสำรองไว้เยอะขนาดนั้นน่ะแสดงว่าต้องป้องกันไฟตกต้องมีไฟหล่อเลี้ยงตลอดเวลาเข้าข่ายความผิดอันแรกก่อนยังไม่ต้องพิจารณาว่าจะเป็นกิจการอะไรมีน้ำมันเยอะขนาดนี้ผิดกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงครับทางกระทรวงพลังงานนั้นก็มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วความผิดนี้นั้นมีโทษจำคุกถึง2ปีนะฮะแล้วก็ปรับประมาณ 200,000 บาทปรับไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าจำคุกเนี่ย2ปีรวมถึงสั่งให้หยุดการออกใบอนุญาตไปก่อนสำหรับการเก็บน้ำมันสำรองเยอะขนาดนี้นะฮะการเก็บน้ำมันสำรองนี้เขาก็คาดการณ์กันว่าเป็นศูนย์ข้อมูลฮะแล้วไปตั้งอยู่ในชุมชนหนาแน่นขนาดนี้เดี๋ยวต้องประเมินเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเรื่องน้ำประปาเรื่องสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยผลกระทบต่อชุมชนนี่มัน EIA ชัดๆอธิบายขยายความกันต่อไปสาเหตุที่ชาวบ้านบริเวณรอบโครงการยังได้กลิ่นน้ำมันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั้นบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายน้ำมันออกจากพื้นที่ก็เลยได้กลิ่นแต่หลังจากนี้ต้องไม่มีอีกเบื้องต้นฟังท่านเลขาครับ
6: ก็อ้างว่าอาจจะเป็นช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายน้ำมันออกไปข้างนอกนะคะผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วว่ามันไม่มีเนี่ยต้องไม่มีอีกแล้วเราก็จะสุ่มมาตรวจอีกหากพบอีกคุณก็ผิดเพิ่มขึ้นไปอีกต่างกรรมต่างวาระเราดำเนินการตามแบบนี้ค่ะ
5: นี่น่าจะจำกันได้นะฮะคุณผู้หญิงท่านนี้ทีมสุดซอยจำได้ไหมครับนะตอนตรวจเหล็กตอนนั้นนะครับคุณขิงยังอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมตอนนี้ตามมาที่กระทรวงพลังงานละขณะที่ท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับบอกว่าในกรุงเทพนั้นมีศูนย์ข้อมูลหรือว่า data center ดั้งเดิมที่เปิดดำเนินการมาเนี่ยประมาณ 30-40 แห่งนะฮะส่วนใหญ่นั้นเป็นระบบภายในหรือว่าบริการคลาวด์แต่ว่า data center ขนาดใหญ่ประเภทที่ว่าแบบตั้งเดี่ยวภาษาอังกฤษนั้นเรียกว่า stand alone data center ประเภทนี้สร้างขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าภายนอกคือตั้งเป็นตึก data center อย่างเดียวเลยเป็นศูนย์ข้อมูล data center อย่างเดียวเลยแบบนี้นะฮะมีการขยายตัวในช่วงหลังถามว่ามีกี่ที่ตั้งแต่ปี64ถึง65โครงการลักษณะดังกล่าวนั้นยื่นขออนุญาตต่อกทม.เนี่ย6แห่งด้วยกันอนุญาตไปแล้ว3ตอนนี้ท่านผู้ว่าชะลอการพิจารณาแล้วให้กลับไปทบทวนอีก3เพราะอะไรเพราะตอนนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมครับไอ้ที่บอกกันว่าเราจะมี data center สนับสนุนให้ประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพมหานครกรุงเทพไม่น่าจะใช่ด้วยซ้ำคือสนับสนุนให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของ data center แต่ปรากฏว่าอะไรเรายังไม่มีกฎหมายนิยามด้วยซ้ำว่า data center มันคืออะไรแล้วเราจะจัดการกับมันอย่างไรนี่

คือเรื่องใหญ่มากคือในระดับมหาภาคนะระดับรัฐมนตรีท่านรองนายกเอกนิติเองยังออกมาแล้วยั้งไว้ก่อนเลยนะว่าใครจะมาตั้ง data center นะขอความกรุณาว่าสภาต้องผ่านกฎหมายก่อนด้วยไม่งั้นไม่รู้จะเอาอะไรไปดูแลกิจการนี้ปล่อยให้ตั้งไปตายเลยฮะปรากฏว่าอะไรครับด้วยความที่ไม่มีช่องโหว่ทางกฎหมายเนี่ยบริษัท data center บางบริษัทก็หัวหมอแล้วก็ทำทีเป็นเข้ามาตั้งคลังสินค้าพอเข้ามาตั้งคลังสินค้าปรากฏว่าอะไรคลังสินค้ามันไม่ต้องทำ EIA ไงแต่ data center ท่านต้องทำ EIA ก่อนดังนั้นช่องโหว่ทางกฎหมายขึ้นให้ดูแล้วเห็นไหมฮะ data center ขออนุญาตแอบมาในรูปแบบอาคารคลังสินค้าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ต้องทำ EIA คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคุณไม่ทำอ่ะนะฮะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อชุมชนแบบนี้คุณไม่ได้ทำประชาชนก็ไม่ได้รับรู้ข้อมูลเลยครับว่า data center นั้นต้องใช้ไฟฟ้ามากกว่าปกตินี่เลยเป็นเหตุผลที่เขาต้องสำรองน้ำมันไว้ไงเผื่อปั่นไฟในกรณีฉุกเฉินต้องใช้น้ำเพราะว่า data center เดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงแล้วมีความร้อนออกมาตลอดดังนั้นต้องมีการหล่อเย็นด้วยน้ำก็ต้องใช้น้ำปริมาณมากมีความร้อนมีเสียงมีน้ำมันท่านผู้ว่ายอมรับบอกว่าเทคโนโลยีเดินหน้าเร็วกว่ากฎหมายจึงเกิดช่องว่างแบบนี้เป็นเหตุให้ต้องชะลอไว้ก่อนคราวนี้ครับคุณผู้ชมครับสสกทมคุณสุพนัทมีนชยนันจากพรรคประชาชนเนี่ยนะฮะเป็นคนออกมาแฉเรื่องนี้ก็กังวลว่าโอการสร้าง data center ใจกลางกรุงเทพมหานครพระราม9รามคำแหงแบบนี้อาจจะเกิดอันตรายได้อะที่ซอยรามคำแหง28ก็มีนะแล้วจัดเก็บน้ำมันเนี่ยเกือบ 500,000 ลิตรใช้เป็นพลังงานสำรองตรงนี้คือ 429,000 ลิตรนะฮะอันนี้คือไม่เข้าเกณฑ์อยู่แล้วตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะและที่สำคัญก็คือถ้าจะเก็บเยอะขนาดนี้คุณก็ต้องทำ EIA อีกก็คือไม่ได้ทำอะไรหมดเลยอ้างว่าเป็นคลังสินค้าแล้วก็เดินหน้าดุมไปภาครัฐจะไปเอาผิดปรากฏไม่รู้จะใช้กฎหมายฉบับไหนเพราะไม่มีกฎหมายเลยสักฉบับนี่แหละฮะดังนั้นเนี่ยเคยแจ้งท่านนายกไปแล้วด้วยซ้ำตั้งแต่ปี67นะปี67เนี่ยตอนนั้นท่านนายกยังเป็นมท.1 อย่างเดียวแต่ว่าก็ไม่มีการเดินหน้าข้อเสนอของสสสุพนัทเนี่ยนะฮะเสนอกระทรวงมหาดไทยเลยครับว่าถ้าจะทำ data center จริงๆท่านต้องจัดโซนนิ่งกำหนดนิยาม data center ให้เรียบร้อยเสนอกรุงเทพมหานครข้อที่2คือกำหนดนิยามมาตรการควบคุม data center ปรับปรุงร่างผังเมืองฉบับใหม่ก่อนประกาศใช้ผังเมืองสีไหนจะให้ data center ไปตั้งได้จะเอาสีเหลืองอย่างเดียวไหมไอ้ขอบนอกเนี่ยนะฮะ3คือเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดให้จัดทำ EIA แล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับติดตามกันต่อไปนะฮะเรื่อง Data Center เป็นสิ่งสำคัญเราต้องมีกฎหมายก่อนถึงจะมีการจัดตั้งกิจการประเภทนี้ได้ฝากไว้ฮะเป็นหูเป็นตาแถวบ้านท่านด้วยนะครับเอาละฮะเราสลับมาที่ความบันเทิงกันบ้างนะครับไปที่แดงใบเล่ฮะเพราะว่าเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้คือ EP ที่8คือตอนจบครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะเรื่องราวกำลังเดินทางมาถึงช่วงที่ทุกการตัดสินใจของแดงนั้นกำลังพาเขาไปสู่ปลายทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งดูมาถึงตรงนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นนะฮะว่าแดงไม่ได้มีแค่ด้านของนักเลงแต่ว่าเขาคือผู้ชายคนหนึ่งที่มีทั้งความรักของลูกที่มีต่อครอบครัวความรักในฐานะคนรักความผูกพันกับเพื่อนความรู้สึกที่มีต่อคนรอบตัวแล้วก็ทุกความสัมพันธ์เหล่านี้ล้วนมีส่วนกำหนดว่าเขาจะเลือกเดินทางไหนลองมาทำความรู้จักกับแดงใบเล่ในมุมของความเป็นมนุษย์ครับมากกว่าชื่อที่เราเคยได้ยินแล้วก็ตามดูให้ถึงบทสรุปว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเนี่ยจะพาเขาไปถึงจุดไหนอีกตอนเดียวสุดท้ายห้ามพลาดนะฮะรับชมย้อนหลังทั้งหมดได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเปิดแอปวันดีแล้วดูรวดเดียวไปพร้อมกันก่อนที่พรุ่งนี้จะดูบทสรุปพร้อมกันสดๆทางช่องวัน31แล้วก็แอปวันดีก็ได้ลูกค้า AIS ห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะฮะสำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะครับเอาละฮะได้เวลาที่เราต้องพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาฝนฟ้าอากาศเตือนน้ำท่วมกันอีกแล้วคราวนี้เปลี่ยนจังหวัดด้วยจะเป็นจังหวัดไหนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ

0: come to our house ที่นี่ทุกความฝันเป็นความจริงนี่ว่านเด็กใหม่บ้านเรา
1: สวัสดีพี่ว่าน
2: แต่น้องว่านนี่น่าคุ้นๆนะรู้เรื่องสตอกเกอร์ของนายหรือยังจ๊ะ
3: ผมดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานกับพี่นายผมเป็นแฟนคลับพี่นายครับ
4: ยังยิ้มอยู่ได้เหรอถ้าคนอื่นเสียเวลาเนี่ยผมไม่ชอบคุณอ่ะ
3: ผมไม่ชอบคุณ
4: ผมไม่สนหรอกนะว่าคุณจะเข้าวงการนี้มาด้วยเหตุผลอะไรแต่ผมไม่ชอบความไม่เป็นมืออาชีพของคุณว่ะ
5: ตกลงพี่ไปทำตรงนั้นครับพี่หมดอ้อย
2: ก็โดนมาให้เป็นนายร้อยปอยเหมือนกัน
0: ไม่ไปหรอกร้านนี
6: ้กลัวไปแล้วสั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วโดนไล
5: ่ทีมกูใช่อ๋อหรือไอ้คนที่มาไลฟ์ที่ร้านวันนั้นปะคนพวกเนี้ยหน้าด้านมาก็หน้าด้านกลับเลยนะอย่าไปยอมมันเราต้องสู้กลับ
7: ลุยเลยไ
8: ห
7: ม
8: เอาเลยสิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก Give me more

0: หาผู้มันให้เจอ
1: ที่ผ่านมากูโกรธมึงแม่งทุกอย่างโกรธที่มึงเก่งกว่ากูโกรธที่มึงแย่งทุกอย่างไปจากกูกูอยากฆ่ามึงให้มันจบๆไป
2: สำหรับกูมันคือครอบครัวไม่เคยอยากฆ่ามึงเลย
3: แดงใบเล่คืนนี้ตอนจบเวลา 2:30 น.
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังวันดีที่เดียว
5: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
6: เพียง99บาทต่อเดือน
5: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
6: โทรออก
7: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N แฟนคอน
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้ฝนฟ้าอากาศครับผู้ชมครับแจ้งข่าวกันหน่อยนะฮะว่าทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้วันพรุ่งนี้ฝนลดลงนะครับแต่ว่าจะกลับมาตกหนักอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์รอบนี้ก็จะเป็นแถวๆเดิมครับคืออีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนบนนะฮะล่าสุดครับจังหวัดเชียงใหม่น้ำป่าไหลหลากรุนแรงซัดถนนขาดชาวบ้านที่อำเภอแม่แจ่มตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนแล้ว2ตำบลด้วยกันจุดที่เห็นตามภาพก็คือบ้านท้องฝายตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะฮะฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่น้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงถนนลูกรังริมแม่น้ำแม่แจ่มก็ถูกกระแสน้ำกัดซ้อเสียหายไม่สามารถใช้งานได้นะฮะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่นั่นสัญจรไม่ได้ครับรายงานเบื้องต้นนั้นพบว่าน้ำป่าล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร2ตำบลนั่นคือช่างเครื่องแล้วก็ท่าผาหลายหมู่บ้านนั้นได้รับผลกระทบล่าสุดครับระดับน้ำแม่แจ่มเริ่มลดลงแล้วหลังจากฝนนั้นหยุดตกแล้วก็ไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำที่จะมาเติมแล้วฝ่ายปกครองยังคงสั่งให้เฝ้าระวังนะฮะแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายแล้วเตือนประชาชนริมลำน้ำติดตามเรื่องน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกับที่น่านครับแจ้งหน่อยเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านหลายอำเภอต้องกลับมาทางตาไม่นอนนะฮะกลับมาเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากกันอีกครั้งโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวแล้วก็ท่าวังผาหลังจากเพิ่งผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมมานานคือชาวบ้านบ่นนะตอนนี้แต่ก่อนได้ยินเสียงฝนนอนหลับสบายเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงฝนต้องตื่นนะฮะขยับไปที่ภาคอีสานหน่อยครับที่จังหวัดนครพนมฮะฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งคืนที่นครพนมซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สีแดงสธนช.นั้นเตือนบอกว่าระดับน้ำโขงจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วมีแนวโน้มว่าจะล้นตลิ่งไปถึงวันที่6กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโขงนะฮะคุณผู้ชมครับทิ้งท้ายกันนะฮะเรื่องของกสทช.ครับในที่สุดวันนี้การประชุมครั้งที่7นั้นล่มลงไม่เป็นท่าอีกแล้วหลังจากกรรมการหลายท่านนั้นไม่เข้าร่วมประชุมนะฮะเพราะเห็นว่าประธานนั้นหมดความเป็นประธานแล้วก็หมดความเป็นกรรมการกสทช.แล้วในขณะที่จริงๆแล้วศาลปกครองกลางมีมติไม่รับเรื่องของประธานกสทช.ไว้แต่ว่าล่าสุดครับศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับคดีที่คุณหมอสรณะยื่นขอเพิก

0: อนมติของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่มีมติให้ตัวเองพ้นจากตำแหน่งดูกันต่อไปว่าอนาคตทีวีดิจิทัลไทยจะเป็นอย่างไรในเมื่อทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ทิ้งท้ายด้วยความเศร้าทั้งหมดเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ากการแข่งขันสุดเข้มข้นเมื่อวานนี้ระหว่างแชมป์ยังอามสัตวบาลหนุ่มจากมหาสารคามปะทะกับแต้มลูกชายคนเล็กจากสุรินทร์ซึ่งก็เป็นอามที่คว้าตำแหน่งแชมป์สมัยที่4มาครองและเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมก้อนแรกไปแล้ว 40,000 บาท
1: วันนี้พบกับยอดนักขายวัยเกษียณที่หาทุนซื้ออุปกรณ์ไลฟ์สดเป็นของตัวเองเริ่มทีนี่ไม่อยู่สายงานขายมาก่อน
2: ทำงานธนาคารค่ะคืออยู่ธนาคารนี่ก็คืออยู่เคาน์เตอร์อยู่แล้วนะก็คือขายพวกเงินตราต่างประเทศอะไรอยู่แล้วพอออกจากธนาคารก็ไปรับจ้างขายตามบูธสินค้า
1: แล้วกลับมาสู่เส้นทางการขายแต่เป็นแบบออนไลน์ที่ได้ยังไง
2: จริงๆแล้วเนี่ยคือใจเนี่ยจะถามเขาเรื่องว่ามีงานถ่ายโฆษณาไหมเขาบอกไม่มีหรอกมีแต่ไลฟ์สดฮะเราก็เลยคิดว่าเราจะเหมาะไหมเราจะเหมาะไหมแต่ว่าตอนนี้เข้าเส้นเลือดแล้วไงเข้าเส้นเลือดรู้สึกชอบงานขายชอบงานขายค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่แอร์ซีเรียมและครูสลาคุณวุฒิครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับสวั
3: สดีครับ
5: สิงคโปร์ต้อนน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แท็กช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
5: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคโปร์ใช้พาวซ่าAir Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
7: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
8: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
7: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
7: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
5: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
9: วันนี้มัมยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออตโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
10: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: ให้ความรักปูพันในหัว
12: รักแรกเราเป็นภรรยาเลยเหรอ
13: ครับเป็นรักแรกรักเดียวรักสุดท้ายเลย
12: ไอ้รักเดียวมันก็คงไม่ใช่นะ
13: แต่ก็แวะเวียนบ่อยไหมคะพี่บั่นชอบใช้คำว่าคนชั่ว

0: คราว
1: ผ่านมาแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วคนที่บ้านเขารู้การแวะเวียนจุดนี้ไหมคะ
1: เขาไม่เคยรับรู้เลยแต่มันรู้เรื่องเนี้ยเมื่อไม่นานเนี่ย
2: ที่
1: เ
2: ราไม่ได้สารภาพอะไรอยู่ใช่ไหม
3: ดีใจนะที่ได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมอ่ะดีใจเหมือนกันแล้วมันก็เดี๋ยวจะไปคุยเคลียร์กับอินดี้ด้วย
4: ว่ามึงน่าจะหวั่นไหวกับไอเทียว่ะ
5: วงเลซี่เมียวเมียวจะได้ไปแข่งครั้งแรกที่สยามวง
6: ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เวทีการแข่งขัน New Wave Band Contest
4: แค่กูได้รับพลังจากมึงทำให้กูทำตามความฝันสำเร็จก็พอแล้วเว้ย
7: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟน The Golden Show ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
8: คุณนุ่นว่าอะไรแล้ว
9: เฮ้ยเอาเ
10: ฮ้ยถ้าพวกเราอยู่กันแบบนี้ยังไงก็ตายกันหมดแม
11: ่แปลว่าพี่มีแผลแล้วจ้ะ
10: มี
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
13: นางฟ้ากรรมกร
14: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบด
13: ีเวลา1ทุ่มตรง
12: พิเศษลูกค้า AS
13: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99บาท
13: ต่อเดือน
12: กดดอก
13: จัน59ซีเลีย
12: นโทรออก
15: ปลุสมบัติวัดโคกปังมีมูลค่าเป็นพันล้าน
16: มันต้องเป็นของฉัน
17: ถ้ากำนันไม่ได้มีเจตนาจะเอาที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
18: ถ้าพวกคุณอยากได้ที่ดินตรงนั้น7ล้านบาทครับ
19: ฮะเราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
20: เราก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วนะครับ
21: หมูเฮาสีสร้อยแห้งค่ะโรงเรียนเฮากระเสบมาแล้วเป็นอย่างสิเสบบัตรบ่ได้

0: ังโคกฟังสู้เด
1: ้อชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียน
2: ลูกตบบ้างไฟห้าวบุญยานดอกแมนบ้ากระแต
3: ไม่กลัวอยู่แล้ว
4: นี่อย่างนี้
5: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
6: ที่เดียว
5: และตอบวัดข้อบ้างเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี
7: ้พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
10: ้ New Isuzu D-Max Highlander The One and Onlyขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only 1เดียวเท่านั้น
11: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
12: สินเชื่อที่ดินเงื่อนชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับ1ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Lucky Flame ครัวไทยต้องไฟแรงเตาแก๊สและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำ
13: กลับเข้าสู่ดนตรีชิงทุนนะวันนี้เป็นการพบกันอีกครั้งนะฮะกับศิลปินสาวคนนี้ศิลปินลูกทุ่งหมอลำซิ่งดีกรีเจ้าแม่เพลงเต้นสุดมันหญิงลีศรีจุมพลวันนี้มากับเพลงใหม่ล่าสุดของเธอฮะผู้หญิงเท่าเท้า

0: Ninguém se de bom! Saliga! แล้วนะเพลงใหม่ล่าสุดผู้หญิงเทาๆ
1: ผู้หญิงเทาๆก็ประมาณว่าไม่ได้ดี 100% นะแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายนะจ๊ะไปวัดอยู่นะวัดก็เข้าเหล้าก็กินนะคะ
0: เพลงนี้แต่งเองด้วย
1: ค่ะก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงล้านลานะคะซึ่งเรื่องราวของเพลงนี้ก็ง่ายๆฟังสบายแบบว่าใกล้ตัวนะคะก็ยังได้เต้นได้สนุกนะคะเพราะว่าเพลงนี้ก็ถือว่าอยู่ในฤดูกาลของช่วงที่ก่อนจะถึงปีใหม
0: ่ฝากเพลงนี้คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับผม
1: ขอบคุณมากค่ะก็ขอฝากเพลงผู้หญิงเทาๆนะคะเต้นกันได้ทั้งประเทศเลยนะคะติดตามชมทางช่อง YouTube แกรมมี่โกออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ทางเพจหญิงลีก็จะเห็นหญิงลีใส่ชุดว่ายน้ำเต้นที่สวนน้ำหญิงลี
0: วันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะครับ
1: ขอบคุณพ
0: ี่
1: แฟงค์นะคะ
0: ขอบคุณครับพี่ลิซี่ยุ่งบนครับ
2: ตอนนี้เป็นพนักงานไลฟ์สดขายสินค้าค่ะก็มีความสุขนะคะกับการไลฟ์สดมากเลยเพราะว่าแรกๆก็ยังไม่มีคนรู้จักเราเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะพี่หนกมีความสุขกับการที่มีคนเข้ามาทักทายมีคนเข้ามาพูดคุยและมีคนมาซื้อต่อเนื่องอย่างมากมายเลย
3: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีครับ
5: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัดเซลบายโอช้อปปิ้ง
4: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้าขี้ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
5: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วข้ามสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
4: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหย
5: ิ
4: บคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
5: ถูไปเลย
4: ถูเลยนะเห
5: ็
4: นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแอบสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้านี่สิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้
5: เป็นแบบของถังแบบพลาสติกเนาะ
4: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
5: มือไม่ต้องขยี
4: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
5: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจะเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
4: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
5: จ้ะ
4: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งค
5: ุ
4: ณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
5: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
4: า
5: ะ
4: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหม แก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีๆฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
5: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคาบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วย
4: ถูก
5: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
4: ัน
5: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเน
4: า
5: ะเราโชคไปแบบนี้เลย
4: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
5: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการ
4: เออมันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
5: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนๆไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
4: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
5: จ้ะ
4: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักซักหน่อยไหมเอาไปซักซักหน่อยไหม
5: มาซักหน่อยซักหน่อย
4: เออ
5: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
4: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
5: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
4: จั
5: ดแบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
4: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีผัวมีตัวผ้าเน
5: ี่
4: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
5: ้
4: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
5: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่ง

0: นาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ๊ยเลิศอันเนี้ย
1: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
0: ้
1: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
0: ะ
1: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นี่นี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
0: เอออ
1: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็นเขาเร
0: ีย
1: กกระดาษกาวเออคุณก็ม้วนม้วนหมุนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป3ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
0: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
1: จ้ะ
0: เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้ว
1: แล้วนะ
0: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถ
1: ู
0: กมาก
1: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
0: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถือบ้านเลยค่ะ
1: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่ง
0: ช
1: ั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
0: ะ
1: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
0: ะ
1: ด้านนี้คือปั่นน
0: ะ
1: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่างนี้
0: แน่นะ
1: แล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
0: เอาจริงนะ
1: ถู
0: คนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
1: ไปไหนคาบอยู่
0: มานี่มานี่มาม
1: า
0: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
1: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
0: ใช
1: ่
0: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
1: อันนี้สะอาด
0: คือแบบรอบเดียวจบค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
0: จริง
1: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
1: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
0: ๆใช่แล้ว
1: ไม่ใช่ทำงานมา5วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
0: อุ้ยอุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
1: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่แล้วไม่รู้เหลือเท่าไหร
0: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
1: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE แอดรบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ษัทเซลไบโอช้อปปิ้งนะคะวันนี้อยากให้ฟังใครที่40 50 60 70บวกมีปัญหาเรื่องริ้วรอยร่องลึกมันลึกมากวันนี้ต้องใช้เซรั่มด็อกเตอร์วีค่ะเป็นสินค้าในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีอันนี้เป็นสินค้าตัวใหม่มันจะซึมลึกมากๆแต่ดีแค่ไหนวันนี้เราอยู่กับดร.แบงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่จ๋าวันนี้

0: ปิดตัวเป็นครั้งแรกกับเซรั่มสาหร่ายสีแดงลดเรือนริ้วรอยดร.วีตัวนี้เลยและที่สำคัญเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลวิภาวดีแบงค์ต้องบอกแบบนี้แม่จ๋าคนอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยผิวจะเริ่มแห้งจะเริ่มเหี่ยวเริ่มมีริ้วรอย50ปีริ้วรอยล่องลึกเริ่มมาอายุ60ปีไม่ต้องพูดถึงแม่จ๋าทั้งหน้าเลยยับมาก
1: เอาจริงแต่เวลาเราทาครีมทั่วไปอ่ะพอมันริ้วรอยเยอะๆอ่ะมันไม่ซึมม
0: ัน
1: กองอยู่บนผิวมันเคลือบอยู่บนผิว
0: ข้อดีของเซรั่
1: ม
0: 1มันจะเห็นผลเร็ว2มันจะเห็นผลดี3มันจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยได้ดีกว่า
1: ซื้อที่หน้าโรงพยาบาลนะตัวนี้นะถ้าไปโรงพยาบาลวิภาวดีนะขวดนึงน่ะคือ990บาท
0: แม่จ๋าเซรั่มตัวนี้เนี่ยเป็นขนาดไซส์ใหญ่เป็นพิเศษเลยใหญ่เป็น2เท่าของเซรั่มโดยทั่วไปท
1: ั่
0: วไปเนี่ย25ถึง30แต่อันเนี้ยได้ถึง2ขวดเลยนะแม่จ๋า
1: ทาคอได้เลยเนี่ย
0: ถูกต้องคือเอามาให้แบบจุกๆเยอะๆเลยซื้อ2แถม3ราคาเต็มเกือบ 5,000
1: ค่ะ
0: วันนี้ขอลด 4,000 แม่จ๋าเหลือ 1,099 บาทเท่านั้นเองจ้า
1: ลดมากวันนี้เอาไปเลยทั้งหมดนี้แล้วเป็นเซรั่มขวดใหญ่แบบเข
0: ้
1: มข้นนะคะจากโรงพยาบาลเลยนะคะวันนี้ใครดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์1252โทรให้ทันไปซื้อหน้าโรงพยาบาลวิภาวดีก็ไม่
0: ได
1: ้
0: ราคาน
1: ี
0: ้ด้วยความเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลเราใช้โรงงานที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเลยแล้วสารสกัดของเรานำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสอย
1: ่
0: างสาหร่ายสีแดงช่วยในเรื่องของริ้วรอยแม่จ๋าอายุ50ปี60ปีขึ้นไปริ้วรอยมันมาสาหร่ายสีแดงจากประเทศฝรั่งเศสตัวนี้เขาช่วยเลยนะแม่
1: เคยเห็นในคาแบนนะเนี่ย
0: ถูกต้องที่สำคัญวิตามินซีในแอซเซนไมช่วยในเรื่องของฝ้าหน้ากระจ่างใสและที่สำคัญเราต้องเติมนี่จ้ะแม่จ๋าเซรามายคอลลาเจนนี่เติมเข้าไปที่ผิวนะแล้วก็ไฮย่าแม่ผิวจะได้ดูอิ่มดูฟูดูกระชับดูสวยจ้ะ
1: แม่บอกว่าพอทาครีมทาเยอะๆเอ๊ะทำไมมันไม่รู้เรื่องสักที
0: ถูกต้อง
1: มันไม่เห็นผลสักทีแม่อาจจะมีร่องลึกเพราะบางทีครีมอ่ะด้วยความที่มันเข้มข้นเยอะเนาะเนี่ยมันก็ไม่ซึมเข้าไปแบบน
0: ี
1: ้มันไม่ลง
0: ร่
1: องเล็กๆเนี่ยมันยิ่งไม่ซึมใหญ่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องใช้ซี
0: ถูกต้องคือแบงค์จะบอกว่าแบบนี้แม่จ๋าครีมอ่ะดีขนาดไหนก็ตามแต่บางครั้งที่แม่มีปัญหาพวกของริ้วเล็กๆแม่จ๋ามันไม่ลงริ้วหรือบางคนเนี่ยบอกว่ามีร่องลึกแม่จ๋าม ันไปกองที่ผิวมันไม่ลงที่ร่องลึกแต่ตัวนี้แม่จะเห็นเลยว่าเซรั่มเนื้อเข้มข้นตัวนี้แม่
1: ดูดิ
0: คือทาไปแล้วมันจะซึมลึกและก็ซึมเร็วไอ้พวกริ้วเล็กๆต่างๆมันจะซึมลงไปเลย
1: เนี่ยขนาดมือเหี่ยวๆนะ
0: ครับ
1: มือเหี่ยวๆนะ
0: มันฟูเลยนะ
1: ลองดูว่าจะเอาแบบกองๆเหนียวๆหรือซึมแล้วผิวมันฟูมันอิ่มริ
0: ้
1: วรอยแบบนี้มันมองไม่เห็นมันเบลอไปเลย
0: แม่จ๋าอายุ40ปีขึ้นไปอายุ50ปีเนี่ยมันมีปัญหาแล้วพอยิ้มเหมือนเมื่อกี้ไม่มีนะแต่พอยิ้มปั๊บคุณผู้ชมจ๋าลองดูนะหน้าผากมันเริ่มเหี่ยวเป็นเส้นๆละตีนกามันมาแม่จ๋าใต้ตามันก็เหี่ยวทำให้ดูตาโบ
1: ๋
0: ลองแก้มก็มาทำให้ดูปากคว่ำทำให้ดูแก่แม่เมืองไทยแดดร้อนแม่จ๋าฝ้ากระจากแสงแดดก็มาหน้าก็คล้ำหน้าก็ดำและที่สำคัญดูหยดคอยทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้เราดูแก่กว่าวัยคุณแม่คนนี้อายุ70ปีคุณผู้ชมเห็นไหมว่าใต้ตาเนี่ยคือตาโบ๋มากเป็นเพราะว่าผิวมันเหี่ยวมากมีฝ้าแดดด้วยนะดำดำและที่สำคัญลองแก้มเห็นไหมฮะคุณผู้ชมจ๋าคือผิวเนี่ยดูหย่อนดูคล้อยดูเหี่ยวมากเป
1: ็
0: นไปตามวัยคนอายุ70ปีแม่จ๋า
1: จำหน้านี้ไว้นะมาดู
0: ป้าบ
1: นี่ดูดิ
0: แบงค์รู้สึกว่าคุณแม่เนี่ยเหมือนอายุ50ปีเท่านั้นเอง
1: ถุงตรงนี้หายไปเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ตรงเนี้ยกระชับขึ้นเลยแล้วตรงเนี้ยฝ้าดีขึ้นด้วย
0: ฝ้าดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือผิวที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานที่มันคล้อยเนี่ยตอนนี้ดูกระชับขึ้
1: น
0: ด
1: ูเต่งขึ้นเลยอ่ะ
0: ใช่คือหน้าผากคือดูเรียบมากแล้วผิวเนี่ยดูอิ่มฟูขึ้นเยอะมากเลยขายดีมากจะหมดแล้ว
1: จะหมดแล้ว
0: จะหมดแล้ว
1: ขอเติมได้ไหม
0: ขอเติมได้แม่จ๋าวันนี้แบงค์ขอให้แล้วกันแต่คุณแม่โทรมาให้ทันนะวันนี้เนี่ย5ขวดที่ได้ไม่ต้องจ่าย 5,000 ประหยัดเงินไป 4,000 จ่ายแค่ 1,099 บาทแม่จ๋าขวดนึงเป็นพันเหลือแค่200อ่ะ
1: 1252วันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมโทรไว้นะคะขอบคุณดร.แบงค์มากๆเลยค่ะ
0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ

0: สวยพิชิตมงเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น
1: แฮปปี้โนสแอดวานสติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลาย
0: มิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D ออร่าจุฬาเฮิร์บ
1: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
0: ความสนุกวันนี้กับการต่อสู้ระหว่างแชมป์4สมัยอามสัตวบาลหนุ่มจากมหาสารคามต้องมาเจอกับยอดนักขายวัยเกษียณจะเป็นใครที่คว้าชัยไปครองมาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
2: แชมป์ในวันนี้แชมป์4สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 40,000 บาทจากเงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโยอามจากมหาสารคามเป็นไงอ่ะคราวที่แล้วบอกเลี้ยวแรงมาแล้วแต่ก็ยังแผ่วเหมือนเดิมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น
3: แบบนี้ก็มาเหมือนกันครับ
2: มาคือพลังมา
3: ผมมาครับ
2: ผมมาครับแต่เรื่องพลังจะมาหรือเปล่าก
3: ำลังมาเหมือนกันคร
2: ับกำลังมาเหมือนกันครับผมโอเคอ้าวงั้นลุยกันต่อเลยวันนี้พบกับยอดนักขายวัยเกษียณที่หาทุนซื้ออุปกรณ์ไลฟ์สดเป็นของตัวเองคุณหนิงหนงจากกรุงเทพสวัสดีครับเจอนี่เลยครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: แนะนำตัวหน่อยครับ
4: ค่ะกิจพรบำรุงราษฎร์นะคะหนิงหนงค่ะอายุ64ปีค่ะจากกรุงเทพมหานครค่ะ
2: อ๋อปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับผม
4: ปัจจุบันเป็นนักขายไลฟ์สดนะคะ
2: นักขาย
4: ไลฟ์สดใช่ค่ะ
2: เป็นนักไลฟ์สด
4: เป็นนักไลฟ์สดค
2: ่
4: ะ
2: ไลฟ์สดหาผลิตภัณฑ์มาขายเองงี้หรือไงฮะ
4: ของบริษัทค่ะ
2: ของบริษัทอ๋อเหมือนแผนกไลฟ์สดของบริษัทนี้
4: ใช่ค่ะ
2: ขายผลิตภัณฑ์ประเภทไหนครับผม
4: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะ
2: อ๋อทำมานานแค่ไหนแล้ว
4: ประมาณปีกว่าค่ะ
2: ปีกว่า
4: ใช่ค่ะ
2: เป็นไงเขาให้รายได้เป็นยังไงเป็นเงินเดือนหรือมีค่าคอมมิชชั่น
4: ก็มีเงินเดือนด้วยมีคอมมิชชั่นด้วย
2: ว้าวไว้เท่าไหร่นะฮะ
4: 64แล้วค่ะ
2: 64ปีแต่เมื่อโลกมันเปลี่ยนไปคนเราก็ต้องปรับตัวตามฮะนี่คือเรื่องของพี่หนิงหนงครับ
4: สวัสดีค่ะนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เป็นพนักงานไลฟ์สดขายสินค้าค่ะไลฟ์สดขายสินค้าประมาณ11ตัวค่ะนะคะก็เกี่ยวกับด้านสุขภาพเวลาพี่หนงไลฟ์ขายสินค้าก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องสรรพคุณนะแล้วก็พูดถึงเรื่องสุขภาพโดยทั่วไปแล้วก็พูดถึงแชร์ประสบการณ์ของพี่หนงนะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก่อนแล้วเราก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีโดยบางทีพี่หนงอาจจะหาสาระความรู้นะจากที่อื่นๆเช่นการทานอาหารยังไงให้มีประโยชน์หรือว่าการออกกำลังกายพี่หนงก็จะพยายามหามาเสริมพูดด้วยนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีลูกค้าส่วนใหญ่นะก็จะเป็นวัยกลางคนนะถึงคนสูงวัยแล้วก็บางทีก็จะมีเด็กวัยรุ่นบ้างบางทีเข้ามาฟังเพื่อซื้อให้คุณพ่อคุณแม่เขาทานก็มีความสุขนะคะกับการไลฟ์สดมากเลยเพราะว่าแรกๆก็ยังไม่มีคนรู้จักเราเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะพี่หนกมีความสุขกับการที่มีคนเข้ามาทักทายมีคนเข้ามาพูดคุยและมีคนมาซื้อต่อเนื่องอย่างมากมายเลยนอกจากอาชีพไลฟ์สดแล้วนะคะยังมีอาชีพอื่นนะที่เป็นอาชีพที่เรารักเราชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะนั่นก็คืออาชีพร้องเพลงนั่นเองน้องเพลงเปิดหมวกค่ะการร้องเพลงนะเป็นอะไรที่พี่หนกมีความสุขมากแล้วก็ชื่นชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยเอาการร้องเพลงเนี่ยนะมาหารายได้เสริมร่วมด้วยจ้าตอนนี้พี่ก็เป็นเสาหลักของบ้านนะคะก็ต้องดูแลคุณพ่อนะตอนนี้คุณพ่อก็อายุเกือบ90แล้วนะตอนนี้ก็ป่วยเป็นไตระยะ3นะแล้วคุณพ่อเป็นอดีตข้าราชการนะเรียกว่าก็ยังโชคดีนะที่สามารถเบิกเงินได้ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าบางส่วนที่เป็นยานอกระบบอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาเงินเพิ่มก่อนที่พี่หนงจะมาทำงานนักเป็นนักไลฟ์สดงานหลักของพี่หนงตั้งแต่สมัยสาวก็คืองานธนาคารที่ลาออกเพราะว่าอิ่มตัวแล้วก็อยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองบ้างค่ะพอออกมาแล้วพี่หนงก็โอ้หาอะไรทำเยอะแยะมากมายเลยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเปิดร้านอาหารตามสั่งนะคะแล้วก็มีร้านสมุนไพรนะคะสามกิจการนี้ไปไม่รอดเลยสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเราอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์เราน้อย จนมาเจออาชีพพนักงานขายนะเนี่ยมีก็มีน้องคนหนึ่งแนะนำพี่อยากไปเป็น MC นะไปประกาศโฟนนะขายของสินค้าในบูธของเขาซึ่งมีหลายๆสินค้านะพอลองทำแล้วนะฮะก็ถือว่านะได้รับความสำเร็จพอสมควรนะพี่หนงก็ได้งานมาอีกมากมายหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายโฆษณานะไปเป็นนางแบบเสื้อผ้าแล้วก็รายการต่างๆนะที่เรียกเราไปก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการทำอาชีพนักขายซึ่งมันดีใจอ่ะอันนี้ดีใจมากๆแล้วก็เลยยึดอาชีพนักขายมาตลอดเลยค่ะเป้าหมายในการสมัครรายการดวลเพลงชิงทุนเนี่ยนะเพราะว่าพี่หนงก็อยากจะได้อุปกรณ์นะเป็นของตัวเองอ่ะอุปกรณ์ก็จะมีไฟนะมีไฟแล้วก็มีซาวด์การ์ด

0: ือเพลงแรกที่ครูรู้สึกว่าการออกเสียงได้อยู่ในจุดที่อยากได้ยินมันอยู่ในเกณฑ์ที่ให้มันได้อย่างนี้หน่อยรู้สึกอย่างนั้น
1: แต่เพลงนี้พี่ว่าสัดส่วนมันไม่เข้าปากเราเท่าไหร
0: ่ด้วยความพะวงมันทำให้สัดส่วนบางอย่างมันเคลื่อนไปเราเปรียบเทียบครับ
2: ไฮลักซ์รีโวดิวแรงๆประหยัดเรือเหลือ
3: ดอกคูณรู้สึกว่าพี่วินทำตัวห่างเหินดอกคูณยังไงก็ไม่รู้นะคะ
4: ถ้าจะทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวดอกคูณก็เลิกยุ่งวุ่นวายกับท่านเอง
5: เจ้าอยากตัดใจให้เลือดขาดเลยมันบอก
2: คนนี้อยากตัดใจ
6: คนนี้แล้วพี่ตามผมมาต้องเป็นคนของสสไทยผมแน่ๆ
7: เป็นเพราะว่าน้องซันยังนำเสนอข่าวปลาหมาคางม่วงมันก็เลยตามมาข่มขู่อ่ะแบบนี้ทำไงดีคะน้องซัน
2: แต่คนนี้จะโดนตัดตอน
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 น.พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันเดียวที่ 99 บาทต่อเดือนกดดอก 5 9 4 เหลี่ยมโทรออก

0: ่อคืนนี้หลังจบซีรีส์แดงไดเล
1: ่ปรึกษาต่อเสร็จแล้วต้องไปท่องหลอกกับเจ๊ด้วยไม่งั้นเจ๊ไม่ได้เข้านะ
2: จะให้เข้า
1: เราหมายว่าจะขึ้นมานอนไง
0: ทางนี้จะเอาตัวรอดจากคน
3: จำคนที่อยู่ห้องตรงลิฟต์ได้ไหมครับที่เขาเป็นครูสอนรามครับเขาช็อกตายนะครับเพื่อนนางรำใครมาครับ
0: ส่วนทางนี้เอาตัวรอดจากผี
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:00 พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมถึง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: เก็บไว้เดี๋ยวเ
6: ฮ้ยหาพวกมันให้เจอ
7: ที่ผ่านมากูโกรธมึงแม่งทุกอย่างโกรธที่มึงเก่งกว่ากูโกรธที่มึงแย่งทุกอย่างไปจากกูกูอยากฆ่ามึงให้มันจบๆไป
8: สำหรับกูมันคือครอบครัวไม่เคยอยากฆ่ามึงเลย
0: แดงใบเล่คืนนี้ตอนจบเวลา 20:30
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
10: อีก2วัน
11: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
12: เมื่อทายาทของ2ตระกูลคู่แค้นต้องมาอยู่ร่วมโรงเรียนเดียวกัน
13: ต้องมาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
14: นี่ยังโกรธอยู่อีกเหรอ
15: เกลียดบนชายตระกูลขนาดนั้นเลยเหรอ
14: เรา2คนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์20:30เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
16: รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอมไอเลิฟอาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนวดทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสาดถูกและดีมีในโลกมาร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่หนิงโหน่งยอดนักขายวัยเกษียณวันนี้เธอจะคว้าเงินทุนไปซื้ออุปกรณ์กล้องสำหรับใช้ไลฟ์ขายของได้หรือไม่มาเอาใจช่วยเธอกันครับ
17: พี่หนิงโหน่งครับเชิญครับโอ้ก็เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆนานา
18: ใช่ค่ะใช่
17: แต่เราก็ต้องมีความรู้เป็นเบื้องหลังเราด้วยที
18: ่
17: จะได้พูดได้อย่างน่าเชื่อถือ
18: ต้องศึกษาผลิตภัณฑ์ด้วย
17: ต้องศึกษาผลิตภัณฑ์ด้วยนี่คือวิธีการกลยุทธ์

0: ของเรารายการขายแต่เริ่มเดิมทีนี่ไม่อยู่สายงานขายมาก่อนทำงานบริษัทมาก่อน
1: ทำงานธนาคารค่ะ
0: ท
1: ำงานธนาคารจริงๆเป็นคนคืออยู่ธนาคารนี่ก็คืออยู่เคาน์เตอร์อยู่แล้วนะฮะก็คือขายพวกเงินตราต่างประเทศอะไรอยู่แล้วก็คืออยู่หน้าเคาน์เตอร์เราก็จะต้องขายผลิตภัณฑ์
0: การสื่อสารอย่างนี้ตลอดเวลา
1: ก็เลยชอบงานขายค่ะใช่ค่ะ
0: พอมาขายหาช่องทางการขายยังไงไม่มีสินค้าด้วยไปขายให้เขาเงี้ยเหรอไปตามบูธต่างๆนี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเมื่อก่อนก็พอออกจากธนาคารก็ไปรับจ้างขายตามบูธสินค้ามากมายเลยที่เคยขายมา
0: หายังไงเมื่อก่อนงานเนี่ย
1: อ๋อหายังไงก็คือชอบมีคอนเนคชั่นหมายถึงว่าสมมติว่าพี่ไปขายที่ห้างหนึ่งแล้วกันก็จะไปแบบบางทีเราอาจจะเห็นสินค้านี่อุ้ยน่าขายจังเลยเพราะเราเป็นนักขายอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ขอนำบัตรเขาแล้วก็ขอนำบัตรเขาใช่อย่างเงี้ยขอไปเรื่อยๆค่ะแบบสินค้าตัวนี้น่าจะขายง่ายตัวนี้น่าจะขายง่ายก็ขอนำบัตรไว้ใช
0: ่แลกคอนแทคกันไว้แลกเบอร์ติดต่อกันไว
1: ้
0: ที่ขายนี่ขายเป็นยังไงครับผม
1: มีหลายอย่างมียาสีฟันก็เคยขายออกบูธถามตามงานออกบูธแล้วก็ออกตามห้างแล้วก็ตามออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะใ
0: ช่ค่ะใช่ค่ะไปออกบูธต่างๆนานา
1: ใช่
0: ขายทุกผลิตภัณฑ์ที่เขาจ้างมา
1: ใช่ค่ะ
0: พอโลกมันเปลี่ยนไปคราวนี้การขายแบบเดิมก็ไม่ค่อยมีแล้ว
1: ใช่ใช่คือยอดขายน้อยลงยอดขายตกลงใช่ค่ะตกลงไปเรื่อย
0: ๆ
1: ค่ะ
0: แล้วกลับมาสู่เส้นทางการขายแต่เป็นแบบออนไลน์นี่ได้ยังไง
1: จริงๆแล้วเนี่ยคือใจเนี่ยจะถามเขาเรื่องว่ามีงานถ่ายโฆษณาไหมไปถามพี่เขาอย่างนั้นไปถามน้องเขาอย่างนั้นว่าเอ๊ะตอนนี
0: ้เรามีคอนแทคเขาเก็บไว้อยู่แล้ว
1: ใช่มีงานถ่ายโฆษณาไหมเขาบอกไม่มีหรอกมีแต่ไลฟ์สดฮะเราก็เลยเอ๊ะไลฟ์สดเคยไลฟ์ไหมบอกเคยไลฟ์ช่องตัวเองคันเนี้ยก็เลยคิดว่าเราจะเหมาะไหมเราจะเหมาะไหมแต่ว่าวันนั้นน่ะก็เขาบอกว่างั้นมาลองก่
0: อ
1: นก็ไปลองพอไปลองปุ๊บปรากฏว่าเจ้านาย
0: เจ้าของ
1: เขาแอบดูเขาคงน่าจะดูที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะฮะแล้วพอเราไลฟ์เสร็จจบใช่ไหมฮะเราก็กลับบ้านไปแล้วเจ้านายบอกว่าไปตามเขามาเดี๋ยวนี
0: ้เข้างานวันนั้นเลย
1: ใช่ฮะก็เลยได้งานเดี๋ยวนั้นเลยได้งาน
0: แค่ฟังดูไม่มีการปรับตัวอะไรเพิ่มขึ้นเลยนะแค่ทำใช้ทักษะเดิมที่เรามี
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แค่เปลี่ยนอุปกรณ์
1: ใช่ค่ะ
0: จากเมื่อก่อนที่เราพูดแล้วก็มีคนฟังอยู่ข้างหน้าบูธ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นการสื่อสารผ่านกล้องแค่นั้น
1: ใช่ค่ะ
0: มันเข้ามือไหมมันเข้าคอไหมเป็นงานที่แบบว่ารู้สึก
1: คือตอนนี้เข้าเส้นเลือดแล้วอ่ะเข้าเส้นเลือดรู้สึกชอบงานขายค่ะชอบงานขายค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าตอนนี้สัญญา
1: จะต่อทุก6เดือนจะต่อทุก6เดือน
0: นี่ผ่าน6เดือนมากี่ครั้งแล้ว
1: 2ครั้งแล้วค่ะ
0: 2ครั้งแล้ว
1: ครั้งที่3นี่ก็ไม่ได้ต่อแต่ว่ายังทำอยู
0: ่
1: ยังทำอยู่ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดมีอุปกรณ์ไลฟ์สดเป็นของตัวเอง
1: ก็อยากทำของตัวเองบ้างเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
0: เป็นไงครับหญิงลีครับเรื่องราวของพี่หนุ่ม
2: คือชอบการพูดจาของพี่นะคะอารมณ์ดีแล้วก็เหมือนพลังบวกและที่สำคัญก็คือขายของเก่งมากก็อยากให้พี่ได้ชุดไลฟ์สดนะคะราคาก็ไม่ได้สูงเกินไปที่พี่จะทำได้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ขอให้พี่ร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกวันเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากมากค่ะ
0: ขอบคุณค่
1: ะ
0: หนึ่งบทเพลงเพื่อเขย่าพลังแชมป์นั่นก็คือเพลง
1: ขอจองในใจค่ะ
0: พี่หนุ่มครับ

0: ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: หญิงนงครับเป็นไงครับหญิงลี
2: ก็ความรู้สึกของเราเหมือนฟังเพลงแนวสุนทราภรณ์แต่มาร้องเพลงแนววัยรุ่นคุณตั๊กแตนก็จะรู้สึกเพลินไปอีกคนละแบบนะคะน่ารักค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับพี่ตั๊กครับ
3: กับพี่ลิงนงพี่เป็นคนร้องดีนะมันเป็นวิธีร้องของพี่เลยไม่ว่าจะเป็นจังหวะจากโคนในการร้องมันก็เหมาะสมกับที่พี่เป็นมีเรื่องเดียวเรื่องแรงแค่นั้นเองในการใช้เสียงที่2กับเสียงที่1เนี่ยมันลอยต่อมันไม่ค่อยบาลานซ์อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องแรงแค่นั้นเองนะครับซ้อมร้องบ่อย
0: ๆ
3: เดี๋ยวรอตัดสินใจครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่นิ่งหนองโหอายุขนาดนี้เนาะแต่ว่ามีความรู้สึกว่า energy อ่ะพลังข้างในพี่มันยังเหมือน20ต้นๆ เดี๋ยวรอเรา60เราแบบนี้ได้บ้างนะ ใกล้ละ คือเป็นผู้หญิงที่มีเสียงสวยเสียงน่าฟังค่ะ ทั้งเสียงพูดแล้วก็เสียงร้องเมื่อสักครู่นี้ด้วยเหมือนกันเนาะแอนก็ดีใจที่ได้เจอวันนี้นะคะส่วนเรื่องการร้องเพลงก็เพราะนะ
0: คะ
4: เพราะชอบแล้วก็ต้องการอยากได้จริงอยากได้พลังมากกว่านี้อีกสักหน่อยนึงมันอาจจะมีบ้างที่ไม่สมบูรณ์แบบ 100% แต่ถือว่าร้องได้น่าฟังแล้วก็เพราะค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: เป็นคุณสลาครับ
5: ดูแอบตั้งฉายาในระหว่างดูภาพแล้วก็ฟังการพูดคุยมันรู้สึกคิดถึงคำว่าเป็นรุ่นใหญ่หัวใจวัยรุ่นผ่านการมองพี่นิ่งหน่งเลยคือชอบมากโดยเฉพาะภาพที่เห็นพี่นั่งไลท์แล้วก็มีไฟรอบตัวส่องมาแต่พอมองผ่านหลอดไฟไปเห็นผู้หญิงวัย60กว่านั่งแล้วก็ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและดูเหมือนว่ากำลังมีความสุขกับสิ่งที่ทำมันเป็นภาพที่ผมประทับใจมากพี่นิ่งหน่งผมอยากให้พี่น้องทางบ้านได้เห็นมันมีประโยชน์มากเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ทำนะมันสำเร็จมันบรรลุเป้าหมายแค่ไหนมันขายได้แค่ไหนนั้นเป็นอีกเรื่องรองเลยนะแต่เรื่องหลักคือเห็นความสุขของพี่ที่ได้

0: ครับรู้ไหมว่าอย่างน้อยนะลูกหลานถ้าเห็นคุณย่าคุณยายเป็นแบบนี้เขามีความสุขนะนี่ถ้าผมเป็นลูกเป็นหลานผมก็จะมีความสุขนี่คือสิ่งที่พี่นิ่งหน่งแอบเป็นต้นแบบของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวผ่านการมารายการนี้ในมุมมองของผมประทับใจมากพี่ขอบคุณที่มาจริงพี่เมื่อกี้ผมตั้งใจเรียนมากเลยนะ ผมตั้งใจเรียนมากเลยว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้แล้วเราอยากจะทำแบบนี้บ้าง ขอบคุณพี่จริงๆนะครับ
1: ค่ะขอบคุณ
0: ส่วนการร้องเพลงถ้าถามว่าเทคนิคการร้องเก่งไหมนี่ต้องเก่งเลยจังหวะการเก็บรายละเอียดการรู้ว่าจะเล่าแบบไหนกับเพลงนี้พี่นิ่งหน่งทำได้หมดจุดอ่อนเจ้ามีเพียงก็นั่นแหละบางทีเราก็ต้องสารภาพกับมันเหมือนกันว่าพอวันหนึ่งเนี่ยแก้วเสียงเราแล้วก็พลังของเรามันไม่เหมือนเดิมแต่พี่นิ่งหน่งก็ไม่ได้ทำให้มันพลาดแค่ปรับวิธีการร้องให้มันตรงกับที่เรามีซึ่งมันก็เสียความไพเราะหรือเสียความสมบูรณ์ไปบ้างเท่านั้นเองนะครับเราเปรียบเทียบครับ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณพี่นิ่งครับ
3: ถึงหน้าที่ของแชมป์4สมัยอามสัตวบาลหนุ่มจากมหาสารคามวันนี้เขาจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนไปปิดหนี้ทุนการศึกษาได้อีกหรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันครับ
2: ตอนนี้เป็นสัตวบาลอยู่ถูกต้องไหมครับ
4: ใช่ครับ
2: เหตุผลที่มาเรียนสัตวบาลคือ
4: มาเรียนตามเพื่อนครับ
2: มาเรียนตามเพื่อน
4: ใช่ครับ
2: เพื่อนไปเรียนก่อนถูกต้องไหม
4: ใช่ครับ
2: เราซิ่วอยู่ปีหนึ่งถูกต้องใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: เพื่อนมาเกี้ยกล่อมให้เราไปเรียนตามเขาเหรอ
4: ไม่ครับผมเห็นว่าน่าสนุกดีเห็นเพื่อนแบบถ่ายลงเฟซลงอะไรตอนเรียนอย่างนี
2: ้
4: ผมก็เลยอยากเรียนก็เลยปีต่อมาก็เลยไปเรียนเลยครับ
2: เห็นว่าน่าสนใจดีก
4: ็
2: เรียนตามเขาไป
4: ใช่ครับ
2: มันน่าสนุกแล้วพอเรียนแล้วมันสนุกไหม
4: สนุกมากครับได้เจอเพื่อนต่างจังหวัดมารวมกันอยู่ที่นี่ตอนเรียนก็แบบมันจะมีข้อไก
2: ่
4: ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ไปทำอาหารตรงนั้นเวลาเรียนเสร็จก็ไปรวมกันทำอาหารกิน
2: คนไกลบ้านเหมือนกัน
4: ใช่ครับ
2: คนไกลบ้านเหมือนกันแล้วก็หาของตามรอบเป็นแถวนั้นเป็นเหมือนกัน
4: ตึกเกษตรครับแบบที่เขาปลูกผักปลูกอะไรไว
2: ้ก็ไปขอเรียกว่าขอแบ่ง
4: ขอแบ่งครับ
2: ไปขอแบ่งมาใช้กันบ้างมากินกันบ้างเอาละวันนี้พร้อมสู้ไหม
4: สู้
2: เจอความเก่านะ
4: ครับผม
2: 1บทเพลงครับเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นก็คือเพลง
4: มันแปลว่าฮักครับ

0: ครับ
1: ครับผมเป็นยังไงครับอีกทีครับ
2: คือฟิลเหมือนดูเอนเตอร์เทนอะนะคะถ้าอยู่หน้าเวทีต้องได้รับทิปแล้วค่ะเพราะว่าทำให้คนดูมีความรู้สึกดีแล้วก็เหมือนเพลินไปด้วยนะคะเวลาฟังน้องร้องเพลงแล้วก็เสียงดีนะคะแล้วก็ยิ้มดีทำให้เราแฮปปี
1: ้
2: แล้วก็หล่อดีโอเคเยี่ยม
1: ยังไงครับพี่ไทยครับ
3: อามกับเพลงมันแปลว่ารักเพลงนี้จะออกบัลลาดล็อกหน่อยๆใช่ไหมครับกับน้ำเสียงของอามจริงๆเสียงมันไปได้นะแต่เพลงนี้พี่ว่ามันเหมือนกับมันสัดส่วนมันไม่เข้าปากเราเท่าไหร่เพราะวลีแรกของทั้ง A1 A2 อ่ะมันดูไม่นิ่งมันดูคอนโทรลไม่อยู่แล้วมันพีเพี้ยนหน่อยๆแล้วยิ่งฮุกเนี่ยพี่ไทยอยากได้น้ำหนักมากกว่านี้มันดูย้วยไปหน่อยถ้าเรามีน้ำหนักหรือแอดแท็กหรือสั้นยาวหรือที่มีพลังมากกว่านี้มันก็เพลงจะดูกระชับมากกว่านี้นะครับลองไปทำการบ้านดูแล้วเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณยังครับ
4: ก็สำหรับเพลงนี้อันก็มองว่าอามเขาเสียงดีนะรู้สึกว่าร้องเพลงนี้เหมือนมันสว่างขึ้นอ่ะเหมือนเขาใส่อารมณ์มากขึ้นแล้วก็ดูแบบดูเต็มที่ดีกับเพลงนี้เหมือนได้เห็นอะไรในตัวอามมากขึ้นนะคะแล้วก็อารมณ์เพลงก็ดีก็มีนิดนึงว่ามันกำลังมันอยู่เลยอาจจะมีนิดนึงอาจจะแบบเหมือนจะเข้าเร็วไปหรือไงเนี่ยนิดนึงเท่านั้นเองที่เหลือก็ดูทุกอย่างลงตัวดีค่ะ
1: ครับเป็นคุณสลาครับ
5: น้องอามกับเพลงนี้เนี่ยมีทั้งเรื่องที่ดีน่าพอใจแล้วก็มีบางเรื่องที่ต้องยอมรับเรื่องน่าพอใจก็คือรู้สึกว่านี่คือเพลงแรกที่ครูรู้สึกว่าการออกเสียงได้อยู่ในจุดที่อยากได้ยินคือหมายถึงแรงความน้ำหนักของเสียงอะไรต่างๆมันอยู่ในเกณฑ์ที่ให้มันได้อย่างนี้หน่อยรู้สึกอย่างนั้นส่วนเรื่องที่ต้องยอมรับก็คือว่าเหมือนว่าอามไม่เคยออกเสียงหนักแบบนี้และมันทำให้เกิดอาการครุขระในแต่ละคำซึ่งน่าจะง่ายแต่ก็ดูเหมือนมันยากมันมีสั่นมันมีแกว่งซึ่งถ้าเทียบกับเพลงอื่นมันจะไม่แกว่งเยอะแบบเพลงนี
1: ้
5: มันก็เลยต้องยอมรับว่าพอเราไม่คุ้นชินกับการออกเสียงแบบนี้มันจะเจอปัญหาอยู่บ้างส่วนเรื่องต่อมาก็เห็นด้วยกับพี่ไทยที่ดูเหมือนว่านั่นแหละด้วยความพวงมันทำให้สัดส่วนบางอย่างมันเคลื่อนไปนะครับแต่โดยรวมถือว่าดีแม้ตอนท้ายจะหลวมตัวทะเลทะล่าไปโดนหมัดตัวเองไม่ใช่โดนหมัดคนอื่นโดนหมัดตัวเองแต่ก็ตั้งสติได้แล้วก็สวมรอยเข้าไปถูกก็ภาพรวมประมาณนี้เราเปรียบเทียบครับ
1: ขอบคุณครับเจ้าหญิงหนองครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับ

0: วันนี้อามจากมหาสารคามครับตั้งรับการไปเยือนของนักขายรุ่นใหญ่ไฟแรงมีหนิงหนงครับดูสิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรจะได้แชมป์5สมัยหรือแชมป์ใหม่ไปลุ้นกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์นะคะแนนแรกขอดูจากพี่ไทยครับผู้เปิดเผยคะแนนแรกว่าใครจะออกนำไปก่อนพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้แก่อามครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากรุสลาครับถ้าเป็นชื่อของอามเขาคือแชมป์สมัยที่5ทันทีฮะถ้าเป็นเชื้อพี่หนิงนงเสมอกัน1ต่อ1ต้องดูคะแนนตัดสินจากพี่แอนจบตรงนี้หรือต้องลุ้นกันต่อดูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่อามครับผมแชมป์5สมัยจ้าขอดูคะแนนจากพี่แอนครับครับผมเป็นไงครับครับแบบนี้ครับ
1: พี่นิ่งหน่องเนี่ยเป็นผู้แพ้ที่มีรอยยิ้มเยอะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะคือวันนี้ถ้าด้านเทคนิคเนี่ยถือว่าเก่งด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วดูเหมือนว่าพี่นิ่งหน่องแม่นกว่าด้วยคือไม่มีแผลที่ชัดแต่ว่ามีแผลที่ไม่สมบูรณ์เยอะอันเนื่องมาจากแรงแล้วก็เนื้อเสียงที่เปลี่ยนไปเท่านั้นเองแต่น้องอามเนี่ยร้องด้วยพลังมากกว่าด้วยความหนุ่มแต่ก็มีแผลที่ชัดกว่าแต่พอรวมๆแล้วน้องก็เหลื่อมอยู่หวังว่าการมาที่นี่จะได้พลังไปเพิ่มต่อแล้วก็สิ่งที่ฝันเอาไว้ก็อยากให้สำเร็จครับผมเอาใจช่วยครับ
2: ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: แล้วในรายการนะมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วฝากทีมงานได้เลยครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์5สมัยกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์5สมัยไปเท่าไรดีโชคเลยไม่รอช้าไปไปไปตอนนี้มีอยู่ 40,000 บาทนะเป้าหมายคือ 100,000

มอีก 20,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 40,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 20,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 60,000 บาทร้อมตังก็ยังชัยโยนี่ใกล้หมดแล้วนี่ใกล้หมดแล้วนะเขาจะทำได้หรือไม่ส่งแรงใจมาช่วยได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31กับเพลงชิงทอง

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ใช่แกต้องแต่งงานแกต้องมีครอบครัวฉันถึงจะพิจารณาตำแหน่งประธานของแก
1: ไอ้ลินแกจะกินเหล้าล้อหรือไงฮะกี่ขนาดแล้วเนี่ยฮะพอเลยนะไม่ต้องกินแล้วนะพอเลย
2: ไม่พอเว้ย
1: เอ้าเรื่องดราม่าเอ๋ยนี่นี่ฉันเปิดห้องไว้ให้แกแล้วนะคืนนี้เมาไม่ขับเข้าใจเปล่า
2: แกรู้ป่ะเกรงดูห่วงฉันมากกว่าพ่อฉันอีกอะทำไมวะทั้งนั้นที่ฉันตั้งใจทำงานทุกอย่างอะแต่พ่อก็ยังยกตำแหน่งประธานบริษัทให้กับพี่นัทอีกอะ
1: พูดจริงๆนะใครๆเขาก็รู้ว่าแกเก่งกว่าพี่สาวแกมีแต่พ่อแกเท่านั้นอะที่ยังไม่รู
2: ้ก็ว่างั้นแหละ
1: ไม่เอาดิแกดึงดราม่าดิวันนี้เป็นวันเลี้ยงสลัดผมฉันนะเว้ยแกต้องสนุกสุดๆนะเว้ยเข้าใจเปล่า
2: โอ้ร้องแล้ว
1: ไม่แน่นะคืนนี้แกจะได้ใครมาคอยปลอบใจแกทั้งคืนก็ได
2: ้ขัดได้นะแก
3: หอยใหญ่ไซส์พิเศษมาแล้วจ้า
1: หอยแกยิ่งดูไปกล้าเรายิ่งหล่ออ่ะแกถ้าฉันนอนกับผู้ชายคนอื่นตัดแต่งงานจะผิดปะวะ
2: อีบ้าอีฟังคุณว่านะคนที่เมาไม่ใช่ฉันหรอกแกนังฮะ
3: รับหอยไหมจ้า

0: จะวางไหมปล่อยน่ะ
1: วางจ้ะ
0: เดี๋ยวมาช่วยทำให้เพื่อนฉันสนุกหน่อยสิ

0: ี่เขากำลังทุกข์หนักอยู่นี
1: ่ไอ้ฟางไม่ต้อง
2: ไม่ต้องเลยล่ะ
3: เพื่อนรัก

0: ร้อยนี่ไหมร้อยขีดควรร้อยจำกูก็อยากนี่ขึ้นมึงเดี๋ยววะ
1: คักเนาะ
0: ไส้เหลืองหอยอยู่เนี่ยมึงสิกินบ
2: ่เศร้าเลยมึงอย่าบอกเขาบอกหอยให้กูได้ยินอีกถือไปหลายถาดเลยกูอะได้มัวกูถามเนี่ยสู้สาวสู้นี่เชื่อนเถอะวะฮะตายอดตายอยากก็จะได้วะ
0: จะปาร์ตี้สนะโสดเนาะสู้ต้องการสิละเอ้าเสียมึงอะ
3: thank you
0: ฮัลโหลครับแม่เป็นงานอยู่ไม่ยังอีดี้เออพี่ป้าวันนี้ละครับครับครับ
2: นี่อย่างมู
0: ฮะแม่กูทีวีเราเสีย
2: เดี๋ยวซ้ำเนี่ยจะเป็นยัง
0: ต้องไปซอยเราติดละครนะมึง
2: เดี๋ยวก่อนมันสิจบแล้วอยู่เป็นมูนก่อน
0: บ่ได้เราสิด่ากูที่ชมกูแม่ละครตอนจบพ่อมือนี่ฉันกูไปซอยนะเว้ยเราจะจม30,000ซื้อมือกูล่ะกูชิค้านฟังฟังมึงแล้วงานอ่ะนะมันก็เมื่อได้เลยของทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวรู้น้องกูจัดการเองไปกันเถอะเพื่อน
2: สุดยอดมูกูนี่สุดยอดอีหลี

0: คุณไหวไหมเนี่ย
1: ฉันปวดหัวคุณไปส่งฉันหน่อยได้ไหม
0: ค่อยๆเดินคุณ

0: คุณถึงห้องคุณแล้วผมกลับก่อนนะ
1: เดี๋ยวคุณดื่มเพื่อนฉันก่อนไม่หมดไม่ต้องกลับ

0: เอ้ยนี่คุณรู้สึกไหมว่าห้องมันร้อนอะแอร์เสียบ้างเนี่ย
1: ฉันไปปรับให้นะ

0: อยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
1: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ในช่วงเวลาใช้ของชีวิตเขามักจะเสียดายเรื่องอะไรกันบ้างล่ะในทางการแพทย์คุณหมอสามารถอธิบายวินาทีที่เราจะเสียชีวิตได้ไหมฮะ
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5944โทรออก
4: ตกลงพี่ไปทำตรงนั้นครับพี่หมดอ้อย
5: ก็โดนมาให้เป็นนายร้อยปอดเหมือนกัน
6: ไม่ไปหรอกร้านนี
7: ้กลัวไปแล้วสั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วโดนไล
4: ่ทีมกูใช่อ๋อหรือไอ้คนที่มาไลฟ์ที่ร้านวันนั้นป่ะ
8: คนพวกนี้หน้าด้านมาหน้าด้านกลับเลยนะ
4: อย่าไปยอมมันเราลงสู้กลับ
9: ลุยเลยมั้ย
10: เอาเลยสิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
11: ทุกวันอังคารเวลา 3:30 น
12: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
11: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99บาทต่อเดือน
11: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
12: โทรออก
13: คนนี้ล่ะพี่ตามหรือมาต้องเป็นคนของสสไต้พบแน่ๆ
14: เป็นเพราะว่าน้องซันยังนำเสนอข่าวปลาหมาคางม่วงมันก็เลยตามมาข่มขู่อ่ะแบบนี้ทำไงดีคะน้องซัน
15: คนนี้จะโดนตัดตอน
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดสอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีที่เดียวถึง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
17: เก็บไว้เดี๋ยวไ
18: ปหาพวกมันให้เจอ
19: ที่ผ่านมากูโกรธมึงแม่งทุกอย่างโกรธที่มึงเก่งกว่ากูโกรธที่มึงแย่งทุกอย่างไปจากกูอยากฆ่ามันให้มันจบๆไป
20: สำหรับกูมันคือครอบครัวไม่เคยอยากฆ่ามันเลย
21: แดงใบเล่คืนนี้ตอนจบเวลา 2:30 น
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: ใจเย็นคุณใจเย็น
1: ออกไป
0: เมื่อคืนเนี่ยคุณ
1: ออกไป
0: ฟังผมก่อนสิคุณ
1: ออกไป
0: แก้วผมออกครับ
1: คุณจะเข้ามาทำไมอ่ะ
0: เอาเสื้อผ้าคุณเดี๋ยวผมไปแล้วผมปิดให้ด้วยเอา

0: ังผมก่อนนะผมพร้อมที่จะรับผิดชอบ
1: คุณรับผิดชอบฉันไม่ไหวหรอก
0: แต
1: ่ไม่ต้องแต่เอาเป็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะลืมมันไปให้หมด

0: คุณต้องลาออกจากงานหายไปจากที่นี่แล้วห้ามกลับมาที่นี่อีกที่สำคัญที่สุดห้ามให้ใครรู้เรื่องระหว่างเราสองคนเด็ดขาด
1: ผมสัญญาว่าจะไม่มีใครรู้เรื่องของเรา

0: ยังไม่ค่อยหิวเลยค่ะ
1: หายไปไหนมาทั้งคืนดึกดำมาป่านนี
2: ้ตอบคุณพ่อไปสิคะทำไมต้องคิดด้วยคุณพ่อไม่ได้ให้โจทย์สแควร์รูทพายแซดยกกำลังสี่ซะหน่อย
3: แต่ภาพดูไม่จืดแบบนี้เดาไม่ยาก
0: อิน
1: เอาแต่เงียบอย่างนี้ไปทำเรื่องไม่ดีมาใช่ไหม
0: ลินไม่ได้ทำเรื่องไม่ดีนะคะคุณพ่อคือเมื่อคืนลิน
4: ลินจะทำให้คุณพ่อกับทุกคนในที่นี้เห็นว่าลินเหมาะสมกับตำแหน่งประธานบริษัทมากกว่าพี่แน
1: ทแกจะทำอะไร
4: ก็แค่แต่งงานแค่มีครอบครัวก็เท่ากับว่าเหมาะสมกับตำแหน่งประธานบริษัทลีเข้าใจถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แกต้องแต่งงานแกต้องมีครอบครัวฉันถึงจะพิจารณาตำแหน่งประธานของแก
5: ลินไปทำอะไรมาจ๊ะตอบซะทีสิ
0: ลินอยู่กับแฟนทั้งคืนนะคะ
5: นี่มุกนี้ไม่ผ่านนะจ๊ะน้องลินใครๆเขาก็รู้ว่าลินไม่มีแฟนอะแฟนคนอื่นหรือเปล่า
0: ใครบอกพี่นัทคะว่าลินไม่มีแฟนลินมีแฟนค่ะมีมาตั้งนานแล้วแต่ที่ไม่ได้บอกใครเพราะว่าลินแค่รู้สึกว่าลินยังไม่พร้อม
1: อย่าโกหกพ่อรู้จักนิสัยแกแกคิดจะคว้าผู้ชายคนไหนก็ไม่รู้มาเป็นแฟนเพื่อที่จะได้ให้พ่อเลือกแกเป็นประธานหรือสิ
0: ลินมีแฟนจริงๆค่ะคุณพ่อแล้วก็กำลังจะแต่งงานด้วย
5: แต่งงานน้องลินกำลังจะแต่งงาน
0: ใช่ค่ะติงกำลังจะแต่งงานติงก็ว่าจะบอกคุณพ่อตั้งแต่ 2-3 วันที่แล้วแล้วแต่ว่าลินยังไม่มีโอกาสเฉย
5: คุณพ่อคะคือแนทคิดว่าน้องลินคงไม่เอาเรื่องแบบนี้มาล้อเล่นหรอกนะคะเอางี้แล้วกันอาจารย์ลินเอาแฟนเนี่ยมาทำความรู้จักพวกเราหน่อยไหนๆก็จะดองกันแล้วนี่เนาะ
1: แนทพูดถูกแกต้องพาแฟนของแกมาเจอพ่อวันพรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้เลยเหรอคะ
1: พรุ่งนี้

0: เฮียนโอ้ยมึงใครไปใส่มาวะเฮ้ยกูโทรหามึงเบิดคืนเลยเด้เกิดยังคืนนี่จะบอกกูนะว่าเมื่อคืนเนี่ยมึงเสียตัวให้แก๊งนั่นจากคน
1: บังทัด
0: จากเทีย
1: ทัด
0: จากยก
1: บังทัดมึงเห็นกูเป็นคนยังไงนี่คนเดียวข้างเดียวยกเดียวเท่านั้นแหละ
0: เฮ้ยพี่โสภาพักเนาะเพียนไปล่ะ
1: กูก็บ่ฮู้เมาคักอยู่ดีมู

0: ช่วยแล้วกู
1: เฮ้ย
0: ไข่มุกกูหาย
1: ชิบหายแล้ว
0: ชิบบ่ได้หายไข่มุกกูหายไข่มุกเมโล
1: เออไข่มุกเมโลหาย
0: เฮ้ยเอาแล้วกู
1: ได้ๆมานี่ต้องหาดีๆกู
2: ดูถูกกันไปแล้วอย่างลินเนี่ยนะจะหาผู้ชายแต่งงานด้วยไม่ได้ฮัลโหลลินนะคะพี่แบงค์น้องรหัสพี่แบงค์อะค่ะฮะไม่โสดแล้วลูก4เมีย3แต่ว่าสถานะบอกว่าโสดผู้ชายทุเรศจริงๆโกหกว่าโสดผ่านสื่อแบบนี้นี่เองถึงมีเมียทั้ง3คนไฮพอลอยู่ลอนดอนหรอโอเคจ้ะบายสวัสดีจนุยฮะไม่ชอบผู้หญิงแล้วมีผู้แล้วด้วยเหรอจ้าๆขอให้มีความสุขกับผู้มากๆ

0: ของคุณเนี่ย
1: คุณบอกความจริงผมมาดีกว่าว่าเมื่อคืนคุณหายไปไหนมาคุณไว้ใจผมได้นะคุณลิน
0: ฉันไม่จำเป็นต้องบอกคุณค่ะเพราะฉันไม่ได้เป็นเมียคุณ
1: เพราะผมเป็นห่วงคุณไงคุณเองก็น่าจะรู้ว่าผมรู้สึกไงกับคุณนะโอเคมันอาจจะดูเหมือนผมเป็นคนเลวนะทั้งที่ผมแต่งงานกับพี่สาวคุณแต่ไม่มีวันไหนเลยที่ผมไม่คิดถึงคุณคุณลินผมอยากช่วยคุณจริงๆนะ
0: คุณไม่ต้องทำอะไรค่ะทำหน้าที่สามีที่ดีของพี่นัทก็พอเรื่องของฉันจะจัดการเองได
1: ้คุณลินคุณลิน
2: เขาจะมานอนที่นี่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันแต่งงานตัวเองจะมาค้างกับเขาไม่ได้แล้วนะ
3: โอ้มันจะมาเจอไม่พ่อแม่เจอไปค้างที่โรงแรมก่อนนะ
2: ไม่ได้จริง
3: ๆตัวเองไม่คิดถึงเขาหรอก
2: สุชีคิดถึงมากด้วย
3: ถ้างั้นอีกกี่ชั่วโมงพ่อแม่ตัวเองจะมาถึงอ่ะ
2: 2ชั่วโมง
3: ไม่มีลูกค้าด้วยอีกทั้ง2ชั่วโมงเวลาเหลือแบบนึงนะ

0: ของใครของมันวะ
1: คือเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ได้เธ
2: อยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อคสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น Big Mountain Village ใหม่ใหม่พูดนี่ก็ใหม่ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย3 Pepsi Present Big Mountain Village โหยลงก็ใหม่

0: ชามใน
1: เฮ้ยไม่มีกันหมดเลยหรอจุ่มไม่เคยได้เลยสิเห็ดไม่ชูนี่เลย
2: มึง
3: มึงอย่าไปหานะ
4: รักกูเล่นอย่าง
5: ไม่เอาโชก้าเต็มมอ
4: ไม่อยากไปอ่ะ
6: ขอแจ้งคิวโฟมอสไปถ่ายกับโปรเจกต์รถตุ๊กๆนะคะ
7: ป้าผู้อยากมีการ์ดของตัวเองผู้อยากเป็นศิลปินให้มันติ่ง
8: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1
9: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
10: คุณนุ่นว่าได้แล้ว
11: เฮ้ยเอาเ
12: ฮ้ยพ่อถ้าพวกเราอยู่กันแบบนี้ยังไงก็ตายกันหมดแม
13: ่แปลว่าพี่มีแผลแล้วจ้ะ
12: มี
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีนางฟ้ากรรมกรทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 1:00 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: เมื่อวิมานที่กำลังลุกเป็นไฟ
16: คุณยูให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ยังไงคุณมันเป็นฆาตกร
15: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
17: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกผมก็ทำไม่ได้เว้ยแล้วอ่ะ
18: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
15: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
19: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
15: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
20: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
21: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
15: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
19: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
22: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
23: พ่อก็เป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนะคะ
15: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
15: ีที่เดียวว
14: ิมานอากาศ
15: Sky Castle
14: Thailand
15: วันจันทร์อังคาร
14: เวลา 20:00 น
15: พิเศษลูกค้า AA
14: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
15: โทรออกอีก2วัน
24: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
15: เมื่อทายาทของ2ตระกูลคู่แข่งต้องมาอยู่ร่วมโรงเรียนเดียวกัน
25: ต้องมาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
26: นี่ยังโกรธอยู่อีกเหรอ
27: เกลียดบนชายตระกูลขนาดนั้นเลยหรอ
26: เรา2คนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์20:30 นเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
28: ข่าวเช้าช่องวันวันนี้ชายเสพกัญชาน้ำกระท่อมจนเมาจับหัวแฟนสาวโขกพื้นดับคาที่ในรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่แล้วขี่รถหลบหนีไปชนรถเก๋งชาวบ้านจนบาดเจ็บสุดท้ายถูกจับวอล์กกิ้งสตรีทพัทยายิ่งดึกยิ่งคึกคักหลังทหารเรือสหรัฐเริ่มออกเที่ยวเจ้าหน้าที่คุมเข้มความปลอดภัยขณะฝ่ายสหรัฐย้ำกำลังพลเคารพกฎหมายไทยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายภาคยังมีฝนตกหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมทะเลเริ่มอ่อนกำลังแต่ชาวเรือยังต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังติดตามรายละเอียดในข่าวเช้าช่องวันหลังจบละคร

0: าจะมานอนที่นี่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันแต่งงานตัวเองจะมาค้างกับเขาไม่ได้แล้วนะ
1: โอ้ก็จะมาเจอไม่พ่อแม่เจอไปค้างที่โรงแรมก่อนนะ

0: 이게 좀 더워.
1: 좋지. 히트마. 너무 와이.
0: 한 2시간 화면되는지만해요.
1: 小熊猫。
0: แม่งมีลูกค้าด้วยอีกทั้ง2 ชั่วโมงเวลาเหลือแบบนึงเนี่ย

0: แกจะเอาเบอร์ร้านซีฟู้ดที่ฉันจ้างเมื่อคืนหรอ
1: เออ
2: แล้วแกจะไปทำอะไรอ่ะ
1: รีบให้มือหนาไม่ต้องถาม
2: เฮ้ยแบบนี้มันน่าสงสัยว่ะ
0: โอ้ใช่ถ้าแกไม่บอกฉันก็ไม่ให
1: ้เออบอกก็ได้แกจำผู้ชายที่เสิร์ฟหอยให้เราเมื่อคืนได้ปะ
0: อืมที่หล่อๆเซ่อๆเหรอ
1: เออฉันจะจ้างเขา
2: โอ้จ้างมาเสิร์ฟหอย
1: จ้างมาเป็นผัว
3: หาจากไหนก็หาว่าพ่อเลยวะเพี้ยน
4: เอ๊บักกัดหรือว่าใครพวกกูติดไปกันไม่ยิ่งผู้นั้นวะ
3: เพี้ยนเด้อละวะนี
4: ่คุณรู้สึกไหมว่าห้องมันร้อนอะแอร์เสียบ้างเนี่ย
1: ฉันไปปรับให้นะฉันโกหกครอบครัวฉันว่าผู้ชายที่ฉันวันไหนสแตนด้วยเนี่ยเป็นแฟนฉันแล้วก็กำลังจะแต่งงานกัน
2: เอ้าแกพูดแบบนั้นได้ยังไงแกใช้อะไรคิด
1: ฉันไม่มีทางเลือกนี่หว่าแกก็รู้ว่าคนพวกนั้นอ่ะสกัดดาวรุ่งไม่ให้ฉันขึ้นตำแหน่งประธานบริษัทฉันก็เลยต้องอ้างไปแบบนั้นอ่ะ
0: ลินฉันขอถามแกอีกครั้งแกแน่ใจนะเว้ยว่าจะทำแบบนี้จริงๆคิดให้ดีก่อนที่จะตอบถ้าแกยังยืนยันคำเดิมพวกฉันจะไม่ห้ามแก
4: เฮ้ยบักทัดมึงได้เมมเบอร์อันคนจ้างงานมึงไป
3: บ
4: ่แล้วมึงคือเป็นคนจ้างเมม
3: กูจะไม่มาที่แตกนี่เพี่ยนเป็นผู้สาวกูไหม
4: คู่ดาวเฮ้ยอันมึงได้ลองหาเบิ่งดูลองโทรเบิ่งดูมึงต้องคุยกับเขาอยู่แล้วแมนบ่เขาจ้างงานมึงต้องคุยอยู่แล้ว
3: ก็เป็นหายคักเท่าเนี่ยเดี๋ยวกูก็บ่หายเลยหายมั้ย
4: ซอยแน่ซอยแน่มู
3: เอาหั่นน่ะลองมึงนะ
4: เออๆ
2: ได้แล้วครับขอบคุณนะครับ
0: 2 3 5 6โอ้ย What?
5: ฮัลโหล
3: สวัสดีครับอันใช่คุณฟางที่จ้างร้านผมออกบูธเมื่อคืนหรือเปล่าครับ
0: อ้าวแม่อะไรนะคะแม่จะมาที่ร้านฟางเลทหน่อยเหรอคะไม่เป็นไรค่ะแม่แม่เดี๋ยวค่อยคุยกันนะฟังติดธุระ
4: เป็นยังไ
3: งผู้แมนวะ
4: เอาอีกสักเบอร์รู
3: ้ก็ได
4: ้นี่ฟ้างเง
5: ินบอเดี๋ยวโทรมาให้แก
3: เฮ้ยมีคนโทรมา
4: ลองดูลองดู
3: ฮัลโหลครับ
5: คุณทันหรือเปล่าคะ
3: ครับโอ้เฮ้ย
4: เป็นยังไงคุณฟังกันบ่
3: แบ็คกูเบิร์ด
4: ข้าขวมเงย

0: โอ้บอกโอ้ยเบอร์ก็บ่แม่นแบตก็บ่ซัดมึงคือบ่ฮู้จักใหญ่วะ
1: ติดต่อไม่ได้แล้ววะแกนามบัตรมีที่อยู่ร้านป่ะวะ
2: มี
1: งั้นไปกันเลย
0: สวัสดีครับคุณลูกค้าต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีวันนี้ร้านปิดนะครับ
1: แล้วคุณทัศน์อยู่ไหมคะ
0: พี่ทัศน์ออกไปทำธุระข้างนอกแล้วครับถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ลินซึ่งเมื่อแกไปหาซื้อดอกไม้ทุกเทียนแพงเหรอไป
1: ซื้อไม่วะ
2: ก็เอาไปขอขมาพ่อแกไงแล้วก็สารภาพกับเขาเลยว่าแกไปโกหกเขา
1: เออฉันเห็นด้วยกับกอนนั่นเป็นทางออกที่ดีที่สุด
3: ไม่ฉันไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอก
1: แล้วแกจะทำยังไงต่อ

0: ุณหอยผมหมายถึงหอยมุกหอยมุกของผมน่าจะอยู่กับคุณ
1: หอยมุกอะไรอ่ะ
0: หอยมุกไงคุณมันน่าจะติดไปกับคุณอยู่ในถุงกำมะหยี่สีดำอ่ะใช่อันนี้แหละของผมคืนด้วยช่วยคืนให้ผมด้วย
1: ถ้าคุณอยากได้คืนก็ต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยน
0: คุณต้องการอะไร
1: ฉันไม่ต้องการเงินฉันต้องการให้คุณแต่งงานกับฉัน
0: ขออีกทีดิคุณต้องการอะไรนะ
1: ฉันต้องการให้คุณมาแต่งงานกับฉัน
0: นี่คุณเมาค้างหรือเปล่าคืนมา
1: ถ้าเกิดว่าคุณไม่แต่งก็ไม่ต้องเอาคืน
0: เอาคืนมาคุณนี่คุณปกติหรือเปล่าเนี่ยฮะเมื่อเช้าคุณไล่ผมออกไปจากชีวิตคุณแล้วตอนนี้คุณมาเอาไข่มุกผมเป็นตัวประกันแล้วบอกให้ผมแต่งงานกับคุณผมไม่เข้าใจ
1: ไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจแต่ถ้าคุณอยากได้ไข่มุกอันนี้ค่าของคุณเนี่ยกลับคืนไปเนี่ยนะคุณก็ต้องทำตามที่ฉันบอก
0: อะไรมันเกี่ยวอะไรกันไข่มุกกับแต่งงานคุณอย่ามาเหมารวมเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เอาของผมคืนมา
1: ไม
0: ่เอาคืนมา
1: ไม
0: ่เอามานี
2: ่ทำอะไรเนี่ยไอหัวขโมย
0: ใครหัวขโมยคุณนั่นแหละหัวขโมยเอาคืนมา
1: ใช่ใช่ไหม
0: เต็มเอาคืนมาเดี๋ยวนี
2: ้อยากได้ก็หยิบเลย
0: คุณท้าผมเหรอฮะคุณว่าผมไม่กล้าหยิบใช่ไหมฮะเมื่อคืนผมก็จับมาแล้วได้ใช่ไหม
2: เต็มเต็ม
0: ขอโทษคุณ
3: โอ้ยคุณใจเย็นผมไม่ได้ตั้งใจ
2: ปล่อย
0: ไม่ปล่อย
2: บอกให้ปล่อย
0: ไม่ปล่อย
2: ไม่ปล่อย
3: โอ้ยคุณโอ้ยโอ้ยจะไปไหน
2: คุณไป
0: เอาไข่มุกของผมคืนมา
2: ไม่คืน
3: โอ้ยโอ้ยคุณโอ้ยคุณคุณแล้วค่อยรู้คุณเป็นอะไรหรือเปล่า
2: ไป
0: เจ็บไหม
3: เดี๋ยวจะไปไหนคุณ
2: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยผู้ชายคนนี้เขาลวนลามฉันลวนลามฉันค่ะช่วยด้วย
4: ทำอะไรอ่ะ
0: อะไรเนี่ยใจเย็นเอาของของผมคืนมา
1: ไม่ฉันจะให้เวลาคุณคิดถ้าคุณตกลงตอนเที่ยงมาเจอกับฉันที่โรงแรมเลอมารีเอแต่ถ้าไม่ตกลงไข่มุกอันนี้จะเป็นของฉันทันที

0: หยิบเท้าไม่มีมารยาท
1: เท้าหิวว่ะแม่ให้เขาเอาอาหารมาเสิร์ฟได้ไหมคะ
0: จะกินก่อนได้ยังไงรอพี่เข้ามาก่อนสิ
2: ไม่ต้องรอให้เขาเอามาเสิร์ฟเลยยายลินไม่มีวันที่จะพาผู้ชายคนนั้นมาได้หรอกเพราะยายลินโกหก

0: ั้นผมขออนุญาตไปเรียกคนมาเสิร์ฟอาหารเลยแล้วกันนะครับ
1: ขอโทษนะคะที่ลินมาช้า
2: น้องลินจ๊ะทำไมมาคนเดียวล่ะแล้วไหนแฟนล่ะจ๊ะ
3: คุณลินคะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะ
4: เจ้าว่ามันถึงเวลาแล้วนะเวลาสารภาพบาปคนไม่มีแฟนไม่มีใครทั้งนั้นมันเป็นอย่างที่ฉันพูดใช่ไหม
3: ก็พูดออกมาสิคะพี่ลินไปเงียบทำไมอ่ะ
5: คุณพ่ออย่าเพิ่งแต่งตั้งพี่นัทเป็นประธานบริษัทได้ไหมคะบริษัทเนี้ยคุณแม่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งลินอยากดูแลมันต่อจริงๆค่ะคุณพ่อ
4: วนกลับมาเรื่องนี้อีกอ่ะคุณว่าลงก็พูดไปชัดเจนตั้งแต่เมื่อวานว่าจะแต่งตั้งเย็นนัดขึ้นเป็นประธานไม่ใช่คุณทำไมดื้อด้านแบบนี
5: ้ฉันพูดกับพ่อฉันไม่ได้พูดกับคุณ
4: แล้วพ่อของคุณมีคุณเป็นลูกคนเดียวหรือไงเลิกทำตัวเป็นเด็กเลิกเอาแต่ใจตัวเองและใช้วิธีสิ้นคิดแบบนี้สักทีเพราะคุณเป็นแบบนี้ไงคุณว่าลงถึงไม่คิดจะมอบความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณแค่นี้ก็คิดไม่เป็นหรอคะ
6: ไม่ต้องพูดช่วยยายลินเพราะครั้งนี้แกผิดเต็มประตูฉันเห็นด้วยกับคุณดาเขาทุกอย่างแกใช้อารมณ์มากกว่าสมองแล้วฉันจะให้แกมาเป็นประธานบริษัทได้ไงไม่รู้จักควบคุมอารมณ์คนอย่างนี้ฉันถือว่าไม่มืออาชีพไม่มีวิสัยทัศน์คืนให้แกมาดูแลธุรกิจพันล้านคงเจ๊งชั่วข้ามคืนเลยเลิกทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ได้แล้วกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีขอบอกแต่ทุกคนณที่นี้เลยว่าตำแหน่งประธานบริษัทต้องเป็นของยายนัทคนเดียว

0: คุณลินคะทำไมคุณลินถึงบอกว่าไม่มีแฟนล่ะคะทั้งที่ความจริงแล้วคุณลินก็มีแฟนอยู่แล้วค่ะ
1: เป็นความผิดของผมเองครับผมรับปากกับคุณลินเอาไว้ว่าจะมาเจอทุกคนวันนี้แต่พอดีว่าผมติดงานเลยทำให้ผมมาช้าครับยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษนะที่รักเกือบทำให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าคุณโกหก
2: ลินไม่โกรธคุณหรอกค่ะลินอาจจะเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปด้วยยังไงลินต้องขอโทษด้วยนะคะที่รัก
3: เดี๋ยวค่ะนี่ตกลงเป็นแฟนกันจริงๆเหรอคะ
4: ค่ะ
5: ฉันไม่เชื่อมีใครอันนี้เชื่อบ้างเลิกสร้างภาพได้แล้ว
2: สร้างภาพหมายความว่ายังไงอะคะ
5: เธอไม่มีทางไปคว้าไอ้กระจอกมาเป็นแฟนหรอกจริงมะ
2: ลินเป็นคนที่ไม่ได้มองคนที่ภายนอกนะคะเหมือนแบบบางทีคนเราเนี่ยภายนอกเนี่ยดูดีนะคะแต่ภายในเนี่ยทั้งเน่าทั้งเหม็นลินก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองทำความรู้จักกับคุณปกป้องจริงๆก่อนค่ะ
0: คุณลินพูดถูกนะคะน่าคิดว่าเราควรจะให้โอกาส
5: ทำไมต้องให้ด้วยโอกาสบ้าบอลนะสิ
3: คุณแม่คะแนทคิดว่าพวกเราอย่าเพิ่งตั้งแง่กับคุณปกป้องดีกว่านะคะ
6: ใช่พ่อเห็นด้วยแต่จะไม่ออมมือแล้วนะ
2: ออมมือหมายเขาว่ายังไงล่ะคะคุณพ่อ
6: จะไม่ออมค้อมอีกคุณเป็นใครมาจากไหนทำไมชีพอะไร
2: ลินเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ
3: น้องลินจ๊ะคุณพ่อถามคุณปกป้องไม่ได้ถามน้องลินจ้ะ
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมตอบเองคุณนั่งเฉยๆดีกว่า
6: ก็พูดมาสักทีสิทุกคนเขาก็อยากรู
1: ้ทางบ้านของผมเนี่ยเราทำในเรื่องของการลงทุนอะไรที่เราคิดว่ามันดีแล้วเรามั่นใจเราก็ลงทุนในสิ่งนั้นแต่สิ่งที่ผมถนัดแล้วก็รักที่สุดคือการทำฟาร์มไข่มุกตอนนี้ที่บ้านของเรามีฟาร์มไข่มุกที่จังหวัดภูเก็ตออสเตรเลียแล้วก็กำลังร่วมลงทุนที่อินโดนีเซียครับ
3: คุณปกป้องคะ
1: ครับ
3: คุณพูดผิดหรือเปล่าอ่ะการลงทุนทำฟาร์มนี่คือหมายถึงฟาร์มแบบหอยแครงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะนั่นสิคะถึงจะเป็นฟาร์มหอยเหมือนกันแต่ว่ามันก็คนละระดับกันเลยนะคะ
1: พูดไม่ผิดครับฟาร์มไข่มุกครับ
3: ฟาร์มไข่มุกถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ระดับมหาเศรษฐีเลยนะคะ
1: จะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับ
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
8: ้สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์